ได้ค่ะก็เลยมีการพัฒนาจากแก้วโซดารามนะคะเป็นแก้วโบโรซิลิเกตหรือว่าแก้วไพเร็กซ์นะคะซึ่งหลายๆท่านก็จะอาจคุ้นเคยดีนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักเนี่ยก็คือมีทรายแก้วเป็นหลักเหมือนกันแต่ว่าทรายแก้วนั้นมีบอริกออกไซด์ผสมอยู่มากนะคะจะทำให้มีความทนต่อความร้อนสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีนะคะการใช้งานของแก้วบอโรซิเกตเนี่ยก็ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเภสัชกรรมเป็นแก้วที่ใช้ในการในเตาอบนะคะเครื่องแก้วในห้องทดลองค่ะถัดมานะคะอีกอันนึงที่ใช้กันรองลงมาก็คือพวกแก้วตะกั่วนะคะเป็นแก้วตะกั่วแก้วคริสตัลนะคะถ้าเป็นแก้วตะกั่วเนี่ยจะมีตะกั่วออกไซด์อยู่มากกว่า 24% นะคะถ้าแก้วคริสตัลเนี่ยจะมีตะกั่วออกไซด์น้อยกว่า 24% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเติมตะกั่วลงไปนะคะทำให้แก้วเนี่ยมีดัชนีหักเหสูงนะคะมีประกายแวววาวนะคะเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้เนี่ยก็เอามาใช้ในพวกขวดน้ำหอมขวดสุราขวดไวน์นั่นเองค่ะกระบวนการผลิตแก้วนะคะเริ่มต้นก็ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบดให้ละเอียดค่ะต่อไปก็เอามาผสมนะคะแล้วก็เอามาหลอมนะคะก็จะเป็นก้อนแก้วเล็กๆนะคะแล้วก็การขึ้นรูปเนี่ยมี2แบบก็คือระบบเป่าและเป่าแล้วก็ระบบกดและเป่าค่ะถ้าเป่าและเป่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นขวดปากแคบนะคะเช่นขวดน้ำอัดลมขวดสุราเป็นต้นค่ะแต่ถ้ากระบวนการกดและเป่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะจะเป็นขวดปากกว้างค่ะเช่นขวดเอาไว้ใส่แตงกวาดองเอาไว้ใส่เต้าเจี้ยวนะคะหลังจากนั้นนะคะพอขึ้นรูปเสร็จแล้วก็เอามาเคลือบผิวขณะร้อนนะคะอันนี้เคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะนะคะก็จะทำให้มีความบดบังความร้าวรอยแตกไม่ขยายเป็นการลดตำหนินะคะหลังจากนั้นก็เอามาทำการอบนะคะหรือที่เรียกว่า annealing นะคะตัวนี้จะเพิ่มนะคะเพิ่มให้เขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะลดความเครียดภายในเนื้อแก้วค่ะหลังจากนั้นก็เป็นการเคลือบผิวขณะเย็นนะคะเป็นการพ่นเคลือบโพลีเอทิลีนหรือกรดโอเลอิกลงไปนะคะเพื่อลดความเครียดในเนื้อแก้วนะคะลดการเสียดทานระหว่างผิวแก้วด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของแก้วที่ได้ค่ะแล้วก็มีการบรรจุนะคะพร้อมสำหรับส่งต่อไปค่ะสมบัติของแก้วนะคะก็จะมีโดยทั่วไปเนี่ยแก้วเนี่ยมีสมบัติเชิงกลที่ดีนะคะแต่ว่ามีความเปราะนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมบัติทางไฟฟ้านะคะแก้วเนี่ยเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีนะคะสมบัติทางแสงนะคะแก้วเนี่ยยอมให้แสงผ่านได้นะคะแล้วก็สมบัติทางเคมีเนี่ยแก้วเนี่ยมีความทนทานต่อสารเคมีนะคะมากกว่าโลหะแล้วก็โพลิเมอร์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานนะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมของแก้วนะคะก็จะมีมอกต่างๆนะคะอย่างเช่นมอกของขวดแก้วนะคะที่สำหรับงานอัดก๊าซมหอสำหรับแก้วที่ใช้บรรจุยาน้ำหรือยาเม็ดแล้วก็ขวดแก้วทางเภสัชนะคะอย่างเช่นพวกวัคซีนต่างๆนะคะแล้วก็ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกี๊ยวค่ะสิ่งทอสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะสิ่งทอก็เอามาทำบรรจุภัณฑ์ได้นะคะทำได้หลากหลายด้วยแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องวัตถุดิบองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของสิ่งทอประเภทแล้วก็กระบวนการผลิตสิ่งทอแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของสิ่งทอค่ะก่อนอื่นนะคะสิ่งทอเนี่ยมีเยอะมากนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปถึงสิ่งทอเราจะต้องมารู้จักเกี่ยวกับเส้นใยก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะเอาเส้นใยนี่แหละค่ะมาทำเป็นสิ่งทออีกทีนะคะก่อนอื่นเพราะฉะนั้นการจำแนกประเภทก็จะจำแนกตามประเภทของสิ่งทอนั่นเองของเส้นใยนั่นเองนะคะสิ่งทอเนี่ยก่อนอื่นหนึ่งก็คือสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะสองก็คือสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์ค่ะ

สิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะก็คือว่าเส้นใยเนี่ยมาจากธรรมชาติโดยตรงนะคะเช่นเส้นใยฝ้ายเส้นใยปอเส้นใยลินินนะคะอันที่สองก็คือสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์ค่ะอันนี้ก็คือพวกเส้นใยโพลิเมอร์นะคะเส้นใยไนลอนเส้นใยโพลีเอสเตอร์นั่นเองค่ะอันนี้นะคะมาดูในภาพรวมของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติก่อนนะคะสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติเนี่ยแบ่งหลักๆ ก็จะเป็นเส้นใยพืชเส้นใยสัตว์แล้วก็เส้นใยแร่นะคะซึ่งในตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันในส่วนของเส้นใยพืชนะคะเส้นใยพืชเนี่ยก็เอาแทบจะทุกส่วนของพืชเลยนะคะเอามาทำเส้นใยไม่ว่าจะเป็นเมล็ดนะคะเป็นเปลือกเป็นใบหรือว่าเปลือกของผลนะคะในส่วนของเส้นใยนะคะประดิษฐ์นะคะก็จะแบ่งเป็นประเภทได้2ประเภทนะคะก็คือเส้นใยสังเคราะห์หรือพวกโพลิเมอร์นะคะอันที่2ก็คือเส้นใยดัดแปลงนะคะอันนี้พวกไลโอเซลเป็นต้นค่ะองค์ประกอบและโครงสร้างของสิ่งทอนะคะถ้าเป็นสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะก็มีองค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสค่ะประมาณ 66% นะคะรองลงมาเป็นมีความหยาบนะคะใช้กับสิ่งทออุตสาหกรรมนะคะเอามาทำพรมก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือเส้นใยปอเอามาทำกระดาษได้ด้วยค่ะซึ่งกระดาษเนี่ยก็จะมาแปลงเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นถุงกระดาษนะคะกล่องกระดาษนะคะก็จะเห็นว่าเส้นใยปอเนี่ยเอามาใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะลองมาดูการผลิตนะคะในส่วนของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติในที่นี้จะยกตัวอย่างเส้นใยฝ้ายนะคะฝ้ายเนี่ยดอกฝ้ายนะคะก็จะเข้าโรงงานหีบฝ้ายนะคะแล้วโรงงานเนี่ยก็จะแบ่งนะคะในส่วนของการหีบฝ้ายออกมานะคะได้ฝ้ายปุยแล้วก็มาอัดเป็นเบลฝ้ายอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะเป็นก้อนๆ นะคะหลังจากนั้นนะคะพอได้กระบวนการฝ้ายเนี่ยได้เบลฝ้ายแล้วนะคะถัดมาก็คือจะเป็นกระบวนการทอค่ะทำให้เป็นผืนขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามต้องการค่ะต่อมานะคะกระบวนการผลิตสิ่งทอแบบสังเคราะห์นะคะสิ่งทอสังเคราะห์ก็คือพวกโพลิเมอร์พลาสติกต่างๆนะคะก่อนอื่นมีการเตรียมวัสดุก่อนนะคะก็คือเตรียมโพลิเมอร์หลอมเหลวนะคะถัดมาก็คือกระบวนการทำให้เป็นเส้นใยค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นการอัดรีดผ่านหัวไดออกมาให้เป็นเส้นๆตามต้องการค่ะหลังจากนั้นก็จะทำให้เส้นใยนะคะอยู่ตัวนะคะโดยใช้แรงในการดึงยืดให้เส้นใยมีความแข็งแรงนะคะถัดไปค่ะกระบวนการผลิตเส้นใยนะคะผลิตเส้นได้จากเส้นใยประดิษฐ์นะคะก็คือเป็นระดับแรกนะคะก็คือกระบวนการผลิตเส้นได้ใยยาวนะคะใยยาวเสร็จแล้วนะคะก็เป็นต่อด้วยกระบวนการผลิตเส้นได้ปั่นนะคะก็คือเอาเส้นใยยาวเนี่ยนะคะมาปั่นนะคะซึ่งการปั่นเนี่ยมี2แบบนะคะก็คือการผลิตเส้นได้ปั่นชนิดเส้นใยประดิษฐ์ล้วนนะคะและการผลิตเส้นได้ปั่นเส้นใยประดิษฐ์ผสมนะคะก็จะได้เป็นเส้นใยประดิษฐ์ออกมานะคะถัดจากนั้นค่ะกระบวนการผลิตก็แบ่งเป็น3ประเภทนะคะได้แก่ผ้าทอผ้าถักแล้วก็ผ้าใยอัดค่ะอันนี้เป็นผ้าทอนะคะในส่วนของผ้าทอก็หมายถึงผ้าที่ผลิตจากชุดเส้นได้ตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะคะเอามาสานเอามาขัดกันนะคะในทิศทางแตกต่างกันเกิดลวดลายขึ้นมานี่คือผ้าทอนะคะถัดมาคือผ้าถักค่ะผ้าถักก็หมายถึงผลิตภัณฑ์ผ้าที่เกิดจากการเอาเส้นได้มาทำเป็นห่วงนะคะแล้วก็เอาห่วงเนี่ยมาคล้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเป็นผืนผ้าถักขึ้นมาค่ะซึ่งก็จะมีรูปแบบต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการถักแนวนอนการถักแนวดิ่งนะคะถัดมาก็คือผ้าใยอัดค่ะผ้าใยอัดนะคะก็คือการนำผ้าเนี่ยมาอัดนะคะซึ่งการอัดอาจจะใช้แรงเชิงกลใช้ความร้อนหรือทางเคมีก็ได้นะคะในส่วนของสมบัติและมาตรฐานของสิ่งทอนะคะก็จะมีมาตรฐานของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติมาตรฐานเส้นใยฝ้ายมาตรฐานของเบลฝ้ายนะคะมาตรฐานของเส้นได้นะ

คะแล้วก็มาตรฐานของเส้นได้ใยประดิษฐ์นะคะซึ่งก็กำหนดขึ้นมานะคะโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะไม้นะคะก็ถูกเอามาทำในงานบรรจุภัณฑ์หลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็มีข้อดีก็คือถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าย่อยสลายได้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาคุยกันถึงวัตถุดิบองค์ประกอบของไม้นะคะประเภทกระบวนการผลิตแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ไม้ค่ะในส่วนของวัตถุดิบของไม้นะคะก็คือเอาลำต้นของพืชนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะถ้าเราพิจารณาลำต้นของพืชนะคะมันก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสค่ะตามลงมาก็คือเฮมิเซลลูโลสลิกนินแล้วก็สารแทรกค่ะแล้วก็ในส่วนของลำต้นของไม้เนี่ยถ้าเกิดเรามาพิจารณาดูในภาพก็จะเห็นว่ามีการเข้าไปเนื้อไม้แล้วก็แก่นของไม้อยู่ด้านในนั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นวงปีได้ด้วยนะคะการแบ่งประเภทของไม้นะคะเราก็มีหลายเกณฑ์ในการจัดจำแนกนะคะถ้าจำแนกตามกายวิภาคศาสตร์หรือว่าตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะก็จะแบ่งเป็นเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่เนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยนะคะถ้าเราจำแนกตามความแข็งแรงของเนื้อไม้นะคะก็จะแบ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาในการจำแนกเนื้อไม้เนี่ยเราก็ต้องดูนะคะว่าเราใช้เกณฑ์แบบไหนค่ะถ้าเป็นเกณฑ์ทางลักษณะทางพฤกษศาสตร์คือใบเลี้ยงคู่แล้วก็พืชเมล็ดเปลือย

ดใบเลี้ยงคู่นะคะมันก็จะมีลักษณะอย่างที่แสดงในภาพนะคะตัวอย่างเช่นเนื้อไม้ราไม้สักไม้ยูคาลิปตัสไม้ตะโกไม้สมพงนะคะอันนี้เราก็จะเห็นกันบ่อยในบ้านเรานะคะส่วนเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยนะคะเช่นไม้สนไม้ซีดาไม้จูนิเปอร์ไม้คิวเพลสนะคะก็จะมีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างที่แสดงในภาพค่ะตามความแข็งแรงนะคะโดยไม้เนื้อแข็งนะคะก็จะต้องมีความเค้นแรงดัดที่มากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้วก็มีอายุไม้มากกว่า6ปีนะคะอันนี้จะเป็นตระกูลไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งตัวอย่างของไม้เนื้อแข็งนะคะก็อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นไม้เต็งไม้สักไม้ตะแบกไม้ประดู่ไม้ตะเคียนนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์งานก่อสร้างนะคะเนื้อไม้ก็จะมีความแข็งแรงนะคะมีความมันมีความแน่นนะคะส่วนในกรณีของไม้เนื้ออ่อนนะคะก็จะมีความเค้นแรงดัดไม่น้อยกว่า600กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้วก็มีอายุไม้น้อยกว่า2ปีค่ะตัวอย่างของไม้เนื้ออัดนะคะไม้เนื้ออ่อนนะคะเช่นไม้ยางพาราไม้ฉำฉาไม้โมกไม้เนียมหอมไม้จำปาไม้สนจากต่างประเทศนะคะไม้เนื้ออ่อนเนี่ยการใช้งานก็จะเป็นใช้งานในร่มงานชั่วคราวงานตกแต่งค่ะมาดูถึงประเภทของบรรจุพันธุ์ไม้กันนะคะบรรจุพันธุ์ไม้เนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะเป็นลังเป็นกล่องนะคะเป็นแพลเลตมีเยอะมากเลยนะคะมาเริ่มที่ลังไม้กันก่อนนะคะลังไม้เนี่ยก็คือบรรจุพันธุ์ไม้สำหรับใช้บรรจุสินค้านะคะจะเอาไว้วางรองกล่องหรือวางรองสินค้าหรือว่าเป็นโครงสร้างให้กับลังขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะซึ่งลังไม้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือลังแบบโปร่งแล้วก็ลังแบบทึบนะคะซึ่งลังไม้นะคะก็จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะถัดมาคือกล่องไม้นะคะกล่องไม้ก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้นะคะอาจจะเป็นไม้ทั้งท่อนเลยหรือว่าเป็นไม้อัดมาประกอบกันก็ได้นะคะเอาไว้ใช้หุ้มสินค้าเอาไว้ลดแรงกระแทกภายนอกนะคะเหมาะสำหรับของที่มีขนาดต่างๆสามารถผลิตให้เหมาะสมกับของได้ด้วยนะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแล้วก็เป็นบรรจุภัณฑ์แฮนด์เมดนะคะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ค่ะไม้กันกระแทกนะคะก็คือแผ่นไม้อัดนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่ในการกันกระแทกให้กับการขนส่งในรูปแบบต่างๆนะคะโดยเฉพาะการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์นะคะเราก็มักจะใช้ไม้อัดนะคะที่มีความหนาแน่นต่ำนะคะเอามาทำเป็นไม้กันกระแทกค่ะซึ่งก็มีการใช้งาน3รูปแบบนะคะเป็นไม้รองพื้นก็ได้เป็นไม้เพื่อการวางซ้อนหรือเป็นหมักการจักทำขึ้นจากการสานตามท้องถิ่นนะคะไม้ที่เอามาทำก็เช่นหวายไม้ไผ่ค่ะการจักนะคะก็คือการทำไม้ไผ่ให้เป็นแฉกๆเป็นเส้นบางๆนะคะส่วนการสานนะคะเป็นการนำมาขัดให้เป็นภาชนะมีรูปทรงต่างๆนะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์แฮนด์เมดช่วยปกป้องสินค้าอำนวยความสะดวกในการขนส่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็สะท้อนมูลค่าทางวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะซึ่งบรรจุภัณฑ์จักสานเนี่ยไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนะคะในต่างประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยก็จะมีบรรจุภัณฑ์สานเขาเรียกว่าตะกร้าพูนเน็ตนะคะอย่างที่เห็นในภาพแต่เขาจะใช้ไม้เนื้ออ่อนนะคะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะแล้วก็ขึ้นรูปค่ะก็สวยแล้วก็น่าสนใจด้วยนะคะกระบวนการผลิตไม้ผลิตบรรจุพันธุ์ไม้นะคะจะขอยกตัวอย่างกระบวนการผลิตพาเลตไม้นะคะขั้นที่1ก็คือการเตรียมวัตถุดิบนะคะก็คือเอาไม้มาแปรรูปให้ได้ขนาดตามต้องการอัดน้ำยานะคะอบแห้งตรวจสอบค่าความชื้นถัดมาคือการผลิตแล้วก็การประกอบนะคะคือจะมีการตัดการใส่ให้ได้ขนาดตามต้องการขัดมุมเอามาประกอบแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพค่ะมาตรฐานของพาเลตไม้นะคะ1คือมาตรฐานยูโรพาเลตหรือว่า e พาเลตค่ะก็จะมีขนาด

ตามที่กำหนดนะคะถัดมาคือมาตรฐาน Japan Palette ค่ะก็จะมีขนาดตามที่กำหนดนั่นเองค่ะส่วนของไทยนะคะเรียกว่ามาตรฐานไทยพาเลตหรือ Standard Palette ค่ะมีขนาด100คูณ120คูณ15เซนติเมตรรับน้ำหนักได้38กิโลกรัมนะคะรับได้ถึง 1,000 กิโลกรัมหนัก38กิโลกรัมค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก588-2528ค่ะอันนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า1,500กิโลกรัมค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ฮัลโหลครับ
4: แล้วแม่ทำอะไรอยู
3: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
5: ล้างจานอยู่ครับ
3: ล้างจานอยู่ครับ
5: ใครโทรมาลูก
3: พ่อโทรมาครับ
4: แม่ทำกับข้าวป่ะ
3: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
5: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
3: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
5: พ่อจะกลับหรือยัง
6: พ่อจะกลับหรือยังครับ
4: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
3: พ่อเลิกงานดึกครับ
7: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
9: ตัวใหญ
10: ่
0: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์

ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะเนื้อหาของชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นพิจารณานะคะความสัมพันธ์ส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองเนี่ยค่ะแบ่งตามพัฒนาการของรัฐนะคะโดยจะแบ่งเนื้อหานะคะออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะข้อแรกนะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองในรัฐจารีตนะคะประเด็นที่2ที่จะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475จนถึงปัจจุบันนะคะโดยที่นักศึกษาจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในส่วนนี้นะคะจะใช้จุดเน้นก็คือพัฒนาการของรัฐเป็นสำคัญนะคะฉะนั้นนักศึกษาจำเป็นนะคะจะต้องทราบนะคะความแตกต่างนะว่าระหว่างความเป็นรัฐจารีตนะกับรัฐสมัยใหม่นะโดยที่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะจะต้องถูกแบ่งแยกอย่างคร่าวๆเนี่ยนะคะออกเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์นะคะกับรัฐประชาชาตินะคะซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะทีนี้ค่ะในประเด็นแรกนะคะในประเด็นแรกนะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางนะคะกับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตนะอย่างที่นักศึกษาอาจจะได้ทราบแล้วนะคะว่ารัฐจารีตเนี่ยนะคะไม่ได้ความสำคัญกับเส้นเขตแดนนะฉะนั้นอำนาจของรัฐจารีตนะคะมันจึงเป็นอำนาจที่เปรียบได้กับแสงเทียนนะคะที่รัฐจารีตหลายรัฐนะคะแสงเทียนของรัฐจารีตหลายรัฐเนี่ยทับซ้อนกันนะทีนี้เมื่อเขตแดนไม่สำคัญนะคะแต่รัฐจารีตเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการถือครองกำลังคนเป็นหลักนะฉะนั้นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองที่ส่วนกลางจะต้องไปมีความสัมพันธ์กับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตเนี่ยนะคะมันจึงมีปัจจัยทางความมั่นคงเป็นสำคัญนะคะนั่นก็คือความพยายามในการเกณฑ์แรงงานนั่นเองนะเพราะว่ากำลังคนหรือแรงงานที่ได้เนี่ยนะคะจะนะคะเป็นหอกดาบให้กับอาณาจักรหรือรัฐนั้นๆนะคะในการปกป้องตัวเองขณะเดียวกันนะคะกำลังคนเนี่ยนะคะยังสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะการเกณฑ์แรงงานนะคะเช่นการขยายบ้านเมืองนะคะการก่อกำแพงหรือการขุดลอกคูคลองขณะเดียวกันนะคะเมื่อมีคนในบังคับมากนะคะนั่นก็แปลว่ารัฐนั้นๆนะคะก็จะมีที่มานะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจผ่านการส่งสวยได้มากด้วยเช่นกันนะคะด้วยปัจจัยทั้งสองส่วนก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านของความมั่นคงนี้เองนะคะมันก็เลยทำให้นะคะเกิดรูปแบบความสัมพันธ์นะคะเป็น3ลักษณะด้วยกันนะนั่นก็คือระบบเมืองนะระบบไพร่นะแล้วก็ระบบศักดินานะคะระบบเมืองนะคะก็คือการที่ในรัฐจารีตนะคะเส้นเขตแดนยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเจ้าเมืองจะมีความเป็นอิสระนะคะจากรัฐส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างมากนะโดยที่นะคะเจ้าเมืองอาจจะต้องดำเนินการส่งสินค้าหรือบรรณาการบางอย่างนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะคะไปให้ยังส่วนกลางนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเจ้าเมืองในแต่ละรัฐจารีตนะคะก็ยังสามารถมีอิสระนะในของตนเองได้ค่อนข้างมากนะคะเช่นการเรียกเก็บนะคะส่วยจากคนในพื้นที่ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบเมืองหรือระบบเจ้าเมืองซึ่งยังมีความเป็นอิสระค่อนข้างมากนะคะขณะที่ระบบที่2นั่นก็คือระบบไพร่นะคะระบบไพร่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าการควบคุมกำลังคนนะคะมีความสำคัญระบบไพร่เนี่ยถูกใช้นะคะเพื่อเป็นวิธีการควบคุมกำลังคนนะคะแล้วก็จัดสรรแรงงานในพื้นที่นะคะความสัมพันธ์ไร่และมูลนา

นะคะในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็จะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าไพร่กับมูลนายเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะก็คือการที่ไพ่จะต้องให้นะแรงงานนะคะฟรีแก่มูลนายนะคะหรือความจงรักภักดีขณะเดียวกันมูลนายก็ต้องให้ความคุ้มครองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนายนะคะเป็นที่รู้โดยทั่วกันนะคะว่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ขูดรีดจนเกินไปนะจนมีคำกล่าวที่ว่านะคะการที่ไพร่จะอยู่ใกล้กับมูลนายนะจะต้องมีการจัดวางความสัมพันธ์ระยะห่างที่พอดีเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้เกินไปก็จะร้อนนะคะหรืออยู่ไกลเกินไปก็จะหนาวนะทีนี้ค่ะความพยายามในการที่จะทำให้การจัดการกำลังคนเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยนะก็จะมีการใช้ตัวระบบศักดินานะเข้ามาควบคุมนะโดยการกำหนดนะคะตัวเลขที่ชัดเจนนะคะว่ามูลนายนะคะขุนนางนะคะยศเท่านี้นะคะมีความสามารถในการควบคุมกำลังคนที่เปรียบกับจำนวนการถือครองที่นาได้เท่าไหร่นะคะนั่นก็คือปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้อรัจจารีตเนี่ยนะคะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองค่ะทีนี้ค่ะรัจจารีตนะคะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆนะคะเนื่องจากมันมีลักษณะของความเป็นอิสระที่ค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับการต่อรองความสัมพันธ์กันนะคะทีนี้เราจะยกตัวอย่างนะคะรูปแบบความสัมพันธ์นะคะในอาณาจักรอยุธยาใน2ลักษณะด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับเมืองลูกหลวงนะคะเมืองลูกหลวงเนี่ยก็จะเป็นหัวเมืองชั้นในของอยุธยาต่างๆนะคะซึ่งเมืองลูกหลวงเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ใกล้ชิดกับราชธานีนะเนื่องจากนะคะมันมีความสำคัญแบบนี้นะคะทำให้กษัตริย์อยุธยาเนี่ยนะคะทำการส่งเจ้านายนะคะแล้วก็เชื้อพระวงศ์เนี่ยไปปกครองเมืองสำคัญนะคะเพื่อเป็นหน้าด่านป้องกันราชธานีนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะการมีอยู่ของเมืองลูกหลวงเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็นหอกข้างแคร่นะคะให้กับตัวกษัตริย์อยุธยานะคะเพราะว่าในหลายครั้งนะคะเจ้านายหรือเชื้อพระวงศ์ที่ปกครองเมืองลูกหลวงเนี่ยบางทีก็แข็งเมืองนั่นเองนะคะส่วนลักษณะความสัมพันธ์นะคะอันที่2ก็คือการอยุธยานะคะกับนะคะตัวนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นหัวเมืองสำคัญนะคะที่ถูกใช้ปกครองกลุ่มหัวเมืองในปักใต้ทั้งหมดนะโดยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะมีสถานะเป็นเมืองพระยามหานครนะคะซึ่งอยุธยาเนี่ยให้อำนาจเจ้าเมืองค่อนข้างมากนะคะทีนี้ค่ะปัจจัยสำคัญอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆเนี่ยทำไมต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยเหตุ2ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือปัจจัยแรกนะคะการดึงดูดความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะเพราะว่ายิ่งส่วนกลางสามารถสถาปนาความจงรักภักดีให้กับชุมชนทางการเมืองในรัจจารีตต่างๆได้นะคะนั่นแปลว่ารัจจารีตเหล่านั้นนะคะก็จะต้องให้สวยหรือบรรณาการตามที่ส่วนกลางได้กำหนดนั่นเองนะคะนั่นก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันนะคะการควบคุมกำลังคนนะคะก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะให้ส่วนกลางสามารถเกณฑ์แรงงานฟรีได้นะคะส่วนปัจจัยที่2นะคะก็คือปัจจัยความมั่นคงนะคะนั่นก็คือการเกณฑ์แรงงานนะคะเพราะว่ากำลังคนก็เปรียบได้กับหอกและดาบของอาณาจักรในการที่จะทำให้อาณาจักรนั้นนะคะปราศจากนะคะการถูกคุกคามนั่นเองนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองนะคะในรัฐสมัยใหม่นะคะที่เราเรียกว่าเป็นอารบูรณาญาสิทธิราชนะคะทีนี้อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะจากการที่รัฐหนึ่งนะคะจะเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตนะคะไปสู่รัฐสมัยใหม่ได้นะคะก็คือการมีเส้นเขตแดนนะเส้นเขตแดนเนี่ยนะคะในเวลาต่อมานะคะจะเป็นสิ่งที่กำหนดเรือนร่างนะคะของรัฐนั้นนะคะแล้วก็ทำให้อำนาจอธิปไตยนะคะมีความเด่นชัดชัดเจนนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะทราบได้นะคะว่าใครบ้างนะคะที่เป็นคนในบังคับนะคะหรือประชากรของตนเองซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ซึ่งประกอบไปด้วย4ประการด้วยกันนะคะนั่นก็คือเส้นเขตแดนนะคะประชากรนะคะรัฐบาลนะคะแล้วก็อำนาจอธิปไตยนะคะโดยที่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะหรือ absolute state นะคะ
ตัวรัฐบาลนะคะผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะก็รวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพมหานครในสมัยของรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาสืบย้อนนะคะพัฒนาการนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะทำความเข้าใจนะคะพัฒนาการของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชได้นั้นนะคะเราจะต้องนะคะของตัวเองนะคะทีนี้ค่ะปัจจัยภายในที่สำคัญนะคะก็คือการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบเงินตรานะคะแม้ว่าการเข้ามาของเศรษฐกิจแบบเงินตราเนี่ยจะพบเห็นได้แต่ช่วงอยุธยาตอนปลายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการที่สยามลงนามในสนธิสัญญาบาริ่งนะคะได้ทำให้สยามเนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกอย่างเต็มตัวขณะเดียวกันนะคะการเข้ามาของแนวคิดของตะวันตกนะคะจากการตั้งชุมชนต่างๆนะของชาวตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4นะคะการที่บรรดาคนสมัยใหม่ในยุคนั้นนะคะชนชั้นนำนะคะได้เรียนรู้นะคะแนวคิดของตะวันตกนะก็ทำให้มีการเผยแผ่นะแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า humanism นะคะแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับศักยภาพของมนุษย์นะในการที่จะกำหนดชี้ชะตาชีวิตตนเองโดยไม่พึ่งพารอคอยนะคะจากพระเจ้านะคะทำให้อิทธิพลของแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าหรือการพัฒนาหรือสามารถเรียกทับศัพท์ในสมัยนั้นนะคะว่าเป็นยุคสมัยแห่งความซีวิลไลซ์นะคะปัจจัยภายในการรับเอาโลกทัศน์ของตะวันตกนะคะแล้วก็อิทธิพลของเศรษฐกิจแบบเงินตราทั้งหมดนี้นะคะมันก็ได้ส่งผลเบื้องต้นนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะที่ทำให้พระองค์ทรงเนี่ยนะคะปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะการแต่งกายนะคะทีประเพณีปฏิบัติบางอย่างนะคะที่ดูไม่ทันสมัยให้สอดรับกับความเป็นตะวันตกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะคะมันมีความเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะเมื่อทรงนะคะครองราชเป็นองค์พระมหากษัตริย์แล้วนะคะทำให้ทรงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องต้านทานนะคะอิทธิพลของตะวันตกขณะเดียวกันนะคะพระองค์ก็จำเป็นนะคะการต้านทานอิทธิพลของตะวันตกนั่นก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระองค์จะต้องทำการรวมศูนย์อำนาจนะคะผ่านการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็กำเนิดเป็นรัฐสมัยใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพิจารณาถึงกลไกนะคะในการรวมศูนย์อำนาจที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ที่สำคัญนะคะข้อแรกเลยนะคะในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะถ้าเราลองเปรียบเทียบนะคะในสมัยรัชจารีตเนี่ยนะคะจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองเนี่ยจะมีลักษณะที่เจ้าเมืองนะคะมีความเป็นอิสระค่อนข้างสูงนะคะโดยที่เจ้าเมืองอาจจะนำส่งสวยหรือบรรณาการนะคะให้กับส่วนกลางบ้างตามกำหนดเป็นครั้งคราวใช่ไหมคะแต่สถานะนี้มันต่างออกไปนะคะในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเพราะว่าภายใต้นะคะการเกิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะคะชุมชนการเมืองนะคะถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางนะอย่างสิ้นเชิงนะภายใต้สิ่งที่เรียกว่าการปกครองแบบเทศาภิบาลหรือมณฑลเทศาภิบาลนะคะโดยเป็นการยกเลิกการปกครองแบบเมืองลูกเมืองชั้นในเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศราชนะคะแม้ว่าในตอนแรกนะคะจะเป็นการประนีประนอมนะคะค่อยๆลดอำนาจของเจ้าเมืองเดิมนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะด้วยการเกิดขึ้นของการปฏิรูประบบราชการนะคะเกิดกระทรวงที่สำคัญก็คือกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการส่งนะคะเชื้อพระวงศ์นะคะแล้วก็ข้าราชการคนสำคัญนะคะไปคุมหัวเมืองต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการลดอำนาจเจ้าเมืองนะคะที่เคยปกครองเดิมไปนะทีนี้ค่ะในระดับตำบลและหมู่บ้านนะคะภายใต้การปกครองแบบเทศาภิบาลทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแน่นอนว่าการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็เป็นการผนวกรวมนะคะเอาชุมชนทางการเมืองกับส่วนกลางให้มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะผ่านการส่งข้าราชการซึ่งมีความจงรักภักดีโดยตรงนะคะสู่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันย่อมต้องเผชิญกับแรงต่อต้านที่เกิดขึ้นนะคะจากบรรดาเจ้าเมืองเดิมนะซึ่งเคยได้ประโยชน์จากลักษณะความเป็นอิสระนะซึ่งก็เอื้อประโยชน์ให้เจ้าเมืองนั้นนะคะได้ประโยชน์ทั้งในด้านของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับหนึ่งนั่นเองนะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็เผชิญกับแรงต่อต้านโดยเฉพาะจากบรรดาหัวเมืองในภูมิภาคต่างๆนะคะเช่นกบฏเงี้ยวเมืองแพร่นะคะในภาคเหนือ
นะคะหรือกบฏพญาภาพนะคะกบฏผู้มีบุญนะคะ

ในบริเวณจังหวัดต่างๆในภาคอีสานนะคะส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะปรากฏนะคะกบฏแขก7หัวเมืองนะคะที่ลุกฮือต่อต้านการที่ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกรุงเทพนะนี่คือกลไกแรกในการรวมศูนย์อำนาจนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะเพื่อสร้างความใกล้ชิดแล้วก็ผนวกรวมชุมชนทางการเมืองให้เป็นส่วนหนึ่งกับส่วนกลางนะคะขณะเดียวกันในแง่ของจิตวิทยานะคะรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะก็ได้ใช้ระบบเกียรติยศนะคะเพื่อนะคะสร้างความเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันในเชิงจิตวิทยาของข้าราชการนั่นเองนะคะระบบเกียรติยศนะคะเนี่ยถูกใช้นะคะเพื่อผนวกชนชั้นเดิมในท้องถิ่นนะคะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการใหม่นะคะผ่านการให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะถ้าทำคุณนามความดีตามที่หลวงปรารถนาไว้ได้สำเร็จนะคะหรือแม้แต่การแต่งตัวตามฐานันดรศักดิ์ของข้าราชการนั่นเองนะคะเพื่อให้รู้สึกสถานะของความเป็นข้าราชการนั้นมีความใกล้ชิดกับส่วนกลางนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะโดยนับแต่นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะในบริบทนี้นะคะก็จะเป็นรัฐสมัยใหม่นะคะแต่จะเป็นรัฐสมัยใหม่ในรูปแบบของรัฐประชาชาตินะคะซึ่งนะคะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะจากที่ได้เราพูดคุยกันไปแล้วตะกี้นะคะว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยตัวตนของสยามมีความชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าสำนึกนะคะว่าด้วยความเป็นชาติเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะทำให้แม้ว่าส่วนกลางนะคะผนวกชุมชนทางการเมืองต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะแม้ว่าจะผนวกได้ผ่านการเกิดขึ้นของการส่งข้าราชการไปปกครองนะคะแต่ว่าในแง่ของสำนึกการรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทางการเมืองอาจจะยังไม่เด่นชัดจะเห็นได้จากตัวกบฏต่างๆมากมายนะคะแต่นะคะเมื่อนะคะพัฒนาการของรัฐไทยนะคะเคลื่อนสู่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพ.ศ. 2475เราจะเห็นได้ว่านะคะส่วนกลางเนี่ยได้พยายามที่จะสร้างสำนึกร่วมของความเป็นชาติไทยเนี่ยนะคะให้มีความเป็นผนวกรวมนะคะความเป็นส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆเข้าด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะในบริบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะส่วนกลางเนี่ยสามารถขยายฐานอำนาจนะคะไปสู่พื้นที่นะคะหรือชุมชนทางการเมืองต่างๆได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนะคะจากปัจจัย3ประการดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกนะคะก็คือการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะในทศวรรษที่2500นะคะซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยนะคะกำลังเผชิญกับภัยสงครามเย็นนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะถูกอธิบายว่าจะเป็นโดมิโนตัวสุดท้ายนะคะที่กำลังจะล้มนะคะหากสหรัฐอเมริกาไม่หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามานะคะประเทศไทยก็จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กลายเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยเหตุนี้ค่ะผลจากการหยิบยื่นความช่วยเหลือของตัวสหรัฐอเมริกานะคะมีทำให้เกิดการลงทุนนะคะในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือโครงข่ายคมนาคมอย่างกว้างขวางนะคะแม้ว่าเส้นเขตแดนจะถูกขีดขึ้นตั้งแต่ในสมัยการที่5นะคะแต่ในทศวรรษ2500นะคะมันทำให้สำนึกว่าด้วยภูมิภาคต่างๆที่อยู่อย่างกระจัดกระจายภายใต้เส้นเขตแดนเนี้ยนะคะถูกสามารถเชื่อมร้อยผ่านเครือข่ายคมนาคมได้จึงกำเนิดขึ้นมาเป็นสำนึกที่ว่าด้วยประเทศไทยอะค่ะผ่านโครงข่ายคมนาคมนั่นเองนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะในแง่ของการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะก็ยังมีความพยายามในการขยายขณะเดียวกันนะคะก็มีความพยายามในการขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปิดที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเช่นนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะรวมไปถึงตัวมสท.ด้วยเช่นกันนะคะการขยายโอกาสทางการศึกษานะคะก็ได้สร้างชนชั้นใหม่ขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวชนหรือความเชื่ออุดมการณ์ต่างๆของรัฐเนี่ยนะคะสามารถส่งผ่านไปยังพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เข้าถึงกันแต่ว่าได้ยินเสียงร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญทำให้ส่วนกลางสามารถที่จะขยายฐานอำนาจเข้าไปสู่ชุมชนทางการเมืองอันห่างไกลได้เข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ปัจจัยที่2นะคะก็คือการขยายตัวของระบบราชการนะคะโดยเฉพาะในห้วงทศวรรษ2500

500นะคะที่มีการประกาศใช้นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในการกำหนดทิศทางแนวโน้มการพัฒนาประเทศนะคะเพื่อทำให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจประชาชนมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะเขาก็คาดหวังว่าคนจะไม่เป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองนะคะจากแผนพัฒนาดังกล่าวนะคะก็ได้เพิ่มบทบาทให้กับส่วนงานราชการต่างๆค่อนข้างมากนะคะกระทรวงต่างๆก็จะดูแลในด้านต่างๆนะก็คือเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนอกจากนี้นะคะก็ยังเน้นนะคะในเรื่องของบทบาทของรัฐวิสาหกิจนะการขยายตัวของระบบราชการในแง่นี้นะคะก็เข้าไปมีส่วนทำให้เข้าไปจับตาการใช้เมื่อเมืองโตมากขึ้นนะคะก็จะมีความต้องการในการบริโภคอุปโภคมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นสำคัญก็คือเมื่อภาคเกษตรนะคะถูกบังคับโดยปริยายเนี่ยให้เปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นการผลิตเกษตรแบบตลาดมากขึ้นเนี่ยนั่นก็แปลว่ามันก็จะมีตัวเกษตรกรบางกลุ่มนะคะที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้เท่าทันกับรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะนั่นเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าการผลิตเกษตรขนาดใหญ่นะคะก็จำเป็นรัฐธรรมนูญปี2540นะคะทำให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนได้นะในเวลาต่อมานะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยกลายมาเป็นหมุดหมายทางการเมืองที่สำคัญแล้วก็ถูกใช้เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่ขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพื่อต่อรองกับกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด
1: ถ้าจะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัย
1: มสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
4: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
3: ขอก่อนเถอะหัวฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
5: ประโยชน์ส่วนตนกับ
6: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
7: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนะครับซึ่งรายการจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันครับ Green View Green Shot และ Green Idea Green View วันนี้ครับน้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านลิ่มทองครับซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนเครือข่ายต้นแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริครับและช่วงที่2ครับช่วงกรีนช็อตครับตามไปดูชาวบ้านนะครับเมื่อได้รับความสำเร็จเหล่านี้แล้วเขาจะขยายผลให้กับชุมชนใกล้เคียงได้อย่างไรและช่วงสุดท้ายครับช่วงกรีนไอเดียเรามาดูไอเดียดีๆนะครับรับรองว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับแต่ผมขออุบไว้ก่อนละกันตอนนี้ไปพบกับน้องกรีนกันเลยครับในช่วงกรีนวิว
1: สวัสดีครับน้องๆคุณผู้ชมและสวัสดีพี่เอผู้ดำเนินรายการสุดหล่อขวัญใจชาวกรีนด้วยนะครับวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านลิ่มทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ชุมชนแห่งนี้เคยประสบกับปัญหาน้ำแล้งน้ำหลากขาดแคลนน้ำ
2: พระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คิดว่าชุมชนของเราจะทำตามแนวทางของพระองค์ท่านให้ได้ยั่งยืนแล้วก็จะขยายผลไปยังชุมชนอื่นจะรักษาในสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์ท่านให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตามตลอดไป
0: คุณผู้ชมครับเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าชุมชนบ้านลิ่มทองแห่งนี้เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลในเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริผู้นำชุมชนครับก็มีแนวคิดครับในเรื่องของการที่จะขยายผลองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับคนใน
2: ผลไปถึง2ตำบล3ตำบลก็มีตำบลอีกตำบลหนึ่งก็คือตำบลชุมแสงตำบลชุมแสงนี่จะเป็นตำบลต้นน้ำแล้วก็เราเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วปุ๊บเรื่องการบริหารจัดการน้ำเราก็อยากที่จะส่งเสริมในเรื่องของกลุ่มอาชีพอยากให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ฝนทิ้งช่วงไปแล้วเนาะหลังจากเราเจ็บเกี่ยวเขาไปแล้วเขาก็สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเติมอย่างมาทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่หรือผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตผลที่มันออกตามสวนนี่เขาก็จะไปร่วมกลุ่มกันในการที่จะไปทำเป็นแปรรูปแล้วก็มองเห็นว่าทางตำบลชุมแสงน่าจะมีในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเรามาส่งเสริมทั้งนี้ปุ๊บก็จะเห็นว่าเขาเกิดขึ้นได้จริงๆเขาบริหารจัดการได้ทำให้ชีวิตในครัวเรือนเขาสามารถที่จะดีขึ้นในการที่ทำแปลงเกษตรค่ะเราก็อยากให้จากหมู่บ้านหนึ่งก็เป็น2หมู่บ้านเป็น3หมู่บ้านคือไม่ใช่ว่าเราส่ง

0: เสริมแค่หมู่บ้านเดียวแล้วก็ส่งเสริมไปเรื่อยๆอย่างโคกพลวงก็มีอย่างตำบลยุ่มแสงตำบลทุ่งแสงทองมันก็จะมีกลุ่มของเราที่เมื่อบริหารจัดการน้ำประสบผลสำเร็จแล้วแล้วก็มาส่งเสริมเขาด้านนี้นะคะ
1: ทองเดิมตำบลชุมแสงอยู่ในการปกครองของตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาในปี2524ได้แยกออกมาเป็นตำบลชุมแสงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะ
2: ตำบลชุมแสงเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ย14หมู่บ้านด้วยกันนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย30,000 นิดๆนะครับตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ย 19,000 นะครับ 19,000 ตารางกิโลเมตรนะครับพื้นที่โดยทั่วไปลักษณะของการเศรษฐกิจโดยทั่วไปเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแบ่งเป็น2โซนคือ1ที่ราบลุ่มลำมาดนะครับราบลุ่มลำมาดเนี่ยก็จะเป็นของเกษตรกรรมเรื่องของนาข้าวแล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับอีกส่วนนึงก็เป็นที่ราบสูงนะครับซึ่งประกอบด้วย7หมู่บ้านด้วยกันเนี่ยนะครับก็เป็นพืชเชิงเดี่ยวนะครับเป็นอ้อยซึ่งผมเองเนี่ยกำลังที่จะปรับเปลี่ยนอยู่นะครับเปลี่ยนการทำเกษตรกรรมอยู่โดยใช้วิธีเกษตรกรรมพืชหมุนเวียนอยู่นะครับนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามานะครับจุดเด่นของเราเนี่ยนะครับก็คือมีลำน้ำมาดลำมาดเนี่ยไหลผ่านนะครับไหลผ่านเป็นสายเลือดหลักของตำบลเรานะครับเป็นสายเลือดหลักตำบลเราที่ทำใหเป็นแหล่งเกษตรกรรมนะครับเป็นแหล่งเกษตรกรรมของเราแล้วก็เป็นแหล่งที่ชุมชนมีรายได้หลักนะครับเป็นแหล่งชุมชนมีรายได้หลักแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นความแข็งก็คือเรื่องของชุดเฉพาะกิจตำบลนะครับของฝ่ายปกครองตำบลชุมแสงของเราเนี่ยนะครับเรามีชุดเฉพาะกิจมีชุดชกบนะครับที่เรียกว่าชุดคุ้มครองหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีชุดสายตรวจอุ่นใจนะครับซึ่งนำโดยกับผมออกตรวจแล้วก็มีชุดเฉพาะกิจนะครับไว้เวลาที่ต้องใช้กำลังพลที่ต้องใช้ความสามารถในระดับสูงขึ้นมานะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็จับกุมหลายคดีแล้วก็เรื่องของการป้อมปรามยาเสพติดนะครับนำบุตรหลานของเราเข้าบำบัดเนี่ยก็40-50รายนะครับผลงานตรงนี้เนี่ยก็นำมาซึ่งผมเองได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมแนวทองคำปีนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ของน่าภูมิใจของฝ่ายปกครองเราเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของฝ่ายปกครองเราแล้วก็เป็นที่ภูมิใจของชาวบ้านทุกคนราษฎรในบริเวณทุกคนก็ภูมิใจกันนะครับในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับในปัจจุบันนี้เราก็ทำเรื่องของส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับเรื่องของโครงการ1เดือนนะครับ1หมู่บ้าน5ครัวเรือน1เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งหน้าบ้านเราจะมีผักนะครับมีผักมีรั้วแล้วก็หลังบ้านทุกหลังบ้านเนี่ยเราก็จะปลูกผักเพื่อที่จะกินเองนะครับโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ตามสโลแกนก็คือกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินเหลือกินเนี่ยแลกแจกจ่ายจำหน่ายเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะรายได้เข้าเรือนนะครับเพื่อที่จะมุ่งหวังให้ประชาชนของเราเนี่ยมีความรักความสามัคคีกันนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังเรื่องของเงินทองมากมายนะครับมุ่งหวังเรื่องของการแลกเปลี่ยนพืชผักกินกันแจกจ่ายกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้กับชุมชนของเราครับ
1: ตำบลชุมแสงเป็นตำบลที่อยู่ต้นน้ำเมื่อถึงคราวหน้าฝนมีฝนตกชุกเกิดน้ำไหลหลากจึงประสบกับปัญหาน้ำท่วมค่ะ
3: จากปี2556ที่ชุมแสงเคยประสบภาวะน้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคมครับวันที่23ตุลาคมก็คือทางฝั่งตะวันที่ตะวันออกของตำบลชุมแสงนี่จะเป็นช่วงของคลองอรพิมทั้งสองฝั่งจะมีนาทั้งสองฝั่งก็ถ้าคิดรวมแล้วก็ไม่ขาด5-600ไร่ที่เกิดภาวะน้ำท่วมคือตอนนั้นฝนก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าฝนตกตลอดนะครับคือทำให้น้ำท่วมแล้วคนนี้ทางชุมแสงเราแก้ปัญหาจากที่ว่าเราเป็นการเหมือนว่าเอาผ่อนคลายจากที่ว่ามันมีประตูอยู่ที่ว่าคลองพลายนะครับเปิดน้ำจากคลองพลายเนี่ยให้มันวิ่งไปทางคลองประสิทธิ์พรรษาครับ

0: วนเกษตรที่เห็นอยู
1: ่ผมก็วางสนุนให้ทางชาวบ้านอื่นก่อนทีนี้ผมก็เลยเหมือนว่าผมก็เอะใจว่าเออผมก็มีที่อยู่นะก็เลยอยากลองปรึกษาทางเจ้าที่ข้างบนอีกคนหนึ่งว่าถ้าผมประสานงานให้ทางริมทองด้วยหรือทางเครือข่ายบ้างเนี่ยครับถ้าผมอยากลองมาทำเองจะได้ไหมผมก็เหมือนว่าผมไปเห็นแนวคิดเขาแล้วว่าเออเขาทำได้เราน่าจะทำได้สิเราเป็นผู้ประสานงานเหมือนกันเราก็มีข้อมูลแล้วว่าเขาวางระบบน้ำยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเก็บข้อมูลเขาเรือนยังไงเราก็เคยทำผมก็เลยทำเสนอโครงการไปเนี่ยครับสับมินิสปริงเกอร์สาย PE เนี่ยครับเพื่อจะลองทำเป็นระบบเหมือนกันผมก็เขียนแผนผังเนี่ยผมครั้งแรกผมก็ทำเป็นแผงซอยเป็นแผงผังก่อนสามจุดด้านความกว้างเนี่ยกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่หรือการวางมินิสปริงเกอร์จะระยะห่างกี่เมตรกี่เซนตามระยะที่ว่าที่จะปลูกของครับหลักก็จะมีพวกผักชีผักบุ้งหอมหรือคะน้าที่กำลังปลูกครับนี่กล้วยก็เป็นกล้วยเนื้อเยื่อพันมะลิอ่องครับหรือกล้วยหอมทอง
0: เครือข่ายบริหารจัดการน้ำได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ตำบลชุมแสงทำการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยปลูกพืชใช้น้ำน้อยและมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินที่เหลือจึงนำไปขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว
2: นี่บ้านโคตรครอหมู่3ชุมแสงอำเภอหนองรองจังหวัดวีรัมย์อาชีพผมก็อาชีพเกษตรกรที่ว่าออกมาอยู่นี่ดังเดิมก็มาเมื่อปี56ที่น้ำท่วมผมก็เริ่มทำทุกอย่างพอน้ำท่วมผมก็หยุดแล้วก็เริ่มทำใหม่อีกที่หนึ่งพื้นที่4ไร่ผักนี่ปลูกทุกชนิดเลยครับแล้วมะละกอสะอมก็มีมะม่วงก็มีมะพร้าวก็มีกล้วยก็มีทุกอย่างมีของกินได้แทบทั้งหมดเลย

0: ี่ยวเสร็จก็เก็บข้าวเสร็จก็ปลูกผักในนาต่ออีกเป็นแตงโมเป็นฟักทองเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประหยัดน้ําอยู่ได้ครับเพราะตรงนี้ส่วนมากจะเป็นตัวพืชยืนต้นพืชล้มลุกจะปลูกในนาแล้วก็ปลูกสวนฝั่งนู้นด้วยก็มีกล้วยมีมูนี้แหละจะได้เก็บขายไปเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีกล้วยด้วยเป็นละกอเป็นยามหน้าฝนผมก็ปลูกผักกระถางจักกระถางไม้ปลูกพอในนาปลูกไม่ได้ผมก็ปลูกเพาะกินเองเหลือก็ขายอันนี้ก็ปลูกแบบเยอะปลูกเพื่อขายหน้าแรง
1: เอาละครับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยช่วงนี้นะครับนั่นก็คือช่วงกรีนไอเดียนั่นเองครับวันนี้ผมนำเสนอไอเดียดีๆครับเป็นไอเดียแบบกล้วยนะครับนั่นก็คือการนำกล้วยไข่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของชาวบ้านในชุมชนนะครับนอกจากนี้ชาวบ้านในชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยครับกล้วยที่นำมาทำนี้นะครับเป็นกล้วยไข่เรียกว่ากล้วยฉาบอบเนยนั่นเองครับจะมีเทคนิคและวิธีการทำที่น่าสนใจอย่างไรนะครับเราตามไปดูกันครับในช่วงกลีนไอเดีย

0: กล้วยฉาบอบเนยเป็นอาหารว่างหรือเป็นขนมขบเคี้ยวที่ทำมาจากกล้วยไข่ดิบผสมกับมาการีนและน้ำตาลเพื่อเพิ่มรสชาติให้กล้วยฉาบน่ารับประทานยิ่งขึ้นส่วนวัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าเกษตรกรที่ตำบลชุมแสงจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่จะปลูกกล้วยไว้ตามสวนหลังบ้านและหัวไร่ปลายนาเมื่อกล้วยออกผลมาพร้อมกันทุกบ้านก็จะทำให้ขายไม่ได้ราคากลุ่มแม่บ้านจึงนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเพราะการทำกล้วยฉาบอบเนยใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำและวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปตัดกล้วยมาก่อนเนาะตัดกล้วยมาแล้วก็จะมาปอกแช่น้ำเกลือจ้ะแช่น้ำเกลือพอแช่สักพักหนึ่งสูงให้เปรี้ยน้ำแล้วก็ฉาบลงกระทะตั้งน้ำมันให้มันร้อนๆแล้วก็ฉาบลงกระทะสักกี่สิบนาทีก็เห็งตักออกมาได้ถ้าจะอบเนยเลยก็คือเช็ดพอเห็งแล้วก็ใส่ถุงได้เลยวิธีการอบเนยมันก็ทำไม่ยากทำง่ายๆเนี่ยแหละแต่ว่ามันต้องมีสองขั้นตอนคือทอดแล้วทอดอีกไง
0: วิธีการทำกล้วยฉาบอบเนยแบบป้าจัวก็มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากค่ะขั้นแรกเมื่อไปตัดกล้วยไข่จากสวนมาแล้วให้นำมาปอกเปลือกแล้วแช่ลงในน้ำเกลือพอเสด็จน้ำเกลือดีแล้วให้นำมาสไลด์เป็นแผ่นลงในกระทะทอดที่สองให้นำกล้วยฉาบที่ทอดไว้แล้วคลุกผสมกับมาการีนและน้ำตาลที่ได้เตรียมไว้ให้เข้ากันแล้วนำไปทอดซ้ำอีกครั้ง

0: เมื่อเสร็จขั้นตอนการทอดแล้ว
1: ที่จะมาศึกษาดูงานและขอคำแนะนำกับเครือข่ายบริหารการจัดการน้ำบ้านลิ่มทองให้ติดต่อมาโดยตรงได้เลยนะครับที่น้าน้อยนางสนิททิพนางรองประธานเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบ้านลิ่มทองจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์089-846-5660นะครับจะมาเป็นหมู่คณะหรือมาเดียวชาวบ้านลิ่มทองก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยล่ะครับขอแต่ว่าให้แจ้งมาล่วงหน้าด้วยนะครับน้องๆและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Green Focus รายการที่สรรหาเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมดีๆมาฝากในทุกสัปดาห์นะครับตอนนี้กลับไปพบกับพี่เอขวัญใจชาวกรี

0: ่อได้เลยครับส่วนน้องกรีนก็ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือชุมชนบ้านริมทองครับชุมชนที่เรียกได้ว่าเป็นชุมชนเครือข่ายและเป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำและสามารถสร้างองค์ความรู้ขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้สามารถดูแลตัวเองได้พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับนับว่าเป็นชุมชนต้นแบบทีม
2: การสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได
4: ้นะครับก็เน้นย้ำไปเลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ความคิดทางด้านการเมืองหรือปรัชญาการเมืองนะครับก็เราศึกษานะครับบริบทรอบๆว่ามีผลยังไงนะครับความคิดมีผลยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่นักคิดทางการเมืองนักปรัชญาคนหนึ่งนั้นเกิดขึ้นมานะครับของรัฐศาสตร์นะครับที่ใช้นะครับเทคนิคนะครับวิธีการนะครับความเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาศึกษานะครับซึ่งเรียกว่าไซนติซึมนะครับลัทธิวิทยาศาสตร์นิยมนะครับซึ่งก็มีผลนะครับต่อการศึกษาปรัชญาการเมืองเพราะการศึกษาปรัชญาการเมืองก็คือการศึกษาในเชิงคุณค่านะครับแต่การศึกษาในเชิงปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะเนี่ยหรือวิทยาศาสตร์นิยมเนี่ยก็คือต้องการเป็นความเป็นกลางหรือต้องการวิเคราะห์อย่างปราศจากคุณค่านะครับนั่นก็คือปัญหาที่ทิ้งไว้นะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับต่อมานะครับในประเด็นต่อมานะครับในตอนที่ 6.2นะครับ 6.2 ก็จะพูดถึงนะครับประเด็นปัญหานะครับของความรู้นะครับทางปรัชญาการเมืองในแต่ยุคนะครับในแต่ละยุคนะครับโดยแบ่งออกมาเป็น3ยุคนะครับ3ยุคก็คือยุคเก่าที่สุดนะครับก็คือยุคโบราณนะครับยุคใหม่แล้วก็ร่วมสมัยนะครับปรัชญาการเมืองเนี่ยเขาเรียนอะไรกันเขาสนใจอะไรกันประเด็นปัญหานะครับเขาศึกษาเรื่องอะไรนะครับนั่นตั้งแต่ปรัชญาการเมืองยุคโบราณนะครับปรัชญาการเมืองยุคโบราณก็เริ่มต้นที่นครรัฐกรีกโบราณนะครับก็คือประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลนะครับมีนักปรัชญาคนสำคัญก็คือโซกราติสนะครับแล้วก็ลูกศิษย์คนสำคัญนะครับก็คือเพโตแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออาริสนะครับแสดงออกมานะครับต่อผู้คนในสังคมและต่อตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือคำนิยามของคำว่าคุณธรรมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ปรัชญาการเมืองยุคโบราณให้ความสำคัญและก็สนใจนะครับซึ่งเป็นรากฐานนะครับที่สำคัญในการศึกษาปรัชญาการเมืองมาตลอดนะครับต่อมานะครับหลังจากยุคโบราณนะครับยุคโบราณผ่านไปนะครับยุคโบราณนี้ก็อาจจะกินเวลาอาณาจักรโรมันด้วยนะครับโรมันใน2ช่วงก็คือช่วงสาธารณรัฐนะครับและก็ช่วงจักรวรรดินะครับโรมันก็เป็นระบบการปกครองที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งระบอบที่เรียกว่าระบอบสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยุคที่เรียกว่ายุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางหรือที่ถ้าพูดในเชิงคุณค่าก็คือยุคมืดนะครับยุคมืดก็คือเป็นยุคที่ศาสนาจักรนะครับคริสตจักรนะครับมีอิทธิพลนะครับคำสอนนะครับทางศาสนาจักรโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอำนาจสูงสุดของพระเจ้านะครับหรือการยึดนะครับพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักนะครับก็คือเป็นความคิดหลักยึดโยงผู้คนเข้าด้วยกันนะครับนั่นก็คือยุคกลางนะครับต่อมายุคสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่นะครับเกิดขึ้นมาประมาณศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่14-15นะครับที่เราเรียกกันว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเรเนซองส์ก็คือการเกิดใหม่นะครับยุคนี้นะครับความเจริญก้าวหน้านะครับการขยายตัว นะครับในเรื่องของการโครงการค้านะครับของเมืองนะครับของการ

เดินทางผู้คนติดต่อไปมานะครับการบริโภคสินค้านะครับเศรษฐกิจแบบเงินตานะครับก็ทำให้อิทธิพลนะครับหรืออำนาจของศาสนาอัมสเตอร์ดัมอะไรพวกนี้นะครับก็หรือเขาเรียกว่าดัตช์ริพับบลิกสาธารณรัฐของพวกดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์นะครับนะครับปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับเช่นมีนักปรัชญาคนสำคัญเช่นนิโคโลแมคคิเวลลี่นะครับทุกคนก็รู้จักดีนะครับเป็นให้แนวคิดนะครับปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับก็คือให้อำนาจกับผู้ปกครองอาณาจักรนะครับเหนือศาสนาจักรนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องของทางโลกนะครับไม่ใช่ธรรมรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐบาลที่มาจากมีที่มาจากประชาชนนะครับแตกต่างกับรัฐบาลในยุคก่อนนะครับหรือผู้ปกครองในยุคก่อนนะครับยุคโบราณเนี่ยก็มาจากการเช่นการสืบสันติวงศ์ใช่ไหมครับระบบกษัตริย์นะครับหรือคัดเลือกมาจากผู้มีความรู้ความสามารถนะครับขุนนางนะครับชนชั้นสูงนะครับอะไรพวกนี้นะครับส่วนสมัยใหม่นี่กลับกันนะครับก็ใครก็ได้นะครับก็มาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากประชาชนเลือกนะครับความชอบธรรมนะครับมาจากที่ประชาชนเลือกตั้งนะครับมีขบวนการการเลือกตั้งและก็มีขบวนการนะครับมีวิธีการนะครับมีกฎหมายนะครับที่จะใช้ในการควบคุมตรวจสอบผู้ปกครองนะครับที่สมัยใหม่เรียกว่าการbalance of power นะครับการถ่วงดุลอำนาจหรือการแบ่งแยกอำนาจนะครับนั่นก็คือการศึกษาปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับต่อมานะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่19เป็นต้นมานะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยสนใจเรื่องอะไรนะครับก็คือเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอุดมการณ์ที่สำคัญนะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับก็คืออุดมการณ์สังคมนิยมอุดมการณ์อาจจะเป็นอุดมการณ์อนาธิปไตยนะครับอาจจะเป็นอุดมการณ์เรื่องของสตรีนิยมนะครับรวมไปถึงประชาธิปไตยนะครับก็คือสนใจในเรื่องของความคิดนะครับความรู้ทางการเมืองนะครับที่กระจายไปสู่คนจำนวนมากนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยคือระบบที่ดีไหมนะครับนั่นก็คือคำถามนะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับในตอนต่อไปนะครับก็คือตอนที่ 6.3 นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับก็คือกรณีนะครับตัวอย่างของการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับร่วมสมัยนะครับแล้วก็ปรัชญาการเมืองที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มีด้วยกัน5เรื่องนะครับก็คือถ้านักศึกษาจะศึกษานะครับตัวอย่างนะครับเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่นะครับประสบการณ์วิชาที่จะช่วยนักศึกษาเห็นการประยุกต์ใช้นะครับเรื่องของทฤษฎีนะครับกับตัวอย่างนะครับได้ชัดเจนนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับกรณีความขัดแย้งระหว่างสิ่งเป็นสากลกับสิ่งที่เป็นเฉพาะอันนี้ก็ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับพยายามนะครับสร้างนะครับความรู้หรือแสวงหาสิ่งที่เป็นที่เป็นสากลครับเป็นธรรมชาติสากลอะไรที่มันใช้ได้กับมนุษย์ทั้งหมดนะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับหรือเป็น universal นะครับ universal city นะครับก็คือความเป็นจักรวาลนะครับใช้ได้ทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นนะครับเช่นคำถามเช่นว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งสากลไหมเป็นระบบการปกครองที่มนุษย์ทุกคนนะครับควรจะใช้ร่วมกันไหมนะครับหรือประชาธิปไตยเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือที่ดินนะครับแล้วก็มีเสรีภาพนะครับในเรื่องของการทำมาหากินนะครับไม่ต้องอะไรทำงานหนักนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถมีเวลาว่างอุทิศตัวให้กับกิจการสาธารณะนะครับหรือการงานของสังคมได้นะครับนั่นก็คือเสรีภาพนะครับแต่พอมาสมัยใหม่เนี่ยนะครับเสรีภาพทุกคนเกิดมามีเสรีภาพกฎหมายรับรองให้มีเสรีภาพนะครับเสรีภาพนี่ก็นะครับเป็นเสรีภาพที่แจกจ่ายให้กับทุกคนนะครับแต่ว่าบางทีนะครับปัญหาของเสรีภาพเนี่ยเกิดขึ้นมาก็คือเสรีภาพมันต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะครับการมีเสรีภาพเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ด้วยนะครับก็คือมีเสรีภาพได้นะครับสมัยใหม่นะครับ
เป็นเสรีภาพสมัยใหม่ตราบใดที่

ไม่ไปละเมิดนะครับไม่ไปทำให้เสรีภาพของคนอื่นเกิดการสูญเสียไปนะครับการมีเสรีภาพของคุณเองคุณต้องรับผิดชอบนะครับในการมีเสรีภาพนะครับเสรีภาพที่จะทำอะไรนะครับแต่ว่าไม่ไปละเมิดคนอื่นเช่นนะครับในตัวในสมัยใหม่นี่ก็มีตัวรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเสรีภาพเนี่ยก็ล้อตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญไทยก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับทุกฉบับนะครับเกือบทุกฉบับก็มีหมวดว่าด้วยเสรีภาพเขียนเอานะครับเช่นเสรีภาพในการรวมกลุ่มนะครับ freedom of association ก็แน่นอนนะครับเป็นสากลนะครับเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น freedom of thought เสรีภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเสรีภาพในเรื่องของการเดินทางอะไรพวกนี้นะครับนะครับเสรีภาพในเรื่องของสื่อนะครับสื่อก็มีเสรีภาพนะครับเสรีภาพตรงนี้นะครับก็คือประกันไว้นะครับว่านะครับตราบใดที่นะครับทุกคนเป็นพลเมืองไทยนะครับทุกคนก็มีเสรีภาพนะครับก็คือเช่นในการรวมกลุ่มนะครับก็ไปอะไรไปรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับเพื่อแสดงออกซึ่งสิทธิของคนอื่นเช่นไปปิดถนนใช่ไหมครับไปปิดถนนไปขัดขวางการจราจรอันนี้ทำให้การเดินทางของคนอื่นนะครับเพราะอยู่ในเมืองใช่ไหมมันต้องไปเดินทางไปทำงานอะไรพวกนี้นะครับนะครับหรือการไปตั้งเวทีนะครับขึ้นพูดขึ้นปาใสแสดงความคิดเห็นเนี่ยบางทีก็ไปรบกวนคนอื่นเขานะครับก็เป็นเสรีภาพที่การใช้เสรีภาพก็เรียกว่าเสรีภาพที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นเสรีภาพในทางการเมืองเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนที่ใช้อำนาจนะครับช่อชนอำนาจนะครับทำทุกอย่างนะครับเพื่ อตัวเองนะครับเพื่อครอบครัวหรือเพื่อนฝูงนะครับกลุ่มตัวเองนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่พึงประสงค์ทั้งสองอย่างนะครับก็คือนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะทิ้งเอาไว้นะครับในเรื่องของทางเลือกระหว่างเสรีภาพอนาธิปไตยหรือเผด็จการนะครับก็คงจะจบนะครับในการบรรยายสรุปนะครับหน่วยที่6นะครับว่าด้วยปรัชญาการเมืองและกรณีตัวอย่างการศึกษาทางปรัชญาการเมืองสวัสดีครับ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เป
1: ิดสามารถทางการแข่งขันนะครับนอกจากนั้นราคาเองก็ยังมีผลต่อความสำเร็จนะแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การธุรกิจด้วยนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าใครที่มีบทบาทนะครับในการตัดสินใจในเรื่องของการกำหนดราคานะครับคนแรกเลยคือผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่นะด้านการบริหารสำหรับองค์การธุรกิจขนาดใหญ่นะครับหรือถ้าเป็นผู้ประกอบการจะก็จะเป็นองค์การธุรกิจขนาดเล็กนะครับซึ่งผู้บริหารระดับสูงก็มักจะมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานะครับซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดราคารวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาขององค์การธุรกิจด้วยนะครับบุคคลที่2ก็จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ได้แก่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะผู้จัดการฝ่ายการบัญชีการเงินแบบนี้นะครับรวมถึงที่เกี่ยวกับการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลนะครับต่างๆเนาะที่เกี่ยวเข้ากับองค์การผลิตภัณฑ์ราคาเนี่ยแหละนะครับเพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็การตัดสินใจจริงๆเนี่ยก็จะเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ประกอบการต่อไปนะครับนะสำหรับกระบวนการในการตัดสินใจในการกำหนดราคานะครับเลยเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1 นะก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์

การกำหนดราคานะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันในตอนที่2นะครับส่วนลำดับค้าและบริการของผู้ประกอบการนะครับตอนที่2นะครับเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคานะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับได้แก่1ปัจจัยภายในกับ2ปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกมันมีความแตกต่างกันนะปัจจัยภายในคือปัจจัยที่อยู่ข้างในองค์การนะครับพอมันอยู่ข้างในองค์การแสดงว่าองค์การเองเราสามารถจัดการเราสามารถควบคุมมันได้ภาพใช่ไหมลดต้นทุนทำอย่างไรก็ได้ให้ผลิตสินค้าและบริการที่มีต้นทุนน้อยที่สุดแต่คุณภาพของสินค้าและบริการต้องดีเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ลดคุณภาพของสินค้าและบริการแต่เราจะมาบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะครับซึ่งกำไรที่องค์การธุรกิจต้องการนะครับซึ่งเวลากำไรเนี่ยมันก็ต้องครอบคลุมต้นทุนถูกไหมครับผู้ประกอบการต้องรู้เนาะว่าต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราถึงจะกำหนดราคาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วต้นทุนอย่างเดียวก็ยังไม่พอเพราะมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกใช่ไหมครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกยกตัวอย่างเนาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆนะครับอันนี้เราต้องทราบนะครับนะวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาเนี่ยนะก็เพื่อมุ่งกำไรสูงสุดนะครับรวมถึงวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายด้วยนะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเพื่อมุ่งอุปสงค์ของลูกค้าก็เนื่องจากว่าอุปคือต้นทุนในการผลิตและการดำเนินงานนะผู้ประกาศการโทษนะครับผู้ประกอบการต้องรู้นะครับว่าต้นทุนในการผลิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นต้นทุนค่าแรงงานนะต้นทุนค่าวัตถุดิบหรือ raw material นะแล้วก็ต้นทุนค่าส่งหุ้ยการผลิตนะครับต้นทุนประเภทที่จ่ายในการจัดหาแรงงานอันเนื่องมาจากการลาออกจากงานของพนักงานเก่าแบบนี้นะครับนะส่วนอีกต้นทุนประเภทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองค์การธุรกิจก็ต้องพิจารณาเลือกวิธีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพนะคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็เป็นต้นทุนในเรื่องของต้นทุนคุณภาพนะครับการที่องค์การธุรกิจจะผลิตสินค้าบริการให้มีคุณภาพได้นั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีต้นทุนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะองค์การเองก็จะต้องแสวงหาวิธีนะครับในการจัดการคุณภาพให้มันเหมาะสมภายใต้ต้นทุนที่องค์การยอมรับได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเกิดความพึงพอใจกับลูกค้าด้วยเนาะลูกค้าก็ซื้อสินค้าและบริการไปเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเกิดความพึงพอใจในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ทำไมมีต้นทุนต่ำนะครับเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงที่สุดนั่นเองนะครับส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆล่ะมีอะไรบ้างที่เราต้องมาพิจารณาร่วมกันเนื่องจากว่าหลักตัวนี่แหละนะครับที่เป็นส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยก็จะต้องมีความสอดคล้องกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อทำไมเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นนะครับสอดคล้องกับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับนะซึ่งคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบผลประโยชน์นะระหว่างสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการกับราคาที่ทำไมลูกค้าเขาต้องจ่ายเงินนะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการกลับมาเขาจะเกิดการเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ได้จากตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับปัจจัยที่2ก็เป็นนโยบายของรัฐหรือข้อบังคับทางกฎหมายนะครับซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศก็จะมีการกำหนดนโยบายหรือข้อบังคับกฎหมายต่างๆที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนะครับยกตัวอย่างเช่นการควบคุมราคาเกี่ยวกับสินค้าบริโภคอุปโภคแบบนี้นะครับการควบคุมราคาของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าการและอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับสินค้าที่มีผู้ผลิตหรือผู้ขายน้อยรายนะครับแล้วก็มี

การแข่งขันกันน้อยด้วยนะครับสินค้าที่มีความผันผวนด้านราคานะหรืออาจขาดแคลนแบบนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นพวกสินค้าเกษตรเนาะพวกไข่ไก่น้ำตาลน้ำมันพืชข้าวสารอย่างเงี้ยนะครับปุ๋ยนะครับก็จะเป็นสินค้าที่รัฐบาลเขาเข้ามากำหนดนโยบายนะครับหรือเข้ามาควบคุมในเรื่องของราคานั่นเองนะครับปัจจัยที่3ก็จะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคาเนาะได้แก่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวโน้มทางเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อแบบนี้นะครับหรือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองนะครับปัจจัยที่4ก็จะเป็นในเรื่องของคู่แข่งขันเนาะระดับราคาที่องค์การธุรกิจกำหนดขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางกลยุทธ์ที่องค์การธุรกิจเป็นอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าองค์การธุรกิจอยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายนะผู้ประกอบการรายเล็กก็ไม่สามารถแข่งขันด้วยราคาที่ต่ำกว่าได้นะครับเพราะอาจได้รับการตอบโต้จากคู่แข่งขันรายใหญ่ที่มีทำไมอำนาจหรือมีพลังที่เหนือกว่านั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยการใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ในเรื่องของการแข่งขันนะครับมันก็อาจจะนำไปต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามในตลาดก็ตามนะครับส่วนปัจจัยที่5ก็จะเป็นผู้จัดจำหน่ายนะผู้จัดจำหน่ายเนี่ยนะราคาเองนะครับที่กำหนดในแต่ละบทบาทของผู้ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายแต่ละรายก็ย่อมแตกต่างกันอันเนื่องมาจากทำไมครับต้นทุนที่ผู้จัดจำหน่ายมีนะดังนั้นในการกำหนดราคาจะต้องคำนึงถึงต้นทุนนะครับแล้วก็เป้าหมายกำไรที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายต้องการด้วยนะครับส่วนปัจจัยที่6ก็คือเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ผู้ซื้อสามารถทำไมครับเปรียบเทียบราคานะกับผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยไม่ต้องทำไมเดินทางไปยังร้านค้านะเขาผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนะกับผู้ประกอบการหลายๆเจ้าแล้วทำไมทำการเปรียบเทียบราคากันนะครับก็เป็นทำให้ผู้ขายเนี่ยต้องทำไมครับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านราคาและผลิตภัณฑ์ของตนเองเนี่ยให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายด้วยนะครับนะส่วนปัจจัยที่7นะครับน่าจะเป็นปัจจัยสุดท้ายแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นจริยธรรมทางธุรกิจนะครับตัวองค์การเองนะซึ่งเป็นองค์การธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมนะครับเราจะไม่ได้มุ่งเน้นขาดขากำไรเกินควรนะครับผู้ประกอบการต้องดำเนินการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพนะครับลดความสูญเปล่าในการดำเนินการผลิตที่มันไม่สร้างคุณค่าให้กับ

ซึ่งมันก็จะนำไปสู่การประหยัดทรัพยากรที่เราเอามาใช้ในการผลิตนะครับทำให้สามารถกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสมกับคุณภาพที่ลูกค้าได้รับด้วยนะครับครับตอนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการกำหนดราคานะครับเรารู้มาแล้วนะว่าราคามันคืออะไรใช่ไหมครับเรารู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาแล้วนะครับทีนี้เราจะมากำหนดราคาจริงๆแล้วนะครับโดยทั่วไปเนี่ยรูปแบบพื้นฐานในการกำหนดราคาก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับมีคือ1นะประเภทแรกนะรูปแบบแรกก็คือการกำหนดราคาแบบส่วนเพิ่มนะครับรูปแบบที่2เป็นการกำหนดราคาที่ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายนะครับส่วนรูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบที่3นะครับก็ครับเป็นการกำหนดราคาแบบส่วนเพิ่มนะครับ markup pricing นะ markup pricing เป็นการบวกราคาส่วนเพิ่มเข้าไปกับต้นทุนต่อหน่วยของสินค้านะโดยเราจะต้องทราบอะไรบ้าง 1. เราต้องรู้ต้นทุนคงที่นะครับอันที่2เราต้องรู้ต้นทุนแปรผันนะครับ3เราก็ต้องอยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะครับยอดขายที่เราคาดการไว้อ๋อผู้ประกอบการนะครับหรือองค์การธุรกิจคาดการไว้ว่าจะขายได้ประมาณสัก 10,000 หน่วยแบบนี้นะครับส่วนมาร์กอัพหรือส่วนเพิ่มที่ต้องการล่ะเราบอกว่าเราต้องการ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาคำนวณต้นทุนต่อหน่วยก่อนนะครับต้นทุนต่อหน่วยหาได้จากการที่เราเอาต้นทุนคงที่นะครับหารด้วยยอดขายที่คาดการไว้นะหลังจากนั้นปุ๊บเอามาบวกต้นทุนแปรผันนะครับจากสิ่งที่เรากำหนดให้เนาะนะครับต้นทุนคงที่เท่าไหร่ 400,000 ใช่ไหมครับเอา 400,000 ตั้งหารด้วยยอดขายที่คาดการไว้คือ 10,000 หน่วยนะครับเสร็จแล้วเอาไปบวกกับต้นทุนแปรผันนะครับคำนวณออกมาแล้วได้90บาท90บาทในที่นี้เป็นต้นทุนต่อหน่วยนะ 10% ทำเป็นทศนิยมก็คือ 0.10 ใช่ไหมมันเป็น 10% นะครับก็ทำการคำนวณออกมาก็ได้เท่ากับ100บาทเพราะฉะนั้นการกำหนดราคาแบบส่วนเพิ่มครั้งนี้จึงเท่ากับ100บาทเนาะไม่ยากนะครับอันนี้ไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบที่2นะครับเป็นการกำหนดราคาที่ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายนะให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายคือเราเน้นที่เป้าหมายนะครับองค์การจะกำหนดเป้าหมายของผลตอบแทนที่ต้องการนะกำหนดเป้าหมายของผลตอบแทนที่ต้องการก่อนแล้วจึงกำหนดราคาที่ทำให้ได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันกำหนดให้การลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่500,000 บาทผลตอบแทนที่ต้องการล่ะนะเราจะกำหนดไว้แล้วใช่ไหม 20% นะครับการลงทุนทั้งหมดหารด้วยยอดขายที่คาดการได้นะครับหลังจากนั้นเอามาบวกต้นทุนต่อหน่วยนะครับนะนี่อาจารย์จะเข้าสูตรแล้วนะครับผลตอบแทนที่ต้องการเมื่อกี้บอกว่า 20%นะ 20% เอามาแปลงเป็นทศนิยมก็คือ 0.20 ถูกไหมก็คือ 20% ไงก็คือ20ส่วน100ถูกไหมครับคูณกับการลงทุนทั้งหมดก็คือ 500,000 บาทหารด้วยยอดขายที่คาดการไว้ก็คือ 10,000 ถูกไหมครับเสร็จแล้วเอาทั้งหมดเลยมาบวกกับต้นทุนต่อหน่วยก็คือ60นะเพราะฉะนั้นราคาที่จะต้องให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายก็คือ70บาทเป็นต้นนะครับยากไหมไม่ยากนะครับนะทีนี้มาดูรูปแบบที่3นะครับก็เป็นการกำหนดราคาตามตลาดนะการกำหนดราคาการตลาดก็เป็นการกำหนดราคาขายโดยพิจารณาจากปริมาณหรือยอดขายที่คาดการว่าจะขายได้ในแต่ละตลาดที่แตกต่างกันเนาะแต่ละตลาดก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมครับนะทั้งนี้นะการกำหนดราคาตามตลาดก็จะต้องคำนึงถึงราคาที่

แต่ละตลาดยอมรับได้นะครับนะดังนั้นแล้วเนี่ยองค์การก็จะต้องพิจารณาว่าสินค้าจะสามารถขายได้ในปริมาณเท่าไหร่และในราคาเท่าไหร่เนาะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่ไปวางจำหน่ายไว้ในห้างสรรพสินค้าไปวางจำหน่ายอยู่ในโซนที่มันเป็นย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองแบบนี้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น CBD แบบนี้เนาะ Central Business District แบบนี้นะครับราคาขายในห้างสรรพสินค้าเองนะครับก็ย่อมจะมีการกำหนดราคาที่สูงกว่าการขายในท้องตลาดทั่วๆไปแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นวิธีการกำหนดราคาตามตลาดนะครับในแต่ละตลาดที่มันมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับซึ่งการกำหนดราคาตามตลาดเนี้ยนะครับก็จะต้องคำนึงถึงตลาดนะสภาพแวดล้อมทางการดำเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละตลาดนะครับทำให้การกำหนดราคาตลาดเนี่ยนะมันมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงทางการตลาดมากกว่ารูปแบบอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามเนาะสินค้าบางประเภทหรือตลาดบางตลาดเองก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราคานะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปที่เป็นปัจจัยภายนอกถูกไหมครับเช่นสินค้าที่ควบคุมนะครับที่มีการกำหนดราคาโดยภาครัฐแบบนี้นะครับผู้ขายหรือผู้ประกอบการเองนะก็ต้องกำหนดราคาภายใต้ขอบเขตราคาที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้นนะครับ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีค่ะสำหรับชุดวิชา90204นะคะพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็เป็นรายการเรื่องการผลิตพืชนะคะเรามีทั้งหมดเนี่ย3ตอนด้วยกันนะคะเรามาเริ่มตอนที่1กันเลยนะคะคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตพืชค่ะโดยที่เราทราบกันดีแล้วนะคะว่าการผลิตพืชเนี่ยมีขึ้นมาอย่างช้านานนะคะตั้งแต่ในอดีตเนาะโดยมีคน

พยายามจะให้ความหมายของการผลิตพืชไว้นะคะโดยที่การผลิตพืชเนี่ยหมายถึงการปลูกหรือว่าการเพิ่มจำนวนพืชให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดการผลผลิตพืชเพื่อที่จะนำผลผลิตพืชเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะตอบสนองความต้องการของมนุษย์เช่นการดำรงชีวิตเนาะหรือว่าการเพื่อการค้าขายนะคะโดยคำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับความสำคัญของการผลิตพืชนะคะเราก็มีความสำคัญทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะโดยที่ด้านแรกเนี่ยก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าการผลิตพืชเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะโดยยกตัวอย่างนะคะเช่นในประเทศไทยนะคะมีการผลิตทุเรียนเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากยางพารามันสำปะหลังต่างๆนะคะส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยแล้วก็เป็นการสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะรวมถึงการสร้างอาชีพแล้วก็การสร้างธุรกิจต่อเนื่องต่างๆนะคะก็เช่นการที่มีธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้กระป๋องหรือว่าอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ทำให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับคนในประเทศได้นะคะในส่วนของความสำคัญทางด้านต่อไปนะคะก็คือความสำคัญทางด้านสังคมนะคะโดยที่อย่างในประเทศข้าวซ้ำอยู่ในที่เดิมนะคะหรือว่าอีกรูปแบบนึงที่พบได้บ่อยเหมือนกันนะคะก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะโดยที่อย่างฤดูกาลแรกเนี่ยมีการปลูกข้าวใช่ไหมคะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาเป็นปลูกถั่วเหลืองหรือว่าปลูกข้าวโพดนะคะในฤดูกาลต่อไปเนาะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะในพื้นที่เดียวกันค่ะสำหรับในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการผลิตพืชในโรงเรือนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงแต่โรงเรือนเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงการผลิตพืชในโรงงานผลิตพืชด้วยเช่นกันค่ะก็การผลิตในรูปแบบนี้นะคะเป็นการที่เราช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมเนาะให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืชมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่การปลูกเนี่ยก็มีการปลูกโดยใช้ดินแล้วก็มีการปลูกโดยไม่ได้ใช้ดินค่ะสำหรับกระบวนการผลิตพืชนะคะในกระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการผลิตการจัดหาปัจจัยการผลิตนะคะการเตรียมดินการปลูกการดูแลรักษามีการใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์ก็กลุ่มของพวกมันฝรั่งหรือว่าถ้าเป็นไม้ดอกเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของทิวลิปหรือว่าปทุมมานะคะก็จะใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์เนาะในส่วนที่3ก็คือท่อนพันธุ์นะคะท่อนพันธุ์ที่เราพบเห็นที่ใช้ในการขยายพันธุ์ได้บ่อยๆเลยก็คือมีมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยนะคะในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของต้นกล้าหรือว่าต้นพันธุ์ต่างๆนะคะในส่วนของต้นกล้าเนี่ยก็ให้นึกถึงกลุ่มไม้ผลหรือว่ากลุ่มไม้ดอกที่มีการขยายหรือว่าเป็นสารที่มนุษย์เนี่ยสังเคราะห์ขึ้นมาได้เนาะเมื่อเราใช้สารในกลุ่มพวกนี้เนี่ยใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะก็จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของพืชเนาะทั้งมีส่งผลทั้งด้านการส่งเสริมหรือว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได้นะคะโดยที่เราก็จะรู้จักกันดีเนาะในนามของฮอร์โมนต่างๆเนาะก็อย่างพวกเช่นออกซินเนี่ยก็จะช่วยทำให้เซลล์เนี่ยมีการยืดขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอีกตัวนึงที่พบกันได้บ่อยเหมือนกันก็คือพวกเอทิลีนนะคะเอทิลีนเนี่ยก็จะทำให้พืชเนี่ยสามารถสุกแก่ได้เนาะตัวในส่วนของส่วนสุดท้ายเนาะสำหรับวิธีการปลูกที่แตกต่างออกไปนะคะบางชนิดอาจจะต้องมีการเพาะกล้าก่อนบางชนิดไม่จำเป็นนะคะสามารถปลูกได้โดยตรงลงไปในแปลงเลยในส่วนสุดท้ายก็คือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่าแรงงานต่างๆนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกและชนิดของพืชที่ปลูกด้วยนะคะเรามาดูวิธีการปลูกพืชนะคะของที่เราพบเจอแล้วก็พบเห็นได้บ่อยๆเลยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือการปลูกด้วยเมล็ดเนาะการปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยในกลุ่มพืชผักนะคะตัวอย่างเช่นสลัดอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะมีการเพาะกล้าก่อนเนาะมีการเพาะกล้าในกระบะเพาะชำก่อนหลังจากที่ต้นกล้าเนี่ยมีความพร้อมแล้วเราก็จะย้ายต้นกล้าเนี่ยลงไปปลูกในแปลงนะคะหรือว่าพืชอีกกลุ่มนึงเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชไร่เนาะก็สามารถปลูกได้ลงไปในแปลงได้โดยตรงเลยเนาะตัวอย่างก็เช่นข้าวโพดหรือว่ากลุ่มข้าวต่างๆนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือการปลูกโดยการใช้ส่วนของส่วนขยายพันธุ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นหัวหรือว่าท่อนพันธุ์ต่างๆนะคะโดยที่วิธีการปลูกเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะคะแต่ว่าในเราก็จะพบเจอได้บ่อยๆเนาะว่าเนี่ยก็คือการให้น้ำแบบใต้ดินนะคะการให้น้ำแบบใต้ดินเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือเขาสามารถ
รักษาความชุ่มชื้นในดินได้โดยที่ไม่มีการสูญเสียความชื้นบริเวณหน้าดินออกไปนะคะในแบบที่3เนี่ยก็คือการให้น้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่าพ่นฝอยนะคะวิธีการเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นการให้น้ำแบบนี้เนาะในผักพืชผักจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็วิธีการนี้เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เนาะหรือว่ามีค่า

ใช้จ่ายต่างๆในการให้น้ำเนาะแบบที่4ค่ะคือการให้น้ำแบบน้ำหยดเนาะการให้น้ำแบบน้ำหยดนะคะข้อดีของเขาเลยก็คือสามารถช่วยให้เกษตรกรประหยัดน้ำได้แต่ว่าในส่วนของน้ำหยดเนี่ยก็เหมือนกันกับให้น้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่าพ่นฝอยนะคะก็คือเขาจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเนาะในการให้น้ำค่ะมาถึงอย่างต่อมาของดินนะคะเราก็เลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิดค่ะในส่วนที่2ก็คือใส่ให้ถูกปริมาณนะคะใส่ในการใส่ให้ถูกปริมาณเนี่ยก็ไม่ใส่มากเกินไปหรือว่าไม่ใส่น้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้สูญเสียความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยไปได้ค่ะในส่วนที่3เนี่ยก็คือใส่ให้ถูกเวลาค่ะก็คือในการที่ใส่ปุ๋ยนะคะหากในดินเนี่ยมีความชื้นน้อยเกินไปอาจจะทำให้พืชเนี่ยไม่สามารถดูดใช้ธาตุอาหารต่างๆจากปุ๋ยขึ้นไปในการดูแลรักษาผลผลิตของเขาได้นะคะแล้วก็การใส่ให้ถูกวิธีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญค่ะสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายวิธีการในการใส่ปุ๋ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะว่าเราจะเลือกวิธีการไหนในการใส่ปุ๋ยนะคะอย่างแรกเนี่ยที่เราจะพบเห็นกันได้บ่อยๆเลยก็คือการหว่านเนาะการหว่านเนี่ยอาจจะหว่านด้วยมือหรือว่าอาจจะมีเครื่องพ่นเนี่ยเข้ามาช่วยหรือว่าปัจจุบันก็ยังมีพวกเครื่องที่ติดท้ายรถแทรกเตอร์เนาะช่วยในการหว่างปุ๋ยอีกวิธีการหนึ่งก็คือการรองก้นหลุมนะคะส่วนใหญ่เราก็จะพบเห็นได้ในพืชในกลุ่มไม้ผลเนาะหรือว่าการฉีดพ่นทางใบนะคะเราก็มีการพบเห็นได้เช่นกันค่ะแล้วก็หรือว่าวิธีการโรยตามแถวพืชนะคะโดยวิธีการเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำไปพอคือไม่จำพืชทุกชนิดไม่จำเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาพิเศษนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะตัวอย่างเช่นนะคะเช่นการพูนโคนเนาะการพูนโคนเนี่ยอาจจะทำในเฉพาะบ้านพืชนะคะเช่นการพูนโคนอ้อยหรือว่าการพูนโคนข้าวโพดนะคะเขามีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ต้นของข้าวโพดหรือว่าต้นของอ้อยเนี่ยหักล้มลงได้นะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือการตัดแต่งทรงต้นหรือว่าการตัดแต่งกิ่งนะคะส่วนใหญ่เราจะพบได้ในพืชในกลุ่มไม้ผลเนาะเช่นพืชได้มากนะคะหลังจากที่เราดูแลรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะข้อควรพิจารณาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตถึงการส่งผลผลิตหรือว่ารวมถึงการส่งผลผลิตไปสู่มือผู้บริโภคค่ะขอบคุณค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับ
2: จากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันพอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะ

0: ชอบมองใกล
1: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
2: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
0: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีอาหารไทยนะคะลองมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะเริ่มแรกลองมาดูนะคะ cooking terms ก็คือวิธีการทำอาหารนะคะทีนี้สิ่งที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆนะคะในเมนูอาหารนะคะที่มีภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าใครสังเกตนะคะหรืออาจจะได้ดูตามที่เขาส่งมาทางไลน์หรือว่าตามโซเชียลต่างๆนะคะก็อาจจะได้เห็นมีชื่อไทยคงเข้าใจแต่ครูว่าชาวต่างชาติเขาคงงงนะคะว่าเอ๊ะอะไรกันนะ meat roast a waterfall นะคะเราคงเดาได้ใช่ไหมคะว่ามาจากชื่ออาหารไทยอะไรก็คืออะไรคะเนื้อย่างน้ำตกนั่นเองอันนี้แปลตรงๆเลยนะคะแปลตรงมากซึ่งตรงนี้นะคะเป็นอันนี้ขีดไว้ให้เลยนะคะจะได้ไม่งงนะคะว่ามันผิดนะคะไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้เลยนะคะคือชาวต่างชาติคงจะขำอะนะคะคือเราเห็นคือเราเรียนภาษาอังกฤษกันมาเราก็ควรจะขำด้วยว่ามันไม่ใช่แน่ๆนะคะเราต้องรู้สึกเอะใจแล้วแหละว่ามันคงจะไม่ถูกละนะคะในความเป็นเนื้อย่างน้ำตกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในชื่ออาหารไทยนะคะเมื่อใช้การอธิบายภาษาอังกฤษนะคะก็มักจะมีอย่างที่เกริ่นไว้ในหัวข้อข้างบนนะคะก็คือ cooking terms ก็คือจะเป็นวิธีการทำอาหารนะคะเขามักจะมีวิธีการทำอาหารซึ่งในที่นี้ก็คือ grilled นะคะในที่นี้ก็คือเอาไปย่างใช่ไหมคะแล้วก็จะมีที่เป็นส่วนประกอบของอาหารหลักอันนี้ก็คือเป็นเนื้อนะคะก็คือคำว่า beef นะคะแล้วในความเป็นยำนะคะเนื่องจากภาษาอังกฤษเรามีคำว่า salad นะคะพอมาเป็นอาหารไทยเพื่อจะสื่อให้ชาวต่างชาติเขาพอจะทราบได้ว่าของเราเนี่ยเป็นอาหารแนวไหนนะคะเราก็เลยมาใช้คำว่า salad แทนคำว่ายำนะคะอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินพาปายาซาลัดซึ่งแปลว่าส้มตำใช่ไหมคะก็เป็นซาลัดเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นพอพูดถึงในลักษณะการทำอาหารซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ซาลัดแบบฝรั่งนะคะแต่เป็นแบบไทยๆนะคะคือไม่ว่าจะเป็นยำหรือว่าจะเป็นในลักษณะเป็น เนื้อย่างน้ำตกเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้คำว่าซาลัดได้ก็มาผนวกกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าเนื้อย่างน้ำตกนะคะเราก็จะต้องใช้ว่า grilled beef saladทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะคราวนี้นะคะก็จะได้เห็นวิธีการทำอาหารนะคะต่างๆนะคะซึ่งคำเหล่านี้แหละจะไปปรากฏในชื่ออาหารนะคะลองดูคำแรกนะคะ fry อันนี้คือทอดนะคะส่วน deep fry นั่นทอดเหมือนกันแต่ว่าทอดแบบน้ำมันท่วมนะคะ stir fry อันนี้คือผัดปกติคำว่า stir มันจะแปลว่าคนนะคะเร็วๆนั้น stir fry ก็คือก็จะหมายถึงผัดนะคะมันแสดงอาการเร็วๆเหมือนกันนะคะส่วน steam จะแปลว่านึ่งนะคะ boil คือต้มนะคะ roast อันนี้คือย่างหรืออบก็ได้นะคะ grill คำนี้เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะแปลว่าย่างบนตะแกรงนะคะส่วน barbecue จะหมายถึงย่างแบบเสียบไม้นะคงจะเคยทานกันใช่ไหมคะที่เราพูดถึงบาร์บีคิวมาจากคำนี้แหละนะคะอีกคำหนึ่งนะคะ charcoal broil อันนี้ก็คือปิ้งหรือย่างด้วยถ่านนะคะ charcoal แปลว่าถ่านค่ะคำสุดท้ายนะคะคือ marinate ก็คือหมักถ้าหรือภาษาอังกฤษเราใช้ว่า test นะคะก็จะมี some

คะ sour คือเปรี้ยวนะคะ sweet หวานนะคะ creamy creamy นี่คือมันนะคะรสมันๆ นะคะเหมือนใส่ครีมเนี่ยนะคะแล้วก็เติมไวน์เข้าไปค่ะ salty คือเค็มนะคะ bland คือจืด spicy หรือว่า hot อันนี้แปลว่าเผ็ดนะคะอาจจะเห็นทั้งสองคำนะคะ spicy หรือว่า hot ก็ได้ถ้าเผ็ดน้อยไม่ชอบนะคะก็คือ bitter นะคะ bitter ก็คือขมนะคะทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรสชาติจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่นี้เป็นที่เราอาจจะเห็นกันบ่อยๆที่ประกอบชื่ออาหารนะคะก็จะเป็นการบอกถึงรสชาติต่างๆเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะทีนี้มาสรุปอีกทีก็คือนะคะลองมาดู modifier ที่เราเห็นเป็นส่วนขยายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำอาหารหรือว่ารสชาตินะคะก็จะอยู่จัดอยู่ในกลุ่ม3กลุ่มนี้แหละนะคะก็คือแบบแรกก็คือเป็น adjective adjective ก็คือคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์จะเห็นได้ว่าอันแรกก็มาขยาย prawn soup นะคะที่เป็นคำนามตามหลังนะคะ prawn soup ก็คือในที่นี้เขาหมายถึงต้มยำกุ้งนะคะเรามีคำว่าคือ prawnมีพรอนอย่างเดียวที่แปลว่ากุ้งอาจจะยังไม่พอนะจะต้องมีสไปซี่ระบุไว้ด้วยถึงจะสามารถจะบอกได้ว่ามันคือต้มยำกุ้งแต่จริงๆแล้วนะคะในปัจจุบันเนื่องจากว่าเมนูนี้ของเราโด่งดังมากนะคะไปไกลถึงต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางทีเขาใช้ทับศัพท์เลยเขาเรียกต้มยำกุ้งเลยนะคะก็คงจะเคยเห็นกันนะคะบางทีจะเห็นในเมนูนะคะว่าเราจะใช้ต้มยำกุ้งนะคะนะอาจจะเห็นสะกดแบบนี้เลยนะคะคือเป็นภาษาไทยนี่แหละแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ค่อนข้างจะโด่งดังพอสมควรนะคะอาจจะใช้ต้มยำกุ้งฝรั่งก็อาจจะเข้าใจได้นะคะโดยที่ไม่ต้องบอกว่า spicy prawn soup นะคะส่วน อีกอันหนึ่งนะคะ crispy rice noodles อันนี้พอจะเดาได้ไหมคะคืออะไรอะไรเอ่ยกรอบๆนะคะ crispy อันนี้บอกถึง อะไรคะเนื้อลักษณะเนื้อสัมผัสนะคะอันนี้ก็คือหมี่กรอบนั่นเองนะคะค่ะก็ crispy ก็เป็นคำ adjective หรือคุณศัพท์ขยาย rice noodles นะคะที่ตามมาทีนี้ในกลุ่มที่2นะคะที่เป็นคำนามมาขยายนามอีกทีนึงนะคะจริงเราเห็นอยู่ข้างบนแล้วก็คือ curry paste จริงๆแล้วมันมาจากคำว่า curry ที่แปลว่าแกงเนี่ยแหละมาขยาย paste ก็กลายเป็นเครื่องแกงนะคะหรือคำง่ายๆนะคะก็คือ salt waterนะ salt มาขยาย water ใช่ไหมคะปกติเวลาแปลนะคะเราจะแปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะนักศึกษาอย่าแปลตรงตัวตามภาษาไทยนะคะไม่ใช่ water salt นะมันจะต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น salt water น้ำเกลือนะคะคือเกลือเนี่ยมาขยายนะเป็นคำขยายมาขยาย water นะคะเพราะฉะนั้นเวลาแปลเนี่ยเราจะต้องแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าก็คือน้ำเกลือนะคะกลุ่มสุดท้ายที่เราเห็นไปแล้วเหมือนกันนะคะคือรูปที่เป็น participle นะคะ participle ในที่นี้นะคะที่บอกถึงเมนูอาหารนะคะเราจะใช้รูปที่เป็นกริยาช่อง3อย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นแล้วนะคะก็คือรูป ed step ไปค่ะจะถ้าสังเกตดูนะคะในชื่ออาหารต่างๆนะคะที่อาจจะยาวๆนิดนึงมันจะไม่ได้มีแต่ modifier ที่อยู่ข้างหน้าคำนามเท่านั้นจะมีส่วนที่เราอาจจะสังเกตได้ว่ามันมีส่วนที่ตามหลังใช่ไหมคะตามหลังคำนามหลักอีกทีหนึ่งนะคะอย่างเช่นก็คือกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย preposition หรือคำบุพบทนั่นเองนะคะอาจจะมีอาหารสักจานหนึ่งแล้วบอกว่า with filling นะคะ with filling ก็คือมีไส้นะคะมีไส้ส่วนอันนี้เหมือนกันนะคะก็ in coconut milk นะคะ in ก็เป็น preposition นะคะอันนี้ต้องการจะบอกว่าอาหารจานนั้นอยู่ในกะทินะคะอยู่ในน้ำกะทิ in coconut milk นั่นอาจจะมีส่วนที่เป็นกลุ่มคำหรือเป็นวลีพวกนี้ขยายตามหลังอาหารจานนั้นก็ได้นะคะเป็นส่วนประกอบของชื่ออาหารนะคะหรือนะคะเราอาจจะเห็นที่เป็นรูป past participle นี่แหละที่เราใช้ขยายข้างหน้าที่บอกวิธีการทำนะคะแต่ส่วนที่ขยายข้างหลังนี้นะคะจะเป็นการบอกว่าประกอบด้วยอะไรนะคะอันนี้ก็คือ filled with pork and prawn ก็คือจะยัดไส้หมูหรือว่ากุ้งนะคะ

นี้เราก็ต้องใช้รูปที่เป็น past participle เติม ed เหมือนกันนะคะต้องเติม ed ด้วย อีกสำนวนหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ topped นะคะ topped withcashew nuts ก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะ topped with นี่ก็คือ top มันแปลว่าบนใช่ไหมคะอยู่ข้างบนในที่นี้ก็คือเอามาทำไมคะก็คือมาโรยหน้านั่นเองนะคะ topped with แต่ว่าจะต้องใช้อยู่ในรูปที่เติม ed เหมือนกันtapioca คำนี้หมายถึงสาคูนะคะสาคูค่ะก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะก็เหมือนลูกบอลนะคะแล้วก็ทำไมคะมีไส้ใช่ไหมคะไส้เป็นหมูนะคะอันนี้เราก็มีส่วนเชื่อมด้วย with ตรงนี้เหมือนที่เราได้เห็นกันมาก่อนหน้านี้นะคะที่จะมี with แล้วตามด้วยกลุ่มคำนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ขยายข้างหลังคำนามอีกทีหนึ่งนะคะบอกให้ทราบว่า

ป็นหมูนะคะขอโทษค่ะยังมีอีกรายการหนึ่งนะคะก็คือ fried pork balls ค่ะ covered with egg noodles อันนี้ชื่อยาวนิดนึงนะคะจานนี้นะภาษาไทยก็คือหมูสรงนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารว่างแบบโบราณเหมือนกันคือจานนี้นะคะคำนี้ขอเริ่มตั้งแต่ภาษาไทยเลยแล้วกันนะคะจะมีหลายคนจะเขียนโดยใช้มีสระโอด้วยนะคะซึ่งจริงๆถ้าตามราชบัณฑิตยสถานเนี่ยจะต้องเป็นหมูสรงนะคะไม่ใช่หมูนุ่งสรงนะคะต้องสะกดแบบนี้นะคะหมูสรง with cashew nuts นะคะ catfish ก็คือปลาดุกนะคะนะอันนี้มีครบเลยนะคะจะสังเกตว่ามีทั้งอะไรคะมีรสชาติด้วยแล้วก็มีบอกวิธีทำนะคะคือ deep fried แล้วก็แถมว่ามีขยายนะคะส่วนที่เป็นส่วนขยายข้างหลังคำนามหลักนะคะก็คือ topped with คงยังจำได้นะคะที่แปลว่าโรยข้างหน้านะคะมาอาหารจานเดียวกันบ้างนะคะอาหารจานเดียวก็จะมีที่โด่งดังอีกเหมือนกันก็คือผัดไทยนะผัดไทยของเรานะคะมาเป็นชื่อผัดไทยเลยนะคะผัดไทยอันนี้ก็เข้าใจได้อีกนะคะถ้าใช้ผัดไทยหรือถ้าอยากจะอธิบายก็อาจจะใช้ว่า stir fried Thai noodles นะคะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยของเรานะคะถ้าถามชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะอันดับหนึ่งของเขานะคะอาจจะคือผัดไทยนี่แหละอีกรายการหนึ่งนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับก็เรียกว่า fried noodles with minced beef sauce นะ minced คำนี้แปลว่าก็มีข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เริ่มแรกเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ชาวต่างชาติชื่นชอบนะคะ sticky rice with mango นะคะใช้ง่ายๆอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็ถ้าสังขยาเราก็จะเรียกว่า Thai custardการจริงคัสตาร์ดมันเป็นขนมฝรั่งแหละแต่เราเอามาเทียบเคียงนะคะว่าลักษณะมันคล้ายๆกันนะคะก็เลยใช้คำว่าไทยเข้าไปขยายนะไทยคัสตาร์ดนะคะ อีกขนมอีกชนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ไม่ทราบเคยรับประทานกันไหมนะคะมังบีนสตัฟฟิ่งนะคะมังบีนก็คือถั่วเขียวนะคะก็คือบอกให้รู้ว่าเป็นขนมที่มีการมียัดไส้ถั่วเขียวนะคะก็เลยเรียกว่ามังบีนสตัฟฟิ่งนะสตัฟก็คือการไปยัดไส้นะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะก่อนจะไปทำกิจกรรมกันนะคะบัวลอยนะคะ อันนี้ทำจากเขาก็เลยใช้ว่า sticky rice balls ทำจากแป้งนะคะทีนี้คำที่แปลว่าข้าวเหนียวมี2คำนะคะอาจจะแล้วแต่จะชอบแบบง่ายหรือยากนะคะอ่านแบบสั้นหรือยาวนะคะก็คือจะใช้ sticky rice ก็ได้หรือจะใช้คำนี้นะ glutinous ก็แปลว่าข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะ glutinous rice หรือว่า sticky rice คำใดคำหนึ่งนะคะแล้วทำไมคะเป็นให้เห็นเป็นกลมๆนะคะก็เลยใช้ balls แล้วทำไม in sweet coconut milk อยู่ในน้ำกะทินะคะอันนี้ใส่ sweet เข้าไปนิดนึงคือให้รู้ว่ามีรสชาติหวานด้วยนะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชื่ออาหารนะคะทั้งของคาวและของหวานมาเป็นตัวอย่างให้ดูกันนะคะเพื่อว่าจะได้จดจำเอาไปใช้ได้แต่เดี๋ยวเราจะมีการทดสอบกันนิดนึงนะคะว่าเท่าที่รับชมและรับฟังไปนะคะพอจะจดจำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะต้องมีการทำกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะครูก็อยากจะย้ำนิดนึงว่าชื่ออาหารต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นนำเสนอในรายการในวันนี้นะคะเราอาจจะไปเห็นที่อื่นซึ่งแตกต่างไปจากนี้ก็เป็นไปได้นะคะคือบางครั้งในการเรียกชื่ออาหารหรือการอธิบายอาหารนั้นเราอาจจะพูดได้หลายอย่างนะคะอาจจะใช้คำศัพท์หรือวิธีการอธิบายได้มากกว่า1อย่างนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเราจะต้องให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราอธิบายนั้นมันสะท้อนให้เห็นอาหารจานนั้นซึ่งมักจะประกอบด้วยวิธีทำรสชาตินะคะแล้วก็ส่วนประกอบนะคะโดยที่อาจจะมีส่วนขยายนะคะข้างหน้าหรือข้างหลังซึ่งบอกถึงลักษณะนะคะของอาหารจานนั้นๆนะซึ่งอาจจะมีการใช้ที่แตกต่างกันออกไปได้ไม่ใช่ว่าที่นำเสนอในรายการในวันนี้จะถูกเพียงแบบเดียวไม่ใช่นะคะก็อาจจะมีหลากหลายอื่นๆไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องระวังว่าไม่ใช่การแปลแบบตรงตัวนะคะแบบน้ำตกแล้ว waterfall เนี่ยไม่ใช่แน่ๆนะคะก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะลองมาทำกิจกรรมกันดูเลย

0: คะ
1: ค่ะ
0: ในเรื่องการอธิบายอาหารเราก็เดี๋ยวจะมีการทำกิจกรรมด้วยกันถึง3กิจกรรมนะคะมาเริ่มที่กิจกรรมแรกแบบง่ายๆก่อนนะคะก็คือจะให้แค่จับคู่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการจับคู่อาหารนะคะชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะโดยที่จับคู่ให้ตรงกันนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะก็เดี๋ยวลองฟังเสียงภาษาอังกฤษนิดนึงก่อนค่ะ
2: Activity 1 Match the Thai dishes in column A with their English names in column B. A. Papaya salad. B. Chinese kale and oyster sauce. C. Egg noodles with barbecued pork. D. Spicy prawn soup. E. Curry soup with shrimp. F. Stir-fried vegetables with oyster sauce. G. Bamboo shoot salad. H. Deep-fried pork bread.
0: ค่ะลองอ่านดูก่อนนะคะมีแค่5จานนะคะอาหารทั้ง5จานนี้ดูซิว่าควรจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะตัวเลือกจะมีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นดูดีข้อแรกนะคะต้มยำกุ้งอันนี้คิดว่าง่ายเลยนะคะน่าจะง่ายก็คือข้อไหนนะคะก็คือคำตอบคือข้อ D นะคะ spicy prawn soup นะคะข้อ2ล่ะคะซุปหน่อไม้อันนี้ก็ตรงเลยนะคะถ้าจำคำว่าหน่อไม้ได้ก็น่าจะทำได้ก็คือค่ะข้อ G นะคะ bamboo shoot salad ผัดผักคะน้าน้ำมันหอยล่ะเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะนะคะอันนี้ใช้ kale นะคะไม่ได้ใช้ broccoli ใช้คำว่า kale Chinese kale in oyster sauce ค่ะขนมปังหน้าหมูก็คือค่ะ deep fried pork bread ข้อนี้นะคะบะหมี่หมูแดงข้อสุดท้ายนะคะก็คือ egg noodles with barbecue pork นะคะก็คิดว่าน่าจะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคงน่าจะทำได้กันถูกทั้ง5ข้อนะคะอันนี้แบบง่ายนะคะจับคู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวลองดูแบบที่อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะคะกิจกรรมถัดไปค่ะลองดู activity 2กันต่อไปนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้เราเลือกนะคะชื่อภาษาอังกฤษหรือคำอธิบายอาหารจานนั้นๆนะคะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชื่ออาหารไทยที่ให้มานะคะอันนี้มีทั้งชื่อทั้งรูปให้ดูด้วยนะคะปอเปี๊ยะทอดนะคะเรียกว่าอะไรแล้วก็จะมีตัวเลือกให้3ตัวเลือกนะคะก็นักศึกษาก็ลองพิจารณาดูให้ดีนะคะแล้วเลือกข้อที่คิดว่าบอกถึงความเป็นอาหารจานนั้นๆได้ดีที่สุดนะคะ
2: Activity 2 Choose the appropriate English names or descriptions for the following Thai dishes 1 A Pork bar and sweet sauce B Fried spring rolls C Fried pancake filled with porkand prawn
0: ข้อ1 นะคะปอเปี๊ยะทอดนะคะเราก็ควรจะต้องเลือกข้อค่ะข้อ B นะคะ fried spring rolls นะคะ
2: two A spicy fish salad BBlack fish fried with cashew nuts. C. Spicy deep-fried catfish topped with cashew nuts.
0: แล้วข้อ2ยำปลาดุกฟูคิดว่าน่าจะเป็นอันไหนคะอันยาวๆนี่แหละนะคะข้อที่ยาวที่สุดนะคะคือ spicy

0: deep fried catfish topped with นะคะตรงนี้แหละที่บอกชัดเจนเลยว่าทำไมคะมีโรย cashew nuts ด้วยนะคะ
1: Three. A. Chicken soup with coconut milk. B. Sour chicken milk soup. C. Coconut milk soup with chicken and galangal.
0: ค่ะถ้าเป็นต้มไก่เนื่องจากว่ามีกะทิเป็นส่วนผสมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดก็น่าจะเป็นข้อ A นะคะ Chicken soup withcoconut milk ค่ะคือถ้าดูแล้วเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะข้อ4ก็น่าจะได้นะทำไมล่ะมีบอกความเป็นมีใส่ขาด้วยนะกาลังกาคือขานะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตรงที่ว่าเขาใช้ว่า coconut milk soup นะคะมันเหมือนกับเป็นเราทานอะไรคะกะทิเป็นหลักอะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคะจริงๆมันคือ chicken soup มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้อ A น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่านะคะสาคูไส้หมูจำได้ไหมคะอันนี้มีในตัวอย่างนะคะ
1: 4. A. Pork balls with fish Five. A. Sweet red noodlesB. Crispy rice noodles. C. Crispy noodles with red sauce.
0: มีกรอบนะคะกรอบนะคำว่ากรอบก็คือ crispy ค่ะนะเราใช้ว่า rice noodles นะคะข้อ4นี้ใกล้เคียงแต่ไม่ถูกนะคะไม่ต้อง red sauce นะคะใช้ crispy rice noodles จะดีกว่านะคะคราวนี้เราก็จะมาดูเนื้อหาในหน่วยที่12กันนะคะซึ่งเรื่องที่เลือกมานำเสนอก็คือคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับกีฬาหรือ sports terms นะสังเกตไหมคะว่า sports เรามี s ด้วยนะคะอันนี้เราใช้ทำหน้าที่เป็นคำ adjective หรือคุณศัพท์ขยาย terms คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬานะคะถูกกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำกริยาที่เราใช้ร่วมด้วยนะคะซึ่งจะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ do นะคะแล้วก็ go นะอีกตัวหนึ่งคือ play ฮะมี3ตัวนี้นะคะซึ่งแต่ละตัวนะคะทั้ง do go และ play นั้นจะใช้กับคำศัพท์ที่บอกชนิดของกีฬาต่างกันนะคะคือถ้าเป็นกีฬาประเภทนี้เราอาจจะใช้กระดูแต่ถ้าเป็นอีกประเภทนึงอาจจะเป็นโกหรือเพลนะคะซึ่งตรงนี้เราคงจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะอาจจะไม่สามารถจะจำได้ทีเดียวนะคะก็อาจจะต้องอาศัยเวลาสักนิดนึงก็คงจะต้องให้เกิดความคุ้นชินนะคะก็ดูบ่อยๆหรือใครก็ถ้าอยากจะท่องก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะเยอะสักนิดนึงนะคะคงจะต้องอย่างที่บอกคือต้องอาศัยเวลานะคะแล้วก็นำไปใช้บ่อยๆนะคะก็จะได้จำได้ทีนี้เราจะมาดูกันละว่ามีกีฬาประเภทไหนที่ใช้กระดูบ้างประเภทไหนใช้กับโกและอันไหนที่ใช้กับเพลนะคะอันนี้ลองดูกลุ่มที่ใช้กับดูก่อนนะคะมีอะไรบ้างนะ do อะไรคะ aerobics ค่ะใช้ aerobics แล้วก็ do athletics นะคะก็คืออะไรคะกรีฑาใช่ไหมคะคำแรกนั่นคือ aerobic ที่เรามาทับศัพท์นะคะคงเต้น aerobic อะนะคะอันที่สอง athletics ก็คือเป็นกรีฑานะคะเล่นกรีฑาส่วนที่3 gymnastics นะคะก็คือเล่นยิมนาสติกนั่นเองนะใช้กับดูนะคะแล้วก็อะไรคะมี judo นะคะ judo karate แล้วอะไรคะ the high jump น่าจะรู้จักกระโดดสูงไหมคะ the long เล่นมวยปล้ำและอันสุดท้าย

นะคะดูโยกะภาษาอังกฤษเขาใช้โยกะนะคะ y o g a นะแต่พอไทยแล้วเนี่ยมาออกเสียงเราเป็นโยคะนะภาษาอังกฤษเขาไม่คะกับเรานะคะเขาไม่คะไม่ขานะคะเขาเป็นโยกะนะคะอันนี้จะใช้กับดูนะคะใช้กับ verb to do ทีนี้อีกกลุ่มนึงจะใช้กับ go ที่ใช้กับ go มีอะไรบ้างคะมี angling นะ angling หลายคนอาจจะไม่คุ้นนะคะเพราะจริงๆคำนี้มันเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษนะคะหมายถึงการตกปลาโดยใช้เบ็ดนะโดยใช้คันเบ็ดซึ่งอาจจะเป็นทั้งการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นการกีฬาก็ได้นะคะใช้คำว่า angling ซึ่งจะไม่เหมือนกับ fishing ลองดู2ตัวนี้นะคะนะ angling กับ fishing นะคะมองเห็นไหมคะเนี่ยสีเขียวอ่ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนนิดนึงเอาสีอะไรดีสีแดงแล้วกันเนาะเอาให้เด่นๆนะคะสองสีเลยฮะ angling กับ fishing นะคะลองดูเทียบ2ตัวนี้ก่อนเนื่องจากว่าจริงๆอย่างที่บอก angling มันคือตกปลานี่แหละโดยใช้คันเบ็ดแต่ว่ามันจะหมายถึงเป็นอาจจะเป็นการกีฬาก็ได้หรือว่าตกปลาเพื่อความสนุกหรือพักผ่อนหย่อนใจก็ได้แต่ว่าถ้าเราใช้ go fishing เนี่ยนะคะจะเป็นการไปตกปลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจก็ได้หรือจะไปตกปลาหมายถึงว่าไปจับปลามาเป็นอาหารก็ได้แต่ไม่ค่อยใช้เพื่อการกีฬานะคะถ้าเป็นการกีฬาเขาก็จะไปใช้คำว่า angling นะคะก็จะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงก็คือเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษด้วยนะคะถ้าใช้ angling นะคะถ้าใครที่ไม่ค่อยคุ้นก็อาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะคะเราอาจจะคุ้นกับอะไรที่เป็นอเมริกันมากกว่านะคะทีนี้bowling คงรู้จักกันดีนะคะ bowling อันนี้ก็คืออะไรคะก็โยนโบลิ่งนั่นแหละแต่เขาใช้โกไปเล่นโบลิ่งนะคะโกโบลิ่งนะคะไซคลิงโกไซคลิงก็ไปทำไมคะถีบจักรยานนะคะ mountaineering เราเห็นคำว่า mountain go mountaineering mountaineering เรา stress ตรงพยางค์ที่3นะคะ mountaineering อันนี้ก็คือไปทำไมคะเห็นคำว่าภูเขาคือต้องไปหมายปีนเขาแหละนะคะก็คือไปปีนเขาGo riding นะคะไปนะขี่จักรยานเหมือนกันนะคะ skateboard ก็เล่น skateboard นะคะส่วน go skating นะอันนั้น skate นะคะ skating ก็คือหมายถึงสเก็ตน้ำแข็งนะคะหรือว่าอาจจะไม่ใช่สเก็ตน้ำแข็งก็ได้จะเป็นสเก็ตธรรมดาที่อะไรคะที่ใส่รองเท้าสเก็ตที่ไปบนที่เล่นไปตามถนนเนี่ยนะคะซึ่งจะไม่เหมือนสเก็ตบอร์ดดิ้งนะคะสเก็ตบอร์ดดิ้งมันต้องเป็นแผ่นมีแผ่นใช่ไหมคะคงจะรู้จักกันนะคะวัยรุ่นทั้งหลายน่าจะเคยเล่นนะคะแล้วก็สกีงนะคะ go skiing ก็คือไปเล่นสกีและอันสุดท้ายนะคะ go swimming นะนี่อาจจะเคยใช้กันบ่อยนะเวลาไปว่ายน้ำเราก็จะใช้ verb to go ใช่ไหมคะ go swimming ค่ะอีกตัวหนึ่งคือ play นะคะ play นี่จะใช้กับกีฬาหลายประเภทอยู่นะคะก็คือจะเป็นอะไรคะ play badminton นะคะ play baseball play billiards นะมี since นะคะ since ตัวนี้บอกอะไรเราคะ since บอกว่าประโยคนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมคะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็คือเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อยู่อะไรไฮสคูลนะอยู่มัธยมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะอยู่ใส่เฉยๆไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนรูปคำกริยาด้วยอ่ะก่อนอื่นอันนี้ต้องคิดหลายสเต็ปนิดนึงนะคือต้องเลือกก่อนนะคะว่าจะดูหรือโกหรือเพลย์นะแล้วก็เอาเวิร์บตัวนั้นมาผันนะคะในที่นี้ก็คือเราจะใช้play นะคะเลือก play เสร็จแล้วก็ต้องมาผันให้เข้ากันอันนี้เป็น present perfect นะคะ play ก็ต้องเติม ed ต้องเป็น has played เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการกระทำที่
เริ่มตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะคะเล่นมาตั้งแต่สมัยอยู่ไฮสคูลนะคะอยู่มัธย

มตอนนี้ก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่ฮะก็เลยต้องใช้รูปเป็น present perfect ค่ะ Steve has played football since he was in high school ค่ะต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะThe Johnsons เติม S ในที่นี้หมายถึงครอบครัวนะคะหลายคนนะครอบครัว Johnson นั่นเองนะคะ Will นี่เป็นรูปที่เป็น future นะคะเป็นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจะสังเกตได้มีคำว่า next year ข้างท้ายใช่ไหมคะมี next year นะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะคือคิดแค่ว่าจะเลือกตัวไหนไม่ต้องผันใช่ไหมคะเพราะว่า verb ที่ตามหลัง will ก็อยู่ในรูปที่ไม่ต้องผันอยู่แล้วนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรกับ skiing ค่ะเล่นสกีก็ต้องเป็น go นะคะเราใช้ go ไปเล่นสกีนะ The Johnsons will go skiing in Switzerland next year ค่ะข้อ4used to อันนี้หมายถึงเคยทำนะคะเคยทำในอดีตคืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอในอดีตก็ได้นะคะเขาก็จะใช้ used to นะคะนะจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มคำบอกเวลาอยู่ท้ายประโยคด้วย twice a week นะอาทิตย์ละสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะคะนี่เป็นสิ่งที่ทำสม่ำเสมอในอดีตอ้าวใช้อะไรคะ badminton เล่นแบดนี่ก็ตรงๆเลยนะคะ playใช้ play นะคะ My husband used to play badminton twice a week ข้อ5ล่ะคะเห็นคำว่า bowling ฮะ bowling ไปเล่น bowling ใช้อะไรคะเลือกมาสักตัวหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ต้องผันด้วยนะอย่าลืมอย่าเผลอนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประธานเป็นอะไรพิมสมาร์เตอร์พิมสมาร์เตอร์นะเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เพราะฉะนั้นverb ที่ใช้จะต้องเติม s นะคะในที่นี้อันนี้เป็น go ก็เลยต้องเป็น es ค่ะพิมสมาร์เตอร์ often goes bowling with her childhood friends ก็คือเขาบอกว่าแม่ของพิมเนี่ยมักจะไปเล่นโบว์ลิ่งกับเพื่อนสมัยเด็กนะคะอันนี้เป็นพูดถึงสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นค่อนข้างจะเป็นนิสัยบ่อยๆนะคะมีคำว่า often มาขยายตรงนี้ฮะก็เลยใช้เป็นรูป present simple อันนี้ก็สอน tense ไปด้วยเลยนะคะไปพร้อมๆกันนะคะข้อ6ล่ะคะข้อ6ใช้ verb ตัวไหนคะสังเกตนะคะมี has ใช่ไหมนะคะเหมือนที่ทำไปแล้วข้อ1นะคะ tense เดียวกันเลยนะโดยดูที่นี่เราเห็น for 10 years นะนี่เป็นกลุ่มคำบอกเวลาที่เรามักจะใช้กับ tense อะไรนะ present perfect ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เราจะต้องเปลี่ยนรูปคำกริยาที่เราเลือกมาใช้ด้วยนะ gymnastics นะใช้ verb ตัวไหนนะคะใช้ verb to do นะคะใช้ doแต่ตรงนี้เราดูไม่ได้นะหรืออีกคำหนึ่งที่ใช้ได้แทน spare ก็คือ free ที่แปลว่าเวลาว่างนะใช้ free time ก็ได้นะคะ free in his spare time or in his free time ความหมายเดียวกันคือเวลาว่างนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายเห็น swimming อันนี้น่าจะง่ายนะคะเราใช้อะไรคะนะไปว่ายน้ำนะคะใช้ goง่ายๆเลยอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรูปเนื่องจากว่าประธานคือแจ็คแอนด์จิลนะแจ็คแอนด์จิลสองคนนะคะก็คือเป็นพหูพจน์ก็เวิร์บก็ไม่ต้องเติมอะไรนะคะแจ็คแอนด์จิล go swimming at the sports complex on Saturdays อยากให้สังเกตนิดนึงตรงนี้นะคะทำไม Saturday เราเติม s ปกติเราถ้าเป็นวันต่างๆในสัปดาห์เราก็จะไม่เติมใช่ไหมคะจะเป็น Monday Tuesday Wednesday ก็ว่าไปแต่ตรงนี้เราเติม s เพราะอะไรก็เพราะว่าอันนี้เขาหมายถึงอะไรคะทุกวันเสาร์ไม่ใช่เสาร์เดียวนะทุกๆวันเสาร์ก็คือเขาจะไปว่ายน้ำแจ็คกับจิลจะไปว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬานะคะ sports complex ก็คือศูนย์กีฬาเนี่ยนะคะทุกวันเสาร์นะคะก็เลยใช้ on Saturdays เติม s ด้วยนะคะค่ะก็ทำมากันมา

8ข้อแล้วนะคะไม่ทราบว่าถูกกันสักกี่ข้อนะคะก็อาจจะมีคนถูกหมดนะแสดงว่าเก่งมากนะจำเอาไปใช้ได้ดีนะคะทีนี้ใครที่ยังทำผิดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ได้ใช้อยู่นะคะก็คงจะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วนะคะก็ลองไปทบทวนดูนะคะว่าคำไหนใช้กับอะไรนะคะดู Go Play มีอยู่3คำนี้แหละแต่ว่าก็จะมีกีฬาชนิดต่างๆที่มาใช้กับแต่ละคำนะคะได้หลายชนิดนะคะก็ลองนะคะกลับไปทบทวนลองทำกิจกรรมนะคะทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะหรือนำไปใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันก็ได้ลองไปพูดนะคะไปฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะโดยใช้คำเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถจะจดจำแล้วก็นำไปใช้ได้ต่อไปได้คล่องขึ้นนะคะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ต่อไปนี้เราก็จะมาดูสำนวนภาษาที่ใช้ในการให้คำแนะนำและการเสนอแนะสิ่งต่างๆนะคะลองมาดูนะคะก็คือ giving advice and recommendations ซึ่งในหน่วยที่11นะคะก็จะมีการพาเพื่อนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยไปออกไปทานข้าวข้างนอกหรือว่าไปช้อปปิ้งนะคะก็เลยมีการใช้สำนวนต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าจะมีสำนวนอะไรที่สามารถจะใช้ได้บ้างนะคะลองดูอันแรกก่อนนะคะในการให้คำแนะนำนะคะเราอาจจะใช้สำนวน why don't you นะคะอันนี้คงจะเห็นบ่อยนะคะอาจจะมีใครที่เคยใช้สำนวนเหล่านี้มาแล้วนะคะก็อันนี้ก็มักจะใช้กันบ่อยนะคะในการที่จะให้คำแนะนำหรือบางทีก็อาจจะเป็นการชักชวนชี้แนะก็ได้นะคะอันนี้เขาบอกว่านะคะตัวอย่างประโยคบอกว่า why don't you drive them to the จตุจักร weekend market นะคะก็คือ เป็นการให้คำแนะนำว่าเอาทำไมไม่ขับรถพาเขาไปที่ตลาดนัดสวนจตุจักรล่ะนะคะจะสังเกตว่าในการใช้คำกริยานะคะที่ตามหลังส่วนที่เป็นการให้คำแนะนำคือ why don't you เนี่ยเราจะใช้กริยาที่ทำไมคะอยู่ในรูปที่ไม่เปลี่ยนนะคะรูปเดิมเลยนะคะ drive ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี้นะคะเวลาจะใช้ก็ต้องระวังนิดนึงไม่ต้องพยายามผันกริยาเลยนะคะก็ใช้รูปดั้งเดิมหรือที่เราเรียกกันว่า V best form นะคะก็ใช้รูปนั้นได้เลยตามหลัง why don't you ก็เราอาจจะสังเกตสำนวนภาษานะคะในการใช้ได้ที่ตัวขึ้นต้นนี่แหละก็คือ why don't you นะคะอันนี้จะใช้ในรูปที่เป็นประโยคคำถามนะคะลองดูตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าก็คือ you better take a rest after that long walk ค่ะอันนี้เขาใช้ you better ที่แปลว่าคุณควรจะนั่นเองนะคะapostrophe d ตรงนี้นะคะมาจากเต็มๆก็คือ had นั่นเองนะคะมาจาก had แล้วเราก็ย่อเป็น apostrophe d นะคะในภาษาพูดในส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยใช้เต็มๆเขาก็จะใช้รูปย่อนะคะ you better แล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่ทำไมคะอยู่ในรูปที่ไม่ผ่านเหมือนกันเช่นเดียวกับประโยคข้างต้นนะคะเหมือนกับ why don't you you better ก็ตามด้วยคำกริยาที่อยู่ในรูปกริยาแท้เลยนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่า เขาให้คำแนะนำว่าควรจะพักผ่อนหลังจากที่เดินมาสักไกลแล้วนะคะก็น่าจะพักผ่อนเส้นหน่อยนะคะลองดูประโยคต่อไปนะคะนี้เราจะใช้สำนวน it would be a good idea นะคะแล้วก็ตามด้วย toบวก verb นะคะ to use it would be a good idea to use less plastic คือเป็นความคิดที่ดีนะที่จะใช้พลาสติกกันน้อยลงนะคะจะสังเกตว่าสำนวนนี้จะไม่เหมือนสำนวน2สำนวนแรกนะคะเราจะต้องใช้รูปคำกริยาที่มี to ด้วยนะคะตามหลังลองดูอีกสำนวนหนึ่งนะคะอันนี้รูปประโยคก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะคือตรงนี้จะมีการใช้ if ด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะคะจะเป็นเหมือนประโยคเงื่อนไขนะคะที่เราเคยเรียนกันมานะคะแต่ในที่นี้เขานำประโยคเงื่อนไขนะคะที่สมมุติว่าถ้าฉันเป็นเธอนะคะนำมาใช้ในการให้คำแนะนำนะคะโดยบอกว่า if I were you I would exercise regularly นะคะก็คือถ้าฉันเป็นเธอเนี่ยฉันจะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะคะจะเห็นว่าในการใช้ verb นะคะเราก็จะใช้เช่นเดียวกับเวลาเราใช้ verb ในรูปประโยคที่เป็น if clause นะคะก็คือถ้าฉันสมมุติว่าฉันเป็นเธอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้รูปเป็น past simple นะคะในประโยค if และอีกประโยคนึงก็จะต้องเป็น would ตามด้วย verb นะคะก็คือใช้โครงสร้างของคำกริยาเช่นเดียวกับในประโยคเงื่อนไขนะคะทีนี้ลองดู

0: สำนวนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือการเสนอแนะให้ทำนะคะเสนอแนะสิ่งที่ดีนะคะหรือเสนอแนะจริงๆเสนอแนะหรือว่าแนะนำคนก็ได้นะคะแนะนำคนหรือว่าสิ่งของนะคะเราจะเรียกว่า giving recommendations หรือว่า recommending ก็ได้นะคะลองดูซิว่ามีสำนวนอะไรบ้างที่เราจะใช้ในการนี้นะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะคะใช้ why don't you ได้เหมือนกันนะคะ why don't you try the fish cake แต่ตรงนี้ไม่ใช่การแนะนำให้ทำอะไรแล้วจะเป็นการเสนอแนะหรือว่าแนะนำอาหารนะคะแนะนำอาหารก็คือให้ลองรับประทานทอดมันนะคะ fish cake ก็คือทอดมันนะคะใช้สำนวน why don't you แล้วก็ตามด้วยทำไมคะ verb ที่ไม่ผันเหมือนกันนะคะประโยคนี้เราใช้ verb recommend เลยนะคะก็คือบอกว่าฉันขอแนะนำนะคะภัตตาคารอาหารไทยซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมของคุณนะคะ I recommend a Thai restaurant near your hotel อันนี้ก็จะเป็นการใช้ verb recommend กับ would นะคะ apostrophe d ตรงนั้นก็คือ would นะคะนะมาจาก wouldลายมือไม่ค่อยสวยนิดนึงนะคะ would ตามด้วย recommend นะคะแล้วก็เวลาพูดจริงๆเนี่ยเขาก็มาจะย่อนะคะเป็น apostrophe d นะคะก็เป็น I recommend a Thai restaurant นะคะอีกสำนวนหนึ่งที่ใช้ได้นะคะก็คือ perhaps you like ค่ะ apostrophe d ตรงนี้ก็มาจาก would เช่นเดียวกันนะคะพูดในทำนองแนะนำนะคะว่าบางทีเธออาจจะชอบอาหารจานนี้นะในที่นี้ก็คือ crispy noodles นะคะ crispy noodles นี่พอจำกันได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรนะคะอันนี้จะหมายถึงหมี่กรอบนะคะหมี่กรอบก็คือในที่นี้เขาแนะนำอาหารเหมือนกันอีกสำนวนหนึ่งอันนี้สั้นๆนะคะ how about แต่สังเกตว่าจะต้องมีเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคด้วยนะคะอันนี้เขาเสนอแนะว่า how about a cup of tea ชาเขียวสักถ้วยไหมนะคะซึ่งเวลาเราใช้ how about เนี่ยจะอาจจะต่างจากสำนวนอื่นนิดนึงเนื่องจากว่าเราจะไม่ค่อย เริ่มต้นบทสนทนานะคะด้วยสำนวนนี้นะคะไม่ใช่อยู่พูดขึ้นมาเลยนะคะว่า how about ปกติเนี่ยเขามักจะมีการพูดคุยสนทนาอะไรกันมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเสนอแนะว่าอ๋อ how aboutอะไรนะคะ How about ก็จะตามด้วยกลุ่มคำนามก็ได้หรือจริงๆถ้าเป็นคำกริยานะคะก็จะเป็นคำกริยาที่อยู่ในรูป verb ing นะคะแต่ในที่นี้เป็นใช้กลุ่มคำนามก็คือสามารถจะใช้เป็นกลุ่มคำนามต่อท้าย How about ได้เลยนะคะในการเสนอแนะหรือแนะนำนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะปกติถ้าเราใช้ giving recommendations ในการเสนอแนะหรือแนะนำเนี่ยเรามักจะเป็นการแนะนำสิ่งของหรืออะไรที่เราคิดว่าดีนะคะก็เป็นมักจะเป็นสิ่งที่คนพูดเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์มาแล้วนะคะหรือถ้าใครนึกถึงสมัยที่เราไปเรียนต่อกันนะคะเวลาไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจจะต้องมีการเขียนจดหมายนะที่เราบางทีเราก็จะเรียกกันพูดภาษาพูดนะคะว่าจดหมาย recommend นะคะก็คือ letter of recommendation คือคำนี้เองนะคะคำเดียวกันนี้แหละ recommendation คืออันนั้นจะเป็นการแนะนำคนแนะนำบุคคลนะคะว่าคนนี้มีคุณสมบัติดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเหมาะสมที่จะไปเรียนต่ออย่างไรคือจดหมายลักษณะนี้ก็มักจะเป็นการจะ เราก็มักจะให้อาจารย์ที่อาจจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือที่คุ้นเคยกับเราเป็นคนเขียนให้นะคะอันนั้นก็คือเป็นการแนะนำคนนะคะแต่ที่เรากล่าวกันในที่นี้นั้นเป็นการแนะนำสิ่งของหรือสถานที่นะคะที่เราคิดว่าดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะ let's practice นะคะเป็นการฝึกปฏิบัตินะคะลองใช้ความรู้ในหน่วยที่10 11และ12นะคะลองทำแบบฝึกหัดซึ่งมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบที่เราได้ทำกันโอเคนะคะมีทั้งหมด6ข้อครูจะเริ่มที่ข้อ1นะคะเดี๋ยวลองอ่านโจทย์ไปด้วยกันนะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆระหว่าง A กับ B A พูดว่านะคะ Oh I like this ring how much is it B ตอบว่า 5,500 madam it's too expensive can I have it for 5,000 and there's already a 10% discount because it's our sales season
2: นักศึกษาลองดูนะคะว่าในช่องว่างที่เว้นไว้นะคะ B ควรจะพูดอะไรข้อ1 นะคะ
1: I don't think you can buy cheaper one than ours at any other shop. Number 2 I'm sorry madam, it's made of gold. Number 3 There are cheaper ones too. Number 4 Can you take a cheaper one madam? Number 5Don't you think it's worth buying, madam?
2: นักศึกษาลองดูนะคะว่าในข้อ1ถึงข้อ5ข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคะสำหรับบทสนทนานี้โอเคนะคะข้อที่ถูกก็คือหมายเลข2นะคะ I'm sorry, madam, it's made of gold.ถ้าทำความเข้าใจคร่าวๆนะคะเป็นการบทสนทนานี้เกิดขึ้นในบริบทของการซื้อของนะคะมีการต่อรองนะคะลูกค้าคือ A นะคะพูดว่าตัวเองชอบเริงก็คือแหวนวงนี้มากถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะขายตอบว่า 5,500 madam 5,500 บาทนะคะลูกค้ารู้สึกว่าแพงจังเลยซึ่งภาษาอังกฤษสามารถพูดได้เลยนะคะว่า it's too expensive คือแพงมากเหลือเกินนะคะ can I have it for 5,000 มีการต่อรองราคานะตรงนี้นะคะด้วยการขอว่าฉันขอซื้อในราคา 5,000 บาทได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นผู้ขายนะคะควรจะแสดงความสุภาพด้วยการปฏิเสธนะคะแบบสุภาพมากๆเลยคือ I'm sorry madam นะคะบอกว่าขอโทษจริงๆนะคะ It's made of gold แหวนวงนี้ทำมาจากทองนะคะแล้วก็ยังอธิบายเหตุผลต่อไปนะคะด้วยการบอกว่า There's already a 10% discountมันได้ลดราคาแล้วนะคะ 10% เพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นฤดูการลดราคาของเราซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้ว่า it's our sales season นะคะซึ่งหมายถึงในช่วงฤดูการลดราคาข้ออื่นๆนะคะข้อ1ดูจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะเวลาที่เราลูกค้าต่อรองราคาแล้วเราบอกว่า I don't think you can buy cheaper one than ours at any other shop เราฉันไม่คิดว่าคุณจะซื้อแหวนที่ถูกกว่าของเรานะคะในร้านอื่นๆซึ่งอันนี้ไม่ค่อยสุภาพนะคะข้อ3เนี่ย there are cheaper ones too คือมีแหวนหรือมีแหวนวงอื่นๆที่ถูกกว่าซึ่งลักษณะการตอบแบบนี้อาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดีนะคะก็คือเหมือนกับเราพยายามแนะนำให้ซื้อแหวนในราคาที่ถูกกว่าในแบบอื่นๆส่วนข้อ4นะคะ can you take a cheaper oneMadam อันนี้คือกำลังขอร้องนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยเลือกหรือไปซื้อนะคะหรือซื้อในวงที่ถูกกว่าซึ่งก็อาจจะฟังไม่ค่อยสุภาพในขณะที่ข้อสุดท้ายนะคะ Don't you think it's worth buying madam มีลักษณะของการ Don't you think คุณไม่คิดหรอว่า it's worth buying แหวนวงนี้เนี่ยมันสมควรที่จะซื้อซึ่งลักษณะการพูดแบบนี้ก็ฟังดูแล้วไม่ค่อยสุภาพนะคะสำหรับการให้บริการลูกค้าโอเคนะคะครูมีสำนวนที่เกี่ยวกับ bargaining นะคะหรือการต่อรองราคาที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับพวกเราในการที่จะใช้สำหรับการสอบแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยด้านซ้ายมือของนักศึกษานะคะจะเป็น expressionsFor bargaining นะคะก็คือเป็นประโยคที่เราจะสามารถนำไปใช้ได้เวลาที่เราต้องการขอต่อรองราคาโดยปกติแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นประโยคด้วยการบอกได้เลยว่าสินค้าชิ้นนั้นแพงเกินไปซึ่งภาษาอังกฤษใช้ได้ว่า that's too expensive นะคะจากนั้นเราค่อยตามด้วยคำขอร้องว่าขอฉันลดราคาได้ไหมนะคะโดยเราอาจจะพูดว่าCan I have it for นะคะ Can I have it for แล้วตามด้วยราคาที่เราคิดว่ามันควรจะ เราในฐานะผู้ซื้อเนี่ยจะรับได้หรือสมเหตุสมผลนะคะหรือเราอาจจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการขอร้องว่า Can you give me a discount? Can you give me a discount? แปลว่าช่วยลดราคาหน่อยได้ไหมคะโดยที่เราไม่ได้บอกนะคะว่าเราต้องการซื้อในราคาเท่าไหร่นะคะนอกจากการบอกว่าสินค้าแพงเกินไปเราสามารถบอกได้นะคะว่าราคาสินค้าเนี่ยดูไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลซึ่งเราสามารถใช้ expression หรือประโยคไหนก็ได้นะคะเราอาจจะพูดว่า that price is unreasonable ซึ่งก็เหมือนกับประโยคข้างล่างนะคะความหมายเดียวกันเลยนักศึกษาสามารถพูดนะคะหรือเขียนประโยคว่า that price is not reasonable นะคะความหมายเดียวกันโดยผู้ตอบเองนะคะการ respond กับการ bargain คือการตอบต่อการที่คนมาต่อรองสินค้าเราอาจจะตอบว่าในกรณีที่เราสามารถลดได้นะคะเราก็พูดได้เลยว่า all right หรือพูดสั้นๆว่า okay นะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะลดราคาได้นะคะการตอบอย่างสุภาพเนี่ยควรจะขึ้นต้นด้วยประโยคนะคะหรือคำว่า sorry หรือ I am sorry หรือ I'm sorry ก็ได้นะคะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมไปนิดนึงว่า this is reasonable this ก็คือราคานี้นะคะมัน reasonable คือมันสมเหตุสมผลหรือเราอาจจะใช้ว่า this is a reasonable priceถ้านักศึกษาสังเกตนะคะในประโยคที่2เนี่ยครูจะมีคำว่า a แล้วก็คำว่า price หน้าคำว่า reasonable ซึ่งทั้งหมดยังถือว่าเป็นคำนามนะคะก็คือคำว่าราคาแล้วก็ขยายด้วย adjective คำว่า reasonable ซึ่งแปลว่าสมเหตุสมผลลองมาดูข้อต่อไปนะคะอันนี้คือโจทย์ข้อ2นะคะมีสถานการณ์ให้เรานะคะดูซิว่าในสถานการณ์ต่อไปนี้เนี่ยเราจะเลือกประโยคหรือ expression หรือสำนวนอะไรที่เหมาะสมลองดูไปด้วยกันนะคะในสถานการณ์บอกว่า Pam ตัวละครตัวที่1 นะคะ Pam has worked at a private college for almost 10 months in Thailand and is planning to return home during the summer vacationคุณแพมนะคะซึ่งทำงานอยู่ที่วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบ10เดือนนะคะคุณแพมกำลังที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงหยุดของภาคฤดูร้อนนะคะ She wants to buy winter products for her sister's family คุณแพมอยากจะซื้อwinter products ก็คือสินค้าที่เป็นประเภทจักสารนะคะไปฝากครอบครัวของพี่สาว so น้อยก็คืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะ so น้อย recommends where to buy them น้อยก็จะเป็นคนที่แนะนำว่าควรจะไปซื้อ winter products หรือสินค้าที่เป็นสินค้าจากสารได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่า what does น้อย say นะคะน้อยควรจะพูดว่ายังไงข้อหนึ่งนะคะ number oneI'm sure you have already been to Gokret Island in Nonthaburi.

It's a good idea to go to Gogret Island in Nonthaburi. โอ้มันเป็นความคิดที่ดีนะคะที่จะไปที่เกาะเกร็ดนะคะในจังหวัดนนทบุรี Number three, why don't you go to Gogret Island in Nonthaburi? There are many shops that sell them. ทำไมคุณไม่ไปเกาะเกร็ดนะคะที่นนทบุรีนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีร้านนะคะ many shops คือมีร้านหลายร้านเลยที่ sell them ที่ขาย them ในที่นี้ก็คือ wicker products ก็คือสินค้าจากสารหรือผลิตภัณฑ์จากสารนะคะในขณะที่ข้อ4 you must go to Gogret Island to look for wicker products must ถ้านักศึกษาจำได้คือการบอกว่าหรือสื่อความว่าจะต้องนะคะคุณจะต้องไปที่เกาะเกร็ดนะคะเพื่อ look for to look for คือไปมองหาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเครื่องจักสารนะคะและข้อสุดท้าย we always buy wicker products at Gogret Island don't we อันนี้เป็นการถามไปว่านะคะปกติแล้วนะคะเรามักจะซื้ อผลิตภัณฑ์จักสารที่เกาะเกร็ดไม่ใช่เหรอนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าข้อไหนควรจะเป็นประโยคที่น้อย recommends นะคะแนะนำให้เพื่อนก็คือคุณแพมน่าจะเป็นประโยคที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้คำตอบนะคะที่ถูกต้องที่สุดก็คือ number 3นะคะ why don't you go to Gogret Island in Nonthaburi there are many shops that sell themเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการตอบหรือแบบฝึกหัดในข้อนี้ถ้านักศึกษาจำได้นะคะ giving advice ก็คือการให้คำแนะนำนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษจะมีการเขาเรียกว่า phrase นะคะหรือวลีที่ใช้ในการขึ้นต้นประโยคดังต่อไปนี้นะคะเช่นเราอาจจะเวลาที่เราต้องการแนะนำนะคะเราสามารถขึ้นต้นประโยคด้วย I think you should หรือ why don't you หรือ you should หรือแม้แต่จะสามารถใช้คำว่าประโยคว่าPerhaps you had better แล้วตามด้วยจุดๆๆยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่าง why don't you นะคะสามารถตามด้วย verb ได้เลยนะคะและเป็น verb ในช่องที่1ด้วยเช่นตัวอย่างของครูคือ why don't you adjust your study plan why don't you adjust your study plan ทำไมคุณไม่ลองปรับแผนการศึกษาดูนะคะซึ่งเป็นถ้านักศึกษาสังเกตนะคะ adjust เป็น verb ช่องที่1ตามนะคะตามสำนวน why don't you ได้เลยเช่นเดียวกับ I think you should และ perhaps you had better ทั้ง3สำนวนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูพูดไปนะคะก็สามารถตามด้วย verb ช่องที่1ได้เลยเช่นกันสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นเราอาจจะแนะนำเพื่อนหรืออาจจะพูดว่าI think you should attend the tutorial. I think you should attend the tutorial. คือเพื่อนอาจจะเรียนไม่ค่อยดีนะคะคะแนนสอบออกมาไม่ดีเราก็เลยแนะนำว่าฉันคิดว่าคุณควรจะเข้าเรียนพิเศษนะคะหรือติวคำว่า attend สำนวน attend the tutorial ก็คือการเข้าติวข้อ3นะคะอันนี้ไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนเมื่อสักครู่นี้2ข้อแรกนะคะลองดูนะคะในประโยคของคำถามแซมนะคะมีสถานการณ์อีกแล้ว Sam is wearing a new pair of jeans นะคะแซมเนี่ยเป็นได้ทั้งชื่อผู้หญิงแล้วก็ชื่อผู้ชายนะคะแซมก็ทำอะไร Sam is wearing ก็คือสวมกางเกงยีนนะ pair of jeans ก็คือกางเกงยีนตัวใหม่นะคะ Dow เพื่อนของแซมนะคะ Dow gives her a compliment สำนวนgive someone a compliment ก็คือชมนะคะดาวเนี่ยชมเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นคำถามคือ what does Dow or what does she say what does she say she ก็คือดาวอันดาวควรจะพูดว่าอะไรนะคะเมื่อเห็นเพื่อนใส่กางเกงยีนตัวใหม่ลองดูนะคะ number 1 when did you buy those beautiful jeans คุณซื้อกางเกงยีนตัวสวยตัวนี้เมื่อไหร่นะคะ

Number two บอกว่า these must be a new pair of jeans โออันนี้มันจะต้องเป็นกางเกงยีนตัวใหม่แน่นอนอันนี้คือประโยคความหมายของประโยคที่สองนะคะแล้วในประโยคที่สามพูดว่า you really look charming wearing those jeans คุณดูแบบcharming ก็คือคุณดูมีเสน่ห์มากเลยนะคะเวลาที่สวมกางเกงยีนตัวนี้และ number 4บอกว่า I think these jeans match the t-shirt you're wearing คนพูดดาวพูดว่าโอ้ฉันคิดว่ากางเกงยีนตัวนี้นะคะเข้ากันได้กับเสื้อ t-shirt ก็คือเสื้อยืดที่คุณกำลังสวมและข้อสุดท้ายนะคะ Oh are you wearing a new pair of jeans อันนี้เป็นประโยคคำถามว่าโอ้คุณสวมกางเกงยีนตัวใหม่ใช่ไหมลองดูนะคะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนน่าจะเป็นข้อที่ถูกที่สุดสำหรับคำถามในข้อนี้โอเคนะคะเราเฉลยที่ข้อ3นะคะสำหรับข้อนี้ You really look charming ท่านสำนวนนี้นักศึกษาสามารถจำไว้ใช้ได้เลยนะคะ You look You really look คือคุณดูแล้วก็จุดๆๆๆนะคะแล้วก็ตามด้วย adjective เพราะฉะนั้นตอนนี้เราชมแน่นอนว่าโอเคคุณดูชมเพื่อนเลยนะคะว่าคุณดูแล้วมีเสน่ห์มากอธิบายต่อว่ามีเสน่ห์ในแง่ไหนก็คือพูดว่า wearing those jeans นักศึกษาอาจจะมีข้อสงสัยนิดหน่อยว่าทำไมบางครั้งครูใช้คำว่า these jeans หรือครูใช้คำว่า a pair of jeansแต่สังเกตนะคะที่คำว่า jeans หรือ jeans นะคะคุณใส่ s ตลอดเพราะว่าเมื่อเป็นกางเกงนะคะกางเกงคือมันจะมี2ขาใช่ไหมคะงั้นถึงมันจะเป็นตัวเดียวนะคะแต่เราจะนับว่ากางเกงตัวนั้นเนี่ยมี2ขาแล้วในภาษาอังกฤษเราจะใช้ s เสมอนะคะหลังเวลาที่เราพูดถึงกางเกงนะคะโอเคนะคะลองดูว่าเวลาที่เราจะ compliment หรือ complimenting ก็คือการชมคนอื่นเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าอะไรบ้างนะคะแล้วเราควรจะต้องมีมารยาทในการตอบคำชมได้อย่างไรบ้างนะคะโอเคในประโยคแรกของครูซึ่งเหมือนกับข้อ3เมื่อสักครู่ที่เราได้ลองฝึกกันไปนะคะเราสามารถเริ่มประโยคด้วย you look นะคะ you lookแล้วตามด้วย adjective นะคะเช่นคำว่า nice คำว่า smart และถ้าเราต้องการเน้นว่าโอเคแบบมันจริงๆเลยมันดูดีจริงๆเลยหรือมันดูเท่จริงๆเลยเราแค่ใส่หรือเติม adverb คำว่า very เข้าไปนั้นก็จะกลายเป็น you look very nice นะคะหรือ you look really very ก็ได้ very smart นะคะโอ้คุณดูเท่มากจริงๆถ้าไม่อยากขึ้นต้นด้วย you look ซึ่งถ้าใช้ you look แปลว่าเราเน้นว่าเราชมคนคนนั้นนะคะแต่ถ้าเราอาจจะอยากชมของสิ่งนั้นเราอาจจะขึ้นต้นด้วย that's ก็ได้นะคะแล้วตามด้วยคำนามที่ขยายด้วย adjective เช่นถ้าเราต้องการชมว่าเสื้อตัวใหม่เสื้อโค้ทนะคะของเพื่อนเนี่ยแบบสวยจังเลยหรือเท่จังเลยนะคะเราสามารถพูดได้ว่า that'sa nice หรือ a very nice coat หรือ that's a very smart coat นักศึกษาสังเกตนะคะว่าคำว่า smart เมื่อกี้ใช้กับคนนะคะsmart ก็ใช้กับของใช้กับเสื้อผ้าได้ด้วยการสื่อความหมายไม่ได้แปลว่า smart นะคะปกติเราอาจจะรู้จักคำว่า smart ในความหมายว่าฉลาดนะคะclever หรือ intelligent แต่เวลาที่เราใช้กับคนหรือใช้กับเสื้อผ้าเนี่ยมันจะแปลเป็นไทยน่าจะตรงกับคำว่าเจ๋งนะคะหรือมันโอ้มันดูเจ๋งมากเลยนะคะ it's very smart นะคะนอกจากนั้นนะคะอาจจะสลับตำแหน่งนิดนึงเช่นเมื่อกี้เราพูดว่า this is หรือ this is these are very smart coat เราอาจจะสลับตำแหน่งด้วยการเอาสิ่งที่เราชมนะคะในกรณีนี้ก็คือเสื้อโค้ทเนี่ยขึ้นมาไว้ในตำแหน่งต้นหรือ subject ของประโยคนะคะแล้วก็ตามด้วย verb search แปลว่าเสื้อโค้ทตัวนี้มันเหมาะกับคุณแล้วเหมาะยังไงเหมาะมากๆเลยเหมาะสมอย่างมากเราก็อาจจะขยายความต่อด้วย adverb นะคะก็คือคำว่า very well เพราะ this coat
suits you very well คือเราชมว่าเสื้อตัวนี้มันเหมาะกับคุณมากๆนะคะหรือเราอาจจะขึ้นเป็นต้นด้วย WH word นะคะด้วยการพูดว่า what a charming dress หรือ what a charming coat ก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนลักษณะกึ่งอุทานกึ่งชมนะคะว่าโอ้มันช่างเป็นชุดที่สวยจังเลยหรือมีดูแล้วมีเสน่ห์จังเลยท่านคนที่ได้รับชมแน่นอนนะคะว่าเราจะต้องตอบขอบคุณในภาษาอังกฤษก็คือ thank you หรือถ้าเพื่อนสนิทกันมากๆสั้นๆ thanks หรือสำนวน thanks a bunch ก็ได้คือโอ้ขอบคุณมากนะคะแต่ปกติคนไทยนะคะเวลาตอบ complimenting เนี่ยมักจะตอบว่าโอ้ฉันคิดว่ามันไม่สวยคือตอบในลักษณะที่เป็น negative ไปเลยแต่จริงๆแล้วด้วยมารยาทเมื่อมีคนชมนะคะเราต้องขอบคุณเขาเป็นอันดับแรกคือ thank you ค่ะลองดูในข้อถัดไปนะคะ number 4อันนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆระหว่าง A กับ B นะคะ A พูดว่าอะไรก็ไม่รู้ blank นะคะ blah blah blah เราไม่รู้เลย B ตอบว่า that's a good ideathat's a good idea แปลว่าโอเคนั่น that ก็คือสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยช่างเป็นความคิดที่ดีฉะนั้นสิ่งที่ A พูดน่าจะต้องเป็นเรื่องดีๆนะคะลองดูว่าข้อหนึ่ง number 1บอกว่า do you enjoy listening to music คุณชอบฟังเพลงใช่ไหมข้อ2นะคะ I would suggest we go joggingฉันแนะนำว่าเราควรจะไปวิ่งเหยาะๆกันนะคะ jogging number 3 what do you think of this song คุณคิดยังไงเกี่ยวกับเพลงนี้ number 4 would you prefer to look after birds or hamsters คุณอยากจะดูแล birds คือนกหรือหนู hamster และ number 5 นะคะ oh whatA long list of food นะคะ Oh, what's a long list of food? Oh, มันช่างเป็นรายการอาหารที่ยาวจังเลยเพราะฉะนั้นครูคิดว่าข้อนี้ไม่ยากนะคะนักศึกษาเลือกข้ออะไรกันคะคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะก็คือ number 2นะคะ I would suggest we go jogging หรือพูดสั้นๆ I'd suggest we go jogging ฉันคิดว่าฉันแนะนำว่าเราควรจะไปวิ่ง jogging วิ่งเหยาะๆนะคะเพื่อนก็เลยตอบว่าโอเค that's a good idea ข้ออื่นๆเนี่ยเป็นบริบทหรือสิ่งที่ดูจะ irrelevant คือไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประโยคคำตอบเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามี expression หรือสำนวนอะไรที่จะเป็นประโยชน์บ้างในการที่เราจะ suggestions หรือ recommendations ก็คือการแนะนำโดยมากแล้ว suggestion แนะนำที่อาจจะที่บอกให้คนอื่นทำอะไรนะคะแต่ recommendations จะมีความหนักเข้าไปอีกนิดนึงว่าที่เรา recommend ใครแปลว่าคนคนนั้นน่าจะต้องทำสิ่งที่ได้รับการ recommend หรือได้รับการแนะนำลองดูนะคะเวลาที่เราจะขอคำแนะนำ asking for ก็คือการขอคำแนะนำเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอะไรนะคะ what do you suggest สั้นๆ what do you suggest คุณจะแนะนำฉันว่าอะไรนะคะ suggest เป็น verb นะคะ suggest เป็น verb ในขณะที่ suggestion เป็นคำนามนะคะฉะนั้นเวลาคนถูกถามอาจจะตอบนะคะถ้าจำได้เมื่อสักครู่เราเจอแล้วคือการ giving advice เราสามารถขึ้นต้นประโยคได้เลยว่า I think you should หรืออาจจะพูดว่า I'd suggest หรือเต็มๆก็คือ I would suggest หรือแม้แต่สามารถใช้คำว่า I recommend that ก็ได้แต่ว่านักศึกษาสังเกตนิดนึงนะคะว่าเมื่อเราใช้ suggest เช่นกรณีของข้อการตอบในประโยคที่2 I would suggest นะคะกับ I recommend ทั้งสองจะตามด้วย that clause นะคะคำว่า that clause หมายความว่ามี that แล้วก็ตามด้วยประโยคคำว่าประโยคหรือ sentence ก็คือต้องมีประธานท่านสังเกตดีๆนะคะถ้าเขาพูดว่า I recommend that you start eating healthy food
I recommend that you start

eating healthy food ฉันแนะนำว่าคุณควรจะเริ่มนะคะรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ that you ก็คือประธาน start eating ก็คือ verb นะคะเริ่มรับประทานและมีกรรมหรือ object มารองรับก็คือ healthy food ก็คืออาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าย้อนกลับไปในประโยคแรกนะคะ giving suggestions I think you should สามารถตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งได้เลยนะคะเช่นในประโยคนี้บอกว่า I think you should see a doctorแปลว่าดูแล้วเพื่อนเราอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีเลย You should see a doctor สำนวน see a doctor ก็คือไปพบแพทย์นะคะโอเคลองดูอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราต้องการจะแนะนำเกี่ยวกับสถานที่นะคะ suggesting a place แนะนำเกี่ยวกับสถานที่คนถามอาจจะถามว่า Where do you suggest that I meet you? Whereนะคะ where ถ้าจำ wh word คำนี้ได้รู้เลยว่าผู้ถามต้องการคำตอบที่เกี่ยวกับสถานที่ฉะนั้นผู้ถามถามว่า where do you suggest that I meet you คุณจะแนะนำให้ฉันไปพบคุณได้ที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบนะคะเราอาจจะตอบด้วยการขึ้นต้นประโยคด้วย wh word ซึ่งคำว่า how ถือเป็นหนึ่งใน wh word นะคะถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยตัวอักษร h นะคะฉะนั้นเราแนะนำด้วยการขึ้นต้นประโยคว่า how about แล้วตามด้วยสถานที่ได้เลยเช่นในตัวอย่างของครูเนี่ยบอกว่า how about big cเจอกันที่ Big C ดีไหมนะคะความหมายจะอยู่ประมาณนี้นะคะหรือ How about at Central Department Store หรือไปเจอกันที่ Central How about at แล้วก็ตามด้วยชื่อสถานที่นั้นและสุดท้ายนะคะถ้าเราต้องการแนะนำหรือ suggesting time หรือ suggesting the time คือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเวลาเนี่ยเราสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาโดยการใช้ประโยคว่า What time นะคะ What time should I arrived นะคะกี่โมงที่ฉันควรจะมาถึงหันเวลาที่เราตอบว่ากี่โมงกี่โมงเราใช้โครงสร้างคล้ายๆกับเมื่อกี้ได้เลยนะคะที่เป็นการแนะนำเกี่ยวกับสถานที่คือขึ้นต้นด้วย How about นะคะ How about แล้วก็ตามด้วยเวลาเช่นเราพูดว่า How about 7 o'clock tonight How about 7 o'clock tonight แปลว่าสักทุ่มหนึ่งเป็นไงคืนนี้เจอกันโอเคค่ะในข้อถัดไป number 5นะคะเป็น short conversation อีกแล้ว between A and B นะคะ A พูดว่า oh นะคะ oh เวลาเห็น oh เนี่ยแสดงว่าเป็นการอุทานนะคะเป็น exclamation คือการแสดงความตกใจหรืออุทานอุทานในกรณีนี้ A บอกว่า oh look at those earringsใส่เครื่องหมายตกใจอู้ดูสิตุ้มหูคู่นั้นนะคะ those earringswhat are they made of นะคะแล้วถามต่อไปว่าแล้วตุ้มหูคู่นั้นนักศึกษาสังเกตนะคะว่าครูใช้ s อีกแล้วนะคะคล้ายๆกับ jeans earrings คือปกติเราจะไม่ใส่ตุ้มหู1คู่เดี๋ยวขอโทษค่ะไม่ใส่ตุ้มหู1ข้างเราจะใส่เป็นคู่ยกเว้นในบางวัฒนธรรมนะคะเช่นในวัฒนธรรมตะวันตกเราจะมีการใส่ตุ้มหู1คู่สำหรับการที่จะแสดงบอกให้ทุกคนรู้หนึ่งข้างขอโทษค่ะโดยเฉพาะข้างซ้ายนะคะเพื่อจะบอกว่าหรือเป็นสัญลักษณ์หรือ signify ว่าเราเป็นเกย์นะคะก็จะมีบางวัฒนธรรมซึ่งนักศึกษาลองไปหาข้อมูลเองแต่ปกติแล้วคนทั่วไปจะใส่ตุ้มหูเป็นคู่เพราะฉะนั้นคำว่า earring หรือคำว่า jeans นะคะเรามักจะพบ s นะคะด้วยเสมอหันเมื่อถามว่า what areThey made of. They ก็คือ earrings. ตุ้มหูนั้นทำมาจากอะไรนะคะ B ควรจะตอบว่าอะไรซึ่งข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะ Number one. They are produced in Phuket. ตุ้มหูนะคะผลิตขึ้นในจังหวัดภูเก็ต Number two. They are made of pearl. They are made of pearl. ก็คือตุ้มหูทำมาจากไข่มุกนะคะและ Number three.They are imported from Malaysia. ตุ้มหูคู่นี้imported นะคะ imported ก็คือนำเข้านะคะมาจากประเทศมาเลเซียนะคะ
Number four, they are handmade earrings. They are handmade earrings. ก็แปลว่าตุ้มหูเนี้ยทำด้วยมือ handmade นะคะทำด้วยมือและ number five, they must be real silver. ตุ้มหูคู่นี้น่าจะเป็นเงินแท้เพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะเป็นข้อไหนคะนักศึกษาลองดูนะคะค่ะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือ number two they are made of ครูอยากให้นักศึกษาสังเกตนะคะเมื่อประโยคคำถามใช้ made of นะคะปกติผู้ตอบก็จะต้องตอบว่า made ofmade of คือทำมาจากอะไรเมื่ออะไรถูกทำมาจากอะไรนะคะ they are made of เรายังคงซ้ำ made of แล้วตามด้วย materials หรือวัสดุที่สิ่งนั้นทำมาจากเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือ they are made of pearl นะคะก็คือทำมาจากตุ้มหูแล้วขอให้นักศึกษาสังเกตอีกนิดนะคะในNumber 1 to number 5นะคะโครงสร้างของประโยคทั้งหมดจะอยู่ในรูป passive voice passive voice ทวนนิดนึงนะคะ passive voice ก็คือกรณีที่ประธานถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นถูกผลิตถูกทำมาจากถูกนำเข้าจากนะคะและที่4กับที่5ขอโทษนะคะ4กับ5ไม่ได้เป็น passive voice นะคะเป็นประโยคปกตินะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงเวลาที่เราจะบอกว่าอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอะไรทำมาจากอะไรนะคะก็คือเราจะยังคงใช้ made of แต่ว่าหลายๆครั้งหรือบ่อยครั้งนะคะนักศึกษาอาจจะได้ยินนะคะmade from นะคะแล้วก็ made with ซึ่ง preposition ที่ต่างกันเนี่ยก็ทำให้ในเชิงความหมายนะคะมีความต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ครูได้อธิบายในกรณีของ made of ไปแล้วซึ่งเมื่ออะไรทำมาจากอะไรนะคะสิ่งที่ทำหรือ material ที่ the object consists of สิ่งที่สิ่งนั้นทำมาจากอะไร materials นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างเช่นทำมาจากไข่มุกก็เราก็จะยังคงเห็นไข่มุกเป็นสีขาวทำมาจากเงินเราก็จะยังคงเห็นสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นสร้อยมีลักษณะของความเป็นเงินเช่นเป็นสีเงินนะคะแล้วมีลักษณะแข็งแต่เมื่อไรก็ตามที่เราใช้ made from แปลว่าจะมีการเปลี่ยนรูปร่างนะคะ material นั้นที่นำมาทำเนี่ยจะสามารถ changes its nature or transform into something else หมายความว่าเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่งเช่นในตัวอย่างประโยคของครูนะคะ what is this wine made from wine อันเนี้ยนะคะ wine ในแก้วนี้เนี่ยทำมาจากอะไรนะคะซึ่งจริงๆเนี่ย wine อันเนี้ยจะเกิดขึ้นเป็น wine ได้เขาทำมาจากสับปะรดนะคะ it's made from pineapple ซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตนะคะ pineapple ก็คือสับปะรดก็คือจะมีลักษณะสีเหลืองเป็นผลแต่เมื่อ เราใช้ made from ปั๊บ wine จากสับปะรดนั้นเปลี่ยนเป็นลักษณะน้ำนะคะเป็น liquid แล้วก็ใช้ในการดื่มนะคะอันนี้คือความหมายในเชิงของคำว่า made from นะคะส่วน made with เรามักจะใช้กับอาหารโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการอธิบายหรือพูดถึง ingredients นะคะของ ingredients ก็คือองค์ประกอบของอาหารนั้นๆหรือของเครื่องดื่ม drink นั้นๆก็ได้เช่นในประโยคที่ถามว่า what is this dessert made with ของหวานอันนี้ทำมาจากอะไรฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิบายนะคะว่าของหวานที่เราเห็นเนี่ยมี ingredients หรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างเช่น it's made with sticky rice ข้าวเหนียวนะคะทำมาจาก flour ก็คือแป้งด้วยมี palm sugar นะคะน้ำตาลนะคะแล้วก็มี coconut milkนะคะแล้วก็มีมะพร้าวด้วยซึ่งนักศึกษาน่าจะพอเดาได้ว่าของหวานที่เราพูดถึงสวีทตัวนี้คืออะไร

ัดไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ number 6 could you please tell me แล้วก็เว้นช่องว่างนะคะหันลักษณะคำถามแบบนี้เราควรที่จะเติมอะไรลงไปในช่องว่างได้บ้างนะคะลองดู number 1 how much should I pay for a ticket number 2 how much I should pay a ticket number 3 how should I pay for a ticket much number 4 how much should pay for I a ticketและ number 5 how I should pay for much a ticket ครูถ้าสังเกตครูจะไม่แปลนะคะแต่ละข้อเพราะว่าจริงๆแล้วใน number 1 to number 5มีความหมายเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือ how much นะคะก็คือ how much เท่าไหร่นะคะที่ฉันจะต้องจ่ายเงินอันนี้แปลแบบอาจจะเป็นเนยเป็นนมนิดนึง how much เท่าไหร่ที่ฉันจะต้องจ่ายค่าticket ก็คือตั๋วซึ่งจริงๆแล้วถ้าประโยคทั้งหมดก็คือช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมคะว่าดิฉันจะต้องจ่ายค่าตั๋วเท่าไหร่อันนี้คือแปลแบบน้ำพริกกะปินะคะแบบไทยๆโอเคนักศึกษาลองดูค่ะว่าในข้อนี้ข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะโอเคนะคะเฉลยข้อที่ดีที่สุดในข้อ6นะคะก็คือ number 2นะคะ how much I should pay for a ticket เดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะคะนี่เป็นลักษณะคำถามที่เราเรียกว่า indirect questions ถ้านักศึกษาจำได้นะคะก่อนที่เราจะทำ indirect questions หรือภาษาไทยก็คือคำถามที่มีลักษณะอ้อมปกติแล้วนะคะคำถามในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันที่เราเรียกว่า direct questions กับ indirect questions direct ก็คืออะไรที่ตรงไปตรงมานะคะอะไรที่เป็น indirect ก็คืออาจจะต้องมีการอ้อมนิดนึงนะคะทำไมเราต้องใช้ indirect questions เพราะว่า indirect questions เนี่ยจะ signify ก็คือแสดงให้เห็น politeness ก็คือความสุภาพในการใช้ภาษาอันสิ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าโอเคคนที่ถามเราหรือประโยคที่เราเห็นในเรื่องราวที่เราอ่านเนี่ยมันเป็น indirect question หรือ direct question ง่ายมากเลยค่ะนักศึกษาแค่สังเกตนะคะในที่เราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า introductory clauses นักศึกษาจะมองเห็น introductory clausesขึ้นต้นประโยคนะคะในประโยคคำถามที่เป็นประเภทประโยคคำถามอ้อมก็คือ indirect questions มีอะไรบ้างที่เป็น introductory clauses clauses เป็นไทยก็แปลว่าประโยคย่อยนะคะประโยคย่อยที่เป็น introductory คือการแนะนำงั้นมีอะไรบ้างเช่นเราอาจจะเจอ could you tell me blah blah blah แล้วก็เติมนะคะ do you knowนะคะก็ได้ขึ้นประโยคด้วย do you know แล้วก็ตามด้วยจุดๆๆนะคะ I was wondering หรืออาจจะมีโอกาสเห็นคำว่าประโยคว่า do you have any idea หรืออาจจะขึ้นว่า I would like to know หรือ would it be possible หรืออาจจะขึ้นว่า is there any chance มันจะมีโอกาสไหม Would it be possible มันจะเป็นไปได้ไหมเหล่านี้คือ clauses นะคะคือประโยคย่อยที่จะบอกเราว่าหรือจะ hint หรือจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อที่ตามมาข้างหลังเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เรียกว่า indirect questions ลองดูเปรียบเทียบนะคะตัวอย่างเปรียบเทียบของครูว่าเอ๊ะ indirectquestions มีที่มาที่ไปอย่างไรแน่นอนว่าปกติ indirect questions ก็จะมาจากประโยค direct questions ก่อนถ้านักศึกษาสังเกตนะคะในตารางหน้าจอสีม่วงเข้มนะคะเวลาที่เราต้องการถามตรงไปตรงมาเช่นสมมติครูอยากรู้ว่าธนาคารอยู่ที่ไหนนะคะครูจะพูดเลยว่า where is the bank
รือคนที่ไม่เคยรู้จักมสท.มาก่อนแล้วอยากจะถามว่ามสท.อยู่ที่ไหนเราอาจจะถามไปเลยว่าแบบตรงนะคะแบบ direct นะคะ Where is STLU? Where is STLU? แต่เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการเปลี่ยนประโยคคำถามตรงให้เป็นคำถามอ้อมนักศึกษาต้องใส่ introductory clauses และ clause หรือประโยคย่อยที่นิยมขึ้นต้นนะคะก็คือสำนวน do you know นะคะ do you know หรือ can you tell me can you tell me เมื่อขึ้นต้นด้วย clause แล้วตามด้วยอะไรนะคะสังเกตดีๆในสีม่วงอ่อนนะคะในตาราง indirect ของครูนะคะ wh word combo where ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสักครู่นี้ where is the bank คำว่า the bank ปรากฏนะคะหรือ appears at the end of the sentence คืออยู่ท้ายประโยคแต่เมื่อเป็น indirect คำว่า the bank จะย้ายขึ้นมาปรากฏหลัง wh word ทันทีก็คือเกิดก่อน verb to be ฉะนั้นเมื่อสร้าง indirect questions ประโยคสมบูรณ์ที่ได้ก็คือ do you know where the bank is do you know where the bank is ประธานคือ the bank แล้วตามด้วย verb to be คือ is ได้เลยนะคะลองดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งประโยคนะคะOkay, direct questions คือประโยคที่ถามแบบตรงไปตรงมาเช่นเพื่อนคนหนึ่งอาจจะถามเราว่า how long คือนานเท่าไหร่หรือใช้เวลาเท่าไหร่ how long will the quiz ก็คือการสอบย่อย take how long will the quiz take ก็คือ การสอบย่อยเนี้ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่เราต้องการให้มันสุภาพกว่านี้นะคะให้มันแบบpolite ให้มันมีความนุ่มนวลกว่านี้เราจะเลือกใช้โครงสร้างที่เรียกว่า indirect questions แทนเพราะฉะนั้นเราอาจจะขึ้นต้นประโยคด้วย do you know ก็ได้หรือ could you tell me แล้วตามด้วยนะคะ how long ยังปรากฏในตำแหน่งเดิมนะคะถ้าเราสังเกตในตาราง how long แต่มีการเคลื่อนย้าย subject ประธานนะคะของประโยคจากตำแหน่งท้ายมาอยู่ตำแหน่งก่อน will นะคะอันเราจะได้ประโยคว่า could you please หรือ could you tell me how long the quiz will take the quiz will take แทนที่ประโยคตรงนะคะ direct ถามว่า how long will the quiz takeพอเป็นอ้อมจะกลายเป็น Do you know how long the quiz will take? อันนี้เป็นโครงสร้างที่สำคัญนะคะและใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันของ Native Speakers of English นะคะแล้วก็จะปรากฏในข้อสอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูคิดว่านักศึกษาน่าจะต้องฝึกโครงสร้าง Indirect Questions ให้คล่องนะคะโดยเฉพาะเวลาที่มันต้องเปลี่ยนตำแหน่งหรือมีการเปลี่ยนตำแหน่ง subject ของประโยคเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการติวนะคะแล้วก็ลองทำ mock test ไปแล้วนะคะครูคิดว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะขอฝากประเด็นแล้วก็คำแนะนำสั้นๆนิดเดียวสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขอให้พวกเรานะคะฝึกนะคะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตลอดเวลานะคะรับรองว่าการเรียนวิชานี้ในชุดวิชานี้นะคะจะประสบความสำเร็จแน่นอนพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
10: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90%แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได้
11: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลกับโรคภัยนั้นๆนะครับผมเป็นคนนึงที่เคยเป็นโรคหัวใจนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้รับการรักษาแล้วก็สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้แล้วดังนั้นด้วยความรักและความห่วงใยของรายการสถานีสุขภาพนะครับก็อยากจะพาทุกท่านเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับกับวิทยากรของเรานายแพทย์วงศกรเหลืองพิพัฒน์อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วคนไทยของเราเนี่ยมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คนไทยเนี่ยถ้าตัวเลขนะครับที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 400,000 ราย
0: ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากเลยนะครับ
1: เป็นจำนวนที่มากครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ 20,000 รายต่อปีนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงเนี่ย2ราย
0: นะครับถือว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่ค่อนข้างมากนะครับคราวนี้วันนี้เนื่องจากรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับใครที่ติดตามรับชมรายการของเราเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได
1: ้
0: คราวนี้อยากจะถามง่ายๆเลยครับคุณหมอโรคหัวใจเนี่ยนะครับมันคืออะไรกันแน
1: ่โรคหมายถึงโรค
0: กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับ
1: ก็สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเปรียบเสมือนถนนนะครับแล้วก็ตัวเม็ดเลือดที่ขนส่งออกซิเจนเนี่ยครับ เปรียบเสมือนรถที่วิ่งบนท้องถนนนะครับทีนี้เนี่ยในสภาวะปกติเนี่ยถ้ามี2เลนถูกไหมครับก็จะวิ่งสวนไปมารถก็จะวิ่งสวนไปมานะครับแต่ว่าในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยเวลาผู้ป่วยเหล่านี้ไปออกกำลังกายนะครับร่างกายเนี่ยรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยก็จะต้องการออกซิเจนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เม็ดเลือดแดงก็จะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อขนส่งออกซิเจนนะครับทีนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่ารถยนต์เนี่ยปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ถนนเนี่ยขยายตัวไม่ได้ในผู้ป่วยที่เส้นเลือดหัวใจตีบนะครับทำให้ปริมาณของออกซิเจนที่ไปเลี้ยงปลายทางเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเลยทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นนะครับ
0: ครับคราวนี้อีกนิดนึงครับคุณหมอผมได้ยินมาว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับกับธรรมดาแบบปกติเนี่ยมันมีความต่างหรือมันมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงครับ
1: อ๋อโอเคครับก็สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยม
0: ี
1: ความคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือก็คือจะมีเส้นเลือดหัวใจที่ตีบแบบอุดตันไปเลยนะครับเกิดค่อนข้างอย่างเฉียบพลันนะครับแล้วก็การเกิดเนี่ยก็คือใช้เวลาระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับโดยจะมีความผิดปกติของหลอดเลือดนะครับในมักจะพบในผู้ป่วยที่มีพวกโรคเบาหวานที่คุมไม่ดีเป็นระยะเวลายาวนานนะครับโรคไขมันในเลือดสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการอักเสบของเส้นเลือดนะครับเกิดเป็นตะกันขึ้นเกิดเป็นตะกันขึ้นตรงบริเวณผนังหลอดเลือดนะครับแล้วก็ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยไอ้ตัวตะกันเหล่านี้ที่เราสะสมอยู่เป็นแรมปีเนี่ยผู้ป่วยบางรายเนี่ยตะกันเนี่ยก็จะหลุดออกไปแล้วก็ไปอุดเหมือนเป็นอุดเป็นแบบเป็นก้อนเลือดอย่างเงี้ยครับรวมถึงมีก้อนไขมันเนี่ยไปอุดตรงบริเวณเส้นเลือดส่วนปลายนะครับทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้นะครับก็จะมีความรุนแรงกว่า
0: ผมอยากจะรู้ว่าคนกลุ่มไหนบ้างครับที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับคนที่สูงอายุไหมหรือคนที่เป็นหนุ่มสาวก็เป็นได้ทั้งสองกลุ่มนี้ใครที่มีความเสี่ยงมากกว่ากัน
1: จริงๆอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าคือเรามักจะเข้าใจว่าโรคหัวใจเนี่ยรวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ดีเนี่ยมักจะเจอในคนที่สูงอายุนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการกินก็ดีหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเลยทำให้โรคหัวใจรวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยพบได้ในผู้ป่วยที่อายุน้อยลง
0: ครับ
1: ก็คือเดี๋ยวนี้วัยหนุ่มสาวเราก็เจอได้นะครับก็คืออายุเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกทั้งหมดว่าเราจะเป็นโรคหรือเปล่า
0: ครับ
1: จริงๆขึ้นอยู่กับคนฮะข
0: ึ้
1: นอยู่กับคนเพราะว่าอายุเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเลข
0: ครับ
1: เป็นแค่ตัวเลขถ้าผู้ป่วยถ้าแบบเป็นวัยรุ่นก็ดีแต่ว่ามีโรคประจำตัวเยอะก
0: ็
1: จะมีความเสี่ยงที่มากกว่าคนที่อายุมากแต่ว่าไม่มีโรคประจำตัวเลย
0: คราวนี้ขอเจาะลึกลงไปอีกสักนิดได้ไหมครับคุณหมอคือคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆมีความเสี่ยงมากไหม
1: อ๋อถ้าน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มี ภาวะอ้วนนะครับภาวะอ้วนโดยมีรอบเอวยิ่งมากรอบเอวยิ่งมากเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน30นะครับก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น
0: คุณหมอครับแล้วโรคนี้มันมีอาการอย่างไรครับ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแน่นหน้าอกทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะเป็นแน่นไม่ว่าจะเป็นขนาดออกแรงหรืออยู่เฉยๆก็ดีเนี่ยจะมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็จะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานบางคนเป็นถึง 20-30 นาทีได้นะครับแล้วก็บางรายเนี่ยก็จะมีร้าวไปกามสองข้างร้าวไปกามสองข้างรวมถึงอาจจะร้าวไปแขนด้านในได้นะครับหรือว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการภาวะแทรกซ้อนของตัวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็คือมีภาวะหัวใจล้มเหลว
0: ครับ
1: เช่นอาจจะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับหรือว่านอนราบไม่ได
0: ้
1: นะครับมีขาบวมอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: คืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเองก็ต้องตรวจสอบตัวเองนะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับอาจจะแยกไม่ออกระหว่างการเจ็บหน้าอกแบบปกติ
1: ครับ
0: กับโรคหัวใจนะครับคือผมเคยเห็นคุณหมอบอกว่าการเป็นโรคหัวใจที่เป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมือนมีของหนักๆมากดทับอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับ
1: ใช่ครับลักษณะส่วนใหญ่จะมักลักษณะเหมือนมีอะไรแน่นๆมากดทับ
0: นะครับ
1: ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่จำเป็นว่าผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยจะต้องเป็นแน่นๆทุกรายบางคนอาจจะไม่มีก็ได้นะคร
0: ับ
1: โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานบางครั้งเนี่ยอาการมันจะไม่ชัดเจนอาการเหมือนมันจะบดบังอาการนะครับทำให้อาการแน่นหน้าอกเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะครับ
0: ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คงที่จะไม่อยากเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรอกนะครับคราวนี้มันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างครับที่จะนำทุกคนไปถึงจุดนั้น
1: ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็เอาง่ายๆเลยก็คือมักจะเป็นจากโรคเบาหวานนะครับที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีพอนะครับโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นมาอย่างยาวนานนะครับก็คือหัวใจเนี่ยมันจะต้องบีบตัวเพื่อสู้กับความดันโลหิตที่สูงนะครับแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงนะครับถ้าคุมไม่ดีเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยตัวเส้นเลือดเนี่ยก็จะหนาตัวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวผนังนี่ก็จะตีบลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ที่ตัวร้ายอย่างนึงก็คือการสูบบุหรี่นะครับก็คือการสูบบุหรี่เนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบเนี่ยนะครับ 2-4 เท่า 2-4 เท่าที่จะมีโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีพวกโรคนอนกลนะครับหรือโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับอันนี้คือมีปัจจัย ประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็เนี่ยก็อาจจะมีพวกโรคทางพันธุกรรมนะครับทีนี้เราต้องไปสำรวจดูว่าเรามีญาติสายตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะครับหรือว่าพี่น้องก็ดีนะครับที่เป็นญาติสายตรงที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
0: คร
1: ับถ้าผู้ชายเนี่ยก็คืออยู่ที่45ปีผู้หญิง55ปีถ้าเสียชีวิตก่อนตัวเลขเนี่ยในครอบครัวโดยเฉพาะญาติสายตรงเนี่ยก็จะถือว่าคนนั้นมีความเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ค่อนข้างมาก
0: ครับคุณหมอครับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับโดยหลักการของทางคุณหมอแล้วเนี่ยจะมีวิธีการวินิจฉัยโรคนี้อย่างไรครับ
1: ก็อันดับแรกนะครับเราจะต้องเหมือนเราต้องตระหนักก่อนนะครับตระหนักก่อนว่าเราอาจจะมีภาวะนี้ดังอาการที่เราได้กล่าวไว้แล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าแน่นหน้าอกหรือมีอาการผิดปกติอะไรเนี่ยก็ควรรีบมาโรงพยาบาลนะครับสำหรับการวินิจฉัยเนี่ยเวลาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะรีบทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็จะแปลผลนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าตัวกราฟหัวใจเนี่ยคือในภาษาหมอเนี่ยเขาจะเรียกว่าตรงบริเวณของ ST segment นะครับทีนี้คือถ้าตำแหน่งไอ้ตรงเนี้ยมันยกขึ้นนะครับแสดงว่าเส้นเลือดมันอุดตัน 100% นะครับเส้นเลือดอุดตัน 100% แต่ว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยถ้าตัว ST segment เนี่ยลดลงหรือว่าไม่ได้ยกขึ้นเนี่ยก็อาจจะตีบนะครับแต่ว่าไม่ได้ตีบสัก 100% นะครับก็คือเลือดยังผ่านไปได้บางส่วนนะครับซึ่งเราก็จะมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพวกเอนไซม์หัวใจนะครับเอนไซม์หัวใจแล้วก็การตรวจอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงหรือเปล่านะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าผู้ป่วยที่มีตัวกราฟเนี่ยยกขึ้นก็คือตีบแบบ 100% เลยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่รอนะครับเราจะมักจะให้การรักษาไปเลยเพราะเป็นภาวะที่ค่อนข้างเร่งด่วน
0: ครับนี้รู้ในเรื่องของวิธีการวินิจฉัยโรคแล้วว่าแบบนี้เป็นนะครับคราวนี้อยากรู้เพิ่มเติมนะครับแนวทางหรือวิธีการรักษาของคุณหมอเนี่ยดำเนินการอะไรบ้างครับ
1: ครับก็สำหรับแนวทางการรักษานะครับก็คือเราจะมีการรักษาหลายอย่างด้วยกันนะครับเอาเริ่มจากการใช้ยาก่อนนะครับส่วนใหญ่เราจะมีให้ยาต้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดนะครับแล้วก็มีให้ยาลดไขมันนะครับในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะให้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะครับอันนี้คือการใช้ยานะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางนึงแต่ว่าในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยครับเราก็มักจะพาไปส่วนหัวใจนะครับนำผู้ป่วยไปส่วนหัวใจซึ่งเราก็จะดูฉีดสีดูว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าเส้นเลือดหัวใจตีบไม่มากนะครับสามารถลักษณะทางกายวิภาคเนี่ยสามารถทำบอลลูนได้ใส่ขวดรวดได้แล้วก็จะทำไปนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยไปกินยาต่อนะครับ
0: คุณหมอครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตนเองได้ใช่ไหมครับกับการที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยครับ
1: อ๋อจริงๆคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่ป้องกันได
0: ้
1: นะครับก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องลดพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับเช่นถ้าเป็นโรคเบาหวานหรือคนปกติก็ดีที่ยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็ควรที่จะลดอาหารที่มีระดับน้ำตาลที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำอัดลมอย่างเงี้ยนะครับควรที่จะลดลงนะครับแล้วก็กินพวกผลไม้หลากสีในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะครับ รวมถึงคือปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะติดหวาน
0: ก็ผมก็ชอบนะคุณหมอเพราะว่าเป็นรสชาติที่เราชินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วนะครับพอได้กินของหวานเนี่ยเรารู้สึกบอกว่าตัวเองมีพลังมันก็เป็นในความรู้สึกแบบนี้ดังนั้นความชอบก็เลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่รับประทานอาหารก็อาจจะเติมไปบ้างนะครับก๋วยเตี๋ยวจริงๆไม่เติมก็ได้นะคุณหมอแต่ว่าด้วยนิสัยที่ชอบอยู่แล้วก็เติมไปนิดหนึ่งนี่ครับจึงกลายเป็นพฤติกรรมที่เคยชินแล้วตอนนี้นะครับก็หลังจากที่เข้ารับการรักษาก็ต้องลดตามที่คุณหมอแนะนำเหมือนกันนะครับ
1: ก็คืออย่างเช่นเอาง่ายๆนะครับคือเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินน้อยกว่า6ช้อนชาต่อวันนะครับแต่ทีเนี้ยคืออย่างน้ำอัดลมเนี่ย1กระป๋องเนี่ยก็มีน้ำตาลประมาณ6ช้อนชาไปเรียบร้อยละนะครับ
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดผม
1: บริโภคอย่างอื่นก็จะเกิน
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ก็จะเกิน
0: ก็ต้องตัดทอนสิ่งอื่นไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าในชีวิตจริงคุณหมอคือมันไม่ได้รับประทานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะมันก็อาจจะไปบวกรวมกับผลไม้ไหมครับที่ผมทานเข้าไปมันก็อาจจะมี
1: น้
0: ำตาล
1: ส่วนใหญ่มักจะเกินครับส่วนใหญ่มักจะเกิน
0: ครับ
1: ครับ
0: คราวนี้วิธีการป้องกันอย่างอื่นนะครับนอกจากในเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมครับคุณหมอ
1: ก็อันนี้เรื่องหวานใช่ไหมครับก
0: ็
1: อาจจะมีเรื่องเรื่องของมันนะครับอาหารที่มันใช่ฮะก็ควรจะลดอาหารที่พวกมีไขมันอิ่มตัวนะคร
0: ับ
1: ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องในสัตว์หนังสัตว์พวกนี้นะครับรวมถึงพวกไขมันทรานส์เยอะ
0: ๆ
1: ที่มีไขมันทรานส์ก็อย่างเช่นพวกเนยนะครับอาหารที่เราผ่านการทอดน้ำมันซ้ำๆนะครับซึ่งอาหารที่ผ่านการทอดน้ำมันซ้ำๆเนี่ยก็จะนอกจากทำให้เส้นเลือดมันตีบแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ยังมีผลทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็ง
0: ครับผม
1: ครับควรไปบริโภคอาหารที่ทำจากไขมันไม่ค่อยอิ่มตัวเช่นไขมันไม่อิ่มตัวเช่นใช้น้ำมันพืชน้ำมันทานตะวันอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้น
0: จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเท่าที่พอที่จะบอกท่านผู้ชมได้เนี่ยอาหารทุกกลุ่มเนี่ยทานได้แต่มันจะมีในเรื่องของปริมาณที่ควรจะควบคุมใช่ไหมครับหมอคราวนี้หวานไปแล้วไขมันไปแล้วต่อไปครับคุณหมอ
1: ก็ควรลดเค็มครับ
0: ต่อไปเค็ม
1: ลดอาหารเค็มโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูง
0: ครับ
1: หรือยังไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ดีเนี่ยควรลดเค็
0: ม
1: นะครับก็คืออย่างเช่นพวกอาหารที่ปรุงสำเร็จนะครับการใส่พวกเกลือต่างๆเนี่ยเราควรที่จะชิมก่อนควรที่จะชิมก่อนนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมักจะติดนิสัยชอบปรุงให้เรียบร้อย
0: คร
1: ับก็จะใส่น้ำปลาใส่อะไรไปก็จะทำให้อาหารเนี่ยมีรสเค็มหรือมีโซเดียมเนี่ยมากกว่า
0: ครับ
1: เกณฑ์ที่เราควรจะได้
0: ร
1: ับ นะครับแล้วก็คือในคนไข้ที่กินเกลือเนี่ยเกิน1ช้อนชาต่อวันเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งตรงนี้เราจะต้องระมัดระวังนะครับ
0: คราวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหลักๆในเรื่องของอาหารนะครับที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับคราวนี้เห็นหมอพูดถึงในเรื่องของบุหรี่อยากจะให้เจาะประเด็นตรงนี้นิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยนะครับในปัจจุบันที่โดยเฉพาะผู้ชายแล้วก็กลุ่มผู้หญิงรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่กันไอ้ตัวบุหรี่เองเนี่ยมันนำไปสู่การมีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดยังไงครับ
1: คืออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับคือคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะมีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ย ในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ย 2-4 เท่านะครับคือตัวบุหรี่เนี่ยมันจะไปทำลายทั้งตัวผนังหลอดเลือดตัวเส้นเลือดเนี่ยจะไปทำลายรวมถึงพวกมีสารก่อมะเร็งอะไรต่างๆมากมายนะครับ
0: คราวนี้นอกจากบุหรี่แล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์นี่ครับพวกเหล้าพวกเบียร์หรืออาหารหมักดองต่างๆพวกนี้เป็นชนวนหรือเป็นจุดสำคัญที่เราต้องระมัดระวังหรือเปล่าครับ
1: ก็ถ้าถามว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเราไม่ควรบริโภคทีนึงในปริมาณมากนะครับเพราะว่าจะมีผลเสียทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นโรคอื่นๆด้วยที่เราจะไม่ได้กล่าวในหน้าที่นี้เนาะไม่ว่าจะเป็นโรคตับโรคเส้นเลือดสมองอะไรต่างๆ
0: นะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราก็จะมุ่งประเด็นไปที่โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นหลักนะครับทุกๆอย่างที่เรากล่าวไปในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้สำคัญและพอถึงเวลานึงที่เราจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยคุณหมอครับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยออกกำลังกายได้ไหม
1: ถ้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็คืออันนี้เป็นคำถามที่มีคนมักถามอยู่นะครับในผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยผมคิดว่าท่านในขณะที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยควรงดการออกกำลังกายไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้อย่างฉับพลันนะครับควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยท่านก็จะเป็นคนกำหนดการออกกำลังกายเช่นอาจจะค่อยๆลุกเดินจากเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: แล้วก็มีการติดตามไม่ว่าจะเป็นพวกสัญญาณชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีพจรความดันอย่างเงี้ยครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เขาควบคุมไว้นะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าในผู้ป่วยที่รักษาตัวเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ที่เราเน้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
0: ครับ
1: นะครับ30นาทีต่อวันนะครับประมาณ5วันต่อสัปดาห
0: ์ครับผมรายการของเรานะครับเป็นรายการที่ห่วงใยทุกท่านรักทุกท่านนะครับคราวนี้คุณหมอครับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อพบอาการแล้วเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
1: พบอาการอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะก็คือทั้งไม่ว่าจะเป็นแน่นหน้าอกก็ดีหรือว่ามีอาการเหนื่อยที่หรืออาการต่างๆที่เป็นภาวะแทรกซ้อนก็ดีเนี่ยควรรีบมาพบแพทย
0: ์
1: ครับหรือว่าถ้าทำพวกกิจกรรมต่างๆอยู่ไม่ว่าจะขับรถ
0: ครับผม
1: ขับรถก็ดีหรือว่าทำอะไรอยู่เนี่ยควรจะหยุด
0: ครับ
1: นะครับเช่นถ้าผู้ป่วยขับรถอยู่ก็ควรที่จะแวะปั๊มน้ำมันหรือว่าหาที่จอดข้างทางนะครับแล้วก็ควรโทรสายด่วนหรือตามญาติมารับสายด่วนก็อย่างเช่น1669นะครับ1669ก็เขาก็จะมีรถพยาบาลรีบมารับจากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับ
0: ในบางสถานการณ์นะครับพอเราอยู่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวได้คนที่อยู่รอบข้างคนจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนเนี่ยวิธีการของเขาเนี่ยควรจะช่วยเหลืออย่างไรครับคุณหมอ
1: ควรจะช่วยเหลืออย่างไรถ้าคนที่อยู่รอบข้างนี่ก็ควรนำผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดใช่ครับ
0: คุณหมอครับแล้วการป้องกันตัวในปัจจัยอื่นๆมีอะไรบ้างครับ
1: ครับก็อย่างเช่นลดความเครียดนะครับแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีโรคนอนกลนะครับหรือโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยเราก็ควรให้ผู้ป่วยเนี่ยไปใส่เครื่องแรงดันบวกนะครับอัดอากาศหรือเราเรียกว่าเครื่อง CPAP
0: ครับผม
1: นะครับซึ่งเครื่องนี้จะช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนได้อย่างสบายขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการนอนหลับนะครับรวมถึงลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากพวกภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับแล้วก็ลดพวกอัตราการตายได้ด้วยนะครับในเครื่องนี
0: ้ครับทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับห่วงใยตัวเองดูแลตัวเองรักษาสุขภาพของตนเองนะครับสุดท้ายนี้ครับคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างครับเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยครับ
1: ครับก็สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยเป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็เป็นภาวะเร่งด่วนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความตระหนักนะครับไม่ว่าจะมีอาการที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นแน่นหน้าอกนะครับทางด้านซ้ายหรือว่ามีอาการที่ร้าวไปกรามทั้งสองข้างหรือแขนด้านในก็ดีหรือมีอาการที่เหนื่อยมากขึ้นเนี่ยควรที่จะรีบมาพบแพทย์นะครับเพราะว่าทุกนาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันหมายถึงกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายไปนะครับแล้วก็พอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ก็จะรีบทำการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาต่อไปนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องป้องกันตัวเองอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือลดอาหารหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ควบคุมการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยให้อยู่ แบบให้ปกติไม่ว่าจะเป็นการลดเครียดการออกกำลังกายการกินอาหารอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับให้บาลานซ์กันนะครับ

ำหรับการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันก็ดีเนี่ยนะครับควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับอย่างเช่นในผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลในช่วงแรกเนี่ยครับหลังจากที่พ้นจากภาวะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะเริ่มพาเดินลงเตียง

0: ุณหมอมักจะเริ่มให้มีการออกกำลังกายนะครับแบบแอโรบิกคำว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็อย่างเช่นการเดินเร็วนะครับรวมถึงการวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆนะครับการปั่นจักรยานการว่ายน้ำนะครับรวมถึงการเล่นโยคะต่างๆนะครับเป็นต้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องใช้ความรุนแรงหรือว่ามีทำให้หัวใจที่ต้องเต้นในอัตราที่ค่อนข้างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเช่นการเล่นบาสเกตบอลหรือว่าการทำอะไรที่ค่อนข้างหนักอย่างเงี้ยนะครับครับผมแล้วก็สำหรับนอกจากนี้เนี่ยนะครับผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับควรที่จะลดความเครียดนะครับโดยหาอาจจะเป็นงานอดิเรกที่ตัวเองชอบทำนะครับการนั่งสมาธิทุกวันนะครับหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนที่รักหรือคนในครอบครัวนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยผมขออนุญาตฝากท่านผู้ชมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะครับหลักๆ ก็คือเดี๋ยวมี3อย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นก็คือลดอาหารหวานนะครับหวาน2อาหารมันนะครับ3อาหารเค็มนะครับคำว่าอาหารหวานเนี่ยก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยลดพวกเครื่องดื่มที่เป็นพวกน้ำอัดลมนะครับรวมถึงน้ำหวานๆต่างๆนะครับรับประทานผักผลไม้หลากสีนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของอาหารมันเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์นะครับหรือพวกหนังสัตว์อาหารที่มีไขมันทรานไม่ว่าจะเป็นพวกเนยหรือว่าอาหารที่มีการทอดซ้ำควรบริโภคอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกหรือว่าการใช้พวกน้ำมันทานตะวันต่างๆหรือน้ำมันพืชในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการข้อที่3นะครับก็คือลดเค็มอันนี้เนี่ยการลดเค็มเนี่ยเราควรที่จะลดการบริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไส้กรอกก็ดีหรือว่าพวกแฮมเบคอนต่างๆครับรวมถึงการสร้างลักษณะนิสัยในการกินจืดนะครับมีการปรุงก่อนกินอาหารทุกครั้งนะครับเพราะว่าการที่เราไปปรุงเลยเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ชิมก่อนเนี่ยมักจะมีการใส่พวกน้ำปลาต่างๆหรือใส่เกลือต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้าไปโดยทั้งที่อาหารเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะรับประทานทุกครั้งเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีการชิมก่อนนะครับแล้วก็ปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่ได้นะครับ
1: วันนี้นะครับพวกเราก็คงจะมีความรู้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองการรักษาตนเองการป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่างๆที่พวกเราได้รับความรู้ไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เรานำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยนะครับที่อุตส่าห์มาร่วมรายการมาให้ความรู้ขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการ

0: อนเสริมให้ด้วยค่ะ
1: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
2: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
3: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
4: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
5: ทั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
7: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
8: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
9: เอ้า
8: เรียนมสทไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
10: อาจารย์สวัสดีครับ
8: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
11: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
12: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: วัสดีนักศึกษาและผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ค่ะอยู่กับอาจารย์โค้ชสวัสดีอาจารย์โค้ชค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์หญิงใหม่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะหญิงใหม่และอาจารย์โค้ชนะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อของ AI ค่ะแต่เป็น AI ที่จะเข้ามาช่วยอย่างไรค่ะในการที่เราจะออกแบบสื่อค่ะในการตลาดนะคะและเราจะทำให้เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องง่ายนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ AI จะทำยังไงค่ะอาจารย์โค้ช
1: ค่ะ
0: อาจารย์หญิงใหม่ขอเกริ่นนิดนึงค่ะว่าในเรื่องนี้นะคะเราเริ่มต้นจากทฤษฎีกันเลยดีกว่า
1: ใช่เพราะว่าทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นรากฐานของทุกอย่างใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ถ้าทฤษฎีเราแน่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกแบบอะไรไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบไหนก็จะออกงานได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะและทฤษฎีที่เราจะพูดถึงกันนะคะเป็นทฤษฎีของการสื่อสารค่ะSMCR นั่นเองค่ะโดยที่ทฤษฎีนี้นะคะจะบ่งบอกถึงกระบวนการในการสื่อสารใช่ไหมคะอาจารย์โค้ชเริ่มต้นจากตัว S คือsender ค่ะ
1: ก็คือต้องมีผู้ส่งสารก่อนเนาะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: นะคะ
0: ถ้าในเชิงการตลาดนะคะผู้ส่ง

0: สารก็จะเป็นตัวแบรนด์เองก็ตามหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นผู้ที่จะส่งสารออกไปนะคะเวลาส่งสารค่ะก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสารนั่นเองค่ะอาจารย์โค้ช
1: ก็คือเมสเซจใช่ไหมคะ
0: เมสเซจหรือเราเรียกกันว่าคอนเทนต์ค่ะในปัจจุบันนะคะซึ่งตัวสารหรือว่าตัวเมสเซจคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็จะต้องสื่อสารไปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่จะตรงอย่างไร
1: ใช่แล้วก็ในเมสเซจเนี่ยก็เรียกได้ว่าสื่อก็จะเป็นเมสเซจเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเมสเซจที่เราจะส่งไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะและในเรื่องนี้ค่ะนักศึกษาติ๊กไว้ในใจนะคะว่าเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าสื่อหรือว่าสารหรือว่าเมสเซจของเราเนี่ยมันออกมาแตกประเภทอีกมากมายใช่ไหมคะอาจารย์โค้ชเพราะว่าเวลาเราสื่อสารออกไปมันอาจจะออกมาในรูปแบบของข้อความ
1: ใช่
0: หรือมีอะไรอีกคะ
1: ภาพก็ได้
0: ภาพก็ได้
1: เสียงวิดีโอ
0: แน่นอน
1: ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเมสเซจทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะและนี่ค่ะเสียงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะทีนี้พอเรามีสารส่งออกไปแน่นอนค่ะเวลาส่งไปมันก็ต้องมีช่องทางที่จะส่ง
1: ใช
0: ่ไหมคะอาจารย์โค้ชเราจะเรียกตัวนี้ว่า channel ค่ะหรือเครื่องมือหรือมีเดียที่เราจะส่งออกไปว่าเราจะส่งผ่านสิ่งใดบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะและสุดท้ายค่ะผู้รับสารนั่นเองค่ะหรือกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าให้ติ๊กในใจค่ะหัวข้อของเราจะออกแบบสื่อในการตลาดอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: จะง่ายก็เพราะว่าเราจะใช้อะไรนะคะจันโค้ดวันนี
1: ้ AI ค่ะ
0: เราจะใช้ AI นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันก่อนค่ะว่าความหมายของการสื่อสารเป็นอย่างไรในการตลาดนะคะองค์ประกอบสำคัญนะคะในการสื่อสารการตลาดและเราจะใช้ AI ในการสร้างสคริปต์ค่ะสร้างภาพนะคะสร้างอินโฟกราฟิกและวิดีโอพร้อมไปด้วยเสียงนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้น่าจะแบบครบเนาะ
0: ครบค่ะ
1: แต่ว่าก็คือแล้วแต่นะคะว่าท่านผู้ประกอบการหรือนักศึกษาเนี่ยจะไปเลือกใช้แบบไหนเนาะบางท่านอาจจะผลิตสื่อเสียงก็ได
0: ้
1: สื่อวิดีโอก็ได้หรือว่าจะเป็นข้อความที่แบบดึงดูดความสนใจหรือว่าจะใช้ AI ในการสร้างภาพก็ได้นะคะ
0: ก็ได้หรือว่าใครอยากจะใช้ครบเลยก็ได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะค่ะอย่างแรกค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าการสื่อสารทางการตลาดนะคะในความเป็นจริงแล้วเป็นเหมือนเครื่องมือค่ะที่เราอยากจะนำสารตัวนี้ล่ะค่ะส่งไปให้กับผู้บริโภคนะคะถ้าสมัยก่อนอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือแบบดั้งเดิมค่ะอาจารย์โค้ดฟังแล้วอาจจะดูโบราณแต่ถามว่าแบบดั้งเดิมนี้ปัจจุบันก็ยังมีใช้ถึงแม้ว่าจะน้อยลง
1: ค่ะก็พวกแบบหนังสือเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: หนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรต่างๆนะคะอันนั้นก
0: ็
1: ถือว่าเป็นสื่อที่แบบดั้งเดิมเนาะ
0: ดั้งเดิมค่ะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นแบบออฟไลน์นั่นเองนะคะก็จะมีแบบบิลบอร์ดนะคะทีวีวิทยุนะคะหนังสือพิมพ์นะคะถามว่าเป็นแบบดั้งเดิมเพราะเป็นแบบออฟไลน์แต่ถามว่าปัจจุบันยังใช้ไหมก็ยังใช้อยู่นะคะแต่สิ่งที่เข้ามาค่ะและสิ่งที่เปลี่ยนโลกเลยค่ะนะคะก็คือการมีสื่อแบบดิจิทัลนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพอพูดว่าดิจิทัลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสื่อที่อยู่บนโลกออนไลน
1: ์
0: หรือเป็นสื่อที่เราใช้เทคโนโลยีมีเดียต่างๆนะคะอย่างบิลบอร์ดสมัยก่อนอาจจะเป็นแค่ภาพปัจจุบันบิลบอร์ดเคลื่อนไหวได้
1: ใช่
0: ค่ะคล้ายๆเหมือนมีทีวีจอใหญ่อยู่กลางถนนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสื่อแบบดิจิทัลนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ค่ะการออกแบบสื่ออาจารย์ขอพูดสั้นๆว่าองค์ประกอบที่เราจะออกแบบให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีข้อความซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์โค้ชจะลองพูดค่ะว่า AI ตัวไหนเข้ามาใช้ในการคิดข้อความอย่างไรให้ตรงจุดนะคะมีข้อความแล้วก็มีเลขนะคะอาจารย์โค้ช
1: ข้อความแล้วก็มีภาพค่ะ
0: มีภาพค่ะเราจะมีภาพแล้วเราก็อาจจะมีเป็นในรูปของวิดีโอนะคะหรือสื่ออินโฟกราฟิกต่างๆนะคะและแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องการที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า call to action นะคะแน่นอนว่านักการตลาดเวลาเราสื่ออะไรออกไปเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อยากให้จำได้อยากให้ซื้ออยากให้ช่วยคลิกไลค์อยากให้ subscribe หรืออยากให้แชร์นะคะซึ่งคำพูดต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้สื่อนั้นเรียกว่ามีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ปัจจัยค่ะขอเกริ่นอีกนิดว่าปัจจัยเดี๋ยวอาจารย์โค้ชจะได้ลงรายละเอียดให้เราฟังกันค่ะว่าปัจจัยที่เราต้องพิจารณาในการที่เราจะผลิตสื่อหนึ่งออกมาใช่ไหมอาจารย์โค้ชเราไม่ใช่ว่านั่งปุ๊บแล้วอยากจะคิดคำขึ้นมาหรือจะมีรูปภาพมาเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแนวทางใช่ไหมโค้ชเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างแรกค่ะเราต้องรู้ค่ะว่าผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะ
1: และเรียกได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ที่เราจะต้องวิเคราะห์ก่อนเลยว่าในการผลิตสื่อนั้นๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร
0: ถูกต้อง
1: เรากำลังจะทำเพื่อสื่อสารกับใครอยู
0: ่ใช่
1: ที่จะจงใจเนาะแล้วกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มได้ไหมคะอาจารย์หญิงใหม
0: ่มีหลายกลุ่มได้และในความเป็นจริงเนี่ยควรที่จะเจาะกลุ่มให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอย่างสมมติบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Gen Y
1: เรียกได้ว่าเหมือนต้องมีกลุ่มเป้า

0: ายหลักก่อนเน
1: า
0: ะ
1: มีกลุ่มเป้าหมาย
0: แล้วก็อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายรองหลังจากนั้นแต่ว่าถ้าหลักเนี่ยเราก็ต้องแบบเจาะไปเลยว่าถ้าเราจะ Gen Y เนาะเราก็ต้องไปศึกษาพฤติกรรมว่า Gen Y เนี่ยเขามีความชอบแบบไหนมีช่วงอายุเท่าไหร
1: ่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไง
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่า Gen Y อย่างเดียวเนี่ยก็ยังเจาะไม่พอใช่มั้ยนะโค้ช Gen Y เนี่ยเต็มไปหมดเราลองนึกภาพนะคะถ้าสมมติเราเป็นคนในอย่างเราเป็นกลุ่มใน Gen Y นะคะบอกไว้ก่อนเราเป็นกลุ่มใน Gen Y นะคะพอเรามองเพื่อนของเราในแต่ละคนค่ะมีความชอบที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อในการเสพสื่อที่ต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนในเจเนเรชันเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ช่วงอายุอาจจะพูดถึงพฤติกรรมในการเสพสื่อหรือการใช้ด้วยนะคะอย่างที่สองที่สำคัญจากนั้นค่ะอย่างที่บอกว่าอยากจะผลิตสื่อทุกแบบเลยก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราต้องมีงบประมาณเพียงพอ
0: ใช่งบประมาณนี้สำคัญมาก
1: สำคัญมากค่ะ
0: งบประมาณก็จะเป็นตัวกำหนดเหมือนกันเนาะว่าเราจะผลิตสื่อได้ประมาณไหน
1: ถูกต้อง
0: ผ่านช่องทางไหน
1: ใช่นะคะ
0: ถ้างบต่ำนี่ต้องยังไงคะอาจารย์หญิงใหม
1: ่อาจจะเป็นแค่ข้อความหรือเปล่า
0: ข้อความหรือไม่ก็ใช้พวกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่แบบช่องทางที่เหมือนว่าสามารถเผยแพร่ไปโดยที่แบบค่าใช้จ่ายไม่สูงมากหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
1: ประเภทของสื่อก็มีส่วนนะคะ
0: ถ้างบสูงล่ะคะ
1: งบสูงแล้วอาจจะเริ่มทำเป็นละครหรืออาจจะมีเป็นวิดีโอนั่นเอง
0: ใช่ไหมคะโปรดักชันใหญ่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะแบบเผยแพร่ในวงกว้างผ่านพวกบิลบอร์ดอะไรเงี้ยก็ได้เนาะถ้าเขามีงบสูงหรือว่าโฆษณาตามช่องทางต่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องดูว่างบประมาณเรามีเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่3ค่ะเป้าหมายการตลาดค่ะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณกำลังจะสื่อไปเนี่ยเพื่ออะไร
0: ค่ะ
1: อาจารย์โค้ชบางคนบอกว่านักการตลาดเป็นนักขายเราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะคะ
0: ใช่บางทีเราก็ไม่ได้แบบฮาร์ดเซลล์เนาะว่าต้องแบบขายอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะ
1: เราอาจจะอยากให้คุณแค่จดจำก่อนก็ได้ค่ะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราดูก่อนว่าเป้าหมายในการสื่อสารของคุณในครั้งนี้เนี่ยเราอยากสร้างแค่การรับรู้ในตัวแบรนด์หรือเปล่านะคะหรือเราอยากจะเพิ่มยอดขาย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเราต้องมาดูกันค่ะว่าลักษณะสินค้าของคุณเป็นสินค้าประเภทไหนด้วยเช่นกันนะคะว่าสินค้าแต่ละประเภทช่องทางลูกค้าก็อาจจะไม่เหมือนกันภาพลักษณ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยคร่าวๆค่ะก่อนที่นักศึกษาทุกท่านเนี่ยจะปฏิบัติในการสร้างคอนเทนต์
0: ใช่
1: เอาตรงนี้ไว้เป็นหัวใจก่อนนะคะว่าถ้าสมมติว่าตอบโจทย์ออกมาได้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครงบประมาณมีเท่าไหร่เป้าหมายในการสื่อสารของคุณคืออะไรแล้วก็ลักษณะสินค้าของคุณเป็นประเภทไหนนะคะหลังจากนั้นคุณก็จะลงมือทำในการที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์โค้ชเอา4เทคนิคค่ะมาแนะนำให้กับเรามีอะไรบ้างคะพี่โค้ช
0: ค่ะก็เหมือนว่าถ้าเราจะสร้างสื่ออะค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นสื่ออะคลิปวิดีโอก่อนเนาะปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าช่องทางสื่อที่ผ่าน YouTube เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอันดับ1พวกคลิปวิดีโอค่ะที
1: ่
0: จะทำให้คนเนี่ยรับรู้จดจำเน
1: า
0: ะแล้วก็เหมือนกระตุ้นยอดขายได้
1: เนื้อหามันดึงดูดได้ด้วย
0: ใช่แล้วก็มี4เทคนิคอะค่ะที่เราจะใช้ปั้นเรื่องราวเนาะส่งข้อมูลเราให้ได้ใจลูกค้านะ
1: คะ
0: อันดับแรกค่ะอาจารย์หญิงใหม่เขาบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยคำถามคำถามเนี่ยเหมือนว่ากระตุ้นความสนใจทำให้คนรู้สึกว่าแบบเอ๊ะแล้วเขาก็อาจจะแบบอยากดูสื่อของเราต่อนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราร
1: ู้หรือไม่อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: เคยเป็นไหม
0: คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม
1: ่เคยมาตั้งแต่สมัยคุณจอร์จคุณซาร่าใช่ไหมคะ คุณเคยไหมประสบปัญหาแบบนี้นะคะ
0: ใช่
1: นน
0: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพวกคำถามก็อาจจะแบบสั้นลงกระชับ อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกอันดับเทคนิคที่สองเนี่ยก็คือต้องเน้นคำกระตุ้นอารมณ์ค่ะก็คือในสื่อเราเนี่ยเราอาจจะต้องมีพวกคำที่แบบทำให้เขาจดจำง่ายแล้วก็รู้สึกว่าแบบฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจนะหรือว่าอันนี้มันเป็นปัญหาแล้วแหละเราน่าจะต้องแบบเหมือนว่าคิดนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ
1: แล้วก็เริ่มหันมาสนใจในตัวสินค้านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เทคนิคที่3นะคะก็คือเขาบอกว่าให้เล่าแบบแบ่งหัวข้อแล้วก็มีภาพประกอบ
1: ค่ะ
0: ภาพประกอบสำคัญมากค่ะ
1: จริง
0: สื่อมันจะมีแต่เทคหรือว่าเสียงก็ไม่ได้เนา
1: ะ
0: ภาพเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยจดจำง่ายขึ้
1: น
0: แล้วก็ทำให้เขาแบบ เห็นเรื่องราวที่เราต้องการถ่ายทอดอะค่ะแล้วก็เทคนิคที่4ก็คือส่งท้ายเรื่องด้วยสิ่งที่จำง่ายสโลแกนคำคมหรือคำกลอน
1: คล้ายๆคำตบท้ายเป็นคำกลอน
0: ใช่แล้วก็ต้องดูว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์หรืองานบริการเราที่เราจะนำเสนออะค่ะแล้วก็ควรคิดแบบสโลแกนแต่ว่าอันเนี้ยChat GPT เนาะหรือว่าพวก AI ต่างๆช่วยได้
1: ช่วยได้
0: ปัจจุบันก็มี AI ที่ช่วยคิดคอนเทนต์คิดแคปชั่นคิดสโลแกนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็น4เทคนิคในการที่เราจะเล่าเรื่องราวยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะ

0: แล้วก็การใช้ AI ในวันนี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนต้นนะคะว่าเราจะใช้ประเภทของสื่อต่างๆที่บอกกันว่าเรามีตั้งแต่ข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะวันนี้อาจารย์โค้ดเอาตัวอย่างอะไรมาที่จะนำเสนอให้กับนักศึกษาเราคะ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดเราจะประยุกต์ใช้ AI นะคะในการออกแบบสื่อทางการตลาดอะค่ะก็คือเราสามารถประยุกต์อันแรกเลยเนี่ยก็คือสร้างข้อความเนาะสร้างข้อความเนี่ยมันก็เหมือนข้อความเนี่ยรวมไปถึงพวกสคริปต
0: ์ค่ะ
1: สตอรี่บอร์ดหรือว่าช่วยคิดคอนเทนต์ช่วยวางแผนการนำเสนออะไรเงี้ยค่ะเราถือว่าเป็นการสร้างข้อความได้หมดเลยนะคะที่เราจะใช้ AI ในการช่วยนะคะแล้วก็อันดับถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงการใช้ AI ในการสร้างภาพนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือการใช้ AI ในการสร้างอินโฟกราฟิกนะ
0: คะ
1: แล้วก็การสร้างวิดีโอและ 3D นะคะแล้วก็การสร้างเสียงและดนตรีค่ะอันเนี้ยก็จะเราก็จะโอเวอร์วิวไป
0: ทีละ
1: ตัวเนาะแล้วก็อาจจะมีสาธิตให้นักศึกษาหรือผู้ประกอบการนะคะได้เห็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นสักอย่างละหนึ่งโปรแกรมนะคะ
0: ค่ะอาจารย์โค้ดอยากจะเริ่มที่อะไรก่อนเรามาที่ข้อความก่อนไหมคะ
1: ใช่
0: ได้เลยค่ะ
1: เริ่มที่ข้อความก่อนเนาะทีนี้ข้อความมาค่ะก็คือในการออกแบบสื่อค่ะมันก็จะต้องมีการวางแผนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนระบุกลุ่มเป้าหมายกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการออกแบบเนื้อหาและรูปแบบสื่อค่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถประยุกต์ใช้ AI นะคะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือว่า Cod AI นะคะหรือว่า AI อื่นๆที่เขาแบบช่วย
0: หลากหลายค่ายมากเลย
1: หลากหลายค่ายปัจจุบันนะคะแล้วก็เราสามารถให้เขาคิดพวกสโลแกนหรือว่าค้นหาเนื้อหาเช่นสมมติว่าเราอยากจะทำแบรนด์ชาเขียวมัทฉะดีไหมคะ
0: ได้เลย
1: ช่วงนี้เขาเหมือนฮิตเนาะ
0: ฮิ
1: ตกินมัทฉะกันนะคะแล้วก็เหมือนว่ามีชุดชงชามีอะไรต่างๆเนา
0: ะ
1: ที่แบบกินแล้วเหมือนว่าเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็พร้อมตัวอย่างนะคะอย่างตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นนะคะอันเนี้ยก็เป็นพร้อมตัวอย่างเนาะก็คือเราสามารถใช้ ChatGPT ก็ได้ค่ะChatGPT แล้วกันเนาะในการที่จะพร้อมนะคะเช่นตัวอย่างพร้อมนะคะก็คือสร้างสคริปต์สำหรับวิดีโอการตลาดเรื่องชาเขียวมัทฉะเนา
0: ะ
1: ความยาวเนี่ยอาจจะเป็นแบบตั้งแต่30วิก็ได
0: ้
1: จนไปถึง1นาทีนะคะในรูปแบบตารางที่ประกอบด้วยลำดับเวลาภาพและเสียงบรรยายนะคะโดยเริ่มต้นด้วยคำถามที่กระตุ้นความสนใจใน10วินาทีแรกอธิบายปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายพบใน20วินาทีถัดมานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสโลแกนแสดงจุดเด่นของชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็ต้อง call to action ที่ชัดเจนอันนี้เอาทฤษฎีของอาจารย์หญิงใหม่มาเป็นตัวอย่างในการพร้อมเลยก็คือถ้าเราเห็นตัวอย่างพร้อมเนี้ยค่ะนักศึกษาจะสังเกตเนาะก็คือเราจะต้องการข้อมูลแบบไหนอะค่ะเราก็ต้องป้อนพร้อมที่มีรายละเอียดที่มันชัดเจนอะอย่างเมื่อกี้อันนี้ก็คือผลที่ออกมาที่ได้เนาะอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นตัวอย่างแคปหน้าจอออกมานะคะก็คือมีลำดับมีเวลามีภาพแล้วก็มีเสียงบรรยายค่ะซึ่งตรงเนี้ย ChatGPT นะคะเขาก็จะช่วยเราคิดเลยว่าฉากที่1เนี่ย10วินาทีแรกเราบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยคำถามใช่ไหม
0: ใช่
1: อันเนี้ยเขาก็เลยคิดขึ้นมาเลยค่ะว่าเสียงบรรยายจะเป็นพร้อมเริ่มวันใหม่อย่างสดชื่นไหมเน
0: า
1: ะ
0: เป็นคำถามแล้วพร้อมหรือไม่
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนว่ากระตุ้นความสนใจเข้ามาเนาะแล้วเขาก็อธิบายภาพประกอบเลยค่ะก็คือคนวัยทำงานนะคะในชุดลำลองกำลังชงชาเขียวมัทฉะในชามเซรามิกอันนี้ AI ช่วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะอาจารย์หญิงใหม่เวลาเราป้อนพร้อมเข้าไปนะคะเราไม่ได้เอาของเขามาแบบ 100% เนาะคือยังไงอะค่ะ
0: เราก็เป็นไกด์ไลน์
1: ใช่เป็นไกด์ไลน์แล้วเราก็ต้องมานั่งปรับภาษาด้วย
0: ค
1: ือบางทีอะค่ะมันจะเหมือนว่าภาษามันจะออกมาบางทีมันก็ยังหลุดๆนิดนึงที่มันแบบมีคำแปลกๆเราก็จะต้องมาเกลาภาษาด้วยอะค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยคำถามนั้นโอเคไหมจะปรับอะไรตรงไหนไหมนะ
0: คะ
1: อย่างอันเนี้ยค่ะวิดีโอ40วินาทีนะคะChatGPT เนาะเขาก็เจนให้เราว่าจะต้องมีทั้งหมด5ฉากด้วยกันแล้วก็จากพร้อมมันเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการสร้างภาพ
0: พอเราได้ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะก
1: ็
0: จะออกมาในเป็นรูปภาพเนา
1: ะ
0: ซึ่ง AI ก็มาช่วยได้อีกเช่นกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปกันต่อเลยค่ะอาจารย์โค้ดเริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะว่าเอ๊ะแต่ทีนี้การสร้างภาพด้วย AI ก็ยังมีอีกหลากหลาย
1: ใช่
0: เครื่องมืออุปกรณ์หรือ AI หลายตัวมากเลยที่เข้ามาช่วยใช่ไหมคะ
1: เขาเรียกว่าอีกหลากหลายค่ายมากๆเลยค
0: ่
1: ะใช่เน
0: า
1: ะทีนี้นะคะวันนี้จะยกตัวอย่าง3ตัวเนาะที่อาจารย์โค้ชจะโอเวอร์วิวว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีจุดเด่นยังไงแล้วก็เหมาะกับงานประเภทไหนนะคะแล้วก็ เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสาธิตในการเจนภาพเนาะ
2: ด้วย
1: สัก1 AI แล้วกันนะคะตัวแรกเลยค่ะก็คืออาริสานะคะอาริสาเนี่ยคือปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานในรูปแบบของแชทบอทค่ะก็เขาก็จะอยู่ในไลน์
2: ในไลน์ใช่
1: แล้วก็จุดเด่นเขาคือสามารถตอบคำถามสร้างแล้วก็แก้ไขรูปภาพนะคะแปลภาษาสรุปเนื้อหาได้นะคะแล้วก็สามารถรับคำสั่งจากภาพและเสียงได้นะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถสร้างภาพจากข้อความเนาะแล้วก็สามารถแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งรูปภาพได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจนมาจากอลิสาค่ะ
0: สำหรับเมื่อกี้อาจารย์โค้ชบอกว่าอลิสาอยู่ในไลน์นะคะสำหรับใครที่อยากจะทดลองเปิดในไลน์ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์ในช่องเลยค่ะว่าอลิสาจะมีให้แอดเหมือนแอดเพิ่มเพื่อน
1: ใช่ค่ะ
0: คุณ AI อลิสานี่ก็จะเข้ามันของเราแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์พร้อมแบบในตัวอย่างนี้เข้าไปให้เห็นเลยค่ะ
1: แล้วก็อย่างพร้อมเนี้ยนะคะเราพิมพ์พร้อมไปว่าสร้างภาพกล่องชาเขียวมัทฉะแพ็กเกจดูหรูหราที่กล่องมีชื่อแบรนด์เขียนว่ามัทฉะมัทฉะวางอยู่บนโต๊ะในร้านกาแฟ
0: ค่ะเขาก็จะเจนออกมาให้อย่างหรูหราจริง
1: ๆใช่หรูหราแล้วก็ทุกครั้งที่เจนนะคะอลิสาเขาจะเจนออกมาให้เรา4ภาพก็คือเหมือนว่าเราสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดได
0: ้ชอบได
1: ้แล้วก็ถ้าเกิดว่าภาพยังไม่โอเคเนี่ยเราสามารถไปแก้ไขแล้วก็เหมือนว่าให้เขาเจนใหม่ให้ได้อีดิท
0: แก้ไขในที่นี้ก็คือแก้ไขคำสั่งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาเจนใหม่ได้อย่างอันเนี้ยแพ็กเกจดูหรูหราแล้วแหละแต่ว่าเหมือนที่แบรนด์เขาค่ะเหมือนที่เทคอ่ะมันก็เหมือนว่ายังแบบเราอยากให้เขาว่ามัทฉะมัทฉะแต่มันอาจจะออกมาแค่มัทฉะอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ไปดูตัวที่2ค่ะตัวที่2เนี่ยก็เป็นโคไพลอตเนา
0: ะ
1: โคไพลอตเนี่ยก็คือเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสร้างภาพเช่นเดียวกันค่
0: ะ
1: ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นกันเนา
0: ะ
1: เขาสามารถแนะนำแนวคิดหรือแบบร่างสำหรับการออกแบบภาพเช่นสีรูปทรงหรือองค์ประกอบที่เหมาะสมได้นะคะแล้วก็โคไพลอตเนี่ยจุดเด่นเขาเลยก็คือพอเขาเจนออกมาค่ะภาพมันจะค่อนข้างแบบสวยอ่ะมีแสงมีเงาเขาก็ค่อนข้างเด่นในการเจนภาพใช่แล้วก็สามารถนะคะใช้กับการออกแบบโลโก้โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์หรือแพ็กเกจสินค้าได้นะคะหรือว่าจะใช้ในการเจนภาพประกอบโซเชียลมีเดียก็ได
0: ้ได้ด้วยนะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจนมาจากโคไพลอตค่ะ
0: ภาพเหมือนจริงมาก
1: ใช่
0: ค่ะ
1: อันนี้สังเกตเลยก็คือพร้อมที่ป้อนเข้าไปนะคะก็คือ create image of matcha green tea แล้วก็ภาพที่ออกมาค่ะจะเห็นได้ว่าเขาเอามาทั้งชุดชงชาเลยอะแล้วมันก็ค่อนข้างจะตรงใจเนาะที่เราอยากได้เพราะว่าเอ้ยเราอยากได้แบบ
0: แบบนี้เลยให้เห็นความเรียวว่าก
1: ่
0: อนจะมาเป็นมัทฉะต้องมีการชงแบบนี้ถึงจะเป็นมัทฉะที่ถูกต้อง
1: เห็นถ้วยเห็นแบบที่ตีเนาะที่ตีมัทฉะผงมัทฉะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะซึ่งโคไพลอตเนี่ยถือได้ว่าเจนได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนตัวที่3นะคะก็คือ DALL-E
0: DALL-E ใช่ค่ะ
1: DALL-E เนี่ยก็คือปัญญาประดิษฐ์นะคะที่อยู่ใน OpenAI
0: ก็คือเป็น ChatGPT ที่เรารู้จ
1: ัก ใช่ ChatGPT ก็อยู่ใน
0: เพื่อนกัน
1: ตระกูลเดียวกันเลย
0: OpenAI
1: นะคะก็สามารถสร้างภาพจากข้อความนะคะจุดเด่นเนี่ยก็คือสามารถสร้างภาพที่สร้างสรรค์จากคำอธิบายที่ซับซ้อนสามารถสร้างภาพได้หลากหลายรูปแบบนะคะเช่นสมจริงก็ได้การ์ตูนก็ได้ศิลปะแนว Impressionist ได้หมดเลย อันนี้เป็นตัวอย่างภาพที่เจนจาก DALL-E นะคะก็คือ ChatGPT นั่นเองเนาะอันเนี้ยตรงใจแล้วค่ะอาจารย์หญิงไม
0: ่
1: ใช่เพราะแบรนด์เราบอกว่าอยากให้ชื่อมัทฉะมัทฉะอันนี้ก็คือพิมพ์ไปว่าชุดคำสั่งนะคะพร้อมนั่นเองนะคะก็คือสร้างภาพกล่องชาเขียวมัทฉะแพ็กเกจดูหรูหราที่กล่องมีชื่อแบรนด์มัทฉะมัทฉะ
0: เมื่อกี้เป็นภาพแล้ว
1: สคริปต์ได้ไปแล้วเน
0: า
1: ะแล้วก็ได้ภาพไปแล้วนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องการสร้างอินโฟกราฟิกเนาะที่อาจารย์หญิงใหม่บอกว่าในการโฆษณาค่ะเราอาจจะไม่ต้องหาเซลล์อย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เราอาจจะแบบให้ข้อมูล
0: ให้ข้อมูล
1: ให้เขาทราบประโยชน์
0: ในตัวแบรนด์
1: ใช่ค่ะสร้างการรับรู้ก่อนนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดเราจะต้องการทำอินโฟกราฟิกเนา
0: ะ
1: ที่เป็นประโยชน์ของชาเขียวเพื่อที่จะขายแบรนด์มัทฉะมัทฉะของเรานะคะเราสามารถใช้พิกทูชาร์ตค่ะอาจารย์หญิงใหม่ก็คือ
0: ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งเว็บไซต์เนาะในการช่วยในการสร้างอินโฟกราฟิก
1: ใช่
0: ไหม
1: ซึ่งอันนี้นะคะก็คือ AI เขาฉลาดมากๆเลยค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเรามีข้อมูลเนาะเช่นเราใช้ ChatGPT อะค่ะในการบอกประโยชน์ของชาเขียวสัก4ข้อ
0: ค่ะ
1: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อันนี้ค่ะ ร้อมนะคะที่อาจารย์โคดป้อนเข้าไปเนาะก็คือสร้างเนื้อหาสำหรับอินโฟกราฟิกเรื่องประโยชน์ของชาเขียวมัทฉะ4ข้อนะคะแล้วเขาก็จะออกมา1 2 3 4เลยเนาะอันนี้ก็คือจาก ChatGPT นะคะแล้วก็กว่ามือค่ะอาจารย์โค้ดก็เข้าพิกทูชาร์ตเลยแล้วมันก็จะมีการใช้ AI ในการสร้างอินโฟกราฟิก
0: แต่ว่า อันนี้ใช้ควบคู่ใช่ไหมอาจารย์โค้ด
1: ใช่
0: ก็คือเราเจนก่อนในสร้างก่อนใน ChatGPT แล้วก็นำผลที่ได้จาก ChatGPT คือเราอยากได้ประโยชน์ของมัทฉะนำประโยชน์ตัวนี้ขึ้นแล้วเสร็จแล้วเอามาใส่ในพิกทูชาร์ต
1: ค่ะ
0: ตัวพิกทูชาร์ตเองจะสร้างภาพออกมาอย่างนี้เป็นอินโฟกราฟิกให้เรา
1: ใช่ค่ะก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาอินโฟกราฟิกแบบริสริสก็เป็นข้อๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เราสามารถก๊อปปี้อันเนี้ยค่ะฝั่งข้อมูลของ ChatGPT เนาะเสร็จแล้วก็เอาเข้าพิกทูชาร์ตแล้วเขาก็จะดีไซน์ให้เราแบบอัตโนมัติเลยที่เหลือเราก็เหลือแบบแอดจัสต์ปรับแต่งนิดหน่อยค่ะจันหญิงใหม่ถ้าเกิดแบบเอ้ยเทคมันตัดคำช่วยเขานิดหนึ่งเสร็จแล้วก็สามารถออกมาแบบนี้เลยแล้วเราก็เหมือนไปพิมพ์ชื่อหัวข้อเรานิดหนึ่งว่าประโยชน์ของชาเขียวใบมัทฉะทีนี้ถ้าเราไปเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็จะทราบแล้วว่ามันเป็นข้อมูลที่มาจากแบรนด์ของเรานะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะพิกทูชาร์ตค่ะในการสร้างอินโฟกราฟิกต่อมาค่ะเป็นการสร้างวิดีโอแล้ว
1: ใช่
0: เริ่มมีการขยับนะคะก็คือเป็นตัววิดีโอนะคะเราใช้ AI ตัวไหนได้บ้างคะวันนี้อาจารย์โค้ดเลือกมาให้เรา
1: ก็ตัวมี3ตัวนะคะที่จะโอเวอร์วิวให้ฟังนะคะตัวแรกเลยก็คือ Runway ค่ะ Runway เนี่ยเป็น AI ที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเนาะก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยค่ะสามารถสร้างวิดีโอจากข้อความ
0: ก็คือเราพิมพ์ข้อความไป
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะสร้างเรื่องราวแล้ววิดีโอมาให้เราเลย
1: ใช่ค่ะทีนี้ก็เหมือนจากสคริปที่เราเห็นตอนแรกอะค่ะก็คือมันจะมีฝั่งภาพเนา
0: ะ
1: เราสามารถแต่ว่าก็ต้องใช้พร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ใช้ ChatGPT เหมือนเดิมอะค่ะในการ
0: แปล
1: ช่วยแปลพร้อมภาพเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษให้เราหน่อยเพื่อนำไปใช้ในการสร้าง text to video เงี้ยนะคะ
0: ใน Runway
1: ใช่ทีนี้นะคะก็คือพอออกมานะคะหน้าตาเขาก็หน้าตา Runway เขาเป็นประมาณนี้ค่ะจันยิ่งใหม
0: ่
1: แต่ว่า Runway เนี่ยก็คือข้อจำกัดเขาก็คือเสียเงินเนาะแล้วก็มี trial เนี่ยสามารถสร้างได้ประมาณ3วิดีโอค่
0: ะ
1: แล้วก็ที่อาจารย์หญิงใหม่เห็นนะคะอันนั้นก็จะเป็นพร้อมที่อาจารย์โค้ดใช้ ChatGPT ให้เขาแปลพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เราหน่อยก็คือเราอะอยากได้ภาพชาเขียวที่มีกวนรอยขึ้นมาแล้วก็เหมือนว่ามีการซูมอินเข้าไปนะคะ ทีนี้หลังจากที่ป้อนพร้อมเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลที่ได้เน
0: า
1: ะอันนี้พร้อมก็คือ
0: close up ขึ้นมา
1: of ceramic cup fill ก็คือเป็นภาพ close upแก้วชงชาเขียวแล้วก็มีกวนขึ้นมานะคะอันเนี้ยก็คือเป็นเมื่อเราป้อนพร้อมเข้าไปอะค่ะรันเวย์เขาก็จะเจนให้เราเลยรันเวย์เนี่ยเรียกได้ว่าผลค่อนข้างดีมากๆค่ะอาจารย์หญิงใหม่มันจะมีความเนียนเนาะเห็นไหมมีกวนมีแบบฟองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันเนี้ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอที่เราจะนำไปใช้นะคะ
0: โอเคต่อมาอีกอันนึงค่ะ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นไหรูเนาะไหรู AI ก็คือเป็นแพลตฟอร์มอะค่ะที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเช่นเดียวกันนะคะจุดเด่นเขาเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอสั้นๆเช่นโฆษณาหรือเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งตัวเนี้ยค่ะเวลาเราสมัครสมาชิกค่ะอาจารย์หญิงใหม่สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีเนาะอันนี้ก็หน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะhairuai.video นะคะ
0: เมื่อเราดีคือฟรีเนี่ยแหละอาจารย์
1: ใช่แต่ว่าเขาจะให้เรามาประมาณ 1,000point 1,000 เครดิตในการใช้งานค่ะแล้วก็เวลาใช้งานแล้วอะค่ะก็คือทุกครั้งของการเจนจะใช้ไป30
0: point
1: โอ้แต่ว่าถ้าเบ็ดเสร็จออกมาเราก็น่าจะได้สัก 20-30 วิดีโออยู่นะคะในการใช้ฟรีเนาะก็คือเหมือนเขา try out ให้เราลองก่อนว่าเราชอบไหมอันนี้เป็นการเจนใช่ค่ะใหม่อันนี้ก็คือเอามาจากสคริปต์เดิมของเราก็คือเป็นภาพของผู้หญิง
0: เอเชียด้วย
1: เอเชียที่กำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานตัวเองเนาะแล้วก็บรรยากาศผ่อนคลายจิบชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็เหมือนมีต้นไม้ประดับอยู่รอบโต๊ะด้วยมีแล็ปท็อปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเขาเจนได้ค่อนข้างจะตรงแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาติยกดื่มอะไรเงี้ยนะ
0: คะ
1: แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที
0: ่ตัวสุดท้ายที่เราใช้กัน
1: ใช่ตัวนี้ก็ จะเป็น
0: โซล่า
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นของ Open AI
0: เพื่อนกับดออีกทีหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็ภายใต้ Open AI เหมือนก
1: ัน ดออีก็เป็นภาพเนาะ
0: ชัทจีพีท
1: ีชัทจีเป็นข้อความส่วนโซล่าก็คือเป็นวิดีโอค่ะที่อยู่ใน Open AI ก็เรียกได้ว่าถ้าใครสมัครแพ็กเกจที่เสียเงินรายเดือนนะ
0: คะ
1: สามารถเจนวิดีโอได้ก็คือเป็นแพ็กเกจที่มาควบคู่กันเลยนะคะอันนี้ก็คือลองเจนเน
0: า
1: ะอันนี้ก็คือลองเจนจาก
0: โซล่า
1: ใช่ค่ะโซล่า
0: ภาพโซล่า
1: ใช่อันนี้ก็จะเป็นพร้อมก็คือเป็นพร้อมที่อยู่ในสคริปต์เหมือนกันค่ะก็คือภาพคนทำงานที่แบบหลังเลิกงานแล้วอะอยู่ในบรรยากาศผ่อนคลายที่บ้านแล้วก็ดื่มชาเขียวก็

0: ็นคู่รักอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็เหมือนแสงแบบวอร์มอุ่นๆอะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่พร้อมไปเนี่ยวิดีโอนี้ก็จะออกมาแล้วก็
1: อาจารย์โค้ดแปลว่า3ตัวเมื่อกี้ที่แนะนำมาต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษในการออกคำสั่ง
0: ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นภาพเนี่ยถ้าพวกดอลอีอะไรเงี้ยค่ะยังใช้ภาษาไทยได้แต่ว่าพอเป็นวิดีโอเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษจะออกมาค่อนข้างจะเล็กได้ว่า 90% เลยค่ะใช่ก็คือยังไงเราก็ต้องแบบใช้ Google Translate ก็ได้หรือไม่ก็ใช้พวก ChatGPT ในการแปลพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เราก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะ
1: เมื่อกี้มาวิดีโอแล้วต่อมามีแต่เสียงค่ะถ
0: ้
1: าเราจะใช้เสียงนี้เราใช้เครื่องมือไหนได้บ้างคะ
0: ใช่ค่ะก็คือจากสคริปต์นะคะมันจะมีฝั่งเสียงเนา
1: ะ
0: ทีนี้ฝั่งเสียงที่อาจารย์คนแนะนำอะค่ะเราสามารถใช้บอทนอยส์ Voice ก็ได้เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างเสียงสังเคราะห์นะคะแล้วก็เสียงพูดเขาเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเสียงคนจริงๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้กับงานโฆษณาหรือว่าพวก e-learning พวกอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: ใช่ค
0: ่ะหรือว่าเสียงดนตรีค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเกิดเราอยากมีดนตรีของตัวเองเนาะ
1: ก็ได้ด้วย
0: แล้วก็ไปสร้างที่ Suno AI ก็ได้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้างเสียงดนตรีเนา
1: ะ
0: สร้างเสียงเพลงนะคะจะมีเนื้อร้องหรือไม่มีก็ได้แล้วเขาก็สามารถช่วยเจนเนื้อเพลงให้เราได้ด้วยค่ะ
1: เราสามารถเดบิวต์ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เหมือนเราสร้างอัลบั้มตัวเองได้เลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Adobe Podcast ซึ่งอันเนี้ยค่ะเผื่อว่าเอ้ยอยากใช้เสียงตัวเองแล้วก็สามารถอัดเสียงใน Adobe Podcast ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแต่ละตัวนะคะอันนี้ก็ในการใช้งานเนี่ยทุกท่านสามารถเข้าไปลองใช้งานได้แล้วก็สมัครใช้งานได้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราเห็นแล้วค่ะว่าใช้ได้ครบจริงๆ AI นะคะแล้วก็ในความเป็นจริงที่อาจารย์โค้ดยกมานะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมอาจารย์โค้ด
0: ใช่
1: ยังมีอีกหลากหลายบริษัทหรือค่ายนะคะที่ผลิตออกมาแต่ก็สิ่งที่เราเลือกสรรมาเป็นสิ่งที่คนใช้อยู่ตอนนี้ใช้อย่างแพร่หลาย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีการทดลองแล้วว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหม
0: แล้วก็มีเวอร์ชันฟรีไทเอาให้เราลอง
1: ค่ะ
0: ก็คือสามารถไปลองก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเสียเงินก็ได้นะคะ
1: ค่ะอาจารย์ก็หวังว่านะคะในคลิปนี้ของเรานะคะจะทำให้นักศึกษาทุกคนนะคะสามารถเลือกใช้ AI นะคะในการที่จะสร้างประเภทของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบข้อความนะคะรูปภาพนะคะอินโฟกราฟิกนะคะหรือว่าแบบวิดีโอนะคะได้อย่างมีประโยชน์แล้วก็แน่นอนอย่างที่เราดูไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกคนเลยค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่และอาจารย์โค้ชนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะฝากนักศึกษาทุกคนไว้ลองไปเล่นใช้กันดูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนหน่วยที่7แก้วสิ่งทอและไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะในหน่วยที่7นี้นะคะก็จะพูดถึงแก้วในงานบรรจุภัณฑ์สิ่งทอในงานบรรจุภัณฑ์แล้วก็ไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูที่แก้วกันก่อนนะคะแก้วเนี่ยก็ถูกใช้ในงานบรรจุภัณฑ์หลายอย่างเลยค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันถึงวัตถุดิบองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของแก้วรวมทั้งประเภทกระบวนการผลิตแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของแก้วนะคะอย่างแรกนะคะวัตถุดิบและองค์ประกอบของแก้วนะคะองค์ประกอบหลักของแก้วก็คือทรายแก้วนั่นเองค่ะทรายแก้วเนี่ยองค์ประกอบหลักก็คือซิลิกอนไดออ

ไซด์นะคะซึ่งทรายแก้วที่ดีนะคะก็จะต้องมีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 99.5% ค่ะแล้วทรายแก้วนะคะก็จะมีองค์ประกอบเสริมนะคะเช่นโซดาแอซหินฟันม้าหินปูนหินโดโลไมต์สารฟอกสีสารให้สีเศษแก้วค่ะซึ่งองค์ประกอบรองนะคะก็จะทำหน้าที่ต่างๆกันนะคะอย่างเช่นโซดาแอซนะคะก็จะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิการหลอมแก้วทำให้หลอมตัวได้ง่ายค่ะหินฟันม้านะคะจะเพิ่มความคงทนของแก้วลดการใส่โซดาแอซในส่วนผสมเป็นการลดต้นทุนค่ะส่วนหินปูนนะคะจะเพิ่มการคงตัวของแก้วเมื่อขึ้นรูปนะคะหินโดโลไมต์นะคะหรือแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตจะทำหน้าที่เพิ่มสมบัติในการแข็งตัวของแก้วค่ะแล้วก็ในส่วนของซอลต์เค้กนะคะเป็นสารช่วยหลอมเป็นสารไล่ฟองนะคะก็คือสารโซเดียมซัลเฟตนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสารฟอกสีนะคะเป็นสารที่เรียกว่าซิลิเนียมนะคะสารตัวนี้ใช้ฟอกสีเขียวจากเนื้อแก้วนะคะทำให้แก้วมีความใสขึ้นมาค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถให้สีกับแก้วได้นะคะโดยการเติมสารเคมีต่างๆลงไปนะคะอย่างเช่นสีเขียวนะคะเติมโครมิกออกไซด์นะคะสีชาสีดำนะคะก็เติมเหล็กหรือไอออนออกไซด์ลงไปค่ะส่วนเศษแก้วนะคะก็เติมลงไปเพื่อลดอุณหภูมิลดพลังงานในการหลอมนั่นเองค่ะในส่วนของโครงสร้างของแก้วนะคะแก้วเนี่ยมีโครงสร้างไม่หลึกนะคะหรือที่เรียกว่าอะมอร์ฟัสนั่นเองนะคะโดยโครงสร้างของเขาตัวอะตอมหลักจะเป็นอะตอมของซิลิคอนนะคะแล้วก็เกิดพันธะกับออกซิเจนได้4อะตอมค่ะแล้วก็จัดเรียงตัวในรูปแบบทรงเหลี่ยมสี่หน้าหรือเตตราฮีดอลนะคะประเภทของบรรจุภัณฑ์แก้วนะคะมีหลายประเภทมากเลยค่ะแต่ว่าบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีการใช้งานมากที่สุดนะคะก็คือแก้วโซดาลามค่ะใช้ถึง 90% เลยนะคะก็คือขวดกระปุกต่างๆที่เราใช้ส่วนใหญ่เป็นแก้วโซดาลามค่ะก็คือจะเอามาใช้ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงหลอมเหลวได้ง่ายนะคะแล้วก็มีทรายแก้วเป็นองค์ประกอบหลักนะคะยังมีจุดอ่อนก็คือว่ามีความไม่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นก็เกิดการแตกร้าวได้ค่ะก็เลยมีการพัฒนาจากแก้วโซดาลามนะคะเป็นแก้วโบโรซิลิเกตหรือว่าแก้วไพเร็กซ์นะคะซึ่งหลายๆท่านก็จะอาจคุ้นเคยดีนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักเนี่ยก็คือมีทรายแก้วเป็นหลักเหมือนกันแต่ว่าทรายแก้วนั้นมีบอริกออกไซด์ผสมอยู่มากนะคะจะทำให้มีความทนต่อความร้อนสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีนะคะการใช้งานของแก้วบอโรซิเกตเนี่ยก็ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเภสัชกรรมเป็นแก้วที่ใช้ในการในเตาอบนะคะเครื่องแก้วในห้องทดลองค่ะถัดมานะคะอีกอันนึงที่ใช้กันรองลงมาก็คือพวกแก้วตะกั่วนะคะเป็นแก้วตะกั่วแก้วคริสตัลนะคะถ้าเป็นแก้วตะกั่วเนี่ยจะมีตะกั่วออกไซด์อยู่มากกว่า 24% นะคะถ้าแก้วคริสตัลเนี่ยจะมีตะกั่วออกไซด์น้อยกว่า 24% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเติมตะกั่วลงไปนะคะทำให้แก้วเนี่ยมีดัชนีหักเหสูงนะคะมีประกายแวววาวนะคะเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้เนี่ยก็เอามาใช้ในพวกขวดน้ำหอมขวดสุราขวดไวน์นั่นเองค่ะกระบวนการผลิตแก้วนะคะเริ่มต้นก็ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบดให้ละเอียดค่ะต่อไปก็เอามาผสมนะคะแล้วก็เอามาหลอมนะคะในเตาหลอมเนี่ยอุณหภูมิ 1,400 ถึง 1,600 องศา10ชั่วโมงค่ะแล้วก็เอามาขึ้นรูปนะคะก็จะเป็นก้อนแก้วเล็กๆนะคะแล้วก็การขึ้นรูปเนี่ยมี2แบบก็คือระบบเป่าและเป่าแล้วก็ระบบกดและเป่าค่ะถ้าเป่าและเป่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นขวดปากแคบนะคะเช่นขวดน้ำอัดลมขวดสุราเป็นต้นค่ะแต่ถ้ากระบวนการกดและเป่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะจะเป็นขวดปากกว้างค่ะเช่นขวดเอาไว้ใส่แตงกวาดองเอาไว้ใส่เต้าเจี้ยวนะคะหลังจากนั้นนะคะพอขึ้นรูปเสร็จ

แล้วก็เอามาเคลือบผิวขณะร้อนนะคะอันนี้เคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะนะคะก็จะทำให้มีความบดบังความร้าวรอยแตกไม่ขยายเป็นการลดตำหนินะคะหลังจากนั้นก็เอามาทำการอบนะคะหรือที่เรียกว่า annealing นะคะตัวนี้จะเพิ่มนะคะเพิ่มให้เขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะลดความเครียดภายในเนื้อแก้วค่ะหลังจากนั้นก็เป็นการเคลือบผิวขณะเย็นนะคะเป็นการพ่นเคลือบโพลีเอทิลีนหรือกรดโอเลอิกลงไปนะคะเพื่อลดความเครียดในเนื้อแก้วนะคะลดการเสียดทานระหว่างผิวแก้วด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของแก้วที่ได้ค่ะแล้วก็มีการบรรจุนะคะพร้อมสำหรับส่งต่อไปค่ะของแก้วนะคะก็จะมีโดยทั่วไปเนี่ยแก้วเนี่ยมีสมบัติเชิงกลที่ดีนะคะแต่ว่ามีความเปราะนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมบัติทางไฟฟ้านะคะแก้วเนี่ยเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีนะคะสมบัติทางแสงนะคะแก้วเนี่ยยอมให้แสงผ่านได้นะคะแล้วก็สมบัติทางเคมีเนี่ยแก้วเนี่ยมีความทนทานต่อสารเคมีนะคะมากกว่าโลหะแล้วก็โพลิเมอร์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานนะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมของแก้วนะคะก็จะมีมอกต่างๆนะคะอย่างเช่นมอกของขวดแก้วนะคะที่สำหรับงานอัดก๊าซมหอสำหรับแก้วที่ใช้บรรจุยาน้ำหรือยาเม็ดแล้วก็ขวดแก้วทางเภสัชนะคะอย่างเช่นพวกวัคซีนต่างๆนะคะแล้วก็ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกี๊ยวค่ะสิ่งทอสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะสิ่งทอก็เอามาทำบรรจุภัณฑ์ได้นะคะทำได้หลากหลายด้วยแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องวัตถุดิบองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของสิ่งทอประเภทแล้วก็กระบวนการผลิตสิ่งทอแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของสิ่งทอค่ะก่อนอื่นนะคะสิ่งทอเนี่ยมีเยอะมากนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปถึงสิ่งทอเราจะต้องมารู้จักเกี่ยวกับเส้นใยก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะเอาเส้นใยนี่แหละค่ะมาทำเป็นสิ่งทออีกทีนะคะก่อนอื่นเพราะการจำแนกประเภทก็จะจำแนกตามประเภทของสิ่งทอนั่นเองของเส้นใยนั่นเองนะคะสิ่งทอเนี่ยก่อนอื่นหนึ่งก็คือสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะสองก็คือสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์ค่ะสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะก็คือว่าเส้นใยเนี่ยมาจากธรรมชาติโดยตรงนะคะเช่นเส้นใยฝ้ายเส้นใยปอเส้นใยลินินนะคะอันที่สองก็คือสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์ค่ะอันนี้ก็คือพวกเส้นใยโพลิเมอร์นะคะเส้นใยไนลอนเส้นใยโพลีเอสเตอร์นั่นเองค่ะอันนี้นะคะมาดูในภาพรวมของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติก่อนนะคะสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติเนี่ยแบ่งหลักๆ ก็จะเป็นเส้นใยพืชเส้นใยสัตว์แล้วก็เส้นใยแร่นะคะซึ่งในตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันในส่วนของเส้นใยพืชนะคะเส้นใยพืชเนี่ยก็เอาแทบจะทุกส่วนของพืชเลยนะคะเอามาทำเส้นใยไม่ว่าจะเป็นเมล็ดนะคะเป็นเปลือกเป็นใบหรือว่าเปลือกของผลนะคะในส่วนของเส้นใยนะคะประดิษฐ์นะคะก็จะแบ่งเป็นประเภทได้2ประเภทนะคะก็คือเส้นใยสังเคราะห์หรือพวกโพลิเมอร์นะคะอันที่2ก็คือเส้นใยดัดแปลงนะคะอันนี้พวกไลโอเซลเป็นต้นค่ะองค์ประกอบและโครงสร้างของสิ่งทอนะคะถ้าเป็นสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะก็มีองค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสค่ะประมาณ 66% นะคะรองลงมาคือเฮมิเซลลูโลสความชื้นแล้วก็ลิกนินค่ะส่วนสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์นะคะโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างของโพลิเมอร์เชิงเส้นนะคะองค์ประกอบก็คือเป็นพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก็คือมีคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบนั่นเองค่ะในส่วนของเส้นใยธรรมชาตินะคะอันดับหนึ่งที่มีการใช้มากที่สุดก็คือเส้นใยฝ้ายนั่นเองค่ะฝ้ายนะคะก็จะเป็นต้นฝ้ายนะคะแล้วก็เม็ดฝ้ายเนี่ยเวลาสุกออกมาก็จะเรียกว่าเป็นสมอฝ้ายนะคะเป็นขาวๆฟูๆนะคะซึ่งเม็ดฝ้ายแห้งนะคะก็จะกลายเป็นฝ้ายดอกนะคะแล้วก็ฝ้ายเนี่ยก็จะถูกเก็บเข้าโรงงานไปนะคะการใช้ประโยชน์ของฝ้ายเนี่ยเยอะเลยค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะ

ก็เอามาทำเป็นถุงค่ะซึ่งถุงเนี่ยสามารถเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ของได้หลากหลายนะคะใส่เสื้อใส่ผ้าใส่เครื่องประดับผักผลไม้ถุงช้อปปิ้งได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถเป็นวัสดุประกอบนะคะก็คือตัวเส้นใยเนี่ยเอามาทำเป็นเชือกมัดเชือกรัดของได้อีกด้วยนะคะฝ้ายอันดับหนึ่งนะคะถัดลงมาก็คือปอกระเจานะคะปอกระเจาเนี่ยเป็นเส้นใยที่มีการใช้งานสูงสุดอันดับ2นะคะตัวปอกระเจาปอแก้วเนี่ยโดยหลักแล้วเอามาใช้ทำกระสอบค่ะนะคะก็จะเป็นมีความหยาบนะคะใช้กับสิ่งทออุตสาหกรรมนะคะเอามาทำพรมก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือเส้นใยปอเอามาทำกระดาษได้ด้วยค่ะซึ่งกระดาษเนี่ยก็จะมาแปลงเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นถุงกระดาษนะคะกล่องกระดาษนะคะก็จะเห็นว่าเส้นใยปอเนี่ยเอามาใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะลองมาดูการผลิตนะคะในส่วนของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติในที่นี้จะยกตัวอย่างเส้นใยฝ้ายนะคะฝ้ายเนี่ยดอกฝ้ายนะคะก็จะเข้าโรงงานหีบฝ้ายนะคะแล้วโรงงานเนี่ยก็จะแบ่งนะคะในส่วนของการหีบฝ้ายออกมานะคะได้ฝ้ายปุยแล้วก็มาอัดเป็นเบลฝ้ายอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะเป็นก้อนๆนะคะหลังจากนั้นนะคะพอได้กระบวนการฝ้ายเนี่ยได้เบลฝ้ายแล้วนะคะถัดมาก็คือจะเป็นกระบวนการทอค่ะทำให้เป็นผืนขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามต้องการค่ะต่อมานะคะกระบวนการผลิตสิ่งทอแบบสังเคราะห์นะคะสิ่งทอสังเคราะห์ก็คือพวกโพลิเมอร์พลาสติกต่างๆนะคะก่อนอื่นมีการเตรียมวัสดุก่อนนะคะก็คือเตรียมโพลิเมอร์หลอมเหลวนะคะถัดมาก็คือกระบวนการทำให้เป็นเส้นใยค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นการอัดรีดผ่านหัวไดออกมาให้เป็นเส้นๆตามต้องการค่ะหลังจากนั้นก็จะทำให้เส้นใยนะคะอยู่ตัวนะคะโดยใช้แรงในการดึงยืดให้เส้นใยมีความแข็งแรงนะคะถัดไปค่ะกระบวนการผลิตเส้นใยนะคะผลิตเส้นได้จากเส้นใยประดิษฐ์นะคะก็คือเป็นลำดับแรกนะคะก็คือกระบวนการผลิตเส้นได้ใยยาวนะคะใยยาวเสร็จแล้วนะคะก็เป็นต่อด้วยกระบวนการผลิตเส้นได้ปั่นนะคะก็คือเอาเส้นใยยาวเนี่ยนะคะมาปั่นนะคะซึ่งการปั่นเนี่ยมี2แบบนะคะก็คือการผลิตเส้นได้ปั่นชนิดเส้นใยประดิษฐ์ล้วนนะคะและการผลิตเส้นได้ปั่นเส้นใยประดิษฐ์ผสมนะคะก็จะได้เป็นเส้นใยประดิษฐ์ออกมานะคะถัดจากนั้นค่ะพอเป็นเส้นได้เส้นใยแล้วนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเอามาทำเป็นผ้านะคะผ้าในที่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์สิ่งทอนะคะที่เกิดจากการนำเส้นใยเส้นได้มาผ่านกระบวนการผลิตผ้าทำให้ได้สิ่งที่เรียกว่าผ้าดิบนะคะผ้าดิบนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะเอาไปพิมพ์เอาไปย้อมเอาไปตกแต่งทำขนได้ต่อไปค่ะซึ่งประเภทของผ้าตามกระบวนการผลิตก็แบ่งเป็น3ประเภทนะคะได้แก่ผ้าทอผ้าถักแล้วก็ผ้าใยอัดค่ะอันนี้เป็นผ้าทอนะคะในส่วนของผ้าทอก็หมายถึงผ้าที่ผลิตจากชุดเส้นได้ตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะคะเอามาสานเอามาขัดกันนะคะในทิศทางแตกต่างกันเกิดลวดลายขึ้นมานี่คือผ้าทอนะคะถัดมาคือผ้าถักค่ะผ้าถักก็หมายถึงผลิตภัณฑ์ผ้าที่เกิดจากเส้นได้มาทำเป็นห่วงนะคะแล้วก็เอาห่วงเนี่ยมาคล้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเป็นผืนผ้าถักขึ้นมาค่ะซึ่งก็จะมีรูปแบบต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการถักแนวนอนการถักแนวดิ่งนะคะถัดมาก็คือผ้าใยอัดค่ะผ้าใยอัดนะคะก็คือการนำผ้าเนี่ยมาอัดนะคะซึ่งการอัดอาจจะใช้แรงเชิงกลใช้ความร้อนหรือทางเคมีก็ได้นะคะในส่วนของสมบัติและมาตรฐานของสิ่งทอนะคะก็จะมีมาตรฐานของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติมาตรฐานเส้นใยฝ้ายมาตรฐานของเบลฝ้ายนะคะมาตรฐานของเส้นได้นะคะแล้วก็มาตรฐานของเส้นได้ใยประดิษฐ์นะคะซึ่งก็กำหนดขึ้นมานะคะโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะ

ไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะไม้นะคะก็ถูกเอามาทำในงานบรรจุภัณฑ์หลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็มีข้อดีก็คือถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าย่อยสลายได้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาคุยกันถึงวัตถุดิบองค์ประกอบของไม้นะคะประเภทกระบวนการผลิตแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ไม้ค่ะในส่วนของวัตถุดิบของไม้นะคะก็คือเอาลำต้นของพืชนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะถ้าเราพิจารณาลำต้นของพืชนะคะมันก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสค่ะตามลงมาก็คือเฮมิเซลลูโลสลิกนินแล้วก็สารแทรกค่ะแล้วก็ในส่วนของลำต้นของไม้เนี่ยถ้าเกิดเรามาพิจารณาดูในภาพก็จะเห็นว่ามีการเรียงตัวกันเป็นชั้นๆนะคะชั้นนอกก็จะเป็นเปลือกไม้นะคะแล้วก็เยื่อลำเลียงน้ำเยื่อลำเลียงอาหารของพืชนะคะเข้าไปเนื้อไม้แล้วก็แก่นของไม้อยู่ด้านในนั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นวงปีได้ด้วยนะคะการแบ่งประเภทของไม้นะคะเราก็มีหลายเกณฑ์ในการจัดจำแนกนะคะถ้าจำแนกตามกายวิภาคศาสตร์หรือว่าตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะก็จะแบ่งเป็นเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่เนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยนะคะถ้าเราจำแนกตามความแข็งแรงของเนื้อไม้นะคะก็จะแบ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาในการจำแนกเนื้อไม้เนี่ยเราก็ต้องดูนะคะว่าเราใช้เกณฑ์แบบไหนค่ะถ้าเป็นเกณฑ์ทางลักษณะทางพฤกษศาสตร์คือใบเลี้ยงคู่แล้วก็พืชเมล็ดเปลือยนะคะเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะมันก็จะมีลักษณะอย่างที่แสดงในภาพนะคะตัวอย่างเช่นเนื้อไม้ยางพาราไม้สักไม้ยูคาลิปตัสไม้ตะโกไม้สมพงนะคะอันนี้เราก็จะเห็นกันบ่อยในบ้านเรานะคะส่วนเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยนะคะเช่นไม้สนไม้ซีดาไม้จูนิเปอร์ไม้คิวเพลสนะคะก็จะมีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างที่แสดงในภาพค่ะถัดมานะคะถ้าจำแนกลักษณะของเนื้อไม้ตามความแข็งความอ่อนนะคะตามความแข็งแรงนะคะโดยไม้เนื้อแข็งนะคะก็จะต้องมีความเค้นแรงดัดที่มากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้วก็มีอายุไม้มากกว่า6ปีนะคะอันนี้จะเป็นตระกูลไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งตัวอย่างของไม้เนื้อแข็งนะคะก็อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นไม้เต็งไม้สักไม้ตะแบกไม้ประดู่ไม้ยันนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์งานก่อสร้างนะคะเนื้อไม้ก็จะมีความแข็งแรงนะคะมีความมันมีความแน่นนะคะส่วนในกรณีของไม้เนื้ออ่อนนะคะก็จะมีความเค้นแรงดัดไม่น้อยกว่า600กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้วก็มีอายุไม้น้อยกว่า2ปีค่ะตัวอย่างของไม้เนื้ออัดนะคะไม้เนื้ออ่อนนะคะเช่นไม้ยางพาราไม้ฉำฉาไม้โมกไม้เนียมหอมไม้จำปาไม้สนจากต่างประเทศนะคะไม้เนื้ออ่อนเนี่ยการใช้งานก็จะเป็นใช้งานในร่มงานชั่วคราวงานตกแต่งค่ะมาดูถึงประเภทของบรรจุภัณฑ์ไม้กันนะคะบรรจุภัณฑ์ไม้เนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะเป็นลังเป็นกล่องนะคะเป็นแพลเลตมีเยอะมากเลยนะคะมาเริ่มที่ลังไม้กันก่อนนะคะลังไม้เนี่ยก็คือบรรจุภัณฑ์ไม้สำหรับใช้บรรจุสินค้านะคะจะเอาไว้วางรองกล่องหรือวางรองสินค้าหรือว่าเป็นโครงสร้างให้กับลังขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะซึ่งลังไม้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือลังแบบโปร่งแล้วก็ลังแบบทึบนะคะซึ่งลังไม้นะคะก็จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะถัดมาคือกล่องไม้นะคะกล่องไม้ก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้นะคะอาจจะเป็นไม้ทั้งท่อนเลยหรือว่าเป็นไม้อัดมาประกอบกันก็ได้นะคะเอาไว้ใช้หุ้มสินค้าเอาไว้ลดแรงกระแทกภายนอกนะคะเหมาะสำหรับของที่มีขนาดต่างๆสามารถผลิตให้เหมาะสมกับของได้ด้วยนะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแล้วก็เป็นบรรจุภัณฑ์แฮนด์เมดนะคะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ค่ะ
ไม้กันกระแทกนะคะก็คือแผ่นไม้อัดนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่ในการกันกระแทกให้กับการขนส่งในรูปแบบต่างๆนะคะโดยเฉพาะการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์นะคะเราก็มักจะใช้ไม้อัดนะคะที่มีความหนาแน่นต่ำนะคะ

กระแทกด้านข้างนะคะระหว่างตัวสินค้ากับตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้ค่ะถัดมาคือไม้พาเลตนะคะไม้พาเลตก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้รองสินค้าเน้นเพื่อการขนย้ายนะคะเพื่อลดความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนจากการกระแทกนะคะช่วยในการนับสินค้าช่วยในการจัดวางแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเอามาหมุนเวียนใช้ได้นะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการขนส่งนะคะพาเลตเนี่ยมีทั้งพาเลตไม้แล้วก็พาเลตพลาสติกด้วยนะคะต่อไปก็คือวงล้อไม้ค่ะหรือที่เรียกว่าเคเบิลดรัมส์นะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บใช้ในการขนส่งพวกเชือกโซ่สายไฟเคเบิลใยแก้วนะคะโดยใช้วิธีขดโซ่นี้นะคะอยู่รอบๆวงล้อไม้ค่ะส่วนไม้ที่นิยมเอามาทำนะคะก็จะเป็นไม้สนนะคะก็จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการขนส่งสินค้านะคะวงล้อไม้เนี่ยทำจากพลาสติกหรือทำจากโลหะก็มีด้วยนะคะอีกอันนึงน่าสนใจมากก็คือบรรจุภัณฑ์สำหรับงานจักสานค่ะก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากการจักทำขึ้นจากการสานตามท้องถิ่นนะคะไม้ที่เอามาทำก็เช่นหวายไม้ไผ่ค่ะการจักนะคะก็คือการทำไม้ไผ่ให้เป็นแฉกๆเป็นเส้นบางๆนะคะส่วนการสานนะคะเป็นการนำมาขัดให้เป็นภาชนะมีทรงต่างๆนะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์แฮนด์เมดช่วยปกป้องสินค้าอำนวยความสะดวกในการขนส่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็สะท้อนมูลค่าทางวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะซึ่งบรรจุภัณฑ์จักสานเนี่ยไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนะคะในต่างประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยก็จะมีบรรจุภัณฑ์สานเขาเรียกว่าตะกร้าพูนเน็ตนะคะอย่างที่เห็นในภาพแต่เขาจะใช้ไม้เนื้ออ่อนนะคะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะแล้วก็ขึ้นรูปค่ะก็สวยแล้วก็น่าสนใจด้วยนะคะกระบวนการผลิตไม้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้นะคะจะขอยกตัวอย่างกระบวนการผลิตพาเลตไม้นะคะขั้นที่1ก็คือการเตรียมวัตถุดิบนะคะก็คือเอาไม้มาแปรรูปให้ได้ขนาดตามต้องการอัดน้ำยานะคะอบแห้งตรวจสอบค่าความชื้นถัดมาคือการผลิตแล้วก็การประกอบนะคะคือจะมีการตัดการใสให้ได้ขนาดตามต้องการขัดมุมเอามาประกอบแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพค่ะมาตรฐานของพาเลตไม้นะคะ1คือมาตรฐานยูโรพาเลตหรือว่า E พาเลตค่ะก็จะมีขนาดตามที่กำหนดนะคะถัดมาคือมาตรฐาน Japan พาเลตค่ะก็จะมีขนาดตามที่กำหนดนั่นเองค่ะส่วนของไทยนะคะเรียกว่ามาตรฐานไทยพาเลตหรือ Standard พาเลตค่ะมีขนาด100x120x15 เซนติเมตรรับน้ำหนักได้38กิโลกรัมนะคะรับได้ถึง 1,000 กิโลกรัมหนัก38กิโลกรัมค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก588-2528ค่ะอันนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า1,500 กิโลกรัมค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิ

0: ยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพคำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ฮัลโหล
4: ฮัลโหลครับ
3: แล้วแม่ทำอะไรอยู
4: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
5: ล้างจานอยู่ครับ
4: ล้างจานอยู่ครับ
5: ใครโทรมาลูก
4: พ่อโทรมาครับ
3: แม่ทำกับข้าวป่ะ
4: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
5: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
4: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
5: พ่อจะกลับหรือยัง
6: พ่อจะกลับหรือยังครับ
3: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
4: พ่อเลิกงานดึกครับ
7: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
9: ตัวใหญ
10: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะเนื้อหาของชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนะคะที่ว่าด้วยลักษณะนะคะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะโดยที่เราจะให้ความสำคัญนะคะกับการพิจารณานะคะความสัมพันธ์ส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองเนี่ยค่ะแบ่งตามพัฒนาการของรัฐนะโดยจะแบ่งเนื้อหานะคะออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะข้อแรกนะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองในรัฐจารีตนะคะประเด็นที่2ที่จะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ.2475จนถึงปัจจุบันนะคะโดยที่นักศึกษาจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในส่วนนี้นะคะจะใช้จุดเน้นก็คือการของรัฐเป็นสำคัญนะคะฉะนั้นนักศึกษาจำเป็นนะคะจะต้องทราบนะคะความแตกต่างนะว่าระหว่างความเป็นรัฐจารีตนะกับรัฐสมัยใหม่นะโดยที่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะจะต้องถูกแบ่งแยกอย่างคร่าวๆ

นี่ยนะคะออกเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์นะคะกับรัฐประชาชาตินะคะซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะทีนี้ค่ะในประเด็นแรกนะคะในประเด็นแรกนะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางนะคะกับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตเทียนนะคะที่รัฐจารีตหลายรัฐนะคะแสงเทียนของรัฐจารีตหลายรัฐเนี่ยทับซ้อนกันนะทีนี้เมื่อเขตแดนไม่สำคัญนะคะแต่รัฐจารีตเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการถือครองกำลังคนเป็นหลักนะคะฉะนั้นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองที่ส่วนกลางจะต้องไปมีความสัมพันธ์กับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตเนี่ยนะคะมันจึงมีปัจจัยทางความมั่นคงเป็นสำคัญนะคะนั่นก็คือความพยายามในการเกณฑ์แรงงานนั่นเองนะเพราะว่ากำลังคนหรือแรงงานที่ได้เนี่ยนะคะจะนะคะเป็นหอกดาบให้กับอาณาจักรหรือรัฐนั้นๆนะคะในการปกป้องตัวเองขณะเดียวกันนะคะกำลังคนเนี่ยนะคะยังสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะการเกณฑ์แรงงานนะคะเช่นการขยายบ้านเมืองนะคะการก่อกำแพงหรือการขุดลอกคูคลองขณะเดียวกันนะคะเมื่อมีคนในบังคับมากนะคะนั่นก็แปลว่ารัฐนั้นๆนะคะก็จะมีที่มานะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจผ่านการส่งสวยได้มากด้วยเช่นกันนะคะด้วยปัจจัยทั้งสองส่วนก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านของความมั่นคงนี้เองนะคะมันก็เลยทำให้นะคะเกิดรูปแบบความสัมพันธ์นะคะเป็น3ลักษณะด้วยกันนะนั่นก็คือระบบเมืองนะระบบไพร่นะคะแล้วก็ระบบศักดินานะคะระบบเมืองนะคะก็คือการที่ในรัฐจารีตนะคะเส้นเขตแดนยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเจ้าเมืองจะมีความเป็นอิสระนะคะจากรัฐส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างมากนะโดยที่นะคะเจ้าเมืองอาจจะต้องดำเนินการส่งสินค้าหรือบรรณาการบางอย่างนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะคะไปให้ยังส่วนกลางนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเจ้าเมืองในแต่ละรัฐจารีตนะคะก็ยังสามารถมีอิสระนะในของตนเองได้ค่อนข้างมากนะคะเช่นการเรียกเก็บนะคะส่วยจากคนในพื้นที่ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบเมืองหรือระบบเจ้าเมืองซึ่งยังมีความเป็นอิสระค่อนข้างมากนะคะขณะที่ระบบที่2นั่นก็คือระบบไพร่นะคะระบบไพร่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าการควบคุมกำลังคนนะคะมีความสำคัญระบบไพร่เนี่ยถูกใช้นะคะเพื่อเป็นวิธีการควบคุมกำลังคนนะคะแล้วก็จัดสรรแรงงานในพื้นที่นะคะความสัมพันธ์ระหว่างไพร่และมูลนายนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็จะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าไพร่กับมูลนายเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะคะก็คือการที่ไพร่จะต้องให้นะคะแรงงานนะคะฟรีแก่มูลนายนะคะหรือความจงรักภักดีขณะเดียวกันมูลนายก็ต้องให้ความคุ้มครองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนายนะคะเป็นที่รู้โดยทั่วกันนะคะว่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ขูดรีดจนเกินไปนะจนมีคำกล่าวที่ว่านะการที่ไพร่จะอยู่ใกล้กับมูลนายนะจะต้องมีการจัดวางความสัมพันธ์ระยะห่างที่พอดีเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้เกินไปก็จะร้อนนะคะหรืออยู่ไกลเกินไปก็จะหนาวนะทีนี้ค่ะความพยายามในการที่จะทำให้การจัดการกำลังคนเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยนะก็จะมีการใช้ตัวศักดินานะเข้ามาควบคุมนะโดยการกำหนดนะคะตัวเลขที่ชัดเจนนะคะว่ามูลนายนะคะขุนนางนะคะยศเท่านี้นะคะมีความสามารถในการควบคุมกำลังคนที่เปรียบกับจำนวนการถือครองที่นาได้เท่าไหร่นะคะนั่นก็คือปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้อรจารีตเนี่ยนะคะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองค่ะทีนี้ค่ะรัฐจารีตนะคะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆนะคะเนื่องจากมันมีลักษณะของความเป็นอิสระที่ค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับการต่อรองความสัมพันธ์กันนะคะทีนี้เราจะยกตัวอย่างนะคะรูปแบบความสัมพันธ์นะคะในอาณาจักรอยุธยาใน2ลักษณะด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับเมืองลูกหลวงนะคะเมืองลูกหลวงเนี่ยก็จะเป็นหัวเมืองชั้นในของอยุธยาต่างๆนะคะซึ่งเมืองลูกหลวงเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ใกล้ชิดกับราชธานีนะเนื่องจากนะคะมันมีความสำคัญแบบนี้นะคะทำให้กษัตริย์อยุธยาเนี่ยนะคะทำการส่งเจ้านายนะคะแล้วก็เชื้อพระวงศ์เนี่ยไปปกครองเมืองสำคัญนะคะเพื่อเป็นหน้าด่าน
ป้องกันราชธานีนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะการมีอยู่ของเมืองลูกหลวงเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็นหอกข้างแคร่นะคะให้กับตัวกษัตริย์อยุธยานะคะเพราะว่าในหลายครั้งนะคะเจ้านายหรือเชื้อพระวงศ์ที่ปกครอง

ของเมืองลูกหลวงเนี่ยบางทีก็แข็งเมืองนั่นเองนะคะส่วนลักษณะความสัมพันธ์นะคะอันที่สองก็คือการอยุธยานะคะกับนะคะตัวนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นหัวเมืองสําคัญนะคะที่ถูกใช้ปกครองกลุ่มหัวเมืองในปักใต้ทั้งหมดนะคะโดยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะมีสถานะเป็นเมืองพระยามหานครนะคะซึ่งอยุธยาเนี่ยให้อํานาจเจ้าเมืองค่อนข้างมากนะคะทีนี้ค่ะปัจจัยสําคัญอย่างที่ได้นําเรียนไปแล้วนะคะว่าส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆเนี่ยทำไมต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยสาเหตุ2ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือปัจจัยแรกนะคะการดึงดูดความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะเพราะว่ายิ่งส่วนกลางสามารถสถาปนาความจงรักภักดีให้กับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตต่างๆได้นะคะนั่นแปลว่ารัฐจารีตเหล่านั้นนะคะก็จะต้องให้สวยหรือบรรณาการตามที่ส่วนกลางได้กําหนดนั่นเองนะคะนั่นก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันนะคะการควบคุมกําลังคนนะคะก็มีส่วนสําคัญนะคะในการที่จะไม่ส่วนกลางสามารถเกณฑ์แรงงานฟรีได้นะคะส่วนปัจจัยที่2นะคะก็คือปัจจัยความมั่นคงนะคะนั่นก็คือการเกณฑ์แรงงานนะคะเพราะว่ากําลังคนก็เปรียบได้กับหอกและดาบของอาณาจักรในการที่จะทําให้อาณาจักรนั้นนะคะปราศจากนะคะการถูกคุกคามนั่นเองนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองนะคะในรัฐสมัยใหม่นะคะที่เราเรียกว่าเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะทีนี้อย่างที่ได้นําเรียนไปแล้วนะคะว่าจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะจากการที่รัฐรัฐนึงนะคะจะเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตนะคะไปสู่รัฐสมัยใหม่ได้นะคะก็คือการมีเส้นเขตแดนนะเส้นเขตแดนเนี่ยนะคะในเวลาต่อมานะคะจะเป็นสิ่งที่กําหนดเรือนร่างนะคะของรัฐนั้นนะคะแล้วก็ทําให้อํานาจอธิปไตยนะคะมีความเด่นชัดชัดเจนนะคะแล้วก็ทําให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะทราบได้นะคะว่าใครบ้างนะคะที่เป็นคนในบังคับนะคะหรือประชากรของตนเองซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ซึ่งประกอบไปด้วย4ประการด้วยกันนะคะนั่นก็คือเส้นเขตแดนนะคะประชากรนะคะรัฐบาลนะคะแล้วก็อำนาจอธิปไตยนะคะโดยที่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะหรือ absolute state นะคะตัวรัฐบาลนะคะใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะก็รวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพมหานครในสมัยของรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาสืบย้อนนะคะพัฒนาการนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะทำความเข้าใจนะคะพัฒนาการของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชได้นั้นนะคะเราจะต้องสืบย้อนนะคะไปถึงนะคะรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่4นะคะในสมัยของในหลวงรัชกาลที่4นะคะเราจะพบเห็นนะคะความพยายามของชาติตะวันตกนะคะในการที่จะเข้ามาภายใต้สิ่งที่เรียกว่าลัทธิอาณานิคมนะคะในการผนวกเอาดินแดนนะคะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของชาติตะวันตกนะคะโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะคะนั่นคือการที่สยามนะคะจำเป็นจะต้องนะคะลงนามในสนธิสัญญาบาวริงนะคะกับอังกฤษนะคะผลนะคะที่สำคัญของการลงนามในสนธิสัญญาบาวริงนี้นะคะก็ทำให้สยามนั้นนะคะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกเข้าไปโดยปริยายนะคะโดยที่สินค้าส่งออกสำคัญนะคะของสยามนะคะนั่นก็คือข้าวนั่นเองนะคะนี่คือปัจจัยภายนอกที่สำคัญฉะนั้นปัจจัยภายนอกการเข้ามาของตะวันตกนี้นะคะโดยเฉพาะการเข้ามาของอังกฤษนะที่แข่งขันกับฝรั่งเศสนะคะโดยที่มีสยามเป็นรัฐกันชนนะคะในเวลาต่อมาปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่ทําให้สยามต้องทําการกําหนดตัวตนของตนเองผ่านการขีดเส้นแบ่งเขตแดนนะคะของตัวเองนะคะทีนี้ค่ะปัจจัยภายในที่สําคัญนะคะก็คือการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบเงินตรานะคะแม้ว่าการเข้ามาของเศรษฐกิจแบบเงินตราเนี่ยจะพบเห็นได้แต่ช่วงอยุธยาตอนปลายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการที่สยามลงนามในสนธิสัญญาบาวริงนะคะได้ทําให้สยามเนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกอย่างเต็มตัวขณะเดียวกันนะคะการเข้ามาของแนวคิดของตะวันตกนะคะจากการตั้งชุมชน
ต่างๆนะของชาวตะวันตกในสมัยการที่4นะคะการที่บรรดาคนสมัยใหม่ในยุคนั้นนะคะชนชั้นนำนะคะได้เรียนรู้นะคะแนวคิดของตะวันตกนะก็ทำให้มีการเผยแผ่นะแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า humanismนะคะแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับศักยภาพของมนุษย์นะคะในการที่จะกำหนดชี้ชะตาชีวิตตนเองโดยไม่พึ่งพารอคอยนะคะจากพระเจ้านะคะทำให้อิทธิพลของแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าหรือการพัฒนาหรือสามารถเรียกทับศัพท์ในสมัยนั้นนะคะว่าเป็นยุคสมัยแห่งความซีวิลไลซ์นะคะปัจจัยภายในการรับเอาโลกทัศน์ของตะวันตกนะคะแล้วก็อิทธิพลของเศรษฐกิจแบบเงินตราทั้งหมดนี้นะคะมันก็ได้ส่งผลเบื้องต้นนะคะในสมัยการที่4นะคะที่ทำให้พระองค์ทรงเนี่ยนะคะปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะการแต่งกายนะคะท่าทีประเพณีปฏิบัติบางอย่างนะคะที่ดูไม่ทันสมัยให้สอดรับกับความเป็นตะวันตกนะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะคะมันมีความเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยการที่5นะคะเมื่อทรงนะคะครองราชเป็นองค์พระมหากษัตริย์แล้วนะคะทำให้ทรงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องต้านทานนะคะอิทธิพลของตะวันตกขณะเดียวกันนะคะพระองค์ก็จำเป็นนะคะการต้านทานอิทธิพลของตะวันตกนั่นก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระองค์จะต้องทำการรวมศูนย์อำนาจนะคะผ่านการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็กำเนิดเป็นรัฐสมัยใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพิจารณาถึงกลไกนะคะในการรวมศูนย์อำนาจที่เกิดขึ้นในสมัยการที่5ที่สำคัญนะคะข้อแรกเลยนะคะในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะถ้าเราลองเปรียบเทียบนะคะในสมัยรัชจารีตเนี่ยนะคะจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองเนี่ยจะมีลักษณะที่เจ้าเมืองนะคะมีความเป็นอิสระค่อนข้างสูงนะคะโดยที่เจ้าเมืองอาจจะนำส่งสวยหรือบรรณาการนะคะให้กับส่วนกลางบ้างตามกำหนดเป็นครั้งคราวใช่ไหมคะแต่สถานะนี้มันต่างออกไปนะคะในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเพราะว่าภายใต้นะคะการเกิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยการที่5นะคะชุมชนการเมืองนะคะถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางนะอย่างสิ้นเชิงนะภายใต้สิ่งที่เรียกว่าการปกครองแบบเทศาภิบาลหรือมณฑลเทศาภิบาล นะคะโดยเป็นการยกเลิกการปกครองแบบเมืองลูกเมืองชั้นในเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศราชนะคะแม้ว่าในตอนแรกนะคะจะเป็นการประนีประนอมนะคะค่อยๆลดอำนาจของเจ้าเมืองเดิมนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะด้วยการเกิดขึ้นของการปฏิรูประบบราชการนะคะเกิดกระทรวงที่สำคัญก็คือกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการส่งนะคะเชื้อพระวงศ์นะคะแล้วก็ข้าราชการคนสำคัญนะคะไปคุมหัวเมืองต่างๆนะแล้วก็เป็นการลดอำนาจเจ้าเมืองนะคะที่เคยปกครองเดิมไปนะทีนี้ค่ะในระดับตำบลและหมู่บ้านนะคะภายใต้การปกครองแบบเทศาภิบาลนะคะก็มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่นะคะพ.ศ. 2440นะคะซึ่งเป็นการปกครองกันเองของประชาชนส่วนใหญ่ในรูปแบบของตำบลและหมู่บ้านนะคะเกิดผู้ใหญ่บ้านขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะในระดับอำเภอนะคะส่วนกลางก็ต้องการเปลี่ยนเจ้านายหรือขุนนางเดิมนะคะซึ่งมีอำนาจอยู่นะคะให้เข้ามาสู่ระบบราชการนะคะกลายมาเป็นการสถาปนาความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพเพียงพระองค์เดียวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแน่นอนว่าการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็เป็นการผนวกรวมนะคะเอาชุมชนทางการเมืองกับส่วนกลางให้มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะผ่านการส่งข้าราชการซึ่งมีความจงรักภักดีโดยตรงนะคะสู่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันย่อมต้องเผชิญกับแรงต่อต้านที่เกิดขึ้นนะคะจากบรรดาเจ้าเมืองเดิมนะซึ่งเคยได้ประโยชน์จากลักษณะความเป็นอิสระนะซึ่งก็เอื้อประโยชน์ให้เจ้าเมืองนั้นนะคะได้ประโยชน์ทั้งในท่านของความมั่นคงทางเศรษฉกิจและการเมืองในระดับหนึ่งนั่นเองนะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยการที่5เนี่ยนะคะก็เผชิญกับแรงต่อต้านโดยเฉพาะจากบรรดาหัวเมืองในภูมิภาคต่างๆนะคะเช่นกบฏเงี้ยวเมืองแพร่นะคะในภาคเหนือ
นะคะหรือกบฏพญาภาพนะคะกบฏผู้มีบุญนะคะในบริเวณจังหวัดต่างๆในภาคอีสานนะคะส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะปรากฏนะคะกบฏแขก7หัวเมืองนะคะที่ลุกฮือต่อต้านการที่ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกรุงเทพนะนี่คือกลไกแรกในการรวมศูนย์อำนาจนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะเพื่อสร้างความใกล้ชิดแล้วก็ผนวกรวมชุมชนทางการเมืองให้เป็นส่วนหนึ่งกับส่วนกลางนะคะขณะเดียวกันนะคะในแง่ของจิตวิทยานะคะรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะก็ได้ใช้ระบบเกียรติยศนะคะเพื่อนะคะสร้างความเป็น

เนื้อหนึ่งอันเดียวกันในเชิงจิตวิทยาของข้าราชการนั่นเองนะคะระบบเกียรติยศนะคะเนี่ยถูกใช้นะคะเพื่อผนวกชนชั้นเดิมในท้องถิ่นนะคะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการใหม่นะคะผ่านการให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะถ้าทำคุณนามความดีตามที่หลวงปรารถนาไว้ได้สำเร็จนะคะหรือแม้แต่การแต่งตัวตามฐานันดรศักดิ์ของข้าราชการนั่นเองนะคะเพื่อให้รู้สึกสถานะของความเป็นข้าราชการนั้นมีความใกล้ชิดกับส่วนกลางนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับทางการเมืองนะคะโดยนับแต่นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะในบริบทนี้นะคะก็จะเป็นรัฐสมัยใหม่นะคะแต่จะเป็นรัฐสมัยใหม่ในรูปแบบของรัฐประชาชาตินะคะซึ่งนะคะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะจากที่ได้เราพูดคุยกันไปแล้วตะกี้นะคะว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยตัวตนของสยามมีความชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าสำนึกนะคะว่าด้วยความเป็นชาติเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะทำให้แม้ว่าส่วนกลางนะคะผนวกชุมชนทางการเมืองต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะแม้ว่าจะผนวกได้ผ่านการเกิดขึ้นของการส่งข้าราชการไปปกครองนะคะแต่ว่าในแง่ของสำนึกการรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทางการเมืองอาจจะยังไม่เด่นชัดจะเห็นได้จากตัวกบฏต่างๆมากมายนะคะแต่นะคะเมื่อนะคะพัฒนาการของรัฐไทยนะคะเคลื่อนสู่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพ.ศ. 2475เราจะเห็นได้ว่านะคะส่วนกลางเนี่ยได้พยายามที่จะสร้างสำนึกร่วมของความเป็นชาติไทยเนี่ยนะคะให้มีความเป็นผนวกรวมนะคะความเป็นส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆเข้าด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะในบริบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะส่วนกลางเนี่ยสามารถขยายฐานอำนาจนะคะไปสู่พื้นที่นะคะหรือชุมชนทางการเมืองต่างๆได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนะจากปัจจัย3ประการดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกนะคะก็คือการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะในทศวรรษที่2500นะซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยนะคะกำลังเผชิญกับภัยสงครามเย็นนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะถูกอธิบายว่าจะเป็นโดมิโนตัวสุดท้ายนะที่กำลังจะล้มนะคะหากสหรัฐอเมริกาไม่หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามานะคะประเทศไทยก็จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กลายเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยเหตุนี้ค่ะผลจากการหยิบยื่นความช่วยเหลือของตัวสหรัฐอเมริกานะคะมีทำให้เกิดการลงทุนนะคะในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือโครงข่ายคมนาคมอย่างกว้างขวางนะคะแม้ว่าเส้นเขตแดนจะถูกขีดขึ้นตั้งแต่ในสมัยการที่5นะคะแต่ในทศวรรษ2500นะคะมันทำให้สำนึกว่าด้วยภูมิภาคต่างๆที่อยู่อย่างกระจัดกระจายภายใต้เส้นเขตแดนเนี้ยนะคะถูกสามารถเชื่อมร้อยผ่านเครือข่ายคมนาคมได้จึงกำเนิดขึ้นมาเป็นสำนึกที่ว่าด้วยประเทศไทยอะค่ะผ่านโครงข่ายคมนาคมนั่นเองนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะในแง่ของการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะก็ยังมีความพยายามในการขยายโอกาสทางการศึกษานะคะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่หลังคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะการศึกษาก็เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของคณะราษฎรนะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีความพยายามในการขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปิดที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเช่นนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะรวมไปถึงตัวมสท.ด้วยเช่นกันนะคะการขยายโอกาสทางการศึกษานะคะก็ได้สร้างชนชั้นใหม่ขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวชนชั้นนักศึกษานะนอกจากนั้นนะคะการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการขยายตัวของสื่อสารมวลชนของรัฐนะโดยเฉพาะการที่รัฐเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีสื่อสารมวลชนเป็นของตนเองนั่นก็คือวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะมันทำให้นโยบายต่างๆนะคะหรือความเชื่ออุดมการณ์ต่างๆของรัฐเนี่ยนะคะสามารถส่งผ่านไปยังพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เข้าถึงกันแต่ว่าได้ยินเสียงร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญทำให้ส่วนกลางสามารถที่จะขยายฐานอำนาจเข้าไปสู่ชุมชนทางการเมืองอันห่างไกลได้เข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ปัจจัยที่2นะคะก็คือการขยายตัวของระบบราชการนะคะโดยเฉพาะในห้วงทศวรรษ2500นะคะที่มีการประกาศใช้นะคะแผนพัฒนากิจและสังคมแห่งชาตินะคะในการกำหนดทิศทางแนวโน้มการพัฒนาประเทศนะคะเพื่อทำให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ประชาชนมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะเขาก็คาดหวังว่าคนจะไม่เป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองนะคะจากแผนพัฒนาดังกล่าวนะคะก็ได้เพิ่มบทบาทให้กับส่วนงานราชการต่างๆค่อนข้างมากนะคะกระทรวงต่างๆก็จะดูแลในด้านต่างๆนะก็คือเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนอกจากนี้นะคะก็ยังเน้นนะคะในเรื่องของบทบาทของรัฐวิสาหกิจนะการขยายตัวของระบบราชการในแง่นี้นะคะก็เข้าไปมีส่วนทําให้เข้าไปจับตาการใช้งานทรัพยากรนะกิจกรรมต่างๆของประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนปัจจัยที่3นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็เป็นผลนะคะที่เกิดขึ้นจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบยั่งชีพนะให้เป็นการผลิตการทําเกษตรกรรมแบบตลาดนะคะเพื่อป้อนการเติบโตของเมืองนะคะเมื่อเมืองโตมากขึ้นนะคะก็จะมีความต้องการในการบริโภคอุปโภคมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นสําคัญก็คือเมื่อภาคเกษตรนะคะถูกบังคับโดยปริยายเนี่ยให้เปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นการผลิตเกษตรแบบตลาดมากขึ้นเนี่ยนั่นก็แปลว่ามันก็จะมีตัวเกษตรกรบางกลุ่มนะคะที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้เท่าทันกับรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะนั่นเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าการผลิตเกษตรขนาดใหญ่นะคะก็จําเป็นจะต้องมีทุนจํานวนมากนะคะมีที่ดินจํานวนมากนะคะแล้วก็ยังจําเป็นจะต้องมียาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยจํานวนมากนั่นแปลว่าเกษตรกรก็จะมีเกษตรกรกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงทุนเหล่านี้ได้นะคะชาวนาเหล่านี้นะคะเมื่อไม่สามารถที่จะปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้นะคะชาวนาเหล่านี้ก็เปลี่ยนสถานะนะคะจากชาวนาผู้มีที่ดินนะคะเป็นเกษตรกรเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปเป็นแรงงานรับจ้างนะคะทั้งเป็นแรงงานรับจ้างนะคะในภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่นะคะและแรงงานรับจ้างในเมืองด้วยนะคะผลทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะมันได้สร้างผลกระทบนะคะทั้งในแง่บวกและในแง่ลบอย่างมากนะคะแน่นอนส่วนกลางเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาตัวชุมชนทางการเมืองนะคะพื้นที่อันห่างไกลให้มาเป็นส่วนหนึ่งได้แต่ขณะเดียวกันด้วยการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายในการพัฒนาประเทศบางอย่างเนี่ยก็ได้สร้างผลกระทบด้านลบนะคะต่อกลุ่มคนนะคะตัวแสดงที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดค่ะการที่ตัวแสดงที่นะคะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะด้วยความพยายามนะคะในการริเริ่มนะคะของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวประชาชนที่รับผลกระทบจากการพัฒนานะคะก็ได้นําไปสู่การพัฒนาไปสู่แนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็คือเป็นแนวคิดที่ใช้ต่อรองนะคะของชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนานะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนและนักวิชาการนะคะเพื่อรื้อฟื้นศักยภาพและอัตลักษณ์ของชุมชนการเมืองท้องถิ่นนะก็คือให้ความสําคัญกับตัวชุมชนทางการเมืองนะคะในพื้นที่ต่างๆเป็นหลักไม่ใช่นะคะเน้นการพัฒนาโดยส่วนกลางโดยที่ไม่ถามความคิดเห็นนะคะหรือทัศนคติของชุมชนนั่นเองนะคะแนวคิดวัฒนธรรมทางชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณทศวรรษ2530นะคะแล้วก็มีความหลากหลายในการเคลื่อนไหวมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจุดเน้นสําคัญของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนพลเมืองที่เฉื่อยชานะคะที่จะเน้นการเลือกตั้งแค่ครั้งเดียวเป็นต้นหรือว่าไม่เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยให้กลายมาเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นนะคะเรียกร้องสิทธิต่างๆนะคะในการจัดการนะชุมชนของตนเองนะคะผลในเชิงรูปธรรมของการเคลื่อนไหวผ่านแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็จะเกิดขึ้นก็คือตัวการระบุนะคะสิ่งที่เรียกว่าสิทธิชุมชนนะคะซึ่งปรากฏครั้งแรกเนี่ยนะคะในรัฐธรรมนูญปี2540นะคะทำให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนได้นะในเวลาต่อมานะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยกลายมาเป็นหมุดหมายทางการเมืองที่สําคัญแล้วก็ถูกใช้เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่ขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพื่อต่อรองกับกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนยุทธศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ควาชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
3: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
2: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
4: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราม
5: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
6: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสวัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยที่10จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะครับหน่วยนี้จะพูดถึงการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับซึ่งจะมีอีกหน่วยนึงที่จะเป็นการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งท่านอาจารย์จันทิมาจะได้มาพูดถึงนะครับในส่วนนี้ข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่เราเก็บออกมาเป็นตัวเลขนะครับมีจำนวนมีปริมาณนะครับซึ่งประเด็นสำคัญที่จะพูดถึงในหน่วยนี้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์แล้วก็การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณนะครับอันนี้ก็ต้องการที่จะให้นักศึกษาได้รู้จักขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลรู้จักการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็รู้จักรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะครับว่ามีรูปแบบเป็นยังไงสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมานะครับอันแรกที่เราอยากจะให้นักศึกษารู้จักก็คือการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในการเลือกใช้สถิติเนี่ยจะมีข้อที่ควรจะต้องพิจารณานะครับอยู่ 2-3 ข้อนะครับข้อแรกเลยก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับเราจะเลือกใช้สถิติอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราจะต้องดูที่วัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยนะครับในการทำวิจัยนั้นเราจะต้องมีตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าเราต้องการที่จะศึกษาอะไรต้องการเปรียบเทียบอะไรใช่ไหมต้องการหาความสัมพันธ์ของอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น3รูปแบบนี้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์นั้นก็จะแสดงถึงสถิติที่เราจะเลือกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพอเราไปเก็บข้อมูลมาสถิติที่เราจะเลือกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นนะครับซึ่งสถิติเราก็อาจจะได้ดูไปแล้วในหน่วยที่9ว่าสถิติมีอะไรบ้างนะครับจะมีสถิติพรรณนาสถิติอ้างอิงนะครับสถิติพรรณนานั้นจะประกอบด้วยค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็คือว่าอันวัดแนวโน้มสูตรส่วนกลางและค่าการวัดการกระจายนะครับสถิติอ้างอิงก็คือการที่เราจะต้องใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐานก็จะมี C test มี T test มีการวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือ ANOVA หรือที่เราใช้สถิติ F test ในการทดสอบนะครับนะครับอันนั้นนักศึกษาก็อาจจะได้ฟังภาพกว้างไปแล้วทีนี้ถ้าเราจะมาเลือกใช้ดูอันแรกเลยเราต้องดูที่วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีอยู่3รูปแบบก็คือเพื่อบรรยายลักษณะของตัวแปรนะครับอย่างเช่นบรรยายว่ากลุ่มตัวอย่างนี้มีเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนมีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีกี่คนปริญญาตรีกี่คนสูงกว่าปริญญาตรีกี่คนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือบรรยายลักษณะของตัวแปรซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นบรรยายลักษณะของตัวแปรสถิติที่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็คือสถิติพรรณนานั่นก็คืออาจจะเลือกใช้ความถี่หรือร้อยละในกรณีที่ข้อมูลอยู่ในรูปของข้อมูลประเภทมาตรวัดแบบนามบัญญัติหรือ nominal scale นะครับแต่ถ้าข้อมูลอยู่ในมาตรวัดแบบอันตรภาคหรืออัตราส่วนนะครับก็อาจจะเลือกใช้สถิติพรรณนาประเภทค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับวัตถุประสงค์อีกแบบนึงก็คือเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มของตัวแปรที่ศึกษานะครับถ้าเราเก็บข้อมูลจากประชากร2กลุ่มนะครับเราอาจจะสามารถเอาค่าของข้อมูลค่าเฉลี่ยของประชากรแต่ละกลุ่มนั้นมาเปรียบเทียบกันได้ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันนะครับซึ่งสถิติที่จะเลือกใช้ในกรณีนี้ก็ควรจะเป็นสถิติอ้างอิงเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเก็บข้อมูลในการทำการวิจัยเนี่ย
เรามักจะไม่ได้เก็บข้อมูลจากประชากรเรามักจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะครับเพราะนั้นค่าที่ได้มันจะเป็นค่าที่ได้จากส่วนหนึ่งของประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่ค่าของทั้งหมดที่เราต้องการศึกษานะครับเพราะนั้นถ้าเราจะต้องการรู้ค่าทั้งหมดที่เราต้องการศึกษาเราก็จะต้องใช้การทดสอบสมมติฐานหรือการใช้สติอ้างอิงไปนะครับเพราะนั้นสติที่ใช้ในกรณีที่เพื่อต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของตัวแปรที่ศึกษานั้นกรณีนี้เราก็จะมักใช้สติอ้างอิงซึ่งถ้าเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเราก็จะนิยมใช้ T-test ใช้ ANOVA หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับทีนี้วัตถุประสงค์อีกแบบหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ก็คือการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรถ้าวัตถุประสงค์ตั้งว่าเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษานะครับอันนี้เราก็ต้องเลือกใช้สติพรรณนาประเภทการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับหรือถ้าเราเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเราก็จะต้องมีการทดสอบสมมติฐานด้วย

นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้การหาสหสัมพันธ์ในกรณีที่ต้องการดูความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ถ้าเราต้องการพยากรณ์ค่าของตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระเราก็อาจจะต้องใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพราะนั้นเราจะเลือกใช้สถิติอะไรก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยนะครับยกตัวอย่างอย่างอันนี้เช่นเพื่อศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันนี้เราเพื่อศึกษาการใช้นะครับเราอาจจะใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะเป็นการหาใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเพื่อบรรยายลักษณะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะครับหรือวัตถุประสงค์ต่อมาเขาบอกว่าเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำแนกตามเพศนะครับก็คืออันนี้จะเห็นว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระดับการรับรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระหว่างเพศหญิงกับเพศชายถ้าจำแนกเป็นเพศนะครับก็คือเพศหญิงกับเพศชายจะเห็นว่าจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับเพราะนั้นในการเปรียบเทียบนี้นะครับเราก็โดยทั่วไปเราจะเก็บข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างเราก็จะใช้สถิติอ้างอิงนะครับซึ่งถ้าเป็น2กลุ่มจำแนกตามเพศก็จะมี2กลุ่มนะครับ2กลุ่มเราก็อาจจะเลือกใช้สถิติ T-test ในการทดสอบสมมุติฐานนะครับหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยถ้าบอกว่าเพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำแนกตามชั้นปีที่ศึกษาอันนี้จำแนกตามชั้นปีที่ศึกษาชั้นปีที่ศึกษาอาจจะมีชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3ชั้นปีที่4ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าชั้นปีมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของเราก็จะ4ชั้นปีจบนะครับถ้าสอบผ่านครบหมดก็จะ4ชั้นปีจบโดยมาตรฐานแต่นักศึกษาของเราอาจจะมีมากกว่าคือไม่จบภายใน4ปีก็เราอนุญาตให้ถึง3เท่าของหลักสูตรนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานก็มี4ชั้นปีชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3ชั้นปีที่4นะครับจะเห็นว่าอันนี้วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำแนกตามชั้นปีที่ศึกษาจะเห็นว่าชั้นปีมี4ชั้นปีก็คือมี4กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช4กลุ่มอาจจะเป็นเปรียบเทียบระหว่างชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3ชั้นปีที่4ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่า2กลุ่มเราก็จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือ ANOVA ซึ่งจะใช้สถิติ F test ในการทดสอบนะครับซึ่งได้พูดถึงไปไว้แล้วในหน่วยที่9นะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์นี้เราก็อาจจะต้องเลือกใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับวัตถุประสงค์ต่อมาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความง่ายกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์วัตถุประสงค์นี้ต้องการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวหรือข้อมูล2ชุดก็คือการรับรู้ความง่ายกับการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเพราะนั้นสถิติที่ใช้ก็จะเป็นสถิติในกลุ่มของสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์นะครับก็คือการหาสัมประสิทธิ์สสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับหลักการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณข้อที่2ก็คือเราจะต้องพิจารณาจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้วยเพราะว่าจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะมีผลต่อการเลือกสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราจะต้องดูว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีกี่กลุ่มนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มสถิติที่ใช้ทดสอบก็จะเป็น C test หรือ T test
ซึ่ง C-test หรือ T-test ก็ต่างกันตรงที่ C-test นั้นจะต้องรู้ค่าความแปรปรวนของประชากรนะหรือถ้าไม่รู้ค่าความแปรปรวนของประชากรแต่กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมามากกว่า30ขึ้นไปหรือเท่ากับ30ก็จะใช้ C-test นะครับสำหรับ T-test ก็จะใช้ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า30ไม่รู้ค่าความแปรปรวนของประชากรนะครับแต่ถ้ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า2กลุ่มก็คือ3กลุ่มขึ้นไป4กลุ่ม5กลุ่มยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เปรียบเทียบระดับชั้นปีตามระดับชั้นปีที่มีชั้นปี1 2 3 4นะครับเราก็จะเลือกใช้สติที่เรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือ ANOVA ซึ่ง ANOVA นั้นก็จะใช้สติ F ในการทดสอบนะครับหลักการเลือกใช้สติข้อที่3ก็คือเราต้องพิจารณาลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนะครับเราต้องดูด้วยว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือมีความเป็นอิสระต่อกันเพราะจะมีผลต่อการเลือกใช้สติยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราจะเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนของผู้เข้ารับการอบรมนะครับก่อนเรียนหลังเรียนจะเห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมนั้น เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นอิสระจากกันนะครับเราก็จะเลือกใช้สติอันหนึ่งแต่ถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการอบรมของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่1กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่2อันนี้จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกันนะครับเราก็จะใช้สติอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็น2กลุ่มอย่างนี้เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ย2กลุ่มเราก็จะใช้ T-test ส่วนใหญ่เราจะใช้ T นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นอิสระจากกันนะครับเวลาเราจะทดสอบเราก็จะใช้ T นะครับที่มีความเป็นอิสระจากกันเราก็จะใช้ T ชนิดIndependent นะครับถ้ากลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่เป็นอิสระต่อกันยกตัวอย่างอย่างเช่นคะแนนการอบทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยที่ทดสอบก่อนอบรมกับหลังอบรมว่าแตกต่างกันหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่เป็นอิสระต่อกันก็จะใช้ T-dependent นะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษารู้ไว้เท่านั้นเองนะครับสำหรับเรื่องของการเรื่องของสูตรเรื่องของการคำนวณนั้นก็ต้องศึกษาลึกลงไปอีกทีหนึ่งซึ่งในที่นี้เราก็ไม่ได้เน้นตรงนั้นนะครับข้อที่3ของหลักการเลือกใช้สติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ก็คือระดับของตัวแปร เราจะต้องพิจารณาระดับของตัวแปรด้วยว่าตัวแปรที่เราเอามาทำการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นตัวแปรอยู่ในระดับมาตรวัดใดซึ่งระดับมาตรวัดนั้นก็จะมี4ประเภทก็คือนามบัญญัติ จัดอันดับอันตรภาคและอัตราส่วนนะครับซึ่งสติที่จะใช้กับข้อมูลแต่ละมาตรวัดนั้นมาตรวัดนั้นก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นมาตรวัดนามบัญญัตินามบัญญัติก็คือข้อมูลประเภทข้อมูลที่ไม่สามารถเอามาบวกลบคูณหารกันได้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าข้อมูลตัวไหนมากน้อยกว่าตัวไหนยกตัวอย่างอย่างเช่นเพศก็มีเพศหญิงกับเพศชายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเราอาจจะใช้โค้ด1แทนเพศหญิง2แทนเพศชายนะครับเลข1กับเลข2ที่ใช้แทนกับเพศชายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเลข2มากกว่ามีค่ามากกว่าเลข1เลข1กับเลข2นี้เป็นเพียงสัญลักษณ์แทนเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นข้อมูลเพศอย่างเงี้ยที่ถึงแม้จะเป็นตัวเลข1กับ2ที่เราใช้แทนนะครับก็จะเป็นตัวเลขในมาตรวัดแบบนามบัญญัตินามก็คือชื่อนะครับก็คือเป็นแค่ชื่อเป็นแค่ลักษณะเท่านั้นบอกว่าอันนี้คือกลุ่มนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งลักษณะอย่างเนี้ยนะครับข้อมูลลักษณะอย่างนี้ในมาตรวัดนามบัญญัติเนี่ยถ้าเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลเราก็จะใช้ข้อมูลประเภทความถี่ร้อยละก็คือเราจะหาได้ค
ความถี่ว่ามีจำนวนเท่าไหร่มีเพศ

หญิงเท่าไหร่มีเพศชายเท่าไหร่เพศหญิงเป็นร้อยละเท่าไหร่เพศชายเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับอันนี้ลักษณะของข้อมูลนามบัญญัติถ้าข้อมูลเรียงอันดับนะครับข้อมูลแบบจัดอันดับหรือเรียงลําดับนะครับจัดอันดับเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าข้อมูลตัวไหนมากกว่าตัวไหนแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามากกว่ากันเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถเอามาบวกลบคูณหารกันได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอายุของกลุ่มตัวอย่างถ้าอายุของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยถ้าเราเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็นช่วงอายุอย่างเช่นอายุช่วง20ถึง29เป็นกลุ่มหนึ่ง30ถึง39เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง40ถึง49เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง50ถึง59เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง60ขึ้นไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเราแบ่งอย่างนี้นะครับข้อมูลอันนี้จะเป็นข้อมูลอยู่ในมาตรวัดแบบจัดอันดับนะครับก็คือบอกได้ว่ากลุ่มไหนมากกว่ากลุ่มไหนกลุ่มอายุ60มากมีค่ามากกว่านะครับมีช่วงถ้ากรณีที่แบ่งเป็นช่วงอย่างเงี้ยเวลาเราทําการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับข้อมูลที่เราจะวิเคราะห์ถ้าเราไม่สามารถที่จะเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยจะใช้วิเคราะห์สําหรับข้อมูลอยู่ในมาตรอันตรภาคและอัตราส่วนนะครับข้อมูลในมาตรแบบจัดอันดับนั้นเราจะใช้มัธยฐานในการหาค่ากลางนะครับถ้าเป็นค่าการหาค่าการกระจายเราก็มักจะใช้ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอีกอันหนึ่งแต่ตรงนี้ก็ต้องการให้นักศึกษาทราบว่าเวลาเราจะเลือกใช้สถิติเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยอยู่ในมาตรวัดแบบใดนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากในการเลือกใช้สถิติให้ถูกต้องนะครับต้องดูตามความเหมาะสมสำหรับข้อมูลในมาตรอันตรภาคและอัตราส่วนนั้นก็สามารถที่จะใช้สถิติค่ากลางประเภทค่าเฉลี่ยเลขคณิตและการกระจายก็เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนหาค่าได้นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูในเอกสารการสอนเนี่ยจะเห็นว่าเราจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ออกมา2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกก็คือการวิจัยเรื่องการใช้สารสนเทศของข้าราชสำนักเพื่อการดำเนินงานในกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับตัวอย่างที่2จะเป็นการวิจัยเรื่องการใช้สารสนเทศการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพซึ่งทั้ง2เรื่องเนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทางด้านสารสนเทศศาสตร์เนี่ยนะครับซึ่งก็เอามายกเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบกันถ้านักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนจะเห็นว่าตัวอย่างที่1เนี่ยการวิจัยเรื่องการใช้สารสนเทศของข้าราชสำนักเพื่อการดำเนินงานในกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเนี่ยประชากรของการวิจัยเนี่ยจะเป็นข้าราชสำนักกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังจำนวน339คนซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยผู้ทำวิจัยหรือผู้ทำวิทยานิพนธ์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดเลยก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชจะสำนักกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังทั้งหมดจำนวน339คนโดยใช้แบบสอบถามนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งหมดของประชากรเวลาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเวลาวิเคราะห์ข้อมูลก็ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลเลยไม่ต้องใช้สถิติอ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะเราไม่ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นถ้านักศึกษาไปดูสถานภาพทั่วไปของประชากรนะครับก็จะวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ร้อยละสถานภาพเรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพื้นฐานสำหรับสถานภาพการใช้สารสนเทศก็จะวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับ
และการเปรียบเทียบสภาพการใช้สารสนเทศซึ่งจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัดก็จะใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่ได้ใช้การทดสอบ T-test หรือANOVA นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะครับไม่ได้มีการเก็บ

ที่เป็นเรื่องการวิจัยเรื่องการใช้สารเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพนั้นที่ยกตัวอย่างไว้นะครับประชากรของการวิจัยก็คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพซึ่งอยู่ปีการศึกษา2559ถึง2560จำนวน1067คนประชากรมี1067คนนะครับผู้วิจัยไม่ได้เก็บข้อมูลจากทั้งหมดสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นได้กลุ่มตัวอย่างมา452คนนะครับสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นก็คือแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมกับกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นกับมัธยมปลายนะครับก็ได้กลุ่มตัวอย่างมา452คนนะครับอันนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเพื่อจะบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง452คนนั้นก็จะวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ร้อยละนะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับก็จะใช้สถิติอ้างอิงในการวิเคราะห์ก็คือใช้ t-test ในการวิเคราะห์เพราะเป็นการเปรียบเทียบกับนักเรียน2กลุ่มก็คือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับอันนี้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดในเอกสารการสอนเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เรามาดูถึงเรื่องของการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะครับการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยที่สำคัญเรานำมาเสนอในที่นี้ก็จะมี4แบบก็คือการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลมหรือบางทีเราเรียกกันว่าแผนภูมิกงนะครับแผนภูมิกงหรือแผนภูมิวงกลมแล้วก็5ก็คือ4ก็คือการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นนะครับเราลองมาดูการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางตารางก็คือจะประกอบด้วยตารางทางเดียวตาราง2ทางและตารางหลายทางนะครับตารางทางเดียวก็เป็นการนำเอาข้อมูลมาแสดงโดยจำแนกลักษณะของข้อมูลเพียงเรื่องเดียวนะครับซึ่งโดยทั่วไปตารางก็จะแสดงจำนวนนับของข้อมูลในแต่ละแถวนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้จากตารางแสดงการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบของตารางทางเดียวจะมีรายการที่นำเสนอรายการเดียวก็คือจำนวนครั้งที่ใช้บริการนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลว่ามีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อเดือนเนี่ยมีเท่าไหร่มี265ถ้าคิดเป็นร้อยละแล้วเป็นร้อยละ 58.60 3-4 ครั้งต่อเดือนมีเท่าไหร่ก็คือ108นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการนำเสนอข้อมูลในรูปของตารางทางเดียวนะครับแต่ถ้าเราต้องการนำเสนอข้อมูลในรูปของตาราง2ทางก็จะเป็นตารางที่จำแนกลักษณะของข้อมูล2รายการพร้อมกันทีเดียวไม่ต้องแยกเป็น2ตารางนะครับซึ่งก็จะมีรายการทั้งในแนวนอนและแนวตั้งก็คือทั้งแถวและคอลัมน์หรือสะดมนะครับยกตัวอย่างตาราง2ทางก็อย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นตารางแสดงข้อมูลของจำนวนครั้งที่ใช้บริการกับเพศพร้อมกันทีเดียวนะครับซึ่งก็จะมีเพศชายจำนวนครั้งที่ใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อเดือนเพศชายจะมีอยู่137คนคิดเป็นร้อยละ 30.31 เพศหญิงจะมี128คนคิดเป็นร้อยละ 28.32 อะไรเนี่ยนั้นนะอันนี้ก็คือลักษณะของตาราง2ทางนะครับนี่การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางหลายทางก็จะมีการจำแนกข้อมูลตั้งแต่3รายการขึ้นไปนะครับตารางอันนี้ก็จะมีรายละเอียดย่อยลงไปอีกในแถวหรือสะดมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับตารางนี้อันนี้เป็นตาราง3ทางนะครับก็จะมีการนำเสนอข้อมูลจำนวนครั้งที่ใช้บริการสารสนเทศแล้วก็แยกตามระดับชั้นแล้วก็เพศนะครับจะเห็นว่าระดับชั้นนั้นแยกย่อยลงมาอีกในสะดมเนี่ยแยกย่อยลงมาอีกเป็นเพศชายกับเพศหญิงนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบตาราง3ทางนะครับเราสามารถที่จะอ่านข้อมูลในตารางได้ว่าจำนวนครั้งที่ใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อเดือนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเพศชายเนี่ย65คนคิดเป็นร้อยละ 14.35 เป็นเพศหญิง69คนคิดเป็นร้อยละ 15.28 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเพศชาย72คนคิดเป็นร้อยละ 15.93 เป็นเพศหญิง59คนคิดเป็นร้อยละ 13.05นะครับอันนี้เป็นตารางรูปแบบของตาราง3ทางการนำเสนอข้อมูลการวิจัยอีกแบบหนึ่งก็คือนำเสนอในรูปของแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งก็จะประกอบด้วยจะมีแผนภูมิแท่งเชิงแผนภูมิแท่งเชิงซ้อนและแผนภูมิแท่งเชิงประกอบแผนภูมิแท่งเชิงเดียวก็จะเป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงลักษณะข้อมูลเพียงลักษณะเดียวแผนภูมิแท่งเชิงเดียวจะเป็นลักษณะของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแท่งเดียวแสดงลักษณะอันนี้เป็นการแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามภูมิลำเนานะครับอย่างเช่นยุโรปออสเตรเลียอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับอันนี้จำแนกภูมิลำเนาในแนวตั้งก็จะเป็นจำนวนนะครับความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมก็จะแสดงจำนวนของนักเรียนตามภูมิลำเนาต่างๆนะครับจะมีแท่งเดียวสังเกตว่าแท่งจะไม่ติดกันนะครับแท่งจะมีช่วงห่างกันถ้าเราไปได้ดูเรื่องของฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมนั้นแท่งจะติดกันที่ฮิสโตแกรมจะเป็นการแจกแจงข้อมูลนะครับที่อยู่ในรูปของกราฟอันนี้แผนภูมิแท่งเชิงซ้อนก็จะเป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่2ลักษณะขึ้นไปนะครับตัวอย่างแผนภูมิแท่งเชิงซ้อนก็อย่างเช่นอันนี้อันนี้เป็นแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามภูมิลำเนาแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างชายกับหญิงอย่างเช่นยุโรปมีชายกับหญิงก็จะมีแท่งสีขาวกับแท่งสีทึบเนี่ยนะครับอเมริกาออสเตรเลียก็มี2แท่งนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบระหว่างชายกับหญิงอันนี้แผนภูมิแท่งเชิงซ้อนแผนภูมิแท่งอีกแบบนึงก็คือแผนภูมิแท่งเชิงประกอบเป็นการนำเสนอข้อมูลตั้งแต่1ชุดขึ้นไปไว้บนแท่งเดียวกันเพื่อแสดงรายละเอียดส่วนย่อยของข้อมูลในการนำเสนอด้วยวิธีการนี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมและภาพเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลชุดนั้นๆตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้เป็นแผนภูมิแท่งนะครับเชิงซ้อนนะครับก็จะมีเอาข้อมูลทั้งหมดไปอยู่ไว้ในแท่งเดียวกันข้อมูลจะแยกออกเป็นข้อมูลแสดงจำนวนครั้งที่ใช้บริการสารสนเทศต่อเดือนของนักเรียนมัธยมต้นชายนักเรียนมัธยมต้นหญิงนักเรียนมัธยมปลายชายนักเรียนมัธยมปลายหญิงซึ่งก็จะเป็นแท่งต่อกันไปนะครับอยู่ในแท่งสี่เหลี่ยมแท่งเดียวกันนะครับถ้า 1-2 ครั้งต่อเดือนก็จะเป็นแท่งเดียวกันนี้สูงขึ้นไปนะครับ3-4 ครั้งต่อเดือนก็แท่งสูงขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าจำนวนที่ใช้บริการสารสนเทศต่อเดือนเนี่ยอันไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิกงนะครับอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาใส่ไว้อยู่ในวงกลมนะครับโดยพื้นที่ของวงกลมนั้นนะครับจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลถ้าข้อมูลไหนมีเปอร์เซ็นต์มากนะครับก็จะใช้พื้นที่มากซึ่งเวลาเราจะเขียนเราก็จะเทียบกับมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมเราเทียบว่า 100% เท่ากับมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่ากับ360องศานะครับถ้า 40% ก็จะมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่าไหร่ก็ใช้เทียบบรรยัติอย่างแล้วก็คำนวณออกมาแล้วก็วัดมุมออกมานะครับอย่างเช่นอันนี้จะเห็นว่าจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่จำแนกตามภูมิลำเนาเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ในเอเชียมากที่สุด 40% นะครับ182คนลองลงมาก็สีเขียวนี่ในอเมริกาเหนือมีภูมิลำเนาอยู่ที่อเมริกาเหนือ 30% นะครับ

0: ก็ไล่ตามลำดับนะครับสำหรับแผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลมนั้นเหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในมาตรวัดแบบ nominal scale หรือมาตรวัดแบบนามบัญญัติหรือข้อมูลเชิงคุณภาพก็จะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าข้อมูลชุดไหนมากกว่าชุดไหนข้อมูลชุดไหนน้อยนะครับชัดเจนนะครับการนำเสนอข้อมูลอีกอันนึงก็คือการนำเสนอข้อมูลอยู่ในรูปของกราฟเส้นนะครับกราฟเส้นนั้นก็จะเป็นการนำเอาข้อมูลมาเขียนนะครับโดยใช้แนวนอนนั้นแทนเวลาแทนช่วงเวลานะครับแล้วก็แนวตั้งนั้นใช้แทนด้วยปริมาณนะครับของข้อมูลนะครับซึ่งกราฟเส้นนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆได้ชัดเจนกราฟเส้นจะแสดงแนวโน้มของข้อมูลว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือแนวโน้มลดลงได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลนะครับในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ที่สำคัญนะครับสำหรับรายละเอียดนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้นะครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาเรามาพบกันอีกในหน่วยที่11นะคะการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะในบทนี้นะคะในหน่วยนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยว่ามันมีแนวคิดในการวิเคราะห์ยังไงนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นกันด้วยความหมายนะความสำคัญลักษณะเทคนิคการวิเคราะห์เนาะขั้นตอนการวิเคราะห์ว่าจะต้องเตรียมการยังไงนะคะมีการอ่านมีการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเราต้องทำยังไงนะคะเราก็ต้องพูดถึงแนวคิดของมันอีกเนาะว่ามันมีความหมายในการนำเสนออย่างไรนะคะมีขั้นตอนในการนำเสนอยังไงนะคะแนวทางในการสร้างความน่าสนใจในการเสนอข้อมูลแล้วก็รูปแบบการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะมีอะไรบ้างนะบรรยายด้วยถ้อยคำวิเคราะห์ภาพนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะคะทำความเข้าใจกันหน่วยนี้ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพคือคีย์เวิร์ดสำคัญของหน่วยนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะเรากำลังพูดถึงข้อมูลที่เราไปเก็บรวบรวมมาได้ด้วยวิธีการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันคืออะไรนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพคือส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในรูปของข้อความนะมันอาจจะเป็นภาพเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบที่หลากหลายนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของอะไรคะคำตอบที่ได้จากคำถามปลายเปิดในแบบสอบถามเนาะเนื้อหาในแบบการถอดเทปคำสัมภาษณ์นะคะ เนื้อหาในแบบบันทึกข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาได้นะจากแบบบันทึกข้อมูลเช่นเราไปอ่านนะหนังสือเอกสารแล้วเราก็สรุปความมาตามประเด็นนะคะอาจจะเป็นอ่านนิยายเนาะอ่านชิ้นข่าวจำนวนมากในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหรือเราไปอ่านบันทึกข้อความนะคะบันทึกชีวิตประจำวันไดอารี่นะข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจากวิดีทัศน์จากภาพยนตร์จากสื่อออนไลน์นะคะเช่นเราไปนั่งดูสารคดีจาก YouTube แล้วเราก็มาต้องการที่จะมาวิเคราะห์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดถึงมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงคุณลักษณะซึ่งความชัดเจนของมันคือมันจะไม่ปรากฏเป็นตัวเลขนะมันจะปรากฏเป็นการพรรณนาอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยหรือประชากรในการวิจัยจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้นะคะตอนนี้เราสนใจข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลพรรณนาจะไปอธิบายนะมันอาจจะเป็นภาพนิ่งภาพถ่ายภาพ

ขียนภาพวาดนะคะการจดบันทึกการสังเกตเราไปนั่งนะคะสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้ห้องสมุดนะแล้วเราก็เห็นว่าเขาทำอะไรยังไงนั่นคือสิ่งที่เราพรรณนามาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งอาจจะอยู่ในงานวิจัยเชิงปริมาณหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพก็ได้นะคะเราพูดถึงลักษณะของมันนะคะทีนี้เรากำลังจะเอาข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นมาวิเคราะห์นะคะเราจะวิเคราะห์มันอย่างไรนะคะเรามีวิธีการยังไงมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของกระบวนการนะคะว่าเราจะเอาข้อมูลที่มีที่เป็นการพรรณนาในรูปลักษณ์ต่างๆนะคะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเป็นข้อมูลตัวอักษรเอามาสรุปมาแบบแผนความสำคัญของข้อมูลหรือตัวแปรนะคะนำมาแยกแยะจัดกระทำเพื่อหาองค์ประกอบนะคะพิจารณาความเหมือนความต่างตีความสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อมูลนะคะเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันอธิบายอะไรปรากฏการณ์ที่กำลังอธิบายนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรมีความสำคัญระหว่างกันความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไรเพื่อที่จะเอามาสรุปนะคะให้เห็นเป็นคำตอบนะต่อการปัญหาวิจัยที่เราต้องการศึกษานะคะที่เป็นปรากฏการณ์นะอย่างที่บอกข้อมูลเชิงคุณภาพปรากฏได้ทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะอย่างที่บอกแล้วว่ามันมาจากแหล่งต่างๆจากมาแบบสอบถามการสัมภาษณ์บันทึกการสังเกตและการจดบันทึกการเอามารวบรวมวิเคราะห์นะคะทีนี้ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยนะคะเพราะว่าข้อมูลเชิงคุณลักษณะเนี่ยมันสามารถเอามาพรรณนานะคะให้ข้อมูลที่ลุ่มลึกในปรากฏการณ์ที่เราศึกษานะเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการที่จะอธิบายนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยตัวแปรที่เราศึกษานั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนั่นคือเข้าข่ายในเรื่องที่เรากำลังพูดถึงนี่แหละนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันไปทำให้งานวิจัยนั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยสามารถอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ชัดเจนขึ้นเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือมันสามารถที่เปรียบเทียบความแตกต่างกันได้โดยมีนัยยะสำคัญอย่างไรอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายสำคัญในการที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพนะคะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่าเพราะว่าอะไรมันมาจากแหล่งต่างๆนักศึกษาจะเห็นใช่ไหมคะมันมีทั้งภาพมีทั้งภาพเคลื่อนไหวมีทั้งตัวอักษรนะภาพแอบสแตรกอะไรต่างๆหลากหลายมันไม่ใช่ตัวเลขแต่มันเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยเนี่ยต้องพยายามทำความเข้าใจถึงความหมายของสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะไม่เห็นตัวเลขซึ่งตัวเลขเนี่ยเมื่อเราเก็บมาเนี่ยการที่จะเก็บมาได้ซึ่งตัวเลขต่างๆเพื่อมาดูเนี่ยมันอาจจะยากนะคะแต่ว่าเมื่อเก็บมาแล้วประมวลแล้วเนี่ยตัวเลขมันคือตัวเลขมันจะให้คำตอบเราชัดเจนแตกต่างยังมีนัยยะสำคัญแตกต่างไม่แตกต่างยังมีนัยยะสำคัญแตกต่างกันที่ค่าจำนวนเท่าไหร่นะคะแต่ข้อมูลเชิงคุณภาพมันไม่ได้ให้คำตอบเช่นนั้นนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันจะมีลักษณะในการจะวิเคราะห์เนี่ยสำคัญเนี่ยสามารถสรุปได้6ประการนะคะมันต้องเป็นการจัดกระทำข้อมูลนะมีกระบวนการที่เราจะเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาทำกรรมวิธีนะคะมาจัดระเบียบนะเราจะไม่ใช้สถิติเป็นหลักมันอาจจะมีตัวเลขเข้ามาบ้างแต่มันเป็นตัวเสริมนะคะเช่นอาจจะมาจัดกลุ่มมีจำนวนเท่าไหร่มีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่เราจะเอามาใช้ชี้นำในการวิเคราะห์สังเคราะห์ตีความแล้วก็สรุปความนะคะใช้หลักพื้นฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์มาเป็นกรอบในการดำเนินการวิเคราะห์คืออะไรคะเอามาพินิจพิจารณามาแยกแยะเปรียบเทียบนะคะหาเหตุหาผลของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยวิธีการตีความที่เราเรียกว่าวิ

ใหญ่การอุปนัยเป็นหลักทางตรรกวิทยานะคะที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงคุณลักษณะนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยต่างๆเนี่ยเราก็จะเอาภาพรวมนะคะเอาข้อมูลที่เป็นภาพรวมเนี่ยมาเพื่อดูมาพินิจพิเคราะห์เปรียบเทียบแต่เราไม่ได้บอกว่าใครมากกว่าใครอะไรต่างๆเอามาดูนะคะว่ามันจะหาความต่างได้เมื่อไหร่นะคะสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพคือตัวผู้วิจัยนะคะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการที่คุณจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพออกมาได้นะคะตอบโจทย์ที่คุณต้องการหรือไม่นะความสามารถของผู้วิจัยในการที่จะมองเห็นถึงข้อมูลมองเห็นถึงความแตกต่างมองเห็นถึงนัยยะสำคัญของข้อมูลได้นะคะเราจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเทคนิคเห็นไหมคะแน่นอนว่าหลักการทำสิ่งง่ายๆไปหาสิ่งที่ยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะเราก็มีวิธีการหลักๆที่ใช้เนาะวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัยนะคะวิธีการจำแนกจัดกลุ่มข้อมูลมีการวิเคราะห์ส่วนประกอบของข้อมูลนะคะมันนั่นคือหลักสำคัญที่มีการใช้กันมากนะคะมันอาจจะมีวิธีการปลีกย่อยอย่างอื่นแต่หลักๆเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาควรจะรู้แล้วก็ทำให้เข้าใจก็มี3ประการที่ว่านะคะการวิเคราะห์แบบอุปนัยคืออะไรคะคือการที่เราหาความจริงนะจากการที่ดูส่วนย่อยๆทั้งหลายหลายๆส่วนเอามานำมาวางเรียงเปรียบเทียบเพื่อมาหาแล้วก็สรุปเป็นชุดความจริงนะคะที่มีลักษณะเป็นนามธรรมครอบอยู่นะเช่นเราจะดูประการนะคะชีวิตของมนุษย์เนี่ยความตายจะมีหรือไม่เป็นมนุษย์ต้องตายหรือเปล่านะคะถ้าเป็นการวิเคราะห์แบบอุปนัยเนี่ยเราก็จะไปดูสภาพทั่วไปเนาะว่าแต่ละบ้านเนี่ยมนุษย์มีการดำรงชีวิตเป็นยังไงมีการตายเมื่อไหร่หรือไม่ตายอะไรต่างๆแล้วก็ดูเคสต่างๆพวกนั้นแล้วก็มาสรุปนะว่ายังไงก็ตามนะฮะเมื่อมีความเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนมันก็ต้องตายนะเราไปดูมา100บ้านนะรู้ไปดูมา1,000บ้านละนะไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายแต่การตายนั้นมันจะต่างกันว่าตายตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเหตุของการตายอาจจะตายด้วยโรคอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุและต่างๆนั่นคือข้อสรุปคือก็คุณก็ต้องตายนะฮะการตีความสร้างข้อสรุปนี้เนี่ยนะคะมันก็ต้องใช้ข้อมูล2ชุดนะจากการปฏิบัติงานในเรื่องของสารสนเทศนะคะพฤติกรรมนะคะการดำเนินชีวิตเราจะเห็นหรือว่าไปสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆที่หลากหลายแล้วก็เอามารวบรวมสรุปนะเพื่อที่จะนำไปเป็นสมมติฐานหรือเป็นข้อสังเกตเพื่อที่จะเอาไปพิสูจน์ทราบต่อไปในเชิงปริมาณนะคะเพราะว่าข้อเสนอหรือข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยมันยังไม่ถูกพิสูจน์ทราบตามแนวคิดถ้าเราเอามาใช้หลักของการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเราต้องเอามายืนยันมาคอนเฟิร์มว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงนะคะหลักการต่อมาคือการจำแนกข้อมูลนะคะเป็นชนิดเนี่ยคือเราเอามาแล้วเราก็มาดูนะคะว่าเราสามารถที่จะเอามาจัดกลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบเนี่ยได้นะนั่นคืออีกวิธีหนึ่งของการวิเคราะห์เราอาจจะวิเคราะห์แล้วก็จำแนกข้อมูลเนี่ยนะคะโดยในระดับจุลภาคเนี่ยคือจุลภาคคือเล็กเนาะเช่นการวิเคราะห์คำนะคะหากลุ่มคำที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เอากลุ่มคำนั้นนะมารวบรวมเรียบเรียงเพื่อที่จะสร้างเป็นองค์ประกอบนะคะเราเรียกมันว่าตัวแปรนะมันจะมีตัวแปรใหญ่ตัวแปรย่อยเราก็เอามาจากข้อมูลเชิงคุณลักษณะเนี่ยไปหยิบขึ้นมาดูไปหาแล้วก็เอามาวางเรียงกันเพื่อจะเปรียบเทียบคำการวิเคราะห์จุลภาคอีกอันนึงคือเราสามารถวิเคราะห์สารระบบนะคะว่าคำที่มันมีนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะในสารระบบคำเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันในลักษณะไหนระหว่างกลุ่มคำย่อยคำย่อยกับคำใหญ่นะคะในภาพรวมนะถ้าเราจะจำแนกข้อมูลในระดับมหาภาคเราก็ไปดูว่ามันเหตุการณ์มันมีอะไรมีเอาทฤษฎีมาอิงก็ได้หรือไม่มีทฤษฎีมาอิงก็ได้แต่เป็นการเกิดขึ้นจากการสรุปนะคะเช่น

0: เราจะใช้ในการเรื่องวิเคราะห์คำหลักเนาะเราก็ดูว่าการวิเคราะห์คำหลักเนี่ยคือเราก็ไปหาว่าปรากฏการณ์ที่ย่อยเนี่ยที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างและไอ้มันมีอะไรบ้างเนี่ยมันสามารถจะกรุ๊ปปิ้งกันนะคะโดยที่บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคำหลักเช่นกลุ่มคำที่เราพบในเรื่องการบริการสารสนเทศนะทรัพยากรสารสนเทศระบบการสืบค้นของข้อมูลนะสถานที่ให้บริการซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะเป็น product นะเป็น service หรือว่าเป็นเรื่องคนที่มีหน้าที่ในการเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศนะอะไรต่างๆพวกนี้นะคือสิ่งที่ เกิดขึ้นส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบมันก็เป็นอีกแนวทางนึงนะคะหมายความว่าเรามีคำใหญ่ตะกี้เนี่ยมันคือเราหาคำย่อยๆเพื่อที่ไปสรุปคำใหญ่นะคะต่อมาเนี่ยในเรื่องของวิเคราะห์องค์ประกอบส่วนประกอบเนี่ย component ของมันเนี่ยเรามีคำใหญ่นะแล้วเราก็ไปดูไอ้คำใหญ่พวกนี้อย่างเช่นเว็บไซต์เนี่ยอย่างตัวอย่างนะเว็บไซต์มันมีอะไรบ้างที่มันมีกลุ่มคำที่เกี่ยวนะแล้วเราก็เอามาจัดระบบระเบียบนะเช่นมีเรื่องประเภทของเว็บไซต์นะเว็บไซต์ชนิดของการให้ข้อมูลเว็บไซต์ชนิดที่แบ่งปันแชร์ริ่งเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ในการบันทึกนั่นคือการหาองค์ประกอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็นักศึกษาจะเห็นว่าเราจะหาจากคำใหญ่ไปคำย่อยหรือคำย่อยๆมาเพื่อสรุปความใหญ่อันนั้นเนี่ยก็ได้นะคะรูปแบบไม่ตายตัวเพียงแต่ว่าเราจะใช้วิธีการไหนเนี่ยเพื่อสามารถสรุปและตอบโจทย์ได้ดีกว่ากันนะคะเราจะทำไงในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็ต้องมีการเตรียมนะคะเราต้องจัดระเบียบนะหมายถึงว่าจัดระเบียบเนี่ยทำข้อมูลให้มันอยู่ในกลุ่มอยู่ในที่ง่ายหรืออาจจะเป็นเรื่องฟิสิคอลเช่นได้มาแล้วก็มีการเอามาถอดเทปจัดพิมพ์นะคะเรียงตามผู้ให้ข้อมูลหลักหรือเรียงตามชนิดหรือเรียงตามเหตุการณ์อะไรแล้วแต่เราก็คือจัดระเบียบนะเราจะเป็นเรื่องของใช้หลักของ subject เป็นเรื่องของข้อมูลทรัพยากรข้อมูลบุคคลนะข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบริการอะไรต่างๆซึ่งประเภทเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างนะกลุ่มประเภทขึ้นมาแล้วก็มาจัดการแยกพวกนะเราอาจจะใช้นะคะว่าแบ่งตามข้อมูลชนิดของการได้มาเช่นเราไปสัมภาษณ์มาข้อมูลมาจากแบบสอบถามไปเปิดข้อมูลจากการบันทึกที่ไปกรองข้อมูลจากการอ่านเทคต่างๆมาแล้วนะคะเราเอามาจัดเก็บรวบรวมจะเป็นแฟ้มแล้วก็ใส่แฟ้มกระดาษหรือจะเป็นโฟลเดอร์อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่อันนี้คือก็นักศึกษาเขาสามารถที่จะออกแบบว่าคุณจะทำยังไงที่จะสะดวกในการเรียกใช้นะคะของผู้วิจัยเองของนักศึกษาเองนะคะต่อมาคือเตรียมกรอบนะเมื่อเตรียมข้อมูลในเชิงฟิสิกอลแล้วเราก็เตรียมว่าเราจะวิเคราะห์เนี่ยเราจะเอาอะไรนะคะมาวิเคราะห์จะใช้คู่มืออะไรมีการทำดัชนีทำกลุ่มคำใช้คำหลักมาวางไว้นะคะเราได้คำพวกนี้มาจากไหนจากการที่เราไปเตรียมนะคะการเครื่องมือต่างๆที่จะมาวิเคราะห์เราก็มีคีย์เวิร์ดแล้วก็เรามาใช้ในคีย์เวิร์ดเนี่ยเหมือนแว่นขยายในการที่จะอ่านนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นคำเป็นคำหลักเป็นมโนทัศน์เป็นวลีอะไรก็ได้นะคะซึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวแต่สิ่งที่เราคิดขึ้นมานั้นเราต้องตอบได้ว่ามันสามารถเอามาใช้ในการที่เป็นแว่นในการนำเพื่อจะไปหาข้อมูลข้อสรุปจากทะเลข้อมูลทะเลซึ่งมันเป็น ข้อมูลเชิงคุณลักษณะที่มาจากหลากหลายนะคะ ทีนี้เนี่ยมันก็มีตัวอย่างให้นักศึกษาดูนะคะว่าเมื่อเราได้เตรียมนะคะเตรียมแยกข้อมูลที่เก็บมาได้แล้วนะคะสิ่งต่อมาในการที่จะเราวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือ เราควรจะมีโค้ดนะคะหรือกรอบดัชนีเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเป็นแว่นนะเป็นตัวไกด์ในการ หานะคะสิ่งที่เราต้องการจะหาเพื่อให้ตอบโจทย์วิจัยนะคะสิ่งที่เราจะนำมาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบดัชนีนะคะคือเราต้องดูตัวแปรเนาะตัวแปรของเราเนี่ยที่เราต้องการศึกษาเนี่ยคืออะไรแล้วมันมีคำที่จะบอกให้รู้ถึงลักษณะของตัวแปรนั้นอย่างเช่นนะคะเรื่องขอบเขตเนื้อหาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการจัดการสารสนเทศทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า ข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยเขากำลังพูดหรืออธิบายถึงการจัดการสารสนเทศ มันก็มีคีย์เวิร์ดเช่นการบันทึกความรู้การบันทึกสารสนเทศนะการสร้างระบบการจัดการสารสนเทศการพัฒนาระบบคำต่างๆพวกนี้ที่อยู่ในกรอบเนี่ยเราพบนะจากการอ่านหรือการนั่งดูหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นคีย์เวิร์ดเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือข้อมูลที่เราจะเอามาสรุปบันทึกว่าอยู่ในกลุ่มของการจัดการนะถ้ากระบวนการเช่นเราเห็นคำที่พูดถึงว่าการบันทึกการทำงานประสบการณ์ในหน่วยงานนะการเรียนรู้ขององค์กรวัฒนธรรมองค์กรต่างๆพวกนี้นะคะคือเราก็ต้องจัดทำมันนะคะเราก็ไล่ไปเรื่อยจนครั้งเรา เราคิดว่าเราครบแล้วถามว่ากรอบดัชนีนี่มายังไงนะมันเข้ามาจากการที่เราไปอ่านทบทวนวรรณกรรมเนี่ยแหละเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวในการที่จะกำหนดว่าเราจะวิเคราะห์ละนะคะว่าคำต่างๆพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วมันก็สอดแสดงให้เห็นถึงว่าเราจะสามารถสรุปได้เนาะ กระบวนการจัดการความรู้นี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมคะมีเรื่องของการสร้างความรู้นะการแสวงหาความรู้นะคำสำคัญที่จะบอกให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรากำลังจะพูดคือเรื่องของการสร้างความรู้เช่นการแสวงหานะคะถ้าพูดถึงเรื่องการจัดระบบนะแล้วก็มีคำสำคัญคือจัดระบบความรู้การทำสารบัญสิ่งต่างพวกนี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยเนี่ยจะต้องเตรียมเอาไว้เพื่อใช้ในการที่จะเป็นแว่นส่องเราอาจจะพบปรากฏการณ์ต่างๆตามคำสำคัญพบมากพบน้อยความถี่ต่างๆก็แล้วแต่นะคะโอเคนั่นคือเครื่องมือนะต่อมาเมื่อเรามีเครื่องมือละมีแว่นที่จะเป็นตัวส่องนำทางละเราก็ต้องอ่านนะคะอ่านทำไมอ่านเพื่อลดทอนข้อมูลเพราะข้อมูลเยอะใช่ไหมเราอาจจะสัมภาษณ์มาแล้วเนี่ยถอดเทปได้ตั้งหลายร้อยหน้าแล้วเราทำไงเราจะสรุปได้ต้องอ่านค่ะอ่านเพื่อลดทอนข้อมูลคือการที่ปรับลดเพิ่มนะหาข้อมูลถ้ามันยังไม่มีหาและไม่มีเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องไปหาเพิ่มนะคะมีการจัดระเบียบระบบข้อมูลคัดสรรอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่กระจายตรงกันมารวบรวมนะการลดทอนข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเก็บข้อมูลมานะคะเราก็มาดูว่ามันได้อะไรมาบ้างนะคะการลดทอนข้อมูลเนี่ยก็ต้องมีการวิเคราะห์นะกำหนดระบบจำแนกอย่างตะกี้ที่บอกไปนะมีการจัดกลุ่มเช่นสอดคล้องปัญหาวัตถุประสงค์มีครอบคลุมมีคำหรือวลีอะไรต่างๆที่เราเนี่ยเอามาใช้นะเราแปลความนั้นและมันอาจจะเพิ่มคำใหม่ๆที่สามารถจะตีความได้ว่ามันนำไปสู่กรอบการอธิบายตัวแปรเนาะใช้หลักเกณฑ์เช่นจำแนกตามฐานะเศรษฐกิจอาชีพเวลาอะไรก็ได้นะที่เราคิดว่าเหมาะสมมีระบบที่เด่นชัดไม่ซ้ำซ้อนกับข้อความที่จะไปแจงนับนะนั่นคือหลักการอ่านอันนี้ตะกี้อ่านเพื่อว่าลดถอนข้อมูลอ่านต่อมาคืออ่านเพื่อแสดงข้อมูลอ่านแสดงข้อมูลเนี่ยเป็นการหาเคสตัวอย่างที่จะนำมาสนับสนุนข้อสรุปข้อค้นพบของเรานะคะก็มีการจัดระบบระเบียบนี่แหละแล้วก็ดึงขึ้นมาเพื่อจะทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราสรุปนั้นเนี่ยมันมีกรณีศึกษามีประจักษ์พยานหลักฐานแล้วก็สามารถทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไร ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นคะแนนวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: อันนั้นคือหลักการนี่การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยถ้ามันเป็นอันนี้ก็ให้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะว่าถ้ามันเป็นข้อมูลที่มาจากแบบสอบถามปลายเปิดเราจะทำยังไงนะคะเมื่อนักศึกษาเนี่ยประมวลข้อมูลโดยการที่คีย์ข้อมูลเนี่ยเข้าไปในโปรแกรมไปประมวลแล้วเรามักจะมีคำถามปลายเปิดนะว่าข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะอื่นๆที่ท่านประสงค์จะให้อะไรต่างๆพวกเนี้ยมันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่สำคัญแล้วนะคะเราควรอย่างยิ่งที่จะเอามันมาจัดกลุ่มจัดระบบระเบียบเพื่อที่จะเอาไปสนับสนุนข้อค้นพบที่เป็นเชิงตัวเลขนะคะแล้วทำไงวิธีการก็คือเอาคำตอบเนี้ยมาเรียงนะคะดูว่ามีคนตอบในคำถามไปเปิดที่กี่คนเอามาจำแนกเนื้อหากำหนดประเด็นซึ่งการกำหนดประเด็นเนี้ยเราอาจจะดูว่าข้อตัวเลือกที่มันมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามาอธิบายเนี่ยมันสามารถจะกรุ๊ปปิ้งเข้าไปสู่ลักษณะตัวเลือกที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามันไม่มีจริงเราก็เปิดประเด็นใหม่เพื่อที่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องนี้นะคะหาคำตอบแล้วก็เปิดประเด็นไปเรื่อยๆแล้วก็มีการ แจ้งนับนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราสรุปได้เนี่ยมันมีคนตอบกี่คนในคำตอบหนึ่งๆ นะคะจากแต่ละข้อเสนอแนะครึ่งหน้ากระดาษเนี่ยมันอาจจะกรุ๊ปปิ้งแล้วเนี่ยได้ประเด็นมากกว่า2ประเด็นจะเป็น3ประเด็น4ประเด็นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะคือเนื้อหาข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาให้มานะซึ่งอันนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเราก็เอามาแจงนับประเด็นแล้วก็มานับว่ามีคนเนี่ยตอบมากน้อยเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้เห็นว่า ประเด็นที่มันหลากหลายเนี่ยแล้วก็ผู้วิจัยก็ไม่ได้คิดว่ามันอาจจะมีโดยที่ไม่ได้สร้างเป็นตัวเลือกข้อคำถามไว้ให้เนี่ยมันมีคนตอบอะไรบ้างมีนัยยะสำคัญอย่างไรเราแจงนับมันนะคะหาความถี่หาร้อยละนั่นคือวิธีการนะนั่นคือ การวิเคราะห์ละเรามีการเก็บนะแหล่งข้อมูลมาจากไหนนะคะลักษณะข้อมูลเป็นยังไงเก็บมายังไงมาแจงนับนะคะมาวิเคราะห์ยังไงด้วยหลักการต่างๆที่พูดถึงไปนะคะเรามาถึงเรื่องของการที่จะนำเสนอละเราจะนำข้อเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะย้ำนะคะว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ใช่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเนาะการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยมันอาจจะปรากฏอยู่ในงานวิจัยเชิงปริมาณก็ได้ซึ่งมันมีพาร์ทของงานของข้อมูลเชิงคุณภาพอยู่นะคะเราทำไมต้องมีการพูดถึงว่าเราจะนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงคุณลักษณะอย่างไรเนี่ยนะคะเพราะว่าเพื่อที่ทำให้เราสามารถที่จะสนับสนุนข้อค้นพบที่เราต้องการพบถ้ามันเป็นการวิจัยเชิงปริมาณแล้วเราใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยเพื่อมาสนับสนุนเนี่ยมันจะทำให้ผลของการวิจัยเราเนี่ยมีความลุ่มลึกขึ้นนะคะข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมีหลากหลายแล้วแต่ความลุ่มลึกของเนื้อหานะเราสามารถจะมาสร้างข้อสรุปนำมาตีความจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหานามธรรมนะคะจากข้อมูลดิบที่บันทึกไว้จากข้อมูลที่มีการทำดัชนีจัดกลุ่มจากข้อมูลที่เรามีการจัดกลุ่มแล้วเอามาเปรียบเทียบสัดส่วนขององค์ประกอบที่จะเกิดขึ้นนะคะนั่นคือเราต้องพยายามที่จะออกแบบวางแผนก่อนนะคะว่าข้อมูลได้มาจะนำเสนอยังไงนะคะจะเตรียมมันยังไง จากการที่นำลดทอนแล้วจัดกลุ่มแล้วจำแนกประเภทแล้วนะเพื่อที่จะดูว่ามันควรจะเอาข้อมูลน่ะที่มีการผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้วเนี่ยมาเรียงกันอย่างไรนะเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลที่ต้องการจะอธิบายนะคะซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เราจะข้อมูลมาตอบอะไรเราก็ต้องดูว่าเขาตั้งโจทย์ไว้ยังไงนะคะเราตั้งโจทย์ไว้ยังไงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยไม่มีรูปแบบยืดหยุ่นนะเราเน้นการอธิบายแสดงรายละเอียดเพื่อประกอบข้อสรุปของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบการนำเสนอนะคะโดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะพบว่ามันจะมีความยาวของเนื้อหาเนี่ยมากกว่าการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณนะคะจากคน400คนมันจะมายุบเหลือตารางเดียว2ตาราง3ตารางแค่นั้นนะคะแต่การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเราต้องพารณาใครทำอะไรที่ไหนยังไงเกิดผลยังไงนะคะให้เห็นภาพมีกรณีศึกษาตัวอย่างเราจะนำเสนอข้อมูลเราก็ต้องมีแผนนะคะเราจะเตรียมการยังไงเราจะเตรียมสรุปยังไงนะคะกำหนดโครงเรื่องกรอบการนำเสนอข้อมูลแยกประเด็นข้อมูลนะประเด็นหลักประเด็นรองอะไรเป็นเรื่องหลักอะไรเป็นเรื่องรองปรับรูปแบบข้อมูลก่อนนั่นคือการวางแผนเตรียมนะคะเรามาสร้างข้อสรุปนะข้อสรุปจากการที่เราเตรียมข้อมูลในเบื้องต้นละเรามีอะไรอยู่บนมือได้อะไรมาเราจะเอามันไปเชื่อมโยงเรียงร้อยตอนต้นตอนกลางข้อสรุปอย่างไรนะคะลดทอนแล้วเตรียมข้อมูลมาสรุปเขียนเชื่อมโยงนะคะอาจจะเป็นประโยคข้อความที่แสดงความสัมพันธ์อันนี้คือขั้นการเตรียมนะคะที่จะสร้างเนาะเอามาผูกโยงกันให้เรียบร้อยตรวจสอบทานข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะว่ามันครบถ้วนกระบวนความและมันมีตรรกะในการอธิบายเหตุและผลอย่างฟังได้ขึ้นนะคะแล้วเราก็ค่อยมาสร้างเชื่อมโยงแนวคิดมันคือกระบวนการที่จะทำให้เกิดความชัดเจนนะคะที่ทำให้เกิดความชัดเจนสรุปแล้วเนี่ยเราเอามาดูซิว่าข้อสรุปเนี่ยโดยหลักๆมันจะเป็นเช่นนี้นะคะลองเอามาเชื่อมโยงกันจะใช้วิธีการสามเศร้าในการตรวจสอบนะคะความเชื่อมโยงของข้อมูลเพื่อจะรู้ว่าเราสรุปสิ่งที่เราสรุปเนี่ยสรุปอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องมีเหตุมีผลแล้วสามารถที่จะหา หลักการหรือแนวคิดบางประการมาสนับสนุนบ้างในเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะเอามามั่นใจได้ว่าเราจะนำเสนอมันได้ละนะคะเชื่อมโยงไปแต่ละอันก่อนที่จะลงมือเขียนนะคะเพราะว่า การมองเห็นภาพแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะออกแบบได้ชัดเจนนะคะมีอะไรเป็นองค์ประกอบ

องค์ประกอบนั้นมีความสัมพันธ์ยังไงนะคะใครมาก่อนใครมาหลังต่างๆเพื่อที่จะสามารถที่จะลงล็อกนะคะตามหลักตรรกะที่เราสามารถอธิบายได้ให้เห็นจริงนะคะมีข้อมูลชุดใดบ้างมีความสัมพันธ์กันไม่ข้อไหนไม่สัมพันธ์ควรจะย้ายไปในหมวดไหนในหมู่ไหนนะคะพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของข้อสรุป นั่นคือการที่เราต้องทดสอบโอเคเรา ออกแบบได้ละนะคะเราเห็นละว่ามีอะไรอยู่บนมือแล้วมันสามารถตอบได้ครบถ้วนหรืออย่างไรในขั้นการที่เราจะลงมือนำเสนอนะคะเราจะนำเสนอมีหลักการอยู่นะคะว่าควรจะมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบภาษาที่ใช้ก็ควรจะเป็นภาษาวิชาการนะอันนี้เป็นหลักการทั่วไปเลยนะคะสั้นกระทัดรัดชัดเจนตรงประเด็นนะไม่เยินเยอมีเนื้อหาเนี่ย มีความเป็นเอกภาพมีความสัมพันธ์กันเห็นชัดเจนองค์ประกอบนะเราอาจจะต้องเตรียมหานะคะเครื่องมือในการที่จะทำให้เกิดความชัดเจนมีภาพประกอบมีตารางมีแผนภูมินะคะแผนที่ต่างๆที่เหมาะสมเนาะเราอาจจะใช้ข้อมูลดิบเป็นกรณีตัวอย่างดังนั้นเนี่ยในกระบวนการที่เราเก็บข้อมูลมาทำไมเราจะต้องถ่ายรูปไว้นะคะทำไมเราต้องจดบันทึกของพฤติกรรมที่เราเห็นถ้าเราไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้บันทึกเสียงนะคะเอาไว้อันนั้นเนี่ยเก็บมาให้มากใช่ไหมคะเราจะมาเลือกว่าภาพไหนที่สามารถที่จะเอามาสนับสนุนข้อค้นพบของเราเนี่ยแล้วเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นการให้ข้อมูลตัวอย่างเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างที่เอามาใส่แล้วเนี่ยเห็นนะคะเห็นภาพชัดขึ้นเนาะสิ่งที่เอามานำเสนอเป็นตัวที่สนับสนุนข้อค้นพบนั่นเนี่ยต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่ามันมายังไงนะมีที่มาที่ไปมันติดหลักในเรื่องของจริยธรรมอะไรหรือเปล่าเราไปเอาภาพอะไรมานำเสนอมีการขออนุญาตแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะอย่างที่บอกนะข้อมูลดิบบางส่วนเนี่ยต้องไม่ขัดต่อการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนเนาะเช่นเราจะเอารูปเด็กซึ่งเป็นผู้เยาว์นะมาประกอบเลยไหมข้อค้นพบเราข้อสรุปอาจจะดีก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่พึงที่จะเอาตัวอย่างที่มันเห็นหน้าชัดเจนหรือในทางการแพทย์งานวิจัยทางการแพทย์ก็จะไม่เอาสภาพนะรูปภาพของคนป่วยที่เห็นหน้าสามารถจะจำแนกได้ว่าเป็นในกอนังขอเนี่ยมาสนับสนุนมาต้องมีวิธีการเนาะหลักการต่อมาคือการเปิดเผยในการนำเสนอข้อมูลนะคะนี่การนำเสนอเราต้องมีการอธิบายนะกิจกรรมที่เราทำเรามีกระบวนการอันนี้พูดถึงรายงานละนะคะเรามีกระบวนการสร้างคำถามยังไงตัดสินใจเลือกสนามวิจัยยังไงสร้างเครื่องมือยังไงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงนะคะซึ่งมันมักจะปรากฏอยู่ในบทที่3คือระเบียบวิธีการวิจัยอันนี้สำคัญนะคะว่าเนื่องจากข้อมูลเชิงคุณลักษณะเนี่ยเราไม่มีการทดสอบเชิงนัยยะสำคัญอะไรต่างๆพวกนั้นเราก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้ผู้ที่จะมาอ่านงานวิจัยนั้นเนี่ยเห็นด้วยความตามว่าข้อมูลเราเนี่ยถูกต้องนะเป็นสิ่งที่ได้มาโดยไม่ผิดหลักจริยธรรมนะคะสิ่งที่เราต้องอธิบายนะการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานอย่างที่บอกนะคะเราเปิดเผยได้มากแค่ไหนก็ต้องมีดุลยพินิจเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์เนี่ยมาครอบนักวิจัยอยู่นะคะหลักฐานที่เอามานั้นน่ะอย่างที่บอกนะคะไม่ผิดหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นะคะมันต้องเป็นข้อมูลที่ใช่หมายถึงว่าตัวอย่างที่ใช่ที่อธิบายแล้วมันเห็นชัดไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เอามานําเสนอแล้วมันยิ่งทําให้คนอ่านงงว่ามันคืออะไรนะคะภาพนั้นน่ะมันควรที่จะเป็นภาพที่มันท้าทายนะท้าทายให้อยากอ่านนะคะน่าสนใจนะว้าวหรือแม้กระทั่งสามารถที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความคิดจินตนาการเลยออกไปนะคะเราจะนำเสนอยังไงเราออกแบบมาละมีกลยุทธ์ต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปนะคะรายละเอียดนี่นักศึกษาต้องไปศึกษาจากเอกสารในหน่วยนะคะเราสามารถที่จะเสนอด้วยการบรรยายเป็นถ้อยคำจะบรรยายแล้วก็

0: ด้วยภาษาแล้วก็ถ่ายทอดด้วยของนักวิจัยเองหรือจะใช้สรรพนามอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะหรือเราจะแสดงหลักฐานสนับสนุนไม่ใช้ใช้ข้อมูลเช่นใช้โคเทชันว่าในกอพูดเรื่องนี้สนับสนุนข้อสรุปของเราอย่างนี้หรือจะเป็นการบรรยายพรรณนาฉากเหตุการณ์นะคะว่าเราไปสังเกตการมาแล้วเราสรุปว่าเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการแสดงความกตัญญูนะในลักษณะที่แสดงออกแบบใดนะอาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่เราไปถ่ายมาแน่นอนว่าต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมในการนำเสนอข้อมูลนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นอะไรก็ต่างก็ได้ที่ทำให้มันสนับสนุนให้ข้อสรุปของเราชัดเจนนำเสนอเป็นกรณีศึกษานะคะเราอาจจะนำเสนอด้วยภาพวิเคราะห์มีตารางความสัมพันธ์แผนภูมิแผนผังผังคอนเซปต์แมปนะแผนผังเครือข่ายถ้าจำเป็นที่แสดงให้เห็นว่าใครมีความสัมพันธ์กับใครอย่างไรนะใครมีอะไรที่เกิดก่อนเกิดหลังต่างๆพวกนั้นนะคะนั่นคือเทคนิคในการนำเสนอนะคะในการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณลักษณะในการวิจัยนะคะซึ่งหลากหลายโดยสรุปก็คือหน่วยนี้นะคะเราพูดถึงการนำเสนอนะการวิเคราะห์การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยนะคะไม่ใช่พูดถึงเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถที่จะปรากฏอยู่ได้ในงานวิจัยเชิงปริมาณหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพก็ได้นะคะก็ได้แล้วเราก็มีเทคนิควิธีการในการจัดกระทำข้อมูลมีกระบวนการนะคะตามหลักการมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความเพียงพ อความสามารถในการสนับสนุนข้อค้นพบของเราได้นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้จากหน่วยนะคะหน่วยที่11นะคะเพื่อความชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะนำเอาความรู้อันนั้นเนี่ยไปใช้เป็นหลักในการออกแบบการวิจัยตลอดทั้งกระบวนการจะเก็บยังไงประมวลยังไงวิเคราะห์ยังไงแล้วนำเสนอยังไงค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับในส่วนของการบรรยายเนื้อหาในวันนี้นะครับเป็นหน่วยที่12นะครับการใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะครับในส่วนเนื้อหาของหน่วยที่12นี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้2ประเด็นนะครับก็คือเรื่องของประเด็นที่1นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะครับกับประเด็นที่2คือการใช้โปรแกรมสำเร็จเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยนะครับเรามาดูในส่วนของประเด็นแรกก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของแนวคิดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนะครับสำเร็จในการวิจัยเพื่อสารสนเทศนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของความหมายก่อนนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจเรื่องของความหมายนะครับเครื่องมือช่วยในการทำการวิจัยนะครับโปรแกรมสำเร็จในการวิจัยหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงเครื่องมือที่ช่วยในการทำวิจัยนะครับตั้งแต่เรื่องของการตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหานะครับช่วยในการทำการวิจัยให้กับนักศึกษาได้นะครับในส่วนของการทำการวิจัยเนี่ยเราต้องมองใน3เรื่องก็คือเรื่องของก่อนทำการวิจัยนะครับก่อนทำการวิจัยหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมหรือการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะนำมาใช้ในการเขียนหลักการและเหตุผลนะครับหรือในการวิเคราะห์โจทย์ของการวิจัยดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลการวิจัยหรืองานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาก่อนนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทำการวิจัยเนี่ยโปรแกรมสำเร็จก็มาช่วยในส่วนของการทำการวิจัยให้กับเราแล้วนะครับส่วนที่2ขณะทำการวิจัยหมายถึงว่าในกระบวนการของการทำการวิจัยนั้นเนี่ยโปรแกรมสำเร็จนะครับก็จะมาช่วยในการทำการวิจัยให้กับนักศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมตัวอย่างนะครับการสร้างเครื่องมือในการทำการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยแล้วก็การอภิปรายผลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการขณะทำการวิจัยนะครับแล้วอัน3นะครับก็คือเมื่อเสร็จสิ้นการทำการวิจัยแล้วเนี่ยโปรแกรมสำเร็จในการวิจัยนะครับก็มาช่วยนักศึกษาในการที่จะนำเสนอผลงานวิจัยเนี่ยให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการทำการวิจัยโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลแล้วตัวเลขนะครับเรื่องของผลการวิจัยที่อาจจะทำความเข้าใจยากนะครับดังนั้นเนี่ยในการเสร็จสิ้นงานวิจัยแล้วโปรแกรมสำเร็จนะครับก็จะมาช่วยนักศึกษาในส่วนของการเผยแพร่ผลงานวิจัยนะฮะการทำงานวิจัยเนี่ยเพื่อใ

ย่นย่อหรือการสรุปข้อความวิจัยเนี่ยเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อการทำการวิจัยในการส่วนของโปรแกรมสำเร็จนะครับมาช่วยนักศึกษาใน3เรื่องเลยก็คือก่อนทำการวิจัยขณะทำการวิจัยแล้วก็หลังจากทำงานวิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้งานวิจัยของเรานั้นน่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือความหมายของโปรแกรมสำเร็จในการทำการวิจัยนะครับต่อมานะครับความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จในการทำการวิจัยมีอะไรบ้างนะครับเราจะทราบแล้วว่าเราสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จมาใช้ในกระบวนการวิจัยอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าความสำคัญของโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยมาช่วยในการดำเนินการวิจัยของเราอย่างไรได้บ้างเพื่อให้การวิจัยของเรามีประสิทธิภาพนะครับอันแรกนะครับข้อที่1เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการจัดการข้อมูลการวิจัยให้เป็นระบบครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมาช่วยในการจัดข้อมูลการวิจัยต่างๆให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเพราะว่าเรารวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายแหล่งนะครับหรือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆที่หลากหลายเนี่ยนะครับทำให้มีความกระจายของข้อมูลค่อนข้างจะมากดังนั้นโปรแกรมสำเร็จเหล่านี้จะมาช่วยในการรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับความสำคัญข้อที่2ก็คือการนำเสนอผลการวิจัยให้มีความน่าสนใจนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยช่วยออกแบบการนำเสนออย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วว่าในการนำเสนอผลการวิจัยเนี่ยที่เป็นลักษณะของตารางตัวเลขหรือการบรรยายที่เป็นเนื้อหาค่อนข้างจะเข้าใจยากนะครับจะสามารถนำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เข้าใจในส่วนของคอนเซปต์หรือแนวคิดของการวิจัยเหล่านั้นได้นะครับสามารถสรุปผลการวิจัยเนี่ยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้สนใจในงานวิจัยเนี่ยเข้าใจงานวิจัยเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการนำเสนอที่น่าสนใจเนี่ยสามารถทำให้งานวิจัยเหล่านั้นนำไปประยุกต์ใช้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับความสำคัญที่3นะครับโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยเนี่ยช่วยประหยัดเวลาในการทำการวิจัยนะครับเพราะว่าโปรแกรมสำเร็จคอมพิวเตอร์นะครับประหยัดในการทำงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนวยความสะดวกนะครับรวดเร็วในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยนะแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เครื่องคิดเลขอะไรนะครับแต่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จัดกระทำข้อมูลนะครับแล้วก็วิเคราะห์สถิติข้อมูลการวิจัยที่ยากๆและซับซ้อนเนี่ยสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะช่วยประหยัดในการทำงานวิจัยได้นะครับอันที่4ครับคือเรื่องของความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยนะครับเราก็มองว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำค่อนข้างจะสูงนะครับดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนะครับเมื่อเราใส่อินพุตที่ถูกต้องไปแล้วนะครับโปรเซสของมันเนี่ยการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือด้วยความที่เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเคาะผลการวิจัยทำให้ถ้าหากอินพุตของเราถูกต้องเนี่ยนะครับโปรเซสของมันก็จะถูกต้องแม่นยำด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จในการวิจัยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูข้อพิจารณานะครับในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยว่าในการที่เราจะเลือกใช้โปรแกรมในการวิจัยเนี่ยนะครับเรามีข้อควรพิจารณาอะไรบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าโปรแกรมที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยมีมากมายนะหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีหลายบริษัทที่ดำเนินการออกมาดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกโปรแกรมใดมาใช้ในการวิจัยนะครับเราจะต้องพิจารณาต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือ1นะครับการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และรูปแบบของการวิจัยนะครับในข้อนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆของเราเนี่ยนะครับสามารถตอบสนองนะครับวัตถุประสงค์และรูปแบบของการวิจัยได้ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการวิจัยในเฉพาะเรื่องของการเปรียบเทียบนะฮะหรือการวิจัยที่ต้องการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นดังนั้นเนี่ยโปรแกรมที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราก็จะเลือกใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้อย่างที่เราบอกเอาไว้นะแต่ถ้าวัตถุประสงค์ของเรามีรูปแบบของการวิจัยของเราเนี่ยมีรูปแบบของการวิจัยในเชิงคุณภาพหรือการวิจัยที่ใช้สติค่อนข้างจะสูงนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการถดถอยนะครับเรื่องของการทดสอบสมมติฐานอื่นๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเลือกซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าโปรแกรมในการทำการวิจัยเนี่ยให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และรูปแบบของการวิจัยนะครับเราจะไม่เลือกรูปแบบของการวิจัยเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะเลือกแค่เรื่องของเราวัตถุประสงค์ของเรานะครับหาแค่เรื่องค่าเฉลี่ยเราอาจจะไม่ไปเราอาจจะใช้แค่เฉพาะ Microsoft Excel ในการหาค่าเฉลี่ยก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราไม่ต้องไปใช้พวกโปรแกรม SPSซึ่งมีราคาค่อนข้างจะสูงในการดำเนินการวิจัยดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องวัตถุประสงค์กับรูปแบบของการวิจัยเป็นตัวกำหนดที่สำคัญและเป็นหัวข้อที่สำคัญในการพิจารณาว่านักศึกษาจะเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จ
ในการวิจัยอะไรบ้างนะครับที่มาใช้งานดังนั้นข้อที่1เนี่ยสำคัญมากนะครับข้อที่2นะครับก็คือความยากง่ายในการใช้งานครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาในการใช้งานโปรแกรมนะครับในการวิจัยของเราเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความยากง่ายในการใช้งานนะครับถ้าโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะครับโปรแกรมใช้งานในการวิจัยเนี่ยนะครับจำต้องพิมพ์ยุ่งยากนะฮะ

เหล่านี้นะเหมาะสมสอดคล้องกับการทำการวิจัยของเราหรือไม่ถ้ามันยากเกินไปนะฮะนักศึกษาก็ต้องมาพิจารณาในโปรแกรมที่มันง่ายกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าโปรแกรมไหนที่มันง่ายเกินไปนะแต่ว่าไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของวัตถุประสงค์การวิจัยกับรูปแบบการวิจัยนักศึกษาก็ไม่ควรจะพิจารณานำมาใช้เพราะพิจารณาแค่เรื่องของความง่ายอย่างเดียวนะครับนักศึกษาก็ต้องดูด้วยว่าโปรแกรมที่นำมาใช้นะตอบวัตถุประสงค์กับรูปแบบการวิจัยของนักศึกษาหรือไม่นะครับข้อที่3นะครับในการพิจารณาก็คือเรื่องของคู่มือในการใช้งานหรือการสาธิตการใช้งานโปรแกรมต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าปกติทั่วไปเนี่ยนะครับโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือนักศึกษาต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่เขาสร้างโปรแกรมเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ง่ายนะไม่มีใครที่จะสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ยากดังนั้นเนี่ยคู่มือต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะครับก็จะช่วยสนับสนุนหรือซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมให้นักศึกษาสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหากซอฟต์แวร์ไหนถูกออกแบบออกมาโดยไม่มีคู่มือในการใช้งานเนี่ยนะครับเวลาที่นักศึกษาเนี่ยจำเป็นที่ต้องประยุกต์กับการใช้งานในรูปแบบอื่นๆเนี่ยนักศึกษาก็จะหาตัวอย่างหรือหาคู่มือเนี่ยได้ยากนะครับแล้วก็อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของโปรแกรมดังนั้นเนี่ยในการพิจารณานักศึกษาต้องดูการพิจารณาว่าโปรแกรมที่ถูกออกแบบมานั้นเนี่ยใช้งานยากง่ายแค่ไหนนะครับอันที่สองเนื่องจากเนี่ยก็มีคู่มือไหมหรือแมนนวลในการใช้งานไหมนะครับเพราะว่าคู่มือเหล่านี้เนี่ยจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จนะครับเพื่อทำให้งานวิจัยของเราเนี่ยนะสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่4ครับคือระบบการให้ความช่วยเหลือนะครับความแตกต่างระหว่างข้อที่3กับข้อที่4นะครับระบบในการให้ความช่วยเหลือหมายความว่าอะไรหมายความว่าระบบที่นักศึกษาสามารถที่จะมีคำถามกลับไปที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้นะครับบางครั้งเนี่ยครับการใช้งานเนี่ยอาจจะต้องมีข้อคำถามหรือว่าการใช้งานในฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่นอกเหนือจากคู่มือที่เขาพัฒนาขึ้นมาเราสามารถที่จะอีเมลกลับไปได้ไหมเราสามารถเข้าไปสอบถามหรือมีระบบซัพพอร์ตหรือระบบการให้ความช่วยเหลือที่บริษัทต่างๆเนี่ยออกแบบมาเพื่อจะซัพพอร์ตการทำงานในการวิจัยของเราหรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้สถิติเบื้องต้นในการทำการวิจัยแต่พอเรามีงานวิจัยอื่นๆเนี่ยที่มีสถิติมากยิ่งขึ้นหรือมีข้อติดขัดในการทำการวิจัยเราสามารถที่จะอีเมลกลับไปนะครับเพื่อขอข้อเสนอแนะหรือว่าวิธีการอธิบายในการใช้งานให้มากยิ่งขึ้นสามารถมีระบบเหล่านี้ช่วยเหลือเราหรือไม่นะครับเพราะว่าเราจะพบว่าบางครั้งเราซื้อซอฟต์แวร์มาในราคาที่สูงมากนะฮะแล้วเขาอาจจะไม่พัฒนาต่อเราก็ต้องดูความน่าเชื่อถือด้วยว่ามีระบบซัพพอร์ตหรือให้ความช่วยเหลือเราหรือไม่นะครับต่อมานะครับค่าใช้จ่ายในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จนะครับอันนี้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายของโปรแกรมสำเร็จต่างๆนะครับว่าแต่ละโปรแกรมเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับบางอย่างนะครับบางโปรแกรมเนี่ยใช้งานให้ฟรีหรือว่าเป็นฟรีแวร์นะครับก็เป็นลักษณะที่เรานำมาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษานะครับสามารถใช้งานได้ฟรีได้นะครับหรือบางโปรแกรมเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการเช่าใช้ลักษณะที่เป็นรายเดือนนะครับก็คือเราต้องจ่ายรายเดือนในการที่จะใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านั้นนะครับบางซอฟต์แวร์ก็เป็นการใช้งานแบบรายปีนะครับก็คือนักศึกษาต้องเสียเงินรายปีเพื่อจะใช้งานนะครับบางซอฟต์แวร์เป็นลักษณะของการขายขาดเลยหมายถึงว่าเราซื้อโปรแกรมวิจัยเนี่ยมาเพื่อที่จะใช้งานได้ตลอดไปนะจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานได้ตลอดนะครับความแตกต่างของทั้ง3รูปแบบเนี่ยนะครับก็คือ1นะฮะถ้าเราใช้งานฟรีเนี่ยฟังก์ชันต่างๆมันอาจจะมีได้น้อยนะฮะอาจจะไม่ได้มากในการทำงานนะครับแล้วก็การใช้งานในลักษณะของรายเดือนกับรายปีเนี่ยนะครับก็จะมีราคาที่ย่อมเยาลงมาหน่อยนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะมองว่าถ้านักศึกษาเนี่ยเลือกใช้เฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลนี่ฮะนักศึกษาใช้แค่3เดือนอย่างเงี้ยนักศึกษาก็ใช้จ่ายแค่ในส่วนของ3เดือนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะไม่สูงมากนะครับในขณะที่ถ้าเป็นการใช้จ่ายในลักษณะของการซื้อซอฟต์แวร์มาทั้งซอฟต์แวร์เลยหรือว่าซื้อขาดออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีราคาค่อนข้างสูงในการที่จะซื้อโปรแกรมเหล่านี้เข้ามาใช้ในการวิจัยดังนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องคำนวณดูว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยของเราเนี่ยหนึ่งก็คือเราเนี่ยนะครับทำงานวิจัยเนี่ยทำบ่อยแค่ไหนนะหมายความว่าถ้านักศึกษาทำไปตลอดหรือว่านักศึกษามีอาชีพที่ทำในด้านการวิจัยหรือการตลาดในงานวิจัยหรือทำงานในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องการวิจัยเนี่ยนะครับนักศึกษาต้องทำงานวิจัยตลอดอย่างเงี้ยนะครับ

การซื้อขาดหรือการซื้อเป็นรายปีเนี่ยอันนี้มีความเหมาะสมนะครับแต่ถ้านักศึกษาใช้แค่เพื่อการเรียนนะหรือว่าการทำการวิจัยแค่บางครั้งคราวหรือ5ปีเนี่ยนักศึกษาทำวิจัยครั้งเดียวเนี่ยนะครับนักศึกษาควรจะเลือกให้เหมาะสมนะครับหมายความว่าเลือกอาจจะเลือกเป็นรายเดือนแทนนะครับหรือว่าเลือกใช้เป็นฟรีแวร์แทนนะก็คือใช้เป็นลักษณะของซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ให้ฟรีนะครับก็จะช่วยในส่วนของประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้นักศึกษาต้องคำนึงถึง5ข้อนี้นะครับว่ามีความตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และรูปแบบการวิจัยหรือไม่นะครับมีความยากง่ายแค่ไหนในการทำการวิจัยนะครับมีคู่มือแล้วก็มีระบบการให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายของโปรแกรมสำเร็จเหล่านั้นว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับก็จะมาช่วยในส่วนของการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของโปรแกรมสำเร็จเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยและการวิเคราะห์การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะครับก็จะให้นักศึกษาได้ดูว่าในส่วนของการวิจัยของเราเนี่ยนะครับมีโปรแกรมสำเร็จอะไรบ้างครับที่อยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันนะครับสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยของเราได้นะครับอันแรกก่อนนะครับก็คือโปรแกรมสำเร็จของการวิจัยเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยนะครับอันแรกก็คือ Google Form นะครับ Google Form เนี่ยเป็นเว็บไซต์นะครับในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์นะครับเวลาที่เราสร้างแบบสอบถามต่างๆที่เป็นออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะสร้างจาก Google Form ได้นะครับโดย Google Form เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีนะครับนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ Google Form นะครับหรือว่าเข้าไปใน google.com นะครับแล้วก็เลือกหาฟังก์ชันก็คือ Google Form นะครับนักศึกษาสามารถที่จะใช้งานได้นะครับโดยการเข้าไปนะครับแล้วก็สร้างนะครับแบบฟอร์มอย่างในตัวอย่างนะครับพอเราเข้าใช้งานได้ฟรีนะครับนักศึกษาก็สมัครโดยการใช้ Gmail นะครับนักศึกษาสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็เข้าไปใน Google Form สามารถสร้างแบบสอบถามนะฮะก็คือมีลักษณะของแบบสอบถามได้หลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของ Google Form นะครับแล้วนักศึกษาสร้างเรียบร้อยเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะส่งแบบสอบถามเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับส่งนะครับเพื่อให้กับกลุ่มตัวอย่างของเราในการที่จะตอบแบบสอบถามให้กับเราได้นะครับด้วยกัน Google Form เองเนี่ยนะครับก็จะวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นให้กับเราด้วยนะครับทำให้เราได้ข้อมูลเบื้องต้นในการทำการวิจัยของเรามาได้เลยนะครับอันนี้ก็สะดวกในการจัดการเรื่องของแบบสอบถามนะครับตัวต่อไปนะครับอันที่2นะครับเรียกว่า Poll Everywhere Poll Everywhere เนี่ยเป็นการใช้งานนะครับเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันนะครับในการสร้างแบบสอบถามนะครับแล้วก็แบบสอบถามเป็นลักษณะคล้ายกับ Google Form เหมือนกันนะครับโดยการสามารถสร้างแบบสอบถามแล้วก็แบบทดสอบได้ด้วยนะครับกลุ่มตัวอย่างสามารถมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็แต่ว่าที่มันเพิ่มเติมเข้ามาจาก Google Form ก็คือ Poll Everywhere เนี่ยนะครับมีรูปแบบของการสร้างแบบสอบถามเนี่ยหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนอกเหนือจากเป็น multiple choice หรือว่าแบบหลายตัวเลือกแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นรูปภาพนะครับเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยคลิกตอบนะฮะหรือว่าพิมพ์ตอบเข้ามาได้ว่าตำแหน่งที่ต้องการตำแหน่งที่ถูกต้องคืออะไรนะครับเราสามารถสอบถามได้แล้วก็อาจจะเป็นแบบสอบถามได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบทดสอบไปในตัวได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ Poll Everywhere Poll Everywhere นะครับเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับได้ฟรีนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขก็คือเรื่องของข้อจำกัดนะข้อจำกัดในการสร้างจำนวนนะจำนวนแบบสอบถามเนี่ยก็จะมีลิมิตของข้อคำถามเอาไว้ว่าถามได้ไม่เกินกี่ข้อคำถามนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของ Poll Everywhere นะครับตัวต่อมานะครับPoll Everywhere นะครับตัวต่อมาก็คือ Survey Monkey นะครับหรือว่า Survey Monkey นะครับเป็นโปรแกรมสำเร็จบนเว็บไซต์นะครับที่เราสามารถที่จะสร้างนะครับแบบสอบถามออนไลน์ได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างจากเทมเพลตที่มีให้ในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็โปรแกรมเองเนี่ยสามารถปรับแต่งนะครับแล้วก็สร้างแบบสอบถามที่ไม่ซับซ้อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามจาก Poll Everywhere นะครับเมื่อเราสร้างเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะส่งลิงก์ต่างๆครับส่งไปให้กับนักศึกษาหรือว่ากลุ่มตัวอย่างของเราในการตอบแบบสอบถามเหล่านี้ได้แล้วก็โปรแกรมเองก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับต่างๆออกมานะครับแล้วก็
แต่ว่าในส่วนของSurvey Monkey เองเนี่ยมีข้อจำกัดก็คือสามารถที่จะสอบถามได้สามารถสร้างข้อคำถามได้10ข้อนะครับแล้วก็สามารถสอบถามนะครับกลุ่มตัวอย่างเราได้100คนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับบางส่วนก็จะมีฟรีบางส่วนก็จะมีให้ใช้งานฟรีแบบมีเงื่อนไขนะถ้านักศึกษาต้องการฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องเสียเงินมากยิ่งขึ้นนี้เป็นต้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องดูว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยของเรากับรูปแบบของการวิจัยของเราเนี่ยสอดคล้องกับเครื่องมือตัวไหนในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเราควรจะเลือกใช้เครื่องมือตัวไหนในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะเรียกว่าการโปรแกรมสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับในการหลังจากที่เราได้รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะมีโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับอันแรกก่อนนะครับ Microsoft Excel นักศึกษาน่าจะคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้แล้วนะครับเป็นโปรแกรมชุดหนึ่งในชุดโปรแกรม Microsoft Office นะครับเป็นลักษณะของโปรแกรมประเภทตารางคำนวณนะครับเป็นสเปรดชีตนะครับสำหรับการวิเคราะห์คำนวณแบบตารางนะครับแล้วก็สามารถจัดทำกราฟแล้วแผนภูมิแสดงข้อมูลออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Microsoft Excel นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตัวที่2นะครับก็เรียกว่า PSPP นะครับ PSPP เป็นโปรแกรมสำเร็จด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะครับโดยการจัดข้อมูลเป็นตัวเลขนะครับเป็นข้อมูลเรื่องของกราฟต่างๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่มีความต่างๆจาก Microsoft Excel Microsoft Excel ต้องเสียเงินในการที่นักศึกษาจะต้องซื้อซอฟต์แวร์นะครับก็คือ Microsoft Office ก็จะได้ทั้งเซตมานะครับก็จะมีราคานะครับแต่ PSPP นะครับเป็นลักษณะของการที่เราที่อนุญาตให้ใช้งานนะครับเป็นฟรีแวร์นะครับโดยที่อนุญาตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเข้ามาได้ลักษณะการใช้งานนะครับก็มีค่าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานนะครับการใช้งานต่างๆนะครับสามารถเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็มีลักษณะการใช้งานเนี่ยคล้ายๆกับ SPSS นะครับ SPSS กับ PSPP เนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่ SPSS เกิดขึ้นก่อนนะ SPSS ก็จะเป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับดังนั้นเนี่ยผู้พัฒนาก็เลยพัฒนา PSPP ขึ้นมาเพื่อมีลักษณะการใช้งานหน้าตาการทำงานเนี่ยคล้ายๆกับ SPS เลยแต่ว่า PSPP เนี่ยใช้งานฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาดังนั้นเนี่ยเพื่อนักศึกษาได้เห็นภาพว่า PSPP เนี่ยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครสามารถอยากจะทดลองใช้งานสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์นะครับ PSPP ได้เลยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของตัวที่2นะครับตัวที่3นะครับ SPSS ก็คืออย่างที่ซอฟต์แวร์ที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นโปรแกรมสำเร็จนะครับเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทสถิติต่างๆทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงนะครับ SPS เกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายในการใช้งานซอฟต์แวร์ค่อนข้างจะสูงมากนะครับอันนี้ก็ปกติทั่วไปเนี่ย SPS นะครับระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจะซื้อซอฟต์แวร์เหล่านี้เข้ามาเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านี้เพื่อการวิจัยได้ดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องศึกษาดูข้อมูลแต่ละมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยได้ซื้อตัวซอฟต์แวร์ SPS หรือไม่นะครับถ้าซื้อนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้งานได้โดยการใช้ไลเซนส์นักศึกษาได้แต่นักศึกษาต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมีข้อกำหนดต่างๆแตกต่างกันหรือไม่นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับ SPSS เองเนี่ยมีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวที่2เนี่ย PSPP นะครับก็ทำออกมาได้คล้ายกับ SPSS เลยดังนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะถ้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ซื้อ SPSS ก็สามารถ PSPP ได้นะครับก็ตัวที่2มาใช้งานได้เช่นเดียวกันครับสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณไปแล้วนะครับต่อมาเราพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะที่ไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนานะครับ
ดังนั้นเนี่ยมีโปรแกรมอะไรบ้างที่มาใช้งานได้นะครับโปรแกรมที่1ก็คือเรียกว่า NVivo ครับเป็นโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเป็นลักษณะของการนำเนื้อหาซึ่งเป็นข้อมูลเป็นตัวอักษรนะครับหรือว่าจะเป็นเสียงหรือเป็นคลิปวิดีโอนะครับรวบรวมเอาไว้เป็นกลุ่มเช่นนักศึกษาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนะครับ3ท่าน5ท่าน

อันอย่างเงี้ยนะครับแต่ละท่านเนี่ยมีประเด็นของการให้สัมภาษณ์อย่างไรบ้างนักศึกษาก็เก็บข้อมูลหรือว่าโค้ดคําพูดต่างๆออกมานะครับจัดเป็นหมวดหมู่ของกลุ่มของคําพูดต่างๆนะครับโปรแกรมก็ทำการวิเคราะห์แล้วก็จัดหมวดหมู่ของคําพูดต่างๆของผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับเป็นหมวดหมู่ในประเด็นที่มีความลักษณะใกล้เคียงกันนะครับนักศึกษาก็จะเห็นความคล้ายคลึงกันหรือความแตกต่างของข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็เห็นความถี่ต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการวิเคราะห์ในเชิงตัวอักษรแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะถ้านักศึกษาบันทึกเสียงเอาไว้นะครับเราสามารถที่นอกเหนือจากเสียงเนี่ยก็สามารถตัดเป็นวิดีโอได้ด้วยในบทสัมภาษณ์ต่างๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยมาจัดหมวดหมู่ได้นะครับในการจัดหมวดหมู่เหล่านี้ผู้วิจัยสามารถเลือกประโยคหรือข้อความเพื่อเป็นช่วงหรือเป็นตัวแทนของข้อมูลได้แล้วก็จะเห็นความสอดคล้องความแตกต่างความเหมือนกันของข้อมูลเหล่านี้ได้เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับทำให้การเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพซึ่งเป็นข้อมูลที่มีปริมาณค่อนข้างจะมากนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์มีปริมาณเนื้อหาต่างๆค่อนข้างจะเยอะเนี่ยมีเป็นการจัดหมวดหมู่แล้วก็การสร้างตัวแปรมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่2ครับเรียกว่า Atlas IT นะครับก็เป็นโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับมีความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงก็คือการกำหนดรหัสของข้อมูลนะครับการสร้างโคดดิ้งเพื่อเป็นการกำหนดรหัสให้กับประโยคหรือข้อมูลที่เป็นการเก็บข้อมูลมานะครับมีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะในส่วนของNVivo นะครับกับตัวที่3นะครับก็คือโปรแกรมสำเร็จนะครับ MacQDA นะครับ MacQDA นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับสามารถวิเคราะห์ข้อความนะครับวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นลักษณะรูปแบบหลากหลายนะครับทั้งข้อความรูปภาพเสียงไฟล์วิดีโอนะลงรหัสข้อมูลเอาไว้นะครับข้อความที่เลือกมาแล้วก็เขียนจดบันทึกค้นหาแล้วก็ดึงข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรม3โปรแกรมสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแต่นักศึกษาจะเห็นความคล้ายคลึงกันของทั้ง3โปรแกรมนี้นะครับก็คือเรื่องของ1นะฮะเรื่องของการจัดกระทำข้อมูลนะฮะโดยการที่จะลงรหัสข้อมูลเอาไว้หมายความว่าพอนักศึกษาไปสัมภาษณ์มาไปถ่ายรูปไปลงพื้นที่ไปถ่ายวิดีโอไปบันทึกเสียงมานะครับเราจำเป็นที่ต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็ใส่รหัสข้อมูลนะเพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลนะฮะพอจัดหมวดหมู่เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการจัดเรียงข้อมูลนะฮะและสามารถที่จะค้นหาแล้วก็ดึงข้อมูลเหล่านั้นไป reference ได้หรือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับเพื่อเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าเราจะสัมภาษณ์มา10คน20คน30คนเนี่ยเราก็จัดข้อมูลออกมาเป็นกลุ่มแล้วหมวดหมู่ในข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นได้เพื่อจะหาข้อมูลที่มาซัพพอร์ตเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลของเราต่อไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยทั้ง3โปรแกรมสำเร็จนะครับหลักการของมันก็คือเรื่องของการดึงข้อมูลออกมาทำการใส่รหัสข้อมูลตัวแทนนะครับแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับหรือการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพนะครับต่อมานะครับโปรแกรมสำเร็จเพื่อการจัดทำข้อมูลอ้างอิงบรรณานุกรมและการนำเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศนะครับในการทำการวิจัยของเรานะครับสิ่งสำคัญนอกเหนือจากที่ผมบอกไปแล้วว่านอกเหนือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะครับการทำบรรณานุกรมการทำแหล่งอ้างอิงการนำเสนอและการเผยแพร่ผลการวิจัยของเราเนี่ยก็ถือเป็นหัวใจสำคัญนะครับนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราทำการวิจัยเนี่ยถ้านักศึกษาไม่ทำแหล่งอ้างอิงหรือการทำบรรณานุกรมไว้ล่วงหน้านักศึกษาจะมีการขาดหายไปของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลนะบางครั้งเนี่ยเรานำข้อมูลวิจัยมาอ้างอิงในงานวิจัยของเราเยอะมากแต่ผลปรากฏว่าเราหาแหล่งอ้างอิงไม่เจอบรรณานุกรมเราขาดหายไปปรากฏว่าบรรณานุกรมเราปรากฏในเนื้อความวิจัยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลมาใส่ในบรรณานุกรมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องของการจัดการดังนั้นเนี่ยเราจะมีโปรแกรมสำเร็จนะครับเพื่อช่วยในการจัดการเพื่อให้การทำการวิจัยของเราเนี่ยมีความถูกต้องและก็มีความแม่นยำในการทำการบรรณานุกรมของเรามากยิ่งขึ้นนะครับโปรแกรมสำเร็จเพื่อการจัดทำการอ้างอิงและก็บรรณานุกรมนะครับอันแรกก็คือ Zotero นะ Zotero เป็นโปรแกรมช่วยจัดการนะครับเป็นลักษณะของเว็บไซต์นะครับนักศึกษาสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีนะครับโดยเข้าไป

ที่เว็บไซต์ Zotero นะครับแล้วก็ติดตั้งลงบนเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับเวลาที่เราค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆหรือบทความต่างๆนะครับ Zotero จะทำการวิเคราะห์แล้วก็จัดทำบรรณานุกรมของเรานะครับตามการมาตรฐานการอ้างอิงที่เรากำหนดเอาไว้นะครับโดยเราสามารถนำข้อมูลบรรณานุกรมนะครับไปใช้ในรายงานผลการวิจัยได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเว็บไซต์ปุ๊บเนี่ยครับ Zotero เองก็จะจำนะครับว่าเว็บไซต์นี้อยู่ที่ไหนนะครับคนเขียนคือใครนะครับก็จะจัดหมวดหมู่ให้กับเราแล้วก็ทำเป็นฟอร์แมตเข้าฟอร์แมตตามรูปแบบการอ้างอิงที่เรากำหนดเอาไว้แล้วก็เราสามารถที่จะดึงข้อมูลมาใส่ในบรรณานุกรมของเราได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเหล่านี้นะครับหรือว่านำข้อมูลออกจากเว็บไซต์นะครับมาใช้งานในเอกสารของเราได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้หลายช่องทางครับแล้วก็ช่วยในการสร้างบรรณานุกรมให้มีมาตรฐานนะครับเราสามารถมีมาตรฐานบรรณานุกรมเยอะมากนะครับเราก็สามารถเลือกรูปแบบได้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยต่างๆหรือว่าหน่วยงานที่ใช้มาตรฐานในการอ้างอิงรูปแบบไหนนะครับZotero เองโปรแกรมเหล่านี้สามารถที่จะเลือกเข้าได้ตามมาตรฐานเหล่านี้เลยว่าไม่ว่าจะเป็น APA เวอร์ชันไหนอย่างเป็นต้นนะครับต่อมานะครับโปรแกรมที่2นะครับเรียกว่า EndNote นะครับ EndNote เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนะครับโดยการรวบรวมและการจัดเก็บรายการบรรณานุกรมให้เป็นหมวดหมู่นะครับแล้วก็ค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆเก็บไว้ในรูปแบบของการไลบรารีนะครับก็คือจัดเป็นคลังของเราเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย EndNote เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ export เลือกรูปแบบมาตรฐานอย่างที่ผมบอกไว้ว่ารูปแบบการอ้างอิงต้องการจะเป็นรูปแบบไหนเราสามารถที่จะกำหนดใน EndNote ได้แล้วก็ export ไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะครับของเราก็ซื้อตัว EndNote มาให้กับนักศึกษาเราใช้งานได้ในการทำการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษาแล้วก็ศึกษาข้อมูลเรื่องของ EndNote ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในส่วนการทำการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ง่ายรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะจัดหมวดหมู่ของบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปควานหาพอถึงเวลาจะทำรายงานการวิจัยก็ต้องไปหาว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วไปหาว่าอยู่ตรงไหนฮะแต่ว่าถ้าเรามีโปรแกรมสำเร็จนะเพื่อการวิจัยและการอ้างอิงแล้วก็บรรณานุกรมเนี่ยจะทำให้เราย่นย่อเวลาในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นโปรแกรมสำเร็จเพื่อการนำเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าหลังจากที่เราทำงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่ต้องไปนำเสนอผลการวิจัยในการประชุมนานาชาติหรือระดับชาติต่างๆนะครับหรือการนำเสนอในลักษณะการภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์เนี่ยนะครับเราจะต้องเขาเรียกนะครับสังเคราะห์งานวิจัยของเราออกมาเป็นภาพนะเพื่อให้ผู้ที่สนใจนะฮะแม้จะไม่ได้เรียนทางด้านสารสนเทศหรือว่าเรียนทางด้านงานที่เขาถนัดนะครับเขาสามารถดูภาพหรืองานวิจัยเหล่านี้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจงานวิจัยได้นะครับโปรแกรมตัวแรกก็คือเรียกว่า Pick to Chart นะครับ Pick to Chart เป็นโปรแกรมสำเร็จนะครับสำหรับสร้างการนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิกนะครับเป็นลักษณะที่นำเสนอข้อมูลหรือความรู้มาย่อและสรุปเป็นสารสนเทศในภาพกราฟิกนะครับสามารถใส่ข้อความตัวอักษรนะครับใช้สีนะครับใช้สัญลักษณ์ตัวเลขแทนข้อมูลต่างๆครับเพื่ออธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายงานวิจัยที่ยุ่งยากนะครับสามารถให้เข้าใจเนื้อหาสาระในเวลาอันสั้นได้นะครับอันต่อมาเรียกว่า Google Slide นะครับ Google Slide เป็นโปรแกรมในการนำเสนอในรูปแบบของสไลด์นะครับการทำงานลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็บันทึกไฟล์ข้อมูลบนระบบคลาวด์นะครับเรียกว่า Google Drive เนี่ยนะครับแล้วก็นำเสนอเป็นลักษณะของโปรแกรมแบบคล้ายๆกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับคุณสมบัตินะครับที่สำคัญก็คือสามารถสร้างผลงานอัตโนมัติแบบทันทีได้นะครับพอเราสร้างปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ได้แล้วก็ที่สำคัญคือเราทั้ง2ซอฟต์แวร์นะครับสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์ที่หรือว่าโปรแกรมสำเร็จที่มีราคาสูงนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้ในการนำเสนอที่น่าสนใจได้นะครับอันต่อมานะครับจะเป็นตัวอย่างเรื่องของการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์นะครับหลังจากที่เราได้สร้างแบบสอบถามในกระดาษมาเรียบร้อยแล้วในหน่วยต่างๆเนี่ยนะครับเราก็มาสร้างแบบสอบถามออนไลน์ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับ

อันนี้เป็นตัวอย่างในส่วนของการสร้างแบบสอบถามนะครับว่าด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับของนักศึกษานะครับเป็นเรื่องของการใช้แบบสอบถามจากที่เราออกแบบบนกระดาษแล้วอย่างตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าเพศก็จะมีเลือกระหว่างเพศชายเพศหญิงอายุก็จะมีช่วงอายุที่เรากำหนดเอาไว้นะครับเวลาที่แปลงออกมาเป็นไมโครใน Google Form นะฮะในตัวอย่างเนี่ยเราสร้างแบบสอบถามจาก Google Form นะครับ Google Form เนี่ยนะครับเราใช้แบบสอบถามในลักษณะของแบบหลายตัวเลือกนะครับหลายตัวเลือกให้เลือกตอบนะครับนะครับก็คือเพศชายกับเพศหญิงเขาสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับหรืออายุนะครับเราก็กำหนดช่วงอายุเอาไว้นะครับแล้วก็ให้เลือกตอบโดยเลือกตอบได้แค่ข้อเดียวนะครับเลือกตอบได้แค่ข้อเดียวนะครับอันต่อมานะครับนอกจากคำถามในตอนที่หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถามในลักษณะของการเลือกตอบแล้วนะฮะการลักษณะของการถามแบบข้อคำถามแล้วก็มีเป็นเรียกว่า rating scale เนี่ยนะครับก็คือแบบมาตรส่วนก็คือมีมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดนะครับในส่วนของ Google Form ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการที่เราเลือกเป็นแบบ rating scale นะครับใน Google Form แล้วก็สามารถที่จะเลือกนะรูปแบบแล้วก็ใส่ข้อคำถาม copy ข้อคำถามลงไปได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ส่งลิงก์นะครับให้กับกลุ่มตัวอย่างของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่กลุ่มตัวอย่างของเราได้รับแบบสอบถามออนไลน์หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าให้เลือกตอบนะครับเป็นชายหรือหญิงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของการวิเคราะห์ผลหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างของเรานะครับได้ตอบแบบสอบถามมาแล้วนะครับ Google Form เองเนี่ยนะครับก็จะทำการวิเคราะห์ผลเบื้องต้นให้กับเรานะครับเป็นลักษณะของแผนภูมิตาราแผนภูมิแท่งนะครับต่างๆออกมาให้เห็นสัดส่วนนะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ผลในเชิงเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของการวิเคราะห์ผลเนี่ยนะครับเราก็ไปดูว่าเราสามารถที่จะ export เวลาที่เราจะ export เป็นตารางเพื่อจะใช้ในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไปเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้โดยการคลิกที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นการ export ออกมาเป็นไฟล์ Excel นะครับพอ export ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของการ export ไฟล์นะครับก็คือเป็นตาราง Excel แบบนี้นะครับก็คือให้เห็นภาพเลยว่ามีคนตอบมาช่วงเวลาไหนนะครับตอบออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอเราได้ตาราง Excel ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คือได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับขั้นตอนต่อไปของเราที่ต้องดำเนินการก็คือเรื่องของการลงรหัสข้อมูลนะฮะหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าก็คือเมื่อกี้เนี่ยมากที่สุดนะครับปานกลางน้อยเนี่ยความหมายคืออะไรเราจำเป็นที่ต้องใส่รหัสข้อมูลลงไปเช่นตัวอย่างนะครับเพศชายเพศหญิงเราก็ใส่รหัสเป็นเพศชายเป็น1เพศหญิงเป็น2เนี่ยนะครับหรืออายุเนี่ยต่างๆนะครับเราก็ลงรหัสเอาไว้นะครับระดับการศึกษาเราก็ต้องลงรหัสเอาไว้นะครับแล้วก็คำถามต่างๆนะครับก็ลงรหัสต่างๆเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเมื่อเราได้ข้อมูลดิบมาแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมาลงรหัสข้อมูลครับเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับตัวต่อมานะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์เราลงรหัสข้อมูลแล้วนะครับเราต้องการหาค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะครับเราก็สามารถไปที่ Data Analysis นะครับแล้วก็เลือกสถิติเบื้องต้นนะครับที่เราเอามาใช้นะครับก็คือเรียกว่า Descriptive Statistics นะครับก็คือข้อมูลสถิติต่างๆนะครับพอเราได้ข้อมูลปุ๊บวิเคราะห์เรียบร้อยก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นออกมานะครับของแต่ละข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นมีนก็คือเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ standard deviation ของเราก็คือเรื่องของส่วนเบี่ยงมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่เราจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับตัวอย่างของเราอันนี้ก็เป็นจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลต่างๆมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับมีส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของการอ่านค่านะครับต่อมานะครับถ้าเราต้องการหาค่าเฉลี่ย average ของข้อมูลนะครับเราก็ไปที่ data analysis ของเรานะครับแล้วก็เลือก average นะครับใส่ค่าข้อมูลลงไปนะครับแล้วก็เลือกช่วงของตารางนะครับว่าช่วงตารางเท่าไหร่นะครับโปรแกรมก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลออกมานะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูในส่วนค่าเฉลี่ยนี้ได้นะครับความแตกต่างระหว่าง average เองกับ standard deviation ก็คือ

standard deviation เนี่ยจะเป็นการเอาข้อมูลสถิติพื้นฐานมาให้กับเราทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็น average ที่เราเรียกฟังก์ชันขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยเฉพาะตัวเลขที่เราต้องการเท่านั้นนะโดยไม่ได้เอาค่าอื่นออกมาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของการหาค่าเฉลี่ยนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวการวิเคราะห์นะครับจากที่เราได้วิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยต่างๆของข้อมูลเราก็เอาค่าเฉลี่ยเหล่านี้มาใส่ในตารางนะเราก็จะใส่ตารางเห็นไหมครับตารางของแบบสอบถามนะครับค่า SD ก็คือ standard deviation นะครับ X bar ก็คือค่า mean นะ X bar นะครับสัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยหรือว่า mean เนี่ยนะครับก็คือ X bar Sจุด D จุดก็คือ standard deviation ก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับค่า N ก็คือเรื่องของจำนวนประชากรหรือว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าหลังจากได้รับข้อมูลมาแล้วนะครับเราวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่ในตารางนะแล้วก็อ่านค่าของตารางออกมานะครับอันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างในส่วนของการใช้งานโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยทางด้านสารสนเทศของเรานะครับสิ่งที่สำคัญที่อยากจะให้นักศึกษาได้พิจารณาก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับและรูปแบบการวิจัยของเรานะครับว่ามีรูปแบบการวิจัยและวัตถุประสงค์ในการวิจัยอะไรนะครับเพื่อที่จะสามารถวางแผนในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยได้นะครับเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และรูปแบบการวิจัยของนักศึกษาได้มากยิ่งขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหน่วยที่12นะครับเรื่องของการใช้งานโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศได้นะครับเพราะว่าในหนังสือหรือในหน่วยนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวอย่างในการวิเคราะห์นะครับเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมสำเร็จในการวิจัยแล้วก็เรื่องของการอ่านค่าตัวเลขต่างๆหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเมื่อเราวิเคราะห์ตัวเลขแล้วเราจะดึงข้อมูลอะไรมาใช้ในการรายงานผลการวิจัยได้มากได้อธิบายงานวิจัยของเราได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของหน่วยที่12นะครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
9: ับ ท่านโทรมาพอดี
10: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
11: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
13: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
14: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
15: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
16: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
16: คำตอบ

0: ู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: I returned here for just one reason I fell in love
3: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ูกระทะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเลยก็ว่าได
1: ้หมูกระทะครบนะคะมีทั้งโปรตีนมีทั้งผักสารอาหารครบถ้วนค่ะ

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสทกับชื่อรายการรักไทยและเช่นเคยผมกันจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยที่ดังไปไกลถึงทั่วโลกครับนั่นก็คือหมูกระทะและหมูกระทะนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะความเป็นไทยได้อย่างไรเราไปตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

ประวัติศาสตร์ของหมูกระทะนะคะถ้าจะถามถึงที่มาจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่มีใครทราบนะคะแต่ก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาเรื่องเล่าแรกที่มักจะเล่ากันก็จะเป็นเรื่องของทหารมองโกในยุคสงครามนะคะมีการสู้รบกันทหารก็มีการเดินทางไปสู้รบเป็นระยะเวลานานแล้วก็เผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่หนาวทำให้อาหารขาดแคลนก็ต้องมีการล่าสัตว์คราวนี้พอล่าสัตว์มาแล้วยังเป็นเนื้อสัตว์ดิบจะทำยังไงให้สามารถกินได้ก็เลยมีการประยุกต์เอาหมวกนักรบที่เป็นหมวกโลหะมาครอบบนกองไฟแล้วก็มีการย่างเนื้อบนนั้นเป็นการกินอาหารเพื่อประทังชีวิตแต่ว่าเรื่องเล่านี้ก็มีการถกเถียงว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าหมวกในสมัยนั้นน่ะไม่ได้ทนร้อนขนาดนั้นแล้วก็ทหารเองอาจจะกินเนื้อที่เป็นลักษณะเนื้อแห้งแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วมีอะไรที่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เราเห็นกระทะในลักษณะที่เป็นคล้ายๆปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะต้องไปเล่าในเรื่องของทางญี่ปุ่นนะคะก็จะมีเรื่องเล่าอีกแบบนึงก็คือเป็นการเล่าเกี่ยวกับตำนานการย่างเนื้อแกะในฮอกไกโดของญี่ปุ่นนะคะโดยเรื่องก็มาจากว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการเลี้ยงแกะจำนวนมากเพื่อที่จะนำขนแกะไปทำเป็นเครื่องแบบทหารแล้วก็มาทำเป็นผ้าห่มสำหรับทหารแต่ว่าการเลี้ยงแกะพอไปถึงจุดนึงแล้วแกะจะไม่สามารถผลิตขนสัตว์ได้เพียงพอก็จะต้องหยุดการผลิตก็ทำให้มีแกะเหลืออยู่จำนวนมากคันจะเอาแกะไปทิ้งก็เป็นปัญหาขยะหรือจะเลี้ยงต่อก็ต้องใช้ต้นทุนมากนะคะก็เลยมีการรณรงค์ให้กินเนื้อแกะกระทะที่เป็นลักษณะโคมแล้วก็มีร่องน้ำก็เลยเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนญี่ปุ่นน่ะมากินเนื้อแกะในตอนนั้นก็จะมีทั้งการหมักเนื้อสัตว์แล้วก็ไปย่างบนกระทะหรือว่าเป็นการย่างแล้วมาจิ้มซอสเพื่อกินนะคะชื่อเมนูนี้ณตอนนั้นก็คือจิงกิสุกันซึ่งมาจากคำว่าเนื้อย่างเจงกิสข่านค่ะในขณะเดียวกันนะคะการกินปิ้งย่างเนี่ยไม่ได้เกิดแค่เฉพาะที่ฮอกไกโดที่เป็นย่างเนื้อแกะที่เราเรียกกันเนื้อย่างเจงกิสข่านนะคะในเวลาต่อมาก็มีการย่างเนื้อในลักษณะที่เป็นเนื้อย่างเกาหลีเกิดขึ้นที่ทางส่วนล่างของญี่ปุ่นนะคะก็คือโตเกียวกับโอซาก้านะคะโดยที่ก็มีข้อมูลบันทึกไว้ว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นยุคข้าวยากหมากแพงทำให้อาหารจะต้องมีการจัดสรรจากรัฐนะคะโดยรัฐก็จะให้อาหารกับพลเมืองที่เป็นคนญี่ปุ่นเป็นหลักทำให้ชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็มีความลำบากในการหาอาหารเลยต้องเลือกที่จะซื้อเครื่องในสัตว์ก็เป็นที่มาของการเกิดรถเข็นปิ้งย่างเอาเนื้อสัตว์หรือเครื่องในสัตว์หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็ย่างนะคะแล้วก็มีความนิยมกันมาเรื่อยๆพอหลังจากที่หมดช่วงของข้าวยากหมากแพงแล้วก็เริ่มมีการเอาเนื้อสัตว์มาปิ้งย่างนะคะแต่ว่าปัญหาคือตอนนั้นน่ะเขาก็จะเรียกกันว่าเนื้อย่างเกาหลีทีนี้หลายๆท่านก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วการกินปิ้งย่างเข้ามาในเมืองไทยได้ยังไงถ้าถามว่าเข้ามาในเมืองไทยเริ่มจากอะไรจริงๆแล้วไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนแต่เท่าที่พอค้นหาได้ก็จะพบว่าเนื้อย่างแบบเจงกิสข่านเข้ามาในเมืองไทยก่อนนะคะโดยก็มีการเล่าต่อๆกันมาว่าแรกเริ่มเดิมทีนิยมกินในร้านลักษณะที่เป็นภัตตาคารในย่านสีลมสาทรนะคะในปัจจุบันก็ยังคงเหลือร้านที่ขายเนื้อย่างเจงกิสข่านอยู่ในคลองถมก็เป็นร้านเก่าแก่จะสังเกตว่าร้านในยุคนั้นเนี่ยก็จะกระทะที่มีลักษณะคล้ายๆเนื้อย่างเจงกิสข่านของญี่ปุ่นแต่ว่ากระทะของญี่ปุ่นจะเป็นกระทะเหล็กแต่เมื่อมาเข้ามาในเมืองไทยในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2500ต้นๆเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยเราเริ่มมีช่างโลหะช่างทำทองเหลืองทำให้ช่างได้รับโจทย์ไปแล้วก็พัฒนาเป็นกระทะที่ลักษณะขายกระทะย่างเนื้อเจงกิสข่านแต่เป็นทองเหลืองนะคะในขณะเดียวกันไม่ได้มีแต่เนื้อย่างเจงกิสข่านเข้ามานะคะตัวยากินิกุเองก็เข้ามาถัดๆกันมานะคะโดยคนญี่ปุ่นนะคะที่อยู่ในประเทศไทยมานานชื่อคุณฟุกุดะอยากจะลองนำมาขายในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตะแกรงแล้วก็มีน้ำซุปล้อมรอบนะคะแล้วหลังจากนั้นตัวร้านข
ของคุณฟุกุระเนี่ยก็มีการขยายสาขาขึ้นไปในห้างเริ่มดึงดูดคนให้มากินก็เริ่มเกิดการขยายตัวของหมูกระทะเป็นแพร่หลายนะคะซึ่งพอมีความต้องการในการกินมากขึ้นก็ทำให้เริ่มมีร้านที่มากขึ้นประจวบเหมาะกับในช่วงที่ปี2535เป็นยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเครื่องครัวในประเทศไทยนะคะก็เริ่มมีการผลิตเครื่องครัวประเภทอลูมิเนียมกระทะที่เคยเป็นกระทะทองเหลืองอาจจะราคาสูงมีน้ำหนักแล้วก็ไม่สามารถซัพพอร์ตความต้องการของคนกินที่ร้านอาจจะต้องดูแลแขกจำนวนมากนะคะก็เลยมีการทำกระทะทองเหลืองเนี่ยในเวอร์ชันที่เป็นกระทะอลูมิเนียมนะคะแล้วก็น่าจะได้เห็นกระทะในลักษณะที่เป็นกระทะอลูมิเนียมต่อมานะคะแต่ว่าถ้าถามว่ากระทะเนี่ยแบบที่เราเห็นได้รับอิทธิพลมาจากไหนบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นกระทะบุโกกิลักษณะเป็น2ใน1ก็คือทั้งย่างแล้วก็ทั้งต้มได้แต่ว่าตัวโคมของกระทะเนี่ยเขาจะยังเป็นร่องนะคะคล้ายๆตะแกรงเพราะฉะนั้นเวลาย่างเนื้อไขมันก็จะหยดลงในเตาถ่านนะคะแต่ว่าอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากอีกที่หนึ่งก็คือ2ก็คือญี่ปุ่นโดยที่ญี่ปุ่นจะมีการประยุกต์ผิวหน้าของโดมอะค่ะให้เป็นลักษณะเป็นร่องเพื่อทำให้การย่างเนื้อย่างแล้วไม่ติดแล้วก็สามารถทำให้น้ำมัน

0: ที่อยู่ในเนื้อไหลลงไปได้นะคะแต่ส่วนวัสดุก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะคะกระทะที่เข้ามาในเมืองไทยตอนต้นเป็นกระทะทองเหลืองแล้วก็ต่อมาก็เลยกลายเป็นกระทะอลูมิเนียมอย่างที่เห็นทุกวันนี้ค่ะจริงๆแล้วจะเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นอาศัยอยู่ในแถบไหนถ้าอาศัยอยู่ในแถบกรุงเทพก็จะเชื่อว่าหมูกระทะมีที่มาจากเนื้อย่างเจงกิสข่านแต่ถ้าอยู่ทางแถบอีสานก็อาจจะเชื่อว่าหมูกระทะมีที่มาจากหมูย่างเกาหลีค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดวัฒนธรรมมากันคนละทางแต่สุดท้ายรูปแบบการกินที่คล้ายๆกันก็เกิดการผสมผสานแล้วก็เป็นลักษณะของหมูกระทะที่เห็นในปัจจุบันก็คงน่าจะเรียกตามการย่างหมูหรือย่างเนื้อที่อยู่บนกระทะค่ะอะไรกันนะที่ทำให้หมูกระทะไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะจริงๆแล้วคงไม่สามารถตอบได้ชัดเจนแต่จากลักษณะของอาหารนะคะเราก็จะพบว่าอาหารไทยโดยเฉพาะหมูกระทะของเราเนี่ยจะเป็นการผสมผสานหลายอย่างเนาะเราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเองเราก็เป็นประเทศที่สามารถปลูกผักได้หลากหลายนะคะเราจะมีผักแปลกๆที่ชาวต่างชาติไม่เคยเห็นนะคะเรามีผักสดเรามีเนื้อสัตว์สดนะคะในขณะเดียวกันเราก็มีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่เติบโตเร็วในประเทศไทยเรามีความคิดสร้างสรรค์ในการแปรรูปมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆนะคะทุกอย่างก็มารวมอยู่ในถาดเนาะก็ดูเชิญชวนให้ชาวต่างชาติมาลิ้มลองพอชาวต่างชาติมาลิ้มลองก็มีการทำรีวิวใน YouTube ในสื่อต่างๆนะคะลักษณะของอาหารก็ดูน่าเชิญชวนมีความแปลกตานะคะถ้าเกิดชาวต่างชาติเดินผ่านไปก็คงน่าจะได้กลิ่นด้วยแล้วก็เชิญชวนให้ไปลองแถมหมูกระทะเองก็เป็นอาหารที่มีความอิสระสูงใครอยากจะปิ้งย่างอะไรไม่อยากกินอะไรก็สามารถเลือกได้อยากจะปรุงซอสให้เป็นรสชาติแบบไหนเผ็ดไม่เผ็ดหรือเปรี้ยวหวานเค็มอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนกินจะสามารถสร้างสรรค์ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะบอกได้ว่าใครกินหมูกระทะแล้วไม่อร่อยก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่ามีรสชาติของตัวเองที่ตัวเองปรุงก็น่าจะประทับใจนะคะหลายคนมาก็มีความสนุกเพราะว่าได้กินอาหารที่หลากหลายในมื้อเดียวกันแถมการไปกินกับเพื่อนๆนะคะได้มีการพูดคุยมีการปิ้งย่างช่วยเหลือกันนะคะก็น่าจะทำให้เกิดความสนุกแล้วก็น่าจะเป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ทำให้ส่งต่อกันมาแล้วก็มาลิ้มลองกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างหนึ่งค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าหมูกระทะเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายครับและการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของสังคมทำให้เมนูนี้เนี่ยกลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยของเราและช่วงต่อไปเราไปดูกันว่าหมูกระทะแบบชุดทำไมยังคงอยู่ครับทั้งที่กระแสวัฒนธรรมการทานแบบบุฟเฟ่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในยุคปัจจุบันไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

0: ทำไมถึงขายหมูกระทะเลือกขายหมูกระทะแบบชุดใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยขนาดร้านของพี่ก้อยขนาดมีขนาดเล็กจุลูกค้าได้ประมาณ40ที่นั่งค่ะทีนี้ถ้าทำแบบบุฟเฟ่เนี่ยมันจะไม่เหมาะกับร้านที่มีขนาดเล็กบุฟเฟ่น่าจะเหมาะกับร้านที่มีขนาดใหญ่มีโต๊ะจำนวนเยอะๆรับลูกค้าได้เยอะๆถ้าเป็นชุดพี่ว่าคุณภาพวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันควบคุมได้ดีกว่าลูกค้าจะได้กินอาหารที่สดใหม่มากกว่าค่ะแต่ถ้าเป็นบุฟเฟ่อันนี้เท่าที่เห็นเขาทำนะคะก็คือบุฟเฟ่มันจะเน้นปริมาณเนาะขายเน้นปริมาณแล้วก็มันก็จะมีลูกค้าจะมีอาหารให้เลือกแบบหลากหลายมากกว่ามีเครื่องดื่มหลากหลายมีขนมหวานมีนู่นมีนี่มีนั่นก็คือในราคาที่รู้ว่าจ่ายเท่านี้แน่ๆแล้วก็เราสามารถที่จะกินตามความสามารถในการกินของเราอ่ะก็จะดีคนละอย่างค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงถ้าเป็นชุดก็คือคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้น่าจะดีกว่าความเป็นเอกลักษณ์ก็คือเราหมักหมูแบบสูตรของเราเรามีน้ำจิ้มแบบเฉพาะตัวของเรานั่นแหละก็คือมันทำให้ถ้าจะกินแบบนี้ก็คือต้องมาที่นี่นะอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องความสะอาดเรื่องความสดของวัตถุดิบตอนแรกขายอ่ะคือไม่ได้มีรายละเอียดมากขนาดนี้ตอนแรกที่เปิดขายก็จะเป็นหมูกระทะเป็นชุดพอลูกค้าเข้ามาก็ตักหมูเสิร์ฟกินไม่มีอาหารตามสั่งไม่ต้องมีอะไรให้ลูกค้าเลือกเยอะค่ะแต่ตอนหลังต้องเพิ่มให้ตามความของลูกค้าถ้าจะปรับเปลี่ยนก็คือเป็นเรื่องของเมนูอาหารที่ปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นจากเมื่อก่อนก็คือขายหมูไก่ตับปลาหมึกอะไรเงี้ยมีไม่กี่อย่างแต่ปัจจุบันนี้ก็คือต้องเพิ่มให้มีความหลากหลายมากขึ้นมีเต้าหู้ไข่มีแมงกะพรุนมีเห็ดออรินจิมีข้าวโพดอ่อนมีมาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่เรารู้ว่าเขาชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาเพิ่มเมนูอย่างอื่นต้องมีด้วยค่ะเพราะว่าลูกค้าเวลามากินก็อยากได้ความหลากหลายถ้าสมมติว่าจะมีแค่หมูกระทะอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ชวนให้อยากมากินบ่อยๆถ้าอย่างอื่นประกอบด้วยเขาก็จะมีอะไรให้เลือกทานหลายๆอย่างแล้วพี่ก้อยก็จะทำให้มันเป็นจานเล็กๆคือเน้นขายหมูกระทะก็ต้องบอกลูกค้าก่อนว่าเวลามาน่ะหมูกระทะเป็นหลักค่ะลูกค้าก็ถ้าจะสั่งอาหารตามสั่งก็จะเป็นจานเล็กๆสั่งได้หลายๆจานปัญหาที่ปวดหัวที่สุดหรอน่าจะเป็นเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศทั้งร้อนแล้วก็ฝนเพราะว่ามันมีผลต่อการขายค่ะนั่นแหละแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นอกเหนือการควบคุมเวลาฝนตกเขาก็เลือกที่จะไม่มาดีกว่าเอาจริงๆเวลาย่างหมูกระทะคือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในห้องอ่ะมันมีควันเนาะมันเป็นอาหารที่แบบย่างแล้วมีควันเยอะถ้านั่งที่โล่งๆอ่ะมันจะรู้สึกสบายกว่าอย่างมีเต็นท์ให้หลบจริงๆพอลูกค้าเต็มมันอึดอัดแล้วควันมันอยู่ในนั้นมันนั่งไม่สบายอะค่ะหน้าหนาวลูกค้าจะชอบกินมากกว่าค่ะบรรยากาศมันให้มากกว่าอากาศเย็นๆมากินหมูกระทะแบบปิ้งย่างอุ่นๆก็จะทำให้ลูกค้าเยอะกว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็คือมีเยอะที่มานั่งกินคนเดียวไม่จำเป็นต้องมาเป็นกลุ่มหรือว่ามาเป็นคู่นั่งกินคนเดียวก็ได้คือพอเราขายเป็นชุดหนึ่งมันปริมาณมันก็ไม่ได้เยอะมากสำหรับคนเดียวที่เพราะฉะนั้นคนเดียวก็คือมาทานได้ลูกค้าจะเลือกสั่งเป็นจานๆก็ได้แต่ทีเนี้ยก็คือก็ขอลูกค้าว่าให้เริ่มต้นที่300นะคะแต่ลูกค้าสามารถที่จะเลือกอาหารเองได้จะเป็นเห็ดรวมมาหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแต่อาหารที่ต่อบินนั้นน่ะก็คือต้อง300หมูกระทะขึ้นห้างทําให้เสน่ห์แบบเดิมหายไปมั้ยถ้าเสน่ห์ของมันคือการได้มากินปิ้งย่างกินไปย่างไปคุยไปอย่างเงี้ยคิดว่าไม่หายคิดว่าดีด้วยที่ว่าทําให้หมูกระทะมันเปิดกว้างสามารถเข้าถึงคนทุกระดับได้ถ้ากลุ่มที่จะกินห้องแอร์ชอบห้องแอร์ก็คือจะไปห้องแอร์ใช่ไหมถ้า เป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนบรรยากาศมันเป็นกันเองคือมันอยู่กับร้านว่ามีเสน่ห์อะไรที่ทำให้ลูกค้าอยากมาใช้บริการมากกว่ามันแตกต่างกันอยู่ในตัวอยู่แล้วคือลูกค้ามีความชอบหลายแบบเขาไม่ได้ชอบในแบบเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะไปนั่งกินในห้องแอร์หมูกระทะเฮลตี้เหรอคะก็คือคำว่าหมูกระทะอ่ะคือถ้ามันไม่ติดเรื่องแค่ที่ว่าเหมือนเรากินอาหารปิ้งย่างคำว่าปิ้งย่างอ่ะมันไม่ได้แบบเลวร้ายนะคะมันก็คือเวลาเรากินอ่ะเราก็อย่าไปย่างให้มันไม่เกรียมไอ้ที่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะคือย่างจนเกรียมไอ้ส่วนที่ว่ามันเป็นดำๆถ่านๆนั่นนะเวลามันกินไปแล้วมันลำไส้เรามันไม่สามารถที่จะย่อยได้ใช่ไหมคะมันก็จะไปตกค้างมันก็ไม่ดีต่อร่างกายแต่ว่าถ้าเรารู้หลักการกินว่าเออเรากินเราแบบว่าย่างให้มันสุกแต่พอดีนะคือสุกแต่พอดีไม่ไหม้จนเกินไปหมูกระทะครบนะคะมีทั้งโปรตีนมีทั้งผักสารอาหารครบถ้วนค่ะ
1: อีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจของผู้ประกอบการของหมูกระทะเลยก็ว่าได้ครับว่าการจะพัฒนาหรือทำหมูกระทะเนี่ยให้ถูกปากของผู้ทานและก็ถูกใจของผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการในยุคนี้เลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมคงเคยได้ยินคำว่า

วลีนี้ได้ยินบ่อยเนาะหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งเนี่ยถามว่าจริงไหมนะครับในมุมมองผมก็บอกว่ามันจริงนะครับเพราะหมูกระทะมันกระตุ้นความสุขในหลายๆมิติของเรานะครับว่าการกินหมูกระทะเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแบบว่ากินแล้วอิ่มแต่มันกินแล้วมันมีความสุขด้วยนะครับคือแบบว่าบางทีมันได้ทั้งความอบอุ่นได้การอยู่ร่วมกันกับคนอื่นหรือว่าการผ่อนคลายการให้รางวัลกับตัวเองอะไรเงี้ยมันถึงเรียกว่าเยียวยาได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันพอเรามีความสุขเนาะนะครับมันก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนหลั่งสารอะไรมาเรียกสารแห่งความสุขนะไม่ว่าจะเป็นโดพามีนใช่ไหมหรือจะเป็นเซโรโทนินนะหรือออกซิโทซินพวกเนี้ยนะครับเป็นสารแห่งความสุขทั้งหมดเลยครับสำหรับผมนะครับหมูกระทะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ร้านอาหารนะมันไม่ใช่เป็นแค่ที่เราไปฝากท้องเวลาเราหิวไม่ใช่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาร้านหมูกระทะมันคงไม่ใช่แค่นั้นการไปกินหมูกระทะเนี่ยผมมั่นใจนะว่าจะไม่มีใครไปทานคนเดียวถ้าไม่แบบมีอารมณ์อยากกินจริงๆเลยนะผมไม่ไปทานคนเดียวนะครับเพราะคงไปกันหลายๆคนนะครับแล้วการกินหมูกระทะทำให้คนสนิทขึ้นจริงไหมอันนี้จริงแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าการไปแน่นอนการชวนกันไปกินหมูกระทะเนี่ยคือเราคงไม่ชวนคนที่ไม่รู้จักหรือไม่สนิทหรือว่าแบบว่ากินแหนแข่งใจกันอยู่แล้วก็คงเพื่อนชวนเพื่อนสนิทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสนิทยิ่งขึ้นบางครั้งเนี่ยนะการไปทานร่วมกันเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเพื่อนนะบางทีก็มีหัวหน้าอะไรเงี้ยที่สนิทกันไปด้วยมีลูกน้องแล้วก็จะลูกน้องเราไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างการทานหมูกระทะเนี่ยนะมันจะเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นกิจกรรมร่วมกันอย่างนึงนะครับร่วมกันตั้งแต่อะไรตั้งแต่ดูเขาเรียกอะไรดูเซตดูเมนูดูร้านหรือว่าร่วมกันตั้งแต่กันเข้าไปนั่งปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ทานทันทีถูกป่ะมันก็ต้องรอการสั่งอาหารรอการเข้ามาเสิร์ฟรอให้เตามันร้อนถูกไหมคือมันการรอก็รอร่วมกันนะไม่ว่าเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องรอเท่ากันหมดเลยไม่มีใครได้สิทธิพิเศษมากกว่ากันถูกป่ะแต่ถ้าอยู่ที่ทำงานอาจจะหัวหน้าอาจจะได้สิทธิพิเศษก่อนอะไรเงี้ยตรงนี้เท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีการเรียกว่ามีน้ำใจซึ่งกันและกันปิ้งให้กันคีบให้กันใช่ไหมหรือแม้กระทั่งกลับให้กันหรือบางคนปิ้งอีกคนมีหน้าที่คือไปเอาน้ำนะเพราะอย่างนี้ก็คือการแบบก็เรียกว่าแบ่งปันเอื้ออาทรนะหรือว่าการแบ่งของกันทานเราปิ้งของเรา3ชิ้นคีบไปเพื่อนคนละชิ้นเราชิ้นนึงอะไรเงี้ยก็คือการแบ่งปันการคุยกันเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าการเมาเนี่ยเขาบอกเมากันในวงหมูกระทะเนี่ยมันผมว่ามันอาจจะมันเมาอยู่ที่ทำงานอีกนะถูกไหมครับนะแล้วก็การได้ที่แบบหัวเราะมีความสุขสนานสดชื่นมาพร้อมกันเนี่ยไปพร้อมกับกลิ่นหอมแล้วก็ได้ยินเสียงชาเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกอะไรมันทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ทีมเดียวกันครับเนี่ยนะครับคนที่ไปด้วยมีผลต่อรสชาติของอาหารไหมใช่ไหมครับตรงนี้ผมว่าบางทีมันมีผลมากกว่าตัวอาหารตัวร้านตัวผัดสิทธ์นะครับการไปทานกับคนที่เรารู้จักกันนะครับบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันได้ความผูกพันมากขึ้นนะไม่ว่าจะไปกับคนรักเพื่อนสนิทหรือว่าจะไปกับครอบครัวเนี่ยนะครับสมองเนี่ยมันจะเชื่อมโยงความสุขกินเนี่ยก็สุขอยู่แล้วใช่ป่ะแต่พอไปกินกับคนที่เราถูกใจไปกินกับคนที่เรารักไปกินกับอาจจะเป็นหัวหน้าที่เราสนิทสนมด้วยเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันจะทำให้เราผ่อนคลายและคลายเครียดมากขึ้นพอดีหัวหน้ากับเราไม่ตอนแรกๆก็ไม่สนิทกันเท่าไหร่หรอกไปสนิทกันในร้านหมูกระทะนี่แหละนะครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าเราช่วยกันเราปิ้งให้กันตักให้กันนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งอาหารอร่อยแค่ไหนเนี่ยไม่รู้นะอร่อยแค่ไหนไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดไปกับคนที่เราถูกใจเนี่ยมันอร่อยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทางกับการต่อให้ร้านนั้นเนี่ยกี่ดาว4ดาว5ดาวแล้วแต่เขารับประกันความอร่อยแต่ถ้าเราไปกับคนที่เขาที่เราไม่สนิทอ่ะนะครับความอร่อยมันก็ลดลงนะบางครั้งเนี่ยการไปกินหมูกระทะเนี่ยมันไม่ได้อร่อยที่น้ำจิ้มนะมันอาจจะอร่อยที่เราไปกับใครมากกว่าครับหมูกระทะที่เราพูด

มาตั้งแต่ต้นทั้งหมดเนี่ยนะก็จริงๆแล้วมันก็ฟังแล้วดูดีนะนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มันเยียวยาได้จริงๆตามหัวข้อที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นนะครับแต่จริงที่อยากจะฝากสำหรับคนชอบทานหมูกระทะนะครับสิ่งแรกก็คือหมูกระทะเนี่ยจะอุดมไปด้วยแคลอรี่นะพวกเราคงทราบดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัดระวังสุขภาพในเรื่องของไขมันต่างๆคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือแม้กระทั่งยูริกนะครับก็ต้องสุขภาพต้องระวังนิดนึงนะครับกับประเด็นที่2ก็คือ

0: ปิ้งย่างในยุคหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเยอะนะครับอย่างเช่นบอกว่าปิ้งไม่สุกนะมันก็จะมีเชื้ออะไรเงี้ยที่มันไม่ตายมันก็มาทำให้เราเจ็บป่วยหรือว่าที่เขาแนะนำว่าตะเกียบที่จิ้มหมูสดไปปิ้งไม่ควรจะใช้ตะเกียบนั้นมากินเองอย่างเงี้ยเพราะว่าเชื้อโรคตัวนั้นมันอาจจะเข้ามาในร่างกายได้ก็ต้องแยกชุดตะเกียบอะไรกันอย่างเงี้ยครับไอตัวคีบที่คีบก็เหมือนกันอย่างเงี้ยคีบหมูสดลงไปวางกับคีบหมูที่สุกแล้วมาใส่จานอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้คนละอันอันนี้ก็ฝากไว้เพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนที่รักหมูกระทะนะครับ
1: ผมว่าก็จริงอย่างที่อาจารย์พูดเลยนะครับว่าหมูกระทะเนี่ยจะช่วยเยียวยาเราได้ทางด้านความรู้สึกครับเพราะอิ่มท้องก็นอนหลับก็เป็นสุขแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไปเลยคือควรทานแต่พอดีแล้วก็ไม่ละเลยเรื่องสุขภาพด้วยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวได้ทานเต็มอิ่มสักทีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
16: จะเรียนมสท.ได้หรอ
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
18: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ที่6นะครับในชุดประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องปรัชญาการเมืองนะครับกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ทางทฤษฎีนะครับซึ่งเนื้อหานะครับในหน่วยที่6นะครับก็ประกอบด้วยนะครับความสำคัญนะครับของความรู้ทางปรัชญาการเมืองนะครับปรัชญาการเมืองเรียนอะไรนะครับปรัชญาการเมืองก็คือการที่แสวงหานะครับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับในทางการเมืองนะครับหรือเป็นพื้นฐานในทางการเมืองนะครับหรือเป็นความรู้เป็นความจริงในทางการเมืองนะครับเช่นเราจะมีระบบการปกครองที่ดียังไงนะครับเราจะมีผู้ปกครองที่ดียังไงเราจะสร้างความยุติธรรมขึ้นมาได้ยังไงนะครับหรือแม้แต่คำถามนะครับในทางที่สำคัญในทางปรัชญาการเมืองนะครับความยุติธรรมที่เป็นสากลนะครับที่เรียกว่าฟิสิกส์นะครับกับเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะครับอาจจะขัดแย้งกันนะครับเรียกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นนอร์มนะครับหรือภาษากรีกโบราณเรียกว่าโนโมสนะครับโนโมสก็คือจารีตประเพณีธรรมเนียมปฏิบัตินะครับซึ่งเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในแต่ละชุมชนสังคมนะครับก็เลยมาสู่นะครับคำถามนะครับข้อขัดแย้งในทางปรัชญาการเมืองที่สำคัญนะครับว่าความยุติธรรมเนี่ยนะครับสมมติเราเรียนเรื่องความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมที่มันเป็นสิ่งสากลหรือไม่ทุกชาติทุกภาษายอมรับว่าความยุติธรรมเนี่ยมีเหมือนกันหรือความยุติธรรมนั้นนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่เฉพาะประเทศเฉพาะเชื้อชาตินะครับหรือเฉพาะเผ่าพันธุ์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ปรัชญาการเมืองนะครับศึกษาและก็มีความสำคัญนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่2นะครับก็คือกับเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบวิธีการศึกษาทางปรัชญาการเมืองนะครับรูปแบบทางศึกษาปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับโดยหลักๆนะครับโดยวิธีการหลักๆนะครับใหญ่ๆก็มีการศึกษาอยู่2แบบนะครับก็คือ1นะครับการลงไปอ่านเค้าเรียกว่าตัวบทนะครับตัวต้นฉบับตัวงานเขียนของนักปรัชญาเองนะครับเขาเรียกว่า text reading นะครับ text text นะครับก็คือตัวบทหรืองานเขียนนะครับเช่นถ้าใครสนใจนะครับเช่นของปรัชญาการเมืองตะวันตกที่สำคัญนะครับเช่นเพโตนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่านของเพโตงานปรัชญาการเมืองของเพโตนะครับก็ต้องไปอ่านตำรานะครับหนังสือนะครับที่เพโตเขียนเอาไว้นะครับในทางการเมืองก็มีเรื่องบทสนทนาหรือ Republic นะครับ The Law นะครับพวกนี้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาตัวบทนะครับวิธีการที่2นะครับก็คือการศึกษาเขาเรียกว่าตัวบริบทนะครับบริบทนะครับตัวบทเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับมันต้องมีที่มานะครับมันต้องมีภูมิหลังนะครับมันต้องมีสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งในทางวิชาการเรียกว่ามีบริบทประกอบบริบทหลายรอบนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการ contextual นะครับ study นะครับหรือการวิเคราะห์ตัวบทนะครับการวิเคราะห์ตัวบทหรือจะเรียกในอีกชื่อนึงว่าจะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาก็ได้นะครับ intellectual นะครับhistory นะครับหรือ history of idea นะครับประวัติความคิดนะครับนะครับก็เน้นย้ำไปเลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ความคิดทางด้านการเมืองหรือปรัชญาการเมืองนะครับก็เราศึกษานะครับบริบทรอบๆว่ามีผลยังไงนะครับความคิดมีผลยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่นักคิดทางการเมืองนักปรัชญาคนหนึ่งเขียนผลงานขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรเขามีความเจตนารมณ์ยังไงเขามีความต้องการยังไงมี intention ยังไงนะครับอะไรที่อยู่เบื้องหลังของเขานะครับต้องการตอบปัญหาอะไรต้องการแก้ไขปัญหาอะไรในทางการเมืองในทางสังคมนะครับงานทุกชิ้นนะครับของนักปรัชญาการเมืองก็มีที่มานะครับนั่นก็คือการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ภูมิปัญญานะครับในเรื่องที่3นะครับก็เป็นปรัชญาการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับจริงๆแล้วนะครับปรัชญาการเมืองกับรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็มีมา
ตั้งนานนะครับมีควบคู่กันมานะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยก็คือการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับก็คือการที่การศึกษาความคิดนะครับของนักคิดทางการเมืองหรือนักปรัชญาการเมืองนะครับเพราะรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็ว่าศาสตร์ว่าด้วยการปกครองว่าด้วยรัฐนะครับความรู้ว่าด้วยรัฐนะครับความรู้ว่าด้วยรัฐเนี่ยมันเอามาจากไหนมันมีที่มาอย่างไรนะครับก็ต้องกลับไปศึกษานะครับความคิดนะครับของนักคิดนะครับที่เป็นเสนอนะครับรูปแบบหรือแนวคิดทางการเมืองมาตั้งแต่อดีตนะครับมาตั้งแต่โดยเฉพาะยิ่งนะครับสมัยกรีกโบราณนะครับก็คือปรัชญาการเมืองก็เริ่มต้นที่กรีกโบราณนะครับเริ่มต้นที่นักปรัชญาอย่างเช่นโซคราติสแล้วก็สืบเนื่องมานะครับโดยเพโตรอริสโตเติลนะครับแล้วก็ยุคเฮเลนิสติกนะครับที่กรีกไปตะวันออกนะครับยุคโรมันนะครับยุคกลางนะครับแล้วก็มายุคสมัยใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับนับตั้งแต่ยุคที่เรียกว่ายุคแสงสว่างทางปัญญานะครับหรือยุคภูมิธรรมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Enlightenment Age หรือภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า Lumiere นะครับCS นะครับก็คือนั่นแล้วก็คือการเกิดขึ้นมานะครับของรัฐศาสตร์นะครับที่ใช้นะครับเทคนิคนะครับวิธีการนะครับความเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาศึกษานะครับซึ่งเรียกว่าไซนติซึมนะครับลัทธิวิทยาศาสตร์นิยมนะครับซึ่งก็มีผลนะครับต่อการศึกษาปรัชญาการเมืองเพราะการศึกษาปรัชญาการเมืองก็คือการศึกษาในเชิงคุณค่านะครับแต่การศึกษาในเชิงปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะเนี่ยหรือวิทยาศาสตร์นิยมเนี่ยก็คือต้องการเป็นความเป็นกลางหรือต้องการวิเคราะห์อย่างปราศจากคุณค่านะครับนั่นก็คือปัญหาที่ทิ้งไว้นะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับต่อมานะครับในประเด็นต่อมานะครับในตอนที่ 6.2 นะครับ 6.2 ก็จะพูดถึงนะครับประเด็นปัญหานะครับของความรู้นะครับทางปรัชญาการเมืองในแต่ยุคนะครับในแต่ละยุคนะครับโดยแบ่งออกมาเป็น3ยุคนะครับ3ยุคก็คือยุคเก่าที่สุดนะครับก็คือยุคโบราณนะครับยุคใหม่แล้วก็ร่วมสมัยนะครับปรัชญาการเมืองเนี่ยเขาเรียนอะไรกันเขาสนใจอะไรกันประเด็นปัญหานะครับเขาศึกษาเรื่องอะไรนะครับนั่นตั้งแต่ปรัชญาการเมืองยุคโบราณนะครับปรัชญาการเมืองยุคโบราณก็เริ่มต้นที่นครรัฐกรีกโบราณนะครับก็คือประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลนะครับมีนักปรัชญาคนสำคัญก็คือโซกราติสแล้วก็ลูกศิษย์คนสำคัญนะครับก็คือเพโตรแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออริสโตเติลนะครับนั่นก็คือปรัชญาการเมืองเป็นต้นกำเนิดปรัชญาการเมืองนะครับยุคโบราณนะครับถามว่าปรัชญาการเมืองยุคโบราณเนี่ยสนใจเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรนะครับก็คือนะครับสิ่งที่นักปรัชญาการเมืองในยุคโบราณสนใจก็คือการแสวงหานะครับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในทางการเมืองในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะครับการเมืองก็คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์

นะครับการสร้างกติกาขึ้นมานะครับก็คือการสร้างกติกาที่ดีที่สุดก็คือการมีระบอบการปกครองนะครับระบอบการปกครองหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่ารีจีมนะครับรีจีมนะครับระบอบการปกครองนะครับอยู่ในความสนใจของนักปรัชญายุคโบราณมานะครับอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะลองไปอ่านผลงานของโซกราตีสนะครับเพโตรและอริสโตเติลนะครับก็พูดถึงการสร้างระบบการปกครองที่ดีนะครับมีใครปกครองใครจะมาเป็นผู้ปกครองคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ดีเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบนะครับของระบบการปกครองรวมไปถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดนะครับก็คือพลเมืองนะครับความเป็นพลเมืองนะครับและก็สิ่งที่จะใช้เป็นความรู้นะครับในการสร้างระบบการปกครองหรือกำกับนะครับใช้กำกับใช้ให้เกิดระบบการเมืองเป็นระบบการปกครองที่ดีที่พึงประสงค์นะครับก็คือเรื่องของคุณธรรมความรู้ในเรื่องของคุณธรรมนะครับคุณธรรมในที่นี้ก็คือเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลนะครับเป็นทั้งสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองแสดงออกมาแล้วก็เป็นอุปนิสัยด้วยนะครับนะครับแสดงออกมานะครับต่อผู้คนในสังคมและต่อตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือคำนิยามของคำว่าคุณธรรมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ปรัชญาการเมืองยุคโบราณให้ความสำคัญและก็สนใจนะครับซึ่งเป็นรากฐานนะครับที่สำคัญในการศึกษาปรัชญาการเมืองมาตลอดนะครับต่อมานะครับหลังจากยุคโบราณนะครับยุคโบราณผ่านไปนะครับยุคโบราณนี้ก็อาจจะกินเวลาอาณาจักรโรมันด้วยนะครับโรมันใน2ช่วงก็คือช่วงสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ช่วงจักรวรรดินะครับโรมันก็เป็นระบบการปกครองที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งระบอบที่เรียกว่าระบอบสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยุคที่เรียกว่ายุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางหรือที่ถ้าพูดในเชิงคุณค่าก็คือยุคมืดนะครับยุคมืดก็คือเป็นยุคที่ศาสนาจักรนะครับคริสตจักรนะครับมีอิทธิพลนะครับคำสอนนะครับทางศาสนาจักรโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอำนาจสูงสุดของพระเจ้านะครับหรือการยึดนะครับพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักนะครับก็คือเป็นความคิดหลักยึดโยงผู้คนเข้าด้วยกันนะครับนั่นก็คือยุคยุคห่างนะครับต่อมายุคสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่นะครับเกิดขึ้นมาประมาณศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่14 15นะครับที่เราเรียกกันว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเรเนซองส์ก็คือการเกิดใหม่นะครับยุคนี้นะครับความเจริญก้าวหน้านะครับการขยายตัวนะครับในเรื่องของการโครงการค้านะครับของเมืองนะครับของการเดินทางผู้คนติดต่อไปมานะครับการบริโภคสินค้านะครับเศรษฐกิจแบบเงินตานะครับก็ทำให้อิทธิพลนะครับหรืออำนาจของศาสนาหรือศาสนาจักรนะครับที่มีอยู่อย่างยาวนานเริ่มที่จะเสื่อมคลายลงนะครับผู้คนหันมาสนใจในเรื่องของทางโลกมากขึ้นนะครับเรื่องการทำเนี่ยนะครับมากกว่าเรื่องของการอุทิศตัวนะครับการความศรัทธาในศาสนาจักรในพระเจ้านะครับซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการเมืองนะครับหรือเทววิทยาในยุคกลางนะครับนั่นก็คือการเกิดขึ้นมาของยุคใหม่นะครับยุคใหม่ก็นะครับเริ่มต้นในแถบนครรัฐอิสระต่างๆนะครับไม่ว่าที่กระจายตัวอยู่ในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นในคาบสมุทรอิตาลีนะครับเช่นเมืองฟลอเรนซ์นะครับเมืองมิลานนะครับลูค่าอะไรพวกนี้นะครับอุมเบียอะไรพวกนี้นะครับก็หรือตูรินนะครับหรือแม้แต่ยุโรปเหนือนะครับทางแถวปัจจุบันนี้ก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเช่นเกนส์นะครับเมืองเกนส์เมืองบูกอะไรเนี่ยนะครับก็คืออัมสเตอร์ดัมอะไรพวกนี้นะครับก็หรือเขาเรียกว่าดัตช์ริพับบลิกสาธารณรัฐของพวกดัชหรือเนเธอร์แลนด์นะครับปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับเช่นมีนักปรัชญาคนสำคัญเช่นนิโคโลแมคคิเวลลี่นะครับทุกคนก็รู้จักดีนะครับเป็นให้แนวคิดนะครับปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับก็คือให้อำนาจกับผู้ปกครองอาณาจักรนะครับเหนือศาสนาจักรนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องของทางโลกนะครับไม่ใช่ทางธรรมนะครับอาณาจักรทางโลกเหนือกว่าอาณาจักรทางธรรมนะครับเพราะสลับกับยุคกลางนะครับอาณาจักรทางธรรมสูงกว่าอาณาจักรทางโลก

นะครับนั่นก็คือปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับและก็เกิดแนวคิดในเรื่องของเสรีนิยมเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลนะครับเน้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งแนวคิดเสรีนิยมเนี่ยมันก็จะประกอบกับแนวคิดที่การพัฒนาของประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือประชาธิปไตยแบบตัวแทนประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเกิดขึ้นมานะครับควบคู่กันนะครับก็ทำให้เกิดมาเป็นปรัชญาการเมืองในยุคใหม่นะครับซึ่งมีความแตกต่างกับปรัชญาการเมืองยุคโบราณนะครับเน้นนะครับเน้นเรื่องของเสรีภาพนะครับไม่เน้นเรื่องของคุณธรรมนะครับเน้นเรื่องของความสามารถของปัจเจกบุคคลอิสรภาพของปัจเจกบุคคลนะครับสิทธินะครับหน้าที่เสรีภาพนะครับความเสมอภาคความเท่าเทียมและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับแต่ละคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐบาลที่มาจากมีที่มาจากประชาชนนะครับแตกต่างกับรัฐบาลในยุคก่อนนะครับหรือผู้ปกครองในยุคก่อนนะครับยุคโบราณเนี่ยก็มาจากการเช่นการสืบสันติวงศ์ใช่ไหมครับระบบกษัตริย์นะครับหรือคัดเลือกมาจากผู้มีความรู้ความสามารถนะครับขุนนางนะครับชนชั้นสูงนะครับอะไรพวกนี้นะครับส่วนสมัยใหม่นี่กลับกันนะครับก็ใครก็ได้นะครับก็มาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากประชาชนเลือกนะครับความชอบธรรมนะครับมาจากที่ประชาชนเลือกตั้งนะครับมีขบวนการการเลือกตั้งและก็มีขบวนการนะครับมีวิธีการนะครับมีกฎหมายนะครับที่จะใช้ในการควบคุมตรวจสอบผู้ปกครองนะครับที่สมัยใหม่เรียกว่าการbalance of power นะครับการถ่วงดุลอำนาจหรือการแบ่งแยกอำนาจนะครับนั่นก็คื อการศึกษาปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับต่อมานะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่19เป็นต้นมานะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยสนใจเรื่องอะไรนะครับก็คือเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอุดมการณ์ที่สำคัญนะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับก็คืออุดมการณ์สังคมนิยมอุดมการณ์อาจจะเป็นอุดมการณ์อนาธิปไตยนะครับอาจจะเป็นอุดมการณ์เรื่องของสตรีนิยมนะครับรวมไปถึงประชาธิปไตยนะครับก็คือสนใจในเรื่องของความคิดนะครับความรู้ทางการเมืองนะครับที่กระจายไปสู่คนจำนวนมากนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยคือระบบที่ดีไหมนะครับนั่นก็คือคำถามนะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับในตอนต่อไปนะครับก็คือตอนที่ 6.3 นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับก็คือกรณีนะครับตัวอย่างของการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับร่วมสมัยนะครับแล้วก็ปรัชญาการเมืองที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มีด้วยกัน5เรื่องนะครับก็คือถ้านักศึกษาจะศึกษานะครับตัวอย่างนะครับเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่นะครับประสบการณ์วิชาที่จะช่วยนักศึกษาเห็นการประยุกต์ใช้นะครับเรื่องของทฤษฎีนะครับกับตัวอย่างนะครับได้ชัดเจนนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับกรณีความขัดแย้งระหว่างสิ่งเป็นสากลกับสิ่งที่เป็นเฉพาะอันนี้ก็ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับพยายามนะครับสร้างนะครับความรู้หรือแสวงหาสิ่งที่เป็นที่เป็นสากลนะครับเป็นธรรมชาติสากลอะไรที่มันใช้ได้กับมนุษย์ทั้งหมดนะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับหรือเป็น universalนะครับ universal city นะครับก็คือความเป็นจักรวาลนะครับใช้ได้ทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นนะครับเช่นคำถามเช่นว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งสากลไหมเป็นระบบการปกครองที่มนุษย์ทุกคนนะครับควรจะใช้ร่วมกันไหมนะครับหรือประชาธิปไตยเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือมันไม่ใช่มันเป็นระบบการปกครองนะครับมันเป็นความรู้ทางการเมืองที่ใช้เฉพาะบางสังคมนะครับที่มีเงื่อนไขนะครับปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์สังคมการเมืองความเป็นมาขนบธรรมเนียมประเพณีชีวิตของผู้คนนะครับลักษณะนิสัยเฉพาะตัวหรือจะเป็นของยุโรปไม่ใช่ของเอเชียอะไรพวกนี้นะครับก็คือการตกเถียงกันในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นสากลสิ่งที่เฉพาะนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเราก็อ้างกันอยู่ตลอดนะครับว่าเนี่ยนะครับประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันเป็นยังไง
หรือในประเทศไทยยกตัวอย่างนะครับเราจะวิเคราะห์ว่าเนี่ยประชาธิปไตยที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงมันอยู่มันพัฒนาไปถึงไหนหรือนักศึกษาเคยได้ยินคำว่าประชาธิปไตยแบบครึ่งใบกึ่งใบเสี้ยวใบนะครับนี่ก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นสากลนะครับประชาธิปไตยที่เป็นสากลนะครับกับประชาธิปไตยที่เป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในที่เรียกว่าไทยแลนด์โอลี่อะไรพวกนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยแค่นั้นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับกรณีที่สองนะครับเรื่องของการมีเสรีภาพนะครับการมีเสรีภาพนะครับก็คือเป็นปัญหาที่สำคัญในการศึกษาทางด้านความคิดนะครับหรือปรัชญาการเมืองมาตลอดนะครับเสรีภาพเนี่ยนะครับก็จากอดีตนะครับคนที่จะมีเสรีภาพเนี่ยนะครับก็ต้องมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่มีบทบาทมีความรับผิดชอบนะครับอย่างเช่นถ้าไปลองดูว่าการเกิดขึ้นของระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงของนครรัฐเอเธนเนี่ยนะครับคนที่มีเสรีภาพเนี่ยก็คือพลเมืองนะครับพลเมืองเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนจะเป็นพลเมืองได้นะครับไม่ใช่เกิดมาต้องเป็นพลเมืองได้นะครับพลเมืองต้องมีลักษณะเฉพาะมีคุณสมบัตินะครับเช่นต้องมีทรัพย์สินมีที่ดินนะครับแล้วก็มีเสรีภาพนะครับในเรื่องของการทำมาหากินนะครับไม่ต้องอะไรทำงานหนักนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถมีเวลาว่างอุทิศตัวให้กับกิจการสาธารณะนะครับหรือการงานของสังคมได้นะครับนั่นก็คือเสรีภาพนะครับแต่พอมาสมัยใหม่เนี่ยนะครับเสรีภาพทุกคนเกิดมามีเสรีภาพกฎหมายรับรองให้มีเสรีภาพนะครับเสรีภาพนี่ก็นะครับเป็นเสรีภาพที่แจกจ่ายกับทุกคนนะครับแต่ว่าบางทีนะครับปัญหาของเสรีภาพเนี่ยเกิดขึ้นมาก็คือเสรีภาพมันต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับการมีเสรีภาพเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ด้วยนะครับก็คือมีเสรีภาพได้นะครับสมัยใหม่นะครับเป็นเสรีภาพสมัยใหม่ดาบใดที่ไม่ไปละเมิดนะครับไม่ไปทำให้เสรีภาพของคนอื่นเกิดการสูญเสียไปนะครับการมีเสรีภาพของคุณเองคุณต้องรับผิดชอบนะครับในการมีเสรีภาพนะครับเสรีภาพที่จะทำอะไรนะครับแต่ว่าไม่ไปละเมิดคนอื่นเช่นนะครับในตัวในสมัยใหม่นี่ก็มีตัวรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเสรีภาพเนี่ยก็ล้อตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญไทยก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับทุกฉบับนะครับเกือบทุกฉบับก็มีหมวดว่าด้วยเสรีภาพเขียนเอาไว้นะครับเช่นเสรีภาพในการรวมกลุ่มนะครับ freedom of association ก็แน่นอนนะครับเป็นสากลนะครับเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น freedom of thought เสรีภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเสรีภาพในเรื่องของการเดินทางอะไรพวกนี้นะครับนะครับเสรีภาพในเรื่องของสื่อนะครับสื่อก็มีเสรีภาพนะครับเสรีภาพตรงนี้นะครับก็คือประกันไว้นะครับว่านะครับตราบใดที่นะครับทุกคนเป็นพลเมืองไทยนะครับทุกคนก็มีเสรีภาพนะครับก็คือเช่นในการรวมกลุ่มนะครับก็ไปอะไรไปรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับเพื่อแสดงออกซึ่งสิทธิหน้าที่ของตัวเองเรียกร้องการเรียกร้องประโยชน์นะครับที่ตัวเองสูญเสียหรือตัวเองถูกไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปรวมกลุ่มได้นะครับเรียกร้องนะครับเช่นการชุมนุมประท้วงอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ต้องชุมนุมประท้วงในแบบสงบนะครับไม่ใช่ไปใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็หรือชุมนุมประท้วงไปละเมิดนะครับสิทธิเสรีภาพนะครับผลประโยชน์ของคนอื่นเช่นไปปิดถนนใช่ไหมครับไปปิดถนนไปขัดขวางการจราจรอันนี้ทำให้การเดินทางของคนอื่นนะครับเพราะอยู่ในเมืองใช่ไหมมันต้องไปเดินทางไปทำงานอะไรพวกนี้นะครับนะครับหรือการไปตั้งเวทีนะครับขึ้นพูดขึ้นปาใสแสดงความคิดเห็นเนี่ยบางทีก็ไปรบกวนคนอื่นเขานะครับก็เป็นเสรีภาพที่การใช้เสรีภาพก็เรียกว่าเสรีภาพที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นเสรีภาพในทางลบนะครับเสรีภาพในทางบวกก็คือต้องใช้แล้วให้เกิดประโยชน์กับสังคมและกับตัวเองด้วยนะครับเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งนะครับการมีเสรีภาพนะครับในเรื่องที่3นะครับขอไปเรื่องของกรณีศึกษาล่าสุดนะครับก็คื
การแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อนะครับเรียกว่าไวรัสนะครับโควิด19นะครับในกรณีของเชื้อนะครับไวรัสเนี่ยนะครับโควิด19ก็มีประเด็นนะครับในทางปรัชญาการเมืองให้มาวิเคราะห์นะครับก็คือเราจะเห็นได้ว่านะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับในต่างประเทศแรกๆช่วงแรกๆของการระบาดเนี่ยนะครับก็มีการโต้เถียงกันนะครับมีความขัดแย้งกันในเรื่องของการที่จะให้รัฐนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลนะครับหรือหมอหรือแพทย์หรือบุคลากรทางด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขเนี่ยนะครับเข้ามามีอำนาจนะครับในเรื่องของการควบคุมนะครับเช่นในเรื่องของสวมหน้ากากนะครับการสวมหน้ากากเนี่ยนะครับเราเรียกว่าบังคับกันและก็รณรงค์กันด้วยนะครับแต่ในทางหลายๆประเทศนะครับในตะวันตกเช่นในอเมริกานะครับในยุโรปตะวันตกนะครับพวกนี้ก็เขาก็แนวคิดแบบเสรีนิยมนะครับและก็ปัจเจกชนนิยมนะครับเขาก็มีความคิดหลักว่านะครับเรื่องของการเอาอะไรนะครับมาใส่ให้กับตัวเองเนี่ยรวมไปถึงการฉีดวัคซีนด้วยนะครับการฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยนะครับเป็นความรับผิดชอบเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคลนะครับรัฐไม่มีสิทธิ์จะมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะสิทธิในร่างกายในทรัพย์สินของตัวเองเป็นเจ้าของอย่างเดียวนะครับก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันขึ้นมาว่าเอ้ยมันถูกไหมแบบนี้นะครับไม่สวมแต่ว่าต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับหรือไม่ฉีดนะครับชีวิตของคุณต้องรับผิดชอบนะครับนั่นก็คือเป็นกรณีตัวอย่างนะครับของความขัดแย้งเกิดขึ้นมานะครับระหว่างฝ่ายที่ต้องการที่จะให้สวมนะครับใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนกับฝ่ายที่คิดว่าเสรีภาพสิทธินะครับอยู่ที่ตัวบุคคลรัฐไม่มีเข้ามาเม้มรัฐแค่ดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับรัฐจัดสรรไม่แต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่ตัวปัจเจกบุคคลนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่4นะครับการพิจารณาการตัดสินระบบการปกครองนะครับระบบการปกครองก็เป็นอะไรที่ปรัชญาการเมืองนะครับก็สนใจมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีการระบบการปกครองที่ดีนะครับที่ดีที่สุดนะครับในอุดมคตินะครับก็เราก็คิดอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะครับระบบการปกครองที่พอจะเป็นไปได้เกิดขึ้นมาได้นะครับหรือเหมาะกับสังคมการเมืองนะครับหรือเหมาะกับภูมิหลังของเราประวัติศาสตร์ของเรานะครับความเป็นมาของเรานะครับก็เราอาจจะไม่มีระบบการปกครองที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราต้องมีระบบการปกครองที่เรียกว่าเราคิดว่าเราอยู่ร่วมกับมันได้นะครับหรือสะท้อนความเป็นจริงของสังคมนะครับระบบการปกครองที่ดีบางทีมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมนะครับมันเข้ากับสังคมไม่ได้นะครับนั่นก็คือพิจารณาถึงระบบการปกครองนะครับและก็สุดท้ายนะครับในกรณีตัวอย่างการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับก็คือเป็นเรื่องของประเด็นปัญหาเขาเรียกว่าโลกแตกกันนะครับเป็นปัญหาโลกแตกนะครับก็คือกรณีทางเลือกนะครับระหว่างการมีเสรีภาพนะครับหรืออยู่ในสภาวะอนาธิปไตยนะครับอนาธิปไตยก็คือปราศจากผู้ปกครองนะครับมันสับสนโอลหม่านวุ่นวายนะครับบ้านเมืองไร้ขื่อแปรนะครับหรือนะครับเราจะหนีออกจากสภาวะนะครับที่มีเสรีภาพเต็มเปี่ยมและก็เป็นอนาธิปไตยไปสู่อีกภาวะนึงก็คือเป็นเผด็จการนะครับมอบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนคนเดียวกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลไปจัดการมีอำนาจเป็นเด็ดขาดนะครับเรียกว่าเป็นเด็ดการนะครับก็คือที่ผ่านมานะครับก็คืออาจจะเรียกได้ว่าก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นไดเลมม่านะครับเป็นระหว่างเขาควายนะครับก็คือหรือแบบอะไรหนีเสือปะจระเข้ก็ได้นะครับก็คือเสรีภาพนะครับก็อันตรายมีเสรีภาพแบบเต็มเปี่ยมนะครับบ้านเมืองไร้คือแปรนะครับหรือจะไปอยู่กับเผด็จการเผด็จการนะครับในทางการเมืองเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนที่ใช้อำนาจนะครับช่อชนอำนาจนะครับทำทุกอย่างนะครับเพื่ อตัวเองนะครับเพื่อครอบครัวหรือเพื่ อเพื่อนฝูงนะครับกลุ่มตัวเองนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่พึงประสงค์ทั้งสองอย่างนะครับก็คือนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะทิ้งเอาไว้นะครับในเรื่องของทางเลือกระหว่างเสรีภาพอนาธิปไตยหรือเผด็จการนะครับก็คงจะจบนะครับในการบรรยายสรุปนะครับหน่วยที่6นะครับว่าด้วยปรัชญาการเมืองและกรณีตัวอย่างการศึกษาทางปรัชญาการเมืองสวัสดีครับ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนยุทธศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังเพื่อจะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเท่าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

อนที่1 นะครับเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับราคานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าราคามันคืออะไรนะครับราคาหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า price นะครับมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดที่เราเรียกกันว่าเป็น marketing mix นะราคาเป็นจำนวนเงินนะครับก็ได้หรือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอื่นๆที่ลูกค้าให้กับองค์การธุรกิจนะครับซึ่งในมุมมองของลูกค้าแล้วเนี่ยราคาเนี่ยเราใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความเป็นกรรมสิทธิ์ของสินค้านะหรือบริการก็ได้แล้วมันทำให้เกิดความพึงพอใจจากการเข้ารับบริการนะครับส่วนผู้ประกอบการเองราคาก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยนะมันมีผลต่อกำไรที่องค์การธุรกิจจะได้รับและเป็นตัวกำหนดความสามารถทางการแข่งขันนะครับนอกจากนั้นราคาเองก็ยังมีผลต่อความสำเร็จนะแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การธุรกิจด้วยนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าใครที่มีบทบาทนะครับในการตัดสินใจในเรื่องของการกำหนดราคานะครับคนแรกเลยคือผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่นะด้านการบริหารสำหรับองค์การธุรกิจขนาดใหญ่นะครับหรือถ้าเป็นผู้ประกอบการก็จะเป็นองค์การธุรกิจขนาดเล็กนะครับซึ่งผู้บริหารระดับสูงก็มักจะมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานะครับซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดราคารวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาขององค์การธุรกิจด้วยนะครับบุคคลที่2ก็จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ได้แก่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะผู้จัดการฝ่ายการบัญชีกันแบบนี้นะครับรวมถึงผู้บริหารระดับกลางอื่นๆนะโดยเฉพาะฝ่ายการตลาดนะครับก็เช่นผู้บริหารแผนกการพัฒนาแล้วก็การวิจัยผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการตลาดการขายนะครับแล้วก็การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ซึ่งบุคคลดังกล่าวที่อาจารย์กล่าวมานะครับก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลนะครับต่างๆเนาะที่เกี่ยวเข้ากับองค์การผลิตภัณฑ์ราคาเนี่ยแหละนะครับเพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็การตัดสินใจจริงๆเนี่ยก็จะเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ประกอบการต่อไปนะครับนะสำหรับกระบวนการในการตัดสินใจในการกำหนดราคานะครับเลยเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1นะก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันในตอนที่2นะครับส่วนลำดับขั้นตอนที่2ก็คือระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันเหมือนกันเนาะในตอนที่2นะครับ

ลำดับถัดมาก็คือเราจะกำหนดทางเลือกในการกำหนดราคาเนาะเราก็จะกำหนดมาหลายๆทางเลือกใช่ไหมครับว่าเราจะกำหนดราคาในรูปแบบไหนหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราจึงจะประเมินทางเลือกนะครับแล้วก็ตัดสินใจกำหนดราคาให้กับตัวสินค้าและบริการของผู้ประกอบการนะครับตอนที่2นะครับเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคานะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับได้แก่1ปัจจัยภายในกับ2ปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกมันมีความแตกต่างกันนะปัจจัยภายในคือปัจจัยที่อยู่ข้างในองค์การนะครับพอมันอยู่ข้างในองค์การแสดงว่าองค์การเองเราสามารถจัดการเราสามารถควบคุมมันได้นะครับเพราะมันอยู่ข้างในองค์การเนาะนะครับส่วนปัจจัยภายนอกคือปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆเลยนะที่มันอยู่ข้างนอกองค์การเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารหรือพนักงานก็แล้วแต่นะครับก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือดำเนินงานมันได้เพียงแต่ว่าเมื่อปัจจัยพวกนี้มันเกิดขึ้นกระทบตับองค์การนะครับกับสถานประกอบการแล้วเนี่ยเราต้องปรับตัวเนาะเราต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เราต้องเชนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นองค์การของเราจะได้ดำเนินอยู่ต่อไปได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าปัจจัยภายในมันมีอะไรกันบ้างนะครับปัจจัยภายในตัวแรกก็จะมีตัววัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานะอันที่2คือเรื่องของต้นทุนนะครับแน่นอนขาดไม่ได้เราจะกำหนดราคาเราต้องรู้ต้นทุนของเราก่อนนะครับและอันที่3ปัจจัยที่3ก็คือส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคามันก็มีหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์แรกที่เราจะดูกันก็คือ1เพื่อมุ่งเน้นต้นทุนมุ่งเน้นต้นทุนนะเรามีต้นทุนใช่ไหมครับเวลาเราจะผลิตสินค้าหรือเราจะให้บริการนะครับต้นทุนมันมีผลต่อการกำหนดราคานะครับเนื่องจากกำไรที่เราได้ที่ผู้ประกอบการจะได้นะครับมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างยอดขายและการมีต้นทุนที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นองค์การต้องบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมลดต้นทุนทำอย่างไรก็ได้ให้ผลิตสินค้าและบริการที่มีต้นทุนน้อยที่สุดแต่คุณภาพของสินค้าและบริการต้องดีเหมือนเดิมเราจะไม่ลดคุณภาพของสินค้าและบริการแต่เราจะมาบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะครับซึ่งนะหากองค์การธุรกิจสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสมนะครับก็จะสามารถสร้างกำไรตามที่องค์การต้องการได้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์แรกนะเพื่อมุ่งเน้นต้นทุนนะครับวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อมุ่งกำไรสูงสุดนะมุ่งกำไรสูงสุดนะครับการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ว่าจะให้มีราคาสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับเป้าหมายกำไรที่องค์การธุรกิจต้องการนะครับซึ่งเวลากำไรเนี่ยมันก็ต้องครอบคลุมต้นทุนถูกไหมครับผู้ประกอบการต้องรู้เนาะว่าต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราถึงจะกำหนดราคาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วต้นทุนอย่างเดียวก็ยังไม่พอเพราะมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกใช่ไหมครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกยกตัวอย่างเนาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆนะครับอันนี้เราต้องทราบนะครับนะวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาเนี่ยนะก็เพื่อมุ่งกำไรสูงสุดนะครับรวมถึงวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายด้วยนะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเพื่อมุ่งอุปสงค์ของลูกค้านะก็เนื่องจากว่าอุปสงค์ของลูกค้าเนี่ยก็จะส่งผลต่อยอดขายนะแล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาในตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ลูกค้าขององค์การเองเนี่ยนะมีความไวต่อราคาสูงนะครับพอมีความไวต่อราคาสูงมันหมายความว่าการที่ถ้าเผื่อผู้ประกอบการลดราคาสินค้าลงเนี่ยนะมันจะมีผลทำให้อุปสงค์ของลูกค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
นะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่4ก็คือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือบางตำราเราเรียกว่าเป็นส่วนครองตลาดเนาะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น

market share นะครับองค์การธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะขายสินค้าและบริการที่ต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้นก็มักจะใช้กลยุทธ์ราคาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเนาะในระดับที่ราคาต่ำเพื่อเจาะตลาดอย่างรวดเร็วนะครับและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่5นะครับก็คือเพื่อมุ่งกระตุ้นยอดขายนะครับนะก็การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาดนะเนื่องจากว่าเป็นตลาดที่มีคู่แข่งจำนวนมากนะครับถือว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับก็จะใช้การส่งเสริมการตลาดในการกระตุ้นยอดขายนะอาจจะมีการกำหนดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายโดยการลดราคาอย่างเงี้ยนะครับการกำหนดราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งขันนะเพื่อดึงดูดลูกค้ารายใหม่เหลือเพื่อให้เกิดการทดลองการใช้สินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับลูกค้าเองก็จะรู้สึกว่าสินค้าเนี่ยนะมันมีราคาถูกกว่าปกตินะครับพอมีราคาถูกปกติทำไมตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะทีนี้ก็มีปัจจัยภายในตัวที่2ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนที่เราจะมาดูกันต้นทุนแรกก็คือต้นทุนในการผลิตและการดำเนินงานนะผู้ประกอบการโทษนะครับผู้ประกอบการต้องรู้นะครับว่าต้นทุนในการผลิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นต้นทุนค่าแรงงานนะต้นทุนค่าวัตถุดิบหรือ raw material นะแล้วก็ต้นทุนค่าส่งหุ้ยการผลิตนะครับต้นทุนประเภทที่2ก็คือต้นทุนแรงงานเนาะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับค่าจ้างแรงงานก็ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการรับส่งพนักงานนะค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัยนะค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงานอันเนื่องมาจากการลาออกจากงานของพนักงานเก่าแบบนี้นะครับนะส่วนอีกต้นทุนประเภทนึงก็คือมีต้นทุนเกี่ยวกับค่าวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบก็เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะครับองค์การเองก็ต้องทำไมจัดหาวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับให้เกิดปริมาณผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดนะมีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งถ้าเผื่อเราบริหารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบได้เนี่ยก็จะทำให้องค์การของเราทำไมครับเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเนาะเพราะเราทำไมเราผลิตสินค้าและบริการออกได้มามีคุณภาพดีแต่ต้นทุนในการผลิตเราต่ำแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีต้นทุนที่เป็นต้นทุนโสหุ้ยการผลิตนะหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตเช่นเรื่องอะไรบ้างเช่นค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารเนาะเช่นค่าสื่อค่าโทรศัพท์นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือต้นทุนค่าขนส่งนะก็เป็นสิ่งที่องค์การจะต้องพิจารณานะครับในเรื่องของการขนส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางนะครับระหว่างสถานประกอบการกับลูกค้าเองนะระยะทางระหว่างสถานประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบแบบนี้นะครับหรือการขนส่งแต่ละวิธีเนาะซึ่งมันก็จะมีต้นทุนที่แตกต่างกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกการขนส่งทางน้ำหรือการขนส่งทางอากาศซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะนอกจากข้อดีข้อเสียแล้วเนี่ยต้นทุนค่าขนส่งมันยังแตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองค์การธุรกิจก็ต้องพิจารณาเลือกวิธีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพนะคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็เป็นต้นทุนในเรื่องของต้นทุนคุณภาพนะครับการที่องค์การธุรกิจจะผลิตสินค้าบริการให้มีคุณภาพได้นั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีต้นทุนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะองค์การเองก็จะต้องแสวงหาวิธีนะครับในการจัดการคุณภาพให้มันเหมาะสมภายใต้ต้นทุนที่องค์การยอมรับได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเกิดความพึงพอใจกับลูกค้าด้วยเนาะลูกค้าก็ซื้อสินค้าและบริการไปเป็นสินค้า

ที่มีคุณภาพนะครับเกิดความพึงพอใจในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ทำไมมีต้นทุนต่ำนะครับเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงที่สุดนั่นเองนะครับส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆล่ะมีอะไรบ้างที่เราต้องมาพิจารณาร่วมกันเนื่องจากว่าราคาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความสอดคล้องกันกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับการจัดจำหน่ายนะบางทีก็เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเรารวมไว้อยู่ด้วยกันเลยนะครับและสุดท้ายเองก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะครับทั้ง4ตัวนี่แหละนะครับที่เป็นส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยก็จะต้องมีความสอดคล้องกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อทำไมเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมทางการตลาดเนาะที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับส่วนปัจจัยภายนอกนะครับก็จะมีเรื่องของคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้นะครับนโยบายของรัฐและข้อบังคับทางกฎหมายนะครับสภาวะทางเศรษฐกิจคู่แข่งขันผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีแล้วก็จริยธรรมทางธุรกิจทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยก็คือคุณค่าที่ลูกค้าได้รับนะครับการกำหนดราคาที่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องเป็นการกำหนดราคาที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับนะซึ่งคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบผลประโยชน์นะระหว่างสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการกับราคาที่ทำไมลูกค้าเขาต้องจ่ายเงินนะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการกลับมาเขาจะเกิดการเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ได้จากตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับปัจจัยที่2ก็เป็นนโยบายของรัฐหรือข้อบังคับทางกฎหมายนะครับซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศก็จะมีการกำหนดนโยบายหรือข้อบังคับกฎหมายต่างๆที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนะครับยกตัวอย่างเช่นการควบคุมราคาเกี่ยวกับสินค้าบริโภคอุปโภคแบบนี้นะครับการควบคุมราคาของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับสินค้าที่มีผู้ผลิตหรือผู้ขายน้อยรายนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันน้อยด้วยนะครับสินค้าที่มีความผันผวนด้านราคานะหรืออาจขาดแคลนแบบนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นพวกสินค้าเกษตรเนาะพวกไข่ไก่น้ำตาลน้ำมันพืชข้าวสารอย่างเงี้ยนะครับปุ๋ยนะครับก็จะเป็นสินค้าที่รัฐบาลเขาเข้ามากำหนดนโยบายนะครับหรือเข้ามาควบคุมในเรื่องของราคานั่นเองนะครับปัจจัยที่3ก็จะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคาเนาะได้แก่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวโน้มทางเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อแบบนี้นะครับหรือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองนะครับปัจจัยที่4ก็จะเป็นในเรื่องของคู่แข่งขันเนาะระดับราคาที่องค์การธุรกิจกำหนดขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางกลยุทธ์ที่องค์การธุรกิจเป็นอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าองค์การธุรกิจอยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายนะผู้ประกอบการรายเล็กก็ไม่สามารถแข่งขันด้วยราคาที่ต่ำกว่าได้นะครับเพราะอาจได้รับการตอบโต้จากคู่แข่งขันรายใหญ่ที่มีทำไมอำนาจหรือมีพลังที่เหนือกว่านั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยการใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ในเรื่องของการแข่งขันนะครับมันก็อาจจะนำไปสู่สงครามราคานะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ส่งโทษนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามในตลาดก็ตามนะครับส่วนปัจจัยที่5ก็จะเป็นผู้จัดจำหน่ายนะผู้จัดจำหน่ายเนี่ยนะราคาเองนะครับที่กำหนดในแต่ละบทบาทของผู้ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายแต่ละรายก็ย่อมแตกต่างกันอันเนื่องมาจากทำไมครับต้นทุนที่ผู้จัดจำหน่ายมีนะดังนั้นในการกำหนดราคาจะต้องคำนึงถึงต้นทุนนะครับแล้วก็เป้าหมายกำไรที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายต้องการด้วยนะครับส่วนปัจจัยที่6ก็คือเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ผู้ซื้อสามารถทำไมครับเปรียบเทียบราคานะกับผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยไม่ต้องทำไม
เดินทางไปยังร้านค้านะครับผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนะกับผู้ประกอบการหลายๆเจ้าแล้วทำไมทำการเปรียบเทียบราคากันนะครับทำให้ผู้ขายเนี่ยต้องทำไมครับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านราคาและผลิตภัณฑ์ของตนเองเนี่ยให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายด้วยนะครับนะส่วนปัจจัยที่7นะครับน่าจะเป็นปัจจัยสุดท้ายแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นจริยธรรมทางธุรกิจนะครับตัวองค์การเองนะซึ่งเป็นองค์การธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมนะครับเราจะไม่ได้มุ่งเน้นขาดขากำไรเกินควรนะครับผู้ประกอบการต้องดำเนินการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพนะครับลดความสูญเปล่าในการดำเนินการผลิตที่มันไม่สร้างคุณค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์นะครับทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมันก็จะนำไปสู่การประหยัดทรัพยากรที่เราเอามาใช้ในการผลิตนะครับทำให้สามารถกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสมกับคุณภาพที่ลูกค้าได้รับดูนะครับครับตอนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการกำหนดราคานะครับเรารู้มาแล้วนะว่าราคามันคืออะไรใช่ไหมครับเรารู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาแล้วนะครับทีนี้เราจะมากำหนดราคาจริงๆแล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรูปแบบพื้นฐานในการกำหนดราคาก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับมีคือ1นะประเภทแรกนะรูปแบบแรกก็คือการกำหนดราคาแบบส่วนเพิ่มนะครับรูปแบบที่2เป็นการกำหนดราคาที่ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายนะครับส่วนรูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบที่3นะครับก็มีการกำหนดเป็นการกำหนดราคาตามตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบแรกกันก่อนนะรูปแบบแรกนะครับเป็นการกำหนดราคาแบบส่วนเพิ่มนะครับ markuppricing นะ markup pricing เป็นการบวกราคาส่วนเพิ่มเข้าไปกับต้นทุนต่อหน่วยของสินค้านะโดยเราจะต้องทราบอะไรบ้าง1เราต้องรู้ต้นทุนคงที่นะครับอันที่2เราต้องรู้ต้นทุนแปรผันนะครับ3เราก็ต้องทราบยอดขายที่ผู้ประกอบการหรือองค์การธุรกิจคาดการเอาไว้นะครับส่วนอันที่4คือสุดท้ายคือเราก็ต้องทำไมรู้ส่วนเพิ่มที่ผู้ประกอบการหรือองค์การธุรกิจต้องการนะครับนะหรือบางทีเราเรียกว่าเป็นส่วนเพิ่มที่กำหนดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเนาะตัวอย่างการคำนวณนะครับเช่นโจทย์บอกว่ากำหนดให้ต้นทุนคงที่อยู่ที่ 400,000 บาทนะต้นทุนแปรผันล่ะก็อยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะครับยอดขายที่เราคาดการไว้อ๋อผู้ประกอบการนะครับหรือองค์การธุรกิจคาดการไว้ว่าจะขายได้ประมาณสัก 10,000 หน่วยแบบนี้นะครับส่วน markup หรือส่วนเพิ่มที่ต้องการล่ะเราบอกว่าเราต้องการ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาคำนวณต้นทุนต่อหน่วยก่อนนะครับต้นทุนต่อหน่วยหาได้จากการที่เราเอาต้นทุนคงที่นะครับหารด้วยยอดขายที่คาดการไว้นะหลังจากนั้นปุ๊บเอามาบวกต้นทุนแปรผันนะครับจากสิ่งที่เรากำหนดให้เนาะนะครับต้นทุนคงที่เท่าไหร่ 400,000 ใช่ไหมครับเอา 400,000 ตั้งหารด้วยยอดขายที่คาดการไว้คือ 10,000 หน่วยนะครับเสร็จแล้วเอาไปบวกกับต้นทุนแปรผันนะครับคำนวณออกมาแล้วได้90บาท90บาทในที่นี้เป็นต้นทุนต่อหน่วยนะเรายังไม่ได้มาร์คอัพใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราจะคาส่วนเพิ่มนะเราจะคำนวณราคาส่วนเพิ่มหาได้จากสูตรก็คือต้นทุนต่อหน่วยหารด้วย1ลบส่วนเพิ่มที่เราต้องการนะเราทราบแล้วต้นทุนต่อหน่วยคือเท่าไหร่ครับเมื่อกี้90บาทนะครับก็เอา90บาทหารด้วย1ลบส่วนเพิ่มที่ต้องการเมื่อกี้อาจารย์บอกอาจารย์ต้องการส่วนเพิ่ม 10% 10% ทำเป็นทศนิยมก็คือ 0.10 ใช่ไหมมันเป็น 10% นะครับก็ทำการคำนวณออกมาก็ได้เท่ากับ100บาทเพราะฉะนั้นการกำหนดราคาแบบส่วนเพิ่มครั้งนี้จึงเท่ากับ100บาท
เนาะไม่ยากนะครับอันนี้ไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบที่2นะครับเป็นการกำหนดราคาที่ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายนะให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายคือเราเน้นที่

หมายนะครับองค์การจะกำหนดเป้าหมายของผลตอบแทนที่ต้องการนะกำหนดเป้าหมายของผลตอบแทนที่ต้องการก่อนแล้วจึงกำหนดราคาที่ทำให้ได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันกำหนดให้การลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่ 500,000 บาทผลตอบแทนที่ต้องการล่ะนะเราจะกำหนดไว้แล้วใช่ไหม 20% นะ

เดี๋ยวเรามาดูวิธีคำนวณนะครับราคาที่ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายก็จะคำนวณได้จากสูตรก็คือการเอาผลตอบแทนที่เราต้องการนะครับคูณด้วยการลงทุนทั้งหมดหารด้วยยอดขายที่คาดการได้นะครับหลังจากนั้นเอามาบวกต้นทุนต่อหน่วยนะครับนะนี่อาจารย์จะเข้าสูตรแล้วนะนะครับผลตอบแทนที่ต้องการเมื่อกี้บอกว่า 20%นะ 20% เอามาแปลงเป็นทศนิยมก็คือ 0.20 ถูกไหมก็คือ 20% ไงก็คือ20ส่วน100ถูกไหมครับคูณกับการลงทุนทั้งหมดก็คือ500,000บาทหารด้วยยอดขายที่คาดการไว้ก็คือ 10,000 ถูกไหมครับเสร็จแล้วเอาทั้งหมดเลยมาบวกกับต้นทุนต่อหน่วยก็คือ60นะเพราะฉะนั้นราคาที่จะต้องให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายก็คือ70บาทเป็นต้นนะครับยากไหมไม่ยากนะครับนะทีนี้มาดูรูปแบบที่3นะครับก็เป็นการกำหนดราคาตามตลาดนะการกำหนดราคาการตลาดก็เป็นการกำหนดราคาขายโดยพิจารณาจากปริมาณหรือยอดขายที่คาดการว่าจะขายได้ในแต่ละตลาดที่แตกต่างกันเนาะแต่ละตลาดก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมครับนะทั้งนี้นะการกำหนดราคาตามตลาดก็จะต้องคำนึงถึงราคาที่แต่ละตลาดยอมรับได้นะครับนะดังนั้นแล้วเนี่ยองค์การก็จะต้องพิจารณาว่าสินค้าจะสามารถขายได้ในปริมาณเท่าไหร่และในราคาเท่าไหร่เนาะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่ไปวางจำหน่ายไว้ในห้างสรรพสินค้าไปวางจำหน่ายอยู่ในโซนที่มันเป็นย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองแบบนี้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น CBD แบบนี้เนาะ Central Business District แบบนี้นะครับราคาขายในห้างสรรพสินค้าเองนะครับก็ย่อมจะมีการกำหนดราคาที่สูงกว่าการขายในท้องตลาดทั่วๆไปแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นวิธีการกำหนดราคาตามตลาดนะครับในแต่ละตลาดที่มันมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับซึ่งการกำหนดราคาตามเนี้ยนะครับก็จะต้องคำนึงถึงตลาดนะสภาพแวดล้อมทางการดำเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละตลาดนะครับทำให้การกำหนดราคาตลาดเนี่ยนะมันมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงทางการตลาดมากกว่ารูปแบบอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามเนาะสินค้าบางประเภทหรือตลาดบางตลาดเองก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราคานะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปที่เป็นปัจจัยภายนอกถูกไหมครับเช่นสินค้าที่ควบคุมนะครับที่มีการกำหนดราคาโดยภาครัฐแบบนี้นะครับผู้ขายหรือผู้ประกอบการเองนะก็ต้องกำหนดราคาภายใต้ขอบเขตราคาที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้นนะครับ

0: สนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะสำหรับชุดวิชา90204นะคะพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็เป็นรายการเรื่องการผลิตพืชนะคะเรามีทั้งหมดเนี่ย3ตอนด้วยกันนะคะเรามาเริ่มตอนที่1กันเลยนะคะคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตพืชค่ะโดยที่เราทราบกันดีแล้วนะคะว่าการผลิตพืชเนี่ยมีขึ้นมาอย่างช้านานนะคะตั้งแต่ในอดีตเนาะโดยมีคนเนี่ยพยายามความหมายของการผลิตพืชไว้นะคะโดยที่การผลิตพืชเนี่ยหมายถึงการปลูกหรือว่าการเพิ่มจำนวนพืชให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดการผลผลิตพืชเพื่อที่จะนำผลผลิตพืชเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะตอบสนองความต้องการของมนุษย์เช่นการดำรงชีวิตเนาะหรือว่าการเพื่อการค้าขายนะคะโดยคำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับความสำคัญของการผลิตพืชนะคะเราก็มีความสำคัญทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะโดยที่ด้านแรกเนี่ยก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าการผลิตพืชเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะโดยยกตัวอย่างนะคะเช่นในประเทศไทยนะคะมีการผลิตทุเรียนเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากยางพารามันสำปะหลังต่างๆนะคะส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยเราก็เป็นการสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะรวมถึงการสร้างอาชีพแล้วก็การสร้างธุรกิจต่อเนื่องต่างๆนะคะก็เช่นการที่มีธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้กระป๋องหรือว่าอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ทำให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับคนในประเทศได้นะคะในส่วนของความสำคัญทางด้านต่อไปนะคะก็คือความสำคัญทางด้านสังคมนะคะโดยที่อย่างในประเทศไทยนะคะก็เป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่ในอดีตเนาะเราก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อหรือว่าภูมิปัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะก็ตัวอย่างเช่นนะคะการมีการทำขวัญข้าวเนาะมีการแห่นางแมวเพื่อขอฝนก่อนฤดูการทำการผลิตนะคะรวมถึงมีการใช้ภูมิปัญญาต่างๆเนาะเช่นอาหารในท้องถิ่นนะคะมาเป็นอาหารในปัจจุบันได้นะคะสำหรับความสำคัญทางด้านต่อไปนะคะก็คือความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะโดยที่การผลิตพืชเนี่ยช่วยทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านพืชทางด้านสัตว์หรือว่าทางด้านจุลินทรีย์ต่างๆนะคะรวมถึงการผลิตพืชเนี่ยยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะช่วยทำให้สภาพภูมิอากาศเนี่ยอยู่ในสมดุลมากยิ่งขึ้นรวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยค่ะมาสู่การจำแนกประเภทของการผลิตพืชนะคะเราก็จำแนกประเภทของการผลิตพืชเนี่ยออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะก็คือการผลิตพืชเพื่อยังชีพนะคะโดยที่การผลิตพืชเพื่อยังชีพเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนนะคะไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการจัดจำหน่ายใดๆส่วนการผลิตพืชเพื่อการค้านะคะเราก็จะมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการจำหน่ายหรือว่าเพื่อการค้านะคะโดยที่ยังมีในปัจจุบันเนี่ยพบว่ายังมีการผสมผสานเนาะระหว่างทั้งสองประเภทเนี่ยด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นบางเกษตรกรบางรายเนี่ยผลิตพืชออกมาเพื่อมุ่งเน้นเพื่อการค้าแต่ว่าก็มีการแบ่งบางส่วนเพื่อเก็บไว้เพื่อบริโภคเท่านั้นเองด้วยนะคะสำหรับรูปแบบของการผลิตพืชนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบอยู่2รูปแบบใหญ่ๆนะคะก็คือการผลิตพืชในแปลงเนาะโดยที่การผลิตพืชในแปลงที่รูปแบบที่เราจะพบกันเป็นส่วนใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทยนะคะก็คือการผลิตพืชเชิงเดี่ยวเนาะเป็นการผลิตตัวอย่างเช่นการผลิตเนาะปลูกข้าวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเนาะก็คือปลูกข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วในฤดูการต่อไปก็ทำการปลูกข้าวซ้ำอยู่ในที่เดิมนะคะหรือว่าอีกรูปแบบนึงที่พบได้บ่อยเหมือนกันนะคะก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะโดยที่อย่างฤดูกาลแรก

มีการปลูกข้าวใช่ไหมคะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาเป็นปลูกถั่วเหลืองหรือว่าปลูกข้าวโพดนะคะในฤดูกาลต่อไปเนาะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะในพื้นที่เดียวกันค่ะสําหรับในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการผลิตพืชในโรงเรือนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงแต่โรงเรือนเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงการผลิตพืชในโรงงานผลิตพืชด้วยเช่นกันค่ะก็การผลิตในรูปแบบนี้นะคะเป็นการที่เราช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมเนาะให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืชมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่การปลูกเนี่ยก็มีการปลูกโดยใช้ดินแล้วก็มีการปลูกโดยไม่ได้ใช้ดินค่ะสำหรับกระบวนการผลิตพืชนะคะในกระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการผลิตการจัดหาปัจจัยการผลิตนะคะการเตรียมดินการปลูกการดูแลรักษาแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะคะรวมถึงการจัดจำหน่ายไปส่งไปถึงมือผู้บริโภคนะคะโดยที่ปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนาะที่ดินแรงงานนะคะเครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วก็วัสดุทางการเกษตรนะคะโดยที่ในตอนต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นในการใช้ในการผลิตพืชนะคะค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะก็เป็นตอนปัจจัยการผลิตพืชนะคะโดยที่ตอนที่1เมื่อกี้เนี่ยเราได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าปัจจัยในการผลิตพืชเนี่ยก็มีทั้งที่ดินแรงที่ดินเครื่องจักรกลนะคะแรงงานเนาะรวมถึงวัสดุทางการเกษตรด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่2เนี่ยเราจะมาเน้นถึงวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นเนาะสำหรับใช้ในการผลิตพืชนะคะโดยที่อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือพันธุ์พืชค่ะซึ่งพันธุ์พืชในที่นี้นะคะเราจะกล่าวถึงการใช้พันธุ์พืชต่างๆเนี่ยในการขยายพันธุ์เนาะโดยที่พืชชนิดไหนจะใช้พันธุ์จะใช้รูปแบบของการขยายพันธุ์แบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพืชชนิดนั้นๆเนาะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นเนาะอย่างแรกเลยก็คือกลุ่มของเมล็ดพันธุ์เนาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มข้าวข้าวโพดนะคะหรือว่าพวกผักกาดหรือว่าผักบุ้งต่างๆเนาะเราก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะในส่วนที่2เนี่ยก็คือในส่วนของหัวพันธุ์เราก็จะมีการใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์ก็กลุ่มของพวกมันฝรั่งหรือว่าถ้าเป็นไม้ดอกเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของทิวลิปหรือว่าปทุมมานะคะก็จะใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์เนาะในส่วนที่3ก็คือท่อนพันธุ์นะคะท่อนพันธุ์ที่เราพบเห็นที่ใช้ในการขยายพันธุ์ได้บ่อยๆเลยก็คือมีมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยนะคะในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของต้นก้านหรือว่าต้นพันธุ์ต่างๆนะคะในส่วนของต้นก้านเนี่ยก็ให้นึกถึงกลุ่มไม้ผลหรือว่ากลุ่มไม้ดอกที่มีการขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะสำหรับวัสดุทางการเกษตรกลุ่มต่อไปนะคะที่มีความจำเป็นในการผลิตพืชเนาะก็กลุ่มของปุ๋ยแล้วก็สารปรับปรุงดินนะคะปุ๋ยในที่นี้นะคะเราก็จะหมายถึงทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์จุลินทรีย์คือไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือว่าสังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยที่เรามุ่งเน้นใช้ในการใช้ปุ๋ยเนี่ยเพื่อให้เป็นการเติมเต็มเนาะธาตุอาหารให้กับพืชนะคะโดยมันก็จะมีผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีทางกายภาพหรือว่าทางชีวภาพในดินนะคะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะโดยที่ปุ๋ยเนี่ยก็มีด้วยการหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งปุ๋ยเคมีเนาะปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ค่ะสำหรับในส่วนของสารปรับปรุงดินเนาะสารปรับปรุงดินเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของเขาเลยเนี่ยก็คือมาช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเนาะโดยที่ดินเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการเสื่อมสภาพไปเนี่ยอยู่ประมาณ3รูปแบบหลักๆด้วยกันนะคะก็คือการเสื่อมสภาพไปทางเคมีเสื่อมสภาพไปทางกายภาพเนาะแล้วก็เสื่อมสภาพไปในแบบไม่สามารถรักษาความชื้นได้โดยที่สารปรับปรุงดินที่เห็นบ่อยๆแล้วก็ใช้กันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกของกลุ่มปูนเนาะหรือว่ากลุ่มยิปซัมนะคะก็จะช่วยในการปรับปรุงดินที่มีการเสื่อมสภาพทางเคมีเนาะดินที่มีความคาบเป็นกรดมากไปหรือว่าดินที่มีความเค็มมากไปนะคะสำหรับวัสดุทางการเกษตรต่อมาที่มีการใช้กันนะคะก็คือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเนาะก็คือเป็นสารที่เป็นสารอินทรีย์ที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าเป็นสารที่มนุษย์เนี่ยสังเคราะห์ขึ้นมาได้เนาะเมื่อเราใช้สารในกลุ่มพวกนี้เนี่ยใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะก็จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของพืชเนาะทั้งมีส่งผลทั้งทางด้านการส่งเสริมหรือว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได้นะคะโดยที่เราก็จะรู้จักกันดีเนาะในนามของฮอร์โมนต่างๆเนาะก็อย่างพวกเช่นออกซินเนี่ยก็จะช่วยทำให้เซลล์เนี่ยมีการยืดขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออีกตัวนึงที่พบกันได้บ่อยเหมือนกันก็คือพวกเอทิลีนนะคะเอทิลีนเนี่ยก็จะ

ก็ทำให้พืชเนี่ยสามารถสุกแก่ได้เนาะตัวในส่วนของส่วนสุดท้ายเนาะสำหรับตัววัสดุทางการเกษตรนะคะที่ใช้กันอยู่เป็นประจำเนาะก็คือในกลุ่มของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเนาะโดยสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆด้วยกันเนาะตามศัตรูของพืชเลยก็จะมีเป็นกลุ่มของสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชสารป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืชเนาะสารป้องกันกำจัดโรคพืชรวมถึงสารป้องกันกำจัดวัชพืชนะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสารเคมีเท่านั้นเนาะอาจจะเป็นทั้งสารเคมีที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่าเป็นสารอินทรีย์หรือว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับในตอนนี้เนาะตอนที่2นะคะเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตพืชเนาะเราก็จะเน้นพูดถึงเรื่องวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นในการผลิตพืชค่ะค่ะสำหรับตอนที่3นะคะเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืชนะคะโดยที่กระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เนาะข้อควรพิจารณาในการเตรียมพื้นที่นะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราควรพิจารณาลักษณะของพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ที่เราจะต้องทำการผลิตพืชเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มหรือว่าที่เชิงเขานะคะหรือว่าลักษณะดินของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินร่วนหรือว่าดินทรายอย่างที่2นะคะก็คือขนาดของที่ดินค่ะถ้าเกิดมีขนาดพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราก็จะได้เตรียมการในการใช้อุปกรณ์หรือว่าเตรียมการในการใช้แรงงานต่างๆเนี่ยให้เพียงพอหรือว่าถ้าหากเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องมีการเตรียมการในส่วนของเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีขนาดใหญ่นะคะอย่างที่3เลยเนี่ยก็คือชนิดของพืชที่จะปลูกนะคะพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะต้องการวิธีการปลูกที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็เราก็ควรเลือกวิธีการปลูกเนี่ยให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่เราจะทำการผลิตนะคะในส่วนที่4เนี่ยก็คือเงินทุนนะคะเพราะว่าในการเตรียมพื้นที่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแรงงานที่จะใช้ในการเตรียมพื้นที่นะคะรวมถึงเครื่องจักรกลต่างๆด้วยค่ะวิธีการเตรียมพื้นที่นะคะเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบเนาะก็คืออย่างแรกก็คือการเตรียมพื้นที่ในแปลงเนาะโดยที่การเตรียมพื้นที่ในแปลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่เราจะทำการผลิตนะคะเช่นการเตรียมพื้นที่ปลูกพืชไร่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการไถดะไถแปรหรือว่าไถพรวนนะคะให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆเนาะรวมถึงถ้าเกิดเป็นกลุ่มของพืชผักหรือว่าไม้ดอกเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเสริมด้วยการยกล่องหรือว่าปูผ้าพลาสติกเพื่อป้องกันวัชพืชขึ้นด้วยนะคะสำหรับการเตรียมพื้นที่ในการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเนาะอาจจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็มีการขุดหลุมนะคะเพื่อที่จะปลูกต้นเพื่อที่จะปลูกกลุ่มไม้ยืนต้นต่างๆเนาะรวมถึงการเตรียมพื้นที่นานะคะซึ่งการเตรียมพื้นที่นาเนี่ยโดยเฉพาะหน้าสวนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับการเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืชอื่นๆเนาะสำหรับอีกส่วนนึงนะคะก็คือการเตรียมดินหรือว่าการเตรียมพื้นที่สำหรับภาชนะปลูกเนาะโดยที่ไม่เพียงแต่เป็นแค่ในส่วนของดินนะคะที่เราจะมาใช้ปลูกเราอาจจะมีวัสดุทางการเกษตรอื่นๆเนาะที่เรานำมาใช้ปลูกได้ด้วยนะคะเราก็จะต้องมีการจัดเตรียมให้เหมาะสมนะคะกับทั้งขนาดของภาชนะแล้วก็ชนิดของพืชที่เราจะทำการผลิตด้วยค่ะเมื่อเราทำการเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นกระบวนการต่อไปเนี่ยก็สู่เข้าสู่กระบวนการปลูกพืชค่ะข้อควรพิจารณาในการปลูกพืชนะคะอย่างแรกเลยเนาะก็คือส่วนที่ของพืชที่จะนำมาใช้ปลูกนะคะก็ตัวอย่างเช่นนะคะก็ถ้าเป็นข้าวเนี่ยหรือว่าข้าวโพดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เมล็ดเนาะมาใช้ในการปลูกนะคะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มของไม้ผลเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของต้นต้นกล้าเนาะที่มาใช้ในการขยายพันธุ์หรือว่ามาใช้ในการปลูกนะคะในส่วนที่2เนี่ยก็คือสภาพพื้นที่ค่ะก็คือสภาพพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเป็นสภาพพื้นที่ยังไงนะคะเช่นมีการเตรียมให้เหมาะสมหรือยังนะคะก็เป็นข้อที่ควรพิจารณานะคะในอย่างที่3ที่เราควรพิจารณานะคะก็คือระยะปลูกแล้วก็อัตราปลูกนะคะโดยที่ระยะปลูกและอัตราปลูกเนี่ยจะส่งผลไปถึงจำนวนของเมล็ดพันธุ์หรือว่าจำนวนของส่วนที่เราจะใช้นำมาปลูกเนี่ยเป็นการคำนวณส่วนที่เราจะใช้มาในการปลูกเนาะ
แล้วก็ในส่วนที่4ก็คือวิธีการปลูกนะคะโดยที่วิธีการปลูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะคะอาจจะมีวิธีการปลูกที่แตกต่างออกไปนะคะบางชนิดอาจจะต้องมีการเพาะกล้าก่อนบางชนิดไม่จำเป็นนะคะสามารถปลูกได้โดยตรงลงไปในแปลงได้เลยในส่วนสุดท้ายก็คือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่าแรงงานต่างๆนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกและชนิดของพืชที่ปลูกด้วยนะคะเรามาดูวิธีการปลูกพืชนะคะของที่เราพบได้พบเจอแล้วก็พบเห็นได้บ่อยๆเลยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือการปลูกด้วยเมล็ดเนาะการปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยในกลุ่มพืชผักนะคะตัวอย่างเช่นสลัดอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะมีการเพาะกล้าก่อนเนาะมีการเพาะกล้าในกระบะเพาะชำก่อนหลังจากที่ต้นกล้าเนี่ยมีความพร้อมแล้วเราก็จะย้ายต้นกล้าเนี่ยลงไปปลูกในแปลงนะคะหรือว่าพืชอีกกลุ่มนึงเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชไร่เนาะก็สามารถปลูกได้ลงไปในแปลงได้โดยตรงเลยเนาะตัวอย่างก็เช่นข้าวโพดหรือว่ากลุ่มข้าวต่างๆนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือการปลูกโดยการใช้ส่วนของส่วนขยายพันธุ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นหัวหรือว่าท่อนพันธุ์ต่างๆนะคะโดยที่วิธีการปลูกเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะคะแต่ว่าในเราก็จะพบเจอได้บ่อยๆเนาะว่าก็จะมีการใช้ท่อนพันอ้อยในการปลูกนะคะโดยที่จะมีเครื่องจักรกลต่างๆเนาะเข้ามาช่วยนะคะในการทุ่นแรงเนาะประหยัดเวลาในการปลูกนะคะมาในหลังจากการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูแลรักษาพืชของเราที่เราทำการปลูกไปนะคะโดยการดูแลรักษาพืชเนี่ยก็มีการให้น้ำนะคะการใส่ปุ๋ยเนาะการป้องกันกำจัดศัตรูพืชรวมถึงการดูแลรักษาพิเศษค่ะมาเริ่มที่อย่างแรกนะคะก็คือวิธีการให้น้ำนะคะข้อควรพิจารณาในการให้น้ำนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ควรพิจารณาชนิดของพืชเนาะก็พืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีช่วงระยะเวลาcritical ที่ต้องการน้ำเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างที่2เลยเนี่ยก็คือในส่วนของพื้นที่นะคะพื้นที่เนี่ยมาก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่บริเวณนั้นของเราเนี่ยเป็นเขตที่อาศัยน้ำฝนหรือว่ามีการชลประทานที่ดีนะคะอย่างที่3เนี่ยก็คือแหล่งน้ำค่ะแหล่งน้ำเนี่ยถ้าเกิดบริเวณพื้นที่นั้นมีแหล่งน้ำเข้าถึงหรือว่ามีแหล่งน้ำรองรับการให้น้ำนะคะก็เราก็จะคำนึงถึงวิธีการให้น้ำไปด้วยในตัวนะคะในส่วนที่4ก็คือสภาพอากาศนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราปลูกพืชเนี่ยอยู่ในฤดูปลูกหรือว่าอยู่ในฤดูฝนเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการให้น้ำกับพืชนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราปลูกอยู่ในฤดูแล้งแล้วพื้นที่นั้นไม่ได้มีการไม่ได้มีแหล่งน้ำชลประทานเนี่ยเราอาจจะต้องมีการหาวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมค่ะในส่วนที่5นะคะก็คือวิธีการให้น้ำเนาะซึ่งวิธีการให้น้ำเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพืช นะคะส่วนสุดที่ควรจะพิจารณาเลยเนี่ยก็คือมูลค่าของผลผลิตค่ะซึ่งการให้น้ำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้เห็นว่าการผลิตพืชของเราเนี่ยมีความคุ้มค่ามากหรือเปล่าค่ะในส่วนของวิธีการให้น้ำนะคะวิธีการให้น้ำเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆวิธีด้วยกันนะคะโดยวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ยังมีการปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือการให้น้ำแบบไหลท่วมผิวดินนะคะเราก็ให้นึกถึงตัวอย่างเนาะในการปลูกข้าวนาสวนแบบนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้น้ำแบบไหลท่วมผิวดินเนาะแบบที่2เนี่ยก็คือการให้น้ำแบบใต้ดินนะคะการให้น้ำแบบใต้ดินเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือเขาสามารถรักษาความชุ่มชื้นในดินได้โดยที่ไม่มีการสูญเสียความชื้นบริเวณหน้าดินออกไปนะคะในแบบที่3เนี่ยก็คือการให้น้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่าพ่นฝอยนะคะวิธีการเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นการให้น้ำแบบนี้เนาะในผักพืชผักจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็วิธีการนี้เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เนาะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆในการให้น้ำเนาะแบบที่4ค่ะคือการให้น้ำแบบน้ำหยดเนาะการให้น้ำแบบน้ำหยดนะคะข้อดีของเขาเลยก็คือสามารถช่วยให้เกษตรกรประหยัดน้ำได้แต่ว่าในส่วนของน้ำหยดเนี่ยก็เหมือนกันกับการให้น้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่าพ่นฝอยนะคะก็คือเขาจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเนาะในการให้น้ำค่ะมาถึงอย่างต่อไปนะคะก็คือการใส่ปุ๋ยค่ะการใส่ปุ๋ยเนี่ยข้อควรพิจารณาในการใส่ปุ๋ยอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องใส่ให้ถูกชนิดนะคะเราต้องการให้พืชของเราเนี่ยมีความเจริญมีการเจริญเติบโตอยู่ในระยะไหนนะคะเราควรจะเลือกชนิดของปุ๋ยให้เหมาะสมหรือว่าเราเพียงแต่ต้องการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของดินนะคะเราก็เลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิดค่ะในส่วนที่2ก็คือใส่ให้ถูกปริมาณนะคะใส่ในการใส่ให้ถูกปริมาณเนี่ยก็ไม่
่ใส่มากเกินไปหรือว่าไม่ใส่น้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้สูญเสียความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยไปได้ค่ะในส่วนที่3เนี่ยก็คือใส่ให้ถูกเวลาค่ะก็คือในการที่ใส่ปุ๋ยนะคะหากในดินเนี่ยมีความชื้นน้อยเกินไปอาจจะทำให้พืชเนี่ยไม่สามารถดูดใช้ธาตุอาหารต่างๆจากปุ๋ยขึ้นไปในการดูแลรักษาผลผลิตของเขาได้นะคะแล้วก็การใส่ให้ถูกวิธีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญค่ะสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายวิธีการในการใส่ปุ๋ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะว่าเราจะเลือกวิธีการไหนในการใส่ปุ๋ยนะคะอย่างแรกเนี่ยที่เราจะพบเห็นกันได้บ่อยๆเลยก็คือการหว่านเนาะการหว่านเนี่ยอาจจะหว่านด้วยมือหรือว่าอาจจะมีเครื่องพ่นเนี่ยเข้ามาช่วยหรือว่าปัจจุบันก็ยังมีพวกเครื่องที่ติดท้ายรถแทรกเตอร์เนาะช่วยในการหว่านปุ๋ยอีกวิธีการหนึ่งก็คือการรองก้นหลุมนะคะส่วนใหญ่เราก็จะพบเห็นได้ในพืชในกลุ่มไม้ผลเนาะหรือว่าการฉีดพ่นทางใบนะคะเราก็มีการพบเห็นได้เช่นกันค่ะแล้วก็หรือว่าวิธีการโรยตามแถวพืชนะคะโดยวิธีการเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำไปพร้อมกับการกำจัดวัชพืชเนาะแล้วก็ถ่ายพูนโคนไปด้วยเลยนะคะอีกวิธีการนึงก็คือการโรยรอบทรงพุ่มนะคะการโรยรอบทรงพุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบเห็นได้ในการผลิตทุเรียนการผลิตมะม่วงต่างๆนะคะแล้วอีกวิธีนึงก็คือการให้ปุ๋ยไปพร้อมกับระบบชลประทานส่วนใหญ่ก็จะพบเห็นได้ในพืชผักนะคะเช่นพริกเนาะมะเขือเทศหรือว่าพืชที่ปลูกอยู่ในโรงเรือนนะคะมาที่การดูแลอีกอันนึงนะคะก็คือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนาะอย่างแรกเลยเราก็ต้องจำเป็นต้องรู้นะคะว่าสิ่งที่เราต้องการป้องกันกำจัดจากศัตรูพืชเนี่ยศัตรูพืชของเรามีอะไรบ้างนะคะก็มีของในกลุ่มของวัชพืชแมลงศัตรูพืชโรคพืชแล้วก็สัตว์ศัตรูพืชค่ะโดยที่วิธีการควบคุมศัตรูพืชเนี่ยก็มีด้วยการหลากหลายวิธีนะคะไม่เพียงแต่การใช้สารเคมีเท่านั้นเนาะวิธีการอื่นอีกนะคะเช่นวิธีการโกนวิธีการกายภาพวิธีเขตกรรมหรือว่าการใช้กฎหมายหรือว่าข้อตกลงทางการค้านะคะรวมถึงการใช้พันธุ์ต้านทานโดยที่วิธีการที่เกษตรกรเนี่ยนิยมใช้หรือว่าเลือกใช้อยู่เป็นประจำก็คือการใช้พันธุ์ต้านทานนะคะสำหรับการดูแลรักษาพิเศษนะคะการดูแลรักษาพิเศษเนี่ยเหมือนกับชื่อเขาเลยค่ะก็คือไม่จำพืชทุกชนิดไม่จำเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาพิเศษนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะตัวอย่างเช่นนะคะเช่นการพูนโคนเนาะการพูนโคนเนี่ยอาจจะทำในเฉพาะบ้านพืชนะคะเช่นการพูนโคนอ้อยหรือว่าการพูนโคนข้าวโพดนะคะเขามีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ต้นของข้าวโพดหรือว่าต้นของอ้อยเนี่ยหักล้มลงได้นะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือการตัดแต่งทรงต้นหรือว่าการตัดแต่งกิ่งนะคะส่วนใหญ่เราจะพบได้ในพืชในกลุ่มไม้ผลเนาะเช่นมะม่วงหรือว่าชมพู่ต่างๆนะคะในส่วนที่3เนี่ยก็คือการทำค้างค่ะการทำค้างเนี่ยเราจะพบเห็นได้บ่อยๆนะคะในพืชกลุ่มที่มีการเลื้อยเนาะพืชกลุ่มที่มีเลื้อยนะคะก็อย่างเช่นแตงกวาเนาะอย่างเช่นถั่วฝักยาวหรือว่ามะเขือเทศนะคะแล้วก็การดูแลรักษาพิเศษอีกอย่างนึงที่ทำกันบ่อยๆเลยก็คือการเด็ดยอดเนาะส่วนใหญ่เราก็จะพบเห็นได้ในกลุ่มของพวกพริกนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือการห่อผลค่ะการห่อผลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบเห็นได้ในกลุ่มของไม้ผลเนาะซึ่งที่มีผิวเปลือกนอกเนี่ยค่อนข้างจะบางนะคะทำให้เกิดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้มากนะคะหลังจากที่เราดูแลรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะข้อควรพิจารณาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะก็มีอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือชนิดของผลผลิตพืชนะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือการวางแผนการเก็บเกี่ยวนะคะอย่างที่สามเนี่ยก็คือการกำหนดระยะเวลาแล้วก็ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็อย่างการจัดเตรียมความพร้อมของแรงงานในการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ยังรวมถึงความพร้อมในการขนย้ายสินค้าเนี่ยหรือว่าขนย้ายผลผลิตของเราเนี่ยส่งไปถึงมือผู้บริโภคหรือว่าส่งไปถึงมือคนกลางของเราด้วยนะคะโดยที่วิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยหลักๆเลยเราก็จะแบ่งออกเป็น2แบบเนาะอย่างแรกเลยก็คือการใช้แรงงานคนการใช้พืชส่วนใหญ่ที่มีการใช้แรงงานคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชที่มีความบอบบางเนาะต้องการการทนุถนอมเป็นพิเศษนะคะเราก็จะพบเห็นได้ในกลุ่มของพวกผักเนาะผักเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวหรือว่าผลไม้นะคะเช่นมะม่วงหรือว่าอีกกลุ่มนึงเนาะที่จะทำได้บ่อยๆเลยก็คือการที่พืชชนิดนั้นเนี่ยไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรกลเป็นตัวช่วยในการใช้ในการเก็บเกี่ยวนะคะเช่นทุเรียนเป็นต้นนะคะสำหรับ
แบบที่2นะคะก็คือการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นได้ในกลุ่มของพืชไร่เนาะเพราะว่าผลผลิตของพืชในกลุ่มเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับการกระทบกระเทือนจากการเก็บเกี่ยวเนาะก็จะมีตัวช่วยในการเก็บเกี่ยวก็คืออาจจะเป็นพวกเครื่องเกี่ยวนวดหรือว่าเครื่องเก็บเกี่ยวนะคะก็สำหรับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเกษตรของในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชเข้ามาช่วยในการผลิตนะคะก็โดยปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะข้อมูล Big Data หรือว่าฐานข้อมูลต่างๆผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะมาช่วยให้มาช่วยเกษตรกรเนาะในการทำนายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะหรือว่าการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าการใช้หุ่นยนต์ต่างๆนะคะมาทำให้การผลิตพืชเนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชเนาะให้พันธุ์พืชเนี่ยมีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของเกษตรกรรวมถึงการจัดการฟาร์มในรูปแบบต่างๆแล้วใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนาะในการเก็บเกี่ยวแล้วก็หลังการเก็บเกี่ยวในการจัดการผลผลิตเนาะเป็นการยืดอายุผลผลิตให้มีอายุยาวนานมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรในการจัดจำหน่ายเนาะทำให้ผลผลิตของการเกษตรเนี่ยส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะกระบวนในตอนที่3กระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดเนาะรวมถึงการส่งผลผลิตหรือว่ารวมถึงการส่งผลผลิตไปสู่มือผู้บริโภคค่ะขอบคุณค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้

พื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลกับโรคภัยนั้นๆนะครับผมเป็นคนนึงที่เคยเป็นโรคหัวใจนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้รับการรักษาแล้วก็สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้แล้วดังนั้นด้วยความรักและความห่วงใยของรายการสถานีสุขภาพนะครับก็อยากจะพาทุกท่านเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับกับวิทยากรของเรานายแพทย์วงศกรเหลืองพิพัฒน์อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วคนไทยของเราเนี่ยมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คนไทยเนี่ยถ้าตัวเลขนะครับที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 400,000 ราย
0: ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากเลยนะครับ
1: เป็นจำนวนที่มากครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ 20,000 รายต่อปีนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงเนี่ย2ราย
0: นะครับถือว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่ค่อนข้างมากนะครับคราวนี้วันนี้เนื่องจากรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับใครที่ติดตามรับชมรายการของเราเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได
1: ้
0: คราวนี้อยากจะถามง่ายๆเลยครับคุณหมอโรคหัวใจเนี่ยนะครับมันคืออะไรกันแน
1: ่โรคหมายถึงโรค
0: กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับ
1: ก็สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเปรียบเสมือนถนนนะครับแล้วก็ตัวเม็ดเลือดที่ขนส่งออกซิเจนเนี่ยครับเปรียบเสมือนรถที่วิ่งบนท้องถนนนะครับทีนี้เนี่ยในสภาวะปกติเนี่ยถนนก็จะมี2เลนถูกไหมครับก็จะวิ่งสวนไปมารถก็จะวิ่งสวนไปมานะครับแต่ว่าในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยเวลาผู้ป่วยเหล่านี้ไปออกกำลังกายนะครับร่างกายเนี่ยรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยก็จะต้องการออกซิเจนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เม็ดเลือดแดงก็จะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อขนส่งออกซิเจนนะครับทีนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่ารถยนต์เนี่ยปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ถนนเนี่ยขยายตัวไม่ได้ในผู้ป่วยที่เส้นเลือดหัวใจตีบนะครับทำให้ปริมาณของออกซิเจนที่ไปเลี้ยงปลายทางเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเลยทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นนะครับ
0: ครับคราวนี้อีกนิดนึงครับคุณหมอผมได้ยินมาว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับกับธรรมดาแบบปกติเนี่ยมันมีความต่างหรือมันมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงครับ
1: อ๋อโอเคครับก็สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือก็คือจะมีเส้นเลือดหัวใจที่ตีบแบบอุดตันไปเลยนะครับเกิดค่อนข้างอย่างเฉียบพลันนะครับแล้วก็การเกิดเนี่ยก็คือใช้เวลาระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับโดยจะมีความผิดปกติของหลอดเลือดนะครับในมักจะพบในผู้ป่วยที่มีพวกโรคเบาหวานที่คุมไม่ดีเป็นระยะเวลายาวนานนะครับโรคไขมันในเลือดสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการอักเสบของเส้นเลือดนะครับเกิดเป็นตะกันขึ้นเกิดเป็นตะกันขึ้นตรงบริเวณผนังหลอดเลือดนะครับแล้วก็ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยไอ้ตัวตะกันเหล่านี้ที่เราสะสมอยู่เป็นแรมปีเนี่ยผู้ป่วยบางรายเนี่ยตะกันเนี่ยก็จะหลุดออกไปแล้วก็ไปอุดเหมือนเป็นอุดเป็นแบบเป็นก้อนเลือดอย่างเงี้ยครับรวมถึงมีก้อนไขมันเนี่ยไปอุดตรงบริเวณเส้นเลือดส่วนปลายนะครับทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้นะครับก็จะมีความรุนแรงกว่า
0: ผมอยากจะรู้ว่าคนกลุ่มไหนบ้างครับที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับคนที่สูงอายุไหมหรือคนที่เป็นหนุ่มสาวก็เป็นได้ทั้งสองกลุ่มนี้ใครที่มีความเสี่ยงมากกว่ากัน
1: จริงๆอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าคือเรามักจะเข้าใจว่าโรคหัวใจเนี่ยรวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ดีเนี่ยมักจะเจอในคนที่สูงอายุนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการกินก็ดีหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเลยทำให้โรคหัวใจรวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยพบได้ในผู้ป่วยที่อายุน้อยลงนะ
0: ครับ
1: ก็คือเดี๋ยวนี้วัยหนุ่มสาวเราก็เจอได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็คืออายุเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกทั้งหมดว่าเราจะเป็นโรคหรือเปล่า
0: ครับ
1: จริงๆขึ้นอยู่กับคนฮะขึ้นอยู่กับคนเพราะว่าอายุเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเลข
0: ครับ
1: เป็นแค่ตัวเลขถ้าผู้ป่วยถ้าแบบเป็นวัยรุ่นก็ดีแต่ว่ามีโรคประจำตัวเยอะก็จะมีความเสี่ยงที่มากกว่าคนที่อายุมากแต่ว่าไม่มีโรคประจำตัวเลย
0: คราวนี้ขอเจาะลึกลงไปอีกสักนิดได้ไหมครับคุณหมอคือคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆมีความเสี่ยงมากไหม
1: อ๋อถ้าน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มี ภาวะอ้วนนะครับภาวะอ้วนโดยมีรอบเอวยิ่งมากรอบเอวยิ่งมากเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน30นะครับก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น
0: คุณหมอครับแล้วโรคนี้มันมีอาการอย่างไรครับ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแน่นหน้าอกทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะเป็นแน่นไม่ว่าจะเป็นขนาดออกแรงหรืออยู่เฉยๆก็ดีเนี่ยจะมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็จะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานบางคนเป็นถึง 20-30 นาทีได้นะครับแล้วก็บางรายเนี่ยก็จะมีร้าวกามสองข้างร้าวไปกามสองข้างรวมถึงอาจจะร้าวไปแขนด้านในได้นะครับหรือว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการภาวะแทรกซ้อนของตัวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็คือมีภาวะหัวใจล้มเหลว
0: ครับ
1: เช่นอาจจะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับหรือว่านอนราบไม่ได
0: ้
1: นะครับมีขาบวมอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: คืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเองก็ต้องตรวจสอบตัวเองนะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับอาจจะแยกไม่ออกระหว่างการเจ็บหน้าอกแบบปกติ
1: ครับ
0: กับโรคหัวใจนะครับคือผมเคยเห็นคุณหมอบอกว่าการเป็นโรคหัวใจที่เป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมือนมีของหนักๆมากดทับอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับ
1: ใช่ครับลักษณะส่วนใหญ่จะมักลักษณะเหมือนมีอะไรแน่นๆมากดทับ
0: นะครับ
1: ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่จำเป็นว่าผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยจะต้องเป็นแน่นๆทุกรายบางคนอาจจะไม่มีก็ได้นะคร
0: ับ
1: โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานบางครั้งเนี่ยอาการมันจะไม่ชัดเจนอาการเหมือนมันจะบดบังอาการนะครับทำให้อาการแน่นหน้าอกเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะครับ
0: ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คงที่จะไม่อยากเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรอกนะครับคราวนี้มันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างครับที่จะนำทุกคนไปถึงจุดนั้น
1: ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็เอาง่ายๆเลยก็คือมักจะเป็นจากโรคเบาหวานนะครับที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีพอนะครับโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นมาอย่างยาวนานนะครับก็คือหัวใจเนี่ยมันจะต้องบีบตัวเพื่อสู้กับความดันโลหิตที่สูงนะครับแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงนะครับถ้าคุมไม่ดีเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยตัวเส้นเลือดเนี่ยก็จะหนาตัวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวผนังนี่ก็จะตีบลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ที่ตัวร้ายอย่างนึงก็คือการสูบบุหรี่นะครับก็คือการสูบบุหรี่เนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบเนี่ยนะครับ

0: 2ถึง4เท่า2ถึง4เท่าที่จะมีโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีพวกโรคนอนกลนะครับหรือโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับอันนี้คือมีปัจจัยประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็เนี่ยก็อาจจะมีพวกโรคทางพันธุกรรมนะครับทีนี้เราต้องไปสำรวจดูว่าเรามีญาติสายตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะครับหรือว่าพี่น้องก็ดีนะครับที่เป็นญาติสายตรงที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
1: คร
0: ับถ้าผู้ชายเนี่ยก็คืออยู่ที่45ปีผู้หญิง55ปีถ้าเสียชีวิตก่อนตัวเลขเนี่ยในครอบครัวโดยเฉพาะญาติสายตรงเนี่ยก็จะถือว่าคนนั้นมีความเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ค่อนข้างมากคร
1: ับคุณหมอครับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับโดยหลักการของทางคุณหมอแล้วเนี่ยจะมีวิธีการวินิจฉัยโรคนี้อย่างไรครับ
0: ก็อันดับแรกนะครับเราจะต้องเหมือนเราต้องตระหนักก่อนนะครับตระหนักก่อนว่าเราอาจจะมีภาวะนี้ดังอาการที่เราได้กล่าวไว้แล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าแน่นๆหน้าอกหรือมีอาการผิดปกติอะไรเนี่ยก็ควรรีบมาโรงพยาบาลนะครับสำหรับการวินิจฉัยเนี่ยเวลาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะรีบทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็จะแปลผลนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าตัวกราฟหัวใจเนี่ยคือในภาษาหมอเนี่ยเขาจะเรียกว่าตรงบริเวณของ ST segment นะครับทีนี้คือถ้าตำแหน่งไอ้ตรงเนี้ยมันยกขึ้นนะครับแสดงว่าเส้นเลือดมันอุดตัน 100% นะครับเส้นเลือดอุดตัน 100% แต่ว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยถ้าตัว ST segment เนี่ยลดลงหรือว่าไม่ได้ยกขึ้นเนี่ยก็อาจจะตีบนะครับแต่ว่าไม่ได้ตีบสัก 100% นะครับก็คือเลือดยังผ่านไปได้บางส่วนนะครับซึ่งเราก็จะมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพวกเอนไซม์หัวใจนะครับเอนไซม์หัวใจแล้วก็การตรวจอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงหรือเปล่านะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้าผู้ป่วยที่มีตัวกราฟเนี่ยยกขึ้นก็คือตีบแบบ 100% เลยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่รอนะครับเราจะมักจะให้การรักษาไปเลยเพราะเป็นภาวะที่ค่อนข้างเร่งด่วน
1: ครับคราวนี้รู้ในเรื่องของวิธีการวินิจฉัยโรคแล้วว่าแบบนี้เป็นนะครับคราวนี้อยากรู้เพิ่มเติมนะครับ แนวทางหรือวิธีการรักษาของคุณหมอเนี่ยดำเนินการอะไรบ้างครับ
0: ครับก็สำหรับแนวทางการรักษานะครับก็คือเราจะมีการรักษาหลายอย่างด้วยกันนะครับเอาเริ่มจากการใช้ยาก่อนนะครับส่วนใหญ่เราจะมีให้ยาต้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดนะครับแล้วก็มีให้ยาลดไขมันนะครับในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะให้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะครับอันนี้คือการใช้ยานะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งแต่ว่าในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยครับเราก็มักจะพาไปส่วนหัวใจนะครับนำผู้ป่วยไปส่วนหัวใจซึ่งเราก็จะดูฉีดสีดูว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าเส้นเลือดหัวใจตีบไม่มากนะครับสามารถลักษณะทางกายวิภาคเนี่ยสามารถทำบอลลูนได
1: ้
0: ใส่ขดลวดได้แล้วก็จะทำไปนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยไปกินยาต่อนะครับ
1: คุณหมอครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตนเองได้ใช่ไหมครับกับการที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยครับ
0: อ๋อจริงๆคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่ป้องกันได
1: ้
0: นะครับก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องลดพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับเช่นถ้าเป็นโรคเบาหวานหรือคนปกติก็ดีที่ยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็ควรที่จะลดอาหารที่มีระดับน้ำตาลที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำอัดลมอย่างเงี้ยนะครับควรที่จะลดลงนะครับแล้วก็กินพวกผลไม้หลากสีในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงคือปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะติดหวาน
1: ก็ผมก็ชอบนะคุณหมอเพราะว่าเป็นรสชาติที่เราชินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วนะครับพอได้กินของหวานเนี่ยเรารู้สึกบอกว่าตัวเองมีพลังมันก็เป็นในความรู้สึกแบบนี้ดังนั้นความชอบก็เลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่รับประทานอาหารก็อาจจะเติมไปบ้างนะครับก๋วยเตี๋ยวจริงๆไม่เติมก็ได้นะคุณหมอแต่ว่าด้วยนิสัยที่ชอบอยู่แล้วก็เติมไปนิดหนึ่งนี่ครับจึงกลายเป็นพฤติกรรมที่เคยชินแล้วตอนนี้นะครับก็หลังจากที่เข้ารับการรักษาก็ต้องลดตามที่คุณหมอแนะนำเหมือนกันนะครับ
0: ก็คืออย่างเช่นเอาง่ายๆนะครับคือเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินน้อยกว่า6ช้อนชาต่อวันนะครับแต่ทีเนี้ยคืออย่างน้ำอัดลมเนี่ย1กระป๋องเนี่ยก็มีน้ำตาลประมาณ6ช้อนชาไปเรียบร้อยละนะครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดผม
0: บริโภคอย่างอื่นก็จะเกิน
1: ก็จะเกินถูกไหมคร
0: ับใช่ก็จะเกิน
1: ก็ต้องตัดทอนสิ่งอื่นออกไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าในชีวิตจริงคุณหมอคือมันไม่ได้รับประทานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะมันก็อาจ

0: ไปบวกรวมกับผลไม้ไหมครับที่ผมทานเข้าไปมันก็อาจจะมี
1: น้
0: ำตาล
1: ส่วนใหญ่มักจะเกินครับส่วนใหญ่มักจะเกิน
0: ครับ
1: ครับ
0: คราวนี้วิธีการป้องกันอย่างอื่นนะครับนอกจากในเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมครับคุณหมอ
1: ก็อันนี้เรื่องหวานใช่ไหมครับ
0: ตัด
1: ก็จะมีเรื่องเรื่องของมันนะครับอาหารที
0: ่
1: มันใช่ฮะก็ควรจะลดอาหารที่พวกมีไขมันอิ่มตัวนะคร
0: ับ
1: ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องในสัตว์หนังสัตว์พวกนี้นะครับรวมถึงพวกไขมันทรานส์เยอะๆที
0: ่
1: มีไขมันทรานส์ก็อย่างเช่นพวกเนยนะครับอาหารที่เราผ่านการทอดน้ำมันซ้ำๆนะครับซึ่งอาหารที่ผ่านการทอดน้ำมันซ้ำๆเนี่ยก็จะนอกจากทำให้เส้นเลือดมันตีบแล้วเนี่ยก็ยังมีผลทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็ง
0: ครับผม
1: ครับควรไปบริโภคอาหารที่ทำจากไขมันไม่ค่อยอิ่มตัวเช่นไขมันไม่อิ่มตัวเช่นใช้น้ำมันพืชน้ำมันทานตะวันอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้น
0: จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเท่าที่พอที่จะบอกท่านผู้ชมได้เนี่ยอาหารทุกกลุ่มเนี่ยทานได้แต่มันจะมีในเรื่องของปริมาณที่ควรจะควบคุมใช่ไหมครับหมอคราวนี้หวานไปแล้วไขมันไปแล้วต่อไปครับคุณหมอ
1: ก็เค็มครับ
0: ต่อไปเค็ม
1: ลดอาหารเค็มโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูง
0: ครับ
1: หรือยังไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ดีเนี่ยควรลดเค็
0: ม
1: นะครับก็คืออย่างเช่นพวกอาหารที่ปรุงสำเร็จรูปนะครับการใส่พวกเกลือต่างๆเนี่ยเราควรที่จะชิมก่อนคนที่จะชิมก่อนนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมักจะติดนิสัยชอบปรุงให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: ก็จะใส่น้ำปลาใส่อะไรไป
0: ครับ
1: ก็จะทำให้อาหารเนี่ยมีรสเค็มหรือมีโซเดียมเนี่ยมากกว่า
0: ครับ
1: เกณฑ์ที่เราควรจะได้
0: ร
1: ับ นะครับแล้วก็คือในคนไข้ที่กินเกลือเนี่ยเกิน1ช้อนชาต่อวันเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งตรงนี้เราจะต้องระมัดระวังนะครับ
0: คราวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหลักๆในเรื่องของอาหารนะครับที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับคราวนี้เห็นหมอพูดถึงในเรื่องของบุหรี่อยากจะให้เจาะประเด็นตรงนี้นิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยนะครับในปัจจุบันที่โดยเฉพาะผู้ชายแล้วก็กลุ่มผู้หญิงรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่กันไอ้ตัวบุหรี่เองเนี่ยมันนำไปสู่การมีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดยังไงครับ
1: คืออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับคือคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะมีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ย 2-4 เท่านะครับคือตัวบุหรี่เนี่ยมันจะไปทำลายทั้งตัวผนังหลอดเลือดตัวเส้นเลือดเนี่ยจะไปทำลายรวมถึงพวกมีสารก่อมะเร็งอะไรต่างๆมากมายนะครับ
0: คราวนี้นอกจากบุหรี่แล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์นี่ครับพวกเหล้าพวกเบียร์หรืออาหารหมักดองต่างๆพวกนี้เป็นชนวนหรือเป็นจุดสำคัญที่เราต้องระมัดระวังหรือเปล่าครับ
1: ก็ถ้าถามว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเราไม่ควรบริโภคทีนึงในปริมาณมากนะครับเพราะว่าจะมีผลเสียทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นโรคอื่นๆด้วยที่เราจะไม่ได้กล่าวในหน้าที่นี้เนาะไม่ว่าจะเป็นโรคตับโรคเส้นเลือดสมองอะไรต่างๆ
0: นะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราก็จะมุ่งประเด็นไปที่โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซะเป็นหลักนะครับทุกๆอย่างที่เรากล่าวไปในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้สำคัญละพอถึงเวลานึงที่เราจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยคุณหมอครับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยออกกำลังกายได้ไหม
1: ถ้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็คืออันนี้เป็นคำถามที่มีคนมักถามอยู่นะครับในผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยผมคิดว่าท่านในขณะที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยควรงดการออกกำลังกายไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้อย่างฉับพลันนะครับควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยท่านก็จะเป็นคนกำหนดการออกกำลังกายเช่นอาจจะค่อยๆลุกเดินจากเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการติดตามไม่ว่าจะเป็นพวกสัญญาณชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีพจรความดันอย่างเงี้ยครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เขาควบคุมไว้นะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าในผู้ป่วยที่รักษาตัวเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ที่เราเน้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
0: ครับ
1: นะครับ30นาทีต่อวันนะครับประมาณ5วันต่อสัปดาห
0: ์ครับครับรายการของเรานะครับเป็นรายการที่ห่วงใยทุกท่านรักทุกท่านนะครับคราวนี้คุณหมอครับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อพบอาการแล้วเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
1: พบอาการอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะก็คือทั้งไม่ว่าจะเป็นแน่นหน้าอกก็ดีหรือว่ามีอาการเหนื่อยที่หรืออาการต่างๆที่เป็นภาวะแทรกซ้อนก็ดีเนี่ยควรรีบมาพบแพทย
0: ์
1: ครับหรือว่าถ้าทำพวกกิจกรรมต่างๆอยู่ไม่ว่าจะขับรถ
0: ครับผม
1: ขับรถก็ดีหรือว่าทำอะไรอยู่เนี่ยควรจะหยุด
0: ครับ
1: นะครับเช่นถ้าผู้

0: ไปขับรถอยู่ก็ควรที่จะแวะปั๊มน้ำมันหรือว่าหาที่จอดข้างทางนะครับแล้วก็ควรโทรสายด่วนหรือตามญาติมารับสายด่วนก็อย่างเช่น1669นะครับ1669ก็จะมีรถพยาบาลรีบมารับจากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับ
1: ในบางสถานการณ์นะครับพอเราอยู่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้คนที่อยู่รอบข้างคนจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนเนี่ยวิธีการของเขาเนี่ยควรจะช่วยเหลืออย่างไรครับคุณหมอ
0: ควรจะช่วยเหลืออย่างไรถ้าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็ควรนำผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดใช่ครับ
1: คุณหมอครับแล้วการป้องกันตัวในปัจจัยอื่นๆมีอะไรบ้างครับ
0: ครับก็อย่างเช่นลดความเครียดนะครับแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีโรคนอนกลนะครับหรือโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยเราก็ควรให้ผู้ป่วยเนี่ยไปใส่เครื่องแรงดันบวกนะครับอัดอากาศหรือเราเรียกว่าเครื่อง CPAP
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งเครื่องนี้จะช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนได้อย่างสบายขึ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการนอนหลับนะครับรวมถึงลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากพวกภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับแล้วก็ลดพวกอัตราการตายได้ด้วยนะครับในเครื่องนี
1: ้ครับทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับห่วงใยตัวเองดูแลตัวเองรักษาสุขภาพของตนเองนะครับสุดท้ายนี้ครับคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างครับเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยครับ
0: ครับก็สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยเป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็เป็นภาวะเร่งด่วนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความตระหนักนะครับไม่ว่าจะมีอาการที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นแน่นหน้าอกนะครับทางด้านซ้ายหรือว่ามีอาการที่ร้าวไปกรามทั้งสองข้างหรือแขนด้านในก็ดีหรือมีอาการที่เหนื่อยมากขึ้นเนี่ยควรที่จะรีบมาพบแพทย์นะครับเพราะว่าทุกนาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันหมายถึงกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายไปนะครับแล้วก็พอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ก็จะรีบทำการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาต่อไปนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องป้องกันตัวเองอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือลดอาหารหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ควบคุมการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยให้อยู่แบบให้ปกติไม่ว่าจะเป็นการลดเครียดการออกกำลังกายการกินอาหารอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับให้บาลานซ์กันนะครับสำหรับการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันก็ดีเนี่ยนะครับควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับอย่างเช่นในผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลในช่วงแรกเนี่ยครับหลังจากที่พ้นจากภาวะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะเริ่มพาเดินลงเตียงนะครับแล้วก็สำรวจพวกไม่ว่าจะเป็นชีพจรความดันต่างๆก็ดีเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอพ้นระยะเวลาสัก 1-2 เดือนแล้วเนี่ยคุณหมอมักจะเริ่มให้มีการออกกำลังกายนะครับแบบแอโรบิกคำว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็อย่างเช่นการเดินเร็วนะครับรวมถึงการวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆนะครับการปั่นจักรยานการว่ายน้ำนะครับรวมถึงการเล่นโยคะต่างๆนะครับเป็นต้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องใช้ความรุนแรงหรือว่ามีทำให้หัวใจที่ต้องเต้นในอัตราที่ค่อนข้างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเช่นการเล่นบาสเกตบอลหรือว่าการทำอะไรที่ค่อนข้างหนักอย่างเงี้ยนะครับครับผมแล้วก็สำหรับนอกจากนี้เนี่ยนะครับผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับควรที่จะลดความเครียดนะครับโดยหาอาจจะเป็นงานอดิเรกที่ตัวเองชอบทำนะครับการนั่งสมาธิทุกวันนะครับหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนที่รักหรือคนในครอบครัวนะครับเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยผมขออนุญาตฝากท่านผู้ชมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะครับหลักๆ ก็คือเดี๋ยวมี3อย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นก็คือลดอาหารหวานนะครับ1อาหารหวาน2อาหารมันนะครับ3อาหารเค็มนะครับคำว่าอาหารหวานเนี่ยก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยลดพวกเครื่องดื่มที่เป็นพวกน้ำอัดลมนะครับรวมถึงน้ำหวานๆต่างๆนะครับรับประทานผักผลไม้หลากสีนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของอาหารมันเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์นะครับหรือพวกหนังสัตว์อาหารที่มีไขมันทรานส์ไม่ว่าจะเป็นพวกเนยหรือว่าอาหารที่มีการทอดซ้ำควรบริโภคอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกหรือว่าการใช้พวกน้ำมันทานตะวันต่างๆหรือน้ำมันพืชในการประกอบอาหารนะครับ

0: นิสัยในการกินจืดนะครับมีการปรุงก่อนกินอาหารทุกครั้งนะครับเพราะว่าการที่เราไปปรุงเลยเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ชิมก่อนเนี่ยมักจะมีการใส่พวกน้ำปลาต่างๆหรือใส่เกลือต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้าไปโดยทั้งที่อาหารเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะรับประทานทุกครั้งเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีการชิมก่อนนะครับแล้วก็ปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่ได้นะครับ
1: วันนี้นะครับพวกเราก็คงจะมีความรู้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองการรักษาตนเองการป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่างๆที่พวกเราได้รับความรู้ไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เรานำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยนะครับที่อุตส่าห์มาร่วมรายการมาให้ความรู้ขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
12: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
13: เอ้า
12: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
14: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีนักศึกษาและผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ค่ะอยู่กับอาจารย์โค้ชสวัสดีอาจารย์โค้ชค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์หญิงใหม่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะหญิงใหม่และอาจารย์โค้ชนะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อของ AI ค่ะแต่เป็น AI ที่จะเข้ามาช่วยอย่างไรค่ะในการที่เราจะออกแบบสื่อค่ะในการตลาดนะคะและเราจะทำให้เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องง่ายนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่นะคะว่า AI จะทำยังไงค่ะอาจารย์โค้ช
1: ค่ะ
0: อาจารย์หญิงใหม่ขอเกริ่นนิดนึงค่ะว่าในเรื่องนี้นะคะเราเริ่มต้นจากทฤษฎีกันเลยดีกว่า
1: ใช่เพราะว่าทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นรากฐานของทุกอย่างใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าทฤษฎีเราแน่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกแบบอะไรไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบไหนก็จะออกงานได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะและทฤษฎีที่เราจะพูดถึงกันนะคะเป็นทฤษฎีของการสื่อสารค่ะSMCR นั่นเองค่ะโดยที่ทฤษฎีนี้นะคะจะบ่งบอกถึงกระบวนการในการสื่อสารใช่ไหมคะอาจารย์โค้ชเริ่มต้นจากตัว S คือเซนเดอร์ค่ะ
1: ก็คือต้องมีผู้ส่งสารก่อนเนาะ
0: ถูกต้องค่ะนะคะถ้าในเชิงการตลาดนะคะผู้ส่งสารก็จะเป็นตัวแบรนด์เองก็ตามหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นผู้ที่จะส่งสารออกไปนะคะเวลาส่งสารค่ะก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสารนั่นเองค่ะอาจารย์โค
1: ้ชก็คือเมสเซจใช่ไหมคะ
0: เมสเซจหรือเราเรียกกันว่าคอนเทนต์ค่ะในปัจจุบันนะคะซึ่งตัวสารหรือว่าตัวเมสเซจคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็จะต้องสื่อสารไปให้ตรงกับกลุ่มไหนค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่จะตรงอย่างไร
1: ใช่แล้วก็ในเมสเซจเนี่ยก็เรียกได้ว่าสื่อก็จะเป็นเมสเซจเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเมสเซจที่เราจะส่งไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะและในเรื่องนี้ค่ะนักศึกษาติ๊กไว้ในใจนะคะว่าเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าสื่อหรือว่าสารหรือว่าเมสเซจของเราเนี่ยมันออกมาแตกประเภทอีกมากมายใช่ไหมคะอาจารย์โค้ชเพราะว่าเวลาเราสื่อสารออกไปมันอาจจะออกมาในรูปแบบของข้อความ
1: ใช่
0: หรือมีอะไรอีกคะ
1: ภาพก็ได้
0: ภาพก็ได้
1: เสียงวิดีโอ
0: แน่นอน
1: ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเมสเซจทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะและนี่ค่ะเสียงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะทีนี้พอเรามีสารส่งออกไปแน่นอนค่ะเวลาส่งไปมันก็ต้องมีช่องทางที่จะส่ง
1: ใช่
0: ไหมคะอาจารย์โค้ชเราจะเรียกตัวนี้ว่า channel ค่ะหรือเครื่องมือหรือมีเดียที่เราจะส่งออกไปว่าเราจะส่งผ่านสิ่งใดบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะและสุดท้ายค่ะผู้รับสารนั่นเองค่ะหรือกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าให้ติ๊กในใจค่ะหัวข้อของเราจะออกแบบสื่อในการตลาดอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: จะง่ายก็เพราะว่าเราจะใช้อะไรนะคะอาจารย์โค้ชวันนี
1: ้ AI ค่ะ
0: เราจะใช้ AI นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันก่อนค่ะว่าความหมายของการสื่อสารเป็นอย่างไรในการตลาดนะคะองค์ประกอบสำคัญนะคะในการสื่อสารการตลาดและเราจะใช้ AI ในการสร้างสคริปต์ค่ะสร้างภาพนะคะสร้างอินโฟกราฟิกและวิดีโอพร้อมไปด้วยเสียงนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้น่าจะแบบครบเนาะ
0: ครบค่ะ
1: แต่ว่าก็คือแล้วแต่นะคะว่าท่านผู้ประกอบการหรือนักศึกษาเนี่ยจะไปเลือกใช้แบบไหนเนาะบางท่านอาจจะผลิตสื่อเสียงก็ได
0: ้
1: สื่อวิดีโอก็ได
0: ้
1: หรือว่าจะเป็นข้อความที่แบบดึงดูดความสนใจหรือว่าจะใช้ AI ในการสร้างภาพก็ได้นะคะ
0: ก็ได้หรือว่าใครอยากจะใช้ครบเลยก็ได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะค่ะอย่างแรกค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าการสื่อสารทางการตลาดนะคะในความเป็นจริงแล้วเป็นเหมือนเครื่องมือค่ะที่เราอยากจะนำสารตัวนี้ล่ะค่ะส่งไปให้กับผู้บริโภคนะคะถ้าสมัยก่อนอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือแบบดั้งเดิมค่ะอาจารย์โค้ดฟังแล้วอาจจะดูโบราณแต่ถามว่าแบบดั้งเดิมนี้ปัจจุบันก็ยังมีใช้ถึงแม้ว่าจะน้อยลง
1: ค่ะก็พวกแบบหนังสือเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: หนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรต่างๆนะคะอันนั้นก
0: ็
1: ถือว่าเป็นสื่อที่แบบดั้งเดิมเน
0: า
1: ะ
0: ดั้งเดิมค่ะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นแบบออฟไลน์นั่นเองนะคะก็จะมีแบบบิลบอร์ดนะคะทีวีวิทยุนะคะหนังสือพิมพ์นะคะถามว่าเป็นแบบดั้งเดิมเพราะเป็นแบบออฟไลน์แต่ถามว่าปัจจุบันยังใช้ไหมก็ยังใช้อยู่นะคะแต่สิ่งที่เข้ามาค่ะและสิ่งที่เปลี่ยนโลกเลยค่ะนะคะก็คือการมีสื่อแบบดิจิทัลนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพอพูดว่าดิจิทัลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสื่อที่อยู่บนโลกออนไลน
1: ์
0: หรือเป็นสื่อที่เราใช้เทคโนโลยีมีเดียต่างๆนะคะอย่างบิลบอร์ดสมัยก่อนอาจจะเป็นแค่ภาพปัจจุบันบิลบอร์ดเคลื่อนไหวได้
1: ใช่
0: ค่ะคล้ายๆเหมือนมีทีวีจอใหญ่อยู่กลางถนนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสื่อแบบดิจิทัลนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ค่ะการออกแบบสื่ออาจารย์ขอพูดสั้นๆว่าองค์ประกอบที่เราจะออกแบบให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีข้อความซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์โค้ชจะลองพร้อมให้ดูค่ะว่า AI ตัวไหนเข้ามาใช้ในการคิดข้อความอย่างไรให้ตรงจุดนะคะมีข้อความแล้วก็มีเลขนะคะอาจารย์โค้ช
1: ข้อความแล้วก็มีภาพค่ะ
0: มีภาพค่ะเราจะมีภาพแล้วเราก็อาจจะมีเป็นในรูปของวิ

0: ดีโอนะคะหรือสื่ออินโฟกราฟิกต่างๆนะคะและแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องการที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า call to action นะคะแน่นอนว่านักการตลาดเวลาเราสื่ออะไรออกไปเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อยากให้จำได้อยากให้ซื้ออยากให้ช่วยคลิกไลค์อยากให้ subscribe หรืออยากให้แชร์นะคะซึ่งคำพูดต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้สื่อนั้นเรียกว่ามีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ปัจจัยค่ะขอเกริ่นอีกนิดว่าปัจจัยเดี๋ยวอาจารย์โค้ชจะได้ลงรายละเอียดให้เราฟังกันค่ะว่าปัจจัยที่เราต้องพิจารณาในการที่เราจะผลิตสื่อนึงออกมาใช่ไหมอาจารย์โค้ชเราไม่ใช่ว่านั่งปุ๊บแล้วอยากจะคิดคำขึ้นมาหรือจะมีรูปภาพมาเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแนวทางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแรกค่ะเราต้องรู้ค่ะว่าผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะ
1: และเรียกได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ที่เราจะต้องวิเคราะห์ก่อนเลยว่าในการผลิตสื่อนั้นๆนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร
0: ถูกต้อง
1: เรากำลังจะทำเพื่อสื่อสารกับใครอยู
0: ่ใช่
1: ที่จะจงใจเนาะแล้วกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มได้ไหมคะอาจารย์หญิงใหม
0: ่มีหลายกลุ่มได้และในความเป็นจริงเนี่ยควรที่จะเจาะกลุ่มให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอย่างสมมติบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Gen Y
1: เรียกได้ว่าเหมือนต้องมีกลุ่มเป้าหมายหลักก่อนเนาะ
0: มีกลุ่มเป้าหมาย
1: แล้วก็อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายรองหลังจากนั้นแต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าหลักเนี่ยเราก็ต้องแบบเจาะไปเลยว่าถ้าเราจะ Gen Y เนาะเราก็ต้องไปศึกษาพฤติกรรมว่า Gen Y เนี่ยเขามี
0: กลุ่ม
1: ความชอบแบบไหนมีช่วงอายุเท่าไหร
0: ่ใช่ค่ะ
1: ไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไง
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่า Gen Y อย่างเดียวเนี่ยก็ยังเจาะไม่พอใช่ไหมจ๊ะโค้ช Gen Y เนี่ยเต็มไปหมดเราลองนึกภาพนะคะถ้าสมมติเราเป็นคนในอย่างเราเป็นกลุ่มใน Gen Y นะคะบอกไว้ก่อนเราเป็นกลุ่มใน Gen Y นะคะพอเรามองเพื่อนของเราในแต่ละคนค่ะมีความชอบที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อในการเสพสื่อที่ต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนในเจเนอเรชันเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ช่วงอายุอาจจะพูดถึงพฤติกรรมในการเสพสื่อหรือการใช้ด้วยนะคะอย่างที่สองที่สำคัญจากนั้นค่ะอย่างที่บอกว่าอยากจะผลิตสื่อทุกแบบเลยก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราต้องมีงบประมาณเพียงพอ
1: ใช่งบประมาณนี้สำคัญมากเลยค
0: ่ะ
1: งบประมาณก็จะเป็นตัวกำหนดเหมือนกันเน
0: า
1: ะว่าเราจะผลิตสื่อได้ประมาณไหน
0: ถูกต้อง
1: ผ่านช่องทางไหน
0: ใช่
1: นะคะถ้างบต่ำนี่ต้องยังไงคะอาจารย์หญิงใหม
0: ่อาจจะเป็นแค่ข้อความหรือเปล่า
1: ข้อความหรือไม่ก็ใช้พวกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่แบบช่องทางที่เหมือนว่าสามารถเผยแพร่ไปโดยที่แบบค่าใช้จ่ายไม่สูงมากหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
0: ประเภทของสื่อก็มีส่วนนะคะ
1: ทั้งงบสูงล่ะคะ
0: งบสูงแล้วอาจจะเริ่มทำเป็นละครหรือเอาอาจจะมีเป็นวิดีโอนั่นเอง
1: ใช่ไหมคะโปรดักชันใหญ่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะแบบเผยแพร่ในวงกว้างผ่านพวกบิลบอร์ดอะไรเงี้ยก็ได้เนาะถ้าเขามีงบสูงหรือว่าโฆษณาตามช่องทางต่างๆนะคะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องดูว่างบประมาณเรามีเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญเลยเนาะใช่ค่ะใช
1: ่ค่ะ
0: อย่างที่3ค่ะเป้าหมายการตลาดค่ะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณกำลังจะสื่อไปเนี่ยเพื่ออะไร
1: ค่ะ
0: อาจารย์โค้ชบางคนบอกว่านักการตลาดเป็นนักขายเราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะคะ
1: ใช่บางทีเราก็ไม่ได้แบบฮาร์ดเซลล์เนาะว่าต้องแบบขายอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะ
0: เราอาจจะอยากให้คุณแค่จดจำก่อนก็ได้ค่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราดูก่อนว่าเป้าหมายในการสื่อสารของคุณในครั้งนี้เนี่ยเราอยากสร้างแค่การรับรู้ในตัวแบรนด์หรือเปล่านะคะหรือเราอยากจะเพิ่มยอดขาย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเราต้องมาดูกันค่ะว่าลักษณะสินค้าของคุณเป็นสินค้าประเภทไหนด้วยเช่นกันนะคะว่าสินค้าแต่ละประเภทช่องทางลูกค้าก็อาจจะไม่เหมือนกันภาพลักษณ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยคร่าวๆค่ะก่อนที่นักศึกษาทุกท่านเนี่ยจะลงมือปฏิบัติในการสร้างคอนเทนต
1: ์ใช่
0: เอาตรงนี้ไว้เป็นหัวใจก่อนนะคะว่าถ้าสมมติว่าตอบโจทย์ออกมาได้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครงบประมาณมีเท่าไหร่เป้าหมายในการสื่อสารของคุณคืออะไรแล้วก็ลักษณะสินค้าของคุณเป็นประเภทไหนนะคะถักจากนั้นคุณก็จะลงมือทำในการที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์โค้ชเอา4เทคนิคค่ะมาแนะนำให้กับเรามีอะไรบ้างคะพี่โค้ช
1: ค่ะก็เหมือนว่าถ้าเราจะสร้างสื่ออะค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นสื่ออะคลิปวิดีโอก่อนเนาะปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าช่องทางสื่อที่ผ่าน YouTube เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอันดับ1พวกคลิปวิดีโอค่ะที
0: ่
1: จะทำให้คนเนี่ยรับรู้จดจำเน
0: า
1: ะแล้วก็เหมือนกระตุ้นยอดขายได
0: ้เนื้อหามันดึงดูดได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มี4เทคนิคอะค่ะที่เราจะใช้ปั้นเรื่องราวเนาะส่งข้อมูลเราให้ได้ใจลูกค้านะ
0: คะ
1: อันดับแรกค่ะอาจารย์หญิงใหม่เขาบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยคำถามคำถามเนี่ยเหมือนว่ากระตุ้นความสนใจทำให้คนรู้สึกว่าแบบเอ๊ะแล้วเขาก็อาจจะแบบอยากดูสื่อของเราต่อนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราร
0: ู้หรือไม่อย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: เคยเป็นไหม
1: คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม
0: ่เคยมาตั้งแต่สมัยคุณจอร์

0: คุณซาร่า
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ คุณเคยไหมประสบปัญหาแบบนี้นะคะ
1: ใช่ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพวกคำถามก็อาจจะแบบสั้นลงกระชับ อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกอันดับเทคนิคที่สองเนี่ยก็คือต้องเน้นคำกระตุ้นอารมณ์ค่ะก็คือในสื่อเราเนี่ยเราอาจจะต้องมีพวกคำที่แบบทำให้เขาจดจำง่ายแล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจนะหรือว่าอันนี้มันเป็นปัญหาแล้วแหละเราน่าจะต้องแบบเหมือนว่าคิดนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ
0: แล้วก็เริ่มหันมาสนใจในตัวสินค้านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เทคนิคที่3นะคะก็คือเขาบอกว่าให้เล่าแบบแบ่งหัวข้อแล้วก็มีภาพประกอบ
0: ค่ะ
1: ภาพประกอบสำคัญมากค่ะ
0: จริง
1: สื่อมันจะมีแต่เทคหรือว่าเสียงก็ไม่ได้เนา
0: ะ
1: ภาพเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยจดจำง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เขาแบบเห็นเรื่องราวที่เราต้องการถ่ายทอดอะค่ะ
0: แล
1: ้วก็เทคนิคที่4ก็คือส่งท้ายเรื่องด้วยสิ่งที่จำง่ายสโลแกนคำคมหรือคำกลอน
0: คล้ายๆคำตบท้ายเป็นคำกลอน
1: ใช่แล้วก็ต้องดูว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์หรืองานบริการเราที่เราจะนำเสนอค่ะแล้วก็ควรคิดแบบสโลแกนแต่ว่าอันเนี้ย ChatGPT เนาะหรือว่าพวก AI ต่างๆช่วยได้
0: ช่วยได้
1: ป
0: ั
1: จจุบันก็มี AI ที่ช่วยคิดคอนเทนต์คิดแคปชั่นคิดสโลแกนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็น4เทคนิคในการที่เราจะเล่าเรื่องราวยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็การใช้ AI ในวันนี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนต้นนะคะว่า เราจะใช้ประเภทของสื่อต่างๆที่บอกกันว่าเรามีตั้งแต่ข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะวันนี้อาจารย์โค้ชเอาตัวอย่างอะไรมาที่จะนำเสนอให้กับนักศึกษาเราคะ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดเราจะประยุกต์ใช้ AI นะคะในการออกแบบสื่อทางการตลาดอะค่ะก็คือเราสามารถประยุกต์อันแรกเลยเนี่ยก็คือสร้างข้อความเนาะสร้างข้อความเนี่ยมันก็เหมือนข้อความเนี่ยรวมไปถึงพวกสคริปต
0: ์ค่ะ
1: สตอรี่บอร์ดหรือว่าช่วยคิดคอนเทนต์ช่วยวางแผนการนำเสนออะไรเงี้ยค่ะเราถือว่าเป็นการสร้างข้อความได้หมดเลยนะคะที่เราจะใช้ AI ในการช่วยนะคะแล้วก็อันดับถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงการใช้ AI ในการสร้างภาพนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือการใช้ AI ในการสร้างอินโฟกราฟิกนะ
0: คะ
1: แล้วก็การสร้างวิดีโอและ 3D นะคะแล้วก็การสร้างเสียงและดนตรีค่ะอันนี้ก็จะเราก็จะโอเวอร์วิวไป
0: ทีละ
1: ตัวเนาะแล้วก็อาจจะมีสาธิตให้นักศึกษาหรือผู้ประกอบการนะคะได้เห็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นสักอย่างละ1โปรแกรมนะคะ
0: ค่ะอาจารย์โค้ชอยากจะเริ่มที่อะไรก่อนเรามาที่ข้อความก่อนไหมคะ
1: ใช่
0: ได้เลยค่ะ
1: เริ่มที่ข้อความก่อนเนาะทีนี้ข้อความอะค่ะก็คือในการออกแบบสื่ออะค่ะมันก็จะต้องมีการวางแผนเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็เหมือนระบุ กลุ่มเป้าหมายกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการออกแบบเนื้อหาและรูปแบบสื่อค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้เราสามารถประยุกต์ใช้ AI นะคะไม่ว่าจะเป็นแชทGPT หรือว่าคอร์ส AI นะคะหรือว่า AI อื่นๆเนาะที่เขาแบบช่วย
0: หลากหลายค่ายมากเลย
1: หลากหลายค่ายปัจจุบันนะคะแล้วก็เราสามารถให้เขาคิดพวกสโลแกนหรือว่าค้นหาเนื้อหาเช่นสมมุติว่าเราอยากจะทำแบรนด์ชาเขียวมัทฉะดีไหมคะ
0: ได้เลย
1: ช่วงนี้เขาเหมือนฮิตเนาะ
0: ฮ
1: ิตกินมัทฉะกันนะคะแล้วก็เหมือนว่ามีชุดชงชามีอะไรต่างๆเนา
0: ะ
1: ที่แบบกินแล้วเหมือนว่าเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆนะคะแล้วก็พร้อมตัวอย่างนะคะอย่างตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นพร้อมตัวอย่างเนาะก็คือเราสามารถใช้ ChatGPT ก็ได้ค่ะChatGPT แล้วกันเนาะในการที่จะพร้อมนะคะเช่นตัวอย่างพร้อมนะคะก็คือสร้างสคริปต์สำหรับวิดีโอการตลาดเรื่องชาเขียวมัทฉะเนา
0: ะ
1: ความยาวเนี่ยอาจจะเป็นแบบตั้งแต่30วิก็ได
0: ้
1: จนไปถึง1นาทีนะคะในรูปแบบตารางที่ประกอบด้วยลำดับเวลาภาพและเสียงบรรยายนะคะโดยต้นด้วยคำถามที่กระตุ้นความสนใจใน10วินาทีแรกอธิบายปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายพบใน20วินาทีถัดมานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสโลแกนแสดงจุดเด่นของชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็ต้อง call to action ที่ชัดเจน อันนี้เอาทฤษฎีของอาจารย์หญิงใหม่มาเป็นตัวอย่างในการพร้อมเลยก็คือถ้าเราเห็นตัวอย่างพร้อมเนี้ยค่ะนักศึกษาจะสังเกตเนาะก็คือเราจะต้องการข้อมูลแบบไหนอะค่ะเราก็ต้องป้อนพร้อมที่มีรายละเอียดที่มันชัดเจนอะอย่างเมื่อกี้อันนี้ก็คือผลที่ออกมาที่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแคปหน้าจอมานะคะก็คือมีลำดับมีเวลามีภาพแล้วก็มีเสียงบรรยายค่ะซึ่งตรงเนี้ย ChatGPT นะคะเขาก็จะช่วยเราคิดเลยว่าฉากที่1เนี่ย10วินาทีแรกเราบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยคำถามใช่ไหม
0: ใช
1: ่อันนี้เขาก็เลยคิดขึ้นมาเลยค่ะว่าเสียงบรรยายจะเป็นพร้อมเริ่มวันใหม่อย่างสดชื่นไหมเน
0: า
1: ะ
0: เป็นคำถามแล้วพร้อมหรือไม่
1: ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนว่ากระตุ้นความสนใจเข้ามาเนาะแล้วเขาก็อธิบายภาพประกอบเลยค่ะก็คือคนวัยทำงานนะคะในชุดลำลองกำลังชงชา

0: เขียวมัทฉะในชามเซรามิก
1: อ
0: ันนี้ AI ช่วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะอาจารย์หญิงใหม่เวลาเราป้อนพรอมเข้าไปนะคะเราไม่ได้เอาของเขามาแบบ 100% เนาะคือยังไงอะค่ะ
1: เราก็เป็นไกด์ไลน
0: ์ใช่เป็นไกด์ไลน์แล้วเราก็ต้องมานั่งปรับภาษาด้วย
1: ค
0: ือบางทีอะค่ะมันจะเหมือนว่าภาษามันจะออกมาบางทีมันก็ยังหลุดๆนิดนึงที่มันแบบมีคำแปลกๆเราก็จะต้องมาเกลาภาษาด้วยอะค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยคำถามนั้นโอเคไหมจะปรับอะไรตรงไหนไหมนะคะอย่างอันเนี้ยค่ะวิดีโอ40วินาทีนะคะChat GPT เนาะเขาก็เจนให้เราว่าจะต้องมีทั้งหมด5ฉากด้วยกันแล้วก็จากพร้อมวันเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการสร้างภาพ
1: พอเราได้ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาในเป็นรูปภาพเนา
0: ะ
1: ซึ่ง AI ก็มาช่วยได้อีกเช่นกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปกันต่อเลยค่ะอาจารย์โค้ชเริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะว่าเอ๊ะแต่ทีนี้การสร้างภาพด้วย AI ก็ยังมีอีกหลากหลาย
0: ใช่
1: เครื่องมืออุปกรณ์หรือ AI หลายตัวมากเลยที่เข้ามาช่วยใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าอีกหลากหลายค่ายมากๆเลยค่ะอ
1: ีกหลากหลายค่ายมากๆ
0: ใช่เนาะทีนี้นะคะวันนี้จะยกตัวอย่าง3ตัวเนาะที่อาจารย์โค้ชจะโอเวอร์วิวว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีจุดเด่นยังไงแล้วก็เหมาะกับงานประเภทไหนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสาธิตในการเจนภาพเนาะ
1: ด้วย
0: สัก1 AI แล้วกันนะ
1: คะ
0: ตัวแรกเลยค่ะก็คืออริสานะคะอริสาเนี่ยคือปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานในรูปแบบของแชทบอทค่ะก็เขาก็จะอยู่ใน LINE อ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใน LINE ใช
0: ่แล้วก็จุดเด่นเขาคือสามารถตอบคำถามสร้างแล้วก็แก้ไขรูปภาพนะคะแปลภาษาสรุปเนื้อหาได้นะ
1: คะ
0: แล้วก็สามารถรับคำสั่งจากภาพและเสียงได้นะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถสร้างภาพจากข้อความเนาะแล้วก็สามารถแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งรูปภาพได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจนมาจากอลิสาค่ะ
1: สำหรับเมื่อกี้อาจารย์โค้ชบอกว่าอลิสาอยู่ใน LINE นะคะสำหรับใครที่อยากจะทดลองเปิดใน LINE ได้เลย
0: ใช่ไ
1: หมคะแล้วก็พิมพ์ในช่องเลยค่ะว่าอลิสาจะมีให้แอดเหมือนแอดเพิ่มเพื่อน
0: ใช่ค่ะ
1: คุณ AI อลิสานี่ก็จะเข้ามาเป็นเพื่อนของเราแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์พร้อมแบบในตัวอย่างนี้เข้าไปให้เห็นเลยค่ะ
0: แล้วก็อย่างพร้อมเนี้ยนะคะเราพิมพ์พร้อมไปว่าสร้างภาพกล่องชาเขียวมัทฉะแพ็กเกจดูหรูหราที่กล่องมีชื่อแบรนด์เขียนว่ามัทฉะมัทฉะวางอยู่บนโต๊ะในร้านกาแฟ
1: ค่ะเขาก็จะเจนออกมาให้อย่างหรูหราจริง
0: ๆใช่หรูหราแล้วก็ทุกครั้งที่เจนนะคะอลิสาเขาจะเจนออกมาให้เรา4ภาพก็คือเหมือนว่าเราสามารถเลือกภาพที่ดีที่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าภาพเอ้ยยังไม่โอเคเนี่ยเราสามารถไปแก้ไขแล้วก็เหมือนว่าให้เขาเจนใหม่ให้ได้อีดิท
1: แก้ไขในที่นี้ก็คือแก้ไขคำสั่งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาเจนใหม่ได้อย่างอันเนี้ยแพ็กเกจดูหรูหราแล้วแหละแต่ว่าเหมือนที่แบรนด์เขาค่ะเหมือนที่เทคอ่ะมันก็เหมือนว่ายังแบบเราอยากได้คำว่ามัทฉะมัทฉะแต่มันอาจจะมองออกมาแค่มัทฉะอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ไปดูตัวที่3ตัวที่2เนี่ยก็เป็นโคไพลอตเนา
1: ะ
0: โคไพลอตเนี่ยก็คือเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสร้างภาพเช่นเดียวกันค่
1: ะ
0: ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นกันเนา
1: ะ
0: เขาสามารถแนะนำแนวคิดหรือแบบร่างสำหรับการออกแบบภาพเช่นสีรูปทรงหรือองค์ประกอบที่เหมาะสมได้นะคะแล้วก็คบให้หลอดเนี่ยจุดเด่นเขาเลยก็คือพอเขาเจนออกมาค่ะภาพมันจะค่อนข้างแบบสวยอ่ะมีแสงมีเงา เขาก็ค่อนข้างเด่นในการเจนภาพใช่แล้วก็สามารถนะคะใช้กับการออกแบบโลโก้โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์หรือแพ็กเกจสินค้าได้นะคะหรือว่าจะใช้ในการเจนภาพประกอบโซเชียลมีเดียก็ได
1: ้ด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจนมาจากโคไพลอตค่ะ
1: ภาพเหมือนจริงมาก
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้สังเกตเลยก็คือพร้อมที่ป้อนเข้าไปนะคะก็คือ create image of matcha green tea แล้วก็ภาพที่ออกมาค่ะจะเห็นได้ว่าเขาเอามาทั้งชุดชงชาเลยอะแล้วมันก็ค่อนข้างจะตรงใจเนาะที่เราอยากได้อะเพราะว่าเอ้ยเราอยากได้แบบ
1: แบบนี้เลยให้เห็นความเรียวว่าก
0: ่
1: อนจะมาเป็นมัทฉะต้องมีการชงแบบนี้ถึงจะเป็นมัทฉะที่ถูกต้อง
0: เห็นถ้วยเห็นแบบที่ตีเนาะที่ตีมัทฉะผงมัทฉะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะซึ่งโคไพลอตเนี่ยถือได้ว่าเจนได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนตัวที่3นะคะก็คือ DALL-E
1: DALL-E ใช่ค่ะ
0: DALL-E เนี่ยก็คือปัญญาประดิษฐ์นะคะที่อยู่ใน OpenAI
1: ก็คือเป็น ChatGPT ที่เรารู้จ
0: ัก ใช่ ChatGPT ก็อยู่ใน
1: เพื่อน
0: ตระกูลเดียวกันเลย
1: OpenAI
0: นะคะก็สามารถสร้างภาพจากข้อความนะคะจุดเด่นเนี่ยก็คือสามารถสร้างภาพที่สร้างสรรค์จากคำอธิบายที่ซับซ้อนสามารถสร้างภาพได้หลากหลายรูปแบบนะคะเช่นสมจริงก็ได้การ์ตูนก็ได
1: ้
0: ศิลปะแนว Impressionist ได้หมดเลย อันนี้เป็นตัวอย่างภาพที่เจนจาก DALL-E นะคะก็คือ ChatGPT นั่นเองเนาะอันเนี้ยตรงใจแล้วค่ะอาจารย์หญิงใหม
1: ่
0: ใช่เพราะแบรนด์เราบอกว่าอยากให้ชื่อมัทฉะ

0: มัชชะอันนี้ก็คือพิมพ์ไปว่าชุดคำสั่งนะคะพร้อมนั่นเองนะคะก็คือสร้างภาพกล่องชาเขียวมัชชะแพ็กเกจดูหรูหราที่กล่องมีชื่อแบรนด์มัชชะมัชชะ
1: เมื่อกี้เป็นภาพแล้ว
0: สคริปต์ได้ไปแล้วเน
1: า
0: ะแล้วก็ได้ภาพไปแล้วนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องการสร้างอินโฟกราฟิกเนาะที่อาจารย์หญิงใหม่บอกว่าในการโฆษณาค่ะเราอาจจะไม่ต้องฮาร์ดเซลอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะแบบให้ข้อมูล
1: ให้ข้อมูล
0: ให้เขาทราบประโยชน
1: ์ในตัวแบรนด
0: ์สร้างการรับรู้ก่อนนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดเราจะต้องการทำอินโฟกราฟิกเนา
1: ะ
0: ที่เป็นประโยชน์ของชาเขียวเพื่อที่จะขายแบรนด์มัชชะมัชชะของเรานะคะเราสามารถใช้Pick to Chart ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ก็คือ
1: ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งเว็บไซต์เนาะในการช่วยในการสร้างอินโฟกราฟิก
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ซึ่งอันนี้นะคะก็คือ AI เขาฉลาดมากๆเลยค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเรามีข้อมูลเนาะเช่นเราใช้ Chat GPT อะค่ะในการบอกประโยชน์ของชาเขียวสัก4ข้อ
1: ค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อันนี้ค่ะพร้อมนะคะที่อาจารย์โคดป้อนเข้าไปเนาะก็คือสร้างเนื้อหาสำหรับอินโฟกราฟิกเรื่องประโยชน์ของชาเขียวมัทฉะ4ข้อนะคะแล้วเขาก็จะออกมา1 2 3 4เลยเนาะอันนี้ก็คือจาก ChatGPT นะคะแล้วก็กว่ามือค่ะอาจารย์โคดก็เข้า Pick to Chart เลยแล้วมันก็จะมีการใช้ AI ในการสร้างอินโฟกราฟิก
1: แต่ว่าอันนี้ใช้ควบคู่ใช่มั้ยอาจารย์โคด
0: ใช่
1: ก็คือเราเจนก่อนในสร้างก่อนใน ChatGPT แล้วก็นำผลที่ได้จาก ChatGPT คือเราอยากได้ประโยชน์ของมัชชะนำประโยชน์ตัวนี้ขึ้นแล้วเสร็จแล้วเอามาใส่ใน Pick to Chart
0: ค่ะ
1: ตัว Pick to Chart เองจะสร้างภาพออกมาอย่างนี้เป็นเหมือนอินโฟกราฟิกให้เรา
0: ใช่ค่ะก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาอินโฟกราฟิกแบบ list list ก็เป็นข้อๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เราสามารถ copy อันเนี้ยค่ะฝั่งข้อมูลของ ChatGPT เนาะเสร็จแล้วก็เอาเข้า Pick to Chart แล้วเขาก็จะดีไซน์ให้เราแบบอัตโนมัติเลยที่เหลือเราก็เหลือแบบ adjust ปรับแต่งนิดหน่อยค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเกิดแบบเอ้ยเทคมันตัดค่ะช่วยเขานิดหนึ่งเสร็จแล้วก็สามารถออกมาแบบนี้เลยแล้วเราก็เหมือนไปพิมพ์ชื่อหัวข้อเรานิดหนึ่งว่าประโยชน์ของชาเขียวใบมัทฉะมัทฉะทีนี้ถ้าเราไปเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็จะทราบแล้วว่ามันเป็นข้อมูลที่มาจากแบรนด์ของเรานะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะ Pick to Chart ค่ะในการสร้างอินโฟกราฟิกต่อมาค่ะเป็นการสร้างวิดีโอแล้ว
0: ใช่
1: เริ่มมีการขยับนะคะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นตัววิดีโอนะคะเราใช้ AI ตัวไหนได้บ้างคะวันนี้อาจารย์โค้ดเลือกมาให้เรา
0: ก
1: ็ตัว
0: มี3ตัวนะคะที่จะโอเวอร์วิวให้ฟังนะคะตัวแรกเลยก็คือ Runway ค่ะ Runway เนี่ยเป็น AI ที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเนาะก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยค่ะสามารถสร้างวิดีโอจากข้อความ
1: ก็คือเราพิมพ์ข้อความไป
0: ใช่ค่ะ
1: เขาจะสร้างเรื่องราวแล้ววิดีโอมาให้เราเลย
0: ใช่ค่ะทีนี้ก็เหมือนจากสคริปที่เราเห็นตอนแรกอะค่ะก็คือมันจะมีฝั่งภาพเนา
1: ะ
0: เราสามารถแต่ว่าก็ต้องใช้พร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ใช้ ChatGPT เหมือนเดิมอะค่ะในการ
1: แปลภาษาไทย
0: ช่วยแปลพร้อมภาพเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษให้เราหน่อยเพื่อนำไปใช้ในการสร้าง Text to Video เงี้ยนะคะ
1: ใน Runway
0: ใช่ทีนี้นะคะก็คือพอออกมานะคะหน้าตาเขาก็หน้าตา Runway เขาเป็นประมาณนี้ค่ะจันทร์ยังไม
1: ่
0: แต่ว่า Runway เนี่ยก็คือข้อจำกัดเขาก็คือเสียเงินเนาะแล้วก็มี trial เนี่ยสามารถสร้างได้ประมาณ3วิดีโอค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่อาจารย์หญิงใหม่เห็นนะคะอันนั้นก็จะเป็นพร้อมที่อาจารย์โค้ดใช้ ChatGPT ให้เขาแปลพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เราหน่อยก็คือเราอะอยากได้ภาพชาเขียวที่มีกวนรอยขึ้นมาแล้วก็เหมือนว่ามีการซูมอินเข้าไปนะคะ ทีนี้หลังจากที่ป้อนพร้อมเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลที่ได้เน
1: า
0: ะอันนี้พร้อมก็คือ
1: close up ขึ้นมา
0: ออฟเซรามิกคัพฟิลก็คือเป็นภาพโคดอัพแก้วชงชาเขียวแล้วก็มีกวนขึ้นมานะคะอันเนี้ยก็คือเป็นเมื่อเราป้อนพร้อมเข้าไปอะค่ะรันเวย์เขาก็จะเจนให้เราเลยรันเวย์เนี่ยเรียกได้ว่าผลค่อนข้างดีมากๆค่ะอาจารย์หญิงใหม่มันจะมีความเนียนเนาะเห็นไหมมีกวนมีแบบฟองมีอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ใช่อันเนี้ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอที่เราจะนำไปใช้นะคะ
1: โอเคต่อมาอีกอันนึงค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นไหรูเนาะไหรู AI ก็คือเป็นแพลตฟอร์มอะค่ะที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเช่นเดียวกันนะคะจุดเด่นเขาเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอสั้นๆเช่นโฆษณาหรือเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งตัวเนี้ยค่ะเวลาเราสมัครสมาชิกค่ะจันหญิงใหม่สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีเนาะอันนี้ก็หน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะhairuai.video นะคะ
1: เมื่อเราดีคือฟรีเนี่ยแหละอาจารย์
0: ใช่แต่ว่าเขาจะให้เรามาประมาณ 1,000 point 1,000 เครดิตในการใช้งานค่ะแล้วก็เวลาใช้งานแล้วอะค่ะก็คือทุกครั้งของการเจนจะใช้ไป30 point
1: โอ้
0: แต่ว่าถ้าเบ็ดเสร็จออกมาเราก็น่าจะได้สัก 20-30 วิดีโออยู่นะคะในการใช้ฟรีเน
1: า
0: ะก็คือ

0: ือเหมือนเขา try out ให้เราลองก่อนว่าเราชอบไหม
1: อัน
0: อัน
1: น
0: น
1: ี้
0: ี้
1: ตั
0: เ
1: ว
0: ป็น
1: อย
0: ก
1: ่
0: า
1: ารง
0: เจนใช่ค่ะอาจารย์หญิงใหม่อันนี้ก็คือเอามาจากสคริปต์เดิมของเราก็
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ือเป็นภาพของผู้หญิง
1: เอเชียด้วย
0: เอ
1: หรอ
0: เชีย
1: ค่ะ
0: ที่กำลังทำงานอยู่ที่
1: โต
0: โต
1: ๊
0: ๊ะทำงานตัวเองเนาะแล้วก็บรรยากาศผ่อนคลายจิบชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็เหมือนมีต้นไม้ประดับอยู่รอบโต๊ะด้วยมีแล็ปท็อปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเขาเจนได้ค่อนข้างจะตรงแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาติยกดื่มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที
1: ่ตัวสุดท้ายที่เราใช้กัน
0: ใช่ตัวนี้ก็จะเป็น
1: โซล่า
0: โซล่าใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นของ Open AI
1: เพื่อนกับ DALL-E อีกทีหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ใต้ Open AI เหมือนก
0: ัน DALL-E ก็เป็นภาพเนาะ
1: ชั้นนี้เป็นวิดีโอ
0: ชั้น GPT เป็นข้อความส่วนโซล่าก็คือเป็นวิดีโอค่
1: ะ
0: ที่อยู่ใน Open AI ก็เรียกได้ว่าถ้าใครสมัครแพ็กเกจที่เสียเงินรายเดือนนะ
1: คะ
0: สามารถเจนวิดีโอได้ก็คือเป็นแพ็กเกจควบคู่กันเลยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือลองเจนเนาะอันนี้ก็คือลองเจนจาก
1: โซล่า
0: ใช่ค่ะโซล่า
1: ภาพโซล่า
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นพร้อมก็คือเป็นพร้อมที่อยู่ในสคริปต์เหมือนกันค่ะก็คือภาพคนทำงานที่แบบหลังเลิกงานแล้วอะอยู่ในบรรยากาศผ่อนคลายที่บ้านแล้วก็ดื่มชาเขียวก็เป็นคู่รักอะไรเงี้ยนะ
1: คะ
0: แล้วก็เหมือนแสงแบบวอร์มอุ่นๆอะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่พร้อมไปเนี่ยวิดีโอนี้ก็จะออกมาแล้วก็
1: อาจารย์โค้ดแปลว่า3ตัวเมื่อกี้ที่แนะนำมาต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษในการออกคำสั่ง
0: ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นภาพเนี่ยถ้าพวกดอลอีอะไรเงี้ยค่ะยังใช้ภาษาไทยได้แต่ว่าพอเป็นวิดีโอเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษจะออกมาค่อนข้างจะเล็กได้ว่า 90% เลยค่ะใช่ก็คือยังไงเราก็ต้องแบบใช้ Google Translate ก็ได้หรือไม่ก็ใช้พวกChatGPT ในการแปลพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เราก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะอาจารย์
1: ค่ะเมื่อกี้มาวิดีโอแล้วต่อมามีแต่เสียงค่ะถ้าเราจะใช้เสียงนี้เราใช้เครื่องมือไหนได้บ้างคะ
0: ใช่ค่ะก็คือจากสคริปต์นะคะมันจะมีฝั่งเสียงเนา
1: ะ
0: ทีนี้ฝั่งเสียงที่อาจารย์คนแนะนำอะค่ะเราสามารถใช้บอทน้อย Voice ก็ได้เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างเสียงสังเคราะห์นะคะแล้วก็เสียงพูดเขาเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเสียงคนจริงๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้กับงานโฆษณาหรือว่าพวก e-learning พวกอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าเสียงดนตรีค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเกิดเราอยากมีดนตรีของตัวเองเนาะ
1: ก็ได้ด้วย
0: แล้วก็ไปสร้างที่ Suno AI ก็ได้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้างเสียงดนตรีเนา
1: ะ
0: สร้างเสียงเพลงนะคะจะมีเนื้อร้องหรือไม่มีก็ได้แล้วเขาก็สามารถช่วยเจนเนื้อเพลงให้เราได้ด้วยค่ะ
1: เราสามารถเดบิวต์ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เหมือนเราสร้างอัลบั้มตัวเองได้เลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Adobe Podcast ซึ่งอันเนี้ยค่ะเผื่อว่าเอ้ยอยากใช้เสียงตัวเองเราก็สามารถอัดเสียงใน Adobe Podcast ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแต่ละตัวนะคะอันนี้ก็ในการใช้งานเนี่ยทุกท่านสามารถเข้าไปลองใช้งานได้แล้วก็สมัครใช้งานได้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราเห็นแล้วค่ะว่าใช้ได้ครบจริงๆ AI นะคะแล้วก็ในความเป็นจริงที่อาจารย์โค้ดยกมานะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมอาจารย์โค้ด
0: ใช่
1: ยังมีอีกหลากหลายบริษัทหรือค่ายนะคะที่ผลิตออกมาแต่ก็สิ่งที่เราเลือกสรรมาเป็นสิ่งที่คนใช้อยู่ตอนนี้ใช้อย่างแพร่หลาย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีการทดลองแล้วว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหม
0: แล้วก็มีเวอร์ชันฟรีไทเอาให้เราลอง
1: ค่ะ
0: ก็คือสามารถไปลองก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเสียเงินก็ได้นะคะ
1: ค่ะอาจารย์ก็หวังว่านะคะในคลิปนี้ของเรานะคะจะทำให้นักศึกษาทุกคนนะคะสามารถเลือกใช้ AI นะคะในการที่จะสร้างประเภทของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบข้อความนะคะรูปภาพนะคะอินโฟกราฟิกนะคะหรือว่าแบบวิดีโอนะคะได้อย่างมีประโยชน์แล้วก็แน่นอนอย่างที่เราดูไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกคนเลยค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่และอาจารย์โค้ชนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะฝากนักศึกษาทุกคนไว้ลองไปเล่นใช้กันดูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนหน่วยที่7แก้วสิ่งทอและไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะในหน่วยที่7นี้นะคะก็จะพูดถึงแก้วในงานบรรจุภัณฑ์สิ่งทอในงานบรรจุภัณฑ์แล้วก็ไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูที่แก้วกันก่อนนะคะแก้วเนี่ยก็ถูกใช้ในงานบรรจุภัณฑ์หลายอย่างเลยค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันถึงวัตถุดิบองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของแก้วรวมทั้งประเภทกระบวนการผลิตแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของแก้วนะคะอย่างแรกนะคะวัตถุดิบและองค์ประกอบของแก้วนะคะองค์ประกอบหลักของแก้วก็คือทรายแก้วนั่นเองค่ะทรายแก้วเนี่ยองค์ประกอบหลักก็คือซิลิคอนไดออกไซด์นะคะซึ่งทรายแก้วที่ดีนะคะก็จะต้องมีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 99.5% ค่ะแล้วทรายแก้วนะคะก็จะมีองค์ประกอบเสริมนะคะเช่นโซดาแอซหินฟันม้าหินปูนหินโดโลไมต์สารฟอกสีสารให้สีเศษแก้วค่ะซึ่งองค์ประกอบรองนะคะก็จะทำหน้าที่ต่างๆกันนะคะอย่างเช่นโซดาแอซนะคะก็จะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิการหลอมแก้วทำให้หลอมตัวได้ง่ายค่ะหินฟันม้านะคะจะเพิ่มความคงทนของแก้วลดการใส่โซดาแอซในส่วนผสมเป็นการลดต้นทุนค่ะส่วนหินปูนนะคะจะเพิ่มการคงตัวของแก้วเมื่อขึ้นรูปนะคะหินโดโลไมต์นะคะหรือแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตจะทำหน้าที่เพิ่มสมบัติในการแข็งตัวของแก้วค่ะแล้วก็ในส่วนของ salt cake นะคะเป็นสารช่วยหลอมเป็นสารไล่ฟองนะคะก็คือสารโซเดียมซัลเฟตนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสารฟอกสีนะคะเป็นสารที่เรียกว่าซิลิเนียมนะคะสารตัวนี้ใช้ฟอกสีเขียวจากเนื้อแก้วนะคะทำให้แก้วมีความใสขึ้นมาค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถให้สีกับแก้วได้นะคะโดยการเติมสารเคมีต่างๆลงไปนะคะอย่างเช่นสีเขียวนะคะเติมโครมิกออกไซด์นะคะสีชาสีดำนะคะก็เติมเหล็กหรือไอออนออกไซด์ลงไปค่ะส่วนเศษแก้วนะคะก็เติมลงไปเพื่อลดอุณหภูมิลดพลังงานในการหลอมนั่นเองค่ะในส่วนของโครงสร้างของแก้วนะคะแก้วเนี่ยมีโครงสร้างไม่เป็นผลึกนะคะหรือที่เรียกว่าอะมอร์ฟัสนั่นเองนะคะโดยโครงสร้างของเขาตัวอะตอมหลักจะเป็นอะตอมของซิลิคอนนะคะแล้วก็เกิดพันธะกับออกซิเจนได้4อะตอมค่ะแล้วก็จัดเรียงตัวในรูปแบบทรงเหลี่ยมสี่หน้าหรือเตตราฮีดอลนะคะประเภทของบรรจุภัณฑ์แก้วนะคะมีหลายประเภทมากเลยค่ะแต่ว่าบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีการใช้งานมากที่สุดนะคะก็คือแก้วโซดาลามค่ะใช้ถึง 90% เลยนะคะก็คือขวดกระปุกต่างๆที่เราใช้ส่วนใหญ่เป็นแก้วโซดาลามค่ะก็คือจะเอามาใช้ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงหลอมเหลวได้ง่ายนะคะแล้วก็มีทรายแก้วเป็นองค์ประกอบหลักนะคะยังมีจุดอ่อนก็คือว่ามีความไม่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นก็เกิดการแตกร้าวค่ะก็เลยมีการพัฒนาจากแก้วโซดาลามนะคะเป็นแก้วโบโรซิลิเกตหรือว่าแก้วไพเร็กซ์นะคะซึ่งหลายๆท่านก็จะอาจคุ้นเคยดีนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักเนี่ยก็คือมีทรายแก้วเป็นหลักเหมือนกันแต่ว่าทรายแก้วนั้นมีบอริกออกไซด์ผสมอยู่มากนะคะจะทำให้มีความทนต่อความร้อนสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีนะคะการใช้งานของแก้วบอโรซิเกตเนี่ยก็ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเภสัชกรรมเป็นแก้วที่ใช้ในการในเตาอบนะคะเครื่องแก้วในห้องทดลองค่ะถัดมานะคะอีกอันนึงที่ใช้กันรองลงมาก็คือพวกแก้วตะกั่วนะคะเป็นแก้วตะกั่วแก้วคริสตัลนะคะ

แก้วตะกั่วเนี่ยจะมีตะกั่วออกไซด์อยู่มากกว่า 24% นะคะถ้าแก้วคริสตัลเนี่ยจะมีตะกั่วออกไซด์น้อยกว่า 24% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเติมตะกั่วลงไปนะคะทำให้แก้วเนี่ยมีดัชนีหักเหสูงนะคะมีประกายแวววาวนะคะเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้เนี่ยก็เอามาใช้ในพวกขวดน้ำหอมขวดสุราขวดไวน์นั่นเองค่ะกระบวนการผลิตแก้วนะคะเริ่มต้นก็ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบดให้ละเอียดค่ะต่อไปก็เอามาผสมนะคะแล้วก็เอามาหลอมนะคะในเตาหลอมเนี่ยอุณหภูมิ 1,400 ถึง 1,600 องศา10ชั่วโมงค่ะแล้วก็เอามาขึ้นรูปนะคะก็จะเป็นก้อนแก้วเล็กๆนะคะแล้วก็การขึ้นรูปเนี่ยมี2แบบก็คือระบบเป่าและเป่าแล้วก็ระบบกดและเป่าค่ะถ้าเป่าและเป่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นขวดปากแคบนะคะเช่นขวดน้ำอัดลมขวดสุราเป็นต้นค่ะแต่ถ้ากระบวนการกดและเป่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะจะเป็นขวดปากกว้างค่ะเช่นขวดเอาไว้ใส่แตงกวาดองเอาไว้ใส่เต้าเจี้ยวนะคะหลังจากนั้นนะคะพอขึ้นรูปเสร็จแล้วก็เอามาเคลือบผิวขณะร้อนนะคะอันนี้เคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะนะคะก็จะทำให้มีความบดบังความร้าวรอยแตกไม่ขยายเป็นการลดตำหนินะคะหลังจากนั้นก็เอามาทำการอบนะคะหรือที่เรียกว่า annealing นะคะตัวนี้จะเพิ่มนะคะเพิ่มให้เขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะลดความเครียดภายในเนื้อแก้วค่ะหลังจากนั้นก็เป็นการเคลือบผิวขณะเย็นนะคะเป็นการพ่นเคลือบโพลีเอทิลีนหรือกรดโอเลอิกลงไปนะคะเพื่อลดความเครียดในเนื้อแก้วนะคะลดการเสียดทานระหว่างผิวแก้วด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของแก้วที่ได้ค่ะแล้วก็มีการบรรจุนะคะพร้อมสำหรับส่งต่อไปค่ะสมบัติของแก้วนะคะก็จะมีโดยทั่วไปเนี่ยแก้วเนี่ยมีสมบัติเชิงกลที่ดีนะคะแต่ว่ามีความเปราะนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมบัติทางไฟฟ้านะคะแก้วเนี่ยเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีนะคะสมบัติทางแสงนะคะแก้วเนี่ยยอมให้แสงผ่านได้นะคะแล้วก็สมบัติทางเคมีเนี่ยแก้วเนี่ยมีความทนทานต่อสารเคมีนะคะมากกว่าโลหะแล้วก็โพลิเมอร์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานนะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมของแก้วนะคะก็จะมีมอกต่างๆนะคะอย่างเช่นมอกของขวดแก้วนะคะที่สำหรับงานอัดก๊าซมหอสำหรับแก้วที่ใช้บรรจุยาน้ำหรือยาเม็ดแล้วก็ขวดแก้วทางเภสัชนะคะอย่างเช่นพวกวัคซีนต่างๆนะคะแล้วก็ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกี่ยวค่ะสิ่งทอสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะสิ่งทอก็เอามาทำบรรจุภัณฑ์ได้นะคะทำได้หลากหลายด้วยแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องวัตถุดิบองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของสิ่งทอประเภทแล้วก็กระบวนการผลิตสิ่งทอแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของสิ่งทอค่ะก่อนอื่นนะคะสิ่งทอเนี่ยมีเยอะมากนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปถึงสิ่งทอเราจะต้องมารู้จักเกี่ยวกับเส้นใยก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะเอาเส้นใยนี่แหละค่ะมาทำเป็นสิ่งทออีกทีนะคะก่อนอื่นเพราะฉะนั้นการจำแนกประเภทก็จะจำแนกตามประเภทของสิ่งทอนั่นเองของเส้นใยนั่นเองนะคะสิ่งทอเนี่ยก่อนอื่น1ก็คือสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะ2ก็คือสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์ค่ะสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะก็คือว่าเส้นใยเนี่ยมาจากธรรมชาติโดยตรงนะคะเช่นเส้นใยฝ้ายเส้นใยปอเส้นใยลินินนะคะอันที่สองก็คือสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์ค่ะอันนี้ก็คือพวกเส้นใยโพลิเมอร์นะคะเส้นใยไนลอนเส้นใยโพลีเอสเตอร์นั่นเองค่ะอันนี้นะคะมาดูในภาพรวมของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติก่อนนะคะสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติเนี่ยแบ่งหลักๆ ก็จะเป็นเส้นใยพืชเส้นใยสัตว์แล้วก็เส้นใยแร่นะคะซึ่งในตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันในส่วนของเส้นใยพืชนะคะเส้นใยพืชเนี่ยก็เอาแทบจะทุกส่วนของพืชเลยนะคะเอามาทำเส้นใยไม่ว่าจะเป็นเมล็ดนะคะเป็นเปลือกเป็นใบหรือว่าเปลือกของผลนะคะ

ในส่วนของเส้นใยนะคะประดิษฐ์นะคะก็จะแบ่งเป็นประเภทได้2ประเภทนะคะก็คือเส้นใยสังเคราะห์หรือพวกโพลิเมอร์นะคะอันที่2ก็คือเส้นใยดัดแปลงนะคะอันนี้พวกไลโอเซลเป็นต้นค่ะองค์ประกอบและโครงสร้างของสิ่งทอนะคะถ้าเป็นสิ่งทอเส้นใยธรรมชาตินะคะก็มีองค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสค่ะประมาณ 66% นะคะรองลงมาคือเฮมิเซลลูโลสความชื้นแล้วก็ลิกนินค่ะส่วนสิ่งทอเส้นใยประดิษฐ์นะคะโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างของโพลิเมอร์เชิงเส้นนะคะองค์ประกอบก็คือเป็นพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก็คือมีคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบนั่นเองค่ะในส่วนของเส้นใยธรรมชาตินะคะอันดับหนึ่งที่มีการใช้มากที่สุดก็คือเส้นใยฝ้ายนั่นเองค่ะฝ้ายนะคะก็จะเป็นต้นฝ้ายนะคะแล้วก็เม็ดฝ้ายเนี่ยเวลาสุกออกมาก็จะเรียกว่าเป็นสมอฝ้ายนะคะเป็นขาวๆฟูๆนะคะซึ่งเม็ดฝ้ายแห้งนะคะก็จะกลายเป็นฝ้ายดอกนะคะแล้วก็ฝ้ายเนี่ยก็จะถูกเก็บเข้าโรงงานไปนะคะการใช้ประโยชน์ของฝ้ายเนี่ยทำได้เยอะเลยค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะก็เอามาทำเป็นถุงค่ะซึ่งถุงเนี่ยสามารถเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ของได้หลากหลายนะคะใส่เสื้อใส่ผ้าใส่เครื่องประดับผักผลไม้ถุงช้อปปิ้งได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถเป็นวัสดุประกอบนะคะก็คือตัวเส้นใยเนี่ยเอามาทำเป็นเชือกมัดเชือกรัดของได้อีกด้วยนะคะฝ้ายอันดับหนึ่งนะคะถัดลงมาก็คือปอกระเจานะคะปอกระเจาเนี่ยเป็นเส้นใยที่มีการใช้งานสูงสุดอันดับ2นะคะตัวปอกระเจาปอแก้วเนี่ยโดยหลักแล้วเอามาใช้ทำกระสอบค่ะนะคะก็จะเป็นมีความหยาบนะคะใช้กับสิ่งทออุตสาหกรรมนะคะเอามาทำพรมก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือเส้นใยปอเอามาทำกระดาษได้ด้วยค่ะซึ่งกระดาษเนี่ยก็แปลงเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นถุงกระดาษนะคะกล่องกระดาษนะคะก็จะเห็นว่าเส้นใยปอเนี่ยเอามาใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะลองมาดูการผลิตนะคะในส่วนของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติในที่นี้จะยกตัวอย่างเส้นใยฝ้ายนะคะฝ้ายเนี่ยดอกฝ้ายนะคะก็จะเข้าโรงงานหีบฝ้ายนะคะแล้วโรงงานเนี่ยก็จะแบ่งนะคะในส่วนของการหีบฝ้ายออกมานะคะได้ฝ้ายปุยแล้วก็มาอัดเป็นเบลฝ้ายอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะเป็นก้อนๆนะคะหลังจากนั้นนะคะพอได้กระบวนการฝ้ายเนี่ยได้เบลฝ้ายแล้วนะคะถัดมาก็คือจะเป็นกระบวนการทอค่ะทำให้เป็นผืนขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามต้องการค่ะต่อมานะคะกระบวนการผลิตสิ่งทอแบบสังเคราะห์นะคะสิ่งทอสังเคราะห์ก็คือพวกโพลิเมอร์พลาสติกต่างๆนะคะก่อนอื่นมีการเตรียมวัสดุก่อนนะคะก็คือเตรียมโพลิเมอร์หลอมเหลวนะคะถัดมาก็คือกระบวนการทำให้เป็นเส้นใยค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นการอัดรีดผ่านหัวไดออกมาให้เป็นเส้นๆตามต้องการค่ะหลังจากนั้นก็จะทำให้เส้นใยนะคะอยู่ตัวนะคะโดยใช้แรงในการดึงยืดให้เส้นใยมีความแข็งแรงนะคะถัดไปค่ะกระบวนการผลิตเส้นใยนะคะผลิตเส้นได้จากเส้นใยประดิษฐ์นะคะก็คือเป็นอันดับแรกนะคะก็คือกระบวนการผลิตเส้นได้ใยยาวนะคะใยยาวเสร็จแล้วนะคะก็เป็นต่อด้วยกระบวนการผลิตเส้นได้ปั่นนะคะก็คือเอาเส้นใยยาวเนี่ยนะคะมาปั่นนะคะซึ่งการปั่นเนี่ยมี2แบบนะคะก็คือการผลิตเส้นได้ปั่นชนิดเส้นใยประดิษฐ์ล้วนนะคะและการผลิตเส้นได้ปั่นเส้นใยประดิษฐ์ผสมนะคะก็จะได้เป็นเส้นใยประดิษฐ์ออกมานะคะถัดจากนั้นค่ะพอเป็นเส้นได้เส้นใยแล้วนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเอามาทำเป็นผ้านะคะผ้าในที่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์สิ่งทอนะคะที่เกิดจากการนำเส้นใยเส้นได้มาผ่านกระบวนการผลิตผ้าทำให้ได้สิ่งที่เรียกว่าผ้าดิบนะคะผ้าดิบนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะเอาไปพิมพ์เอาไปย้อมเอาไปตกแต่งทำขนได้ต่อไปค่ะซึ่งประเภทของผ้าตามกระบวนการผลิตก็แบ่งเป็น3ประเภทนะคะได้แก่ผ้าทอผ้าถักแล้วก็ผ้าใยอัดค่ะอันนี้เป็นผ้าทอนะคะ

ในส่วนของผ้าทอก็หมายถึงผ้าที่ผลิตจากชุดเส้นได้ตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะคะเอามาสานเอามาขัดกันนะคะในทิศทางแตกต่างกันเกิดลวดลายขึ้นมานี่คือผ้าทอนะคะถัดมาคือผ้าถักค่ะผ้าถักก็หมายถึงผลิตภัณฑ์ผ้าที่เกิดจากการเอาเส้นได้มาทำเป็นห่วงนะคะแล้วก็เอาห่วงเนี่ยมาคล้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเป็นผืนผ้าถักขึ้นมาค่ะซึ่งก็จะมีรูปแบบต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการถักแนวนอนการถักแนวดิ่งนะคะถัดมาก็คือผ้าใยอัดค่ะผ้าใยอัดนะคะก็คือการนำผ้าเนี่ยมาอัดนะคะซึ่งการอัดอาจจะใช้แรงเชิงกลใช้ความร้อนหรือทางเคมีก็ได้นะคะในส่วนของสมบัติและมาตรฐานของสิ่งทอนะคะก็จะมีมาตรฐานของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติมาตรฐานเส้นใยฝ้ายมาตรฐานของเบลฝ้ายนะคะมาตรฐานของเส้นได้นะคะแล้วก็มาตรฐานของเส้นได้ใยประดิษฐ์นะคะซึ่งก็กำหนดขึ้นมานะคะโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะไม้นะคะก็ถูกเอามาทำในงานบรรจุภัณฑ์หลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็มีข้อดีก็คือถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าย่อยสลายได้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาคุยกันถึงวัตถุดิบองค์ประกอบของไม้นะคะประเภทกระบวนการผลิตแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ไม้ค่ะในส่วนของวัตถุดิบของไม้นะคะก็คือเอาลำต้นของพืชนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะถ้าเราพิจารณาลำต้นของพืชนะคะมันก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสค่ะตามลงมาก็คือเฮมิเซลลูโลสลิกนินแล้วก็สารแทรกค่ะแล้วก็ในส่วนของลำต้นของไม้เนี่ยถ้าเกิดเรามาพิจารณาดูในภาพก็จะเห็นว่ามีการเรียงตัวกันเป็นชั้นๆนะคะชั้นนอกก็จะเป็นเปลือกไม้นะคะแล้วก็เยื่อลำเลียงน้ำเยื่อลำเลียงอาหารของพืชนะคะเข้าไปเนื้อไม้แล้วก็แก่นของไม้อยู่ด้านในนั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นวงปีได้ด้วยนะคะการแบ่งประเภทของไม้นะคะเราก็มีหลายเกณฑ์ในการจัดจำแนกนะคะถ้าจำแนกตามกายวิภาคศาสตร์หรือว่าตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะก็จะแบ่งเป็นเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่เนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยนะคะถ้าเราจำแนกตามความแข็งแรงของเนื้อไม้นะคะก็จะแบ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาในการจำแนกเนื้อไม้เนี่ยเราก็ต้องดูนะคะว่าเราใช้เกณฑ์แบบไหนค่ะถ้าเป็นเกณฑ์ทางลักษณะทางพฤกษศาสตร์คือใบเลี้ยงคู่แล้วก็พืชเมล็ดเปลือยนะคะเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะมันก็จะมีลักษณะอย่างที่แสดงในภาพนะคะตัวอย่างเช่นเนื้อไม้ยางพาราไม้สักไม้ยูคาลิปตัสไม้ตะโกไม้สมพงนะคะอันนี้เราก็จะเห็นกันบ่อยในบ้านเรานะคะส่วนเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยนะคะเช่นไม้สนไม้ซีดาไม้จูนิเปอร์ไม้คิวเพลสนะคะก็จะมีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างที่แสดงในภาพค่ะถัดมานะคะถ้าจำแนกลักษณะของเนื้อไม้ตามความแข็งความอ่อนนะคะตามความแข็งแรงนะคะโดยไม้เนื้อแข็งนะคะก็จะต้องมีความเค้นแรงดัดที่มากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้วก็มีอายุไม้มากกว่า6ปีนะคะอันนี้จะเป็นตระกูลไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งตัวอย่างของไม้เนื้อแข็งนะคะก็อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นไม้เต็งไม้สักไม้ตะแบกไม้ประดู่ไม้ตะเคียนนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์งานก่อสร้างนะคะเนื้อไม้ก็จะมีความแข็งแรงนะคะมีความมันมีความแน่นนะคะส่วนในกรณีของไม้เนื้ออ่อนนะคะก็จะมีความเค้นแรงดัดไม่น้อยกว่า600กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้วก็มีอายุไม้น้อยกว่า2ปีค่ะตัวอย่างของไม้เนื้ออัดนะคะไม้เนื้ออ่อนนะคะเช่นไม้ยางพาราไม้ฉำฉาไม้โมก
ไม้เนียมหอมไม้จำปาไม้สนจากต่างประเทศนะคะไม้เนื้ออ่อนเนี่ยการใช้งานก็จะเป็นใช้งานในร่มงานชั่วคราวงานตกแต่งค่ะมาดูถึงประเภทของบรรจุภัณฑ์ไม้กันนะคะบรรจุภัณฑ์ไม้เนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะเป็นลังเป็นกล่องนะคะเป็นแพลเลตมีเยอะมากเลยนะคะมาเริ่มที่ลังไม้กันก่อนนะคะลังเนี่ยก็คือบรรจุภัณฑ์ไม้สำหรับใช้บรรจุสินค้านะคะจะเอาไว้วางรองกล่องหรือวางรองสินค้าหรือว่าเป็นโครงสร้างให้กับลังขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะซึ่งลังไม้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือลังแบบโปร่งแล้วก็ลังแบบทึบนะคะซึ่งลังไม้นะคะก็จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะถัดมาคือกล่องไม้นะคะกล่องไม้ก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้นะคะอาจจะเป็นไม้ทั้งท่อนเลยหรือว่าเป็นไม้อัดมาประกอบกันก็ได้นะคะเอาไว้ใช้หุ้มสินค้าเอาไว้ลดแรงกระแทกภายนอกนะคะเหมาะสำหรับของที่มีขนาดต่างๆสามารถผลิตให้เหมาะสมกับของได้ด้วยนะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแล้วก็เป็นบรรจุภัณฑ์แฮนด์เมดนะคะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ค่ะไม้กันกระแทกนะคะก็คือแผ่นไม้อัดนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่ในการกันกระแทกให้กับการขนส่งในรูปแบบต่างๆนะคะโดยเฉพาะการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์นะคะเราก็มักจะใช้ไม้อัดนะคะที่มีความหนาแน่นต่ำนะคะเอามาทำเป็นไม้กันกระแทกค่ะซึ่งก็มีการใช้งาน3รูปแบบนะคะเป็นไม้รองพื้นก็ได้เป็นไม้เพื่อการวางซ้อนหรือเป็นไม้รองกระแทกด้านข้างนะคะระหว่างตัวสินค้ากับตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้ค่ะถัดมาคือไม้พาเลตนะคะไม้พาเลตก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้รองสินค้าเน้นเพื่อการขนย้ายนะคะเพื่อลดความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนจากการกระแทกนะคะช่วยในการนับสินค้าช่วยในการจัดวางแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเอามาหมุนเวียนใช้ได้นะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการขนส่งนะคะพาเลตเนี่ยมีทั้งพาเลตไม้แล้วก็พาเลตพลาสติกด้วยนะคะต่อไปก็คือวงล้อไม้ค่ะหรือที่เรียกว่าเคเบิลดรัมส์นะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บใช้ในการขนส่งพวกเชือกโซ่สายไฟเคเบิลใยแก้วนะคะโดยใช้วิธีขดโซ่นี่นะคะอยู่รอบๆวงล้อไม้ค่ะส่วนไม้ที่นิยมเอามาทำนะคะก็จะเป็นไม้สนนะคะก็จัดเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการขนส่งสินค้านะคะวงล้อไม้เนี่ยทำจากพลาสติกหรือทำจากโลหะก็มีด้วยนะคะอีกอันนึงน่าสนใจมากก็คือบรรจุภัณฑ์สำหรับงานจักสานค่ะก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากการจักทำขึ้นจากการสานตามท้องถิ่นนะคะไม้ที่เอามาทำก็เช่นหวายไม้ไผ่ค่ะการจักนะคะก็คือการทำไม้ไผ่ให้เป็นแฉกๆเป็นเส้นบางๆนะคะส่วนการสานนะคะเป็นการนำมาขัดให้เป็นภาชนะมีรูปทรงต่างๆนะคะจัดเป็นบรรจุภัณฑ์แฮนด์เมดช่วยปกป้องสินค้าอำนวยความสะดวกในการขนส่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็สะท้อนมูลค่าทางวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะซึ่งบรรจุภัณฑ์จักสานเนี่ยไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนะคะในต่างประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยก็จะมีบรรจุภัณฑ์สานเขาเรียกว่าตะกร้าพูนเน็ตนะคะอย่างที่เห็นในภาพแต่เขาจะใช้ไม้เนื้ออ่อนนะคะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะแล้วก็ขึ้นรูปค่ะก็สวยแล้วก็น่าสนใจด้วยนะคะกระบวนการผลิตไม้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้นะคะจะขอยกตัวอย่างกระบวนการผลิตพาเลตไม้นะคะขั้นที่1ก็คือการเตรียมวัตถุดิบนะคะก็คือเอาไม้มาแปรรูปให้ได้ขนาดตามต้องการอัดน้ำยานะคะอบแห้งตรวจสอบค่าความชื้นถัดมาคือการผลิตแล้วก็การประกอบนะคะคือจะมีการตัดการใส่ให้ได้ขนาดตามต้องการขัดมุมเอามาประกอบแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพค่ะมาตรฐานของพาเลตไม้นะคะ1คือมาตรฐานยูโรพาเลตหรือว่า E พาเลตค่ะก็จะมีขนาดตามที่กำหนดนะคะถัดมาคือมาตรฐาน Japan พาเลตค่ะก็จะมีขนาดตามที่กำหนดนั่นเองค่ะ
ส่วนของไทยนะคะเรียกว่ามาตรฐานไทยพาเลทหรือสแตนดาร์ดพาเลทค่ะมีขนาด100คูณ120คูณ15เซนติเมตรรับน้ำหนักได้38กิโลกรัมนะคะรับได้ถึง 1,000 กิโลกรัมหนัก38กิโลกรัมค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก588-2528ค่ะอันนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัมค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ฮัลโหลครับ
4: แล้วแม่ทำอะไรอยู
3: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
5: ล้างจานอยู่ครับ
3: ล้างจานอยู่ครับ
5: ใครโทรมา
3: พ่อโทรมาครับ
4: แม่ทำกับข้าวป่ะ
3: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
5: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
3: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
5: พ่อจะกลับหรือยัง
6: พ่อจะกลับหรือยังครับ
4: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
7: เย้ไปยัน
3: พ่อเลิกงานดึกครับ
8: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ื้อหาของชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนะคะที่ว่าด้วยลักษณะนะคะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะโดยที่เราจะให้ความสำคัญนะคะกับการพิจารณานะคะความสัมพันธ์ส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองเนี่ยคะแบ่งตามพัฒนาการของรัฐนะโดยจะแบ่งเนื้อหานะคะออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะข้อแรกนะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองในรัฐจารีตนะคะประเด็นที่2ที่จะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ.2475จนถึงปัจจุบันนะคะโดยที่นักศึกษาจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในส่วนนี้นะคะจะใช้จุดเน้นก็คือพัฒนาการของรัฐเป็นสำคัญนะคะฉะนั้นนักศึกษาจำเป็นนะคะจะต้องทราบนะคะความแตกต่างนะว่าระหว่างความเป็นรัฐจารีตนะกับรัฐสมัยใหม่นะโดยที่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะจะต้องถูกแบ่งแยกอย่างคร่าวๆเนี่ยนะคะออกเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์นะคะกับรัฐประชาชาตินะคะซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475นะคะทีนี้ค่ะในประเด็นแรกนะคะในประเด็นแรกนะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางนะคะกับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตนะคะอย่างที่นักศึกษาอาจจะได้ทราบแล้วนะคะว่ารัฐจารีตเนี่ยนะคะไม่ได้ความสำคัญกับเส้นเขตแดนนะคะฉะนั้นอำนาจของรัฐจารีตนะคะมันจึงเป็นอำนาจที่เปรียบได้กับแสงเทียนนะคะที่รัฐจารีตหลายรัฐนะคะแสงเทียนของรัฐจารีตหลายรัฐเนี่ยทับซ้อนกันนะทีนี้เมื่อเขตแดนไม่สำคัญนะคะแต่รัฐจารีตจะให้ความสำคัญกับการถือครองกำลังคนเป็นหลักนะฉะนั้นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองที่ส่วนกลางจะต้องไปมีความสัมพันธ์กับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตเนี่ยนะคะมันจึงมีปัจจัยทางความมั่นคงเป็นสำคัญนะคะนั่นก็คือความพยายามในการเกณฑ์แรงงานนั่นเองนะเพราะว่ากำลังคนหรือแรงงานที่ได้เนี่ยนะคะจะนะคะเป็นหอกดาบให้กับอาณาจักรหรือรัฐนั้นๆนะคะในการปกป้องตัวเองขณะเดียวกันนะคะกำลังคนเนี่ยนะคะยังสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะการเกณฑ์แรงงานนะคะเช่นการขยายบ้านเมืองนะคะการก่อกำแพงหรือการขุดลอกคูคลองขณะเดียวกันนะคะเมื่อมีคนในบังคับมากนะคะนั่นก็แปลว่ารัฐนั้นๆนะคะก็จะมีที่มานะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจผ่านการส่งสวยได้มากด้วยเช่นกันนะคะด้วยปัจจัยทั้งสองส่วนก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านของความมั่นคงนี้เองนะคะมันก็เลยทำให้นะคะเกิดรูปแบบความสัมพันธ์นะคะเป็น3ลักษณะด้วยกันนะนั่นก็คือระบบเมืองนะระบบไพร่นะแล้วก็ระบบศักดินานะคะระบบเมืองนะคะก็คือการที่ในรัฐจารีตนะคะเส้นเขตแดนยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเจ้าเมืองจะมีความเป็นอิสระนะคะจากรัฐส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างมากนะโดยที่นะคะเจ้าเมืองอาจจะต้องดำเนินการส่งสินค้าหรือบรรณาการบางอย่างนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะคะไปให้ยังส่วนกลางนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเจ้าเมืองในแต่ละรัฐจารีตนะคะก็ยังสามารถมีอิสระนะในของตนเองได้ค่อนข้างมากนะคะเช่นการเรียกเก็บนะคะส่วนจากคนในพื้นที่ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบเมืองหรือระบบเจ้าเมืองซึ่งยังมีความเป็นอิสระค่อนข้างมากนะคะขณะที่ระบบที่2นั่นก็คือระบบไพร่นะระบบไพร่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าการควบคุมกำลังคนนะคะมีความสำคัญระบบไพร่เนี่ยถูกใช้นะคะเพื่อเป็นวิธีการควบคุมกำลังคนนะคะแล้วก็จัดสรรแรงงานในพื้นที่นะคะความสัมพันธ์ระหว่างไพร่และมูลนายนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็จะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าไพร่กับมูลนายเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะคะก็คือการที่ไพร่จะต้องให้นะคะแรงงานนะคะฟรีแก่มูลนายนะคะหรือความจงรักภักดีขณะเดียวกันมูลนายก็ต้องให้ความคุ้มครองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนายนะคะเป็นที่รู้โดยทั่วกันนะคะว่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ขูดรีดจนเกินไปนะจนมีคำกล่าวที่ว่านะคะการจะต้องมีการจัดวางความสัมพันธ์ระยะห่างที่พอดีเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้เกินไปก็จะร้อนนะคะหรืออยู่ไกลเกินไปก็จะหนาวนะทีนี้ค่ะความพยายามในการที่จะทำให้การเจ

จัดการกำลังคนเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยนะก็จะมีการใช้ตัวระบบศักดินานะเข้ามาควบคุมนะโดยการกำหนดนะคะตัวเลขที่ชัดเจนนะคะว่ามูลนายนะคะขุนนางนะคะยศเท่านี้นะคะมีความสามารถในการควบคุมกำลังคนที่เปรียบกับจำนวนการถือครองที่นาได้เท่าไหร่นะคะนั่นก็คือปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้อรัจจารีตเนี่ยนะคะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองค่ะทีนี้ค่ะรัฐจารีตนะคะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆนะคะเนื่องจากมันมีลักษณะของความเป็นอิสระที่ค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับการต่อรองความสัมพันธ์กันนะคะทีนี้เราจะยกตัวอย่างนะคะรูปแบบความสัมพันธ์นะคะในอาณาจักรอยุธยาใน2ลักษณะด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับเมืองลูกหลวงนะคะเมืองลูกหลวงเนี่ยก็จะเป็นหัวเมืองชั้นในของอยุธยาต่างๆนะคะซึ่งเมืองลูกหลวงเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่กับราชธานีนะคะเนื่องจากนะคะมันมีความสำคัญแบบนี้นะคะทำให้กษัตริย์อยุธยาเนี่ยนะคะทำการส่งเจ้านายนะคะแล้วก็เชื้อพระวงศ์เนี่ยไปปกครองเมืองสำคัญนะคะเพื่อเป็นหน้าด่านป้องกันราชธานีนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะการมีอยู่ของเมืองลูกหลวงเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็นหอกข้างแคร่นะคะให้กับตัวกษัตริย์อยุธยานะคะเพราะว่าในหลายครั้งนะคะเจ้านายหรือเชื้อพระวงศ์ที่ปกครองเมืองลูกหลวงเนี่ยบางทีก็แข็งเมืองนั่นเองนะคะส่วนลักษณะความสัมพันธ์นะคะอันที่สองก็คือการอยุธยานะคะกับนะคะตัวนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นหัวเมืองสำคัญนะคะที่ถูกใช้ปกครองกลุ่มหัวเมืองในปักใต้ทั้งหมดนะคะโดยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะมีสถานะเป็นเมืองพระยามหานครนะคะซึ่งอยุธยาเนี่ยให้อำนาจเจ้าเมืองค่อนข้างมากนะคะทีนี้ค่ะปัจจัยสำคัญอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆเนี่ยทำไมต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยเหตุ2ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือปัจจัยแรกนะคะการดึงดูดความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะเพราะว่ายิ่งส่วนกลางสามารถสถาปนาความจงรักภักดีให้กับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตต่างๆได้นะคะนั่นแปลว่ารัฐจารีตเหล่านั้นนะคะก็จะต้องให้สวยหรือบรรณาการตามที่ส่วนกลางได้กำหนดนั่นเองนะคะนั่นก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันนะคะการควบคุมกำลังคนนะคะก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะไม่ส่วนกลางสามารถเกณฑ์แรงงานฟรีได้นะคะส่วนปัจจัยที่สองนะคะก็คือปัจจัยความมั่นคงนะคะนั่นก็คือการเกณฑ์แรงงานนะคะเพราะว่ากำลังคนก็เปรียบได้กับหอกและดาบของอาณาจักรในการที่จะทำให้อาณาจักรนั้นนะคะปราศจากนะคะการถูกคุกคามนั่นเองนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองนะคะในรัฐสมัยใหม่นะคะที่เราเรียกว่าเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะทีนี้อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะจากการที่รัฐรัฐนึงนะคะจะเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตนะคะไปสู่รัฐสมัยใหม่ได้นะคะก็คือการมีเส้นเขตแดนนะคะเส้นเขตแดนเนี่ยนะคะในเวลาต่อมานะคะจะเป็นสิ่งที่กำหนดเรือนร่างนะคะของรัฐนั้นนะคะแล้วก็ทำให้อำนาจอธิปไตยนะคะมีความเด่นชัดชัดเจนนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะทราบได้นะคะว่าใครบ้างนะคะที่เป็นคนในบังคับนะคะหรือประชากรของตนเองซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ซึ่งประกอบไปด้วย4ประการด้วยกันนะคะนั่นก็คือเส้นเขตแดนนะคะประชากรนะคะรัฐบาลนะคะแล้วก็อำนาจอธิปไตยนะคะโดยที่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะหรือ absolute state นะคะตัวรัฐบาลนะคะผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะก็รวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพมหานครในสมัยของรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาสืบย้อนนะคะพัฒนาการนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
เราจะทำความเข้าใจนะคะพัฒนาการของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชได้นั้นนะคะเราจะต้องสืบย้อนนะคะไปถึงนะคะรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่4นะคะในสมัยของในหลวงรัชกาลที่4นะคะเราจะพบเห็นนะคะความพยายามของชาติตะวันตกนะคะในการที่จะเข้ามาภายใต้สิ่งที่เรียกว่าลัทธิอาณานิคมนะคะในการผนวกเอาดินแดนนะคะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของชาติตะวันตกนะคะโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่สำคัญเลย

นะคะที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะคะนั่นคือการที่สยามนะคะจำเป็นจะต้องลงนามในสนธิสัญญาเบอริงนะคะกับอังกฤษนะคะผลนะคะที่สำคัญของการลงนามในสนธิสัญญาเบอริงนี้นะคะก็ทำให้สยามนั้นนะคะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกเข้าไปโดยปริยายนะคะโดยที่สินค้าส่งออกสำคัญนะคะของสยามนะนั่นก็คือข้าวนั่นเองนะคะนี่คือปัจจัยภายนอกที่สำคัญฉะนั้นปัจจัยภายนอกการเข้ามาของตะวันตกนี้นะคะโดยเฉพาะการเข้ามาของอังกฤษนะที่แข่งขันกับฝรั่งเศสนะคะโดยที่มีสยามเป็นรัฐกันชนนะคะในเวลาต่อมาปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้สยามต้องทำการกำหนดตัวตนของตนเองผ่านการขีดเส้นแบ่งเขตแดนนะคะของตัวเองนะคะทีนี้ค่ะปัจจัยภายในที่สำคัญนะคะก็คือการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบเงินตรานะคะแม้ว่าการเข้ามาของเศรษฐกิจแบบเงินตราเนี่ยจะพบเห็นได้แต่ช่วงอยุธยาตอนปลายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการที่สยามลงนามในสนธิสัญญาเบอริงนะคะได้ทำให้สยามเนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกอย่างเต็มตัวขณะเดียวกันนะคะการเข้ามาของแนวคิดของตะวันตกนะคะจากการตั้งชุมชนต่างๆนะของชาวตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4นะคะการที่บรรดาคนสมัยใหม่ในยุคนั้นนะคะชนชั้นนำนะคะได้เรียนรู้นะคะแนวคิดของตะวันตกนะก็ทำให้มีการเผยแผ่นะแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า humanism นะคะแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับศักยภาพของมนุษย์นะในการที่จะกำหนดชี้ชะตาชีวิตตนเองโดยไม่พึ่งพารอคอยนะคะจากพระเจ้านะคะทำให้อิทธิพลของแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าหรือการพัฒนาหรือสามารถเรียกทับศัพท์ในสมัยนั้นนะคะว่าเป็นยุคสมัยแห่งความซีวิลไลซ์นะคะปัจจัยภายในการรับเอาโลกทัศน์ของตะวันตกนะคะแล้วก็อิทธิพลของเศรษฐกิจแบบเงินตราทั้งหมดนี้นะคะมันก็ได้ส่งผลเบื้องต้นนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะที่ทำให้พระองค์ทรงเนี่ยนะคะปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะการแต่งกายนะคะท่าทีประเพณีปฏิบัติบางอย่างนะคะที่ดูไม่ทันสมัยให้สอดรับกับความเป็นตะวันตกนะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะคะมันมีความเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะเมื่อทรงนะคะครองราชเป็นองค์พระมหากษัตริย์แล้วนะคะทำให้ทรงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องต้านทานนะคะอิทธิพลของตะวันตกขณะเดียวกันนะคะพระองค์ก็จำเป็นนะคะการต้านทานอิทธิพลของตะวันตกนั่นก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระองค์จะต้องทำการรวมศูนย์อำนาจนะคะผ่านการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็กำเนิดเป็นรัฐสมัยใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพิจารณาถึงกลไกนะคะในการรวมศูนย์อำนาจที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ที่สำคัญนะคะข้อแรกเลยนะคะในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะถ้าเราลองเปรียบเทียบนะคะในสมัยรัชจารีตเนี่ยนะคะจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองเนี่ยจะมีลักษณะที่เจ้าเมืองนะคะมีความเป็นอิสระค่อนข้างสูงนะคะโดยที่เจ้าเมืองอาจจะนำส่งสวยหรือบรรณาการนะคะให้กับส่วนกลางบ้างตามกำหนดเป็นครั้งคราวใช่ไหมคะแต่สถานะนี้มันต่างออกไปนะคะในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเพราะว่าภายใต้นะคะการเกิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะคะชุมชนการเมืองนะคะถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางนะอย่างสิ้นเชิงนะภายใต้สิ่งที่เรียกว่าการปกครองแบบเทศาภิบาลหรือมณฑลเทศาภิบาล นะคะโดยเป็นการยกเลิกการปกครองแบบเมืองลูกเมืองชั้นในเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศสลาดนะคะแม้ว่าในตอนแรกนะคะจะเป็นการประนีประนอมนะคะค่อยๆลดอำนาจของเจ้าเมืองเดิมนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะด้วยการเกิดขึ้นของการปฏิรูประบบราชการนะคะเกิดกระทรวงที่สำคัญกรมมหาดไทยนะคะมีการส่งนะคะเชื้อพระวงศ์นะคะแล้วก็ข้าราชการคนสำคัญนะคะไปคุมหัวเมืองต่างๆนะแล้วก็เป็นการลดอำนาจเจ้าเมืองนะคะที่เคยปกครองเดิมไปนะทีนี้ค่ะในระดับตำบลและหมู่บ้านนะคะภายใต้การปกครองแบบเทศาภิบาลนะคะก็มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่นะคะพ.ศ. 2440นะคะซึ่งเป็นการปกครองกันเองของประชาชนส่วนใหญ่ในรูปแบบของตำบลและหมู่บ้านนะคะเกิดผู้ใหญ่บ้านขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะในระดับอำเภอนะคะส่วนกลางก็ต้องการเปลี่ยนเจ้านายหรือขุนนางเดิมนะคะซึ่งมีอำนาจอยู่นะคะให้เข้ามาสู่ระบบราชการนะคะกลายมาเป็นการสถาปนาความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพเพียงพระองค์เดียวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ

แน่นอนว่าการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็เป็นการผนวกรวมนะคะเอาชุมชนทางการเมืองกับส่วนกลางให้มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะผ่านการส่งข้าราชการซึ่งมีความจงรักภักดีโดยตรงนะคะสู่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันย่อมต้องเผชิญกับแรงต่อต้านที่เกิดขึ้นนะคะจากบรรดาเจ้าเมืองเดิมนะซึ่งเคยได้ประโยชน์จากลักษณะความเป็นอิสระนะซึ่งก็เอื้อประโยชน์ให้เจ้าเมืองนั้นนะคะได้ประโยชน์ทั้งในท่านของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับหนึ่งนั่นเองนะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็เผชิญกับแรงต่อต้านโดยเฉพาะจากบรรดาหัวเมืองในภูมิภาคต่างๆนะคะเช่นกบฏเงี้ยวเมืองแพร่นะคะในภาคเหนือนะคะหรือกบฏพญาภาพนะคะกบฏผู้มีบุญนะคะในบริเวณจังหวัดต่างๆในภาคอีสานนะคะส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะปรากฏนะคะกบฏแขก7หัวเมืองนะคะที่ลุกฮือต่อต้านการที่ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกรุงเทพนะนี่คือกลไกแรกในการรวมศูนย์อำนาจนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะเพื่อสร้างความใกล้ชิดแล้วก็ผนวกรวมชุมชนทางการเมืองให้เป็นส่วนหนึ่งกับส่วนกลางนะคะขณะเดียวกันนะคะในแง่ของจิตวิทยานะคะรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะก็ได้ใช้ระบบเกียรติยศนะคะเพื่อนะคะสร้างความเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันในเชิงจิตวิทยาของข้าราชการนั่นเองนะคะระบบเกียรติยศนะคะเนี่ยถูกใช้นะคะเพื่อผนวกชนชั้นเดิมในท้องถิ่นนะคะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการใหม่นะคะผ่านการให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะถ้าทำคุณนามความดีตามที่หลวงปรารถนาไว้ได้สำเร็จนะคะหรือแม้แต่การแต่งตัวตามฐานันดรศักดิ์ของข้าราชการนั่นเองนะคะเพื่อให้รู้สึกสถานะของความเป็นข้าราชการนั้นมีความใกล้ชิดกับส่วนกลางนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะโดยนับแต่นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะในบริบทนี้นะคะก็จะเป็นรัฐสมัยใหม่นะคะแต่จะเป็นรัฐสมัยใหม่ในรูปแบบของรัฐประชาชาตินะคะซึ่งนะคะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะจากที่ได้เราพูดคุยกันไปแล้วตะกี้นะคะว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยตัวตนของสยามมีความชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าสำนึกนะคะว่าด้วยความเป็นชาติเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะทำให้แม้ว่าส่วนกลางนะคะผนวกชุมชนทางการเมืองต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะแม้ว่าจะผนวกได้ผ่านการเกิดขึ้นของการส่งข้าราชการไปปกครองนะคะแต่ว่าในแง่ของสำนึกการรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทางการเมืองอาจจะยังไม่เด่นชัดจะเห็นได้จากตัวกบฏต่างๆมากมายนะคะแต่นะคะเมื่อนะคะพัฒนาการของรัฐไทยนะคะเคลื่อนสู่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพ.ศ.475เราจะเห็นได้ว่านะคะส่วนกลางเนี่ยได้พยายามที่จะสร้างสำนึกร่วมของความเป็นชาติไทยเนี่ยนะคะให้มีความเป็นผนวกรวมนะคะความเป็นส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆเข้าด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะในบริบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะส่วนกลางเนี่ยสามารถขยายฐานอำนาจนะคะไปสู่พื้นที่นะคะหรือชุมชนทางการเมืองต่างๆได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนะจากปัจจัย3ประการดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกนะคะก็คือการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานนะโดยเฉพาะในทศวรรษที่2500นะซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยนะคะกำลังเผชิญกับภัยสงครามเย็นนะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะถูกอธิบายว่าจะเป็นโดมิโนตัวสุดท้ายนะที่กำลังจะล้มนะคะหากสหรัฐอเมริกาไม่หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามานะคะประเทศไทยก็จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กลายเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยเหตุนี้ค่ะผลจากการหยิบยื่นความช่วยเหลือของตัวสหรัฐอเมริกานะคะมีทำให้เกิดการลงทุนนะคะในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือโครงข่ายคมนาคมอย่างกว้างขวางนะคะแม้ว่าเส้นเขตแดนจะถูกขีดขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะแต่ในทศวรรษ2500นะคะมันทำให้สำนึกว่าด้วยภูมิภาคต่างๆที่อยู่อย่างกระจัดกระจายภายใต้เส้นเขตแดนเนี้ยนะคะถูกสามารถเชื่อมร้อยผ่านเครือข่ายคมนาคมได้จึงกำเนิดขึ้นมาเป็นสำนึกที่ว่าด้วยประเทศไทยอะค่ะผ่านโครงข่ายคมนาคมนั่นเองนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะในแง่ของการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะก็ยังมีความพยายามในการขยายโอกาสทางการศึกษา

ะคะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่หลังคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะการศึกษาก็เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของคณะราษฎรนะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีความพยายามในการขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปิดที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเช่นนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะรวมไปถึงตัวมสท.ด้วยเช่นกันนะคะการขยายโอกาสทางการศึกษานะคะก็ได้สร้างชนชั้นใหม่ขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวชนชั้นนักศึกษานะนอกจากนั้นนะคะการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการขยายตัวของสื่อสารมวลชนของรัฐนะโดยเฉพาะการที่รัฐเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีสื่อสารมวลชนเป็นของตนเองนั่นก็คือวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะมันทำให้นโยบายต่างๆนะคะหรือความเชื่ออุดมการณ์ต่างๆของรัฐเนี่ยนะคะสามารถส่งผ่านไปยังพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เข้าถึงกันแต่ว่าได้ยินเสียงร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญทำให้ส่วนกลางสามารถที่จะขยายฐานอำนาจเข้าไปสู่ชุมชนทางการเมืองอันห่างไกลได้เข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ปัจจัยที่2นะคะก็คือการขยายตัวของระบบราชการนะคะโดยเฉพาะในห้วงทศวรรษ2500นะคะที่มีการประกาศใช้นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในการกำหนดทิศทางแนวโน้มการพัฒนาประเทศนะคะเพื่อทำให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจประชาชนมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะเขาก็คาดหวังว่าคนจะไม่เป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองนะคะจากแผนพัฒนาดังกล่าวนะคะก็ได้เพิ่มบทบาทให้กับส่วนงานราชการต่างๆค่อนข้างมากนะคะกระทรวงต่างๆก็จะดูแลในด้านต่างๆนะก็คือเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนอกจากนี้นะคะก็ยังเน้นนะคะในเรื่องของบทบาทของรัฐวิสาหกิจนะการขยายตัวของระบบราชการในแง่นี้นะคะก็เข้าไปมีส่วนทำให้เข้าไปจับตาการใช้งานทรัพยากรนะคะกิจกรรมต่างๆของประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนปัจจัยที่3นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็เป็นผลนะคะที่เกิดขึ้นจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นะคะซึ่งเป็นเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบยั่งชีพนะให้เป็นการผลิตการทำเกษตรกรรมแบบตลาดนะคะเพื่อป้อนการเติบโตของเมืองนะคะเมื่อเมืองโตมากขึ้นนะคะก็จะมีความต้องการในการบริโภคอุปโภคมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นสำคัญก็คือเมื่อภาคเกษตรนะคะถูกบังคับโดยปริยายเนี่ยให้เปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นการผลิตเกษตรแบบตลาดมากขึ้นเนี่ยนั่นก็แปลว่ามันก็จะมีตัวเกษตรกรบางกลุ่มนะคะที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้เท่าทันกับรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะนั่นเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าการผลิตเกษตรขนาดใหญ่นะคะก็จำเป็นจะต้องมีทุนจำนวนมากนะคะมีที่ดินจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังจำเป็นจะต้องมียาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยจำนวนมากนั่นแปลว่าเกษตรกรก็จะมีเกษตรกรกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงทุนเหล่านี้ได้นะคะชาวนาเหล่านี้นะคะเมื่อไม่สามารถที่จะปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้นะคะชาวนาเหล่านี้ก็เปลี่ยนสถานะนะคะจากชาวนาผู้มีที่ดินนะคะเป็นเกษตรกรเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปเป็นแรงงานรับจ้างนะคะทั้งเป็นแรงงานรับจ้างนะคะในภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่นะคะและแรงงานรับจ้างในเมืองด้วยนะคะผลทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะมันได้สร้างผลกระทบนะคะทั้งในแง่บวกและในแง่ลบอย่างมากนะคะแน่นอนส่วนกลางเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาตัวชุมชนทางการเมืองนะคะพื้นที่อันห่างไกลให้มาเป็นส่วนหนึ่งได้แต่ขณะเดียวกันด้วยการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายในการพัฒนาประเทศบางอย่างเนี่ยก็ได้สร้างผลกระทบด้านลบนะคะต่อกลุ่มคนนะคะตัวแสดงที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดค่ะการที่ตัวแสดงที่นะคะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะด้วยความพยายามนะคะในการริเริ่มนะคะของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนึงนะคะแล้วก็ตัวประชาชนที่รับผลกระทบจากการพัฒนานะคะก็ได้นำไปสู่การพัฒนาไปสู่แนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็คือเป็นแนวคิดที่ใช้ต่อรองนะคะของชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนานะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนและนักวิชาการนะคะเพื่อรื้อฟื้นศักยภาพและอัตลักษณ์ของชุมชนการเมืองท้องถิ่นนะก็คือให้ความสำคัญกับตัวชุมชนทางการเมืองนะคะในพื้นที่ต่างๆเป็นหลักไม่ใช่นะคะเน้นการพัฒนาโดยส่วนกลางโดยที่ไม่ถามความคิดเห็นนะคะหรือทัศนคติของชุมชนนั่นเองนะคะแนวคิดว่า

ำทางชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณทศวรรษ2530นะคะแล้วก็มีความหลากหลายในการเคลื่อนไหวมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจุดเน้นสำคัญของแนวคิดว่านำชุมชนเนี่ยก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนพลเมืองที่เฉื่อยชานะคะที่จะเน้นการเลือกตั้งแค่ครั้งเดียวเป็นต้นหรือว่าไม่เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยให้กลายมาเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นนะคะเรียกร้องสิทธิต่างๆนะคะในการบริหารจัดการนะคะชุมชนของตนเองนะคะผลในเชิงรูปธรรมของการเคลื่อนไหวผ่านแนวคิดว่านำชุมชนนะคะก็จะเกิดขึ้นก็คือตัวการระบุนะคะสิ่งที่เรียกว่าสิทธิชุมชนนะคะซึ่งปรากฏครั้งแรกเนี่ยนะคะในรัฐธรรมนูญปี2540นะคะทำให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนได้นะในเวลาต่อมานะคะแนวคิดว่านำชุมชนเนี่ยกลายมาเป็นหมุดหมายทางการเมืองที่สำคัญแล้วก็ถูกใช้เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่ขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพื่อต่อรองกับกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองค่ะ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
3: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
2: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟป๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
4: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราม
5: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
6: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศบนช้างเมืองอวกาศนานาชาติบนช้างมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 นพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปสวรรค์ประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดปยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพุทธเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
บทสวดพระภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากบทที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปสมเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ทรงขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องค์กรมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเขื่อนน่านพัฒนากาแฟแบบครบวงจรยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้พลเอกปัณณาสรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงติงตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและมูเซอร์ครอบคลุมพื้นที่37กลุ่มบ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านในภาคเหนือโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำ

แปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับศูนย์ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง80%มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าส่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยการปลูกการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านบาทในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวก.และมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาวต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของหมู่และในที่โครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดโพธารามวัดสว่างวงวัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีและวัดแคทรายวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดบันลังจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะบริษัทชานนครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภเสรีภาพและคณะพร้อมด้วยนางสุนีศรีสรรค์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดดงลานวัดโพธิบุพพารามวัดร่องฟองและวัดทุ่งกวาววัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิฮาร์นามซิงฮาร์บันสกอร์สัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดดวงแขและวัดพิชยญาติการามวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกะตะตรียุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานจอมเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดารในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีดิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรกระข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศเอดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว 1,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

0: จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์ เสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมี

0: สารท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

ที่6นะครับในชุดประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องปรัชญาการเมืองนะครับกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ทางทฤษฎีนะครับซึ่งเนื้อหานะครับในหน่วยที่6นะครับก็ประกอบด้วยนะครับความสำคัญนะครับของความรู้ทางปรัชญาการเมืองนะครับปรัชญาการเมืองเรียนอะไรนะครับปรัชญาการเมืองก็คือการที่แสวงหานะครับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับในทางการเมืองนะครับหรือเป็นพื้นฐานในทางการเมืองนะครับหรือเป็นความรู้เป็นความจริงในทางการเมืองนะครับเช่นเราจะมีระบบการปกครองที่ดียังไง

ะครับเราจะมีผู้ปกครองที่ดียังไงเราจะสร้างความยุติธรรมขึ้นมาได้ยังไงนะครับหรือแม้แต่คำถามนะครับในทางที่สำคัญในทางปรัชญาการเมืองนะครับความยุติธรรมที่เป็นสากลนะครับที่เรียกว่าฟิสิกส์นะครับกับเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะครับอาจจะขัดแย้งกันนะครับ เรียกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นนอร์มนะครับหรือภาษากรีกโบราณเรียกว่าโนโมสนะครับโนโมสก็คือจารีตประเพณีธรรมเนียมปฏิบัตินะครับซึ่งเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในแต่ละชุมชนสังคมนะครับก็ เลยมาสู่นะครับคำถามนะครับข้อขัดแย้งในทางปรัชญาการเมืองที่สำคัญนะครับว่าความยุติธรรมเนี่ยนะครับสมมุติเราเรียนเรื่องความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมจะมาเป็นสิ่งสากลหรือไม่ทุกชาติทุกภาษายอมรับว่าความยุติธรรมเนี่ยมีเหมือนกันหรือความยุติธรรมนั้นนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่เฉพาะประเทศเฉพาะเชื้อชาตินะครับหรือเฉพาะเผ่าพันธุ์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ปรัชญาการเมืองนะครับศึกษาและก็มีความสำคัญนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่2นะครับก็คือกับเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบวิธีการศึกษาทางปรัชญาการเมืองนะครับรูปแบบทางศึกษาปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับโดยหลักๆนะครับโดยวิธีการหลักๆนะครับใหญ่ๆก็มีการศึกษาอยู่2แบบนะครับก็คือ1นะครับการลงไปอ่านเขาเรียกว่าตัวบทนะครับตัวต้นฉบับตัวการเขียนของนักปรัชญาเองนะครับเขาเรียกว่า text reading นะครับ text T-E-X-T นะครับก็คือตัวบทหรืองานเขียนนะครับเช่นถ้าใครสนใจนะครับเช่นของปรัชญาการเมืองตะวันตกที่สำคัญนะครับเช่นเพโตนะครับยกตัวอย่างเช่นงานของเพโตงานปรัชญาการเมืองของนะครับก็ต้องไปอ่านตำรานะครับหนังสือนะครับที่เพโตเขียนเอาไว้นะครับในทางการเมืองก็มีเรื่องบทสนทนาเดอะริพับลิกนะครับเดอะลอนะครับพวกนี้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาตัวบทนะครับวิธีการที่2นะครับก็คือการศึกษาเขาเรียกว่าตัวบริบทนะครับบริบทนะครับตัวบทเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับมันต้องมีที่มานะครับมันต้องมีภูมิหลังนะครับมันต้องมีสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งในทางวิชาการเรียกว่ามีบริบทประกอบบริบทหลายรอบนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการ contextual นะครับ study นะครับหรือ analysis การวิเคราะห์ตัวบทนะครับการวิเคราะห์ตัวบทหรือจะเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าจะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาก็ได้นะครับ intellectual นะครับhistory นะครับหรือ history of idea นะครับประวัติความคิดนะครับนะครับก็เน้นย้ำไปเลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ความคิดทางด้านการเมืองหรือปรัชญาการเมืองนะครับก็เราศึกษานะครับบริบทรอบๆว่ามีผลยังไงนะครับความคิดมีผลยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่นักคิดทางการเมืองนักปรัชญาคนหนึ่งเขียนผลงานขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรเขามีความเจตนารมณ์ยังไงเขามีความต้องการยังไงมี intention ยังไงนะครับอะไรที่อยู่เบื้องหลังของเขานะครับต้องการตอบปัญหาอะไรต้องการแก้ไขปัญหาอะไรในทางการเมืองในทางสังคมนะครับงานทุกชิ้นนะครับของนักปรัชญาการเมืองก็มีที่มานะครับนั่นก็คือการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ภูมิปัญญานะครับในเรื่องที่3นะครับก็เป็นปรัชญาการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับจริงๆแล้วนะครับปรัชญาการเมืองกับรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็มีมาตั้งนานนะครับมีควบคู่กันมานะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยก็คือการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับก็คือการที่การศึกษาความคิดนะครับของนักคิดทางการเมืองหรือนักปรัชญาการเมืองนะครับเพราะรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็ว่าศาสตร์ว่าด้วยการปกครองว่าด้วยรัฐนะครับความรู้ว่าด้วยรัฐนะครับความรู้ว่าด้วยรัฐเนี่ยมันเอามาจากไหนมันมีที่มายังไงนะครับก็ต้องกลับไปศึกษานะครับความคิดนะครับของนักคิดนะครับที่เป็นเสนอนะครับรูปแบบหรือแนวคิดทางการเมืองมาตั้งแต่อดีต
นะครับว่าตั้งแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสมัยกรีกโบราณนะครับก็คือปรัชญาการเมืองก็เริ่มต้นที่กรีกโบราณนะครับเริ่มต้นที่นักปรัชญาอย่างเช่นโซคราติสแล้วก็สืบเนื่องมานะครับโดยเพโตรอริสโตเติลนะครับแล้วก็ยุคเฮเลนิสติกนะครับที่กรีกไปตะวันออกนะครับยุคโรมันนะครับยุคกลางนะครับแล้วก็มายุคสมัยใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับนับตั้งแต่ยุคที่เรียกว่ายุคแสงสว่างทางปัญญานะครับหรือยุคภูมิธรรมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Enlightenment Age หรือภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า Lumière นะครับCS นะครับก็คือนั่นแล้วก็คือการเกิดขึ้นมานะครับของรัฐศาสตร์นะครับที่ใช้นะครับเทคนิคนะครับวิธีการนะครับความเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาศึกษานะครับซึ่งเรียกว่าไซนิซึมนะครับลัทธิวิทยาศาสตร์นิยมนะครับซึ่งก็มีผลนะครับต่อการศึกษาปรัชญาการเมืองเพราะการศึกษาปรัชญาการเมืองก็คือการศึกษาในเชิงคุณค่านะครับแต่การศึกษาในเชิงปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะเนี่ยหรือวิทยาศาสตร์นิยมเนี่ยก็คือต้องการเป็นความเป็นกลางหรือต้องการวิเคราะห์อย่างปราศจากคุณค่านะครับนั่นก็คือปัญหาที่ทิ้งไว้นะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับนะครับในประเด็นต่อมานะครับในตอนที่ 6.2 นะครับ 6.2 ก็จะพูดถึงนะครับประเด็นปัญหานะครับของความรู้นะครับทางปรัชญาการเมืองในแต่ยุคนะครับในแต่ละยุคนะครับโดยแบ่งออกมาเป็น3ยุคนะครับ3ยุคก็คือยุคเก่าที่สุดนะครับก็คือยุคโบราณนะครับยุคใหม่แล้วก็ร่วมสมัยนะครับปรัชญาการเมืองเนี่ยเขาเรียนอะไรกันเขาสนใจอะไรกันประเด็นปัญหานะครับเขาศึกษาเรื่องอะไรนะครับนั่นตั้งแต่ปรัชญาการเมืองยุคโบราณนะครับปรัชญาการเมืองยุคโบราณก็เริ่มต้นที่นครรัฐกรีกโบราณนะครับก็คือประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลนะครับมีนักปรัชญาคนสำคัญก็คือโซกราติสนะครับแล้วก็ลูกศิษย์คนสำคัญนะครับก็คือเพโตรแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออริสโตเติลนะครับนั่นก็คือปรัชญาการเมืองเป็นต้นกำเนิดปรัชญาการเมืองนะครับยุคโบราณนะครับถามว่าปรัชญาการเมืองยุคโบราณเนี่ยสนใจเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรนะครับก็คือนะครับสิ่งที่นักปรัชญาการเมืองในยุคโบราณสนใจก็คือการแสวงหานะครับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในทางการเมืองในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะครับการเมืองก็คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะครับการสร้างกติกาขึ้นมานะครับก็คือการสร้างกติกาที่ดีที่สุดก็คือการมีระบอบการปกครองนะครับระบอบการปกครองหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่ารีจิมนะครับรีจิมนะครับระบอบการปกครองนะครับอยู่ในความสนใจของนักปรัชญายุคโบราณมานะครับอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะลองไปอ่านผลงานของโซคราติสนะครับเพโตรและอริสโตเติลนะครับก็พูดถึงการสร้างระบบการปกครองที่ดีนะครับมีใครปกครองใครจะมาเป็นผู้ปกครองคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ดีเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบนะครับของระบบการปกครองรวมไปถึง องค์ประกอบพื้นฐานที่สุดนะครับก็คือพลเมืองนะครับความเป็นพลเมืองนะครับและก็สิ่งที่จะใช้เป็นความรู้นะครับในการสร้างระบบการปกครองหรือกำกับนะครับใช้กำกับใช้ให้เกิดระบบการเมืองเป็นระบบการปกครองที่ดีที่พึงประสงค์นะครับก็คือเรื่องของคุณธรรมความรู้ในเรื่องของคุณธรรมนะครับคุณธรรมในที่นี้ก็คือเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลนะครับเป็นทั้งสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองแสดงออกมาแล้วก็เป็นอุปนิสัยด้วยนะครับนะครับแสดงออกมานะครับต่อผู้คนในสังคมและต่อตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือคำนิยามของคำว่าคุณธรรมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ปรัชญาการเมืองยุคโบราณให้ความสำคัญและก็สนใจนะครับซึ่งเป็นรากฐานนะครับที่สำคัญในการศึกษาปรัชญาการเมืองมาตลอดนะครับต่อมานะครับหลังจากยุคโบราณนะครับยุคโบราณผ่านไปนะครับยุคโบราณนี้ก็อาจจะกินเวลาอาณาจักรโรมันด้วยนะครับโรมันใน2ช่วงก็คือช่วงสาธารณรัฐนะครับและก็ช่วงจักรวรรดินะครับโรมันก็เป็นระบบการปกครองที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งระบอบที่เรียกว่าระบอบสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยุค
ที่เรียกว่ายุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางหรือที่ถ้าพูดในเชิงคุณค่าก็คือยุคมืดนะครับยุคมืดก็คือเป็นยุคที่ศาสนาจักรนะครับคริสตจักรนะครับมีอิทธิพลนะครับคำสอนนะครับทางศาสนาจักรโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอำนาจสูงสุดของพระเจ้านะครับหรือการยึดนะครับพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักนะครับก็คือเป็นความคิดหลักยึดโยงผู้คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือยุคยุคห่างนะครับต่อมายุคสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่นะครับเกิดขึ้นมาประมาณศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่14 15นะครับที่เราเรียกกันว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเรเนซองก็คือการเกิดใหม่นะครับยุคนี้นะครับความเจริญก้าวหน้านะครับการขยายตัวนะครับในเรื่องของการโครงการค้านะครับของเมืองนะครับของการเดินทางผู้คนติดต่อไปมานะครับการบริโภคสินค้านะครับเศรษฐกิจแบบเงินตานะครับก็ทำให้อิทธิพลนะครับหรืออำนาจของศาสนาหรือศาสนาจักรนะครับที่มีอยู่อย่างยาวนานเริ่มที่จะเสื่อมคลายลงนะครับผู้คนหันมาสนใจในเรื่องของทางโลกมากขึ้นนะครับเรื่องการทำมาหากินนะครับนะครับมากกว่าเรื่องของการอุทิศตัวนะครับการความศรัทธาในศาสนาจักรในพระเจ้านะครับซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการเมืองนะครับหรือเทววิทยาในยุคกลางนะครับนั่นก็คือการเกิดขึ้นมาของยุคใหม่นะครับยุคใหม่ก็นะครับเริ่มต้นในแถบนครรัฐอิสระต่างๆนะครับไม่ว่าที่กระจายตัวอยู่ในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นในคาบสมุทรอิตาลีนะครับเช่นเมืองฟลอเรนซ์นะครับเมืองมิลานนะครับลูค่าอะไรพวกนี้นะครับอุมเบียอะไรพวกนี้นะครับก็หรือตูรินนะครับหรือแม้แต่ยุโรปเหนือนะครับทางแถวปัจจุบันนี้ก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเช่นเกนส์นะครับเมืองเกนส์เมืองบูกอะไรเนี่ยนะครับก็คืออัมสเตอร์ดัมอะไรพวกนี้นะครับก็หรือเขาเรียกว่าดัตช์รีพับบลิกสาธารณรัฐของพวกดัชหรือเนเธอร์แลนด์นะครับนะครับปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับเช่นมีนักปรัชญาคนสำคัญเช่นนิโคโลแมคคิเวลลี่นะครับทุกคนก็รู้จักดีนะครับเป็นให้แนวคิดนะครับปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับก็คือให้อำนาจกับผู้ปกครองอาณาจักรนะครับเหนือศาสนาจักรนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องของทางโลกนะครับไม่ใช่ทางธรรมนะครับอาณาจักรทางโลกเหนือกว่าอาณาจักรทางธรรมนะครับเพราะสลับกับยุคกลางนะครับอาณาจักรทางธรรมสูงกว่าอาณาจักรทางโลกนะครับนั่นก็คือปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับแล้วก็เกิดแนวคิดในเรื่องของเสรีนิยมเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลนะครับเน้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งแนวคิดเสรีนิยมเนี่ยมันก็จะประกอบกับแนวคิดที่การพัฒนาของประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือประชาธิปไตยแบบตัวแทนประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเกิดขึ้นมานะครับควบคู่กันนะครับก็ทำให้เกิดมาเป็นปรัชญาการเมืองในยุคใหม่นะครับซึ่งมีความแตกต่างกับปรัชญาการเมืองยุคโบราณนะครับเน้นนะครับเน้นเรื่องของเสรีภาพนะครับไม่เน้นเรื่องของคุณธรรมนะครับเน้นเรื่องของความสามารถของปัจเจกบุคคลอิสรภาพของปัจเจกบุคคลนะครับสิทธินะครับหน้าที่เสรีภาพนะครับความเสมอภาคความเท่าเทียมและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับแต่ละคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐบาลที่มาจากมีที่มาจากประชาชนนะครับแตกต่างกับรัฐบาลในยุคก่อนนะครับหรือผู้ปกครองในยุคก่อนนะครับยุคโบราณเนี่ยก็มาจากการเช่นการสืบสันติวงศ์ใช่มั้ยครับระบบกษัตริย์นะครับหรือคัดเลือกมาจากผู้มีความรู้ความสามารถนะครับขุนนางนะครับชนชั้นสูงนะครับอะไรพวกนี้นะครับส่วนสมัยใหม่นี้กลับกันนะครับก็ใครก็ได้นะครับก็มาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากประชาชนเลือกนะครับความชอบธรรมนะครับมาจากที่ประชาชนเลือกตั้งนะครับมีขบวนการการเลือกตั้งและก็มีขบวนการนะครับมีวิธีการนะครับมีกฎนี้นะครับที่จะใช้ในการควบคุมตรวจสอบผู้ปกครองนะครับที่สมัยใหม่เรียกว่าการbalance of power นะครับการถ่วงดุลอำนาจหรือการแบ่งแยกอำนาจนะครับนั่นก็คื
การศึกษาปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับต่อมานะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่19เป็นต้นมานะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยสนใจเรื่องอะไรนะครับก็คือเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอุดมการณ์ที่สำคัญนะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับก็คืออุดมการณ์สังคมนิยม

อุดมการณ์อาจจะเป็นอุดมการณ์อนาธิปไตยนะครับอาจจะเป็นอุดมการณ์เรื่องของสตรีนิยมนะครับรวมไปถึงประชาธิปไตยนะครับก็คือสนใจในเรื่องของความคิดนะครับความรู้ทางการเมืองนะครับที่กระจายไปสู่คนจำนวนมากนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยคือระบบที่ดีไหมนะครับนั่นก็คือคำถามนะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับในตอนต่อไปนะครับก็คือตอนที่ 6.3 นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับก็คือกรณีนะครับตัวอย่างของการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับร่วมสมัยนะครับแล้วก็ปรัชญาการเมืองที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มีด้วยกัน5เรื่องนะครับก็คือถ้านักศึกษาจะศึกษานะครับตัวอย่างนะครับเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่นะครับประสบการณ์วิชาที่จะช่วยนักศึกษาเห็นการประยุกต์ใช้นะครับเรื่องของทฤษฎีนะครับกับตัวอย่างนะครับได้ชัดเจนนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับกรณีความขัดแย้งระหว่างสิ่งเป็นสากลกับสิ่งที่เป็นเฉพาะอันนี้ก็ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับพยายามนะครับสร้างนะครับความรู้หรือแสวงหาสิ่งที่เป็นสากลนะครับเป็นธรรมชาติสากลอะไรที่มันใช้ได้กับมนุษย์ทั้งหมดนะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับหรือเป็น universal นะครับ universal city นะครับก็คือความเป็นจักรวาลนะครับใช้ได้ทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นนะครับเช่นคำถามเช่นว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งสากลไหมเป็นระบบการปกครองที่มนุษย์ทุกคนนะครับควรจะใช้ร่วมกันไหมนะครับหรือประชาธิปไตยเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นระบบการปกครองนะครับมันเป็นความรู้ทางการเมืองที่ใช้เฉพาะบางสังคมนะครับที่มีเงื่อนไขนะครับปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์สังคมการเมืองความเป็นมาขนบธรรมเนียมประเพณีชีวิตของผู้คนนะครับลักษณะนิสัยเฉพาะตัวหรือจะเป็นของยุโรปไม่ใช่ของเอเชียอะไรพวกนี้นะครับก็คือการตกเถียงกันในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นสากลสิ่งที่เฉพาะนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเราก็อ้างกันอยู่ตลอดนะครับว่าเนี่ยนะครับประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงหรือในประเทศไทยยกตัวอย่างนะครับเราจะวิเคราะห์ว่าเนี่ยประชาธิปไตยที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงมันอยู่มันพัฒนาไปถึงไหนหรือนักศึกษาเคยได้ยินคำว่าประชาธิปไตยแบบครึ่งใบกึ่งใบเสี้ยวใบนะครับนี่ก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นสากลนะครับประชาธิปไตยที่เป็นสากลนะครับกับประชาธิปไตยที่เป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในที่เรียกว่าไทยแลนด์โอลี่อะไรพวกนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยแค่นั้นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับกรณีที่2นะครับเรื่องของการมีเสรีภาพนะครับการมีเสรีภาพนะครับก็คือเป็นปัญหาที่สำคัญในการศึกษาทางด้านความคิดนะครับหรือปรัชญาการเมืองมาตลอดนะครับเสรีภาพเนี่ยนะครับก็จากอดีตนะครับคนที่จะมีเสรีภาพเนี่ยนะครับก็ต้องมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่มีบทบาทมีความรับผิดชอบนะครับอย่างเช่นถ้าไปลองดูว่าการเกิดขึ้นของระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงของนครรัฐเอเธนเนี่ยนะครับคนที่มีเสรีภาพเนี่ยก็คือพลเมืองนะครับพลเมืองเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนจะเป็นพลเมืองได้นะครับไม่ใช่เกิดมาต้องเป็นพลเมืองได้นะครับพลเมืองต้องมีลักษณะเฉพาะมีคุณสมบัตินะครับเช่นต้องมีทรัพย์สินมีที่ดินนะครับแล้วก็มีเสรีภาพนะครับในเรื่องของการทำมาหากินนะครับไม่ต้องอะไรทำงานหนักนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถมีเวลาว่างอุทิศตัวให้กับกิจการสาธารณะนะครับหรือการงานของสังคมได้นะครับนั่นก็คือเสรีภาพนะครับแต่พอมาสมัยใหม่เนี่ยนะครับเสรีภาพทุกคนเกิดมามีเสรีภาพกฎหมายรับรองให้มีเสรีภาพนะครับเสรีภาพนี่ก็นะครับเป็นเสรีภาพที่แจกจ่ายให้กับทุกคนนะครับแต่ว่าบางทีนะครับปัญหาของเสรีภาพเนี่ยเกิดขึ้นมาก็คือเสรีภาพมันต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะครับการมีเสรีภาพเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ด้วยนะครับก็คือมีเสรีภาพได้นะครับสมัยใหม่นะครับเป็นเสรีภาพสมัยใหม่ดาบใดที่ไม่ไปละเมิดนะครับไม่ไป

ทําให้เสรีภาพของคนอื่นเกิดการสูญเสียไปนะครับการมีเสรีภาพของคุณเองคุณต้องรับผิดชอบนะครับในการมีเสรีภาพนะครับเสรีภาพที่จะทําอะไรนะครับแต่ว่าไม่ไปละเมิดคนอื่นเช่นนะครับในตัวในสมัยใหม่นี่ก็มีตัวรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเสรีภาพเนี่ยก็ล้อตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญไทยก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับทุกฉบับนะครับเกือบทุกฉบับก็มีหมวดว่าด้วยเสรีภาพเขียนเอาไว้นะครับเช่นเสรีภาพในการรวมกลุ่มนะครับ freedom of association ก็แน่นอนนะครับเป็นสากลนะครับเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น freedom of thought เสรีภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเสรีภาพในเรื่องของการเดินทางอะไรพวกนี้นะครับนะครับเสรีภาพในเรื่องของสื่อนะครับสื่อก็มีเสรีภาพนะครับเสรีภาพตรงนี้นะครับก็คือประกันไว้นะครับว่านะครับตราบใดที่นะครับทุกคนเป็นพลเมืองไทยนะครับทุกคนก็มีเสรีภาพนะครับก็คือเช่นในการรวมกลุ่มนะครับก็ไปอะไรไปรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อทํากิจกรรมทางการเมืองนะครับเพื่อแสดงออกซึ่งสิทธิหน้าที่ของตัวเองเรียกร้องการเรียกร้องประโยชน์นะครับที่ตัวเองสูญเสียหรือตัวเองถูกไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปรวมกลุ่มได้นะครับเรียกร้องนะครับเช่นการชุมนุมประท้วงอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ต้องชุมนุมประท้วงในแบบสงบนะครับไม่ใช่ไปใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็หรือชุมนุมประท้วงไปละเมิดนะครับสิทธิเสรีภาพนะครับผลประโยชน์ของคนอื่นเช่นไปปิดถนนใช่ไหมครับไปปิดถนนไปขัดขวางการจราจรอันนี้ทำให้การเดินทางของคนอื่นนะครับเพราะอยู่ในเมืองใช่ไหมมันต้องไปเดินทางไปทำงานอะไรพวกนี้นะครับนะครับหรือการไปตั้งเวทีนะครับขึ้นพูดขึ้นปาใสแสดงความคิดเห็นเนี่ยบางทีก็ไปรบกวนคนอื่นเขานะครับก็เป็นเสรีภาพที่การใช้เสรีภาพก็เรียกว่าเสรีภาพที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นเสรีภาพในทางลบนะครับเสรีภาพในทางบวกก็คือต้องใช้แล้วให้เกิดประโยชน์กับสังคมและกับตัวเองด้วยนะครับเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งนะครับการวิพากษ์นะครับในเรื่องที่3นะครับขอไปเรื่องของกรณีศึกษาล่าสุดนะครับก็คือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะครับเรียกว่าไวรัสนะครับโควิด-19นะครับในกรณีของเชื้อนะครับไวรัสเนี่ยนะครับโควิด-19ก็มีประเด็นนะครับในทางปรัชญาการเมืองให้มาวิเคราะห์นะครับก็คือเราจะเห็นได้ว่านะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับในต่างประเทศแรกๆช่วงแรกๆของการระบาดเนี่ยนะครับก็มีการโต้เถียงกันนะครับมีความขัดแย้งกันในเรื่องของการที่จะให้รัฐนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลนะครับหรือหมอหรือแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขเนี่ยนะครับเข้ามามีอำนาจนะครับในเรื่องของการควบคุมนะครับเช่นในเรื่องของการสวมหน้ากากนะครับการสวมหน้ากากเนี่ยนะครับเราเรียกว่าบังคับกันแล้วก็รณรงค์กันด้วยนะครับแต่ในทางหลายๆประเทศนะครับในตะวันตกเช่นในอเมริกานะครับในยุโรปตะวันตกนะครับพวกนี้ก็เขาก็แนวคิดแบบเสรีนิยมนะครับและก็ปัจเจกชนนิยมนะครับเขาก็มีความคิดหลักว่านะครับเรื่องของการเอาอะไรนะครับมาใส่ให้กับตัวเองเนี่ยรวมไปถึงการฉีดวัคซีนด้วยนะครับการฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยนะครับเป็นความรับผิดชอบเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคลนะครับรัฐไม่มีสิทธิ์จะมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะสิทธิในร่างกายในทรัพย์สินของตัวเองเป็นเจ้าของอย่างเดียวนะครับก็ทําให้เกิดข้อถกเถียงกันขึ้นมาว่าเอ้ยมันถูกไหมแบบนี้นะครับไม่สวมแต่ว่าต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับหรือไม่ฉีดนะครับชีวิตของคุณต้องรับผิดชอบนะครับนั่นก็คือเป็นกรณีตัวอย่างนะครับของความขัดแย้งเกิดขึ้นมานะครับระหว่างฝ่ายที่ต้องการที่จะให้สวมนะครับใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนกับฝ่ายที่คิดว่าเสรีภาพสิทธินะครับอยู่ที่ตัวบุคคลรัฐไม่มีเข้ามาไม่รัฐแค่ดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับรัฐจัดสรรไม่แต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่ตัวปัจเจกบุคคลนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่4นะครับการพิจารณาการตัดสินระบบการปกครองนะครับระบบการปกครองก็เป็นอะไรที่ปรัชญาการเมืองนะครับก็สนใจมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีการระบบการปกครองที่ดีนะครับที่ดีที่สุดนะครับในอุดมคติ

นะครับก็เราก็คิดอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะครับระบอบการปกครองที่พอจะเป็นไปได้เกิดขึ้นมาได้นะครับหรือเหมาะกับสังคมการเมืองนะครับหรือเหมาะกับภูมิหลังของเราประวัติศาสตร์ของเรานะครับความเป็นมาของเรานะครับก็เราอาจจะไม่มีระบบการปกครองที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราต้องมีระบบการปกครองที่เรียกว่าเราคิดว่าเราอยู่ร่วมกับมันได้นะครับหรือสะท้อนความเป็นจริงของสังคมนะครับระบบการปกครองที่ดีบางทีมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมนะครับมันเข้ากับสังคมไม่ได้นะครับนั่นก็คือพิจารณาถึงระบบการปกครองนะครับและก็สุดท้ายนะครับในกรณีตัวอย่างการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับก็คือเป็นเรื่องของประเด็นปัญหาเขาเรียกว่าโลกแตกกันนะครับเป็นปัญหาโลกแตกนะครับก็คือกรณีทางเลือกนะครับระหว่างการมีเสรีภาพนะครับหรืออยู่ในสภาวะอนาธิปไตยนะครับอนาธิปไตยก็คือปราศจากผู้ปกครองนะครับมันสับสนโอลหม่านวุ่นวายนะครับบ้านเมืองไร้ขื่อแปรนะครับหรือนะครับเราจะหนีออกจากสภาวะนะครับที่มีเสรีภาพเต็มเปี่ยมและก็เป็นอนาธิปไตยไปสู่อีกภาวะหนึ่งก็คือเป็นเผด็จการนะครับมอบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนคนเดียวกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลไปจัดการมีอำนาจเป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับเรียกว่าเด็ดการนะครับก็คือที่ผ่านมานะครับก็คืออาจจะเรียกได้ว่าก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นไดเลมม่านะครับเป็นระหว่างเขาควายนะครับก็คือหรือแบบอะไรหนีเสือปะจระเข้ก็ได้นะครับก็คือเสรีภาพนะครับก็อันตรายมีเสรีภาพแบบเต็มเปี่ยมนะครับบ้านเมืองไร้คือแปรนะครับหรือจะไปอยู่กับเผด็จการเผด็จการนะครับในทางการเมืองเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนที่ใช้อํานาจนะครับช่อชนอํานาจนะครับทำทุกอย่างนะครับเพื่ ตัวเองนะครับเพื่อครอบครัวหรือเพื่ เพื่อนฝูงนะครับกลุ่มตัวเองนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่พึงประสงค์ทั้งสองอย่างนะครับก็คือนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะทิ้งเอาไว้นะครับในเรื่องของทางเลือกระหว่างเสรีภาพอนาธิปไตยหรือเผด็จการนะครับก็คงจะจบนะครับในการบรรยายสรุปนะครับหน่วยที่6นะครับว่าด้วยปรัชญาการเมืองและกรณีตัวอย่างการศึกษาทางปรัชญาการเมืองสวัสดีครับ

0: ราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนยุทธศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังเพื่อจะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนะครับซึ่งรายการจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันครับ Green View Green Shot และ Green Idea Green View วันนี้ครับน้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านลิ่มทองครับซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนเครือข่ายต้นแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริครับและช่วงที่2ครับช่วงกรีนช็อตครับตามไปดูชาวบ้านนะครับเมื่อได้รับความสำเร็จเหล่านี้แล้วเขาจะขยายผลให้กับชุมชนใกล้เคียงได้อย่างไรและช่วงสุดท้ายครับช่วงกรีนไอเดียเรามาดูไอเดียดีๆนะครับรับรองว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับแต่ผมขออุบไว้ก่อนละกันตอนนี้ไปพบกับน้องกรีนกันเลยครับในช่วงกรีนวิว
1: สวัสดีครับน้องๆคุณผู้ชมและสวัสดีพี่เอผู้ดำเนินรายการสุดหล่อขวัญใจชาวกรีนด้วยนะครับวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านลิ่มทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ชุมชนแห่งนี้เคยประสบกับปัญหาน้ำแล้งน้ำหลากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรมายาวนานกว่า40ปีเลยล่ะครับทำให้คนในหมู่บ้านแห่งนี้มีหนี้สินและย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพที่อื่นต่อมาชุมชนบ้านลิ่มทองได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9มาใช้เพื่อบริหารจัดการน้ำโดยขุดลอกคลอง 80,000 พรรษาเพื่อใช้ดักน้ำหลากเมื่อฝนตกชุกสร้างสระหนองทองลิ่มให้เป็นสระแก้มลิงประจำหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ยังสร้างสระน้ำประจำไร่นาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฝนทิ้งช่วงรวมทั้งดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาประจำของหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถส่งจ่ายน้ำได้ทุกครัวเรือนด้วยนะครับ
2: เมื่อบ้านลิ่มทองมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีทำให้ชุมชนแห่งนี้มีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีและมีต้นทุนน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่โดยเกษตรกรจะจัดรูปแบบที่ดินโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่แหล่งน้ำพื้นที่ทำการเกษตรและวางแผนเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยในฤดูแล้งจึงทำให้ได้ผลผลิตที่หลากหลายมีคุณภาพปลอดภัยไร้สารพิษเป็นที่ต้องการของตลาดได้ตลอดทั้งปีทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินในระดับครัวเรือนได้ค่ะและในปี2553ชาวบ้านลิ่มทองได้จัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในชุมชนของตนเองจนประสบความสำเร็จและได้ขยายผลรูปแบบคลองดักน้ำหลากและสระแก้มลิงไปยังตำบลที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำให้เครือข่ายบริหารจัดการน้ำบ้านลิ่มทองได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่27มีนาคม2557ณพระตำหนักเปี่ยมสุขสร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ชาวบ้านลิ่มทองเป็นอย่างยิ่งและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: จากที่ชุมชนของเราได้รับถ้วยพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คิดว่าชุมชนของเราจะทำตามแนวทางของพระองค์ท่านให้ได้ยั่งยืนแล้วก็จะขยายผลไปยังชุมชนอื่นจะรักษาในสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์ท่านที่สุดแล้วก็ตามตลอดไป
0: คุณผู้ชมครับเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าชุมชนบ้านริมทองแห่งนี้เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริผู้นำชุมชนครับก็มีแนวคิดครับในเรื่องของการที่จะขยายผลองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำ

0: แล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนไปสู่ชุมชนใกล้เคียงครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปโฟกัสเรื่องนี้กันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ
1: จากการทำงานของเราในการที่เราบริหารจัดการน้ำเนาะเราก็ได้ขยายผลไปถึง2ตำบล3ตำบลก็มีตำบลอีกตำบลหนึ่งก็คือตำบลชุมแสงตำบลชุมแสงนี่จะเป็นตำบลต้นน้ำนะก็เราเมื่อเราได้ทำงานเสร็จแล้วปุ๊บเรื่องการบริหารจัดการน้ำเราก็อยากที่จะส่งเสริมในเรื่องของกลุ่มอาชีพอยากให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ฝนทิ้งช่วงไปแล้วเนาะหลังจากเราเจ็บเกี่ยวเขาไปแล้วเขาก็สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเติมอย่างมาทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่หรือผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตผลที่มันออกตามสวนนี่เขาก็จะไปร่วมกลุ่มกันในการที่จะไปทำเป็นแปรรูปแล้วก็มองเห็นว่าทางตำบลชุมแสงน่าจะมีในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเรามาส่งเสริมทั้งนี้ปุ๊บก็จะเห็นว่าเขาเกิดขึ้นได้จริงๆเขาบริหารจัดการได้ทำให้ชีวิตในครัวเรือนเขาสามารถที่จะดีขึ้นในการที่ทำแปลงเกษตรค่ะเราก็อยากให้จากหมู่บ้านหนึ่งก็เป็น2หมู่บ้านเป็น3หมู่บ้านคือไม่ใช่ว่าเราส่งเสริมแค่หมู่บ้านเดียวเราก็ส่งเสริมไปเรื่อยๆอย่างโคกพลวงก็มีอย่างตำบลชุมแสงตำบลทุ่งแสงทองมันก็จะมีกลุ่มของเราที่เมื่อเราบริหารจัดการน้ำประสบผลสำเร็จแล้วเราก็มาส่งเสริมเขาด้านนี้นะคะ
2: ตำบลชุมแสงเป็นตำบลที่อยู่ใกล้กับตำบลหนองโบดซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านลิ่มทองเดิมตำบลชุมแสงอยู่ในการปกครองของตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาในปี2524ได้แยกออกมาเป็นตำบลชุมแสงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะ
3: ชุมแสงเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ย14หมู่บ้านด้วยกันนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 30,000 นิดๆนะครับตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ย 19,000 นะครับ 19,000 ตารางกิโลเมตรนะครับพื้นที่โดยทั่วไปลักษณะของการเศรษฐกิจโดยทั่วไปเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแบ่งเป็น2โซนคือ1ที่ราบลุ่มลำมาดนะครับราบลุ่มลำมาดเนี่ยก็จะเป็นของเกษตรกรรมเรื่องของนาข้าวแล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่ราบสูงนะครับซึ่งประกอบด้วย7หมู่บ้านด้วยกันเนี่ยนะครับก็เป็นพืชเชิงเดี่ยวนะครับเป็นอ้อยซึ่งผมเองเนี่ยกำลังที่จะปรับเปลี่ยนอยู่นะครับเปลี่ยนการทำเกษตรกรรมอยู่โดยใช้วิธีเกษตรกรรมพืชหมุนเวียนอยู่นะครับนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามานะครับจุดเด่นของเราเนี่ยนะครับก็คือมีลำน้ำมาดลำมาดเนี่ยไหลผ่านนะครับไหลผ่านเป็นสายเลือดหลักของตำบลเรานะครับเป็นสายเลือดหลักตำบลเราที่ทำให้เป็นแหล่งเกษตรกรรมนะครับเป็นแหล่งเกษตรกรรมของเราแล้วก็เป็นแหล่งที่ชุมชนมีรายได้หลักนะครับเป็นแหล่งชุมชนมีรายหลักแล้วก็อีกจุดนึงนะครับที่เป็นความแข็งก็คือเรื่องของชุดเฉพาะกิจตำบลนะครับของฝ่ายปกครองตำบลชุมแสงของเราเนี่ยนะครับเรามีชุดเฉพาะกิจมีชุดชกบนะครับที่เรียกว่าชุดคุ้มครองหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีชุดสายตรวจอุ่นใจซึ่งนำโดยกับผมออกตรวจแล้วก็มีชุดเฉพาะกิจนะครับไว้เวลาที่ต้องใช้กำลังพลที่ต้องใช้ความสามารถในระดับสูงขึ้นมานะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จับกุมหลายคดีแล้วก็เรื่องของการป้อมปรามยาเสพติดนะครับนำบุตรหลานของเราเข้าบำบัดเนี่ยก็40-50รายนะครับผลงานตรงนี้เนี่ยก็นำมาซึ่งผมเองได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมแนวทองคำปีนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ของน่าภูมิใจของฝ่ายปกครองเราเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของฝ่ายปกครองเราแล้วก็เป็นที่ภูมิใจของชาวบ้านทุกคนราษฎรในบริเวณทุกคนก็ภูมิใจกันนะครับในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับในปัจจุบันนี้เราก็ทำเรื่องของส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับเรื่องของโครงการ1เดือนนะครับ1หมู่บ้าน5ครัวเรือน1เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งหน้าบ้านเราจะมีผักนะครับมีผักมีรั้วแล้วก็หลังบ้านทุกหลังบ้านเนี่ยเราก็จะปลูกผักเพื่อที่จะกินเองนะครับโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ตามสโลแกนก็คือกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเหลือกินเนี่ยแลกแจกจ่ายจำหน่ายเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะรายได้เข้าเรือนนะครับเพื่อที่จะมุ่งหวังให้ ประชาชนของเราเนี่ยมีความรักความสามัคคีกันนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังเรื่องของเงินทองมากมายนะครับมุ่งหวังเรื่องของการแลกเปลี่ยนพืชผักกินกันแจกจ่ายกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้กับชุมชนของเราครับ
2: ตำบลชุมแสงเป็นตำบลที่อยู่ต้นน้ำเมื่อถึงคราวหน้าฝนมีฝนตกชุกเกิดน้ำไหลหลากจึงประสบกับปัญหาน้ำท่วมค่ะ
4: จากปี2556ที่ชุมแสงเคยประสบภาวะน้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคมครับวันที่23ตุลาคมก็คือทางฝั่งตะวันทิศที่ตะวันออกของตำบลชุมแสงนี่จะเป็นช่วงของคลองอรพิมทั้งสองฝั่งจะมีนาทั้งสองฝั่งก็ถ้าคิดรวมแล้วก็ไม่ขาด 5-600 ไร่ที่เกิดภาวะน้ำท่วมคือตอนนั้นฝนก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าฝนตกตลอดนะครับคือทำให้น้ำท่วมแล้วคนนี้ทางชุมแสงก็น้ำท่วมอยู่ประมาณสัก 4-5 วันก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหากันยังไงจนมาเมื่อวันที่6อ่ะคือเคยได้ข่าวว่าทางบ้านริมทองอ่ะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่ดีก็เลยไปปรึกษาว่าทำยังไงดีถึงจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ที่ว่าน้ำท่วมทั้งสองฝั่ง 4-500 ไร่นาข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวก็เริ่มจะเสียหายแล้วครับคราวนี้ทางบ้านน้อยก็เข้ามาช่วยเหมือนว่าปรึกษาแล้วก็เข้ามาช่วยกันบ้านน้อยก็บอกว่าเส้นทางน้ำตรงนี้อ่ะของคลองอรพิมน่ะมันจะสามารถผันไปยังคลองประสิทธิ์ประสาของบ้านบ้านน้อยได้ก็เหมือนว่าเป็นการระบายเปิดช่องระบายตรงช่วงระหว่างคลองป่าบักคาบไปหาคลองประสิทธิ์ประสาที่มันสามารถเชื่อมไปยังบ้านริมทองครับก็ณตอนนั้นคือเราเปิดน้ำตรงคลองเชื่อมคลองพะไลมันจะเชื่อมระหว่างอรพิมไปหาคลองประสิทธิ์ประสาเปิดน้ำตรงนั้นออกได้แล้วประมาณสัก2วันน้ำที่ท่วม 4-500 ไร่มันก็เริ่มบรรเทาลงจากที่แบบมองไม่เห็นยอดข้าวยอดอะไรเลยก็จะทำให้เหมือนว่ามันระบายออกไปทางริมทองจากที่ว่าไม่มีน้ำหรือว่าน้ำแล้งน้ำไม่ค่อยทั่วถึงก็เราได้รับน้ำจากต้นน้ำคือที่ว่าน้ำท่วมจากของชุมแสงนะครับมันระบายไปทางคลองประสิทธิ์ประสาไปเชื่อมตรงบ้านริมทองผ่านไปประมาณสัก 3-4 วันน้ำที่เคยท่วม 4-500 ไร่มันก็เบาลงเลยครับก็ยอดข้าวก็เหมือนว่าเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับจากที่ว่าคิดว่าจะท่วมแล้วแบบคงไม่ได้แล้วเก็บเกี่ยวไม่ได้แล้วครับก็พอได้นะครับมันไม่ถึงว่าเสียหายเท่าไหร่ก็พอได้ครับหลังจากนั้นเราเหมือนว่าเราแก้ปัญหาจากที่ว่าเราเป็นการเหมือนว่าเอานะผ่อนคลายจากที่ว่ามันเป็นมันมีประตูอยู่ที่ว่าคลองพะไลนะครับเปิดน้ำจากคลองพะไลน่ะให้มันวิ่งไปทางคลองประสิทธิ์ประสาครับ
2: สวนเกษตรที่เห็นอยู่นี้เป็นสวนของว่าที่ร้อยตรีอุดมศิลป์พุทธจุมแสงผู้ประสานงานเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำได้เขียนโครงการเสนอเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆในการวางระบบน้ำในสวนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือที่นิยมเรียกกันย่อๆว่าสสนก
4: เดิมผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกับตัวเองหรอกครับผมก็จะวิ่งทางริมทองทางโคกพวงด้วยประสานงานของกรมสนับสนุนให้ทางชาวบ้านอื่นก่อนทีนี้ผมก็เลยเหมือนว่าผมก็เอะใจว่าเออผมก็มีที่อยู่นะก็เลยอยากลองปรึกษาทางเจ้าที่ข้างบนอีกคนหนึ่งว่าถ้าผมประสานงานให้ทางริมทองด้วยหรือทางเครือข่ายบ้างเนี่ยครับถ้าผมอยากลองมาทำเองจะได้ไหมผมก็เหมือนว่าผมไปเห็นแนวคิดเขาแล้วว่าเออเขาทำได้เราน่าจะทำได้สิเราเป็นผู้ประสานงานเหมือนกันเราก็มีข้อมูลแล้วว่าเขาวางระบบน้ำยังไงกันอะไรเงี้ยหรือเก็บข้อมูลเขาเรือนยังไงเราก็เคยทำผมก็เลยทำเสนอโครงการไปเงี้ยครับสายนี้ก็เพิ่งขุดเมื่อปี58ครับ58แล้วผมก็มาเริ่มขุดสายของครั้งแรกแล้วก็ลองเสนอเหมือนเขียนเหมือนว่าที่ผมเคยไปให้ชาวบ้านเขียนมาให้ผมนะครับผมก็เลยเขียนของผมเองผ่านสนก.ไปเพื่อของงบสนับสนุนเกี่ยวกับแทงน้ำท่อสายน้ำพุ่งหรือมินิสปริงเกอร์สาย PE เนี่ยครับเพื่อจะลองทำเป็นระบบเหมือนกันผมก็เขียนแผนผังเนี่ยผมครั้งแรกผมก็ทำเป็นแผงซอยเป็นแผงผังก่อน3จุดด้านความกว้างเนี่ยกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่หรือการวางมิสซิบิงเกอร์จะระยะห่างกี่เมตร กี่เส้นตามระยะที่ว่า

0: หลักก็จะมีพวกผักชีผักบุ้งหอมหรือคะน้าที่กำลังปลูกครับนี่กล้วยก็เป็นกล้วยเนื้อเยื่อพันธุ์มะลิอ่องครับหรือกล้วยหอมทอง
1: เครือข่ายบริหารจัดการน้ำได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ตำบลชุมแสงทำการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยปลูกพืชใช้น้ำน้อยและมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินที่เหลือจึงนำไปขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว
2: นี่บ้านโคตรครอหมู่3ชุมแสงอำเภอหนองรองจังหวัดวีรัมย์อาชีพผมก็อาชีพเกษตรกรที่ว่าออกมาอยู่นี่ดังเดิมก็มาเมื่อปี56ที่น้ำท่วมผมก็เริ่มทำทุกอย่างพอน้ำท่วมผมก็หยุดแล้วก็เริ่มทำใหม่อีกทีหนึ่งพื้นที่4ไร่ผักนี่ปลูกทุกชนิดเลยครับแล้วมะละกอสะอมก็มีมะม่วงก็มีมะพร้าวก็มีกล้วยก็มีทุกอย่างมีของกินได้แทบทั้งหมดเลยก็นาก็แบ่งทำ3ไร่ตรงนี้อยู่ไร่หนึ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกเก็บเกี่ยวเสร็จก็เก็บข้าวเสร็จก็ปลูกผักในนาต่ออีกเป็นแตงโมเป็นผักทองเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประหยัดอยู่ได้ครับเพราะตรงนี้ส่วนมากจะเป็นตัวพืชยืนต้นพืชล้มลุกจะปลูกในนาแล้วก็ปลูกสวนฝั่งนู้นด้วยก็มีกล้วยมีมูนี้แหละจะได้เก็บขายไปเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีกล้วยด้วยเป็นละกอเป็นยามหน้าฝนผมก็ปลูกผักกระถางจัดกระถางไม้ปลูกพอในหน้าปลูกไม่ได้ผมก็ปลูกเพาะกินเองเหลือก็ขายอันนี้ก็ปลูกแบบเยอะปลูกเพื่อขายหน้าแรง
3: เอาละครับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยช่วงนี้นะครับนั่นก็คือช่วงกรีนไอเดียนั่นเองครับวันนี้ผมนำเสนอไอเดียดีๆครับเป็นไอเดียแบบกล้วยนะครับนั่นก็คือการนำกล้วยไข่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของชาวบ้านในชุมชนนะครับนอกจากนี้ชาวบ้านในชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยครับกล้วยที่นำมาทำนี้นะครับเป็นกล้วยไข่เรียกว่ากล้วยฉาบอบเนยนั่นเองครับจะมีเทคนิคและวิธีการทำที่น่าสนใจอย่างไรนะครับเราตามไปดูกันครับในช่วงกลีนไอเดีย

0: ยฉาบอบเนยเป็นอาหารว่างหรือเป็นขนมขบเคี้ยวที่ทำมาจากกล้วยไข่ดิบผสมกับมาการีนและน้ำตาลเพื่อเพิ่มรสชาติให้กล้วยฉาบน่ารับประทานยิ่งขึ้นส่วนวัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าเกษตรกรที่ตำบลชุมแสงจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่จะปลูกกล้วยไว้ตามสวนหลังบ้านและหัวไร่ปลายนาเมื่อกล้วยออกผลมาพร้อมกันทุกบ้านก็จะทำให้ขายไม่ได้ราคากลุ่มแม่บ้านจึงนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเพราะการทำกล้วยฉาบอบเนยใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำและวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปตัดกล้วยมาก่อนเนาะตัดกล้วยมาแล้วก็จะมาปอกแช่น้ำเกลือจ้ะแช่น้ำเกลือพอแช่สักพักหนึ่งสูงให้ประดิษฐ์น้ำแล้วก็ฉาบลงกระทะตั้งน้ำมันให้มันร้อนๆแล้วก็ฉาบลงกระทะสักกี่สิบนาทีก็เห็นตักออกมาได้ถ้าจะอบเนยเลยก็คือแช่น้ำตาลลงไปจะเอาน้ำตาลมาแช่แล้วสูงให้มันสลิดสักพักหนึ่งแล้วก็ลงโทษใหม่แล้วก็ใส่เนยลงไปคนไปคนมาสักสิบกว่านาทีเนี่ยมันก็เห็นแหละแล้วก็ตักเอามาใส่กระดาษใส่กระดาษซับสักสองอันให้น้ำมันมันแห้งพอแห้งแล้วก็ใส่ถุงได้เลยพิธีการอบเนยมันก็ทำไม่ยากทำง่ายๆเนี่ยแหละแต่ว่ามันต้องมีสองขั้นตอนคือโทษแล้วโทษอีกไง
0: วิธีการทำกล้วยฉาบอบเนยแบบ

ประจวกก็มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากค่ะขั้นแรกเมื่อไปตัดกล้วยไข่จากสวนมาแล้วให้นำมาปอกเปลือกแล้วแช่ลงในน้ำเกลือพอเสด็จน้ำเกลือดีแล้วให้นำมาสไลด์เป็นแผ่นลงในกระทะทอดแล้วทอดให้พอมีสีเหลืองทองขั้นตอนที่สองให้นำกล้วยฉาบที่ทอดไว้แล้วคลุกผสมกับมาการีนและน้ำตาลที่ได้เตรียมไว้ให้เข้ากันแล้วนำไปทอดซ้ำอีกครั้ง

เมื่อเสร็จขั้นตอนการทอดแล้วให้นำกล้วยฉาบอบเนยมาพักลงในกระดาษซับน้ำมันก่อนที่จะนำไปบรรจุใส่ถุงเพื่อจัดจำหน่ายค่ะ

0: ชุมชนใดที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำแล้งน้ำหลากและการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรสนใจที่จะมาศึกษาดูงานและขอคำแนะนำกับเครือข่ายบริหารการจัดการน้ำบ้านลิ่มทองให้ติดต่อมาโดยตรงได้เลยนะครับที่น้าน้อยนางสนิททิพนางรองประธานเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบ้านลิ่มทองจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์089-846-5660นะครับจะมาเป็นหมู่คณะหรือมาเดียวชาวบ้านลิ่มทองก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยล่ะครับขอแต่ว่าให้แจ้งมาล่วงหน้าด้วยนะครับน้องๆและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Green Focus รายการที่สรรหาเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมดีๆมาฝากในทุกสัปดาห์นะครับตอนนี้กลับไปพบกับพี่เอขวัญใจชาวกรีนกันต่อได้เลยครับส่วนน้องกรีนก็ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือชุมชนบ้านลิ่มทองครับชุมชนที่เรียกได้ว่าเป็นชุมชนเครือข่ายและเป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําและสามารถสร้างองค์ความรู้ขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้สามารถดูแลตัวเองได้พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับนับว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่น่ายกย่องมากๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั้นห้ามพลาดชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับ

0: นะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับชุดวิชา90204นะคะพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็เป็นรายการเรื่องการผลิตพืชนะคะเรามีทั้งหมดเนี่ย3ตอนด้วยกันนะคะเรามาเริ่มตอนที่1กันเลยนะคะคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตพืชค่ะโดยที่เราทราบกันดีแล้วนะคะว่าการผลิตพืชเนี่ยมีขึ้นมาอย่างช้านานนะคะตั้งแต่ในอดีตเนาะโดยมีคนเนี่ยพยายามจะให้ความหมายของการผลิตพืชไว้นะคะโดยที่การผลิตพืชเนี่ยหมายถึงการปลูกหรือว่าการเพิ่มจำนวนพืชให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดการผลผลิตพืชเพื่อที่จะนำผลผลิตพืชเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะตอบสนองความต้องการของมนุษย์เช่นการดำรงชีวิตเนาะหรือว่าการเพื่อการค้าขายนะคะโดยคำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับความสำคัญของการผลิตพืชนะคะเราก็มีความสำคัญทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะโดยที่ด้านแรกเนี่ยก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าการผลิตพืชเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะโดยยกตัวอย่างนะคะเช่นในประเทศไทยนะคะมีการผลิตทุเรียนเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากยางพารามันสำปะหลังต่างๆนะคะส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยเราก็เป็นการสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะรวมถึงการสร้างอาชีพแล้วก็การสร้างธุรกิจต่อเนื่องต่างๆนะคะก็เช่นการที่มีธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมการผลิตผลไม้กระป๋องหรือว่าอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ทำให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับคนในประเทศได้นะคะในส่วนของความสำคัญทางด้านต่อไปนะคะก็คือความสำคัญทางด้านสังคมนะคะโดยที่อย่างในประเทศไทยนะคะก็เป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่ในอดีตเนาะเราก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อหรือว่าภูมิปัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะก็ตัวอย่างเช่นนะคะการมีการทำขวัญข้าวเนาะมีการแห่นางแมวเพื่อขอฝนก่อนฤดูการทำการผลิตนะคะรวมถึงมีการใช้ภูมิปัญญาต่างๆเนาะเช่นอาหารในท้องถิ่นนะคะมาเป็นอาหารในปัจจุบันได้นะคะสำหรับความสำคัญทางด้านต่อไปนะคะก็คือความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะโดยที่การผลิตพืชเนี่ยช่วยทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านพืชทางด้านสัตว์หรือว่าทางด้านจุลินทรีย์ต่างๆนะคะรวมถึงการผลิตพืชเนี่ยยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะช่วยทำให้สภาพภูมิอากาศเนี่ยอยู่ในสมดุลมากยิ่งขึ้นรวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยค่ะมาสู่การจำแนกประเภทของการผลิตพืชนะคะเราก็จำแนกประเภทของการผลิตพืชเนี่ยออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะก็คือการผลิตพืชเพื่อยังชีพนะคะโดยที่การผลิตพืชเพื่อยังชีพเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนนะคะไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการจัดจำหน่ายใดๆส่วนการผลิตพืชเพื่อการค้านะคะเราก็จะมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการจำหน่ายหรือว่าเพื่อการค้านะคะโดยที่ยังมีในปัจจุบันเนี่ยพบว่ายังมีการผสมผสานเนาะระหว่างทั้งสองประเภทเนี่ยด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นบางเกษตรกรบางรายเนี่ยผลิตพืชออกมาเพื่อมุ่งเน้นเพื่อการค้าแต่ว่าก็มีการแบ่งบางส่วนเพื่อเก็บไว้เพื่อบริโภคเท่านั้นเองด้วยนะคะสำหรับรูปแบบของการผลิตพืชนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบอยู่2รูปแบบใหญ่ๆนะคะก็คือการผลิตพืชในแปลงเนาะโดยที่การผลิตพืชในแปลงที่รูปแบบที่เราจะพบกันเป็นส่วนใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทยนะคะก็คือการผลิตพืชเชิงเดี่ยวเนาะเป็นการผลิตตัวอย่างเช่นการผลิตเนาะปลูกข้าวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเนาะก็คือปลูกข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วในฤดูการต่อไปก็ทำการปลูกข้าวซ้ำอยู่ในที่เดิมนะคะอีกรูปแบบนึงที่พบได้บ่อยเหมือนกันนะคะก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะโดยที่อย่างฤดูกาลแรกเนี่ยมีการปลูกข้าวใช่ไหมคะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาเป็นปลูกถั่วเหลืองหรือว่าปลูกข้าวโพดนะคะในฤดูกาลต่อไปเนาะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะในพื้นที่เดียวกันค่ะสำหรับในอีกรูปแบบนึงนะคะก็คือการผลิตพืชในโรงเรือนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงแต่โรงเรือนเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงการผลิตพืชในโรงงานผลิตพืชด้วยเช่นกันค่ะก็การผลิตในรูปแบบนี้นะคะเป็นการที่เราช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมเนาะให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืชมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่การปลูกเนี่ยก็มีการปลูกโดยใช้ดินแล้วก็มีการปลูกโดยไม่ได้ใช้ดินค่ะสำหรับกระบวนการผลิตพืชนะคะในกระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการผลิตการจัดหาปัจจัยการผลิตนะคะการเตรียมดินการปลูกการดูแลรักษาแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะคะรวมถึงการจัดจำหน่ายไปส่งไปถึงมือผู้บริโภคนะคะโดยที่ปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนาะที่ดินแรงงานนะคะเครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วก็วัสดุทางการเกษตรนะคะโดยที่ในตอนต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นในการใช้ในการผลิตพืชนะคะค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะก็เป็นตอนปัจจัยการผลิตพืชนะคะโดยที่ตอนที่1เมื่อกี้เนี่ยเราได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าปัจจัยในการผลิตพืชเนี่ยก็มีทั้งที่ดินแรงที่ดินเครื่องจักรกลนะคะแรงงานเนาะรวมถึงวัสดุทางการเกษตรด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่2เนี่ยเราจะมาเน้นถึงวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นเนาะสำหรับใช้ในการผลิตพืชนะคะโดยที่อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือพันธุ์พืชค่ะซึ่งพันธุ์พืชในที่นี้นะคะเราจะกล่าวถึงการใช้พันธุ์พืชต่างๆเนี่ยในการขยายพันธุ์เนาะโดยที่พืชชนิดไหนจะใช้พันธุ์จะใช้รูปแบบของการขยายพันธุ์แบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพืชชนิดนั้นๆเนาะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นเนาะอย่างแรกเลยก็คือกลุ่มของเมล็ดพันธุ์เนาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มข้าวข้าวโพดนะคะหรือว่าพวกผักกาดหรือว่าผักบุ้งต่างๆเนาะเราก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะในส่วนที่2เนี่ยก็คือในส่วนของหัวพันธุ์เราก็จะมีการใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์ก็กลุ่มของพวก
มันฝรั่งหรือว่าถ้าเป็นไม้ดอกเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของทิวลิปหรือว่าปทุมมานะคะก็ใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์เนาะในส่วนที่3ก็คือท่อนพันธุ์นะคะท่อนพันธุ์ที่เราพบเห็นที่ใช้ในการขยายพันธุ์ได้บ่อยๆเลยก็คือมีมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยนะคะในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของต้นก้านหรือว่าต้นพันธุ์ต่างๆนะคะในส่วนของต้นก้านเนี่ยก็ให้นึกถึงกลุ่มไม้ผลหรือว่ากลุ่มไม้ดอกที่มีการขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะสำหรับวัสดุทางการเกษตรกลุ่มต่อไปนะคะที่มีความจำเป็นในการผลิตพืชเนาะก็กลุ่มของปุ๋ยแล้วก็สารปรับปรุงดินนะคะปุ๋ยในที่นี้นะคะเราก็จะหมายถึงทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์จุลินทรีย์คือไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือว่าสังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยที่เรามุ่งเน้นใช้ในการใช้ปุ๋ยเนี่ยเพื่อให้เป็นการเติมเต็มเนาะธาตุอาหารให้กับพืชนะคะโดยมันก็จะมีผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีทางกายภาพหรือว่าทางชีวภาพในดินนะคะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะโดยที่ปุ๋ยเนี่ยก็มีด้วยการหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งปุ๋ยเคมีเนาะปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ค่ะสำหรับในส่วนของสารปรับปรุงดินเนาะสารปรับปรุงดินเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของเขาเลยเนี่ยก็คือมาช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเนาะโดยที่ดินเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการเสื่อมสภาพไปเนี่ยอยู่ประมาณ3รูปแบบหลักๆด้วยกันนะคะก็คือการเสื่อมสภาพไปทางเคมีเสื่อมสภาพไปทางกายภาพเนาะแล้วก็เสื่อมไปในแบบไม่สามารถรักษาความชื้นได้โดยที่สารปรับปรุงดินที่เห็นบ่อยๆแล้วก็ใช้กันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกของกลุ่มปูนเนาะหรือว่ากลุ่มยิปซัมนะคะก็จะช่วยในการปรับปรุงดินที่มีการเสื่อมสภาพทางเคมีเนาะดินที่มีความค่าเป็นกรดมากไปหรือว่าดินที่มีความเค็มมากไปนะคะสำหรับวัสดุทางการเกษตรต่อมาที่มีการใช้กันนะคะก็คือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเนาะก็คือเป็นสารที่เป็นสารอินทรีย์ที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าเป็นสารที่มนุษย์เนี่ยสังเคราะห์ขึ้นมาได้เนาะเมื่อเราใช้สารในกลุ่มพวกนี้น่ะใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะก็จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของพืชเนาะทั้งมีส่งผลทั้งทางด้านการส่งเสริมหรือว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได้นะคะโดยที่เราก็จะรู้จักกันดีเนาะในนามของฮอร์โมนต่างๆเนาะก็อย่างพวกเช่นออกซินเนี่ยก็จะช่วยทำให้เซลล์เนี่ยมีการยืดขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอีกตัวนึงที่พบกันได้บ่อยเหมือนกันก็คือพวกเอทิลีนนะคะเอทิลีนเนี่ยก็จะทำให้พืชเนี่ยสามารถสุกแก่ได้เนาะตัวในส่วนของส่วนสุดท้ายเนาะสำหรับตัววัสดุทางการเกษตรนะคะที่ใช้กันอยู่เป็นประจำเนาะก็คือในกลุ่มของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเนาะโดยสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆด้วยกันเนาะตามศัตรูของพืชเลยก็จะมีเป็นกลุ่มของสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชสารป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืชเนาะสารป้องกันกำจัดโรคพืชรวมถึงสารป้องกันกำจัดวัชพืชนะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสารเคมีเท่านั้นเนาะอาจจะเป็นทั้งสารเคมีที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่าเป็นสารอินทรีย์หรือว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับในตอนนี้เนาะตอนที่2นะคะเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตพืชเนาะเราก็จะเน้นพูดถึงเรื่องวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นในการผลิตพืชค่ะค่ะสำหรับตอนที่3นะคะเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืชนะคะโดยที่กระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เนาะข้อควรพิจารณาในการเตรียมพื้นที่นะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราควรพิจารณาลักษณะของพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ที่เราจะต้องทำการผลิตพืชเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มหรือว่าที่เชิงเขานะคะหรือว่าลักษณะดินของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินร่วนหรือว่าดินทรายอย่างที่2นะคะก็คือขนาดของที่ดินค่ะถ้าเกิดมีขนาดพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราก็จะได้เตรียมการในการใช้อุปกรณ์หรือว่าเตรียมการในการใช้แรงงานต่างๆเนี่ยให้เพียงพอหรือว่าถ้าหากเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องมีการเตรียมการในส่วนของเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีขนาดใหญ่นะคะอย่างที่3เลยเนี่ยก็คือชนิดของพืชที่จะปลูกนะคะพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะต้องการวิธีการปลูกที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็เราก็ควรเลือกวิธีการปลูกเนี่ยให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่เราจะทำการผลิตนะคะในส่วนที่4เนี่ยก็คือเงินทุนนะคะเพราะว่าในการเตรียมพื้นที่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแรงงานที่จะใช้ในการ
เตรียมพื้นที่นะคะรวมถึงเครื่องจักรกลต่างๆด้วยค่ะวิธีการเตรียมพื้นที่นะคะเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2

แบบเนาะก็คืออย่างแรกก็คือการเตรียมพื้นที่ในแปลงเนาะโดยที่การเตรียมพื้นที่ในแปลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่เราจะทำการผลิตนะคะเช่นการเตรียมพื้นที่ปลูกพืชไร่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการไถดะไถแปรหรือว่าไถพรวนนะคะให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆเนาะรวมถึงถ้าเกิดเป็นกลุ่มของพืชผักหรือว่าไม้ดอกเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเสริมโดยการยกล่องหรือว่าปูผ้าพลาสติกเพื่อป้องกันวัชพืชขึ้นด้วยสำหรับการเตรียมพื้นที่ในการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเนาะอาจจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็มีการขุดหลุมนะคะเพื่อที่จะปลูกต้นเพื่อที่จะปลูกกลุ่มไม้ยืนต้นต่างๆเนาะรวมถึงการเตรียมพื้นที่นานะคะซึ่งการเตรียมพื้นที่นาเนี่ยโดยเฉพาะนาสวนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับการเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืชอื่นๆเนาะสำหรับอีกส่วนนึงนะคะก็คือการเตรียมดินหรือว่าการเตรียมพื้นที่สำหรับภาชนะปลูกเนาะโดยที่ไม่เพียงแต่เป็นแค่ในส่วนของดินนะคะที่เราจะมาใช้ปลูกแล้วอาจจะมีวัสดุทางการเกษตรอื่นๆเนาะที่เรานำมาใช้ปลูกได้ด้วยนะคะเราก็จะต้องมีการจัดเตรียมให้เหมาะสมนะคะกับทั้งขนาดของภาชนะแล้วก็ชนิดของพืชที่เราจะทำการผลิตด้วยค่ะเมื่อเราทำการเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นกระบวนการต่อไปเนี่ยก็สู่เข้าสู่กระบวนการปลูกพืชค่ะข้อควรพิจารณาในการปลูกพืชนะคะอย่างแรกเลยเนาะก็คือส่วนที่ของพืชที่จะนำมาใช้ปลูกนะคะก็ตัวอย่างเช่นนะคะก็ถ้าเป็นข้าวเนี่ยหรือว่าข้าวโพดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เมล็ดเนาะมาใช้ในการปลูกนะคะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มของไม้ผลเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของต้นต้นกล้าเนาะที่มาใช้ในการขยายพันธุ์หรือว่ามาใช้ในการปลูกนะคะในส่วนที่2เนี่ยก็คือสภาพพื้นที่ค่ะก็คือสภาพพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเป็นสภาพพื้นที่ยังไงนะคะเช่นมีการเตรียมให้เหมาะสมหรือยังนะคะก็เป็นข้อที่ควรพิจารณานะคะในอย่างที่3ที่เราควรพิจารณานะคะก็คือระยะปลูกแล้วก็อัตราปลูกนะคะโดยที่ระยะปลูกและอัตราปลูกเนี่ยจะส่งผลไปถึงจำนวนของเมล็ดพันธุ์หรือว่าจำนวนของส่วนที่เราจะใช้นำมาปลูกเนี่ยเป็นการคำนวณส่วนที่เราจะใช้มาในการปลูกเนาะแล้วก็ในส่วนที่4ก็คือวิธีการปลูกนะคะโดยที่วิธีการปลูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะคะอาจจะมีวิธีการปลูกที่แตกต่างออกไปนะคะบางชนิดอาจจะต้องมีการเพาะกล้าก่อนบางชนิดไม่จำเป็นนะคะสามารถปลูกได้โดยตรงลงไปในแปลงได้เลยในส่วนสุดท้ายก็คือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่าแรงงานต่างๆนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกและชนิดของพืชที่ปลูกด้วยนะคะเรามาดูวิธีการปลูกพืชนะคะของที่เราพบเจอแล้วก็พบเห็นได้บ่อยๆเลยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือการปลูกด้วยเมล็ดเนาะการปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยในกลุ่มพืชผักนะคะตัวอย่างเช่นสลัดอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะมีการเพาะกล้าก่อนเนาะมีการเพาะกล้าในกระบะเพาะชำก่อนหลังจากที่ต้นกล้าเนี่ยมีความพร้อมแล้วเราก็จะย้ายต้นกล้าเนี่ยลงไปปลูกในแปลงนะคะหรือว่าพืชอีกกลุ่มนึงเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชไร่เนาะก็สามารถปลูกได้ลงไปในแปลงได้โดยตรงเลยเนาะตัวอย่างก็เช่นข้าวโพดหรือว่ากลุ่มข้าวต่างๆนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือการปลูกโดยการใช้ส่วนของส่วนขยายพันธุ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นหัวหรือว่าท่อนพันธุ์ต่างๆนะคะโดยที่วิธีการปลูกเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะคะแต่ว่าในเราก็จะพบเจอได้บ่อยๆเนาะว่าก็จะมีการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยในการปลูกนะคะโดยที่เครื่องจักรกลโดยที่จะมีเครื่องจักรกลต่างๆเนาะเข้ามาช่วยนะคะในการทุ่นแรงเนาะประหยัดเวลาในการปลูกนะคะมาในหลังจากการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูแลรักษาพืชของเราที่เราทำการปลูกไปนะคะโดยการดูแลรักษาพืชเนี่ยก็มีการให้น้ำนะคะการใส่ปุ๋ยเนาะการป้องกันกำจัดศัตรูพืชรวมถึงการดูแลรักษาพิเศษค่ะมาเริ่มที่อย่างแรกนะคะก็คือวิธีการให้น้ำนะคะข้อควรพิจารณาในการให้น้ำนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ควรพิจารณาชนิดของพืชเนาะก็พืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีช่วงระยะเวลาคริติคอลที่ต้องการน้ำเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างที่สองเลยเนี่ยก็คือในส่วนของพื้นที่นะคะพื้นที่เนี่ยมาก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่บริเวณนั้นของเราเนี่ยเป็นเขตที่อาศัยน้ำฝนหรือว่ามีการชลประทานที่ดีนะคะอย่างที่3เนี่ยก็คือแหล่งน้ำค่ะแหล่งน้ำเนี่ยถ้าเกิดบริเวณพื้นที่นั้นมีแหล่งน้ำเข้าถึงหรือว่ามีแหล่งน้ำรองรับการให้น้ำนะคะก็เราก็จะคำนึงถึงวิธีการให้น้ำไปด้วยในตัวนะคะในส่วนที่4ก็คือสภาพอากาศนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราปลูกพืชเนี่ยอยู่ในฤดูปลูกหรือว่าอยู่ในฤดูฝนเนี่ยเราอาจจะไม่

จำเป็นที่จะต้องมีการให้น้ำกับพืชนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราปลูกอยู่ในฤดูแล้งแล้วพื้นที่นั้นไม่ได้มีการไม่ได้มีแหล่งน้ำชลประทานเนี่ยเราอาจจะต้องมีการหาวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมค่ะในส่วนที่5นะคะก็คือวิธีการให้น้ำเนาะซึ่งวิธีการให้น้ำเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพืชนะคะส่วนสุดท้ายที่ควรจะพิจารณาเลยเนี่ยก็คือมูลค่าของผลผลิตค่ะซึ่งการให้น้ำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้เห็นว่าการผลิตพืชของเราเนี่ยมีความคุ้มค่ามากหรือเปล่าค่ะในส่วนของวิธีการให้น้ำนะคะวิธีการให้น้ำเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆวิธีด้วยกันนะคะโดยวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ยังมีการปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือการให้น้ำแบบไหลท่วมผิวดินนะคะเราก็ให้นึกถึงตัวอย่างเนาะในการปลูกข้าวนาสวนแบบนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้น้ำแบบไหลท่วมผิวดินเนาะแบบที่2เนี่ยก็คือการให้น้ำแบบใต้ดินนะคะการให้น้ำแบบใต้ดินเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือเขาสามารถรักษาความชุ่มชื้นในดินได้โดยที่ไม่มีการสูญเสียความชื้นบริเวณหน้าดินออกไปนะคะในแบบที่3เนี่ยก็คือการให้น้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่าพ่นฝอยนะคะวิธีการเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นการให้น้ำแบบนี้เนาะในผักพืชผักจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็วิธีการนี้เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เนาะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆในการให้น้ำเนาะแบบที่4ค่ะคือการให้น้ำแบบน้ำหยดเนาะการให้น้ำแบบน้ำหยดนะคะข้อดีของเขาเลยก็คือสามารถช่วยให้เกษตรกรประหยัดน้ำได้แต่ว่าในส่วนของน้ำหยดเนี่ยก็เหมือนกันกับการให้น้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่าพ่นฝอยนะคะก็คือเขาจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเนาะในการให้น้ำค่ะมาถึงอย่างต่อไปนะคะก็คือการใส่ปุ๋ยค่ะการใส่ปุ๋ยเนี่ยข้อควรพิจารณาในการใส่ปุ๋ยอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องใส่ให้ถูกชนิดนะคะเราต้องการให้พืชของเราเนี่ยมีความเจริญมีการเจริญเติบโตอยู่ในระยะไหนนะคะเราควรจะเลือกชนิดของปุ๋ยให้เหมาะสมหรือว่าเราเพียงแต่ต้องการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของดินนะคะเราก็เลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิดค่ะในส่วนที่2ก็คือใส่ให้ถูกปริมาณนะคะใส่ในการใส่ให้ถูกปริมาณเนี่ยก็ไม่ใส่มากเกินไปหรือว่าไม่ใส่น้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้สูญเสียความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยไปได้ค่ะในส่วนที่3เนี่ยก็คือใส่ให้ถูกเวลาค่ะก็คือในการที่ใส่ปุ๋ยนะคะหากในดินเนี่ยมีความชื้นน้อยเกินไปอาจจะทำให้พืชเนี่ยไม่สามารถดูดใช้ธาตุอาหารต่างๆจากปุ๋ยขึ้นไปในการดูแลรักษาผลผลิตของเขาได้นะคะแล้วก็การใส่ให้ถูกวิธีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญค่ะสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายวิธีการในการใส่ปุ๋ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะว่าเราจะเลือกวิธีการไหนในการใส่ปุ๋ยนะคะอย่างแรกเนี่ยที่เราจะพบเห็นกันได้บ่อยๆเลยก็คือการหว่านเนาะการหว่านเนี่ยอาจจะหว่านด้วยมือหรือว่าอาจจะมีเครื่องพ่นเนี่ยเข้ามาช่วยหรือว่าปัจจุบันก็ยังมีพวกเครื่องที่ติดท้ายรถแทรกเตอร์เนาะช่วยในการหว่านปุ๋ยอีกวิธีการหนึ่งก็คือการรองก้นหลุมนะคะส่วนใหญ่เราก็จะพบเห็นได้ในพืชในกลุ่มไม้ผลเนาะหรือว่าการฉีดพ่นทางใบนะคะเราก็มีการพบเห็นได้เช่นกันค่ะแล้วก็หรือว่าวิธีการโรยตามแถวพืชนะคะโดยวิธีการเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำไปพร้อมกับการกำจัดวัชพืชเนาะแล้วก็ถ่ายพูนด้วยเลยนะคะอีกวิธีการนึงก็คือการโรยรอบทรงพุ่มนะคะการโรยรอบทรงพุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบเห็นได้ในการผลิตทุเรียนการผลิตมะม่วงต่างๆนะคะแล้วอีกวิธีนึงก็คือการให้ปุ๋ยไปพร้อมกับระบบชลประทานส่วนใหญ่ก็จะพบเห็นได้ในพืชผักนะคะเช่นพริกเนาะมะเขือเทศหรือว่าพืชที่ปลูกอยู่ในโรงเรือนนะคะมาที่การดูแลอีกอันนึงนะคะก็คือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนาะอย่างแรกเลยเราก็ต้องจำเป็นต้องรู้นะคะว่าสิ่งที่เราต้องการป้องกันกำจัดจากศัตรูพืชเนี่ยศัตรูพืชของเรามีอะไรบ้างนะคะก็มีของในกลุ่มของวัชพืชแมลงศัตรูพืชโรคพืชแล้วก็สัตว์ศัตรูพืชค่ะโดยที่วิธีการควบคุมศัตรูพืชเนี่ยก็มีด้วยการหลากหลายวิธีนะคะไม่เพียงแต่การใช้สารเคมีเท่านั้นเนาะยังมีวิธีการอื่นอีกนะคะเช่นวิธีการโกนวิธีการกายภาพวิธีเขตกรรมหรือว่าการใช้กฎหมายหรือว่าข้อตกลงทางการค้านะคะรวมถึงการใช้พันธุ์ต้านทานโดยที่วิธีการที่เกษตรกรเนี่ยนิยมใช้หรือว่าเลือกใช้อยู่เป็นประจำก็คือการใช้พันธุ์ต้านทานนะคะสำหรับการดูแลรักษาพิเศษนะคะการดูแลรักษาพิเศษเนี่ยเหมือนกับชื่อเขาเลยค่ะก็คือไม่จำพืชทุกชนิดไม่จำเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาพิเศษนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะตัว
ัวอย่างเช่นนะคะเช่นการพูนโคนเนาะการพูนโคนเนี่ยอาจจะทำในเฉพาะบ้านพืชนะคะเช่นการพูนโคนอ้อยหรือว่าการพูนโคนข้าวโพดนะคะเขามีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ต้นของข้าวโพดหรือว่าต้นของอ้อยเนี่ยหักล้มลงได้นะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือการตัดแต่งทรงต้นหรือว่าการตัดแต่งกิ่งนะคะส่วนใหญ่เราจะพบได้ในพืชในกลุ่มไม้ผลเนาะเช่นมะม่วงหรือว่าชมพู่ต่างๆนะคะในส่วนที่3เนี่ยก็คือการทำค้างค่ะการทำค้างเนี่ยเราจะพบเห็นได้บ่อยๆนะคะในพืชกลุ่มที่มีการเลื้อยเนาะพืชกลุ่มที่มีเลื้อยนะคะก็อย่างเช่นแตงกวาเนาะอย่างเช่นถั่วฝักยาวหรือว่ามะเขือเทศนะคะแล้วก็การดูแลรักษาพิเศษอีกอย่างนึงที่ทำกันบ่อยๆเลยก็คือการเด็ดยอดเนาะส่วนใหญ่เราก็จะพบเห็นได้ในกลุ่มของพวกพริกนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือการห่อผลค่ะการห่อผลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบเห็นได้ในกลุ่มของไม้ผลเนาะซึ่งที่มีผิวเปลือกนอกเนี่ยค่อนข้างจะบางนะคะทำให้เกิดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้มากนะคะหลังจากที่เราดูแลรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะข้อควรพิจารณาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะก็มีอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือชนิดของผลผลิตพืชนะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือการวางแผนการเก็บเกี่ยวนะคะอย่างที่สามเนี่ยก็คือการกำหนดระยะเวลาแล้วก็ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็อย่างการจัดเตรียมความพร้อมของแรงงานในการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ยังรวมถึงความพร้อมในการขนย้ายสินค้าเนี่ยหรือว่าขนย้ายผลผลิตของเราเนี่ยส่งไปถึงมือผู้บริโภคหรือว่าส่งไปถึงมือคนกลางของเราด้วยนะคะโดยที่วิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยหลักๆเลยเราก็จะแบ่งออกเป็น2แบบเนาะอย่างแรกเลยก็คือการใช้แรงงานคนการใช้พืชส่วนใหญ่ที่มีการใช้แรงงานคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชที่มีความบอบบางเนาะต้องการการทนุถนอมเป็นพิเศษนะคะเราก็จะพบเห็นได้ในกลุ่มของพวกผักเนาะผักเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวหรือว่าผลไม้นะคะเช่นมะม่วงหรือว่าอีกกลุ่มนึงเนาะที่จะทำได้บ่อยๆเลยก็คือการที่พืชชนิดนั้นเนี่ยไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรกลเป็นตัวช่วยในการใช้ในการเก็บเกี่ยวนะคะเช่นทุเรียนเป็นต้นนะคะสำหรับแบบที่2นะคะก็คือการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นได้ในกลุ่มของพืชไร่เนาะเพราะว่าผลผลิตของพืชในกลุ่มเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับการกระทบกระเทือนจากการเก็บเกี่ยวเนาะก็จะมีตัวช่วยในการเก็บเกี่ยวก็คืออาจจะเป็นพวกเครื่องเกี่ยวนวดหรือว่าเครื่องเก็บเกี่ยวนะคะก็สำหรับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเกษตรของในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชเข้ามาช่วยในการผลิตนะคะก็โดยปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะข้อมูล Big Data หรือว่าฐานข้อมูลต่างๆผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะมาช่วยเกษตรกรเนาะในการทำนายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะหรือว่าการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าการใช้หุ่นยนต์ต่างๆนะคะมาทำให้การผลิตพืชเนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชเนาะให้พันธุ์พืชเนี่ยมีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของเกษตรกรรวมถึงการจัดการฟาร์มในรูปแบบต่างๆแล้วก็การใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนาะในการเก็บเกี่ยวแล้วก็หลังการเก็บเกี่ยวในการจัดการผลผลิตเนาะเป็นการยืดอายุผลผลิตให้มีอายุยาวนานมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรในการจัดจำหน่ายเนาะทำให้ผลผลิตของการเกษตรเนี่ยส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะกระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดเนาะรวมถึงการส่งผลผลิตหรือว่ารวมถึงการส่งผลผลิตไปสู่มือผู้บริโภคค่ะขอบคุณ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับสวัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยที่10จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะครับหน่วยนี้จะพูดถึงการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับซึ่งจะมีอีกหน่วยนึงที่จะเป็นการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งท่านอาจารย์จันทิมาจะได้มาพูดถึงนะครับในส่วนนี้ข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่เราเก็บออกมาเป็นตัวเลขนะครับมีจำนวนมีปริมาณนะครับซึ่งประเด็นสำคัญที่จะพูดถึงในหน่วยนี้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์แล้วก็การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณนะครับอันนี้ก็ต้องการที่จะให้นักศึกษาได้รู้จักขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลรู้จักการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็รู้จักรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะครับว่า

มีรูปแบบเป็นยังไงสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมานะครับอันแรกที่เราอยากจะให้นักศึกษารู้จักก็คือการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในการเลือกใช้สถิติเนี่ยจะมีข้อที่ควรจะต้องพิจารณานะครับอยู่ 2-3 ข้อนะครับข้อแรกเลยก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับเราจะเลือกใช้สถิติอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราจะต้องดูที่วัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยในการทำวิจัยนั้นเราจะต้องมีตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าเราต้องการที่จะศึกษาอะไรต้องการเปรียบเทียบอะไรใช่ไหมต้องการหาความสัมพันธ์ของอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น3รูปแบบนี้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์นั้นก็จะแสดงถึงสถิติที่เราจะเลือกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพอเราไปเก็บข้อมูลมาสถิติที่เราจะเลือกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นนะครับซึ่งสถิติเราก็อาจจะได้ดูไปแล้วในหน่วยที่9ว่าสถิติมีอะไรบ้างนะครับจะมีสถิติพรรณนาสถิติอ้างอิงนะครับสถิติพรรณนานั้นจะประกอบด้วยค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็คือว่าอันวัดแนวโน้มสูตรส่วนกลางและค่าการวัดการกระจายนะครับสถิติอ้างอิงก็คือการที่เราจะต้องใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐานก็จะมี C-test มี T-test มีการวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือ ANOVA หรือที่เราใช้สถิติ F-test ในการทดสอบนะครับนะครับอันนั้นนักศึกษาก็อาจจะได้ฟังภาพกว้างไปแล้วทีนี้ถ้าเราจะมาเลือกใช้ดูอันแรกเลยเราต้องดูที่วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีอยู่3รูปแบบก็คือเพื่อบรรยายลักษณะของตัวแปรนะครับอย่างเช่นบรรยายว่ากลุ่มตัวอย่างนี้มีเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนมีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีกี่คนปริญญาตรีกี่คนสูงกว่าปริญญาตรีกี่คนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือบรรยายลักษณะของตัวแปรซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นบรรยายลักษณะของตัวแปรสถิติที่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็คือสถิติพรรณนานั่นก็คืออาจจะเลือกใช้ความถี่หรือร้อยละในกรณีที่ข้อมูลอยู่ในรูปของข้อมูลประเภทมาตรวัดแบบนามบัญญัติหรือ nominal scale นะครับแต่ถ้าข้อมูลอยู่ในมาตรวัดแบบอันตรภาคหรืออัตราส่วนนะครับก็อาจจะเลือกใช้สถิติพรรณนาประเภทค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับวัตถุประสงค์อีกแบบหนึ่งก็คือเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มของตัวแปรที่ศึกษานะครับถ้าเราเก็บข้อมูลจากประชากร2กลุ่มนะครับเราอาจจะสามารถเอาค่าของข้อมูลค่าเฉลี่ยของประชากรแต่ละกลุ่มนั้นมาเปรียบเทียบกันได้ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันนะครับซึ่งสถิติที่จะเลือกใช้ในกรณีนี้ก็ควรจะเป็นสถิติอ้างอิงเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเก็บข้อมูลในการทำการวิจัยเนี่ยเรามักจะไม่ได้เก็บข้อมูลจากประชากรเรามักจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะครับเพราะนั้นค่าที่ได้มันจะเป็นค่าที่ได้จากส่วนหนึ่งของประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่ค่าของทั้งหมดที่เราต้องการศึกษานะครับเพราะนั้นถ้าเราจะต้องการรู้ค่าทั้งหมดที่เราต้องการศึกษาเราก็จะต้องใช้การทดสอบสมมติฐานหรือการใช้สถิติอ้างอิงไปนะครับเพราะนั้นสถิติที่ใช้ในกรณีที่เพื่อต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของตัวแปรที่ศึกษานั้นกรณีนี้เราก็จะมักใช้สถิติอ้างอิงซึ่งถ้าเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเราก็จะนิยมใช้ T-test ใช้ ANOVA หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับทีนี้วัตถุประสงค์อีกแบบหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการทางสารสนเทศศาสตร์ก็คือการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรถ้าวัตถุประสงค์ตั้งว่าเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษานะครับอันนี้เราก็ต้องเลือกใช้

พันธนาประเภทการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับหรือถ้าเราเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเราก็จะต้องมีการทดสอบสมมติฐานด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้การหาสหสัมพันธ์ในกรณีที่ต้องการดูความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ถ้าเราต้องการพยากรณ์ค่าของตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระเราก็อาจจะต้องใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพราะนั้นเราจะเลือกใช้สถิติอะไรก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยนะครับยกตัวอย่างอย่างอันนี้เช่นเพื่อศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันนี้เราเพื่อศึกษาการใช้นะครับเราอาจจะใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะเป็นการหาใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเพื่อบรรยายลักษณะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะครับหรือวัตถุประสงค์ต่อมาเขาบอกว่าเพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำแนกตามเพศนะครับก็คืออันนี้จะเห็นว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระดับการรับรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระหว่างเพศหญิงกับเพศชายถ้าจำแนกเป็นเพศนะครับก็คือเพศหญิงกับเพศชายจะเห็นว่าจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับเพราะนั้นในการเปรียบเทียบนี้นะครับเราก็โดยทั่วไปเราจะเก็บข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างเราก็จะใช้สถิติอ้างอิงนะครับซึ่งถ้าเป็น2กลุ่มจำแนกตามเพศก็จะมี2กลุ่มนะครับ2กลุ่มเราก็อาจจะเลือกใช้สถิติ T-test ในการทดสอบสมมุติฐานนะครับหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยถ้าบอกว่าเพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำแนกตามชั้นปีที่ศึกษาอันนี้จำแนกตามชั้นปีที่ศึกษาชั้นปีที่ศึกษาอาจจะมีชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3ชั้นปีที่4ของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าชั้นปีมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของเราก็จะ4ชั้นปีจบนะครับถ้าสอบผ่านครบหมดก็จะ4ชั้นปีจบโดยมาตรฐานแต่นักศึกษาของเราอาจจะมีมากกว่าคือไม่จบภายใน4ปีก็เราอนุญาตให้ถึง3เท่าของหลักสูตรนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานก็มี4ชั้นปีชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3ชั้นปีที่4นะครับจะเห็นว่าอันนี้วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำแนกตามชั้นปีที่ศึกษาจะเห็นว่าชั้นปีมี4ชั้นปีก็คือมี4กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช4กลุ่มอาจจะเป็นเปรียบเทียบระหว่างชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3ชั้นปีที่4ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่า2กลุ่มเราก็จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือ ANOVA ซึ่งจะใช้สถิติ F test ในการทดสอบนะครับซึ่งได้พูดถึงไปไว้แล้วในหน่วยที่9นะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์นี้เราก็อังเลือกใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับวัตถุประสงค์ต่อมาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความง่ายกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์วัตถุประสงค์นี้ต้องการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวหรือข้อมูล2ชุดก็คือการรับรู้ความง่ายกับการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเพราะนั้นสถิติที่ใช้ก็จะเป็นสถิติในกลุ่มของสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์นะครับก็คือการหาสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของข้อมูลนะครับหลักการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณข้อที่2ก็คือเราจะต้องพิจารณาจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้วยเพราะว่าจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะมีผลต่อการเลือกสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราจะต้องดูว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง

มีกี่กลุ่มนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มสถิติที่ใช้ทดสอบก็จะเป็น C test หรือ T test ซึ่ง C test หรือ T test ก็ต่างกันตรงที่ C test นั้นจะต้องรู้ค่าความแปรปรวนของประชากรนะครับหรือถ้าไม่รู้ค่าความแปรปรวนของประชากรแต่กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมามากกว่า30ขึ้นไปหรือเท่ากับ30ก็จะใช้ C test นะครับสำหรับ T test ก็จะใช้ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า30ไม่รู้ค่าความแปรปรวนของประชากรนะครับแต่ถ้ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า2กลุ่มก็คือ3กลุ่มขึ้นไป4กลุ่ม5กลุ่มยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เปรียบเทียบระดับชั้นปีตามระดับชั้นปีที่มีชั้นปี1 2 3 4นะครับเราก็จะเลือกใช้สถิติที่เรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือ ANOVA ซึ่ง ANOVA นั้นก็จะใช้สถิติ F ในการทดสอบนะครับหลักการเลือกใช้สถิติข้อที่3ก็คือเราต้องพิจารณาลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนะครับเราต้องดูด้วยว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือมีความเป็นอิสระต่อกันเพราะจะมีผลต่อการเลือกใช้สติยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราจะ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนของผู้เข้ารับการอบรมนะครับก่อนเรียนหลังเรียนจะเห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมนั้น เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นอิสระจากกันนะครับเราก็จะเลือกใช้สถิติอันหนึ่งแต่ถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการอบรมของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่1กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่2อันนี้จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกันนะครับเราก็จะใช้สถิติอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็น2กลุ่มอย่างนี้เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ย2กลุ่มเราก็จะใช้ T test ส่วนใหญ่เราจะใช้ T ครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นอิสระจากกันนะครับเวลาเราจะทดสอบเราก็จะใช้ T นะครับที่มีความเป็นอิสระจากกันเราก็จะใช้ T ชนิด independent นะครับถ้ากลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่เป็นอิสระต่อกันยกตัวอย่างอย่างเช่นคะแนนการอบทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยที่ทดสอบก่อนอบรมกับหลังอบรมว่าแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นอิสระต่อกันก็จะใช้ T dependent นะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษารู้ไว้เท่านั้นเองนะครับสำหรับเรื่องของการเรื่องของสูตรเรื่องของการคำนวณนั้นก็ต้องศึกษาลึกลงไปอีกทีนึงซึ่งในที่นี้เราก็ไม่ได้เน้นตรงนั้นนะครับข้อที่3ของหลักการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ก็คือระดับของตัวแปร เราจะต้องพิจารณาระดับของตัวแปรด้วยว่าตัวแปรที่เราเอามาทำการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นตัวแปรอยู่ในระดับมาตรวัดใดซึ่งระดับมาตรวัดนั้นก็จะมี4ประเภทก็คือนามบัญญัติ จัดอันดับอันตรภาคและอัตราส่วนนะครับซึ่งสถิติที่จะใช้กับข้อมูลแต่ละมาตรวัดนั้นมาตรวัดนั้นก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นมาตรวัดน้ำบัญญัติน้ำบัญญัติก็คือข้อมูลประเภทข้อมูลที่ไม่สามารถเอามาบวกลบคูณหารกันได้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าข้อมูลตัวไหนมากน้อยกว่าตัวไหนยกตัวอย่างอย่างเช่นเพศก็มีเพศหญิงกับเพศชายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเราอาจจะใช้โค้ด1แทนเพศหญิง2แทนเพศชายนะครับเลข1กับเลข2ที่ใช้แทนเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเลข2มากกว่ามีค่ามากกว่าเลข1เลข1กับเลข2นี้เป็นเพียงสัญลักษณ์แทนเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นข้อมูลเพศอย่างเงี้ยที่ถึงแม้จะเป็นตัวเลข1กับ2ที่เราใช้แทนนะครับก็จะเป็นตัวเลขในมาตรวัดแบบนามบัญญัตินามก็คือชื่อนะครับก็คือเป็นแค่ชื่อเป็นแค่ลักษณะเท่านั้นบอกว่าอันนี้คือกลุ่มนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งลักษณะอย่างเนี้ยนะครับ
ข้อมูลลักษณะอย่างนี้ในมาตรวัดนามบัญญัติ

ถ้าเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลเราก็จะใช้ข้อมูลประเภทความถี่ร้อยละก็คือเราจะหาได้ความถี่ว่ามีจำนวนเท่าไหร่มีเพศหญิงเท่าไหร่มีเพศชายเท่าไหร่เพศหญิงเป็นร้อยละเท่าไหร่เพศชายเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับอันนี้ลักษณะของข้อมูลนามบัญญัติถ้าข้อมูลเรียงอันดับนะครับข้อมูลแบบจัดอันดับหรือเรียงลำดับนะครับจัดอันดับเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าข้อมูลตัวไหนมากกว่าตัวไหนแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามากกว่ากันเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถเอามาบวกลบคูณหารกันได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอายุของกลุ่มตัวอย่างถ้าอายุของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยถ้าเราเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็นช่วงอายุอย่างเช่นอายุช่วง20ถึง29เป็นกลุ่มหนึ่ง30ถึง39เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง40ถึง49เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง50ถึง59เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง60ขึ้นไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเราแบ่งอย่างนี้นะครับข้อมูลอันนี้จะเป็นข้อมูลอยู่ในมาตรวัดแบบจัดอันดับนะครับก็คือบอกได้ว่ากลุ่มไหนมากกว่ากลุ่มไหนกลุ่มอายุ60มากมีค่ามากกว่านะครับมีช่วงถ้ากรณีที่แบ่งเป็นช่วงอย่างเงี้ยเวลาเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับข้อมูลที่เราจะวิเคราะห์ถ้าเราไม่สามารถที่จะเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยจะใช้วิเคราะห์สำหรับข้อมูลอยู่ในมาตรอันตรภาคและอัตราส่วนนะครับข้อมูลในมาตรแบบจัดอันดับนั้นเราจะใช้มัธยฐานในการหาค่ากลางนะครับถ้าเป็นค่าการหาค่าการกระจายเราก็มักจะใช้ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอีกอันนึงแต่ตรงนี้ก็ต้องการให้นักศึกษาทราบว่าเวลาเราจะเลือกใช้สถิติเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยอยู่ในมาตรวัดแบบใดนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากในการเลือกใช้สถิติให้ถูกต้องนะครับต้องดูตามความเหมาะสมสำหรับข้อมูลในมาตรอันตรภาคและอัตราส่วนนั้นก็สามารถที่จะใช้สถิติค่ากลางประเภทค่าเฉลี่ยเลขคณิตและการกระจายก็เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนหาค่าได้นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูในเอกสารการสอนเนี่ยจะเห็นว่าเราจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ออกมา2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกก็คือการวิจัยเรื่องการใช้สารสนเทศของข้าราชสำนักเพื่อการดำเนินงานในกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับตัวอย่างที่2จะเป็นการวิจัยเรื่องการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพซึ่งทั้ง2เรื่องเนี้ยเป็นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทางด้านสารสนเทศศาสตร์เนี่ยนะครับซึ่งก็เอามายกเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบกันถ้านักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนจะเห็นว่าตัวอย่างที่1เนี่ยการวิจัยเรื่องการใช้สารสนเทศของข้าราชสำนักเพื่อการดำเนินงานในกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเนี่ยประชากรของการวิจัยเนี่ยจะเป็นข้าราชสำนักกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังจำนวน339คนซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยผู้ทำวิจัยหรือผู้ทำวิทยานิพนธ์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดเลยก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชจะสำนักกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังทั้งหมดจำนวน339คนโดยใช้แบบสอบถามนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งหมดของประชากรเวลาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเวลาวิเคราะห์ข้อมูลก็ใช้สติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลเลยไม่ต้องใช้สติอ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะเราไม่ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นถ้านักศึกษาไปดูสถานภาพทั่วไปของประชากรนะครับก็จะวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ร้อยละ

าภาพเรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพื้นฐานสำหรับสถานภาพการใช้สารสนเทศก็จะวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับและการเปรียบเทียบสภาพการใช้สารสนเทศซึ่งจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัดก็จะใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่ได้ใช้การทดสอบทีเทสหรือANOVA นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะครับไม่ได้มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลจากประชากรเลยเพราะนั้นค่าที่ได้เป็นค่าของประชากรเลยไม่ต้องมีการทดสอบสมมติฐานนะครับสำหรับตัวอย่างที่2ที่เป็นเรื่องการวิจัยเรื่องการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพนั้นที่ยกตัวอย่างไว้นะครับประชากรของการวิจัยก็คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพซึ่งอยู่ปีการศึกษา 2550-2560 จำนวน 1,067 คนประชากรมี 1,067 คนนะครับผู้วิจัยไม่ได้เก็บข้อมูลจากทั้งหมดสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นได้กลุ่มตัวอย่างมา452คนนะครับสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นก็คือแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมกับกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นกับมัธยมปลายนะครับก็ได้กลุ่มตัวอย่างมา452คนนะครับอันนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเพื่อจะบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง452คนนั้นก็จะวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ร้อยละนะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับก็จะใช้สถิติอ้างอิงในการวิเคราะห์ก็คือใช้ T-test ในการวิเคราะห์เพราะเป็นการเปรียบเทียบกับนักเรียน2กลุ่มก็คือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับอันนี้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดในเอกสารการสอนเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เรามาดูถึงเรื่องของการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะครับการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยที่สำคัญ เรานำมาเสนอในที่นี้ก็จะมี4แบบก็คือการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลมหรือบางที เราเรียกกันว่าแผนภูมิกงนะครับแผนภูมิกงหรือแผนภูมิวงกลมแล้วก็5ก็คือ4ก็คือการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นนะครับเราลองมาดูการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางตารางก็คือจะประกอบด้วยตารางทางเดียวตาราง2ทางและตารางหลายทางนะครับตารางทางเดียวก็เป็นการนำเอาข้อมูลมาแสดงโดยจำแนกลักษณะของข้อมูลเพียงเรื่องเดียวนะครับซึ่งโดยทั่วไปตารางก็จะแสดงจำนวนนับของข้อมูลในแต่ละแถวนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้จากตารางแสดงการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบของตารางทางเดียวนะจะมีรายการที่นำเสนอรายการเดียวก็คือจำนวนครั้งที่ใช้บริการนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลว่ามีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อเดือนเนี่ยมีเท่าไหร่มี265ถ้าคิดเป็นร้อยละแล้วเป็นร้อยละ 58.60 3-4 ครั้งต่อเดือนมีเท่าไหร่ก็คือ108นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการนำเสนอข้อมูลในรูปของตารางทางเดียวนะครับแต่ถ้าเราต้องการนำเสนอข้อมูลในรูปของตาราง2ทางก็จะเป็นตารางที่จำแนกลักษณะของข้อมูล2รายการพร้อมกันทีเดียวไม่ต้องแยกเป็น2ตารางนะครับซึ่งก็จะมีรายการทั้งในแนวนอนและแนวตั้งก็คือทั้งแถวและคอลัมน์หรือสะดมนะครับยกตัวอย่างตาราง2ทางก็อย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นตารางแสดงข้อมูลของจำนวนครั้งที่ใช้บริการกับเพศพร้อมกันทีเดียวนะครับซึ่งก็จะมีเพศชายจำนวนครั้งที่ใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อเดือนเพศชายจะมีอยู่137คนคิดเป็นร้อยละ 30.31 เพศหญิงจะมี128คนคิดเป็นร้อยละ 28.32 อะไรเนี่ยนั้นนะอันนี้ก็คือลักษณะของ

ทางสองทางนะครับนี่การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางหลายทางก็จะมีการจำแนกข้อมูลตั้งแต่3รายการขึ้นไปนะครับตารางอันนี้ก็จะมีรายละเอียดย่อยลงไปอีกในแถวหรือสะดมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับตารางนี้อันนี้เป็นตาราง3ทางนะครับก็จะมีการนำเสนอข้อมูลจำนวนครั้งที่ใช้บริการสารสนเทศแล้วก็แยกตามระดับชั้นแล้วก็

นะครับจะเห็นว่าระดับชั้นนั้นแยกย่อยลงมาอีกในสะดมเนี่ยแยกย่อยลงมาอีกเป็นเพศชายกับเพศหญิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบตาราง3ทางนะครับเราสามารถที่จะอ่านข้อมูลในตารางได้ว่าจำนวนครั้งที่ใช้บริการ1ถึง2ครั้งต่อเดือนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเพศชายเนี่ย65คนคิดเป็นร้อยละ 14.35 เป็นเพศหญิง69คนคิดเป็นร้อยละ 15.28 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเพศชาย72คนคิดเป็นร้อยละ 15.93 เป็นเพศหญิง59คนคิดเป็นร้อยละ 13.05 นะครับอันนี้เป็นตารางรูปแบบของตาราง3ทางการนำเสนอข้อมูลการวิจัยอีกแบบหนึ่งก็คือนำเสนอในรูปของแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งก็จะประกอบด้วยจะมีแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวแผนภูมิแท่งเชิงซ้อนและแผนภูมิแท่งเชิงประกอบแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวก็จะเป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงลักษณะข้อมูลเพียงลักษณะเดียวแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวจะเป็นลักษณะของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแท่งเดี่ยวๆแสดงลักษณะอันนี้เป็นการแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามภูมิลำเนานะครับอย่างเช่นยุโรปออสเตรเลียอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับอันนี้จำแนกภูมิลำเนาในแนวตั้งก็จะเป็นจำนวนนะครับความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมก็จะแสดงจำนวนของนักเรียนตามภูมิลำเนาต่างๆนะครับจะมีแท่งเดียวสังเกตว่าแท่งจะไม่ติดกันนะครับแท่งจะมีช่วงห่างกันถ้าเราไปได้ดูเรื่องของฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมนั้นแท่งจะติดกันที่ฮิสโตแกรมจะเป็นการแจกแจงข้อมูลนะครับที่อยู่ในรูปของกราฟอันนี้แผนภูมิแท่งเชิงซ้อนก็จะเป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่2ลักษณะขึ้นไปนะครับตัวอย่างแผนภูมิแท่งเชิงซ้อนก็อย่างเช่นอันนี้อันนี้เป็นแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามภูมิลำเนาแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างชายกับหญิงอย่างเช่นยุโรปมีชายกับหญิงก็จะมีแท่งสีขาวกับแท่งสีทึบเนี่ยนะครับอเมริกาออสเตรเลียก็มี2แท่งนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบระหว่างชายกับหญิงอันนี้แผนภูมิแท่งเชิงซ้อนแผนภูมิแท่งอีกแบบนึงก็คือแผนภูมิแท่งเชิงประกอบเป็นการนำเสนอข้อมูลตั้งแต่1ชุดขึ้นไปไว้บนแท่งเดียวกันเพื่อแสดงรายละเอียดส่วนย่อยของข้อมูลในการนำเสนอด้วยวิธีการนี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมและภาพเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลชุดนั้นตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้อันนี้เป็นแผนภูมิแท่งนะครับเชิงซ้อนนะครับก็จะมีเอาข้อมูลทั้งหมดไปอยู่ไว้ในแท่งเดียวกันข้อมูลจะแยกออกเป็นข้อมูลแสดงจำนวนครั้งที่ใช้บริการสารสนเทศต่อเดือนของนักเรียนมัธยมต้นชายนักเรียนมัธยมต้นหญิงนักเรียนมัธยมปลายชายนักเรียนมัธยมปลายหญิงซึ่งก็จะเป็นแท่งต่อกันไปนะครับอยู่ในแท่งสี่เหลี่ยมแท่งเดียวกันนะครับถ้า1ถึง2ครั้งต่อเดือนก็จะเป็นแท่งเดียวกันนี้สูงขึ้นไปนะครับ3ครั้งต่อเดือนก็แท่งสูงขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าจำนวนที่ใช้บริการสารสนเทศต่อเดือนเนี่ยอันไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิกงนะครับอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาใส่ไว้อยู่ในวงกลมนะครับโดยพื้นที่ของวงกลมนั้นนะครับจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลถ้าข้อมูลไหนมีเปอร์เซ็นต์มากนะครับก็จะใช้พื้นที่มากซึ่งเวลาเราจะเขียนเราก็จะเทียบกับมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมเราเทียบว่า 100% เท่ากับมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่ากับ360องศานะครับถ้า 40% ก็จะมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่าไหร่ก็ใช้เทียบเป็นอย่างแล้วก็คำนวณออกมาแล้วก็วัดมุมออกมานะครับอย่างเช่นอันนี้จะเห็นว่าจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่จำแนกตามภูมิลำเนาเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ในเอเชีย

0: ที่สุด 40% นะครับ182คนรองลงมาก็สีเขียวนี่อยู่ในอเมริกาเหนือมีภูมิลำเนาอยู่ที่อเมริกาเหนือ 30% นะครับก็ไล่ตามลำดับนะครับสำหรับแผนภูมิแท่งนะแผนภูมิวงกลมนั้น เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในมาตรวัดแบบ nominal scale หรือมาตรวัดแบบนามบัญญัติหรือข้อมูลเชิงคุณภาพก็จะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าข้อมูลชุดไหนมากกว่าชุดไหนข้อมูลชุดไหนน้อยนะครับชัดเจนนะครับการนำเสนอข้อมูลอีกอันนึงก็คือการนำเสนอข้อมูลอยู่ในรูปของกราฟเส้นนะครับกราฟเส้นนั้นก็จะเป็นการนำเอาข้อมูลมาเขียนนะครับโดยใช้แนวนอนนั้นแทนเวลาแทนช่วงเวลานะครับแล้วก็แนวตั้งนั้นใช้แทนด้วยปริมาณนะครับของข้อมูลนะครับซึ่งกราฟเส้นนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆได้ชัดเจนกราฟเส้นจะแสดงแนวโน้มของข้อมูลว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือแนวโน้มลดลงได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลนะครับในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ที่สำคัญนะครับสำหรับรายละเอียดนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้นะครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาเรามาพบกันอีกในหน่วยที่11นะคะการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะในบทนี้นะคะในหน่วยนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยว่ามันมีแนวคิดในการวิเคราะห์ยังไงนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยความหมายนะความสำคัญลักษณะเทคนิคการวิเคราะห์เนาะขั้นตอนการวิเคราะห์ว่าจะต้องเตรียมการยังไงนะคะมีการอ่านมีการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเราต้องทำยังไงนะคะเราก็ต้องพูดถึงแนวคิดของมันอีกเนาะว่ามันมีความหมายในการนำเสนอยังนะคะมีขั้นตอนในการนำเสนอยังไงนะคะแนวทางในการสร้างความน่าสนใจในการเสนอข้อมูลแล้วก็รูปแบบการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะมีอะไรบ้างนะบรรยายด้วยถ้อยคำวิเคราะห์ภาพนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะคะทำความเข้าใจกันหน่วยนี้ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพคือคีย์เวิร์ดสำคัญของหน่วยนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะเรากำลังพูดถึงข้อมูลที่เราไปเก็บรวบรวมมาได้ด้วยวิธีการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันคืออะไรนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพคือส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในรูปของข้อความนะมันอาจจะเป็นภาพเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบที่หลากหลายนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของอะไรคะคำตอบที่ได้จากคำถามปลายเปิดในแบบสอบถามเนาะเนื้อหาในแบบการถอดเทปคำสัมภาษณ์นะคะ เนื้อหาในแบบบันทึกข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาได้นะจากแบบบันทึกข้อมูลเช่นเราไปอ่านนะหนังสือเอกสารแล้วเราก็สรุปความมาตามประเด็นนะคะอาจจะเป็นอ่านนิยายเนาะอ่านชิ้นข่าวจำนวนมากในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหรือเราไปอ่านบันทึกข้อความนะคะบันทึกชีวิตประจำวันไดอารี่นะข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจากวิดีทัศน์จากภาพยนตร์จากสื่อออนไลน์นะคะเช่นเราไปนั่งดูสารคดีจาก YouTube แล้วเราก็มาต้องการที่จะมาวิเคราะห์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดถึงมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงคุณลักษณะซึ่งความชัดเจนของมันคือมันจะไม่ปรากฏเป็นตัวเลขนะมันจะปรากฏเป็นการพรรณนาอันนี้คือ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยหรือประชากรในการวิจัยจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้

นะคะตอนนี้เราสนใจข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลพารณาจะไปอธิบายนะมันอาจจะเป็นภาพนิ่งภาพถ่ายภาพเขียนภาพวาดนะคะการจดบันทึกการสังเกตเราไปนั่งนะสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้ห้องสมุดนะแล้วเราก็เห็นว่าเขาทำอะไรยังไงนั่นคือสิ่งที่เราพารณามาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งอาจจะอยู่ในงานวิจัยเชิงปริมาณหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพก็ได้นะคะเราพูดถึงลักษณะของมันนะคะทีนี้เรากำลังจะเอาข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นมาวิเคราะห์นะคะเราจะวิเคราะห์มันอย่างไรนะคะเรามีวิธีการยังไงมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของกระบวนการนะคะว่าเราจะเอาข้อมูลที่มีที่เป็นการพารณาในรูปลักษณ์ต่างๆนะคะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเป็นข้อมูลตัวอักษรเอามาสรุปมาแบบแผนความสำคัญของข้อมูลหรือตัวแปรนะคะนำมาแยกแยะจัดกระทำเพื่อหาองค์ประกอบนะคะพิจารณาความเหมือนความต่างตีความสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อมูลนะคะเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันอธิบายอะไรปรากฏการณ์ที่กำลังอธิบายนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรมีความสำคัญระหว่างกันความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไรเพื่อที่จะเอามาสรุปนะคะให้เห็นเป็นคำตอบนะต่อการปัญหาวิจัยที่เราต้องการศึกษานะคะที่เป็นปรากฏการณ์นะอย่างที่บอกข้อมูลเชิงคุณภาพปรากฏได้ทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะอย่างที่บอกแล้วว่ามันมาจากแหล่งต่างๆจากมาแบบสอบถามการสัมภาษณ์บันทึกการสังเกตนะการจดบันทึกการเอามารวบรวมวิเคราะห์นะคะทีนี้ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยนะคะเพราะว่าข้อมูลเชิงคุณลักษณะเนี่ยมันสามารถเอามาพารณานะคะให้ข้อมูลที่ลุ่มลึกในปรากฏการณ์ที่เราศึกษานะเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการที่จะอธิบายนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยตัวแปรที่เราศึกษานั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนั่นคือเข้าข่ายในเรื่องที่เรากำลังพูดถึงนี่แหละนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันไปทำให้งานวิจัยนั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยสามารถอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ชัดเจนขึ้นเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือมันสามารถที่เปรียบเทียบความแตกต่างกันได้โดยมีนัยยะสำคัญอย่างไรอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายสำคัญในการที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่าเพราะว่าอะไรมันมาจากแหล่งต่างๆนักศึกษาจะเห็นใช่ไหมคะมันมีทั้งภาพมีทั้งภาพเคลื่อนไหวมีทั้งตัวอักษรนะภาพแอบสแตรกอะไรต่างๆหลากหลายมันไม่ใช่ตัวเลขแต่มันเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยเนี่ยต้องพยายามทำความเข้าใจถึงความหมายของสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะไม่เห็นตัวเลขซึ่งตัวเลขเนี่ยเมื่อเราเก็บมาเนี่ยการที่จะเก็บมาได้ซึ่งตัวเลขต่างๆเพื่อมาดูเนี่ยมันอาจจะยากนะคะแต่ว่าเมื่อเก็บมาแล้วประมวลแล้วเนี่ยตัวเลขมันคือตัวเลขมันจะให้คำตอบเราชัดเจนแตกต่างยังมีนัยยะสำคัญแตกต่างไม่แตกต่างยังมีนัยยะสำคัญแตกต่างกันที่ค่าจำนวนเท่าไหร่นะคะแต่ข้อมูลเชิงคุณภาพมันไม่ได้ให้คำตอบเช่นนั้นนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันจะมีลักษณะในการจะวิเคราะห์เนี่ยสำคัญเนี่ยสามารถสรุปได้6ประการนะคะมันต้องเป็นการจัดกระทำข้อมูลนะมีกระบวนการที่เราจะเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาทำกรรมวิธีนะคะมาจัดระเบียบนะเราจะไม่ใช้สถิติเป็นหลักมันอาจจะมีตัวเลขเข้ามาบ้างแต่มันเป็นตัวเสริมนะคะเช่นอาจจะมาจัดกลุ่มมีจำนวนเท่าไหร่มีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่เราจะเอามาใช้ชี้นำในการวิเคราะห์สังเคราะห์ตีความแล้วก็สรุปความนะคะใช้หลักพื้นฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์มาเป็นกรอบในการดำเนินการวิเคราะห์คืออะไรคะ
เอามาพินิจพิจารณามาแยกแยะเปรียบเทียบนะคะหาเหตุหาผลของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยวิธีการตีความที่เราเรียกว่าวิธีการอุปนัยเป็นหลักทางตรรกวิทยานะคะที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงคุณลักษณะนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยต่างๆเนี่ยเราก็จะเอาภาพรวมนะคะเอาข้อมูลที่เป็นภาพรวมเนี่ยมาเพื่อดูมาพินิจพิเคราะห์เปรียบเทียบแต่เราไม่ได้บอกว่าใครมากกว่าใครอะไรต่างๆเอามาดูนะคะว่ามันจะหาความต่างได้เมื่อไหร่นะคะสิ่งสำคัญในข้อมูลเชิงคุณภาพคือตัวผู้วิจัยนะคะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการที่คุณจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพออกมาได้นะคะตอบโจทย์ที่คุณต้องการหรือไม่นะความสามารถของผู้วิจัยในการที่จะมองเห็นถึงข้อมูลมองเห็นถึงความแตกต่างมองเห็นถึงนัยยะสำคัญของข้อมูลได้นะคะเราจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะแน่นอนว่าหลักการทำสิ่งง่ายๆไปหาสิ่งที่ยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะเราก็มีวิธีการหลักๆที่ใช้เนาะวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัยนะคะวิธีการจำแนกจัดกลุ่มข้อมูลมีการวิเคราะห์ส่วนประกอบของข้อมูลนะคะมันนั่นคือหลักสำคัญที่มีการใช้กันมากนะคะมันอาจจะมีวิธีการปลีกย่อยอย่างอื่นแต่หลักๆเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาควรจะรู้แล้วก็ทำความเข้าใจก็มี3ประการที่ว่านะคะการวิเคราะห์แบบอุปนัยคืออะไรคะคือการที่เราหาความจริงนะจากการที่ดูส่วนย่อยๆทั้งหลายหลายๆส่วนเอามานำมาวางเรียงเปรียบเทียบเพื่อมาหาแล้วก็สรุปเป็นชุดความจริงนะคะที่มีลักษณะเป็นนามธรรมครอบอยู่นะเช่นเราจะดูปรากฏการณ์นะคะชีวิตของมนุษย์เนี่ยความตายจะมีหรือไม่เป็นมนุษย์ต้องตายหรือเปล่านะคะถ้าเป็นการวิเคราะห์แบบอุปนัยเนี่ยเราก็จะไปดูสภาพทั่วไปเนาะว่าแต่ละบ้านเนี่ยมนุษย์มีการดำรงชีวิตเป็นยังไงมีการตายเมื่อไหร่หรือไม่ตายอะไรต่างๆแล้วก็ดูเคสต่างๆพวกนั้นแล้วก็มาสรุปนะว่ายังไงก็ตามนะฮะเมื่อมีความเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนมันก็ต้องตายนะเราไปดูมา100บ้านนะรู้ไปดูมา1,000บ้านละนะไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายแต่การตายนั้นมันจะต่างกันว่าตายตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเหตุของการตายอาจจะตายด้วยโรคอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุและต่างๆนั่นคือข้อสรุปคือก็คุณก็ต้องตายนะคะการตีความสร้างข้อสรุปนี้เนี่ยนะคะมันก็ต้องใช้ข้อมูล2ชุดนะจากการปฏิบัติงานในเรื่องของสารสนเทศนะคะพฤติกรรมนะคะการดำเนินชีวิตเราจะเห็นหรือว่าไปสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆที่หลากหลายแล้วก็เอามารวบรวมสรุปนะเพื่อที่จะนำไปเป็นสมมติฐานหรือเป็นข้อสังเกตเพื่อที่จะเอาไปพิสูจน์ทราบต่อไปในเชิงปริมาณนะคะเพราะว่าข้อเสนอหรือข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยมันยังไม่ถูกพิสูจน์ทราบตามแนวคิดถ้าเราเอามาใช้หลักของการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเราต้องเอามายืนยันมาคอนเฟิร์มว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงนะคะหลักการต่อมาคือการจำแนกข้อมูลนะคะเป็นชนิดเนี่ยคือเราเอามาแล้วเราก็มาดูนะคะว่าเราสามารถที่จะเอามาจัดกลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบเนี่ยได้นะนั่นคืออีกวิธีนึงของการวิเคราะห์เราอาจจะวิเคราะห์แล้วก็จำแนกข้อมูลเนี่ยนะคะโดยในระดับจุลภาคเนี่ยคือจุลภาคคือเล็กเนาะเช่นการวิเคราะห์คำนะคะหากลุ่มคำที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เอากลุ่มคำนั้นนะมารวบรวมเรียบเรียงเพื่อที่จะสร้างเป็นองค์ประกอบนะคะเราเรียกมันว่าตัวแปรนะมันจะมีตัวแปรใหญ่ตัวแปรย่อยเราก็เอามาจากข้อมูลเชิงคุณลักษณะเนี่ยไปหยิบขึ้นมาดูไปหาแล้วก็เอามาวางเรียงกันเพื่อจะเปรียบเทียบคำการวิเคราะห์จุลภาคอีกอันนึงคือเราสามารถวิเคราะห์สารระบบนะคะว่าคำที่มันมีนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะในสารระบบคำเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ในลักษณะไหนระหว่างกลุ่มคำย่อยกับคำใหญ่นะคะในภาพรวมนะ
ถ้าเราจะจำแนกข้อมูลในระดับมหาภาคเราก็ไปดูว่ามันเหตุการณ์มันมีอะไรมีเอาทฤษฎีมาอิงก็ได้หรือไม่มีทฤษฎีมาอิงก็ได้แต่เป็นการเกิดขึ้นจากการสรุปนะคะอย่างเช่นเราจะใช้ในการเรื่องวิเคราะห์คำหลักเนาะเราก็ดูว่าการวิเคราะห์คำหลักเนี่ยคือเราก็ไปหาว่าปรากฏการณ์ที่ย่อยเนี่ยที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างและไอ้มันมีอะไรบ้างเนี่ยมันสามารถจะกรุ๊ปปิ้งกันนะคะโดยที่บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคำหลักเช่นกลุ่มคำที่เราพบในเรื่องการบริการสารสนเทศนะทรัพยากรสารสนเทศระบบการสืบค้นของข้อมูลนะสถานที่ให้บริการซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะเป็น product นะเป็น serviceหรือว่าเป็นเรื่องคนที่มีหน้าที่ในการเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศนะอะไรต่างๆพวกนี้นะคือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบมันก็เป็นอีกแนวทางนึงนะคะหมายความว่าเรามีคำใหญ่ตะกี้เนี่ยมันคือเราหาคำย่อยๆเพื่อที่ไปสรุปคำใหญ่นะคะต่อมาเนี่ยในเรื่องของวิเคราะห์องค์ประกอบส่วนประกอบเนี่ยคอมโพเนนต์ของมันเนี่ยเรามีคำใหญ่นะแล้วเราก็ไปดูไอ้คำใหญ่พวกนี้อย่างเช่นเว็บไซต์เนี่ยอย่างตัวอย่างนะเว็บไซต์มันมีอะไรบ้างที่มันมีกลุ่มคำที่เกี่ยวนะแล้วเราก็เอามาพยายามมาจัดระบบระเบียบนะเช่นมีเรื่องประเภทของเว็บไซต์นะเว็บไซต์ชนิดของการให้ข้อมูลเว็บไซต์ชนิดที่แบ่งปันแชร์ริ่งเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ในการบันทึกนั่นคือการหาองค์ประกอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็นักศึกษาจะเห็นว่าเราจะหาจากคำใหญ่ไปคำย่อยหรือคำย่อยๆมาเพื่อสรุปความใหญ่อันนั้นเนี่ยก็ได้นะคะรูปแบบไม่ตายตัวเพียงแต่ว่าเราจะใช้วิธีการไหนเนี่ยเพื่อสามารถสรุปและตอบโจทย์ได้ดีกว่ากันนะคะเราจะทำไงในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็ต้องมีการเตรียมนะคะเราต้องจัดระเบียบนะหมายถึงว่าจัดระเบียบเนี่ยทำข้อมูลให้มันอยู่ในกลุ่มอยู่ในที่ง่ายหรืออาจจะเป็นเรื่องฟิสิกอลเช่นได้มาแล้วก็มีการเอามาถอดเทปจัดพิมพ์นะคะเรียงตามผู้ให้ข้อมูลหลักหรือเรียงตามชนิดหรือเรียงตามเหตุการณ์อะไรแล้วแต่เราก็คือจัดระเบียบนะเราจะเป็นเรื่องของใช้หลักของ subject เป็นเรื่องของข้อมูลทรัพยากรข้อมูลบุคคลนะข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบริการอะไรต่างๆซึ่งประเภทเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างนะกลุ่มประเภทขึ้นมาแล้วก็มาจัดการแยกพวกนะเราอาจจะใช้นะคะว่าแบ่งตามข้อมูลชนิดของการได้มาเช่นเราไปสัมภาษณ์มาข้อมูลมาจากแบบสอบถามไปเปิดข้อมูลจากการบันทึกที่ไปกรองข้อมูลจากการอ่านเทคต่างๆมาแล้วนะคะเราเอามาจัดเก็บรวบรวมจะเป็นแฟ้มแล้วก็ใส่แฟ้มกระดาษหรือจะเป็นโฟลเดอร์อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่อันนี้คือก็นักศึกษาเขาสามารถที่จะออกแบบว่าคุณจะทำยังไงที่จะสะดวกในการเรียกใช้นะคะของผู้วิจัยเองของนักศึกษาเองนะคะต่อมาคือเตรียมกรอบนะเมื่อเตรียมข้อมูลในเชิงฟิสิคอลแล้วเราก็เตรียมว่าเราจะวิเคราะห์เนี่ยเราจะเอาอะไรนะคะมาวิเคราะห์จะใช้คู่มืออะไรมีการทำดัชนีทำกลุ่มคำใช้คำหลักมาวางไว้นะคะเราได้คำพวกนี้มาจากไหนจากการที่เราไปเตรียมนะคะการเครื่องมือต่างๆที่จะมาวิเคราะห์เราก็มีคีย์เวิร์ดแล้วก็เรามาใช้ในคีย์เวิร์ดเนี่ยเหมือนแว่นขยายในการที่จะอ่านนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นคำเป็นคำหลักเป็นมโนทัศน์เป็นวลีอะไรก็ได้นะคะซึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวแต่สิ่งที่เราคิดขึ้นมานั้นเราต้องตอบได้ว่ามันสามารถเอามาใช้ในการแว่นในการนำเพื่อจะไปหาข้อมูลข้อสรุปจากทะเลข้อมูลทะเลซึ่งมันเป็น ข้อมูลเชิงคุณลักษณะที่มาจากหลากหลายนะคะ ทีนี้เนี่ยมันก็มีตัวอย่างให้นักศึกษาดูนะคะว่าเมื่อเราได้เตรียมนะคะเตรียมแยกข้อมูลที่เก็บมาได้แล้วนะคะสิ่งต่อมาในการที่จะเราวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั่นคือ เราควรจะมีโค้ดนะคะหรือกรอบดัชนีเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเป็นแว่นนะเป็นตัวไกด์ในการหานะคะสิ่งที่เราต้องการจะหาเพื่อให้ตอบโจทย์วิจัยนะคะสิ่งที่เราจะนำมาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบดัชนีนะคะคือเราต้องดูตัวแปรเนาะตัวแปรของเราเนี่ยที่เราต้องการศึกษาเนี่ยคืออะไรแล้วมันมีคำที่จะบอกให้รู้ถึง
ลักษณะของตัวแปรนั้นอย่างเช่นนะคะเรื่องขอบเขตเนื้อ

0: าเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการจัดการสารสนเทศทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า ข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยเขากำลังพูดหรืออธิบายถึงการจัดการสารสนเทศมันก็มีคีย์เวิร์ดเช่นการบันทึกความรู้การบันทึกสารสนเทศและการสร้างระบบการจัดการสารสนเทศการพัฒนาระบบคำต่างๆพวกนี้ที่อยู่ในกรอบเนี่ยเมื่อเราพบนะจากการอ่านหรือการนั่งดูหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นคีย์เวิร์ดเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือข้อมูลที่เราจะเอามาสรุปบันทึกว่าอยู่ในกลุ่มของการจัดการนะถ้ากระบวนการเช่นเราเห็นคำที่พูดถึงว่าการบันทึกการทำงานประสบการณ์ในหน่วยงานนะการเรียนรู้ขององค์กรว่าทำองค์กรต่างๆพวกนี้นะคะคือเราก็ต้องจัดทำมันนะคะเราก็ไล่ไปเรื่อยจนครั้งเรา เราคิดว่าเราครบละถามว่ากรอบดัชนีนี่มายังไงนะคะมันเข้ามาจากการที่เราไปอ่านทบทวนวรรณกรรมเนี่ยแหละเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวในการที่จะกำหนดว่าเราจะวิเคราะห์ละนะคะว่าคำต่างๆพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วมันก็สอดแสดงให้เห็นถึงว่าเราจะสามารถสรุปได้เนาะ กระบวนการจัดการความรู้นี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมคะมีเรื่องของการสร้างความรู้นะการแสวงหาความรู้นะคำสำคัญที่จะบอกให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรากำลังจะพูดคือเรื่องของการสร้างความรู้เช่นการแสวงหานะคะถ้าพูดถึงเรื่องการจัดระบบนะแล้วก็มีคำสำคัญคือจัดระบบความรู้การทำสารบัญสิ่งต่างพวกนี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยเนี่ยจะต้องเตรียมเอาไว้เพื่อใช้ในการที่จะเป็นแว่นส่องเราอาจจะพบปรากฏการณ์ต่างๆตามคำสำคัญพบมากพบน้อยความถี่ต่างๆก็แล้วแต่นะคะโอเคนั่นคือเครื่องมือนะต่อมาเมื่อเรามีเครื่องมือละมีแว่นที่จะเป็นตัวส่องนำทางละเราก็ต้องอ่านนะคะอ่านทำไมอ่านเพื่อลดทอนข้อมูลเพราะข้อมูลมันเยอะใช่ไหมเราอาจจะสัมภาษณ์มาแล้วเนี่ยถอดเทปได้ตั้งหลายร้อยหน้าแล้วเราทำไงเราจะสรุปได้ต้องอ่านค่ะอ่านเพื่อลดทอนข้อมูลคือการที่ปรับลดเพิ่มนะหาข้อมูลถ้ามันยังไม่มีหาแล้วไม่มีเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องไปหาเพิ่มนะคะมีการจัดระเบียบระบบข้อมูลคัดสรรอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่กระจายตรงกันมารวบรวมนะการลดทอนข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเก็บข้อมูลมานะคะเราก็มาดูว่ามันได้อะไรมาบ้างนะคะการลดทอนข้อมูลเนี่ยก็ต้องมีการวิเคราะห์นะกำหนดระบบจำแนกอย่างตะกี้ที่บอกไปนะมีการจัดกลุ่มเช่นสอดคล้องปัญหาวัตถุประสงค์มีครอบคลุมมีคำหรือวลีอะไรต่างๆที่เราเนี่ยเอามาใช้นะเราแปลความนั้นและมันอาจจะเพิ่มคำใหม่ๆที่สามารถจะตีความได้ว่ามันนำไปสู่กรอบการอธิบายตัวแปรเนาะใช้หลักเกณฑ์เช่นจำแนกตามฐานะเศรษฐกิจอาชีพเวลาอะไรก็ได้นะที่เราคิดว่าเหมาะสมมีระบบที่เด่นชัดไม่ซ้ำซ้อนกับข้อความที่จะไปแจงนับนะนั่นคือหลักการอันนี้ตะกี้อ่านเพื่อว่าลดทอนข้อมูลอ่านต่อมาคืออ่านเพื่อแสดงข้อมูลอ่านแสดงข้อมูลเนี่ยเป็นการหาเคสตัวอย่างที่จะนำมาสนับสนุนข้อสรุปข้อค้นพบของเรานะคะก็มีการจัดระบบระเบียบนี่แหละแล้วก็ดึงขึ้นมาเพื่อจะทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราสรุปนั้นเนี่ยมันมีกรณีศึกษามีประจักษ์พยานหลักฐานแล้วก็สามารถทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒ

0: ฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับการศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยเนี้ยเขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: อันนั้นคือหลักการนี่การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยถ้ามันเป็นอันนี้ก็ให้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะว่าถ้ามันเป็นข้อมูลที่มาจากแบบสอบถามปลายเปิดเราจะทำยังไงนะคะเมื่อนักศึกษาเนี่ยประมวลข้อมูลโดยการที่คีย์ข้อมูลเนี่ยเข้าไปในโปรแกรมไปประมวลแล้วเรามักจะมีคำถามปลายเปิดนะว่าข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะอื่นๆที่ท่านประสงค์จะให้อะไรต่างๆพวกเนี้ยมันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่สำคัญแล้วนะคะเราควรอย่างยิ่งที่จะเอามันมาจัดกลุ่มจัดระบบระเบียบเพื่อที่จะเอาไปสนับสนุนข้อค้นพบที่เป็นเชิงตัวเลขนะคะแล้วทำไงวิธีการก็คือเอาคำตอบเนี้ยมาเรียงนะคะดูว่ามีคนตอบในคำถามไปเปิดที่กี่คนเอามาจำแนกเนื้อหากำหนดประเด็นซึ่งการกำหนดประเด็นเนี้ยเราอาจจะดูว่าข้อตัวเลือกที่มันมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้เข้ามาอธิบายเนี่ยมันสามารถจะกรุ๊ปปิ้งเข้าไปสู่ลักษณะตัวเลือกที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามันไม่มีจริงเราก็เปิดประเด็นใหม่เพื่อที่บอกว่ามันเป็นเรื่องนี้นะคะหาคำตอบแล้วก็เปิดประเด็นไปเรื่อยๆแล้วก็มีการ แจ้งนับนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราสรุปได้เนี่ยมันมีคนตอบกี่คนในคำตอบหนึ่งหนึ่งนะคะจากแต่ละข้อเสนอแนะครึ่งหน้ากระดาษเนี่ยมันอาจจะกรุ๊ปปิ้งแล้วเนี่ยได้ประเด็นมากกว่า2ประเด็นจะเป็น3ประเด็น4ประเด็นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะคือเนื้อหาข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาให้มานะซึ่งอันนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเราก็เอามาแจงนับประเด็นแล้วก็มานับว่ามีคนเนี่ยตอบมากน้อยเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าประเด็นที่มันหลากหลายเนี่ยแล้วก็ผู้วิจัยก็ไม่ได้คิดว่ามันอาจจะมีโดยที่ไม่ได้สร้างเป็นตัวเลือกข้อคำถามไว้ให้เนี่ยมันมี คนตอบอะไรบ้างมีนัยยะสำคัญอย่างไรเราแจงนับมันนะคะหาความถี่หาร้อยละนั่นคือวิธีการนะนั่นคือ การวิเคราะห์ละเรามีการเก็บนะแหล่งข้อมูลมาจากไหนนะคะลักษณะข้อมูลเป็นยังไงเก็บมายังไงมาแจงนับนะคะมาวิเคราะห์ยังไงด้วยหลักการต่างๆที่พูดถึงไปนะคะเรามาถึงเรื่องการที่จะนำเสนอละเราจะนำข้อเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะย้ำนะคะว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ใช่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเนาะการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยมันอาจจะปรากฏอยู่ในงานวิจัยเชิงปริมาณก็ได้ซึ่งมันมีพาร์ทของงานของข้อมูลเชิงคุณภาพอยู่นะคะเราทำไมต้องมีการพูดถึงว่าเราจะนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงคุณลักษณะอย่างไรเนี่ยนะคะเพราะว่าเพื่อที่ทำให้เราสามารถที่จะสนับสนุนข้อค้นพบที่เราต้องการพบถ้ามันเป็นการวิจัยเชิงปริมาณแล้วเราใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยเพื่อมาสนับสนุนเนี่ยให้ผลของการวิจัยเราเนี่ยมีความลุ่มลึกขึ้นนะคะข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมีหลากหลายแล้วแต่ความลุ่มลึกของเนื้อหานะเราสามารถจะมาสร้างข้อสรุปนำมาตีความจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหานามธรรมนะคะจากข้อมูลดิบที่บันทึกไว้จากข้อมูลที่มีการทำดัชนีจัดกลุ่มจากข้อมูลที่เรามีการจัดกลุ่มแล้วเอามาเปรียบเทียบสัดส่วนขององค์ประกอบที่จะเกิดขึ้นนะคะนั่นคือเราต้องพยายามที่จะออกแบบวางแผนก่อนนะคะว่าข้อมูลได้มาจะนำเสนอยังไงนะคะจะเตรียมมันยังไง จากการที่นำลดทอนแล้วจัดกลุ่มแล้วจำแนกประเภทแล้วนะเพื่อที่จะดูว่ามันควรจะเอาข้อมูลน่ะที่มีการผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้วเนี่ยมาเรียงกันอย่างไรนะเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลที่ต้องการจะอธิบายนะคะซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เราจะข้อมูลมาตอบอะไรเราก็ต้องดูว่าเขาตั้งโจทย์ไว้ยังไงนะคะเราตั้งโจทย์ไว้ยังไงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยไม่มีรูปแบบยืดหยุ่นนะเราเน้นการอธิบายแสดงรายละเอียดเพื่อประกอบข้อสรุปของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบการนำเสนอนะคะโดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะพบว่ามันจะมีความยาวของเนื้อหาเนี่ยมากกว่าการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณนะคะจากคน400คนมันจะมายุบเหลือตารางเดียว2ตาราง3ตารางแค่นั้นนะคะแต่การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเราต้องพารณาใครทำอะไรที่ไหนยังไงเกิดผลยังไงนะคะให้เห็นภาพมีกรณีศึกษาตัวอย่างเราจะนำเสนอข้อมูลเราก็ต้องมีแผนนะคะเราจะเตรียมการยังไงเราจะเตรียมสรุปยังไงนะคะกำหนดโครงเรื่องกรอบการนำเสนอข้อมูลแยกประเด็นข้อมูลนะประเด็นหลักประเด็นรองอะไรเป็นเรื่องหลักอะไรเป็นเรื่องรองปรับรูปแบบข้อมูลก่อนนั่นคือการวางแผนเตรียมนะคะเรามาสร้างข้อสรุปนะข้อสรุปจากการที่เราเตรียมข้อมูลในเบื้องต้นละเรามีอะไรอยู่บนมือได้อะไรมาเราจะเอามันไปเชื่อมโยงเรียงร้อยตอนต้นตอนกลางข้อสรุปอย่างไรนะคะลดทอนแล้วเตรียมข้อมูลมาสรุปเขียนเชื่อมโยงนะคะอาจจะเป็นประโยคข้อความที่แสดงความสัมพันธ์อันนี้คือขั้นการเตรียมนะคะที่จะสร้างเนาะเอามาผูกโยงกันให้เรียบร้อยตรวจสอบทานข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะว่ามันครบถ้วนกระบวนความและมันมีตรรกะในการอธิบายเหตุและผลอย่างฟังได้ขึ้นนะคะแล้วเราก็ค่อยมาสร้างเชื่อมโยงแนวคิดมันคือกระบวนการที่จะทำให้เกิดความชัดเจนนะคะที่ทำให้เกิดความชัดเจนสรุปแล้วเนี่ยเราเอามาดูซิว่าข้อสรุปเนี่ยโดยหลักๆมันจะเป็นเช่นนี้นะคะลองเอามาเชื่อมโยงกันจะใช้วิธีการสามเศร้าในการตรวจสอบนะคะความเชื่อมโยงของข้อมูลเพื่อจะรู้ว่าเราสรุปสิ่งที่เราสรุปเนี่ยสรุปอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องมีเหตุมีผลแล้วสามารถที่จะหาหลักการหรือแนวคิดบางประการมาสนับสนุนบ้างในเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะเอามามั่นใจได้ว่าเราจะนำเสนอมันได้ละ นะคะเชื่อมโยงไปแต่ละอันก่อนที่จะลงมือเขียนนะคะเพราะว่า การมองเห็นภาพแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะออกแบบได้เองนะคะมีอะไรเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบนั้นมีความสัมพันธ์ยังไงนะคะใครมาก่อนใครมาหลังต่างๆเพื่อที่จะสามารถที่จะลงล็อกนะคะตามหลักตรรกะที่เราสามารถอธิบายได้ให้เห็นจริงนะคะมีข้อมูลชนิดใดบ้างมีความสัมพันธ์กันไม่ข้อไหนไม่สัมพันธ์ควรจะย้ายไปในหมวดไหนในหมู่ไหนนะคะพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของข้อสรุป นั่นคือการที่เราต้องทดสอบโอเคเรา ออกแบบได้ละนะคะเราเห็นละว่ามีอะไรอยู่บนมือแล้วมันสามารถตอบได้ครบถ้วนหรืออย่างไรในขั้นการที่เราจะลงมือนำเสนอนะคะเราจะนำเสนอมีหลักการอยู่นะคะว่าควรจะมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบภาษาที่ใช้ก็ควรจะเป็นภาษาวิชาการนะอันนี้เป็นหลักการทั่วไปเลยนะคะสั้นกระทัดรัดชัดเจนตรงประเด็นนะไม่เยื่อเยอะมีเนื้อหาเนี่ย มีความเป็นเอกภาพมีความสัมพันธ์กันเห็นชัดเจนองค์ประกอบนะเราอาจจะต้องเตรียมหานะคะเครื่องมือในการที่จะทำให้เกิดความชัดเจนมีภาพประกอบมีตารางมีแผนภูมินะคะแผนที่ต่างๆที่เหมาะสมเนาะเราอาจจะใช้ข้อมูลดิบเป็นกรณีตัวอย่างดังนั้นเนี่ยในกระบวนการที่เราเก็บข้อมูลมาทำไมเราจะต้องถ่ายรูปไว้นะคะทำไมเราต้องจดบันทึกของพฤติกรรมที่เราเห็นถ้าเราไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้บันทึกเสียงนะคะเอาไว้อันนั้นเนี่ยเก็บมาให้มากใช่ไหมคะเราจะมาเลือกว่าภาพไหนที่สามารถที่จะเอามาสนับสนุนข้อค้นพบของเราเนี่ยแล้วเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นการให้ข้อมูลตัวอย่างเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างที่เอามาใส่แล้วเนี่ยเห็นนะคะเห็นภาพชัดขึ้นเนาะสิ่งที่เอามานำเสนอเป็นตัวที่สนับสนุนข้อค้นพบนั่นเนี่ยต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่ามันมายังไงนะมีที่มาที่ไปมันติดหลักในเรื่องของจริยธรรมอะไรหรือเปล่าเราไปเอาภาพอะไรมานำเสนอมีการขออนุญาตแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะอย่างที่บอกนะข้อมูลดิบบางส่วนเนี่ยต้องไม่ขัดต่อการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนเนาะเช่นเราจะเอารูปเด็กซึ่งเป็นผู้เยาว์นะมาประกอบเลยไหมข้อค้นพบเราข้อสรุปอาจจะดีก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่พึงที่จะเอาตัวอย่างที่มันเห็นหน้าชัดเจนหรือในทางการแพทย์งานวิจัยทางการแพทย์ก็จะไม่เอาสภาพนะรูปภาพของคนป่วยที่เห็นหน้าสามารถจะจำแนกได้ว่าเป็นในกอนังขอเนี่ยมาสนับสนุนมาต้องมีวิธีการเนาะหลักการต่อมาคือการเปิดเผยในการนำเสนอข้อมูลนะคะนี่การนำเสนอเราต้องมีการอธิบายนะกิจกรรมที่เราทำเรามีกระบวนการอันนี้พูดถึงรายงานละนะคะเรามีกระบวนการสร้างคำถามยังไงตัดสินใจเลือกสนามวิจัยยังไงสร้างเครื่องมือยังไงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงนะคะซึ่งมันมักจะปรากฏอยู่ในบทที่3คือระเบียบวิธีการวิจัยอันนี้สำคัญนะคะว่าเนื่องจากข้อมูลเชิงคุณลักษณะเนี่ยเราไม่มีการทดสอบเชิงนัยยะสำคัญอะไรต่างๆพวกนั้นเราก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้ผู้ที่จะมาอ่านงานวิจัยนั้นเนี่ยเห็นด้วยความตามว่าข้อมูลเราเนี่ยถูกต้องนะเป็นสิ่งที่ได้มาโดยไม่ผิดหลักจริยธรรมนะคะสิ่งที่เราต้องอธิบายนะการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานอย่างที่บอกนะคะเราเปิดเผยได้มากแค่ไหนก็ต้องมีดุลยพินิจเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของจริยธรรมการทำในมนุษย์เนี่ยมาครอบนักวิจัยอยู่นะคะหลักฐานที่เอามานั้นน่ะอย่างที่บอกนะคะไม่ผิดหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นะคะมันต้องเป็นข้อมูลที่ใช่หมายถึงว่าตัวอย่างที่ใช่ที่อธิบายแล้วมันเห็นชัดไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เอามานำเสนอแล้วมันยิ่งทำให้คนอ่านงงว่ามันคืออะไรนะคะภาพนั้นน่ะมันควรที่จะเป็นภาพที่มันท้าทายนะท้าทายให้อยากอ่านนะคะน่าสนใจนะว้าวหรือแม้กระทั่งสามารถที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความคิดจินตนาการเลยออกไปนะคะ เราจะนำเสนอยังไงเราออกแบบมาละมีกลยุทธ์ต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปนะคะรายละเอียดนี้นักศึกษาต้องไปศึกษาจากเอกสารในหน่วยนะคะเราสามารถที่จะเสนอด้วยการบรรยายเป็นถ้อยคำจะบรรยายแล้วก็ด้วยภาษาแล้วก็ถ่ายทอดด้วยของนักวิจัยเองหรือจะใช้สรรพนามอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะหรือเราจะแสดงหลักฐานสนับสนุนไม่ใช้ข้อมูลเช่นใช้โคเทชันว่าในกอพูดเรื่องนี้สนับสนุนข้อสรุปของเราอย่างนี้หรือจะเป็นการบรรยายพรรณนาฉากเหตุการณ์นะคะว่าเราไปสังเกตการมาแล้วเราสรุปว่าเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการแสดงความกตัญญูนะในลักษณะที่แสดงออกแบบใดนะอาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่เราไปถ่ายมาแน่นอนว่าต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมในการนำเสนอข้อมูลนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นอะไรก็ต่างก็ได้ที่ทำให้มันสนับสนุนให้ข้อสรุปของเราชัดเจนนำเสนอเป็นกรณีศึกษานะคะเราอาจจะนำเสนอด้วยภาพวิเคราะห์มีตารางความสัมพันธ์แผนภูมิแผนผังผังคอนเซปต์แมปนะแผนผังเครือข่ายถ้าจำเป็นที่แสดงให้เห็นว่าใครมีความสัมพันธ์กับใครอย่างไรนะใครมีอะไรที่เกิดก่อนเกิดหลังต่างๆพวกนั้นนะคะนั่นคือเทคนิคในการนำเสนอนะคะในการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณลักษณะในการวิจัยนะคะซึ่งหลากหลายโดยสรุปก็คือหน่วยนี้นะคะเราพูดถึงการนำเสนอนะการวิเคราะห์การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยนะคะไม่ใช่พูดถึงเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถที่จะปรากฏอยู่ได้ในงานวิจัยเชิงปริมาณหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพก็ได้นะคะก็ได้แล้วเราก็มีเทคนิควิธีการในการจัดกระทำข้อมูลมีกระบวนการนะคะตามหลักการมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความเพียงพ ความสามารถในการสนับสนุนข้อค้นพบของเราได้นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้จากหน่วยนะคะหน่วยที่11นะคะเพื่อความชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะนำเอาความรู้อันนั้นเนี่ยไปใช้เป็นหลักในการออกแบบการวิจัยตลอดทั้งกระบวนการจะเก็บยังไงประมวลยังไงวิเคราะห์ยังไงแล้วนำเสนอยังไงค่ะ
5: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับในส่วนของการบรรยายเนื้อหาในวันนี้นะครับเป็นหน่วยที่12นะครับการใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะครับในส่วนเนื้อหาของหน่วยที่12นี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้2ประเด็นนะครับก็คือเรื่องของประเด็นที่1นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยทางเทศศาสตร์นะครับกับประเด็นที่2คือการใช้โปรแกรมสำเร็จเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยนะครับเรามาดูในส่วนของประเด็นแรกก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของแนวคิดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนะครับสำเร็จในการวิจัยเพื่อสารสนเทศนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของความหมายก่อนนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจเรื่องของความหมายนะครับเครื่องมือช่วยในการทำการวิจัยนะครับโปรแกรมสำเร็จในการวิจัยหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงเครื่องมือที่ช่วยในการทำวิจัยนะครับตั้งแต่เรื่องของการตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหานะครับช่วยในการทำการวิจัยให้กับนักศึกษาได้นะครับในส่วนของการทำการวิจัยเนี่ยเราต้องมองใน3เรื่องก็คือเรื่องของก่อนทำการวิจัยนะครับก่อนทำการวิจัยหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมหรือการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะนำมาใช้ในการเขียนหลักการและเหตุผลนะครับหรือในการวิเคราะห์โจทย์ของการวิจัยดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลการวิจัยหรืองานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาก่อนนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทำการวิจัยเนี่ยโปรแกรมสำเร็จก็มาช่วยในส่วนของการทำการวิจัยให้กับเราแล้วนะครับส่วนที่2ขณะทำการวิจัยหมายถึงว่าในกระบวนการของการทำการวิจัยนั้นเนี่ยโปรแกรมสำเร็จนะครับก็มาช่วยในการทำการวิจัยให้กับนักศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมตัวอย่างนะครับการสร้างเครื่องมือในการทำการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยแล้วก็การอภิปรายผลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการขณะทำการวิจัยนะครับแล้วอัน ตัวที่3นะครับก็คือเมื่อเสร็จสิ้นการทำการวิจัยแล้วเนี่ยโปรแกรมสำเร็จในการวิจัยนะครับก็มาช่วยนักศึกษาในการที่จะนำเสนอผลงานวิจัยเนี่ยให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการทำการวิจัยโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลแล้วตัวเลขนะครับเรื่องของผลการวิจัยที่อาจจะทำความเข้าใจยากนะครับดังนั้นเนี่ยในการเสร็จสิ้นงานวิจัยแล้วโปรแกรมสำเร็จนะครับก็จะมาช่วยนักศึกษาในส่วนของการเผยแพร่ผลงานวิจัยนะฮะการทำงานวิจัยเนี่ยเพื่อให้ย่นย่อหรือการสรุปข้อความวิจัยเนี่ยเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อการทำการวิจัยในการส่วนของโปรแกรมสำเร็จนะครับมาช่วยนักศึกษาใน3เรื่องเลยก็คือก่อนทำการวิจัยขณะทำการวิจัยแล้วก็หลังจากทำงานวิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้งานวิจัยของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือความหมายของโปรแกรมสำเร็จในการทำการวิจัยนะครับต่อมานะครับความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จในการทำการวิจัยมีอะไรบ้างนะครับเราจะทราบแล้วว่าเราสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จมาใช้ในกระบวนการวิจัยอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าความสำคัญของโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยมาช่วยในการดำเนินการวิจัยของเราอย่างไรได้บ้างเพื่อให้การวิจัยของเรามีประสิทธิภาพนะครับอันแรกนะครับข้อที่1เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการจัดการข้อมูลการวิจัยให้เป็นระบบครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมาช่วยในการจัดข้อมูลการวิจัยต่างๆให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเพราะว่าเรารวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายแหล่งนะครับหรือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆที่หลากหลายเนี่ยนะครับทำให้มีความกระจายของข้อมูลค่อนข้างจะมากดังนั้นโปรแกรมสำเร็จเหล่านี้จะมาช่วยในการรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับความสำคัญข้อที่2ก็คือการนำเสนอผลการวิจัยให้มีความน่าสนใจนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยช่วยออกแบบการนำเสนออย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วว่าในการนำเสนอผลการวิจัยเนี่ยที่เป็นลักษณะของตารางตัวเลขหรือการบรรยายที่เป็นเนื้อหาค่อนข้างจะเข้าใจยากนะครับจะสามารถนำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เข้าใจในส่วนของคอนเซปต์หรือแนวคิดของการวิจัยเหล่านั้นได้นะครับสามารถสรุปผลการวิจัยเนี่ยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้สนใจในงานวิจัยเนี่ยเข้าใจงานวิจัยเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการนำเสนอที่น่าสนใจเนี่ยสามารถทำให้งานวิจัยเหล่านั้นนำไปประยุกต์ใช้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับความสำคัญที่3นะครับโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยเนี่ยช่วยประหยัดเวลาในการทำการวิจัยนะครับเพราะว่าโปรแกรมสำเร็จคอมพิวเตอร์นะครับประหยัดทำงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนวยความสะดวกนะครับรวดเร็วในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยนะแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เครื่องคิดเลขอะไรนะครับแต่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จัดกระทำข้อมูลนะครับแล้วก็วิเคราะห์สถิติข้อมูลการวิจัยที่ยากๆและซับซ้อนเนี่ยสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะช่วยประหยัดในการทำงานวิจัยได้นะครับอันที่4ครับคือเรื่องของความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยนะครับเราก็มองว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำค่อนข้างจะสูงนะครับดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนะฮะเมื่อเราใส่อินพุตที่ถูกต้องไปแล้วนะครับโปรเซสของมันเนี่ยการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือด้วยความที่เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยทำให้ถ้าหากอินพุตของเราถูกต้องเนี่ยนะครับโปรเซสของมันก็จะถูกต้องแม่นยำด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คือความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จในการวิจัยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูข้อพิจารณานะครับในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยว่าในการที่เราจะเลือกใช้โปรแกรมในการวิจัยเนี่ยนะครับเรามีข้อควรพิจารณาอะไรบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าโปรแกรมที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยมีมากมายนะหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีหลายบริษัทที่ดำเนินการออกมาดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกโปรแกรมใดมาใช้ในการวิจัยนะครับเราจะต้องพิจารณาต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือข้อที่1นะครับการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และรูปแบบของการวิจัยนะครับในข้อนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆของเราเนี่ยนะครับสามารถตอบสนองนะครับวัตถุประสงค์และรูปแบบของการวิจัยได้ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการวิจัยในเฉพาะเรื่องของการเปรียบเทียบนะฮะหรือการวิจัยที่ต้องการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นดังนั้นเนี่ยโปรแกรมที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราก็จะเลือกใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้อย่างที่เราบอกเอาไว้นะแต่ถ้าวัตถุประสงค์ของเรามีรูปแบบของการวิจัยของเราเนี่ยมีรูปแบบของการวิจัยในเชิงคุณภาพหรือการวิจัยที่ใช้สถิติค่อนข้างจะสูงนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการถดถอยนะครับเรื่องของการทดสอบสมมติฐานอื่นๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเลือกซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าโปรแกรมในการทำการวิจัยเนี่ยให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และรูปแบบของการวิจัยนะครับเราจะไม่เลือกรูปแบบของการวิจัยเนี่ยที่ บางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะเลือกแค่เรื่องของเราวัตถุประสงค์ของเรานะครับหาแค่เรื่องค่าเฉลี่ยเราอาจจะไม่ไปเราอาจจะใช้แค่เฉพาะ Microsoft Excel ในการหาค่าเฉลี่ยก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราไม่ต้องไปใช้พวกโปรแกรม SPSซึ่งมีราคาค่อนข้างจะสูงในการดำเนินการวิจัย

ใช่ดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องวัตถุประสงค์กับรูปแบบของการวิจัยเป็นตัวกําหนดที่สําคัญและเป็นหัวข้อที่สําคัญในการพิจารณาว่านักศึกษาจะเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จในการวิจัยอะไรบ้างนะครับที่มาใช้งานดังนั้นข้อที่1เนี่ยสําคัญมากนะครับข้อที่2นะครับก็คือความยากง่ายในการใช้งานครับสิ่งสําคัญที่เราจะต้องพิจารณาในการใช้งานโปรแกรมนะครับในการวิจัยของเราเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความยากง่ายในการใช้งานนะครับถ้าโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะครับโปรแกรมใช้งานในการวิจัยเนี่ยนะครับจำต้องพิมพ์ยุ่งยากนะฮะใส่โค้ดใส่รหัสหรือว่ามีการพิมพ์โค้ดทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์เข้าไปเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะนักศึกษาเองเนี่ยอาจจะไม่ถนัดนะฮะในการใช้งานนะครับเพราะว่ามีการใช้งานที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเลือกนะครับว่าโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยเหมาะสมสอดคล้องกับการทำการวิจัยของเราหรือไม่ถ้ามันยากเกินไปนะครับนักศึกษาก็ต้องมาพิจารณาในโปรแกรมที่มันง่ายกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าโปรแกรมไหนที่มันง่ายเกินไปแต่ว่าไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของวัตถุประสงค์การวิจัยกับรูปแบบการวิจัยนักศึกษาก็ไม่ควรจะพิจารณานำมาใช้เพราะพิจารณาแค่เรื่องของความง่ายอย่างเดียวนะครับนักศึกษาก็ต้องดูด้วยว่าโปรแกรมที่นำมาใช้นะตอบวัตถุประสงค์กับรูปแบบการวิจัยของนักศึกษาหรือไม่นะครับข้อที่3นะครับในการพิจารณาก็คือเรื่องของคู่มือในการใช้งานการสาธิตการใช้งานโปรแกรมต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าปกติทั่วไปเนี่ยนะครับโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือนักศึกษาต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่เขาสร้างโปรแกรมเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ง่ายนะไม่มีใครที่จะสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ยากดังนั้นเนี่ยคู่มือต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะครับก็จะช่วยสนับสนุนหรือซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมให้นักศึกษาสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหากซอฟต์แวร์ไหนถูกออกแบบออกมาโดยไม่มีคู่มือในการใช้งานเนี่ยนะครับเวลาที่นักศึกษาเนี่ยจำเป็นต้องประยุกต์กับการใช้งานในรูปแบบอื่นๆเนี่ยนักศึกษาก็จะหาตัวอย่างหรือหาคู่มือเนี่ยได้ยากนะครับแล้วก็อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของโปรแกรมดังนั้นเนี่ยในการพิจารณานักศึกษาต้องดูการพิจารณาว่าโปรแกรมที่ถูกออกแบบมานั้นเนี่ยใช้งานยากง่ายแค่ไหนนะครับอันที่2เนื่องจากเนี่ยก็มีคู่มือไหมหรือแมนนวลในการใช้งานไหมนะครับเพราะว่าคู่มือเหล่านี้เนี่ยจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จนะครับเพื่อทำให้งานวิจัยของเราเนี่ยนะสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่4ครับคือระบบการให้ความช่วยเหลือนะครับความแตกต่างระหว่างข้อที่3กับข้อที่4นะครับระบบในการให้ความช่วยเหลือหมายความว่าอะไรหมายความว่าระบบที่นักศึกษาสามารถที่จะมีคำถามกลับไปที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยอาจจะต้องมีข้อคำถามหรือว่าการใช้งานในฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่นอกเหนือจากคู่มือที่เขาพัฒนาขึ้นมาเราสามารถที่จะอีเมลกลับไปได้ไหมเราสามารถเข้าไปสอบถามหรือมีระบบซัพพอร์ตหรือระบบการให้ความช่วยเหลือที่บริษัทต่างๆเนี่ยออกแบบมาเพื่อจะซัพพอร์ตการทำงานในการวิจัยของเราหรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้สถิติเบื้องต้นในการทำการวิจัยแต่พอเรามีงานวิจัยอื่นๆเนี่ยที่มีสถิติมากยิ่งขึ้นหรือมีข้อติดขัดในการทำการวิจัยเราสามารถที่จะอีเมลกลับไปนะครับเพื่อขอข้อเสนอแนะหรือว่าวิธีการอธิบายในการใช้งานให้มันเช่าใช้ในลักษณะที่เป็นรายเดือนนะครับก็คือเราต้องจ่ายรายเดือนในการที่จะใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านั้นนะครับบางซอฟต์แวร์ก็เป็นการใช้งานแบบรายปีนะครับก็คือนักศึกษาต้องเสียเงินรายปีเพื่อจะใช้งานนะครับบางซอฟต์แวร์เป็นลักษณะของการขายขาดเลยหมายถึงว่าเราซื้อโปรแกรมวิจัยเนี่ยมาเพื่อที่จะใช้งานได้ตลอดไปนะจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานได้ตลอดนะครับความแตกต่างของทั้ง3รูปแบบเนี่ยนะครับก็คือ1นะฮะถ้าเราใช้งานฟรีเนี่ยฟังก์ชันต่างๆมันอาจจะมีได้น้อยนะฮะอาจจะไม่ได้มากในการทำงานนะครับแล้วก็การใช้งานในลักษณะของรายเดือนกับรายปีเนี่ยนะครับก็จะมีราคาที่ย่อมเยาลงมาหน่อยนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะมองว่าถ้านักศึกษาเนี่ยเลือกใช้เฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลนี่ฮะนักศึกษาใช้แค่3เดือนนี่ฮะนักศึกษาก็ใช้จ่ายแค่ในส่วนของ3เดือนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะไม่สูงมากนะครับในขณะที่ถ้าเป็นการใช้จ่ายในลักษณะของการซื้อซอฟต์แวร์มาทั้งซอฟต์แวร์เลยหรือว่าซื้อขาดออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีราคาค่อนข้างสูงในการที่จะซื้อโปรแกรมเหล่านี้เข้ามาใช้ในการวิจัยดังนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องคำนวณดูว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยของเราเนี่ยหนึ่งก็คือเราเนี่ยนะครับทำงานวิจัยเนี่ยทำบ่อยแค่ไหนหมายความว่าถ้านักศึกษาทำไปตลอดหรือว่า

ื้อขาดหรือการซื้อเป็นรายปีเนี่ยอันนี้มีความเหมาะสมนะครับแต่ถ้านักศึกษาใช้แค่เพื่อการเรียนนะหรือว่าการทำการวิจัยแค่บางครั้งคราวหรือ5ปีเนี่ยนักศึกษาทำวิจัยครั้งเดียวเนี่ยนะครับนักศึกษาควรจะเลือกให้เหมาะสมนะครับหมายความว่าเลือกอาจจะเลือกเป็นรายเดือนแทนนะครับหรือว่าเลือกใช้เป็นฟรีแวร์แทนนะก็คือใช้เป็นลักษณะของซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ให้ฟรีนะครับก็จะช่วยในส่วนของประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้นักศึกษาต้องคำนึงถึง5ข้อนี้นะครับว่ามีความตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และรูปแบบการวิจัยหรือไม่นะครับมีความยากง่ายแค่ไหนในการทำการวิจัยนะครับมีคู่มือแล้วก็มีระบบการให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายของโปรแกรมสำเร็จเหล่านั้นว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับก็จะมาช่วยในส่วนของการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของโปรแกรมสำเร็จเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเราได้ข้อมูลเบื้องต้นในการทำการวิจัยของเรามาได้เลยนะครับอันนี้ก็สะดวกในการจัดการเรื่องของแบบสอบถามนะครับตัวต่อไปนะครับอันที่2นะครับเรียกว่า Poll Everywhere นะ Poll Everywhere เนี่ยเป็นการใช้งานนะครับเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันนะครับในการสร้างแบบสอบถามนะครับแล้วก็แบบสอบถามเป็นลักษณะคล้ายกับ Google Form เหมือนกันนะครับโดยการสามารถสร้างแบบสอบถามแล้วก็แบบทดสอบได้ด้วยนะครับกลุ่มตัวอย่างสามารถมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็แต่ว่าที่มันเพิ่มเติมเข้ามาจาก Google Form ก็คือ Poll Everywhere นะครับมีรูปแบบของการสร้างแบบสอบถามเนี่ยหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนอกเหนือจากเป็น multiple choice หรือว่าแบบหลายตัวเลือกแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นรูปภาพนะครับเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยคลิกตอบนะหรือว่าพิมพ์ตอบเข้ามาได้ว่าตำแหน่งที่ต้องการตำแหน่งที่ถูกต้องคืออะไรนะครับเราสามารถสอบถามได้แล้วก็อาจจะเป็นแบบสอบถามได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบทดสอบไปในตัวได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ Poll Everywhere Poll Everywhere นะครับเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับได้ฟรีนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขก็คือเรื่องของข้อจำกัดนะข้อจำกัดในการสร้างจำนวนนะจำนวนแบบสอบถามเนี่ยก็จะมีลิมิตของข้อคำถามเอาไว้ว่าถามได้ไม่เกินกี่ข้อคำถามนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของ Poll Everywhere นะครับตัวต่อมานะครับPoll Everywhere นะครับตัวต่อมาก็คือ Survey Monkey นะครับหรือว่า Survey Monkey นะครับเป็นโปรแกรมสำเร็จบนเว็บไซต์นะครับที่เราสามารถที่จะสร้างนะครับแบบสอบถามออนไลน์ได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างจากเทมเพลตที่มีให้ในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็โปรแกรมเองเนี่ยสามารถปรับแต่งนะครับแล้วก็สร้างแบบสอบถามที่ไม่ซับซ้อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามจาก Poll Everywhere นะครับเมื่อเราสร้างเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะส่งลิงก์ต่างๆนะครับส่งไปให้กับนักศึกษาหรือว่ากลุ่มตัวอย่างของเราในการตอบแบบสอบถามเหล่านี้ได้แล้วก็โปรแกรมเองก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับต่างๆออกมานะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของSurvey Monkey เองเนี่ยมีข้อจำกัดก็คือสามารถที่จะสอบถามได้สามารถสร้างข้อคำถามได้10ข้อนะครับแล้วก็สามารถสอบถามนะครับกลุ่มตัวอย่างเราได้100คนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับนักศึกษาจะเห็นสังเกตเห็นว่าโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับบางส่วนก็จะมีฟรีบางส่วนก็จะมีให้ใช้งานฟรีแบบมีเงื่อนไขนะถ้านักศึกษาต้องการฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องเสียเงินมากยิ่งขึ้นนี้เป็นต้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องดูว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยของเรากับรูปแบบของการวิจัยของเราเนี่ยสอดคล้องกับเครื่องมือตัวไหนในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเราควรจะเลือกใช้เครื่องมือตัวไหนในการเก็บรวบข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะเรียกว่าการโปรแกรมสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับในการหลังจากที่เราได้รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะมีโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับอันแรกก่อนนะครับ Microsoft Excel นักศึกษาน่าจะคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้แล้วนะครับเป็นโปรแกรมชุดหนึ่งในชุดโปรแกรม Microsoft Office นะครับเป็นลักษณะของโปรแกรมประเภทตารางคำนวณนะครับเป็นสเปรดชีตนะครับสำหรับการวิเคราะห์คำนวณแบบตารางนะครับแล้วก็สามารถจัดทำกราฟแล้วแผนภูมิแสดงข้อมูลออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Microsoft Excel นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตัวที่2นะครับก็เรียกว่า PSPP นะครับ PSPP เป็นโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะครับโดยการจัดข้อมูลเป็นตัวเลขนะครับเป็นข้อมูลเรื่องของกราฟต่างๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่
มีความแตกต่างจาก Microsoft Excel Microsoft Excel ต้อง

เสียเงินในการที่นักศึกษาจะต้องซื้อซอฟต์แวร์นะครับก็คือ Microsoft Office ก็จะได้ทั้งเซตมานะครับก็จะมีราคานะครับแต่ PSPP นะครับเป็นลักษณะของการที่เราที่อนุญาตให้ใช้งานนะครับเป็นฟรีแวร์นะครับโดยที่อนุญาตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเข้ามาได้ลักษณะการใช้งานนะครับก็มีค่าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานนะครับการใช้งานต่างๆนะครับสามารถเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็มีลักษณะการใช้งานเนี่ยคล้ายๆกับ SPSS นะครับ SPSS กับ PSPP เนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่ SPSS เกิดขึ้นก่อนนะ SPSS ก็จะเป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับดังนั้นเนี่ยผู้พัฒนาก็เลยพัฒนา PSPP ขึ้นมาเพื่อมีลักษณะการใช้งานหน้าตาการทำงานเนี่ยคล้ายๆกับ SPS เลยแต่ว่า PSPP เนี่ยใช้งานฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาดังนั้นเนี่ยเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพว่า PSPP เนี่ยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครสามารถอยากจะทดลองใช้งานสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์นะครับ PSPP ได้เลยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของตัวที่2นะครับตัวที่3นะครับ SPSS ก็คืออย่างที่ซอฟต์แวร์ที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นโปรแกรมสำเร็จนะครับเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทสตรีต่างๆทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงนะครับ SPS เกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายในการใช้งานซอฟต์แวร์ค่อนข้างจะสูงมากนะครับอันนี้ก็ปกติทั่วไปเนี่ย SPS นะครับระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจะซื้อซอฟต์แวร์เหล่านี้เข้ามาเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านี้เพื่อการวิจัยได้ดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องศึกษาดูข้อมูลแต่ละมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยได้ซื้อตัวซอฟต์แวร์ SPS หรือไม่นะครับถ้าซื้อนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้งานได้โดยการใช้ไลเซนส์นักศึกษาได้แต่นักศึกษาต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมีข้อกำหนดต่างๆแตกต่างกันหรือไม่นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับ SPS เองเนี่ยมีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวที่2เนี่ยPSPP นะครับก็ทำออกมาได้คล้ายกับ SPS เลยดังนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะถ้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ซื้อ SPS ก็สามารถดาวน์โหลด PSPP ได้นะครับก็ตัวที่2มาใช้งานได้เช่นเดียวกันครับสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณไปแล้วนะครับต่อมาเราพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะที่ไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณานะครับดังนั้นเนี่ยมีโปรแกรมอะไรบ้างที่มาใช้งานได้นะครับโปรแกรมที่1ก็คือเรียกว่า NVivo ครับเป็นโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเป็นลักษณะของการนำเนื้อหาซึ่งเป็นข้อมูลเป็นตัวอักษรนะครับหรือว่าจะเป็นเสียงหรือเป็นคลิปวิดีโอนะครับรวบรวมเอาไว้เป็นกลุ่มเช่นนักศึกษาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนะครับ3ท่าน5ท่านอย่างเงี้ยนะครับแต่ละท่านเนี่ยมีประเด็นของการให้สัมภาษณ์อย่างไรบ้างนักศึกษาก็เก็บข้อมูลหรือว่าโค้ดคำพูดต่างๆออกมานะครับจัดเป็นหมวดหมู่ของกลุ่มของคำพูดต่างๆครับโปรแกรมก็ทำการวิเคราะห์แล้วก็จัดหมวดหมู่ของคำพูดต่างๆของผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับเป็นหมวดหมู่ในประเด็นที่มีความลักษณะใกล้เคียงกันนะครับนักศึกษาก็จะเห็นความคล้ายคลึงกันหรือความแตกต่างของข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็เห็นความถี่ต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการวิเคราะห์ในเชิงตัวอักษรแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะถ้านักศึกษาบันทึกเสียงเอาไว้นะครับเราสามารถที่จะตัดคำหรือตัดวอร์ดดิ้งของเสียงนะครับเป็นไฟล์เสียงเนี่ยจัดหมวดหมู่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนอกเหนือจากเสียงเนี่ยก็สามารถตัดเป็นวิดีโอได้ด้วยในบทสัมภาษณ์ต่างๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยมาจัดหมวดหมู่ได้นะครับในการจัดหมวดหมู่เหล่านี้ผู้วิจัยสามารถเลือกประโยคหรือข้อความเพื่อเป็นช่วงหรือเป็นตัวแทนของข้อมูลได้แล้วก็จะเห็นความที่ความสอดคล้องความแตกต่างความเหมือนกันของข้อมูลเหล่านี้ได้เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับทำให้การเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพซึ่งเป็นข้อมูลที่มีปริมาณค่อนข้างจะมากนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์มีปริมาณเนื้อหาต่างๆค่อนข้างจะเยอะเนี่ยมีเป็นการจัดหมวดหมู่แล้วก็การสร้างตัวแปรมากยิ่งขึ้นนะครับ
อันที่2ครับเรียกว่า Atlas IT นะครับก็เป็นโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นเดียวกันครับมีความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงก็คือการกำหนดรหัสของข้อมูลนะครับการสร้างโคดดิ้งเพื่อเป็นการกำหนดรหัสให้กับประโยคที่เป็นการเก็บข้อมูลมานะครับมีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะในส่วนของNVivo นะครับกับตัวที่3นะครับก็คือโปรแกรมสำเร็จนะครับ MacQDA นะครับ MacQDA นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับสามารถวิเคราะห์ข้อความนะครับวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นลักษณะรูปแบบหลากหลายนะครับทั้งข้อความรูปภาพเสียงไฟล์วิดีโอนะลงรหัสข้อมูลเอาไว้นะครับข้อความที่เลือกมาแล้วก็เขียนจดบันทึกค้นหาแล้วก็ดึงข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรม3โปรแกรมสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแต่นักศึกษาจะเห็นความคล้ายคลึงกันของทั้ง3โปรแกรมนี้นะครับก็คือเรื่องของ1นะฮะเรื่องของการจัดกระทำข้อมูลนะฮะโดยการที่จะลงรหัสข้อมูลเอาไว้หมายความว่าพอนักศึกษาไปสัมภาษณ์มาไปถ่ายรูปไปลงพื้นที่ไปถ่ายวิดีโอไปบันทึกเสียงมานะครับเราจำเป็นที่ต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็ใส่รหัสข้อมูลนะเพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลนะฮะพอจัดหมวดหมู่เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการจัดเรียงข้อมูลนะและสามารถที่จะค้นหาแล้วก็ดึงข้อมูลเหล่านั้นไป reference ได้หรือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับเพื่อเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าเราจะสัมภาษณ์มา10คน20คน30คนเนี่ยเราก็สามารถจัดข้อมูลออกมาเป็นกลุ่มแล้วหมวดหมู่ในข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นได้เพื่อจะหาข้อมูลที่มาซัพพอร์ตเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลของเราต่อไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยทั้ง3โปรแกรมสำเร็จนะครับหลักการของมันก็คือเรื่องของการดึงข้อมูลออกมาทำการใส่รหัสข้อมูลตัวแทนนะครับแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับหรือการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพนะครับต่อมานะครับโปรแกรมสำเร็จเพื่อการจัดทำข้อมูลอ้างอิงบรรณานุกรมและการนำเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศนะครับในการทำการวิจัยของเรานะครับสิ่งสำคัญนอกเหนือจากที่ผมบอกไปแล้วว่านอกเหนือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะครับการทำบรรณานุกรมการทำแหล่งอ้างอิงการนำเสนอและการเผยแพร่ผลการวิจัยของเราเนี่ยก็ถือเป็นหัวใจสำคัญนะครับนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราทำการวิจัยเนี่ยถ้านักศึกษาไม่ทำแหล่งอ้างอิงหรือการทำบรรณานุกรมไว้ล่วงหน้านักศึกษาจะมีการขาดหายไปของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลนะบางครั้งเนี่ยเรานำข้อมูลวิจัยมาอ้างอิงในงานวิจัยของเราเยอะมากแต่ผลปรากฏว่าเราหาแหล่งอ้างอิงไม่เจอบรรณานุกรมเราขาดหายไปปรากฏว่าบรรณานุกรมเราปรากฏในเนื้อความวิจัยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลมาใส่ในบรรณานุกรมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องของการจัดการดังนั้นเนี่ยเราจะมีโปรแกรมสำเร็จนะครับเพื่อช่วยในการจัดการเพื่อให้การทำการวิจัยของเราเนี่ยมีความถูกต้องและก็มีความแม่นยำในการทำการบรรณานุกรมของเรามากยิ่งขึ้นนะครับโปรแกรมสำเร็จเพื่อการจัดทำการอ้างอิงและก็บรรณานุกรมนะครับอันแรกก็คือ Zotero นะ Zotero เป็นโปรแกรมช่วยจัดการนะเป็นลักษณะของเว็บไซต์ครับนักศึกษาสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Zotero นะครับแล้วก็ติดตั้งลงบนเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับเวลาที่เราค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆหรือบทความต่างๆนะครับ Zotero จะทำการวิเคราะห์แล้วก็จัดทำบรรณานุกรมของเรานะครับตามการมาตรฐานการอ้างอิงที่เรากำหนดเอาไว้นะครับโดยเราสามารถนำข้อมูลบรรณานุกรมนะครับไปใช้ในรายงานผลการวิจัยได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเว็บไซต์ปุ๊บเนี่ยครับ Zotero เองก็จะจำนะครับว่าเว็บไซต์นี้อยู่ที่ไหนนะครับคนเขียนคือใครนะครับก็จะจัดหมวดหมู่ให้กับเราแล้วก็ทำเป็นฟอร์แมตเข้าฟอร์แมตตามรูปแบบการอ้างอิงที่เรากำหนดเอาไว้แล้วก็เราสามารถที่จะดึงข้อมูลมาใส่ในบรรณานของเราได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเหล่านี้นะครับหรือว่านำข้อมูลออกจากเว็บไซต์นะครับมาใช้งานในเอกสารของเราได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้หลายช่องทางครับแล้วก็ช่วยในการสร้างบรรณานุกรมให้มีมาตรฐานนะครับเราสามารถมีมาตรฐานบรรณานุกรมเยอะมากนะครับเราก็สามารถเลือกรูปแบบได้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยต่างๆหรือว่าหน่วยงานที่ใช้มาตรฐานในการอ้างอิงรูปแบบไหนนะครับZotero เองโปรแกรมเหล่านี้สามารถที่จะเลือกเข้าได้ตามมาตรฐานเหล่านี้เลยว่าไม่ว่าจะเป็น APA เวอร์ชันไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับโปรแกรมที่2นะครับเรียกว่า EndNote
นะครับ EndNote เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนะครับโดยการรวบรวมและการจัดเก็บรายการบรรณานุกรมให้เป็นหมวดหมู่นะครับแล้วก็ค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆเก็บไว้ในรูปแบบของการไลบรารีนะครับก็คือจัดเป็นคลังของเราเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย EndNote เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ export เลือกรูปแบบมาตรฐานอย่างที่ผมบอกไว้ว่ารูปแบบการอ้างอิงต้องการจะเป็นรูปแบบไหนเราสามารถที่จะกำหนดใน EndNote ได้แล้วก็ export ไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะครับของเราก็ซื้อตัว EndNoteมาให้กับนักศึกษาเราใช้งานได้ในการทำการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษาแล้วก็ศึกษาข้อมูลเรื่องของ EndNote ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในส่วนของการทำการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ง่ายรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะจัดหมวดหมู่ของบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปควานหาพอถึงเวลาจะทำรายงานการวิจัยก็ต้องไปหาว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วไปหาว่าอยู่ตรงไหนนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีโปรแกรมสำเร็จนะเพื่อการวิจัยและการอ้างอิงแล้วก็บรรณานุกรมเนี่ยจะทำให้เราย่นย่อเวลาในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นโปรแกรมสำเร็จเพื่อการนำเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าหลังจากที่เราทำงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่ต้องไปนำเสนอผลการวิจัยในการประชุมนานาชาติหรือระดับชาติต่างๆนะครับหรือการนำเสนอในลักษณะการภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์เนี่ยนะครับเราจะต้องเขาเรียกนะครับสังเคราะห์งานวิจัยของเราออกมาเป็นภาพนะเพื่อให้ผู้ที่สนใจนะครับแม้จะไม่ได้เรียนทางด้านสารสนเทศหรือว่าเรียนทางด้านงานที่เขาถนัดนะครับเขาสามารถดูภาพหรืองานวิจัยเหล่านี้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจงานวิจัยได้นะครับโปรแกรมตัวแรกก็คือเรียกว่า Pick to Chart นะครับ Pick to Chart เป็นโปรแกรมสำเร็จนะครับสำหรับสร้างการนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิกนะครับเป็นลักษณะที่นำเสนอข้อมูลหรือความรู้มาย่อและสรุปเป็นสารสนเทศในภาพกราฟิกนะครับสามารถใส่ข้อความตัวอักษรนะครับใช้สีนะครับใช้สัญลักษณ์ตัวเลขแทนข้อมูลต่างๆครับเพื่ออธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนเนี่ยให้เข้าใจง่ายนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายงานวิจัยที่ยุ่งยากนะครับสามารถให้เข้าใจเนื้อหาสาระในเวลาอันสั้นได้นะครับอันต่อมาเรียกว่า Google Slide นะครับ Google Slide เป็นโปรแกรมในการนำเสนอในรูปแบบของสไลด์นะครับการทำงานลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็บันทึกไฟล์ข้อมูลบนระบบคลาวด์นะครับเรียกว่า Google Drive เนี่ยนะครับแล้วก็นำเสนอเป็นลักษณะของโปรแกรมแบบคล้ายๆกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับคุณสมบัตินะครับที่สำคัญก็คือสามารถสร้างผลงานอัตโนมัติแบบทันทีได้นะครับพอเราสร้างปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ได้แล้วก็ที่สำคัญคือเราทั้งสองซอฟต์แวร์นะครับสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์ที่หรือว่าโปรแกรมสำเร็จที่มีราคาสูงนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้ในการนำเสนอที่น่าสนใจได้นะครับอันต่อมานะครับจะเป็นตัวอย่างเรื่องของการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์นะครับหลังจากที่เราได้สอบถามในกระดาษมาเรียบร้อยแล้วในหน่วยต่างๆเนี่ยนะครับเราก็มาสร้างแบบสอบถามออนไลน์ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับอันนี้เป็นตัวอย่างในส่วนของการสร้างแบบสอบถามนะครับว่าด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับของนักศึกษานะครับเป็นเรื่องของการใช้แบบสอบถามจากที่เราออกแบบบนกระดาษแล้วอย่างตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าเพศก็จะมีเลือกระหว่างเพศชายเพศหญิงอายุก็จะมีช่วงอายุที่เรากำหนดเอาไว้นะครับเวลาที่แปลงออกมาเป็นใน Google Form นะฮะในตัวอย่างเนี่ยเราสร้างแบบสอบถามจาก Google Form นะครับ Google Form เนี่ยนะครับเราใช้แบบสอบถามในลักษณะของแบบหลายตัวเลือกนะครับหลายตัวเลือกให้เลือกตอบนะครับก็คือเพศชายกับเพศหญิงเขาสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับหรืออายุนะครับเราก็กำหนดช่วงอายุเอาไว้นะครับแล้วก็ให้เลือกตอบโดยเลือกตอบได้แค่ข้อเดียวนะครับเลือกตอบได้แค่ข้อเดียวนะครับอันต่อมานะครับนอกจากคำถามในตอนที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถามในลักษณะของการเลือกตอบแล้วนะครับการลักษณะของการถามแบบข้อคำถามแล้วก็มีเป็นเรียกว่า rating scale เนี่ยนะครับก็คือแบบมาตรส่วนก็คือมีมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดนะครับในส่วนของ Google Form ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการที่เราเลือกเป็นแบบ rating scale นะครับใน Google Form นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกนะรูปแบบ
แล้วก็ใส่ข้อคำถาม copy ข้อคำถามลงไปได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ส่งลิงก์นะให้กับ

ลุ่มตัวอย่างของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่กลุ่มตัวอย่างของเราได้รับแบบสอบถามออนไลน์หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของก็สังเกตเห็นนะครับว่าให้เลือกตอบนะครับเป็นชายหรือหญิงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของการวิเคราะห์ผลหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างของเรานะครับได้ตอบแบบสอบถามมาแล้วนะครับ Google Form เองเนี่ยนะครับก็จะทำการวิเคราะห์ผลเบื้องต้นให้กับเรานะครับเป็นลักษณะของแผนภูมิตาราแผนภูมิแท่งนะครับต่างๆออกมาเห็นสัดส่วนนะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ผลในเชิงเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของการวิเคราะห์ผลเนี่ยนะครับเราก็ไปดูว่าเราสามารถที่จะ export เวลาที่เราจะ export เป็นตารางเพื่อจะใช้ในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไปเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้โดยการคลิกที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นการ export ออกมาเป็นไฟล์ Excel นะครับพอ export ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างของหน้าตาของการ export ไฟล์นะครับก็คือเป็นตาราง Excel แบบนี้นะครับก็คือให้เห็นภาพเลยว่ามีคนตอบมาช่วงเวลาไหนนะครับตอบออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอเราได้ตาราง Excel ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คือได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับขั้นตอนต่อไปของเราที่ต้องดำเนินการก็คือเรื่องของการลงรหัสข้อมูลนะฮะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าก็คือเมื่อกี้เนี่ยมากที่สุดนะครับปานกลางน้อยเนี่ยความหมายคืออะไรเราจำเป็นที่ต้องใส่รหัสข้อมูลลงไปเช่นตัวอย่างนะครับเพศชายเพศหญิงเราก็ใส่รหัสเป็นเพศชายเป็น1เพศหญิงเป็น2เนี่ยนะครับหรืออายุต่างๆนะครับเราก็ลงรหัสเอาไว้นะครับระดับการศึกษาเราก็ต้องลงรหัสเอาไว้นะครับแล้วก็คำถามต่างๆนะครับก็ลงรหัสต่างๆเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเมื่อเราได้ข้อมูลดิบมาแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมาลงรหัสข้อมูลครับเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับตัวต่อมานะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์เราลงรหัสข้อมูลแล้วนะครับเราต้องการหาค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะครับเราก็สามารถไปที่ Data Analysis นะครับแล้วก็เลือกสถิติเบื้องต้นนะครับที่เราเอามาใช้นะครับก็คือเรียกว่า Descriptive Statistics นะครับก็คือข้อมูลสถิติต่างๆพอเราได้ข้อมูลปุ๊บวิเคราะห์เรียบร้อยก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นออกมานะครับของแต่ละข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นมีนก็คือเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ standard deviation ของเราก็คือเรื่องของส่วนเบี่ยงมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่เราจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับตัวอย่างของเราอันนี้ก็เป็นจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลต่างๆมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับมีส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของการอ่านค่านะครับต่อมานะครับถ้าเราต้องการหาค่าเฉลี่ย average ของข้อมูลนะครับเราก็ไปที่ data analysis ของเรานะครับแล้วก็เลือก average นะครับใส่ค่าข้อมูลลงไปนะครับแล้วก็เลือกช่วงของตารางนะครับว่าช่วงตารางเท่าไหร่นะครับโปรแกรมก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลออกมานะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูในส่วนค่าเฉลี่ยนี้ได้นะครับความแตกต่างระหว่าง average เองกับ standard deviation ก็คือ standard deviation เนี่ยจะเป็นการเอาข้อมูลสถิติพื้นฐานมาให้กับเราทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็น average ที่เราเรียกฟังก์ชันขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยเฉพาะตัวเลขที่เราต้องการเท่านั้นนะโดยไม่ได้เอาค่าอื่นออกมาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของการหาค่าเฉลี่ยนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวการวิเคราะห์นะครับหลังจากที่เราได้วิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยต่างๆของข้อมูลเราก็เอาค่าเฉลี่ยเหล่านี้มาใส่ในตารางนะเราก็จะใส่ตารางเห็นไหมครับตารางของแบบสอบถามนะครับค่า SD ก็คือ standard deviation นะครับ X bar ก็คือค่า mean นะ X bar นะครับสัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยหรือว่า mean เนี่ยนะครับก็คือ X bar S จุด D จุดก็คือ standard deviation ก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับค่า N ก็คือเรื่องของจำนวนประชากรหรือว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าหลังจากได้แล้วข้อมูลมาแล้วนะครับเราวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่ในตารางนะแล้วก็อ่านค่าของตารางออกมานะครับอันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างในส่วนของการใช้งานโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยทางด้านสารสนเทศของเรานะครับสิ่งที่สำคัญที่อยากจะให้นักศึกษาได้พิจารณาก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับและรูปแบบการวิจัยของเรานะครับว่ามีรูปแบบการวิจัยและวัตถุประสงค์ในการวิจัยอะไรนะครับเพื่อที่จะสามารถวางแผน

นในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยได้นะครับเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และรูปแบบการวิจัยของนักศึกษาได้มากยิ่งขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหน่วยที่12ครับเรื่องของการใช้งานโปรแกรมสำเร็จเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศได้นะครับเพราะว่าในหนังสือหรือในหน่วยนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวอย่างในการวิเคราะห์นะครับเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมสำเร็จในการวิจัยแล้วก็เรื่องของการอ่านค่าตัวเลขต่างๆหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเมื่อเราวิเคราะห์ตัวเลขแล้วเราจะดึงข้อมูลอะไรมาใช้ในการรายงานผลการวิจัยได้มากได้อธิบายงานวิจัยของเราได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของหน่วยที่12นะครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนามาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
3: จบม.6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
9: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
10: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
11: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
12: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
13: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
14: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
15: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
16: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
15: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
17: ่ว้าวเพราะว่าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
15: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
18: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
19: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบลอกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
16: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
16: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
18: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของมลพิษทางรังสีค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะค่ะแหล่งกำเนิดของรังสีนะคะจะแบ่งออกเป็น2แหล่งค่ะแหล่งแรกเนี่ยก็คือเป็นแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติค่ะแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆอีก2แหล่งนะคะก็คือรังสีที่มาจากพื้นดินของโลกค่ะอันนี้จะมาจากแร่ธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของโลกนะคะมีมาตั้งแต่การสร้างโลกแต่แรกเลยค่ะ อย่างเช่นรังสีที่มาจากแหล่งของพื้นดินของโลกนะคะก็คือธาตุกัมมันตรังสีค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นธาตุที่มีค่าครึ่งชีวิตที่ยาวนานเลยนะคะส่วนรังสีที่มาจากนอกบรรยากาศของโลกเนี่ยก็จะเป็นรังสีคอสมิกค่ะซึ่งรังสีคอสมิกเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยาต่างๆนะคะทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่รุนแรงนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดพวกปลดปล่อยพวกนิวตรอนโปรตอนแล้วก็อนุภาคอัลฟาออกมาค่ะส่วนแหล่งที่2นะคะเป็นแหล่งกำเนิดจากมนุษย์ค่ะด้วยวิวัฒนาการต่างๆทางเทคโนโลยีนะคะและวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เกิดรังสีที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนำมาใช้ในการทางการแพทย์แล้วก็ทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะเช่นรังสี X เนี่ยนะคะก็ถูกเอามาใช้ในทางการแพทย์แล้วก็ใช้ในการถนอมอาหารด้วยค่ะประเภทของรังสีนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเป็นรังสีที่เกิดการแตกตัวนะคะกับรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวค่ะรังสีที่ก่อให้เกิดการแตกตัวเนี่ยก็เป็นการที่อิเล็กตรอนเนี่ยแตกตัวออกมาจากอะตอมนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นแตกตัวได้โดยตรงแล้วก็แตกตัวทางอ้อมนะคะการที่รังสีทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยตรงเนี่ยรังสีชนิดนี้นะคะเป็นรังสีที่มีประจุค่ะแล้วก็ทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนของตัวกลางทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยแตกตัวออกมาจากอะตอมได้ซึ่งแตกตัวออกมาเนี่ยก็จะเป็นประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะคะอย่างเช่นรังสีคอสมิกนะคะอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบลต้านะคะส่วนรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมเนี่ยก็ชนิดนี้เนี่ยจะไม่มีประจุนะคะแล้วก็จะเป็นการทำปฏิกิริยาบางอย่างโดยอ้อมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการที่อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมาจากอะตอมได้นะคะส่วนรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวรังสีชนิดนี้เนี่ยเนื่องจากมีพลังงานต่ำแล้วก็มีความถี่ต่ำนะคะทำให้พลังงานเนี่ยมีไม่มากพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกจากอะตอมได้ซึ่งเป็นรังสีที่พบในชีวิตประจำวันเลยนะคะอย่างเช่นพวกคลื่นวิทยุนะคะไมโครเวฟนะคะรังสีอินฟราเรดนะคะหรือว่าแสงสว่างแล้วก็แสงอัลตราไวโอเลตนะคะซึ่งรังสีชนิดนี้นะคะก็เป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการแพร่กระจายของรังสีกันค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมา3อันดับแรกที่มีหายนะเกิดขึ้นสูงที่สุดนะคะอันแรกก็คือระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและก็นางาซากินะคะจากการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทิ้งนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 250,000 คนเลยนะคะในจำนวนนี้เนี่ยก็พบว่า เสียชีวิตจากการที่เจ็บป่วยจากการแพร่ของรังสีแล้วก็จากเพลิงไหม้ด้วยซึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะถึงร้อยละ46เลยนะคะแล้วก็อีกประมาณ11อีกร้อยละ10ก็จะเสียชีวิตด้วยมะเร็งก้อนเนื้อต่างๆค่ะค่ะส่วนสถานการณ์ที่2นะคะภัยพิบัติฟุกุชิมะนะคะอันนี้เกิดจากการที่มีการเกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดสึนามิแล้วก็มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะของที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหลายเครื่องเนี่ยก็เกิดปัญหาขัดข้องต่างๆจนทำให้มีการรั่วไหลของรังสีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการปนเปื้อนของรังสีเนี่ยสู่สิ่งแวดล้อมนะคะทั้งบนบกนะคะในน้ำในอากาศนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยจะต้องอพยพออกมาเป็นจำนวนมากนะคะออกไปจากห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ50กิโลเมตรเลยค่ะส่วนสถานการณ์ที่3นะคะเป็นภัยพิบัติของเชอร์โนบิลนะคะอันนี้ก็เกิดจากความผิดพลาดของการทำงานของพนักงานค่ะทำให้มีการปนเปื้อนของรังสีสูงถึง200เท่าของที่เคยเกิดขึ้นกับที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิรวมกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็มีหนังที่เป็นซีรีส์หนังนะคะที่ทำเกิดขึ้นถ้านักศึกษาอยากหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับของที่เชอร์โนบิลนะคะนักศึกษาก็สามารถไปหาดูได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูถึงผลกระทบและอันตรายของรังสีกันค่ะ
ผลกระทบนะคะทางชีววิทยาก็จะแบ่งออกเป็นผลการได้รับรังสีแบบชัดเจนกับแบบไม่ชัดเจนนะคะแบบชัดเจนเนี่ยก็เกิดในกรณีที่ร่างกายเนี่ยได้รับรังสีในปริมาณที่มากๆจนเกินขีดจำกัดของร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยแสดงอาการออกมานะคะอย่างเช่นก่อให้เกิดการอ่อนเพลียนะคะผิวหนังไหม้คลื่นไส้อาเจียนต่างๆท้องเสียนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบบต่างๆของร่างกายก็อาจจะถูกทำลายด้วยส่วนแบบไม่ชัดเจนเกิดในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีเป็นระยะเวลานานๆทีละน้อยๆนะคะทำให้ไม่มีการแสดงอาการเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการอาจจะเกิดมะเร็งนะคะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมค่ะค่ะส่วนผลกระทบที่แบ่งออกเป็นตามช่วงเวลานะคะก็จะแบ่งออกเป็นในช็อตเทอมแล้วก็ลองเทอมนะคะช็อตเทอมก็คือในระยะสั้นๆก็จะแบ่งออกเป็นในกลุ่มอาการของรังสีเฉียบพลันแล้วก็หรือเป็นความเจ็บป่วยจากทางรังสีนะคะก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะนะคะอาจจะเกิดผิวหนังบวมคันแล้วก็ผมร่วงส่วนการบาดเจ็บจากรังสีทางผิวหนังเนี่ยเมื่อได้รับปริมาณรังสีมากๆเนี่ยผิวหนังเนี่ยก็จะเกิดการบวมคันแดงนะคะหรือมีอาการบวมน้ำเกิดขึ้นหรือว่าบางทีก็อาจจะทำให้เกิดผิวหนังไหม้เลยนะคะก็จะพบในคนที่สัมผัสกับวัสดุกัมมันตภาพนะคะส่วนผลกระทบระยะยาวนะคะลองเทอมก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งค่ะหรือว่าทารกในครรภ์ถ้าผู้หญิงนะคะสตรีมีครรภ์นะคะไปสัมผัสกับรังสีเนี่ยก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทารกในครรภ์ในช่วง3เดือนแรกใน3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะในกรณีที่สัมผัสกับรังสีในช่วงของ0ถึง1สัปดาห์แรกหลังปฏิสนธิเนี่ยอาจทำให้ทารกเนี่ยตายในครรภ์ได้เลยนะคะถ้าสมมุติ2ถึง40สัปดาห์นะคะก็จะทำให้การเจริญเติบโตของทารกเนี่ยแข็งแกร่งนะคะสมองเติบโตผิดปกตินะคะแล้วก็อาจจะเกิดมะเร็งเกิดขึ้นในภายหลังด้วยรวมถึงผลกระทบระยะยาวเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานนะคะทำให้เกิดความผิดปกติต่ออารมณ์แล้วก็จิตใจนะคะในส่วนของหลักการสำคัญพื้นฐานของ ICRP นะคะ ICRP ก็ย่อมาจาก International Commission on Radiological Protection ค่ะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีโดยตรงเลยนะคะเขาก็ได้กำหนดลักษณะการสัมผัสรังสีหรือการได้รับรังสีนะคะออกเป็น3ลักษณะอันแรกนะคะก็คือการสัมผัสรังสีเนี่ยเป็นไปตามงานที่ทำนะคะหรือว่าที่เรียกว่า Plan Exposure Situation ก็คือถูกวางแผนมาแล้วนะคะเกิดจากการที่นำรังสีหรือว่าใช้แหล่งกำเนิดรังสีในการทำงานที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานค่ะอันที่2นะคะในกรณีภาวะฉุกเฉินค่ะ Emergency Exposure Situation อันนี้ก็เกิดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดจากการทำงานนะคะเกิดการผิดพลาดทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นส่วนลักษณะงานที่3ก็คือการสัมผัสรังสีที่มีอยู่ทั่วๆไปนะคะ existing exposure situation ก็คือเป็นการแพร่กระจายของรังสีตามธรรมชาติค่ะหลักการพื้นฐานในการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีนะคะก็จะมีทั้งหมด3หลักการค่ะอันแรกเนี่ยก็เป็นหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะหรือที่เรียกว่า the principle of justification นะคะเป็นการวิเคราะห์คุณและโทษของการใช้

รังสีค่ะโดยการที่จะนำเอากิจกรรมหรือว่าสิ่งต่างๆมาใช้จะต้องวิเคราะห์ที่คุณแล้วก็โทษนะคะคุณประโยชน์เนี่ยจะต้องมากกว่าโทษถึงจะมีการนำเอากิจกรรมนั้นเนี่ยมาใช้ 2. นะคะหลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม The Principle of Optimization of Protection นะคะก็เป็นการพิจารณาถึงการลดความเสี่ยงจากรังสีต่อบุคคลแล้วก็ประชาชนนะคะซึ่งจะพิจารณาจากปริมาณรังสีที่จะได้รับรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบของรังสีนั้นๆซึ่งจะต้องพิจารณาให้มีการสัมผัสรังสีให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามหลักการของ ALARA นะคะ ALARA ก็ซึ่งมาจาก as low as นะคะ reasonably achievable นะคะอันนี้ก็คือจะต้องได้รับรังสีให้น้อยที่สุดโดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอันที่3หลักการการจำกัดค่าการสัมผัสรังสีนะคะ The principle of limitation ก็คือจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานแล้วก็จำกัดการได้รับรังสีจะต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดเอาไว้ค่ะค่ะส่วนหลักการพื้นฐานของ NRC นะคะ The Nuclear Regulatory Commission เนี่ยเขาก็ได้กำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งเขาก็อิงกับหลักการที่ ICRP กำหนดด้วยก็แบ่งออกเป็น1 นะคะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใต้การเฝ้าระวังสุขภาพแล้วก็มีการควบคุมการรับสัมผัสรังสีค่ะกลุ่มที่2กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะ3นะคะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รู้ว่างานที่ทำเนี่ยมีอันตรายจากรังสีแล้วก็กลุ่มที่4นะคะเป็นการระยะเวลาในการสัมผัสเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะค่ะเรามาดูกฎหมายด้านความปลอดภัยจากรังสีนะคะอันแรกเนี่ยเป็นพรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติตอนนี้ก็ได้มีใช้พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับที่2ของปี2562มาทดแทนแล้วนะคะนักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับนี้ได้ส่วนกฎหมายที่2จะเป็นกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสีพ.ศ.2561นะคะซึ่งก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยตามรังสีความปลอดภัยทางรังสีนะคะซึ่งก็จะเป็นตามตารางอันนี้ที่ได้กำหนดกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานต่างๆเอาไว้แล้วก็กำหนดปริมาณของรังสีที่จะสามารถรับได้นะคะจะต้องไม่เกินค่าในตารางนี้ที่กำหนดเอาไว้นะคะค่ะอันที่3นะคะกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสีพ.ศ. 2561ค่ะอันนี้เขาก็กำหนดหลักการนะคะวิธีการเงื่อนไขในการจัดการกากกัมมันตรังสีแล้วก็เกณฑ์การที่จะเอาไปกำจัดบำบัดนะคะแล้วก็กฎหมายที่4นะคะเป็นกฎกระทรวงในการกำหนดการแบ่งระดับกำหนดคุณวุฒิแล้วก็การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของพ.ศ. 2563ค่ะที่ได้เพิ่งออกประกาศกฎกระทรวงในอันนี้ไปเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านรังสีกันค่ะองค์กรแรกเนี่ยก็คือ IAEA นะคะ The International Atomic Energy Agency ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเกี่ยวกับพลังงานอะตอมนะคะก็จะมีหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้พลังงานอะตอมค่ะแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่ามีประเทศไหนนะคะมีการใช้หรือว่ากำลังอยู่ระหว่างการทดลองเพื่อใช้นิวเคลียร์ค่ะหน่วยงานองค์กรที่สองนะคะก็เป็น ICRP ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็เป็นองค์กรที่จะต้องมีหน้าที่ในการกำหนดหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านรังสีซึ่งเขาก็จะมีกรรมการทั้งหมด4คณะทำงานนะคะคณะทำงานแรกจะเป็นในเรื่องของ radiation effect ค่ะก็จะพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆของรังสีที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะคณะทำงานที่2 dose from radiation exposure นะคะ dose นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการใช้ปริมาณนะคะก็จะเป็นการพิจารณาถึงปริมาณการได้รับรังสีค่ะคณะทำงานที่3นะคะก็จะเป็น radiological protectionin medicine นะคะก็จะเป็นการคุ้มครองทางรังสีทางการแพทย์โดยจะคุ้มครองที่บุคคลแล้วก็เด็กในครรภ์นะคะองค์กรสุดคณะทำงานสุดท้ายนะคะเป็น application
of the Commission's recommendations นะคะเป็นการเป็นคณะทำงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อแนะนำของเกี่ยวกับรังสีต่างๆเพื่อคุ้มครองประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะค่ะองค์กรที่3นะคะ The International Commission on Radiation Unit and Measurements นะคะหรือ ICRU นะคะอันนี้เขาก็จะกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการกำหนดหน่วยแล้วก็การวัดนะคะเพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยใช้หน่วยการวัดไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะไม่ให้เป็นการสับสนของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะซึ่งงานหลักๆขององค์กรนี้เนี่ยก็จะดูในเรื่องของปริมาณแล้วก็หน่วยของรังสีนะคะขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับการวัดนะคะค่ะส่วนองค์กรระดับประเทศนะคะองค์กรระดับประเทศเนี่ยก็จะมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะคะที่จะเป็นหน่วยงานที่จะกำหนดกฎหมายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูค่ะกำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีสูงสุดที่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะสามารถรับได้ด้วยแล้วก็ควบคุมและกำกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาเผยแพร่ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับทางด้านพลังงานปรมาณูค่ะรวมถึงนะคะข้อหลักๆสำคัญเลยก็คือการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบของรังสีด้วยนะคะองค์กรที่2นะคะก็คือเป็น NCRP ค่ะนะคะก็คือ The National Council นะคะ on Radiation Protection ค่ะแล้วองค์กรที่3เป็น NRC นะคะ The Nuclear Regulatory Commission ก็จะควบคุมความปลอดภัยทางการใช้สารนิวเคลียร์ของในสหรัฐอเมริกาค่ะ

0: ค่ะสำหรับหลักการในการป้องกันอันตรายจากรังสีนะคะเรามาสรุปอีกรอบนึงค่ะจากหลักการของ ICRP 3หลักการค่ะอันแรกก็คือหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะ justification ก็คือต้องวิเคราะห์คุณและโทษนะคะคุณประโยชน์จะต้องมากกว่าโทษนะคะรวมถึงหลักการคุ้มครองที่เหมาะสมนะคะ optimization ก็จะต้องพิจารณาลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยใช้หลักการ ALARA นะคะแล้วก็หลักการการจำกัดค่าการสัมผัสนะคะ limitation ก็ต้องจำกัดไม่ให้เกินค่าที่กำหนดนะคะค่ะสำหรับหลักการควบคุมการใช้รังสีก็ใช้หลักการ ALARA อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะคะโดยต้องรักษาระดับปริมาณรังสีให้ต่ำสุดมากที่เท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ใช้การป้องกันการได้รับรังสีจากแหล่งกำเนิดรังสีภายนอกร่างกายโดยใช้หลักการ3ประการอันแรกก็ขึ้นอยู่กับเวลานะคะจากกราฟที่อาจารย์ได้โชว์ขึ้นสไลด์นี่นะคะก็จะเห็นได้ว่าอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเวลานะคะถ้าหากว่าระยะเวลานานๆนะคะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็จะได้รับรังสีในปริมาณที่สูงขึ้นด้วยนะคะแปรผันไปตามกับระยะเวลาค่ะเพราะฉะนั้นในการที่จะควบคุมการได้รับสัมผัสรังสีเนี่ยก็จะต้องลดระยะเวลาในการสัมผัสกับรังสีค่ะอันที่สองนะคะระยะทางค่ะระยะทางเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการได้รับรังสีด้วยนะคะในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดรังสีเนี่ยก็จะทำให้ได้รับปริมาณรังสีเข้าไปค่อนข้างมากนะคะก็ในการควบคุมการสัมผัสการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ควรจะมีระยะห่างนะคะยิ่งห่างเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งได้รับรังสีน้อยลงเท่านั้นนะคะและเครื่องกำบังรังสีค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะซึ่งที่จะช่วยลดการได้รับสัมผัสของรังสีด้วยนะคะจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้ายิ่งเครื่องกำบังรังสีมีความหนามากเท่าไหร่นะคะการได้รับสัมผัสรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานตามที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับไปนั้นนะคะก็จะลดน้อยลงมากเท่านั้นค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกากกัมมันตรังสีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแหล่งกำเนิดของกากกัมมันตรังสีเนี่ยมาจากแหล่งไหนบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือการที่ใช้กากกัมมันตรังสีในทางการแพทย์ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในขั้นตอนของการตรวจวินิจฉัยนะคะแล้วก็การบำบัดรักษาของแพทย์ค่ะส่วนที่2นะคะก็มาจากการศึกษาวิจัยก็อาจจะพบในมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าสถาบันวิจัยต่างๆที่ใช้รังสีในการศึกษาค้นคว้าทางการวิจัยค่ะและส่วนที่3มาจากอุตสาหกรรมค่ะพวกโรงงานต่างๆที่มีการใช้อุปกรณ์ที่มีรังสีอย่างเช่นสายล่อฟ้านะคะหรืออุปกรณ์ตรวจจับควันเนี่ยนะคะก็จะมีกากกัมมันตรังสีที่จะต้องนำไปกำจัดต่อไปค่ะค่ะในการจัดการกากกัมมันตรังสีเนี่ยก็จะใช้กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี2561นะคะที่ได้จำแนกกากกัมมันตรังสีเอาไว้เป็น5ประเภทนะคะตามค่าครึ่งชีวิตของกากกัมมันตรังสีในแต่ละประเภทค่ะซึ่งหลักการบำบัดและกำจัดกากกัมมันตรังสีนะคะก็ทำได้โดยการทำให้เข้มข้นแล้วก็นำไปจัดเก็บนะคะก็อาจจะใช้วิธีการต้มระเหยซึ่งจะใช้ความร้อนแล้วก็ระเหยส่วนของที่สามารถระเหยไปได้นะคะพอเหลือเป็นตะกอนเนี่ยก็สามารถเอานำไปจัดเก็บได้นะคะเพื่อรอการกำจัดต่อไปค่ะค่ะวิธีที่2หรือการทำให้เจือจางแล้วก็ระบายทิ้งไปนะคะก็ใช้ด้วยการตกตะกอนทางเคมีค่ะใช้สารเคมีเข้าไปนะคะผสมเข้าไปทำให้เกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้เป็นตะกอนมาแล้วก็รอการกำจัดต่อไปนะคะหรือว่าเป็นการจัดเก็บแล้วก็ปล่อยให้สลายตัวเองไปนะคะก็คือเป็นการจัดเก็บเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้สารกัมมันตรังสีเนี่ยสลายตัวไปให้หมดนะคะซึ่งวิธีการในการบำบัดจัดการเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้ง3หลักการในคราวเดียวกันเลยก็ได้นะคะค่ะส่วนวิธีการบำบัดและกำจัดกากกัมมันตรังสีนะคะในกรณีที่กากกัมมันตรังสีเนี่ยเป็นอนุภาคหรือว่าเป็นก๊าซเกิดขึ้นนะคะวิธีที่สามารถเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องมีการดักจับอนุภาคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปในอากาศแล้วก็ไปสู่สถานที่สาธารณะต่างๆนะคะโดยสามารถทำโดยการกรองการสกัดแยกการแพร่แล้วก็การดูดจับนะคะ การกรองเนี่ยก็อาจจะใช้ถุงกรองอากาศนะคะในการที่จะมาดักจับอนุภาคนะคะส่วนการสกัดแยกเนี่ยก็จะเป็นการกลั่นเย็นด้วยการลดอุณหภูมิมากๆทำให้เกิดการระเหยเกิดขึ้นนะคะการแพร่เนี่ยก็อาจจะมีใช้ในเรื่องของอัตราการแพร่นะคะเพราะว่าเกิดการแพร่ในตัวกลางที่ต่างชนิดกันเนี่ยก็จะสามารถทำให้สามารถแยกก๊าซออกไปได้นะคะหรือว่าการดูดจับโดยการใช้activated carbon ในการที่จะดูดจับก๊าซกัมมันตรังสีค่ะค่ะส่วนกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นของเหลวนะคะก็อาจจะใช้วิธีการตกตะกอนทางเคมีโดยใช้นำสารเคมีต่างๆเนี่ยค่ะมาผสมทำให้เกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการทำให้ระเหยนะคะโดยการต้มของเหลวส่วนที่ระเหยเนี่ยก็จะระเหยออกไปนะคะส่วนที่เป็นของแข็งเป็นตกตะกอนก็รอการกำจัดต่อไปค่ะวิธีที่3นะคะกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นของแข็งเนี่ยก็ต้องทำให้เสถียรแล้วก็การทำให้แข็งนะคะก็อาจจะหาสารที่มีคุณสมบัติในการยึดติดได้ดีมาผสมกับกากกัมมันตรังสีนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการเผาค่ะก็จะได้กากที่เฉื่อยทางปฏิกิริยาทางเคมีด้วยถ้าก่อนที่จะทำวิธีการบำบัดกำจัดกากกัมมันตรังสีนะคะเราเนี่ยก็ควรจะต้องลดปริมาตรหรือว่าลดปริมาณของกากกัมมันตรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะกำจัดต่อไปแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการที่จะนำไปบำบัดแล้วก็กำจัดด้วยนะคะซึ่งวิธีการในการลดแล้วก็ลดปริมาตรหรือว่าปริมาณของกากกัมมันตรังสีเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะมี5วิธีนะคะอันแรกเนี่ยก็คือการเผาค่ะก็เพื่อทำลายกากกัมมันตรังสีที่สามารถเผาไหม้ได้เนาะแล้วก็อันที่2การอัดนะคะด้วยเครื่องมืออัดที่มีกำลังนะคะการตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆให้มีขนาดเล็กลงนะคะการหลอมละลายค่ะก็โลหะต่างๆที่เปื้อนกากกัมมันตรังสีเนี่ยก็จะถูกหลอมละลายไปนะคะแล้วก็การทำลายด้วยกรดค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการลดปริมาณของกากกัมมันตรังสีที่เราจะเอาไปกำจัดค่ะส่วนในการจัดเก็บกากกัมมันตรังสีในขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะมีนะคะวิธีแรกก็คือการฝังดินนะคะการฝังดินที่ไม่ได้ลึกมากๆนะคะประมาณ 5-10 เมตรจากผิวดินเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่กากกัมมันตรังสีเนี่ยมีค่าชีวิตสั้นๆนะคะประมาณไม่ถึง10ปีนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะสลายย่อยสลายไปเองนะคะวิธีที่2ก็คือการฝังดินในกรณีที่ดินฝังดินไปแบบลึกมากๆเลยนะคะประมาณ500ถึง 1,000 เมตรจากผิวดินอันนี้ก็จะใช้กับกากกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวนานนะคะแล้วเราเป็นอันตรายเราต้องการที่จะแยกจากมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดการปนเปื้อนนะคะหรือว่าการไปทิ้งกากนะคะทิ้งที่ทะเลอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อตกลงนานาชาตินะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็พยายามละเว้นวิธีนี้นะคะหรือว่าการทิ้งโดยการทำลายโดยวิธีอื่นๆอย่างเช่นการทิ้งไปนอกอวกาศหรือว่าการฝังไว้ในน้ำแข็งนะคะแต่ปัจจุบันนะคะวิธีพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเอานำมาใช้ในปัจจุบันนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในหน่วยของมลพิษทางรังสีค่ะก็นักศึกษาก็สามารถไปหาความรู้เนื้อหาเพิ่มเติมจากในเอกสารการสอนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนด้วยค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับตอนนี้จะเป็นเรื่องของหน่วยที่8นะครับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับซึ่งในเนื้อหาจะแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่นะครับก็คือการความรู้ทั่วไปกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมันนักศึกษาจะได้รู้ถึงเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยนะครับและการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับขยะมูลฝอยคืออะไรนะครับพระราชบัญญัติการสาธารณ

อื่นๆใดเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นมูลฝอยนะที่พระราชบัญญัติรักษาส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี35นะครับจะไม่ได้ใช้คําว่ามูลฝอยแต่ใช้คําว่าของเสียแทนนะครับก็รวมถึงขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ําเสียอากาศเสียอะไรต่างๆพวกนี้แม้ทั้งกากตะกอนนะครับที่เป็นของเหลวกับของกับหรือก๊าซอันนี้ก็เป็นถือเป็นของเสียซึ่งมูลฝอยจะถูกรวมอยู่ในพรบนี้ด้วยดังนั้นขยะมูลฝอยจึงหมายถึงสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นของแข็งของกึ่งแข็งนะครับซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับแล้วไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเมื่อไม่เป็นที่ต้องการแล้วนะครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับซึ่งผู้ต้องการผู้ใช้เนี่ยจะไม่ต้องไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บไว้ใช้ต่อไปแล้วก็จะถูกทิ้งมากลายเป็นขยะมูลฝอยนะครับในที่นี้ก็จะมุ่งเน้นไปที่ตัวขยะมูลฝอยจากชุมชนนะครับส่วนพวกที่มาจากอุตสาหกรรมถูกเรียกนิยามใหม่กันใหม่ว่ากากอุตสาหกรรมเราจะไม่ได้มาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับก็ตามพวกสิ่งแต่ในแล้วก็ในเรื่องของสิ่งปฏิกูลนะครับสิ่งปฏิกูลคืออะไรนะครับก็พระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี2535ว่ารวมถึงอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนะครับแล้วก็หมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดนะครับที่เป็นสิ่งโสโครกหรือสิ่งหรือมีกลิ่นเหม็นนะครับจะรวมกลายเป็นสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับคราวนี้ผลกระทบนะครับของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจะมีเรื่องของทำให้เกิดเหตุรำคาญนะครับทำมีกลิ่นเหม็นมีสภาพแวดล้อมมีทำให้ความสวยงามของสวยงามของสถานที่เนี่ยมันลดน้อยลงนะครับก็บั่นทอนความสวยงามของทัศนียภาพเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นสัตว์พาหะนำโรคนะครับต่างๆหนูแมลงวันแมลงสาบอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแม้ทั้งสัตว์สี่เท้าหลายๆชนิดนะครับก็มาแหล่งอาหารได้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสภาพนำโรคต่างๆพวกแมลงวันพวกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายนะครับก็จะมาก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งเรื่องของขยะเรื่องของแหล่งแพร่เพาะพันธุ์น้ำเหลืองขยะที่มันเกิดขึ้นการกําจัดขยะที่มูลฝอยที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งปฏิกูลก็เช่นเดียวกันนะครับอุจจาระปัสสาวะหรือสิ่งมีกลิ่นเหม็นหรือเป็นสิ่งโสโครกต่างๆนะครับก่อให้เกิดเหตุรำคาญนะครับและกิจก็บั่นทอนความสวยงามของทัศนียภาพนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับของสัตว์พาหะนำโรคต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคด้วยนะครับก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสิ่งปฏิกูลนะครับจะเป็นแหล่งกําเนิดของเชื้อโรคพวกโรคทางเดินอาหารพวกหนอนพยาธิได้นะครับสถานการณ์ของขยะมูลฝอยนะครับขยะมูลฝอยมีเพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นเขตเมืองออกไปการเพิ่มจํานวนของประชากรในชุมชนนั้นๆนะครับทั้งประชากรแฝงก็แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาจนพฤติกรรมการบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการใช้สินค้าออนไลน์การสั่งอาหารการดิลิเวอร์ต่างๆก็เกิดขยะที่เป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับพวกขยะพลาสติกมากขึ้นนะครับในช่วงก่อนโควิดเราจะมีเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวนะครับก็ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2562เนี่ยกรมควบคุมมลพิษรายงานว่าเราจัดการขยะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับแต่การกำจัดอย่างถูกต้องมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากว่าสถานที่มันเต็มเร็วมากแล้วก็การขาดประสิทธิภาพในการจัดการสถานที่กำจัดขยะนะครับส่วนการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับก็ทั้งเมืองชนบทมีส้วมใช้ 98.9% มีการถ่ายในที่โล่งบ้างในพื้นที่ห่างไกลนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมจัดการการกำจัดสิ่งปฏิกูลได้อย่างเต็มที่เพราะเนื่องจากว่ายังพบการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลอยู่นะครับโดยรถขนถ่ายที่ผิดกฎหมายนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในยุคปัจจุบันนะครับวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงคนทำงานนอกบ้านมากขึ้นต้องใช้ส้วมสาธารณะคนออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นนะครับการใช้ส้วมสาธารณะในพื้นที่ต่างๆก็อาจจะเป็นจุดเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคได้นะครับนั้นต้องมีการจัดการที่ดีนะครับแนวทางในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในประเทศไทยนะครับมีแผนแม่บทนะครับ20ปีนะครับตั้งแต่ปี2561ถึง880นะครับก็ป้องกันเพิ่มการบำบัดนะครับแล้วก็เพิ่มการบริหารจัดการนะครับมีแผนการแม่บทของการจัดการขยะมูลฝอยคือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบนะครับในการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยนะครับแล้วก็ให้มีการนําขยะมูลฝอยไปผลิตไฟฟ้านะครับในการจัดการมูลฝอยของภาคเอกชนนะครับนำไปผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีแผนกลยุทธ์ในการจัดการเรื่องพลาสติกนะครับเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยได้

ประเภทหนึ่งนะครับก็มีการรณรงค์เรื่องการเลิกใช้ถุงพลาสติกส่วนเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับมีการกําหนดในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีฉบับที่3นะครับปี64นะครับเรื่องส่งเสริมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีการประเมินนะครับคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยกรมอนามัยนะครับมีการกําหนดมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อใช้ในการประเมินนะครับแล้วก็พัฒนาระบบการสุขาภิบาลในพื้นที่ห่างไกลให้ดียิ่งขึ้นนะครับและสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการนะครับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของกฎหมายการปรับปรุงนะครับและการบังคับใช้กฎหมายนะครับกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพรบการสาธารณสุขปี2535นะครับแล้วก็ที่ปรับปรุงในปี2550พรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับพรบรักษาความสะอาดนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่การพรบการกระจายอำนาจพรบสภาตำบลที่เป็นพรบย่อยๆที่เป็นกฎหมายย่อยๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะจัดการเรื่องของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับนะครับองค์กรนะครับก็แน่นอนครับส่วนกลางก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานราชการในส่วนท้องถิ่นก็คือหน่วยงานย่อยของตัวกระทรวงเหล่านี้ในระดับภูมิภาคก็คืออาทิเช่นกรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับกระทรวงหน่วยงานศูนย์สิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับครับต่อไปนะครับนักศึกษาเรามาดูเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยกันนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของหลักการจัดการนะครับการเกิดและการเก็บขยะมูลฝอยนะครับการเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะมูลฝอยแล้วก็ตามด้วยการคัดแยกการแปรสภาพและการกําจัดขยะมูลฝอยนะครับระบบการจัดการขยะมูลฝอยเนี่ยจะมีอยู่6ขั้นตอนหลักก็ว่าด้วยเรื่องของการเกิดขยะมูลฝอยเราต้องมีการศึกษาว่ามีการเกิดขยะมูลฝอยอย่างไรนะครับเพื่อนํามาสู่ขั้นตอนที่2คือเรื่องของการจัดการนะครับได้แก่การเก็บนะครับการสะสมนะครับขยะมูลฝอยนะครับการคัดแยกแล้วก็การระบบการเก็บกักณแหล่งกําเนิดนะครับดังนั้นมีการเก็บรวบรวมนะครับขยะมูลฝอยเพื่อมีการทําการขนถ่ายและขนส่งไปยังสถานที่กําจัดนะครับจะมีการคัดแยกนะครับและการแปรสภาพนะครับก่อนการกําจัดและการกําจัดในขั้นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรนะครับทั้งหมดของที่กล่าวมาการเกิดนะครับว่าศึกษาว่าการเกิดขยะอย่างไรนะครับมีการจัดการการคัดแยกการเก็บกักณแหล่งกําเนิดอย่างไรคราวนี้การเกิดขยะมูลฝอยเราจะดูเรื่องของที่มาของการขยะมูลฝอยนะครับในแง่ของหรือเรื่องของอัตราการเกิดนะครับเรื่องของปริมาณขยะมูลฝอยแล้วก็ประเภทขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้การเกิดขยะมูลฝอยเราจะป้องกันได้ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างไรก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นหลักก้อนป้องกันมลพิษนะครับคือหลัก P2 นะครับหรือใช้เทคโนโลยีสะอาดนะครับในการที่จะนํามาลดขยะมูลฝอยณแหล่งกําเนิดนะครับหรือเทคโนโลยีสีเขียวนะครับซึ่งหรือกรีนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นการเน้นการลดของเสียให้น้อยที่สุดให้เกิดให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของ3หลัก 3R นะครับก็คือการ reduce reuse และ recycle การลดการใช้หรือลดปริมาณการเกิดนะครับและการใช้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปทิ้งหรือการทิ้งจะก่อนที่จะทิ้งนำกลับมา recycle มาแปรสภาพใหม่ได้หรือไม่แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่นะครับส่วนในการลดปริมาณการเกิดอาจจะแยกเป็น refill reject นะครับ refill reject คือปฏิเสธขยะสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หรือใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างนี้เป็นต้นหรือการ return นะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างกลับไปยังผู้ผลิตเพื่อให้เขาบรรจุใหม่กลับมาจำหน่ายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการ return นะครับคราวนี้แหล่งการเกิดขยะมูลฝอยเนี่ยถ้าพิจารณาจากแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยเนี่ยก็แบ่งได้หลายประเภทนะครับก็มีทั้งเขตพักอาศัยเขตธุรกิจการค้าสถาบันต่างๆนะครับเขตก่อสร้างรื้อถอนและพวกนี้นะเป็นต้นนะครับเขตอุตสาหกรรมและเขตเกษตรกรรมนะครับซึ่งแหล่งกําเนิดแต่ละแหล่งเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันและทําให้เกิดองค์ตัวขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันและมีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันได้นะครับประเภทของขยะมูลฝอยนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นนะครับพวกขยะสดนะครับขยะมูลฝอยแห้งพวกเถ้านะครับพวก

มูลฝอยชิ้นใหญ่มูลฝอยจากถนนทางอาจจะเศษวัสดุเศษชิ้นส่วนรถยนต์ยางรถยนต์เศษยางรถยนต์ที่ตกอยู่ตามถนนหนทางซากสัตว์ที่อยู่บนถนนเนื่องจากบ้านเรือนนะครับสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับซากยานพาหนะที่ถูกทิ้งร้างนะครับขยะมูลฝอยจากการรื้อถอนและก่อสร้างนะครับทั้งงานเล็กงานใหญ่นะครับก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับในการที่ต้องจัดการนะครับขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมหรือกากอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นขยะประเภทหนึ่งที่ต้องจัดการนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดในถึงที่นี้นะครับมาดูเรื่องของอัตราการเกิดนะครับแล้วก็ปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอยนะครับอัตราการเกิดของมูลฝอยหมายถึงปริมาณขยะที่ถูกผลิตขึ้นนะครับต่อ1หน่วยเวลาแล้วก็ต่อ1หน่วยการตรวจวัดองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเราจะแบ่งเป็นองค์ประกอบทางด้านกายภาพนะครับตั้งแต่ของแข็งเป็นพวกวัตถุต่างๆนะครับเป็นพลาสติกเป็นอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นหรืออาจจะเป็นองค์ประกอบทางด้านเคมีนะครับอย่างเช่นมีฟอสฟอรัสมีคาร์บอนมีอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับมี pHมีความเป็นกรดเป็นด่างอะไรยังไงบ้างนะครับปัจจัยนะครับที่มีผลต่อปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยมีอะไรบ้างก็ได้แก่ลักษณะของพื้นที่นะครับฤดูกาลชุมชนนะครับก็มีผลนะครับฤดูกาลต่างๆก็มีผลต่อปริมาณขยะเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นั้นๆก็มีผลเหมือนกันการเก็บกักนะครับก็มีการเก็บกักณแหล่งกําเนิดนะครับอาจจะเป็นระบบถังเดียวระบบหลายถังถังเดียวคือทุกอย่างรวมในถังเดียวหรือระบบหลายถังมีการแยกถังเป็นสีต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นแล้วก็ดูตามถึงประเภทของภาชนะรองรับเกี่ยวกับมูลฝอยนะครับว่าเป็นแบบไหนเป็นถังนะครับหรือเป็นถุงนะครับที่ใช้เก็บกักส่วนเป็นถังรองรับที่มีขนาดใหญ่เก็บขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพโชว์ให้นักศึกษาเห็นนะครับแล้วก็เกณฑ์ของภาชนะรองรับเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องมีปริมาตรเพียงพอมีความแข็งแรงและควรมีฝาปิดนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของถังนะครับถังที่แยกนะครับระบบหลายถังนะครับถุงนะครับภาพตรงกลางทางด้านขวานะครับหรือเป็นถังเดียวนะครับถังกลมสีฟ้าเราเห็นได้ทั่วๆไปหรือเป็นถังขนาดใหญ่นะครับที่เป็นถังตามตลาดพวกเทศบาลอะไรต่างๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยนะครับก็เป็นการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดไปยังสถานที่ที่เรากําหนดไว้อาจจะเป็นสถานที่คัดแยกสถานที่ขนถ่ายต่อหรือสถานที่กำจัดเลยนะครับส่วนรถเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยก็มีอยู่หลายแบบเดี๋ยวจะมีภาพให้นักศึกษาเห็นนะครับก็มีทั้งแบบส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้รถแบบกดบีบอัดนะครับเพื่อให้เก็บสามารถเก็บขยะได้ปริมาณขยะมากขึ้นส่วนการขนส่งขยะมูลฝอยนะครับก็เป็นการขนส่งที่รวบรวมมูลฝอยที่เก็บรวมได้ไปยังสถานที่ที่เรากำหนดไว้นะครับอาจจะขนส่งโดยตรงก็คือจากรถที่เก็บจากถังขยะส่งไปสถานที่ฝังกลบหรือสถานที่กำจัดขยะต่อเลยหรืออาจต้องมีสถานีพักเนื่องจากว่าระยะทางไกลนะครับก็คือมีรถนะครับเก็บมารวบรวมไว้สถานที่หนึ่งบรรทุกถ่ายลงในรถขนาดใหญ่แล้วเพื่อจะนำไปจัดการต่อที่ยังอาจจะเป็นสถานที่กำจัดต่อไปนะหรืออาจจะแบบผสมก็ได้นะครับว่ามีทั้งคัดแยกมีทั้งขนถ่ายพักรวมกันในสถานีเดียวกันนะครับต่อไปนะครับพอเราขนส่งขยะแล้วนะครับเรามาคัดแยกนะครับแล้วก็แปลสภาพขยะมูลฝอยนะครับการคัดแยกและแปลสภาพขยะมูลฝอยคืออะไรนะครับก็คือการเปลี่ยนการคัดแยกนะครับการแยกประเภทและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางด้านกายภาพเคมีและชีวภาพของขยะมูลฝอยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจัดการขยะมูลฝอยนะครับก็จะมีตัวกระบวนการคัดแยกนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องจักรนะครับการคัดแยกอาจจะแยกเป็นประเภทของขยะประเภทต่างๆนะครับก็อย่างวัตถุประสงค์ตะกี้นะครับก็คือวัตถุประสงค์ของการคัดแยกและการแปลสภาพมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนะครับแล้วก็ลดปริมาณขนาดปริมาณแล้วก็ทำให้ขนส่งสะดวกนะครับจนสามารถนำขยะมูลฝอยอย่างเช่นการแยกโลหะการแยกพลาสติกออกมาเนี่ยนะครับก็ทำให้นำขยะมูลฝอยที่ยังรีไซเคิลได้นำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็เตรียมขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับวิธีการกำจัดในขั้นตอนต่อไปนะครับกระบวนการคัดแยกนะครับก็ได้ดูถึงเรื่องของขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับเรื่องของความหนาแน่นนะครับของขยะก็อาจจะใช้การลมเป่านะครับหรือการเหวี่ยงให้มันลอยตัววัตถุที่มีมวลมากก็จะเหวี่ยงไปได้ไกลหน่อยอย่างนี้เป็นต้นการลดขนาดอย่างที่บอกไว้แล้วครับคือการเป็นการตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับการอาจจะคือเป็นการบี

บีบอัดนะครับเพื่อลดปริมาตรแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นนะครับคราวนี้การกําจัดขยะมีอะไรบ้างนะครับก็การกําจัดขยะอันดับแรกก็คือการทําปุ๋ยนะครับการทําปุ๋ยนี่เป็นการแปรสภาพมูลฝอยนะครับประเภทสารอินทรีย์เนี่ยนะครับก็โดยใช้ปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีของพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะครับในการย่อยสลายนะครับการหมักปุ๋ยเนี่ยก็มีส่วนให้มีการทําลายเชื้อโรคไข่พยาธิได้นะครับส่วนวิธีที่2นะครับต่อจากหมักปุ๋ยแล้วคือเตาเผานะครับว่าเป็นการลดปริมาณนะครับแล้วก็ปริมาณของขยะเนี่ยได้ถึงร้อยละ70ถึง90ทีเดียวนะครับเป็นการลดทั้งปริมาณแล้วก็ปริมาณของขยะได้นะครับแล้วได้พลังงานความร้อนกลับมานะครับนำมาใช้มันนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเชื้อโรคแล้วก็อะไรต่างๆพวกนี้ถูกทําลายแล้วก็วัสดุหลายประเภทถูกเปลี่ยนรูปทางสารเคมีนะครับไปนะครับกลายเป็นไอบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับก็ประเภทของเตาเผาก็มีอยู่หลายแบบนะครับที่หลักๆก็คือเตาเผาแบบตะกรับนะครับมีทั้งตะกรับเคลื่อนที่อะไรต่างๆนะครับเป็นตัวคอยพาขยะไปพาขยะเคลื่อนที่ไปในห้องเผาเผาไหม้นะครับแล้วก็อุณหภูมิภายในเตาเผาเนี่ยประมาณ850ถึง1,200องศาเซลเซียสข้อในการเผาในเตาเผานะครับต้องมีกระบวนการกําจัดไอเสียที่เกิดจากการเผานะครับแล้วก็เถ้านะครับที่เกิดที่สิ่งที่เหลือจากการเผาการเผาแล้วก็กระบวนการบําบัดน้ําเสียสุดท้ายนะครับการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลนะครับก็ต้องมีขั้นตอนของการเตรียมลันหลุมฝังกลบนะครับวิธีการฝังกลบแล้วก็ปิดท้ายด้วยการกลบดินนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับการจัดการสิ่งปฏิกูลเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อทําลายนะครับแล้วก็สิ่งปฏิกูลแล้วก็ลดการกระจายของเชื้อโรคนะครับแล้วก็ลงการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นครับหลักการจัดการสิ่งปฏิกูลเนี่ยมีอยู่3ข้ออันดับแรกเก็บยังไงให้ปลอดภัยนะครับไม่ให้มันกระจายให้เป็นไม่ให้มันกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับแล้วก็นําไปบําบัดและกําจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้ประโยชน์นะครับหรือนำสิ่งปฏิกูลที่ถูกนำไปบำบัดแล้วนะครับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับคราวนี้มาดูนิดนึงนะครับว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสิ่งปฏิกูลนะครับทั้งอุจจาระและปัสสาวะเนี่ยนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับมันประกอบด้วยมีความชื้นก็คือน้ําเยอะมากนะครับหลังนั้นก็เป็นสารอินทรีย์นะครับมีสารอินทรีย์เยอะเยอะมากนะครับอาจจะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมอะไรอื่นๆประกอบอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสิ่งปฏิกูลนะครับนี่ก็คือตัวหลักๆคือน้ําและสารอินทรีย์นะครับอาจจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสบ้างนะครับการบําบัดสิ่งปฏิกูลนะครับหรือว่าตัวเอ็กซ์ครีต้านะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนสภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลด้วยการอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายนะครับเราจะใช้ตัวจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลนั้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบนะครับของสิ่งปฏิกูลว่ามีความชื้นมีน้ำเท่าไหร่มีสารอินทรีย์เท่าไหร่ทั้งในอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนะครับดังนั้นแนวทางในการเลือกใช้ระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลของ WHO นะครับองค์การอนามัยโลกหลักๆก็คือ1จะต้องไม่ให้สิ่งปฏิกูลนั้นปนเปื้อนกับผิวดินหรือน้ําใต้ดินแล้วก็น้ําผิวดินเป็นอันขาดนะครับ3อย่างนี้นะครับแล้วก็จะต้องไม่ให้สิ่งปฏิกูลนั้นอาจเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและสัตว์ต่างๆนะครับแล้วต้องไม่มีการขนถ่ายอุดพวกของสดพวกอุจจาระสดต่างๆนะครับแล้วถ้าจําเป็นเนี่ยต้องให้น้อยที่สุดแล้วก็ต้องปราศจากทํายังไงก็ตามนะครับในการจัดการระบบบำบัดแล้วก็กำจัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยจะต้องไม่ให้มีกลิ่นเหม็นหรือสภาพอันธพาลเป็นที่น่ารังเกียจนี่คือ6ข้อหลักที่ทางองค์การอนามัยโลกได้ให้คําแนะนําเอาไว้ในการเลือกใช้ระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลนะครับฉะนั้นระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยก็จะแบ่งได้2แบบหลักๆคือ1แบบที่ไม่ใช้น้ําขับเคลื่อนนะครับกับแบบที่ใช้น้ําขับเคลื่อนแบบที่ไม่ใช้น้ําขับเคลื่อนเนี่ยเรามีการบําบัดณแหล่งกําเนิดเองนะครับณแหล่งกําเนิดของสิ่งปฏิกูลเองคือพวกส้วมต่างๆได้แก่ส้วมหลุมหรือส้วม VIP ก็คือส้วมหลุมที่มีการต่อท่อเพื่อระบายอากาศอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการบําบัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้น้ําขับเคลื่อน

ก็คือพอนั่นไปปั๊บก็ใช้ดินกลบอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับหรือเอาไปบําบัดณเลาะนอกแหล่งกําเนิดโดยที่ไม่ได้ใช้น้ําขับเคลื่อนก็คือการลงในถังยกถังไปเทยังสถานที่กําจัดต่อไปนี่คือเรียกว่าระบบถังเทนั่นคือไม่ใช้น้ําขับเคลื่อนนะครับแต่ถ้าวิธีใช้น้ําขับเคลื่อนคือใช้น้ําเป็นตัวดันสิ่งปฏิกูลออกไปนะครับณแหล่งกําเนิดนี่นะครับการจัดการระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลนั่นแหล่งกําเนิดชนิดใช้น้ําขับเคลื่อนก็คือพวกส้วมราดน้ําพวกส้วมซึมหรือใช้ถังพวกส้วมราดน้ําส้วมชักโครกต่างๆคือใช้น้ําทั้งสิ้นนะครับพวกอาจจะเป็นส้วมซึมถังบ่อซึมบ่อเกลอะแล้วก็อาจจะเป็นถังบําบัดสําเร็จรูปเป็นตัวน้ําขับลงมาเพื่อมาเก็บกักแล้วให้มีการบําบัดอยู่ในถังเหล่านั้นนะครับก็คืออีกอันนึงก็คือถ้าใช้น้ําขับเคลื่อนแล้วนําไปบําบัดนะครับนอกแหล่งกําเนิดก็คืออาจจะเป็นของต่างประเทศนะครับก็คือมีการลงท่อนะครับแล้วมีท่อนั้นเนี่ยนะครับก็พาไประบบบำบัดน้ําเสียกลางของชุมชนซึ่งของในเมืองไทยยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบําบัดณแหล่งกําเนิดชนิดใช้น้ําขับเคลื่อนแต่ในพื้นที่ห่างไกลจะเป็นส้วมหลุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะครับการบําบัดณแหล่งกําเนิดแบบใช้น้ํานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นการบําบัดแบบออนไซต์นะครับก็เป็นระบบที่นิยมแพร่หลายกันในประเทศในตัวประเทศไทยนะครับแต่ว่าชุมชนนั้นต้องมีน้ําใช้สะดวกนะครับมีน้ําใช้สะดวกส่วนประกอบของมันจะมีอยู่3ส่วนคือเป็นตัวโถส้วมนะครับตัวแล้วก็ตัวหลุมก็คือเป็นตัวถังเกลอะนะครับถังเกลอะอาจจะเป็นถังบําบัดสำเร็จรูปหรือเป็นปล่องที่เป็นปล่องก็ได้นะครับและส่วนกําจัดน้ําเสียที่ออกจากถังนะครับจะเป็นหลุมซึมหรือรางซึมหรืออาจจะเป็นถ้าในชุมชนเมืองจะต่อท่อออกจากถังบําบัดสำเร็จรูปนะให้ส่วนน้ำเนี่ยลงระบบรวบรวมน้ําเสียของทางหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าระบบบําบัดเต็มถังระบบเก็บกักตรงนั้นเต็มแล้วจะทําอย่างไรนะครับก็จะมีการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลนะครับพอการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลเนี่ยรถสูบสิ่งปฏิกูลเนี่ยจะต้องมีการออกกฎหมายนะครับมาควบคุมก็คือต้องมีการขึ้นทะเบียนนะครับว่าเป็นผู้รับบําบัดรถคันนี้ที่ใช้ในการบําบัดนะครับไม่มีลักษณะแล้วก็ต้องมีลักษณะตามที่กําหนดไว้มีสีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้สีนั้นสีนี้แล้วก็ห้ามนํารถนี้ไปใช้ในกิจกรรมอื่นอย่างที่มีการแซะการฮาแซวกันตลกในสื่อโซเชียลว่าเอารถสูบสิ่งปฏิกูลไปบรรทุกน้ำอะไรนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พนักงานประจํารถต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับต่อมานะครับการนําสิ่งปฏิกูลนะครับไปใช้ประโยชน์ถึงปฏิกูลนั้นเราจะต้องผ่านการหมักหรือการบําบัดมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยทั่วไปในประมาณปีหนึ่งนะครับเอาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับอาจจะใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชนะครับโดยนําสิ่งปฏิกูลที่บําบัดมาแล้ว1ปีนะครับนำไปผสมรวมกับปุ๋ยหมักแล้วหมักแล้วทําการหมักปุ๋ยต่อนะครับอยู่ประมาณ2เดือนนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็หนอนพยาธิต่างๆอาจจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้นะครับแต่ต้องผ่านการหมักมาแล้วอย่างน้อย1ปีนะครับเพราะว่ามันมีไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสและสารอินทรีย์บางส่วนอยู่ในการขนถ่ายและการใช้ประโยชน์จากสิ่งตัวปฏิกูลนะครับก็ตามพ.ร.บ.เนี่ยรอการสาธารณสุขปี35มอบอำนาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นนะครับในการจัดการนะครับท้องถิ่นอาจจะดำเนินการเองหรือมอบให้ผู้อื่นดำเนินการภายใต้การควบคุมหรือเปิดประมูลให้เอกชนมาดำเนินการเลยนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกกฎกระทรวงเรื่องสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล2561ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โดยหลักๆนะครับรถสูบสิ่งปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตนะครับจากกรมขนส่งมีป้ายบอกชัดเจนนะครับมีชื่อใบหมายเลขใบอนุญาตชื่อบัตรเจ้าของกิจการพร้อมเลขโทรศัพท์นะครับสีต้องแตกต่างกันระหว่างของเอกชนกับของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรถสูบส้วมนี้นะครับแล้วลักษณะของรถนะครับต้องไม่รั่วซึมนะครับมีอยู่ท่ออะไรต่างๆอยู่ในสุขภาพดีนะครับมีปั๊มเฮฟวี่ดิวตี้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและมีชุดปฏิบัติงานนะครับป้องกันอันตรายป้องกันสิ่งสกปรกนะครับสำคัญต้องมีระบบติดตามตรวจสอบแล้วก็เพื่อตรวจสอบการนำสิ่งปฏิกูลไปบำบัดและกำจัดนะครับเพราะว่าป้องกันการนำไปทิ้งตามที่ว่างนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับก็แน่นอนนะครับต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับมีการทำความสะอาดนะครับรถทำผู้ผู้
ผู้แบ่งงานก็ต้องมีการทำความสะอาดตัวเองให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับแล้วต้องมีการฝึกอบรมนะครับผู้ทำงานคนแบ่งงานต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ2ครั้งนี่ตัวอย่างของรถสูบสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามประกาศของกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยของสิ่งปฏิกูล

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: ครับต่อไปจะเป็นเรื่องของหน่วยที่9นะครับเรื่องของการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับคราวนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าขยะอันตรายคืออะไรขยะติดเชื้อคืออะไรขยะอันตรายคืออะไรครับขยะอันตรายก็คือสิ่งปฏิกูลนะครับหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของที่เหลือทิ้งหรือของที่เสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่ได้การใช้อาจจะอยู่ในรูปของของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็ได้นะครับแต่สำคัญก็คือมีผลกระทบและความเป็นพิษรุนแรงแก่สิ่งแวดล้อมและสร้างความเจ็บป่วยแก่ชีวิตมนุษย์นี่คือนิยามที่สำคัญที่สุดของขยะอันตรายส่วนขยะติดเชื้อก็เช่นเดียวกันครับเป็นสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วนะครับสำคัญคืออาจจะมีเชื้อโรคนะครับที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคนี่คือขยะติดเชื้อนะครับขยะที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคจนก่อให้เกิดผลกระทบและความเป็นพิษแก่สิ่งแวดล้อมเกิดโรคและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ซึ่งบางครั้งขยะติดเชื้อเป็นส่วนหนึ่งของขยะอันตรายนะครับและทำให้เราต้องเรียนรู้ด้วยกันนะครับคราวนี้ประเภทของขยะอันตรายเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ตามประเภทของเขาก็คือขยะอันตรายเนี่ยก็มีเป็นวัตถุระเบิดบ้างแก๊สบ้างของเหลวไฟนี่พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับของแข็งไวไฟนะครับพวกโลหะที่ติดไฟได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับวัตถุออกซิไดซ์หรือเปอร์ออกไซด์อินทรีย์อันนี้เป็นการแบ่งแยกของวัตถุเคมีนะครับที่ตัวเองเนี่ยเดิมเนี่ยตัวเองจะไม่ติดไฟแต่ถ้าทำปฏิกิริยากับสารอื่นเนี่ยจะทำให้สารนั้นติดไฟขึ้นมาทันทีนะครับนี่คือนิยามของวัตถุออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์นะครับวัตถุมีพิษหรือวัตถุติดเชื้อนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับวัตถุกัมมันตรังสีนะครับวัตถุกัดกร่อนแล้ววัตถุที่เป็นอันตรายอื่นๆนะครับวัตถุอื่นๆนะครับที่เป็นอันตรายอย่างเช่นพวกชนวนพวกอะไรต่างๆซึ่งโดยตัวของมันเนี่ยเป็นมันไม่สามารถจัดเข้ากลุ่ม7-8 อันข้างบนได้นะครับว่าจะถูกจัดอยู่ในวัตถุอื่นๆที่เป็นอันตรายพวกชนวนพวกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับก็จัดเป็นวัตถุอันตรายส่วนขยะติดเชื้อนะครับแน่นอนครับก็เป็นขยะของเลวหรือสารคัดหลั่งจากมนุษย์นะครับอาจจะเป็นชิ้นส่วนหรือชิ้นส่วนอวัยวะนะครับเป็นของเหลวมีเป็นของมีคมติดเชื้อนะครับที่ใช้แล้วซึ่งในช่วงนี้ก็ของโควิดนี่ก็ขยะติดเชื้อเยอะมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวนะครับขยะจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อนะครับลงวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนะครับที่สัมผัสเลือดทางตรงและทางอ้อมนะครับขยะที่เป็นวัคซีนนะครับที่มีเชื้อโรคทั้งมีชีวิตแล้วก็ในภาชนะแล้วที่เป็นภาชนะบรรจุวัคซีนเหล่านั้นนะครับแล้วก็ขยะมูลฝอยติดเชื้ออื่นๆนะครับก็จัดเป็นขยะติดเชื้อคือขอให้มีเชื้อโรคนะครับแล้วมีเชื้อโรคนั้นมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ก็ตีเป็นขยะติดเชื้อหมดนะครับครับต่อไปเราต้องมาดูนะครับว่าแหล่งกำเนิดของขยะอันตรายและขยะติดเชื้อเนี่ยเรามีแหล่งกำเนิดประเภทใดบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับเป็นพวกสถานประกอบการต่างๆนะครับทั้งอุตสาหกรรมสถานประกอบการทุกประเทศทุกประเภทนะครับแม้ทั้งโรงเรียนสถานศึกษาสถาบันต่างๆก็เป็นแหล่งกำเนิดของขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับแม้ทั้งตัวบ้านเรือนนะครับที่พักอาศัยนะครับก็เป็นแหล่งก่อกำเนิดขยะอันตรายขยะติดเชื้อเช่นเดียวกันอย่างบ้านได้เกิดจากกิจกรรมต่างๆนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจากภาคการเกษตรนะครับก็จะมีการกระบวนการผลิตนะครับซึ่งต้องมีการใช้สารเคมีนะครับและอาจจะมีพวกขยะติดเชื้ออาจจะเป็นซากพืชซากสัตว์หรือว่าอาจจะเป็นพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่ใช้ในการภาคการเกษตรนะครับแล้วก็แน่นอนครับในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆนะครับก็มีทั้งขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับขยะอันตรายจะแก่พวกยาพวกบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับแล้วพวกขยะติดเชื้อก็อย่างเช่นพวกเศษเนื้อเศษอวัยวะของเหลวหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วต่างๆนะครับซึ่งมีการสัมผัสเชื้อออกมานะครับนี้ก็เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่ของพวกขยะอันตรายแล้วก็มูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อนะครับการบริหารจัดการทั้งขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อเนี่ยยังที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเรายังจัดการกันไม่ได้ไม่ค่อยดีนักมีข้อจำกัดในการเก็บนะครับเก็บขนรวบรวมเข้าสู่ระบบกำจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมูลฝอยติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะโควิดระบาดอย่างนี้นะครับยิ่งมีภาระของการจัดการเรื่องขยะเชื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยความเป็นพิษของขยะอันตรายและขยะและมูลฝอยติดเชื้อเนี่ยสูงมากครับเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติงานนะครับแล้วก็นะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับคราวนี้คนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยขยะอันตรายและขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อก็ได้แก่ใครบ้างในภาครัฐนะครับก็เกี่ยวข้องในเรื่องของการออกกฎหมายการร่างระเบียบเก็บค่าธรรมเนียมนะครับแม้กระทั่งการวางระบบการบริหารจัดการต่างๆนะครับทั้งในแง่ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับจนการกำกับดูแลนะครับการกำกับดูแลพวกเรื่องของงบประมาณนะครับในการที่จะนำมาใช้ในการจัดการทั้งขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อต่อจงเรื่องของนโยบายนะครับของนโยบายของภาครัฐก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับส่วนของภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นผู้ทั้งผลิตนะครับขยะติดเชื้อและขยะอันตรายด้วยเนี่ยนะครับว่าด้วยเรื่องของขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบนะครับของภาคเอกชนนะครับไม่ว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่จะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาพวกขยะอันตรายขยะติดเชื้อค่อนข้างดีแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ไม่มีความรับผิดชอบที่จะทิ้งแอบอะไรบ้างทั้งภาคเอกชนในแง่ของโรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยนะครับมีการรับหาคนที่มา

รับจากการขยะมูลฝอยเอาเน้นที่ราคาถูกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับพวกกฎหมายนะครับก็กดว่าพยายามจะเลี่ยงกฎหมายบ้างบางทีก็เรื่องของการออกกฎหมายบางอย่างก็ทําให้ภาคเอกชนก็ไม่รู้ก็ไม่ยอมรับนะครับว่ากฎหมายที่เข้มงวดมากเกินไปเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการนะครับตลอดจนการแข่งขันระหว่างภาคเอกชนด้วยกันทําให้ต้องมีการลดต้นทุนนะครับภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนขออภัยนะครับภาคประชาชนก็คือเรื่องของความร่วมมือความรู้ความเข้าใจและทัศนคตินะครับดังนั้นในการจัดการมูลฝอยและขยะมูลฝอยติดเชื้อแล้วก็ขยะอันตรายเหล่านี้นะครับจะต้องได้ความร่วมมือของทั้ง3ส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการนะครับตั้งแต่กระบวนการลดปริมาณการคัดแยกการกักเก็บการรวบรวมการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลดปริมาณนะครับเป็นเรื่องของที่สำคัญมากดังนั้นเรื่องของการคัดแยกนะครับถ้าเราแยกได้ตั้งแต่เสียต้นทางการจัดการจะง่ายขึ้นนะครับเรื่องการแพร่กระจายของขยะอันตรายเหล่านี้นะครับอาจจะดูเรื่องของหลักของระบาดวิทยาคือซอร์สพาธเวย์แล้วก็รีเซปเตอร์ได้นะครับซอร์สพาธเวย์คือแหล่งซอร์สก็คือแหล่งทิ้งขยะนะครับแหล่งทิ้งขยะอันตรายพาธเวย์คือทิศทางที่ขยะพวกอันตรายเหล่านั้นจะกลับสู่มาสู่คนรีเซปเตอร์ก็คือตัวมนุษย์นะครับคราวนี้แนวทางนะครับในการจัดการปัญหาของเศษอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อนะครับอันดับแรกต้องจัดการของเศษอันตรายจากชุมชนนะครับด้วยการสนับสนุนให้ท้องถิ่นนะครับจัดการซะนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะพวกนี้นะครับซากเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องมีการจัดการให้ดีขึ้นนะครับต้องงดลดเรื่องการนําซากพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคนิคเข้ามาเพื่อทําการแยกชิ้นส่วนที่ขายได้แล้วทิ้งซากเอาไว้ในเมืองไทยนะครับเพราะมีการร่างพระราชบัญญัติเรื่องจัดการเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการนําเข้าเครื่องไฟฟ้าตลอดจนการห้ามโรงงานใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาเป็นวัตถุดิบในโรงงานนี้ได้มีการดําเนินการไปแล้วนะครับส่วนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนะครับก็มีการจะทําแผนมูลฝอยติดเชื้อระยะที่1ที่2อะไรก็ว่าไปนะครับว่าแต่เรื่องของการจัดการมูลฝอยแบบศูนย์กลางนะครับมีการวางแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลนะครับทำการปรับปรุงโปรแกรมการติดตามนะครับกำกับการขนส่งคือตัว manifest system นะครับแล้วก็พัฒนาระบบการขนส่งขึ้นมานะครับเป็นการกำกับการขนส่งเป็น digital tracking system ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับกฎหมายนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่หลายฉบับครับทั้งการพรบการสาธารณสุขปี35พรบส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพรบโรงงานพรบวัตถุอันตรายนะครับแล้วก็อนุสัญญาว่าด้วยบาเซลคือ3-4อันแรกเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในเมืองไทยนะครับส่วนอนุสัญญาบาเซลเนี่ยเขาจะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศใช้ว่าด้วยเรื่องของการเคลื่อนย้ายและการกําจัดการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามประเทศนะครับเราจะส่งออกไปหรือใครจะส่งเข้ามาเนี่ยเราต้องดําเนินการภายใต้อนุสัญญาบาเซลนะครับก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดการการคัดแยกเก็บกักรวบรวมขนส่งอะไรต่างๆการกําจัดให้ถูกต้องทางหลักวิชาการนะครับโดยการประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับส่วนองค์กรที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับกระทรวงสาธารณสุขก็ดูกฎหมายสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็พรบส่งเสริมนะครับกรมงานอุตสาหกรรมนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กรมวิชาการเกษตรนะของตัวกระทรวงเกษตรนะครับก็ทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับในการควบคุมการขนส่งและการกําจัดของเสียอันตรายระหว่างประเทศนะครับอันนี้คราวนี้เรามาดูเรื่องว่าหลักการจัดการขยะอันตรายก็จะคล้ายๆกับเรื่องของขยะมูลพวกขยะมูลฝอยนะครับอันดับแรกก็คือการลดการเกิดซะนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือ direction ดังนั้นก็นํากลับมาใช้หรือการนําใช้ประโยชน์ใหม่ได้ไหมนะครับหรือว่าอาจจะต้องเป็นการ recovery คือนํากลับคืนอย่างเช่นไอระเหยของสารเคมีเรามาใช้แล้วมีไอระเหยของไอระเหยของพวกสารทำละลายออกเราสามารถจับสารละลายเหล่านั้นเพื่อทำการกลั่นกลับมาเป็นสารพวกสารละลายใหม่ได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือการนํากลับคืนนะครับถ้าทําทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลนะครับที่เหลือคือต้องนําไปบําบัดและกําจัดต่อนะครับคราวนี้อันนี้เป็นสามเหลี่ยมที่จะโชว์ให้เห็นว่า
เรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือการป้องกันและลดปริมาณของเสียณจุดกําเนิดนะครับนั่นเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะทำนะครับเพราะถ้าเราทำแน่เราจะจัดการพวกขยะเหล่านี้ได้ขยะอันตรายเหล่านี้ได้มากแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับมีการรีเหลือปริมาณที่น้อยน้อยน้อยลงนะครับเหลือทำการ reuse นะหรือใช้ recycle หรือ recovery นะก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปครับสุดท้ายนะครับส่วนปลายสุดนะครับของการกำจัดก็คือของปริมิตอันนี้คือการของปริมิตการจัดการอันนี้ก็คือการบำบัดและการกำจัดนะครับซึ่งถ้าเราสามารถลดปริมาณในแต่ละขั้นตอนจากขั้นตอนที่1ไปขั้นตอนที่3ที่4ที่5เนี่ยเราจะเหลือการกำจัดที่ขั้นตอนที่6เพียงแค่เหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับนะครับนั้นวิธีการป้องกันนั่นแหล่งกำเนิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการจัดการขยะอันตรายนะครับอาจจะแบ่งถึงเรื่องของการคัดแยกนะครับว่าด้วยเรื่องของการคัดแยกนะครับในการคัดแยกเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำการลดปริมาณแล้วแล้วที่เหลือเราต้องขนส่งมาบำบัดแล้วนะครับการคัดแยกนะครับการคัดแยกเนี่ยต้องคัดแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆนะครับเราต้องแยกขยะอันตรายออกมาให้ชัดเจนแล้วก็คัดแยกตามออกจากการตามวัตถุประสงค์การจัดการในขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อไปการเก็บกักนะครับการเก็บกักเป็นการเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับนำขยะอันตรายมาเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการเข้าสู่ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในประเด็นของการเก็บกักขยะอันตรายเราดูอะไรบ้างนะครับต้องดูตั้งแต่ประเภทของภาชนะที่รองรับจะต้องมีความแข็งแรงและเหมาะสมนะครับว่าแล้วก็มีสถานที่เก็บกักนะครับที่อาจจะต้องมีห่างไกลที่พักอาศัยหรือเขตชุมชนนะครับน้ำท่วมไม่ถึงมีระบบรวบรวมน้ำเสียนะครับมีทางเข้าออกสะดวกสำหรับขนส่งขยะการขนส่งขนถ่ายขยะอันตรายมีระบายอากาศที่ดีแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันระงับเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นถังดับเพลิงไว้พร้อมนะครับซึ่งสถานที่เก็บกักอาจจะเป็นถังคอนเทนเนอร์หรืออาจจะเป็นอาคารนะครับการเก็บรวบรวมนะครับก็เป็นสถานที่ที่มีการรวบรวมขยะไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะอันตรายมีการหกหล่นรั่วไหลและฟุ้งกระจายนะครับสถานที่เนี่ยจะต้องมีการป้องกันที่ดีนะครับมีหลักๆ ก็คือนะครับมีการแยกบริเวณออกไปนะครับจากที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับต้องมีขนาดใหญ่พอนะครับมีติดป้ายเอาไว้นะครับมีมาตรการควบคุมการเข้าออกการอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอาจจะต้องปกปิดไว้มิดชิดนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทำความสะอาดร่างกายสำหรับเจ้าพนักงานที่เข้าไปทำงานนะครับในกรณีที่มีการแตกภาชนะบรรจุข้างในแตกรั่วไหลนะครับต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมในการภาชนะสำรองในพวกนี้เป็นต้นนะครับและมีมาตรการด้านความปลอดภัยและเหตุแผนฉุกเฉินนะครับกรณีที่เกิดไฟไหม้เกิดการระเบิดหรือมีคนได้รับอันตรายจากสถานที่เก็บรวบรวมเหล่านั้นนะครับตลอดจนต้องมีระยะเวลาในการเข้าออกการขนถ่ายการนำขยะอันตรายเข้าไปกำจัดออกไปนำออกไปกำจัดที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับการนำเข้าก็ค่อนข้างแน่นอนการนำออกก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอนะครับการขนส่งนะครับการขนส่งคือการนำขยะอันตรายไปบำบัดและกำจัดในขั้นสุดท้ายนะครับสิ่งสำคัญของระบบการขนส่งคือระบบ manifest system ครับเพราะว่าเป็นระบบเอกสารที่ใช้ในการกำกับขนส่งขยะอันตรายซึ่งจะต้องมีทั้งส่วนของผู้ก่อกำเนิดว่าเป็นใครนะครับผู้ก่อกำเนิดเป็นคนออกตัว manifest system เอกสารพวกนี้ออกมาแล้วก็ใครเป็นผู้กำเนิดใครเป็นผู้ขนส่งโดยใครกี่โมงออกไปตอนไหนมีการติดตามอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็คนที่รับบำบัดและกำจัดของเสียเหล่านั้นก็ต้องกรอกเอกสารเหล่านี้เช่นเดียวกันฉะนั้นเอกสารเหล่านี้จะมีอยู่หลายแผ่นอยู่หลายก๊อปปี้หลายสำเนานะครับซึ่งแต่ละส่วนจะมีผู้แต่ละส่วนทั้งผู้ก่อกำเนิดผู้ขนส่งและผู้ประกอบการบำบัดและกำจัดเนี่ยจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของตัวเองและอีกส่วนหนึ่งส่งเข้าไปยังหน่วยงานของราชการนะอย่างเช่นกรมอนามัยหรือของกระทรวงกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีการเก็บรวบรวมว่าขยะอันตรายเหล่านี้พวกของเสียเหล่านี้มีการเก็บใครเป็นผู้ก่อกำเนิดผู้ขนส่งใครเป็นผู้บำบัดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็มีปริมาณเท่าไหร่เขาจะมีการติดตามตรวจสอบตลอดเวลานะครับฉะนั้นยานพาหนะที่ใช้บรรทุกขยะอันตรายนะครับก็ต้องมีลักษณะที่ปกปิดมิชิดนะครับป้องกันการหกรั่วไหลที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วมีป้ายเตือนนะครับมีป้ายแสดง
ความเป็นอันตรายของขยะนะครับว่าขยะที่นำมาบรรทุกเนี่ยคืออะไรนะครับและมีอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับหกรั่วไหลมีอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับและมีกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็พร้อมกับเบอร์โทรติดต่อนะครับที่ว่ากรณีแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขนส่งขยะอันตรายนะครับสำหรับผู้ขนส่งที่ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะอันตรายนะครับการจัดการขยะอันตรายในเรื่องของการบำบัดและกำจัดนะครับการบำบัดเนี่ยนะครับเป็นการทำลายฤทธิ์ด้วยระบบทางกายภาพและเคมีนะครับการทำลายฤทธิ์ด้วยระบบทางกายภาพและเคมีมีอะไรบ้างก็คือการ stabilization นะครับก็คือการทำให้เป็นกลางเหมือนฤทธิ์ทางเคมีนั่นเองนะครับให้กลายเป็นตะกอนหรือเกลือที่คงรูปนะครับอาจจะใช้เป็นสารเคมีที่มันมานิวทรอนไหลซะนะครับทำให้มันหมดฤทธิ์กลายเป็นกลางซะนะครับแล้วก็มาทำ solidification ก็คือทำเติมสารประกอบบางอย่างออกไปนะครับให้มันจับตัวนะครับเป็นก้อนแข็งนะครับเรียกว่า stabilization and solidification นะครับการทำให้เป็นกลางและทำให้เป็นก้อนแข็งนะครับอันนี้เป็นการทำลายฤทธิ์ของขยะอันตรายด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการย่อยสลายด้วยวิธีทางชีววิทยานะครับโดยการใช้จุลินทรีย์นะครับที่เปลี่ยนจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรีย์นั้นเนี่ยถ้าของเสียอันตรายหรือขยะอันตรายเหล่านั้นเป็นสารอินทรีย์เราจะใช้จุลินทรีย์เนี่ยใช้ในการมาย่อยสลายสารอินทรีย์ในขยะเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของแก๊สกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับได้นะครับหรือสุดท้ายนะครับจะใช้วิธีใช้เตาเผานะครับซึ่งเตาเผาอุณหภูมิสูงมากประมาณ 1,200 หรือ 1,500 องศาเซลเซียสนะครับแล้วแต่การใช้เตาเผานี่นะครับเราต้องมีระบบป้องกันมลพิษจากการเผาด้วยนะครับเตาเผาในเมืองไทยก็มีที่หลักๆนะครับก็คืออัคคีปราการนะครับก็จะมีเตาเผาที่ใช้ในการเผาขยะอันตรายอยู่นะครับนะครับส่วนการกำจัดนะครับไม่ว่าการเผาการทำลายฤทธิ์ด้วยสารกายภาพเคมีจะกลายเป็นทำ stabilization หรือ solidification อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับจะเหลือเศษสุดท้ายซึ่งต้องนำไปกำจัดในขั้นตอนสุดท้ายอยู่ดีนะครับวิธีการกำจัดในขั้นตอนสุดท้ายของขยะอันตรายนะครับวิธีเดียวก็คือ CKL landfill นะครับจะคล้ายๆกับ sanitary landfill นะครับเพียงแค่ว่าก้นบ่อขยะของ CKL landfill หรือการฝังกลบอย่างปลอดภัยเนี่ยครับจะต้องบุด้วยผนังที่หนาเป็นพิเศษแล้วก้นบ่อเนี่ยบุด้วยวัสดุกันซิมที่มีความหนาแน่นสูงมาก2ชั้นซึ่งจะมีต้องทำให้แข็งแรงมั่นคงกว่าการเป็นหลุมขยะของขยะชุมชนนะครับแล้วก็มีการมีตัวระบบนะครับป้องกันการปนเปื้อนต่อระบบน้ำผิวดินระบบน้ำใต้ดินและระบบนิเวศอย่างเข้มงวดนะครับฉะนั้นเนี่ย CKL landfill เนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ใช้ในการกำจัดขยะอันตรายในขั้นสุดท้ายซึ่งต้องผ่านกระบวนการบำบัดมาแล้วนะครับถึงจะเอาเข้ามาสู่ในส่วนของ CKL landfill ได้แล้วก็ตัว landfill ตัวนี้นะครับก็จะมีการแบ่งประเภทฉะนั้นขยะที่จะนำเข้ามาต้องมีการแยกประเภทคุณสมบัติศึกษาคุณสมบัติว่าจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากันเองและเป็นกลุ่มเดียวกันเขาถึงจะเอาไปฝังกลบไว้ในที่เดียวกันนะครับในอดีตเรามีแนวคิดนำไปทิ้งทะเลลึกๆหรืออัดลงไปบ่อน้ำใต้ดินลึกๆนะครับปัจจุบันถ้าถูกยกเลิกไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างก็วนกลับมาที่ตัวมนุษย์ในขั้นตอนสุดท้ายทิ้งขยะที่ทิ้งทะเลลึกๆก็ถูกน้ำทะเลพัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอีกนะครับอัดไปในบ่อน้ำใต้ดินลึกๆมากๆมันก็กระแสน้ำใต้ดินมันก็โผล่ขึ้นมาบนพื้นดินที่ใดที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดในการทิ้งทะเลหรือว่าอัดลงในบ่อใต้ดินลึกก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับผู้เกี่ยวข้องนะครับผู้เกี่ยวข้องก็คือผู้ก่อกำเนิดผู้ขนส่งและผู้บำบัดนะครับอันนี้ก็ที่ได้ผมพูดถึงไปแล้วนะครับในเรื่องของขยะติดเชื้อก็เช่นเดียวกันนะครับผู้เกี่ยวข้องก็ลักษณะเดียวกันนะครับผู้ก่อกำเนิดผู้ขนส่งขยะติดเชื้อและผู้บำบัดและก็กำจัดขยะติดเชื้อก็มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกันนะครับรูปแบบของการจัดการนะครับในสถานพยาบาลนะครับอาจจะจัดการเองนะครับในสถานพยาบาลที่มีขยะติดเชื้อเนี่ยจัดการเองทั้งหมดคือตั้งแต่คัดแยกเก็บกักนะครับรวบรวมขนย้ายและกำจัดด้วยวิธีการเผานะครับหรือส
ถานพยาบาลอาจจะดําเนินการบางส่วนนะครับแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นดําเนินการต่อนะครับสถานพยาบาลจะคัดแยกกับเก็บกักไว้ให้แล้วก็รวบรวมขนย้ายไปยังที่พักมูลฝอยติดเชื้อซึ่งออกแบบไว้เฉพาะนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดรถเฉพาะกิจออกมานะครับที่ใช้ในการขนส่งครับมูลฝอยติดเชื้อที่ขยะติดเชื้อเป็นการเฉพาะก็เพื่อนําไปเผาต่อไปนะครับแล้วก็สถานพยาบาลอาจจะนะครับอาจจะร่วมมือนะครับดำเนินการบางส่วนร่วมกับบริษัทเอกกชนนะครับก็คือบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยนะครับโดยสถานพยาบาลอาจจะคัดแยกกักเก็บรวบรวมแล้วก็ไว้ในที่พักมูลฝอยเช่นเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นบริษัทเอกชนนะครับนำมาเอาไปจัดการกำจัดต่อไปหรือสถานพยาบาลจะทําเป็นเครือข่ายร่วมกับสถานพยาบาลอื่นๆนะครับในการที่จะดําเนินการนะครับอาจจะให้มีแม่ข่ายที่มีบริรับจัดการกำจัดเองได้นะครับสถานพยาบาลเล็กๆก็จะทําการส่งไปมีรถรวบรวมมาเก็บไปส่งสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นแม่ข่ายที่มีเตาเผาขยะติดเชื้อเป็นของตัวเองนะครับหลักการจัดการขยะติดเชื้อนะก็จะคล้ายกับขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายนะครับทั้งคัดแยกกับกักเก็บรวบรวมขนส่งบําบัดและกําจัดแต่ของขยะติดเชื้อจะมีลักษณะพิเศษขึ้นมานิดนึงก็คือการจัดการขยะติดเชื้อต้องมีการเตรียมจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับตั้งแต่การป้องกันการตัวคนผู้ปฏิบัติงานนะครับภาชนะรองรับและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายต้องจัดเตรียมให้พร้อมแล้วแยกส่วนต่างหากนะครับการจัดเตรียมบุคคลก็คือการอบรมและให้ความรู้นะครับกับบุคคลในเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเขาเองและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับอย่างนั้นก็การคัดแยกนะครับต้องแยกขยะมูลฝอยต้องแยกขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะประเภทอื่นนะครับแล้วก็แยกประเภทของมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อแต่ละประเภทออกจากกันเราจะไม่ให้มันปนกันนะครับการกักเก็บนะครับจะเตรียมภาชนะเป็นการเฉพาะนะครับต้องมีขนาดเหมาะสมแล้วก็เพียงพอนะครับมีป้ายเตือนการรวบรวมเคลื่อนย้ายต้องมีอุปกรณ์นะครับที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายนะไปยังสถานที่รวบรวมขนส่งก็ต้องมีข้อกำหนดก็เช่นเดียวกันการบําบัดนะครับก็บําบัดที่เหมาะสมแล้วก็กำจัดคือนําสิ่งที่เหลืออยู่จากการกระบวนการบําบัดไปกําจัดให้หมดอันตรายนะครับการคัดแยกนะครับก็อันนี้ก็ลงรายละเอียดนิดนึงนะครับก็เรื่องของแยกสิ่งวัตถุของเชื้อโรคหรืออาจจะแยกเป็นชิ้นส่วนปนเปื้อนไม่ใช่ฮะชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆของเหลวของมีคมพลาสติกยางต่างๆกักเก็บนะครับก็ต้องนี่คือเป็นภาพตัวอย่างของภาชนะกักเก็บนะครับต้องระวังจากการสัมผัสนะครับต้องความจุมูลฝอยต้องไม่เกิน3ใน4เก็บไว้ไม่เกิน1วันนะครับต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแล้วก็มีการตรวจอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแล้วทำความสะอาดเสมอนะครับก็มีการแยกมีการติดป้ายนะครับการเก็บรวบรวมนะครับก็อาจจะเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็นนะครับด้วยรถเข็นที่มีการเฉพาะคนที่จะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยก็ต้องมีชุดป้องกันนะครับอันตรายจากเชื้อโรคเหล่านั้นนะครับแล้วก็ฐานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อนะครับก็เหมือนกับขยะอันตรายครับก็คือต้องป้องกันแล้วว่าที่จะพิเศษออกมาคือจะต้องป้องกันสัตว์แมลงเข้าไปได้แล้วก็อาจจะต้องควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยนะครับเพราะอุณหภูมิต้อง10องศาเซลเซียสหรือว่าเก็บได้เก็บถ้าตัวนี้ที่ต้องเก็บเกิน7วันแต่ปกติมูลฝอยติดเชื้อจะเก็บได้ไม่ควรเก็บเกิน1วันนะครับไม่ควรเก็บเกิน1วันนะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องเก็บเกิน7วันนี้นะครับต้องมีการควบคุมอุณหภูมิได้ไม่เกิน10องศาเซลเซียสอันนี้การเก็บรวบรวมนะครับก็รถเข็นนะครับก็มีการแยกเฉพาะตัวคนเข็นก็ต้องแต่งกายที่ป้องกันอันตรายติดเชื้อได้นะครับมี PPE นะครับสถานที่กักเก็บก็มีการแยกเฉพาะต่างหากนะครับการขนส่งนะครับการขนส่งนะครับผู้ขนส่งขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อต้องรับใบอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมนะครับรถก็จะต้องมีความเหมาะสมปิดทึบนะครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิได้ผู้ขนส่งต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือ PPE นะครับการบําบัดและกําจัดนะครับการบําบัดและกําจัดขยะติดเชื้อนะครับขยะติดเชื้อนะครับก็กําบัดด้วยสารเคมี
นะครับหรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับหรือมาทำลายด้วยไอ้น้ำนะครับการทำลายด้วยไอ้น้ำนะครับพวกใช้ไอ้น้ำหรือออโตเคลฟที่เราจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับการทำลายด้วยความร้อนนะครับการถ่ายเทความร้อนเข้ามาที่ขยะติดเชื้อเพื่อให้มันเชื้อโรคมันตายคือส่วนใหญ่คือเป็นการต้มหรือการแช่ในน้ําร้อนนะครับในน้ําที่เดือดนะครับการทำลายเชื้อด้วยแก๊สคือการรมด้วยพวกเอทิลีนออกไซด์หรือฟอร์มาลดีไฮด์นะครับก็ทำลายเชื้อด้วยแก๊สหรือการใช้คลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทำให้ของเหลวมันร้อนทำให้เชื้อโรคมันตายการทำลายเชื้อด้วยรังสีนะครับทั้งรังสีEM อะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับรังสีแกมมาบ้างอะไรบ้างนะครับสารพวกกัมมันตรังสีต่างๆและสุดท้ายคือการใช้เตาเผานะครับส่วนการฝังกลบนะครับการกำจัดขั้นสุดท้ายก็เป็นซีเคียวแลนด์ฟิลเช่นเดียวกับขยะอันตรายนะครับก็อาจจะทำเอาสิ่งที่เหลือจากเตาเผาหรือสิ่งนะครับเหล่านี้นะครับไปกำจัดถ้าเป็นของเหลวเราจะเอาเข้าไปสู่ตัวระบบบำบัดน้ำเสียเราต้องผ่านการบำบัดเชื้อมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของแข็งก็ทำโซลิดิฟิเคชันนะครับแล้วนำเข้าตัวฝังกลบอย่างปลอดภัยหรือ secure landfill ต่อไปนะครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนเป็นงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่ะสำหรับในส่วนสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็เตรียมแบบฝึกหัดหลังเรียนนะคะมาให้นักศึกษาลองทดสอบกันค่ะเราก็ไปลองดูกันเลยนะคะข้อแรกนะคะข้อใดคือหลักการพื้นฐานของ ICRP เกี่ยวกับการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีกอไก่หลักการการมีเหตุผลอันสมควรขอไข่หลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมคอควายหลักการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานค่ะงองูข้อกอและข

0: ค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะข้อกอและข้อขอนะคะข้อกอเนี่ยก็คือหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะ justification แล้วก็การให้หลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมนะคะ optimization แล้วก็อันที่3ที่ไม่ได้มีอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ limitation ก็คือการจำกัดค่าการสัมผัสนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะข้อใดจัดเป็นรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมกอไก่อนุภาคเบต้าคอไข่อนุภาคอัลฟาคอควายรังสีคอสมิกงองูรังสี X จอจานถูกทุกข้อค่ะรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมนะคะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะรังสี X นะคะรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมเนี่ยก็จะมีนิวตรอนนะคะรังสีแกมมาแล้วก็รังสี X ค่ะข้อ3นะคะการวิเคราะห์คุณและโทษของการใช้รังสีเป็นหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีหลักการใดกไก่หลักการการมีเหตุผลอันสมควรหรือ justification ขอไข่การให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมหรือ optimization นะคะอันที่3ข้อควายนะคะหลักการการจำกัดค่าการสัมผัสหรือ limitation งองูกอและขอถูกจอจานกอขอและคอถูกนะคะการวิเคราะห์คุณและโทษค่ะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือกอไก่ค่ะหลักการการมีเหตุผลอันสมควร The principle of justification ค่ะข้อที่4นะคะข้อใดคือหลักการควบคุมการใช้รังสีกอไก่เวลานะคะขอไข่ระยะทางคอควายปริมาณงองูข้อกอและขอถูกจอจานถูกทั้งกอขอและคอค่ะค่ะหลักการในการควบคุมการใช้รังสีนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อกอและขอค่ะก็คือเวลาและระยะทางนะคะอีกอันนึงก็คือเครื่องกำบังรังสีค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดไม่ใช่วิธีการบำบัดและกำจัดกากกัมมันตรังสีที่เป็นอนุภาคหรือก๊าซกอไก่การกรองอากาศขอไข่การทำให้ระเหยคอควายการสกัดแยกแล้วก็งองูการแพร่จอจานการดูดจับค่ะกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นอนุภาคหรือก๊าซนะคะข้อใดไม่ใช่วิธีที่จะสามารถกำจัดนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะการทำให้ระเหยค่ะไม่ใช่วิธีการบำบัดหรือกำจัดกากกัมมันตรังสีกรณีที่เป็นก๊าซหรือว่าเป็นอนุภาคนะคะแต่ที่เหลือก็คือใช่หมดเลยการกรองการสกัดแยกการแพร่แล้วก็การดูดจับค่ะโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบททดสอบหลังเรียนค่ะก็หวังว่านักศึกษาจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ได้เรียนบทเรียนในหน่วยนี้ไปนะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาดูเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วก็หมั่นฝึกฝนทำแบบฝึกหัดทั้งก่อนและหลังเรียนเพิ่มเติมในเอกสารการสอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับนักศึกษาครับก็หลังจากที่ได้ฟังมาในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแล้วนะครับลองมาตอบคำถามนี้หน่อยสิครับว่านักศึกษาพอตอบได้ไหมนะครับในข้อที่1นะครับมูลฝอยและซากสัตว์เนี่ยครับตามพระราชบัญญัติการสัตว์สู่ 2535หมายถึงข้อใดครับคำตอบก็คือข้องูนะครับก็คือหมายถึงมูลฝอยนะครับมูลสัตว์และซากสัตว์ตามพรบการสัตว์35จัดเป็นมูลฝอยนะครับจัดเป็นกลุ่มของมูลฝอยนะครับต่อมาข้อที่2นะครับพระราชบัญญัติการสัตว์สู่2535กำหนดให้การเก็บขนนะครับการเก็บการขนและการกำจัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยเป็นอำนาจหรือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดครับระหว่างสาธารณสุขอำเภอเทศบาลตำบลศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นของหน้าที่ของที่ว่าการอำเภอครับคำตอบคือขอไข่นะครับเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลนะครับซึ่งได้รับการถ่ายโอนอำนาจจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้มีอำนาจในการจัดการเก็บ

ผลและกำจัดสิ่งปฏิกูลนะครับผลกระทบของการจัดการสิ่งปฏิกูลขยะสิ่งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องคือข้อใดครับทำลายเสถียรภาพเป็นแหล่งกระจายแพร่กระจายเชื้อโรคหรือก่อมลพิษในสิ่งแวดล้อมหรือถูกทุกข้อครับคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะครับก็ถูกทุกข้อนะครับเพราะว่าขยะเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลต่อทัศนียภาพนะครับก่อให้เกิดเหตุรำคาญนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับของสัตว์นําโรคต่างๆและเป็นแหล่งการอาจจะเป็นการแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทั้งขยะและตัวสิ่งปฏิกูลครับครับก็โจทย์คำถามนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจนะครับแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยในสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีแบบไหนมาใช้ครับนักศึกษาครับเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นณแหล่งกำเนิดนะครับใช้ให้น้อยที่สุดนะครับใช้กรีนเทคโนโลยีลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับต่อมานะครับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเนี่ยนะครับวิธีไหนนะครับเหมาะกับตลาดสดมากที่สุดครับตลาดสดนะครับตลาดสดก็คือวิธีใช้ถังนะครับถังรวมเป็นถังขนาดใหญ่นะครับไปวางไว้ปั๊บนะครับพอเต็มรถก็จะเอาถังใหม่มาเปลี่ยนให้แล้วยกถังเดิมไปนะครับในกรณีที่ท่านต้องการทิ้งถ่านไฟฉายนะครับท่านควรทิ้งในถังขยะมูลฝอยสีอะไรครับมีสีดําสีเขียวสีน้ําเงินหรือสีออกแดงแดงส้มๆนะครับสีถังออกสีส้มนะครับคําตอบก็คือสีส้มนะครับดูจากสีซึ่งมีการประกาศไว้ในประกาศของตัวกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ออกกําหนดประเภทของสีเอาไว้หรืออาจจะดูตัวสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนถังก็ได้นะครับเป็นรูปหัวกะโหลกไขว้นะครับนี่มาดูคําถามกันนิดนึงนะครับว่าการคัดแยกขยะเรามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับนักศึกษานะครับกับการคัดแยกขยะวัตถุประสงค์แรกคือมีการคัดแยกและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของขยะเพื่อให้สะดวกการใช้ในการจัดการนะครับมีความสะดวกในการจัดการนะครับแล้วก็การคัดแยกตามลักษณะสมบัตินะครับแล้วก็เพื่อการแยกขยะประเภทต่างๆนะครับให้แยกจากกันเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ได้การลดขนาดนะครับปริมาตรแล้วการอัดให้มีปริมาตรและมีความหนาแน่นและมีปริมาตรมากขึ้นมีปริมาตรลดลงนะครับมีความหนาแน่นมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของการจัดการมูลฝอยอย่างตามหลักวิชาการนี่นะครับสามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้อย่างสมบูรณ์หรือเป็นขั้นสุดท้ายเราใช้วิธีไหนครับขั้นสุดท้ายก็คือการฝังกลบนะครับต่อให้คุณเผาแล้วนะครับคุณยังเหลือเท่านะครับการหมักปุ๋ยมีเศษต่างๆที่มันย่อยสลายไม่ได้ก็ต้องมาหาที่นะครับฉะนั้นการฝังกลบอย่างหลอกสกายบ้านจะเป็นการกําจัดขั้นสุดท้ายแล้วกําจัดได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับคือนําขยะมาที่ทําอะไรไม่ได้อีกแล้วมารวมไว้ที่หนึ่งแล้วดูแลว่ามันไม่ให้มันแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมเพราะเหตุใดนะครับการจะกําจัดขยะโดยวิธีการเผาเนี่ยจึงยังไม่สามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้อย่างสมบูรณ์ก็เพราะว่ายังมีการจัดการเรื่องเท่านะครับที่พวกเท่าที่เศษเท่าที่เหลืออยู่จะต้องนําไปจัดการในขั้นสุดท้ายนะครับนี่คือกระบวนการจัดการการกำจัดขยะโดยวิธีการเผานะครับต่อมานะครับเป็นคําถามนะครับระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลในข้อใดเหมาะสมที่สุดสําหรับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ําครับนึกถึงนะครับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ํามีแม่น้ําลําคลองวิธีที่ดีที่สุดก็คือส้วมหลุมและส้วมถังเทเพราะว่าอะไรครับส้วมหลุมตันและส้วมถังเทเพราะว่ามันจะไม่มีน้ําออกไปนะครับไม่มีส่วนที่เป็นน้ําไหลออกไปแต่ถ้าเป็นส้วมประเภทส้วมซึมบ่อเกลอะบ่ออะไรต่างๆจะมีส่วนที่เป็นน้ําซึมออกลงในดินนะครับแล้วก็ลงสู่แม่น้ําลําคลองได้นะครับต่อมานะครับองค์ประกอบสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่คืออะไรครับองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่นะครับก็คือน้ําและสารอินทรีย์ครับอย่างที่บอกเลยว่ามีน้ําและสารอินทรีย์ปริมาณเยอะๆมากนะครับต่อมานะครับการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลมีอะไรบ้างและต้องจัดการอย่างไรนะครับอันดับแรกเพาะปลูกพืชนะครับแล้วก็พอเลี้ยงสัตว์น้ำใช่ไหมครับต้องจัดการอย่างไรนะครับก็คือต้องหมักไว้อย่างน้อย1ปีแล้วค่อยมาหมักรวมกับปุ๋ยนะครับหรือหมักไว้อย่าง

อ๋อ28วันแล้วเอาไปตากแดดจนแห้งสนิทนะครับคราวนี้ลองมาดูกันนะครับว่าขยะใดที่เป็นขยะติดเชื้อบ้างนะครับนะครับในข้อเหล่านี้นะครับก็คือขยะอะไรครับประทัดกระป๋องสเปรย์น้ำมันเครื่องใช้แล้วหรืออาหารเลี้ยงเชื้อครับคำตอบก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อนะครับต่อมานะครับขยะในข้อใดนะครับมีคุณสมบัติที่เป็นพิษและลุกไหม้ได้นะครับมีประทัดสารทำความสะอาดที่มีแอมโมเนียแอลกอฮอล์สำหรับใช้เช็ดถูหรือว่าน้ำยาล้างเล็บครับนักศึกษาลองนึกถึงดูดีๆนะครับว่าข้อไหนนะครับก็คำตอบก็คือน้ำยาล้างเล็บนะครับเพราะน้ำยาล้างเล็บนี่มีส่วนผสมของตัวทำละลายนะครับทำให้มีตัวโดยตัวทำละลายเนี่ยมีความเป็นพิษสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมันก็ติดไฟได้ด้วยนะครับน้ำยาทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงนะครับจะเป็นขยะอันตรายประเภทใดนะครับจะเป็นระหว่างวัตถุกัดกร่อนของเหลวไวไฟนะครับวัตถุออกซิไดซ์หรือเปอร์ออกซิไดซ์หรือว่าวัตถุที่มีพิษและวัตถุติดเชื้อครับน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมีความเข้มข้นสูงคำตอบก็คือเป็นวัตถุออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์นะครับนี่คือน้ำยาทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงคราวนี้คำถามนะครับนักศึกษาการแพร่กระจายของขยะอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อแล้วก็มูลฝอยติดเชื้อนะครับออกสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับลองคิดดูนะครับอันดับแรกแพร่กระจายออกสู่บรรยากาศใช่ไหมครับอาจจะเป็นไอระเหยปลิวออกไปนะครับระเหยออกมานะครับสองแพร่กระจายลงสู่น้ำใต้ดินกับตะกอนดินนั่นก็คือมีฝนชะลงไปสู่ซึมลงดินแล้วก็ไปสู่กระแสน้ําใต้ดินทางน้ําใต้ดินกับสุดท้ายก็คือแพร่กระจายลงสู่ดินและน้ําใต้ดินนะครับก็กลายเป็นแล้วก็เขาจะสัมผัสดินโดยตรงหรือว่าจะได้รับสารพิษนั้นผ่านทางพืชอะไรต่างๆที่มนุษย์บริโภคเข้าไปนะครับต่อมานะครับผลกระทบที่เกิดจากการขยะอันตรายการจัดการขยะอันตรายและขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องมีอะไรบ้างครับนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อระบบนิเวศและต่อทรัพย์สินและสังคมนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนักศึกษาสามารถไปดูเพิ่มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการขนส่งของเสียอันตรายข้ามแดนในของประเทศไทยนะประเทศไทยจะส่งของเสียอันตรายออกเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอะไรครับของพ.ร.บ.หรือของอะไรครับไม่ใช่นะครับของอนุสัญญาบาเซลซึ่งเป็นส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศนะครับเรื่องเราต้องให้ความต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลนี้นะครับนักศึกษาครับขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของแนวทางการจัดการขยะอันตรายครับลองนึกดูดีๆนะครับที่ผมย้ำไว้นะครับขั้นตอนแรกนะครับนำกลับมาใช้ซ้ำหรือเปล่านะครับหรือการใช้ประโยชน์ใหม่หรือการนำกลับคืนหรือการลดของการลดการเกิดของของเสียครับคำตอบคือการลดการเกิดของเสียนะครับลดให้มันเกิดน้อยที่สุดนะครับแล้วค่อยมาดูเรื่องของการรีไซเคิลรียูสหรือการรีเทิร์นอะไรก็ว่ากันไปนะครับการรีดิวส์นะครับก็คือลดให้เกิดให้น้อยที่สุดอันนี้หลักการแยกการคัดแยกขยะอันตรายมีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือขยะแยกขยะที่ต้องบำบัดได้บำบัดเบื้องต้นก่อนส่งกำจัดนะครับหรือขยะที่ต้องส่งกำจัดเลยเนื่องจากว่าเราแยกออกมาได้แยกขยะอันตรายออกมาได้ค่อนข้างยากต้องส่งไปทั้งอย่างนั้นนะครับออกไปยังสถานที่กำจัดเลยเราไม่สามารถบำบัดเบื้องต้นได้หรือขยะอันตรายกลุ่มพิเศษซึ่งต้องมีระบบการบำบัดเป็นพิเศษอย่างเช่นสารกัมมันตภาพสารกัมมันตรังสีใช่ไหมครับนะครับคราวนี้อะไรครับที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการจัดการขยะอันตรายให้เป็นไปได้อย่างถูกต้องครับเมื่อกี้ที่ย้ำก็คือตัวระบบเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียอันตรายหรือขยะอันตรายหรือเรียกว่า manifest system นะครับนี่ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการขยะการจัดการขยะอันตรายนะครับนี่คือทั้งหน่วยงานราชการนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีการดูว่าโรงงานอุตสาหกรรมก่อกำเนิดเท่าไหร่
ให้ใครเป็นผู้ขนส่งหน่วยงานผู้รับบำบัดอย่างเช่นเบตเตอร์เวิลด์กรีนสมมตินะครับขอเอ่ยชื่อเขารับบำบัดเท่าไหร่ปริมาณตรงกันหรือไม่เพราะว่าเอกสารเหล่านี้แต่ละส่วนต้องเจ้าตัวนะครับทั้งผู้กำเนิดผู้ขนส่งและผู้บำบัดกำจัดเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้ตัวเอกสารที่อยู่ในปึกนี้ทั้งหลายที่ส่งกลับมาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยรีเช็คกลับไปที่หน่วยงานเหล่านั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาคําถามนะครับว่าขั้นตอนการจัดการการติดเชื้อคืออะไรครับนักศึกษาครับขั้นตอนขยะการจัดการขยะติดเชื้อก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมคนคัดแยกเก็บกักรวบรวมเคลื่อนย้ายขนส่งบําบัดและกําจัดนะครับฉะนั้นจะมีพิเศษออกมาคือการจัดเตรียมอุปกรณ์และการเตรียมบุคคลนะครับต่อไปการเปรียบเทียบวิธีการบำบัดขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับว่ามีอะไรบ้างขยะอันตรายนะครับทำมีการทำลายเชื้อด้วยกายภาพเคมีชีวภาพหรือการเผาขณะที่ขยะติดเชื้อนะครับต้องทำลายด้วยสารเคมีนะครับก็กายภาพเคมีนั่นแหละครับการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำนะครับการทำลายเชื้อด้วยความร้อนเป็นด้านไปก็ถ้าเทียบกันก็คือเป็นกายภาพเคมีก็เช่นเดียวกันนะครับการลมด้วยแก๊สนะครับการทำลายเชื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เป็นกายภาพเคมีการทำลายเชื้อด้วยรังสีนะครับการใช้เตาเผานะครับมันจะเห็นว่าไม่มีเรื่องของการย่อยสลายโดยชีววิทยาเพราะว่าขยะเชื้อก็เป็นจุลชีพอยู่แล้วนะครับต่อมาคำถามสุดท้ายคือว่าการกำจัดขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อนะครับการกำจัดนะครับคือวิธีใดครับเหลืออยู่วิทีเดียวใช่ไหมครับก็คือการฝังกลบอย่างปลอดภัยหรือ Secure Landfill นะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าความ4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคม โดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
13: ตอนการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องทราบหรือไม่ว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องในภาวะปกติและภัยพิบัติเป็นอย่างไร 1. เครื่องหมายมีขนาดเล็กพร้อมข้อความระบุหน่วยงานสังกัดชัดเจน 2. ปลอกแขนมีตราสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย 3. หน่วยบริการทางการแพทย์ขององค์กรกาชาดแต่ในภาวะสงคราม เครื่องหมายที่ใช้จะเป็นเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวไม่มีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรใดๆใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือขององค์กรกาชาดหน่วยงานที่สามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาชาดบุคคลที่ได้รับอนุญาตและทหารเสนารักษ
14: ์คุณรับเองครับ
15: ฮัลโหล
14: ฮัลโหลครับ
15: แล้วแม่ทำอะไรอยู
14: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
16: ล้างจานอยู่ครับ
14: ล้างจานอยู่ครับ
16: ใครโทรมาลูก
14: พ่อโทรมาครับ
15: แม่ทำกับข้าวป่ะ
14: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
16: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
14: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
16: พ่อจะกลับหรือยัง
17: พ่อจะกลับหรือยังครับ
15: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
18: เย้ระยัน
14: พ่อเลิกงานดึกครับ
19: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
20: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
21: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
22: ผู้บริหารน่ะชอบลอกแบบพ่อ
23: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ่อ
24: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
25: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
21: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
24: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
20: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: ะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษานะครับวันนี้ก็จะเป็นชุดวิชา33209นะครับสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ครับในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับที่เราเจอกันโดยการสอนเสริมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีวิทยากรที่มาให้ความรู้กับนักศึกษานะครับ2ท่านนะครับท่านแรกคือท่านรองศาสตราจารย์วิมานกิจผลวิมานครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตตสุภางตันติพิรมครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยที่10 11และ12นะครับโดยหน่วยที่10เนี่ยจะเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค1 11จะเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ครับและหน่วยที่12เนี่ยจะเป็นเรื่องของการไก่เกี่ยข้อพิพาทสำหรับเนื้อหาในแต่ละหน่วยเนี่ยจะมีความเป็นมายังไงน่าสนใจยังไงเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาฟังท่านอาจารย์ดูนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์วิมานครับ
4: ครับ ผู้บริโภคมี2หน่วยนะครับบางทีนักศึกษาอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันเยอะขนาดนี้นะครับเป็นเนื้อหาค่อนข้างเยอะเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยมันใกล้ตัวมากเลยนะครับอาจารย์ทุกๆอย่างเนี่ยเราก็เห็นพวกเราเนี่ยผู้บริโภคทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนเป็นผู้บริโภคนะครับผมชอบหลักการนิดนึงเมื่อหลายปีที่แล้วก็เห็นบิลบอร์ดขึ้นมานะครับโดยสมาคมหรือสหพันธ์ผู้บริโภคเนี่ยว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมต้องมีในชาตินี้นะครับ
3: โทรศัพท์ใช่ไหมคะ
4: ย้ายค่ายเบอร์เดิม
3: ตอนนี้เรามีมาสักพักแล้วนะ
4: ครับตอนนี้สามารถทำได้แล้วนะครับแต่สิ่งนึงเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่ออดีตนะครับผมก็ขับรถไปผมก็นึกไปพางว่าเอาล่ะเบอร์เดิมเนี่ยผมใช้มาเป็น10ปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมจะย้ายค่ายดีหรือเปล่าเนี่ยเพราะแต่ละค่ายเนี่ยก็มีโปรโมชั่นมีอะไรเนี่ยที่แตกต่างกันใช่ไหมครับบางทีมันเป็นเรื่องของจริตนะครับว่าเราถูกใจกับค่ายนี้หรือเปล่าหรือเราอาจจะย้ายค่ายก็ได้นะครับ
0: บางคนต้องการย้ายค่ายเพราะว่าต้องการเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลก็มีถูกไหมครับ
4: ครับ
0: ต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยเราย้ายค่ายไม่ได้ถูกไหม
4: ไม่ได้ไม่ได
0: ้
4: ครับเขาไม่ยอมคร
0: ับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีการออกบิลบอร์ดเอาไว้ว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมต้องเกิดขึ้นในชาตินี้เท่านั้น
4: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถทำได้แล้ว
4: พลังผู้บริโภคสามารถทำได้แล้วนะครับทำได้มาหลายปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบางทีผู้บริโภคก็อาจจะมีการบ่นมาสักหน่อยนึงนะครับตามสื่อออนไลน์เราอาจจะเห็นว่าเวลาย้ายเสร็จเนี่ยนะครับทางฝ่ายรับเนี่ยเขาอยากที่จะได้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับแต่ฝ่ายที่จะจากไปเนี่ยนะครับเขาก็ต้องยอมโดยหลักการก็ต้องยอมเพราะว่าเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับแต่ไปมานะครับผมคนหนึ่งอ่ะผมคิดจะย้ายค่ายนะครับปรากฏว่าอะไรเรียบร้อยเสร็จนะครับก่อนที่จะไปจะกำลังจะไปดีลกับค่ายใหม่แล้วนะครับปรากฏว่าค่ายเดิมนะครับก็โทรมาวอลวอนผมคนใจอ่อนก็เลยยอมก็ยอมนะครับอาจารย์เขาถึงขนาดบอกเลยนะครับว่าค่ายใหม่เขาให้อะไรบ้างเขาให้ความเร็วเน็ตกิจิกิจิกนะครับเขาให้มา
0: ก็เป็นกลยุทธ์ในการต่อสู
4: ้นี่คืออำนาจต่อรองของผู้บริโภคอำนาจต่อรองของผู้แต่ผมก็นึกในใจนะครับว่าโอ้โหผมอยู่เบอร์นี้มาก็10กว่าปีนะครับ10กว่าปีนะครับพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเอาละถ้าต้องการจะย้ายเนี่ยคือถ้าผมเป็นผู้บริหารของเครือข่ายนั้นเนี่ยผมจะให้ความเอ็นดูลูกค้าที่ใช้มา10กว่าปีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีความจงรักภักดีหรืออย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ทราบมาก็เป็นผลแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีขุกขักอะไรบ้าง

0: นิดน้อยนี่เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับของผู้บริโภคที่สามารถที่จะย้ายค่ายเนี่ยเบอร์เดิมได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาเรานึกถึงผู้บริโภคกันนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ติสสว่างอาจารย์พงเสร็จเราจะนึกถึงพวกอะไรครับพวกอาหารเสริมนะคร
1: ับ
0: นะครับ
1: โอ้มีข่าวนี่ค่ะเพิ่งมีข่าวดังเพิ่งมีข่าวดังไปใช่ไหมที่บอกว่ามีคนดังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาอาหารเสริมอะไรอันนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ
0: าหารเสริม
1: ค่ะ
0: ผมจริงๆผมก็ไม่ค่อยสนใจหรอกแต่ผมจะบอกว่าผมเป็นผู้บริโภคได้หรือเปล่าผมไม่ได้ซื้อเองครับจันผมไม่ได้ซื้อเองแต่ผมว่าแม่บ้านผมอาจจะเห็นมองมาเห็นเหนียงผมหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็พอดีก็ไปฟังมาว่าม
2: ันแก้เหนียงได
0: ้แก้เหนียงยา
1: ทำ
2: ให้หน
1: ้
2: าเข้ารูปเป็น V shape
0: อะไรประมาณโอ้โหสงสัยลำบากนะครับแต่ผมว่าเขาก็ไปฟังตรงนี้มาแน่เลยว่าแก้เหนียงยานได้นะครับผมก็เขาก็เอามาให้ผมดื่มนะครับผมก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วครับแต่ก็เพื่อเอาใจนะครับผมอยู่ในบ้านเนี่ยผมเป็น
1: ฟังดูดีมากเลยนะ
0: ผมเป็นพูดยังไงเป็นผู้
2: พูดตามที่ดี
0: พูดใต้บังคับบัญชาไปมาก็ดื่มนะครับดื่มนะครับจนเป็นข่าวขึ้นมาก็เขาคงเข้าใจแล้วล่ะว่าอะไรยังไงนะครับก็เลยไม่เอามาให้ผมดื่มแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นคดีอยู่นะครับมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของอาหารปลอมครับเป็นการโฆษณาที่เกินความจริงน
1: ะครับ
0: เกินความจริงหลายๆคนก็สงสัยว่าผมถามตัวเองนะครับนักศึกษาลองถามตัวเองอย่างเคสของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นผู้บริโภคหรือไม่นะครับบาทหนึ่งก็ไม่ได้จ่ายผมไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อแต่เป็นคนที่ทานอาหารนะครับหรืออย่างท่านจันพงศิษฐ์ถ้าอยู่บ้านเดียวท่านจันจิตสุขพังเนี่ยนะครับเกิดเอาครีมหอยทากอะไรมาทาหน้าขึ้นมาเนี่ยแล้วหน้าแพ้นะครับหนึ่งคือเอามาโดยที่ขออนุญาตสองคือหยิบมาโดยพละการเนี่ยนะครับและหน้าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยคำถามคือจันพงศิษฐ์กับผมเนี่ยที่ไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยเป็นผู้บริโภคที่จะได้รับการเยียวยาหรือเปล่า
1: โอ้อันนี้น่าสนใจ
3: ประเด็นที่น่าสนใจที่นักศึกษาควรจะต้องพึงระลึกไว้ในนะว่ามันเริ่มต้นกับว่าผู้บริโภคคือใคร
0: ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปพูดในรายละเอียดถึงเรื่องของความหมายของผู้บริโภคนะครับว่าเป็นใครได้บ้างนะครับรวมถึงอาจารย์พงศิษฐ์กับผมรู้ว่าอาจจะเฉลยในเบื้องต้นอยู่ก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่าผมอาจารย์พงศิษฐ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้จ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริโภคนะครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทยเนี่ยตลอดจนสากลเนี่ยนะครับมีหลักการที่ใช้ร่วมกันอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าผู้บริโภคตามความเป็นจริงนะครับผู้บริโภคตามความเป็นจริงนะครับนักศึกษานะครับท่านประชาชนทั่วไปนะครับเราอาจจะได้ยินนะครับหรือเคยอ่านหนังสือนะครับมันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษที่หนึ่ง the facto consumer นะครับผู้บริโภคตามความเป็นจริงไม่ได้หมายความถึงคนที่เป็นคนที่เสียค่าตอบแทนเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ซื้อมาแต่เป็นการใช้สินค้าหรือบริการนั้นโดยชอบนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับเป็นต้นตอบคำถามเมื่อครู่ว่าเอ๊ะทำไมเรื่องผู้บริโภคนะครับในชุดวิชาสัมมนากฎหมายเนี่ยถึงมีอยู่2หน่วยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเนื้อหาที่เยอะมากครับนักศึกษาครับจริงๆเนี่ยเป็นการ2หน่วยเนี่ยย่อมาจากตำราทั้งเล่มเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของหลักการที่มานะครับพัฒนาการแนวคิดความหมายของผู้บริโภคสิทธิแล้วมาถึงตัวกฎหมายนะครับกฎหมายผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช่มีแค่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522เท่านั้นมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอีกเยอะมากนะครับอีกประมาณ50ฉบับนะครับ
1: เมื่อ
0: คู่กรณีของเนียงของผมนะครับที่เกินความจริงเนี่ยนะครับปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ใช่สคบนะครับเพราะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติอาหารนะครับพระราชบัญญัติอาหารบอกว่าการโฆษณาเกินจริงนะครับถือได้ว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารซึ่งไม่ใช่พระราชบัญญัติอาหารกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นคนละส่วนกันนะครับ
3: เดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตนิดนึงไล่ลำดับให้นักศึกษาเข้าใจนิดนึงนะครับว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยเรารู้แล้วว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคลำดับต่อมาเดี๋ยวเราอาจารย์วิมานเนี่ยท่านบอกแล้วว่าผู้บริโภคคือใครหลังจากนั้นเราลองมาดูครับว่าประเทศไทยเนี่ยกฎหมายฉบับ

0: หลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันยังมีกฎหมายอื่นๆในการคุ้มครองผู้บริโภคอีกนะ
2: 50ฉบับ
1: ประมาณ
0: 50ฉบับซึ่งตรงนี้นักศึกษาควรจะรู้ว่ากฎหมายฉบับหลักคืออะไรแล้วก็กฎหมายในลำดับรองๆที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยคืออะไร
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเคครับ
3: นั่นคือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับผู้บริโภคนะคร
0: ับ
3: จากนั้นก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าคดีผู้บริโภคนะครับคำว่าคดีผู้บริโภคคำนี้เนี่ยเริ่มมีการใช้เมื่อปี51นะครับหลังจากที่มีการผ่านร่างฉบับจัดวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปี2551ทำให้การพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยแยกออกต่างหากจากวิธีพิจารณาความแพงนะครับตรงนี้เป็นหลักการสำคัญที่เป็นหัวใจหนึ่งของงานคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของกรณีศึกษาในเรื่องของผู้บริโภคนะครับมีเยอะมีเต็มไปหมดเลยนะครับมีเยอะครับก็เลยมี2หน่วยครับเยอะนิดนึงครับ
0: ครับโอเคก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดเนี่ยขออนุญาตให้อาจารย์วิมานเนี่ยเคลียร์ความหมายก่อนผมเข้าใจว่าตอนนี
1: ้
0: ถ้าเราไปซื้อของทางอินเทอร์เน็ตทุกคนเข้าใจว่าคุณเป็นผู้บริโภคแน่ๆเราไปซื้อของที่โรงอาหารเราก็เป็นผู้บริโภคแต่ว่ามันแท้จริงความหมายคำว่าผู้บริโภคเนี่ยเป็นไปตามอย่างที่เราเข้าใจหรือเปล่าครับตรงนี้ต้องขอความรู้ท่านอาจารย์หน่อยคร
3: ับ เอาละครับนะครับผู้บริโภคคือใครคือผู้นะครับซื้อสินค้าหรือผู้ที่ได้รับบริการนะครับผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อสินค้าหรือบริการผู้ที่ได้รับการชักชวนให้เข้ารับบริการนะครับรวมไปถึงคนที่ใช้สินค้าหรือรับบริการโดยชอบกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าแม้ไม่เสียค่าตอบแทนก็ตามแม้ไม่เสียค่าตอบแทนเนี่ยอย่างผมอย่างอาจารย์พงศ์สิทธิ์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้บริโภคภายใต้ความหมายของผู้บริโภคเช่นกันนี่คือความหมายที่มีการกำหนดความหมายไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522อาจารย์พงศ์สิทธิ์ครับของเราเนี่ย2522เนี่ยเหมือนเก่านะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมานานกว่านนั้นนะครับเพียงแต่ว่าปี22เป็นปีที่มีการจัดตั้งหน่วยงานราชการที่เรียกว่าสคบขึ้นมาเราช้ากว่าประเทศอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับคนที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยจะเคยได้ยินคำว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้คำว่าผู้ซื้อต้องระวัง
2: อ๋ออันนี้ก็ได้ยิน
3: ค่ะเป็นหลักกฎหมายโรมาเลยนะครับผู้ซื้อต้องระวังถ้าผู้ซื้อไม่ระวังไม่ตรวจสอบสินค้าให้ดีเนี่ยนะครับผู้ขายจะหลุดพ้นความรับผิดนี่เป็นหลักการในกฎหมายโรมันนะครับสมัยก่อนก็ตัวใครตัวมันนะครับต่างคนต่างผู้บริโภครัฐไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องเท่าไหร่เมื่อเศรษฐกิจที่มันเป็นเศรษฐกิจที่มีการระบบเศรษฐกิจเสรีเนี่ยครับมีการทำธุรกิจการค้ากันนะครับปรากฏว่ารัฐก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องจนมาถึงยุคหนึ่งที่เขาเรียกว่ายุคอุตสาหกรรมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรมเป็นยุคที่ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยผลิตสินค้าออกมาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ใช้หลักที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเขามองว่าคนที่ทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมีเสรีภาพทำสัญญากันต่างก็มีเสรีภาพรัฐให้อิสระเต็มที่นะครับพอมาถึงยุคหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจนะครับเริ่มเอารัดเอาเปรียบนะครับเริ่มใช้วิทยาการเริ่มใช้วิทยาศาสตร์เริ่มใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยเข้ามาเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภ
2: ค
3: นะครับรัฐก็ไม่นิ่งนอนใจมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับปล่อยให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับซึ่งไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับไม่มีอำนาจต่อรองเขาจะทำยังไงก็ทำได้นะครับเริ่มเข้ามาควบคุมนะครับเขามองว่าเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยมันไม่เหมาะกับคู่สัญญาที่มีสถานะที่แตกต่างกัน
2: เหมือนไม่เท่ากันนี้ใช่ไหมคะ
3: ไม่เท่ากันนะครับอาจารย์ไปทำสัญญาประกันชีวิตประกันภัยนะครับอาจารย์ไม่มีโอกาสที่จะต่อรองกับทางบริษัทประกันภัย
2: แล้วใบเข้ามาเป็นแบบฟอร์ม
3: ต้องจำยอมมันเป็นสัญญาจำยอมนะครับทุกอย่างเหมือนเป็นหลักการมันมาจากสากลนะครับนั่นคือหลักการแรกที่รัฐเข้ามาควบคุมนะครับต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของคู่สัญญาครับอาจารย์
2: ค
3: ดีหนึ่งที่เป็นคดีผู้บริโภคเป็นคดีคลาสสิกถ้าไม่มีการพูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้ก็คือเรื่องของเบียร์ขิงเบียร์ขิงเกิดที่อังกฤษนะครับ
2: เป็น
3: เบียร์รถก็ปรากฏว่าผู้บริโภคดื่มคดีนี้หลายสิบปีมากเลยนะครับดื่มไปปรากฏว่าพบซากหอยทากเน่าอยู่
2: อ๋ออยู่ในเบียร์ขิง
3: อยู่ในเบียร์ขิงนะครับคนเรียนกฎหมายคนเรียนเรื่องผู้บริโภคเนี่ยจะต้องอ่านเคสพวกนี้นะครับพอดื่มมาท้องเสียอาเจียนเข้าโรงพยาบาลนะครับ ขาฟ้องใคร

0: ฟ้องร้านค้าที่ซื้อมาเหรอฟ้องบริษัทผู้ผลิตได้ไหมเพราะร้านค้าเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเบียร์ที่เขาจำหน่ายเนี่ยเป็นมัน
1: มีอะไร
2: ส
1: ิ่
2: งแปลกปลอมอยู่ในเบียร์
0: นะครับที่สำคัญคือเบียร์นั้นไม่หมดอายุนะครับสิ่งที่เขาต้องการฟ้องอย่างคือต้องการฟ้องบริษัทผู้ผลิตเบียร
1: ์
0: คร
1: ับ
0: บริษัทผู้ผลิตเบียร์บอกว่าฟ้องผมได้ยังไงคุณไม่ได้ทำสัญญากับผมมันมีจุดกึ่งกลางระหว่างตัวแทนผู้จำหน่ายสินค้ากับผู้บริโภ
1: ค
0: นะครับทำให้ผู้บริโภคฟ้องไม่ได
1: ้
0: ฟ้องไม่ได้ต้องไปฟ้องนะครับปรากฏว่าศาลอังกฤษนะครับตัดสินให้ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องรับผิดแม้ว่าจะไม่มีนิติสัมพันธ์ทางสัญญากับผู้บริโภคก็ตาม
1: มันจะไม่โดยตรง
0: ครับครับเคสนี้เนี่ยมันเป็นเคสที่ทำให้เรามีการยกร่างพระราชบัญญัติความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยขึ้นมาหรือที่เรียกว่า PL รอเมื่อปี51หลังปี51เองนะครับอาจารย์เพิ่งใช้มา10กว่าปีนี่เองทั้งๆที่ของอังกฤษเนี่ยใช้มานานแล้วนะครับอีกเคสหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้บริโภคที่น่าสนใจนะครับรถยนต์ชื่อดังนะครับขออนุญาตไม่บอกชื่อยี่ห้อรถยนต
1: ์
0: ขายรถยนต์แล้วปรากฏว่าผู้บริโภคซื้อมาแล้วก็ยางระเบิดพอยางระเบิดเสร็จเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขาจะฟ้องศูนย์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือฟ้องบริษัทนั้นดียกตัวอย่างเป็นบริษัทเองปรากฏเขาต้องการฟ้องบริษัท A ที่เป็นผู้ผลิตรถยนต
1: ์
0: เพื่อจะบอกว่า 1. คุณไม่มีนิติสัมพันธ์กับผมเช่นกัน 2. คือเขาซื้อยางมาอีกทีนึงครับเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตยางเขาผลิตรถยนต
1: ์
0: แต่เขาเลือกเอายางเนี่ยของบริษัท A เนี่ยเอามาใส
1: ่
0: เขาบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกิดจากเขามันเกิดจากยางหนึ่ง 2. คือไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันนะครับคราวนี้นี่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาอเมริกาศาลสูงตัดสินให้บริษัท A ต้องรับผิดแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นผู้ผลิตยางโดยให้เหตุผลว่าคุณมีหน้าที่ต้องเลือกสรรยางที่เหมาะสมกับรถของคุณคุณจะมาปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณไม่ใช่เป็นผู้ผลิตยางนะครับนี่คือตัวอย่างของเรื่องของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่แม้ไม่มีนิติสัมพันธ
1: ์ค่ะ
0: ต่อกับพวกบริษัทผู้ผลิตก็ตามเราก็เลยเอาหลักการพวกนี้เนี่ยมาบรรจุในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพื่อปี2522นะครับ
2: ครับผมขออนุญาตถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยคำว่าผู้บริโภคตามความหมายที่เราเข้าใจกันอย่างอาจารย์เข้าใจเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นซื้อของกินเท่านั้นหรือเปล่าเป็นบริการได้ไหม
0: ได้ครับได้ครับรวมถึงผู้รับบริการ
2: อาจารย์เคยไปสมัครฟิตเนสไหมครับ
3: เคยค่ะถึงจะไม่ค่อยได้ไปใช้แต่ก็เคยนะคะ
2: แล้วพอไปสมัครฟิตเนสวันนึงเนี่ยฟิตเนสปิดตัวแต่อาจารย์จ่ายเขาเรียกว่าเงินค่าเข้าฟิตเนสเนอะเป็นรายปีอาจารย์ใช้ไปได้3เดือนแล้วก็ผ่านไป4เดือน
3: เกิดเหตุอะไรขึ้นมาไม่รู้ล่ะ
2: ฟิตเนสปิด
3: ตัวลง
2: จริงๆไปเรียกร้องเงินคืน
3: เคสมีคุ้นไหมคะเหมือนเราเคยมีเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะ
0: ได้ครับที่ไลฟ์ไปกว่านั้นก็คือฟิตเนสที่จันทร์พงศิษฐ์พูดเนี่ยนะครับเขาโฆษณาว่าสมัครสาขา1
2: A ไปเล่นสาขา B ได้
0: ไปเล่นสาขาอะไรก็ได้โดยไม่ต้องเสียเงินนะครับพอสมัครสาขา A เสร็จจะไปสาขา4บางคนไปต่างจังหวัดหรือไปเยี่ยมเพื่อนหรืออะไรก็พยายามไปเล่นในสาขาอื่นปรากฏว่าถูกสาขาอื่นเรียกเงินเพิ่มเขาก็เลยมาร้องเรียนว่าเอ้ยอย่างนี้มันโฆษณาเท็จโฆษณาเท็จนี่คือ1นี่คือเรื่องของการทวงนะครับ2คือบริการเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย
2: ก็ถือว่าเป็นการบริโภคเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบริโภคเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่อาหาร
3: หรือสิ่งของ
2: ที่มาทาหน้าประโคมกินคอลลาเจนอะไรพวกนี้ไม่ใช่แค่นั้นรวมถึงการบริการด้วย
0: บริการด้วยครับบริการด้วย
3: แต่จริงคนทั่วไปนะคะจะมองว่ามันเป็นลักษณะของสิ่งของจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราซื้อมาแล้วเอามาใช้บริโภคจริงๆแต่พอเป็นถึงเป็นเรื่องของรับบริการเนี่ยเข้าใจว่าหลายๆท่านยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย
0: บริการโดยตรงเลยครับติดกับสุภางครับผมคนยังไงผมจะแต่ก่อนผมก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องผู้บริโภคนะครับเมื่อสัก10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมใช้โทรศัพท์แล้วเครือข่ายหนึ่งมันเป็นเรื่องของบริการนะครับตอนนั้นเป็นยุคของการเล่นเน็ตมือถือใหม
1: ่
0: ๆนะครับวันละ20บาทสมัยเป็นวันนะครับอาจารย์วันละ20บาทผมก็ไปต่างจังหวัดแล้วต้องการเล่น2วันนะครับผมก็โทรไปเปิดเขาก็ใช้เน็ตโอ้โหแต่ก่อนช้ามากอาจารย์แต่ก็เอาละมันคือมันโอ้อาจารย์10กว่าปีที่แล้วอาจารย์เล่นเน็ตในมือถือได้เนี่ยถือว่ามันโอเคแล้ววันละ20บาทอ่ะผมก็โอเคนะครับผมก็โอเคผมก็เล่น2วันปรากฏว่าพอบินเรียกเงินมานะครับผมก็นึกว่าผมต้องจ่ายเพิ่ม40บาทที่ไหนได้พิมพ์บินนะบอกว่าให้ผมจ่าย

0: 3,800 หรือ 3,000 อะไรกว่าบาทเนี่ยนะครับเป็นเคสหนึ่งที่ผมเข้าใจคำว่าผู้บริโภคดีเลยว่าหลังจากนั้นมาผมสิ่งหนึ่งที่ผมบอกผมเป็นนักกฎหมายผมก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยนี่มันไม่เป็นธรรมผมไม่จ่ายเขาก็โทรมาบอกว่าให้ผมจะบอกว่าผมจ่ายครับผมจ่าย40 บาทคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกเงินผม 3,800 เพราะว่าเขาบอกว่าเอาคุณไม่โทรมาปิดเองเขาบอกเอาคุณไม่ได้บอกผมนี่ว่า2วันเนี่ยผมจะต้องโทรมาเปิดหรือปิดผมบอกว่าผมใช้แค่2วันอาจารย์นึกออกใช่ไหมผมใช้แค่เสาร์อาทิตย์คุณก็ต้องปิดระบบสิครับในเมื่อมันครบวันอาทิตย์เสร็จใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่ผมต้องโทรมาเพื่อที่จะบอกว่าให้ปิดผมก็โอ้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกว่าผมไม่จ่ายนะครับผมขอจ่าย40 บาทเพิ่มจากค่ารายเดือน500แต่ผมจะไม่จ่าย38,800เพราะผมบอกกับเขาโดยตรงว่าถ้าผมจ่ายนี่มันคือค่าโง่มันไม่ใช่ค่าบริการ เขาก็โทรมาจนผมบอกว่าโอเคครับผมยื่นเรื่องไปที่สคบละผมติดต่อสคบผมทำคำร้องเลยว่าผมอยากให้เคสนี้เป็นคดีตัวอย่างเพื่อที่จะได้ชัดเจนในบรรดาผู้บริโภคว่าตกลงใครแพ้หรือชนะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าพอเขาการทวงครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยโทรมาทวงต่อผมเนี่ยพอผมรู้ว่าผมยื่นเรื่องที่ผู้บริโภคแล้วนัดที่จะมาเจอกันที่สคบนะครับปรากฏมีผู้ใหญ่โทรมาหาผมว่าเอาละ40 บาทก็40 บาทซึ่งจริงๆผมไม่อยากประนีประนอมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าผมอยากไปเจอเขาผมอยากที่จะให้เคสนี้มันเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญเนี่ยจันโยจันกิบครับผมก็ตอนนั้นผมก็ทราบมาว่าถ้าหากว่าผมเป็นความกับทางเครือข่ายเนี่ยผมไม่ต้องหาทนายเองครับเพราะเงิน 3,800 เนี่ยถ้าผมจะไปจ้างทนายมาสู้เองเนี่ยนะครับผมว่าทนายเนี่ยอาจจะเรียกผมสักแสนหนึ่งหรืออะไรมันไม่คุ้มมันเสียเงินเสียเวลานะครับสคบ.บอกผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่มาให้ข้อมูลเท่านั้นเพื่อที่ทางสคบ.เนี่ยจะมีการตั้งเจ้าหน้าที่ผู้บริโภคขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสู้กับเครือข่ายบอกโอ้ผมยินดีสุดท้าย
1: ช่วยประชาชนได้มากเลยนะคะ
0: ช่วยประชาชนได้มากครับสุดท้ายผมความที่โอ้งานเยอะผมตัดสินใจโอเคยอมก็ยอมแต่จริงๆมันถ้าเป็นบรรทัดฐานเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริการแล้วก็ผู้บริโภคไม่ต้องไปหาทนายเองมันไม่คุ้มที่จะไปฟ้องหรอกครับ
1: ค่ะ
0: ไม่คุ้มที่จะฟ้อง
2: ครับ
0: และในความจริงเท่าที่ผมรู้จากเครือข่ายก็คือในพิพาทกับหลักพันเนี่ยในความจริงเขาอาจจะไม่ฟ้องก็ได้เพราะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีทนายความประจำเครือข่ายของเขาเหมือนกัน
2: อาจารย์วิมานพูดถึงสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับผมอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายก่อนว่าจริงๆสคคืออะไรภายในหน่วยงานของสคบเนี่ยเป็นยังไงสิ่งที่เรารู้ก็คือสคบเนี่ยช่วยเหลือประชาชนแน่น
1: อ
2: นถ้าเรามีคดีเราส่งเข้าไปได้เลยเขาจะมีทนายหรือเจ้าหน้าที่ดูแลแต่ว่ารายละเอียดเนื้อหาของตัวสคบจริงๆเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างมีใครกำกับดูแลขอให้
0: เอางี้นะครับเริ่มจากศูนย์เลยนะครับสมมติพวกเราเนี่ยไปตลาดนัดแล้วกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปซื้อของกินของใช้ซื้อเครื่องสำอางซื้อยาซื้ออาหารขึ้นมาแล้วเกิดแพ้แล้วเกิดอาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้นมันมีปัญหา
1: ครับ
0: คำถามคือหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าชาวบ้านทั่วๆไปไม่รู้หรอกครับว่าซื้อเครื่องสำอางมาแล้วแพ้นะครับไปที่ไหนทั้งอาหารทั้งยาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมกรณีที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่สคบ.อย่างที่อาจารย์โยพูดหนึ่งเนี่ยนะครับสคบ.เราจะพูดถึงตัวสำนักงานนะครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522สบ.ตั้งขึ้นมาทำหน้าที่เป็น general serviceก็คือเป็นการให้บริการในภาพรวมผู้บริโภคเรื่องอาหารเครื่องสำอางเรื่องธนาคารเรื่องเครือข่ายอะไรไม่รู้มาลงที่สคบ.ก่อนสคบ.ก็จะจ่ายงานไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องอาหารก็ไปที่อย.คณะกรรมการอาหารถ้าไปที่เรื่องของยาก็ที่คณะกรรมการยาถ้าเป็นเรื่องของเครื่องสำอางก็ไปที่คณะกรรมการเครื่องสำอาง
1: อ๋อคือมีแยกเฉพาะเป็นรายละเอียดอีกใช่ไหมคะ
0: ตามหน่วยงานนะครับถ้าเป็นเรื่องของราคาสินค้าหรือบริการก็ไปที่กรมการค้าภายในหรือกกร.นะครับถ้าเป็นเรื่องของเครื่องมือแพทย์ก็ไปที่คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์แต่กรณีที่ไม่มีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องสคบ.จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับเรื่องนะ

0: นั้นมาเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคนะครับถ้าเป็นเรื่องของธนาคารการเงินการธนาคารก็ไปแบงก์ชาติอะไรประมาณนี้
1: หมายความว่าตัวสำนักงานจะเป็นส่วนกลาง
0: เป็นส่วนกลาง
1: แล้วหลังจากนั้นถ้ามีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใหญ่ก็ส่งให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องไปพิจารณาแบบนั้นหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับถ้ามีหน่วยงานโดยตรงหน่วยงานโดยตรงจะทำหน้าที่ดำเนินการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ถ้าไม่มีสคบ.ก็จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นนะครับโดยหลักการโดยเริ่มต้นเนี่ยประชาชนมาเริ่มต้นที่สคบ.ก่อนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องนะครับตัวอย่างเช่นไปกู้ซื้อบ้านแล้วธนาคารบอกว่าต้องพ่วงประกัน
1: ชีวิต
0: นะครับเริ่มถ้าไม่รู้ว่าอะไรก็เริ่มจากสคบ.ก่อนสคบ.ก็อาจจะประสานกับแบงก์ชาติหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เดินไปสคบ.ได้เลยไหมครับต้องมีความรู้กฎหมายไหมเราเดินไปสอบถามข้อมูลก่อนได้ไหมครับ
0: ไม่จำเป็นนะครับจริงๆทำเป็นคำร้องโทรก็ได้นะครับหรือทำเป็นคำร้องยื่นไปเลยนะครับบอกตัวตนว่าเราคือใครเสียหายอย่างไรนะครับที่อยู่ที่ติดต่อเรายังไง
2: ส่งไปรษณีย์ก็ได้ใช่ไหม
0: ครับไปรษณีย์ได้เลยครับ
2: อ๋อนี่บริการประชาชนมากเลย
0: จริงๆของเราพยายามที่จะผ่อนพยายามที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแต่อาจารย์ครับถ้าอาจารย์เคยไปต่างประเทศเนี่ยหน่วยงานผู้บริโภคเนี่ยบางทีมันจะอยู่ตามสำนักงานที่อยู่ในศูนย์การค้าใหญ่ๆนะครับผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็ดำเนินการได้เลยเพราะเรื่องของผู้ร่วงเนี่ยมันใกล้ตัวมากนะครับของเราพยายามที่จะช่วยได้เต็มที่นะครับไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าอยู่ในละแวกนี้ไปที่ศูนย์ราชการตรงหลักสี่ได้เลยครับ
2: ใกล้นิดเดียวนะคะ
0: ครับผม
1: ครับก็จริงๆในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นในภาพกว้างนะ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย การคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
0: อ๋อเยอะครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร
2: ยาเครื่องสำอางเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
0: ครับครับ
1: ตรงนี้เนี่ยเราตัวนักศึกษาถ้าสนใจจะต้องไปดูกฎหมายอะไรหรือว่าจะทราบได้ยังไงครับอาจารย
0: ์ไม่มีกฎหมายที่รวมไว้โดยตรงนะครับไม่มีโดยตรงนะครับแต่เป็นกฎหมายที่กระจายออกไปนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายอาญาที่เราจับอยู่เนี่ยในอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค
2: นะคร ับ
0: ย้อนไปจนถึง2470กฎหมายผู้บริโภคฉบับแรกเลยนะครับเวลาอดที่จะพูดไม่ได้คือพระราชบัญญัติหางน้ำนมพระราชบัญญัติหางน้ำนมของเรา2470เนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นกฎหมายผู้บริโภคฉบับแรกของประเทศไทยคุ้มครองพ่อแม่เด็กที่ห้ามเอานมหรือหางน้ำนมเนี่ยไปผสมให้ทารกดื่มเพราะคุณค่าโภชนาการเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับทารก
2: นมไม่เหมาะสมนะคะ
0: นะครับอาจารย์สังเกตเห็นนมข้นหวานไหมครับก็จะเขียนว่าห้ามใช้เลี้ยงทารก
2: เคยเห็น
0: คนสมัยก่อนมีนะครับอาจารย์คนสมัยก่อนก็นึกว่านมเหมือนกันมาละลายผสมน้ำให้เด็กดื่มคุณค่าอาหารไม่เพียงพอนะครับเป็นต้นนะครับนั่นคือเขามองเขาคุ้มครองทารกนะครับ
2: ในส่วนนี้
0: เป็นต้นนะครับ
1: ครับผมและนี่ก็เป็นเนื้อหาในเบื้องต้นนะครับแบบคร่าวๆสำหรับหน่วยที่10กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค1ครับในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่แล้วก็นักศึกษาจะกลับมาสู่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ครับซึ่งเนื้อหาน่าสนใจแน่นอนจะเป็นการนำคดีต่างๆมาพูดมาวิเคราะห์ให้นักศึกษาเห็นตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ขอเวลาพักเบรกสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม

0: ธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ก็เข้าสู่

0: กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2นะครับอยู่ในหน่วยที่11นะครับเราก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากหน่วยที่แล้วเนี่ยแหละนะครับเราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะหลักการของคดีคุ้มครองผู้บริโภคคืออะไรวิธีการพิจารณาคดีคืออะไรแล้วก็ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มันน่าสนใจแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรานะว่าเราควรจะดำเนินคดียังไงใช้เวลาไหมมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นะครับโอเคครับเรากลับมาสู่เนื้อหา
1: อันนี้ขออนุญาตเลยได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆมันมาจากชีวิตจริงเลยนะคะอย่างที่ทำงานเราเนี่ยมันก็จะมีตลาดนัดแล้วก็จะมีคนมาขายของเต็มไปหมดเลยอย่างนึงที่สาวๆจะติดใจกันมากก็จะมีพวกร้านขายเครื่องสำอางบางทีเราไปซื้อมาใช้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครล่ะคะทีเนี้ยถ้ากรณีอย่างนี้เราทำยังไงได้บ้างคะอาจารย์
2: ครับอาจารย์จิตตะฟองครับถ้าผู้บริโภคที่รู้จักว่าเอาละเครื่องสำอางเนี่ยเป็นหน้าที่รับผิดชอบเป็นเรื่องของอย.คือคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเขาไม่ใช่ดูแลเฉพาะอาหารและยาเท่านั้นนะครับคืออย.นี่อำนาจเยอะมากนะครับมีคณะกรรมการย่อยๆเนี่ยค่อนข้างเยอะอาหารยาเครื่องสำอางนะครับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเครื่องมือแพทย์นะครับยาเสพติดให้โทษก็อยู่ภายใต้อย.ด้วยนะครับมีประมาณ 7-8 คณะนะครับที่อย.เนี่ยทำหน้าที่ในการคุ้มครองพวกอยู
1: ่อ
2: ย.โดยตรงหรือถ้าไม่รู้ว่าเป็นอย.โดยตรงนะครับเริ่มจากสคบ.สคบ.ก็จะส่งเรื่องต่อไปที่อย.เพื่อให้อย.เนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ในการดำเนินการกับผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง
1: ค่ะถ้ากรณีอย่างนี้ก็คือใช้วิธีไหนคะอาจารย์คือใช้วิธีทำเรื่องร้องเรียนเข้าไปที่สคบ.ก่อน
2: ยื่นคำร้องเป็นรูปแบบง่ายๆเขียนเองด้วยลายมือไม่ต้องมีแบบฟอร์มนะครับเราคือใครนะครับได้รับความเสียหายยังไงนะครับเบอร์ติดต่อที่อยู่ที่จะติดต่อเราได้อยู่ที่ไหนส่งไปนะครับสคบ.จะทำหน้าที่ประสานนะครับได้ยินเท่าที่ได้ยินก็คือสคบ.ดูแลทุกรายนะครับทำหน้าที่ในการประสานพอประสานไปที่ทางอย.เสร็จอย.ก็จะเข้ามาดำเนินการ
1: เขามาดูแลดำเนินการให้นะครับ
0: การช่วยเหลืออย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นหลักการของคดีผู้บริโภคหรือเปล่าครับ
2: ครับครับเป็นหลักการของคดีผู้บริโภคอาจารย์พงศิษฐ์ครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าอาจารย์พูดถึงคดีผู้บริโภคเนี่ยนะครับเราเพิ่งจะใช้คำว่าคดีผู้บริโภคเนี่ยหรือคดีผบ.เรียกกันในวงการว่าคดีผบ.เนี่ยเมื่อพ.ศ.2551นะครับหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2551นะครับคำถามคือก่อนหน้านั้นล่ะก่อนปี2551อย่าลืมนะครับเมื่อครู่ผมพูดว่าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยปี2522ช่วงเวลาห่างกันเกือบ30ปีเราจะคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้กฎหมายอะไรเมื่อมีการพิจารณาคดีในศาลนะครับใช้วิแพ่งหรือวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับเพราะเป็นวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเช่นเวลาฟ้องต้องเป็นรูปแบบเป็นทางการนะครับมีค่าใช้จ่ายมีวิธีการดำเนินการมีการใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากที่สำคัญก็คือไม่มีเจ้าภาพที่เข้ามาช่วยเหลือพูดง่ายๆคือผู้บริโภคต้องจ้างทนายมาเองนะครับต้องจ้างทนายมาเองซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างเสียเปรียบนะครับใครจะมาจ้างทนายเพื่อมาฟ้องคดีพิพาทกันเงินแค่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นมันไม่คุ้ม
0: มัน
2: ไม่ค
0: ุ
2: ้มเสียเวลานะครับแต่พอมีวิผู้บริโภคเข้ามานะครับมันทำให้เกิดคำถามว่าก่อนอื่นนะครับอาจารย์คดีที่จะขึ้นสู่ที่จะใช้วิผู้บริโภคได้เนี่ยนะครับจะต้องเข้าข่ายที่เรียกว่าเป็นคดีผู้บริโภคเสียก่อนนะครับจะต้องไม่ใช่คดีแพ่งทั่วๆไป
0: ตรงนี้น่าสนใจนะครับพออาจารย์บอกว่าต้องไม่ใช่
2: คด
0: ี
2: แพ่งทั่วไป
0: ต้องเป็นคดีผู้บริโภค
2: ต้องเป็นคดีผู้บริโภคเท่านั้นนะครับถึงจะใช้วิผู้บริโภคได้ถ้าไม่ใช่คดีผู้บริโภคต้องใช้วิแพ่ง
0: อันนี้ผมครับเดี๋ยวผมความรู้แล้วครับ
2: ก่อนจะออกขอความรู้ผมจะบอกว่าถ้าเป็นคดีทั่วไปเนี่ยจะต้องใช้วิที่พิจารณาความแพ่งซึ่งนานเสียเวลาอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นวิผู้บริโภคเนี่ยนะครับจะใช้พ.ร.บ.นี
1: ้
2: นะครับพ.ร.บ.นี้ซึ่งจะมีการจัดตั้งจะมีการหาทนายจะมีการนัดคดีโดยเร็วนะครับนัดคดีโดยเร็วนะครับสืบเร็วผู้บริโภคพิสูจน์อย่างเดียวว่าเสียหายจากนั้นภาระการพิสูจน์นะครับจะตก กับผู้ประกอบธุรกิจ

0: โอ้อันนี้ดีมาก
1: นะครับ
0: อันนี้ดีมาก
1: แล้วก็วิธีพิจารณาความเนี่ยจะใช้ระบบที่เรียกว่าไต่สวนนี่คือกฎหมายเขียนไว้โดยตรงเพื่อไม่ให้ใช้ศาลใช้ระบบกล่าวหาในวิธีการของคอนมลอที่ชอบกล่าวหากันนะครับ
2: ครับ
1: จากนั้นเนี่ยก็จะมีการพิจารณาคดีโดยเร็วแล้วก็จะมีเรื่องของระบบการคืนสินค้ารีคอร์เข้ามามีค่าเสียหายเชิงโทษก่อนอื่นใครบ้างที่จะเป็นผู้บริโภคนะครับก็จะต้องเป็นผู้บริโภคในความหมายของกฎหมายทั้งหมดที่ผมกล่าวมาพ.ร.บ.ผู้บริโภคพ.ร.บ.อาหารยาเครื่องสำอางสินค้าที่ไม่ปลอดภัยกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับผู้บริโภคที่โต้แย้งกันในเรื่องของสิทธิและหน้าที่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้อาจารย์โยครับเมื่อกี้อาจารย์สงสัยว่าอะไรเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่เนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่โต้แย้งกันมากนะครับผมในฐานะผู้บริโภคเนี่ยผมก็อยากให้เป็นคดีผู้บริโภคแต่ผู้ประกอบการบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ผู้บริโภคขอใช้วิแพ่งทั่วไป
2: ใช่
1: มันจะมีกรณีตัวอย่าง
2: ทางกฎหมายต่างกัน
1: เช่นกู้ยืมเงินครับกู้ยืมเงินเป็นคดีผู้บริโภคหรือเปล่านะครับมันมีสองคดีนะครับสองคดีที่มีการพิพาทขึ้นมานะครับเป็นการกู้ยืมเงินภายใต้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกันคือร้อยละ15ต่อปีซึ่งชนเพดานการห้ามเรียกอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
2: ครับ
1: ครับเคสหนึ่งเป็นการให้ยืมระหว่างเพื่อน
2: อ
1: ีกเคสหนึ่งไม่ใช่เพื่อนนะครับแต่คิดเรทเดียวกันร้อยละ15ต่อปีนะครับคดีแรกที่เป็นเพื่อนเนี่ยนะครับศาลประธานศาลอุทธรณ์บอกว่าไม่ใช่คดีผู้บริโภคนะครับส่วนคดีที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นคดีผู้บริโภคที่ผมพูดถึงประธานศาลอุทธรณ์เพราะว่านะครับมันจะมีข้อตัวอย่างข้อพิพาทจำนวนมากที่มีการพิพาทกันว่าคดีนั้นใช่คดีผู้บริโภคหรือไม่นะครับพ.ร.บ.วิผู้บริโภคปี51เนี่ยบอกว่าผู้ที่ชี้ขาดในชั้นที่สุดเนี่ยก็คือประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์จะเป็นคนวินิจฉัยที่ขาดและเป็นคดีถึงที่สุดว่าคดีนั้นเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม
0: ่
1: นะครับแต่2คดีนี้เนี่ยนะครับประธานศาลอุทธรณ์เนี่ยวินิจฉัยต่างกันทางที่อัตราดอกเบี้ยเดียวกัน
0: ดูเหมือนจะเป็นเรื่องคล้ายๆกัน
1: ส่วนที่เป็นจุดแบ่งก็คือคดีแรกเป็นคดีที่ยืมกันระหว่างเพื่อน
0: ค่ะ
1: อีกคดีนึงไม่ใช่เพื่อนแค่นั้นเองครับแต่คดีนี้ในความเห็นส่วนตัวผมมองว่าไม่ว่าจะเพื่อนหรือไม่เพื่อนเนี่ยผมว่าควรจะเป็นคดีผู้บริโภคเหมือนกัน
0: ทั้งคู่ใช่ไหม
1: ครับหรืออาจารย์สงสัยว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ย
0: ครับ
1: เราเป็นผู้บริโภคหรือเปล่าอันนี้น่าคิดเพราะถ้าเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการพอเป็นผู้ประกอบการเสร็จนะครับคดีเนี่ยจะไม่ขึ้นถ้ามีการโต้แย้งกันนะครับจะไม่ขึ้นคดีจะไม่ขึ้นศาลแพ่งนะครับจะขึ้นศาลแพ่งในคดีผู้บริโภคพูดง่ายๆคือถ้าใช้วิผู้บริโภคเมื่อไหร่เนี่ยนะครับพูดง่ายๆหรือโอกาสที่ผู้บริโภคจะชนะเนี่ยมีสูงมากพอภาระการพิสูจน์เนี่ยจะตกแก่ผู้ประกอบธุรกิจวิธีการพูดง่ายๆคือกฎหมายพยายามเขียนเพื่อเป็นการคุ้มครองพวกในส่วนหนึ่งด้วย
0: ครับ
1: เราไปโรงพยาบาลผู้บริโภคหรือไม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีการพูดและก็โต้แย้งกันอยู่เสม
0: อ
1: นะครับ
0: แล้วก็ยังไม่มีบทสรุปด้วย
1: ไม่มีบทสรุปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะถามว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยก็พยายามแบ่งออกเป็นหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยผมว่าผู้ให้บริการนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ประกอบธุรกิจเพราะเป็นเรื่องของการค้าเป็นเรื่องของการให้บริการที่ราคาแพงไม่ต้องรอนานนะครับผมว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยในมุมมองของผมมองว่าคนเข้าไปรับบริการเนี่ยเป็นผู้บริโภคผ
0: ู
1: ้ประกอบเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ประกอบธุรกิจแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับนักกฎหมายส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าไม่ควรที่จะใช้วิผู้บริโภ
0: ค
1: เพราะว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีเพื่อให้บริการ
0: เป็นสวัสดิการประชาชนดูแลประชาชนเป็นหลักใช่ไหมคะ
1: นะครับแต่ภายใต้โรงพยาบาลรัฐครับจันเดี๋ยวนี้มันมีคลินิก
0: พิเศษ
1: หนึ่งเราเวล
0: า
1: สองคือพรีเมียม
2: ครับ
1: พรีเมียมนี่เห็นว่า
0: ราคาบางทีใกล้เคียงกับเอกชนนะ
1: ครับใกล้เคียงกับเอกชนนะครับมันน่าคิดว่า
2: ตีความกันอีก
1: ครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐทั่วไปเนี่ยในความเห็นของผมนะครับ30บาทหรือไม่อะไรพวกนี้เนี่ยจะมองในเรื่องของสวัสดิการแก่ประชาชนเนี่ยโอเคก็ไม่ควรจะเป็นผู้บริโภคแต่ถ้าเป็นนอกเวลาหรือพรีเมียมน่าคิดอยู่เหมือนกันน
0: ะคร
1: ับแต่ยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคดีนี้ยังไม่ไปสู่

0: วินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ว่าเป็นผู้บริโภคหรือเปล่า
1: ครับผมอยากทราบนิดนึงครับว่าถ้าเกิดคดีเนี่ยอย่างอาจารย์กิ๊ฟบอกนะว่าไปซื้อของตลาดแล้วเกิดแพ
2: ้ครีมเคลิ้มค่ะ
1: ถ้าอาจารย์กิ๊ฟอยากจะไปสคบเพื่อฟ้อง
2: ค่ะ
1: โอเคอาจารย์กิ๊ฟวันที่1อาจารย์กิ๊ฟไปสคบวันที่2มาปรึกษาผมบอกว่าอาจารย์ฟ้องคดีแพ่งด้วยเลยดีกว่าคำถามคืออาจารย์คิดทำได้ไหมครับ
2: ต้องเลือกไหม
1: อันควบไปเลย
2: ต้องเลือกไหมคะ
1: หรือว่าต้องเลือก
2: เลือกว่าจะทำเป็นคดีผบ.หรือว่าจะเป็นคดีแพ่ง
0: คุณจะมาคดีผบ.ดีกว่าผมอย่างนี้นะครับผมว่าถ้าเลือกที่จะเลือกเป็นคดีผู้บริโภคเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะได้ถ้าผมเป็นอาจารย์กิฟเนี่ยผมว่าผมจะเลือกเป็นคดีผู้บริโภคเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยผมไม่ต้องไปหาทนาย
1: ครับ
0: ผมไม่ต้องหาทนายนะครับเป็นการคุ้มครองพวกโดยหน่วยงานของรัฐทั้งสคบเนี่ยจะตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
2: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่คุ้มครองพวกนี้มี2ส่วนนะครับ1คือพนักงานอัยการอัยการเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองพวกนะครับ2คือเจ้าหน้าที่สคบเองที่สามารถที่จะว่าความในศาลได้นะครับเราไม่ต้องไปมันเหมือนกับคดีอาญาที่เราเป็นผู้เสียหายครับอาจารย์ลองนึกถึงใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปจ้างทนายแล้วก็อาศัยกระบวนการของรัฐเนี่ยเข้ามา
2: ดำเนินการให้เราเลย
0: นะครับแต่ปัญหาของคดีผู้บริโภคตอนปัจจุบันเนี่ยเท่าที่มีทราบกันมาเนี่ยนะครับคือเรื่องของเขตศาลครับอาจารย์เขตศาลในแง่ที่ว่าผู้บริโภคเลือกได้ที่จะฟ้องศาลที่เกิดเหตุหรือฐานภูมิลำเนาของผู้ประกอบธุรกิจแต่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับจะต้องฟ้องผู้บริโภคที่ภูมิลำเนาของผู้บริโภคเท่านั้น
2: ค่ะ
0: ผู้บริโภคที่อยู่นราธิวาสแต่มาทำงานกรุงเทพเมื่อมีพิพาทขึ้นมาต้องไปที่ศาลนราธิวาสเท่านั้นนะครับซึ่งต้องเดินทาง
2: กับผู้บริโภคอัน
0: น
2: ี
0: ้อาจจะไม่ค่อยยุ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับ
1: ครับ
2: สำหรับสังคมที่มันมีการขยับขยายถิ่นฐานเพื่อไปทำงานเยอะนะ
0: สิ่งหนึ่งของผู้บริโภคที่เป็นหลักการใหม่ก็คือค่าเสียหายเชิงลงโทษนะครับสามารถที่จะเรียกจากผู้ประกอบการเนี่ยได้อีกนะครับไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายในความเป็นจริงทีนี้อาจารย์เลือกได้ยังครับว่าจะฟ้องคดีแพ่งสามัญหรือคดีผู้บริโภคนะครับอาจารย์กิฟสมมุติเสียหาย 100,000 นะครับ 100,000 นะครับถ้าเป็นวิผู้บริโภคอาจารย์เรียกได้อีกไม่เกิน 200,000 เป็นต้น
1: ถ้าเป็นท่านเป็นคดีแพ่งธรรมดาก็เสียค่าทนายความอีก 150,000
2: เราก็ยังไม่ได้มีการ
1: ไม่การันตีด้วยว่าจะชนะ
0: แต่ครั้งนั้นครั้งนี้อาจารย์เป็นโยครับผมก็มีข้อสังเกตเรื่องของค่าสินไหมทดแทนนิดนึงคดีแรกที่เป็นการประเดิมคดีผู้บริโภคเลยคือเกิดขึ้นที่สนามบินต่างจังหวัดนะครับก็มีนักการเมืองนะครับเดินทางไปปรากฏว่าไอ้เครื่องสแกนเขาบอกไม่มีไอ้ทำไมไม่มีเครื่องสแกน
1: อ๋อเวลาเราเข้าสนามบินมันจะต้องมีเครื่องสแกนร่างกายว่ามีอาวุธมีวัตถุระเบิดมีปืน
0: ถูกต้องคนทั่วไปอาจจะก็ดีว่าไม่ต้องมา
1: ด้วยความปลอดภัย
0: ไม่ต้องท้ออะไรมากนะครับ
2: ค
0: ่ะแต่คนเราคิดไม่เหมือนกันเขามองว่าโอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามีผู้ก่อการร้ายเข้ามาล่ะถ้าเขาตายขึ้นมาทำยังไงนะครับเมียเขาจะต้องขาด
1: ไปอะไรพวกนี้คือเดี๋ยวผมขออนุญาตผมตามไม่ทันคือสนามบินแห่งนี้เนี่ยไม่มีเครื่องสแกนถูกต้องไหม
0: เคยมีครับแต่ถูกมาอะไรแห่งหนึ่งในจังหวัดนั้นยืมไปครับ
1: ทำให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่มีเครื่องสแกนอาวุธ
2: แล้วก็มีคนบอกว่านี่มันเป็นความเสี่ยงจริงๆนะ
1: นักการเมืองกอไก่เดินเข้าไปที่สนามบินก็ไม่เห็นเครื่องสแกน
0: ฟ้อง5ล้าน5ครับ
1: เขาก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายครับ
0: 5ล้าน5นะครับรวมทั้งหมด5ล้าน5นะครับฟ้องทั้ง2หน่วยงาน1ฟ้องสายการบิน
1: ฟ้องสายการบินด้วย
2: สายการบินที่เขาจะไปขึ้น
0: ฟ้องกันที่ดู
2: สนามบิน
1: แล้วก็ฟ้อง
2: กับหน่วยงานที่ดูแลสนามบิน
0: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวนะเอา
0: สอง
1: เบื้องต้นเลยนะผมไม่เคยได้ยินคดีนี้มาก่อน
0: ครับ
1: เบื้องต้นเอาเป็นแบบมั่วๆนะผมว่าเอ้ยมันไม่ใช่ความผิดของสายการบินหรือเปล่า
0: อาจารย์คิดเหมือนศาลครับศาลยกประเด็นนี้ครับศาลคดีผู้บริโภคบอกว่าสายการบินไม่เกี่ยวสายการบินไม่เกี่ยวนะครับสายการบินถูกยกฟ้องไปครับแต่ที่เกี่ยวข้องก็คือที่ดูแลสนามบิน
1: คนดูแลสนามบินบอกว่าไม่มีเครื่องแต่ประเด็นของผมเนี่ยคือผมไม่เคยได้ยินคดีนี้มาก่อนนะ5ล้าน5ครับท่าน5ล้าน5ฟ้องไปอันนี้คือเขาเดี๋ยวนะนักการเมืองท่านอาจารย์บอกนักการเมืองเนาะ
0: ครับ
1: เขาเดินเข้าช่องไหนครับฟ้องเองหรือว่าไปสคบ
0: ใช้สคบเลยครับ
1: ใช้สคบด้วยครับ
0: สคบด้วย
1: โอเคพอไปสอบ
0: นี่คือการประเดิมคดีผู้บริโภคคดีแรกหลังจากที่พ.ร.บ.วิผู้บริโภคปี51ใช้บังคับหลังจากนั้นไม่กี่เดือนฟ้องประเดิมคดีนี้เลยนะครับแต่ผมก็เอาละเป็นความเลอะเลอะหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ศาล

0: ศาลเยียวยาให้ 50,000
1: ฟ้อง5.5 ล้านศาลเยียวยาให้ 50,000
0: ก็วินิจฉัยและพฤติการเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาลนำมาใช้เพื่อการลดค่าสินไหมทดแทนนะครับแต่อาจารย์พงศิษฐ์ครับ
1: ถ้าช่วงนั้นผมอยู่ระหว่างการเดินทางผมไปร้องได้ไหมเนี่ย
0: ได้ครับ
1: เพื่อจะได้สัก 50,000
2: ต่อไปเดินตรวจสอบเลย
0: แต่อาจารย์ต้องบอกด้วยนะครับว่านอกจากตัวอาจารย์แล้วเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์ไปไล่ไปเนี่ยภรรยาที่บ้านอาจจะต้องขาดไร้อุปการะอะไรนี่คือที่เขาฟ้องรวมมานะครับแต่อีกคดีหนึ่งที่เขาให้ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับคดีที่นำอัดลมมันระเบิดใส่เข้าที่หน้าแล้วก็เลนในตานะครับฟ้องหลายล้าน
2: เล
0: นในตาแตกครับ
2: ตัว
0: แ
2: ตกเลย
0: คดีนี้ฟ้องหลายล้านเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะ
0: 10ล้านหรือ8ล้านผมไม่แน่ใจตัวเลขนะครับแต่คดีนี้เนี่ยศาลให้ประมาณ2ล้านกว่า
1: ก็ถือว่าเยอะนะครับ
0: ผมว่า
1: ถือว่าเยอะนะ
0: มาตรฐานของผมกำลังคิดว่าคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นหรือเปล่านะครับจากเลนในตาแตกจริงๆอาจารย์จะไปเทียบกับคำพิพากษาเก่าๆนะครับที่คนตายหลักหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมว่านั่นคือบรรทัดฐานเก่าแล้วแต่เดี๋ยวนี้คือเล่นในตาแตกคดีนี้นะครับ ศาลตัดสินที่ศาลลดลงเหลือ2ล้านกว่าเนี่ยศาลบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่ความประมาทเลอะของผู้ประกอบธุรกิจนะครับเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความตั้งใจอะไรแต่กระดาความเสียหายให้2ล้าน2หรือ2ล้าน5อะไรประมาณนี้ก็พอสมควรนะครับแต่ก็ถามว่าเขาเรียกก็เป็น10ล้านเหมือนกัน
2: ส่วนตัวนี่มองว่ามันมีจุดน่าสนใจระหว่าง2เคสนี้เหมือนกันนะคะคือเคสแรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดความเสียหาย
0: ครับครับ
2: ในขณะที่เคสที่2เนี่ยมันบาดเจ็บแล้วนะความเสียหายนี่เกิดชัดเจนนะ
0: ครับ
1: แล้ว
2: ตรงนี้อาจจะมีผลด้วยหรือเปล่า
1: ร่างกายด้วย
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ผมถามอีกนิดนึงอันเนี้ยพอพูดแล้วก็สนใจขึ้นมาเนอะ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เคยไปเรียนเมืองนอกมาอาจารย์รู้ว่าเวลาเขาเรียกค่าเสียหายเนี่ยบางทีโอ้โหคดีนึงเขาเรียกหลายตังค์นะมันไม่ใช่แบบเรียกกันล้าน2ล้านเนอะเขาเรียกเยอะเลยแหละแล้วศาลเมืองนอกบางท่านเขาก็ให้ด้วยแล้วศาลของไทยเราคุ้มครองผู้บริโภคเราให้แบบนั้นได้ไหมครับ
2: เอาจริงๆมันก็ย้อนกลับมาคดีเคสเมื่อสักครู่ที่2ล้านกว่านี่จริงๆแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสูง
0: ค่อนข้างสูง
2: นะคะ
0: ค่อนข้างสูงนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มตามจำนวนที่เรียกร้อง
1: เขาขอ8ล้านได้2ล้าน
0: อะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกับถ้าตายขึ้นมาเนี่ยคำถามว่าชีวิตคนไทยปัจจุบันเนี่ย
1: มีค่าเท่าไหร่ถ้าพูดกันแบบเป็นรูปธรรมนะ มันตีค่าไม่ได้ครับบางทีมันแบบเฮ้ยมันชีวิตคนแต่ละคนจะบอกว่า
2: คนรวยมีค่าเป็นเรื่องของคุณค่า
1: ไม่ได้
2: ใช
1: ่อันนี้ยากเน
2: า
1: ะ
2: ยาก
0: ครับ
1: โอเคครับสำหรับการคุ้มครองบริโภคเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่เคสนี้เนาะอาจารย์ยกตัวอย่างคดีอื่นๆได้ไหมครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางสินค้าไม่ปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการโฆษณาก็ตาม
0: โอ้เยอะแยะมากครับอาจารย์ก็ผมอยากจะยกตัวอย่างเอาง่ายๆเนี่ยนะครับเอาเรื่องของกระทะแล้วกัน
1: กระทะ
0: ที่แล้วนะครับ
2: ไม่นานนี้แน่เลยใช่ไหมคะ
0: ไม่นานมากครับแต่ก็ไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับไม่นานมากแต่เป็นคดีดังเป็นคดีที่ใช้ดาราเซเลบเนี่ยนะครับมาพรีเซนเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร
2: ์
0: โฆษณานานทีเดียวนะครับดูตอนแรกมันสนุกนะครับเพราะว่าโอ้เขานำเสนอดีนะครับดูตอนแรกนี่ผมล้วงกระเป๋าเลยครับผมนึกในใจผมจะซื
2: ้
0: อผมอยากเป็นพ่อบ้านที่ดีนะครับผมล้วงกระเป๋าเลยที่สำคัญคือลดราคาเยอะมากนะครับจาก 30,000 เหลือ 3,000
2: แถมตะลิว
0: 1แถม1โอ้โหมันคือผมฟังแล้วผมล้วงกระเป๋าเลยครับ
1: เชื่อแปลว่าณวันนั้นเชื่อ
0: ก็ยังก้มกึ่งครับยังไม่ได้ซื้อ
1: ยังไม่ได้ซื้อ
2: เตรียมพักเฉย
1: ๆครับกระเป๋าตั้งมันสั่นมือ
0: มันแบบมันสั่นในวันละแต่ความแตกก็คือคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไปเห็นกระทะเดียวกันขายในคิดเป็นเงินไทยคือหลักร้อยครับก็มีการความแตกขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็มีการสืบสาวเล่าเรื่องว่ากระทะยี่ห้อนี้นะในปีโฆษณาปีที่ผ่านมาเขาใช้งบโฆษณาเนี่ยอันดับหนึ่งของบรรดาใช้สูงเป็นอันดับหนึ่งของบรรดาสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นเขาใช้งบโฆษณามากกว่าน้ำอัดลมสีดำชื่อดังอีกซึ่งมันแปลกมากเขาขายกระทะนะครับแต่ใช้งบโฆษณาถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดคือ800ล้านหรืออะไรประมาณนี้นะครับทั้งขนาดที่บริษัทข้ามชาติเนี่ยใช้300-400ล้านเขาขึ้นชั้นอันดับหนึ่งทำให้ผมคิดขึ้นมาว่า

0: แสดงว่าเขาต้องขายดีแน่นะครับเขาต้องขายดีแน่แล้วราคาจากหลายหมื่นในความเป็นจริงเป็นหลักพันเนี่ยนะครับจริงในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าราคาปลอมครับท่านราคาปลอมตั้งขึ้นมาเพื่อให้ลดแล้วเป็นการดึงดูดผู้บริโภคมันได้ผลนะครับมันได้ผลสำหรับผู้บริโภคอย่างผมเฮ้ยในความเป็นจริงมัน 30,000 แล้วลดเหลือ 3,000 แล้วแถมตะหลิวซื้อ1แถม1
1: เราได้ของดีในราคาถูก
0: ใช่ครับกระเป๋าเงินในกระเป๋ามันสั่นนะครับความแตกคือ1ราคาปลอม2คือสรรพคุณที่เขาอวดอ้างเนี่ยมันไม่เป็นจริงอย่างว่าคร
1: ับ
0: ส่วนใหญ่อาจารย์ครับกรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้บริโภคเนี่ยมันจะมีคำว่าหลอกลวงเกินความเป็นจริงปลอมช่อโกงคำพวกนี้มันจะปนอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับกระทะไม่ติดออกใช้ไปใช้อาจติดจริงนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของราคาปลอมเขาผิดในเรื่องของโฆษณาลวงแล้วก็ผิดตามพรบขายตรงและตลาดแบบตรงด้วยนะครับครับมีหลายๆกรณีสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือพวกยาลดความอ้วน
1: ค่ะ
0: ครับยาลดความอ้วนเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับเขามีสารที่เรียกว่าไซบูตามีนไซบูตามีนเป็นสารที่กินเข้าไปแล้วทำให้ไม่อยากอาหารหอมได้ผลนะครับแต่สารนี้เนี่ยได้รับการพิสูจน์แล้วเป็นสารที่อันตรายถึงชีวิตครับตายได
1: ้ค่ะ
0: ไซบูตามีนตายได้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็รณรงค์ว่าไอ้พวกยาลดความอ้วนเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งที่เคยบูมกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับคนกลัวกันละแล้วก็เขาพยายามตั้งข้อหากับผู้ประกอบธุรกิจนะครับไม่ใช่ผิดแค่เรื่องของอาหารหรือยาเท่านั้นเอาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของฆ่าผู้อื่นด้วยครับครับอีกสารตัวหนึ่งเนี่ยก็คือในฐานะที่เป็นคนที่กำลังเลี้ยงลูกอยู่นะครับก็คือมีการหยิบยกเรื่องของขนมหน้าโรงเรียน
2: ครับ
0: ขนมหวานหน้าโรงเรียนโอ้โหอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยหน้าโรงเรียนเนี่ยผมว่าทุกโรงเรียนนะครับมันจะมีร้านขายขนมซอง
2: มันต้องมีครับลูกชิ้นน้ำอัดลม
0: ครับ
2: หมูปิ้งข้าวเหนียวต้องมี
1: ที่มาพร้อมกับของเล่น
0: ขนมซอง
1: ค่ะ
0: ขนมซองมันมีน้ำตาลมีโซเดียม
1: ค่ะ
0: นะครับเคยมีการสำรวจว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยกินขนมซองต่อวันเนี่ยนะครับวันหนึ่งต่อคนเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ซองเด็กบางคนกิน5ซอง
2: โอ้อันนี้เยอะ
0: การกิน5ซองเนี่ยนะครับปัญหาคือน้ำตาลและโซเดียม
1: ค่ะ
0: มันปริมาณมากเกินไปที่เด็กจะรับในแต่ละวัน
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็เลยผุดแนวคิดในเรื่องของฉลากไฟจราจรนี่เป็นหลักการใหม่ผมว่าถึงตอนนี้เป็นไปได้ที่ว่าหลักการนี้จะผ่านแล้วนะครับผ่านในแง่ที่ว่าผู้ประกอบการที่ทำขนมเด็กเนี่ยนะครับจะต้องมีฉลากไฟจราจรว่าวันหนึ่งเด็กในซองนึงนี่นะครับมีน้ำตาลเท่าไหร่มีนี่เท่าไหร่นะครับห้ามบริโภคเกิน
1: หนึ่งซอง
0: อะไรพวกนี้นะครับเขียนกำหนดไว้ว่าเป็นฉลากจราจรถ้าเกินไปเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเกือบจะมากเกินไปเป็นสีเหลืองนะครับพอกินได้ก็เป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้นะครับจราจรไฟจราจรสำหรับขนมเด็กหน้าโรงเรียน
2: ขออนุญาตย้อนกลับมาพอดีเนี่ยเห็นอาจารย์พูดแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะประเด็นบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับนักศึกษา
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่านักศึกษาเราเนี่ยบางท่านเขาก็ทำผลิตภัณฑ์ชุมชนขายกล้วยตากทำน้ำวายองุ่นมาก
0: ระ
1: แช่
2: แต่ตรงเนี้ยเขาตั้งราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงแต่เป็นของคนในพื้นที่นะเราเปรียบเราผมไม่รู้หรอกว่ากระบวนการหรือโปรเซสเนี่ยราคามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร
0: ่
2: เช่นการที่เขาทำกล้วยตากแล้วกันเอาง่ายๆผมนึกอย่างอื่นไม่ออกแล้วอันนี้อร่อยมากเลยแต่ว่ากว่าจะเอามาเป็นกล้วยตากเนี่ยเขาเสียแรงงานมาเยอะปลูกกล้วยเอาคนในชุมชนมาทำในหมู่บ้านมาทำแล้วผลิตภัณฑ์ขายดีเพราะรสชาติเนี่ยดีจริงๆแต่เขาตั้งราคาสมมตินะราคามาตรฐานอยู่ที่กล่องละ30บาท
0: ครับ
2: เขาตั้งราคาดับเบิ้ล60บาทครับแต่มีคนซื้อนะเพราะอร่อย
0: จริงผมอยากพูดเรื่องนี้นะครับเหมือนกับผมว่าพวกเราเคยได้ยินไข่เจียวปูจานละ800ถึง 1,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับคำถามผมไม่เคยทานนะครับแต่ผมก็อยากลองทานอยู่เหมือนกันคำถามคือถ้าเขาจะขายจานละ 2,000 เนี่ยนะครับเขาผิดกฎหมายไห
2: ม
0: หรือเราไปทานอาหารสักร้านหนึ่งนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่านะครับราคาอาหารก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับ

0: ชามละ200บาทเขาผิดไหมทั้งที่เราบอกว่าทั่วไปมันควรจะไม่เกิน50บาทแต่เขาบอกเขาจะขาย200มีอะไรไหมหนึ่งสองคือเขาเขียนเอาไว้ว่าอาหารตามสั่งเขาเนี่ยผัดกะเพราผัดเขาผัดอะไรเนี่ยเริ่มต้นที่80บาทอันนี้เคยเป็นข่าวนะครับ
1: ไม่นานนี้ก็เหมือนได้ยิน
0: เคยเป็นข่าวนะครับแล้วปรากฏว่าพอสั่งขึ้นมาเป็น120บาทเขาบอกว่าไอ้เริ่มต้น80บาทเนี่ยก็คือเป็นกะเพราใส่หมูแต่ถ้าที่คิด120เพราะว่าเป็นทะเลใส่ปลาหมึกใส่กุ้งนะครับคำถามคือ ผิดหรือเปล่าและไข่เจียวที่จานละ800พันหรือ 2,000 เนี่ยมันผิดหรือเปล่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะเท่านี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับตรงนี้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของราคาสินค้าและบริการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่สคบแล้วนะครับแต่เป็นกรมการค้าภายในนะครับภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือที่เรียกชื่อย่อสั้นๆว่ากกร.นะครับสคบ.ทำหน้าที่ในเรื่องของกำหนดราคาสินค้าบริการอาจารย์ครับไม่ใช่เฉพาะสินค้าอาหารเท่านั้นนะครับตามออนไลน์ที่มีการขายสินค้ากันต้องกำหนดต้องบอกราคาการไม่บอกราคามีโทษปรับนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: นะครับ1บาทนะครับแต่คำถามคือขาย 2,000 ขายไข่เจียวจานละ 1,000 ผิดหรือเปล่าไม่ผิดเหมือนอาจารย์บอกว่ากล้วยทอด60บาท
3: จาก30เป็น60
0: จะเป็น101ก็ได้ถ้าหากว่าเขาทำอร่อย
1: แล้วพอใจ
0: แล้วผู้บริโภคพอใจที่ซื้อในราคา100บาทนะครับ
3: แต่คุณต้องแจ้งราคาตั้งแต่
0: ต้องแจ้งราคาครับ
3: กล่องละ30บาท60บาท
0: ต่อให้ราคากล่องละ 1,000 บาทนะครับแล้วติดราคาเอาไว้เนี่ยผมว่าไม่ใช่ราคาปลอมมันคือราคาแห่งความพึงพอใจเหมือนกับไข่เจียวนะครับเขาจะขาย800หรือ 1,000 เนี่ยมันคือราคาแห่งความพึงพอใจนะครับแต่เขาผมว่าวัตถุดิบเขาก็เยอะดีเหมือนกันนะครับแต่เริ่มต้นที่80บาทนี่น่าคิดครับอาจารย์เริ่มต้นที่80แต่ไปมาเป็น120เนี่ยถามว่าผิดหรือเปล่าผมมองว่าก้ำกึ่งนะครับผมมองว่าก้ำกึ่งถ้า80เขาพิสูจน์ได้ว่านั่นคือราคาอาหารทั่วไปที่ไม่ใส่ทะเลเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อนะครับแต่ถ้าเป็นทะเลเป็น120เขาบอกเขาขี้เกียจเขียนเยอะเริ่มต้นที่80แล้วกันจะบอกว่าผิดมันก็ก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับ
3: ครับก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคเลยเนาะบางคดีเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นอย่างคดีสนามบินเนี่ยเอาตรงๆนะผมก็เนี่ยครั้งแรกที่เคยได้ยินเหมือนกันครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราการตั้งราคาหรือว่าการไปซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ตบางทีเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราพอเราได้รับรู้เรามาคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็อาจจะเกิดประเด็นปัญหาทางกฎหมายนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาท่านใดมีความสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยชุดวิชานี้นะครับหน่วยคุ้มครองผู้บริโภค2ครับเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งแล้วครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าครับ
4: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
5: โอเคผ่านครับ
6: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
8: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
7: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612

ครับกลับมาเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับในช่วงที่3นี้เนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่หน่วย12นะครับเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นยังไงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเราต้องไกล่

0: เสียด้วยนะครับอันนี้เราต้องไปถามผู้เขียนแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตตสุภางครับอธิบายในเบื้องต้นก่อนเลยครับ
1: ค่ะจริงๆเมื่อไหร่ที่พูดถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชื่อว่านักศึกษาของเราที่เป็นนักปกครองท้องที่คุ้นเคยมากแล้วจริงๆมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วนะคะแต่ในชุดวิชานี้จะมีความพิเศษนิดนึงด้วยความที่ว่ามันเป็นชุดเกี่ยวกับการสัมมนาเนาะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีลักษณะของการหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาว่าเอ้ยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีประเด็นยังไงที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่บ้างหรือเปล่าหรือว่านักปกครองท้องที่ควรที่จะต้องโฟกัสหรือว่าไปดูตรงไหนเป็นพิเศษไหมหรือเราได้เปรียบจากการไกล่เกลี่ยยังไงจากการเป็นนักปกครองท้องที่เนี่ยล่ะ
0: จริงๆการไกล่เกลี่ยเนี่ยถ้าเอาเป็นความหมายของคนทั่วๆไปเนอะก็มีปัญหาแล้วก็มาพูดคุยกัน
1: นั่น
0: น
1: ั่
0: นน
1: ั่
0: นน
1: ั่
0: นคือการไกล่เกลี่ยถ้าพูดถึงการฟ้องร้องก็คือขึ้นสู่ศาลแล้วอ
1: ัน
0: นี้คือความเข้าใจของคนทั่วไปนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยมันมีความหมาย
1: มีความหมายที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ทำความเข้าใจก่อนว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือก็ต่อเมื่อมันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นข้อพิพาทคือพูดง่ายคือมีข้อโต้แย้งข้อโต้เถียงทะเลาะกันถ้าพูดภาษาชาวบ้านถูกไหมคะ
0: ขับรถชนกันมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
1: ไอ้แม่อันนั้นก็หนักหนาเอาว่าแบบว่าอยู่บ้านใกล้กันถ้ามองตามโลกของความเป็นจริงที่อยู่ในชีวิตคนเดินถนนธรรมดาอยู่บ้านใกล้กันถึงเวลาเนี่ยเวลาที่เราเอาขยะมาทิ้งรอรถขยะมาเก็บไปเนี่ยวางตรงไหนล่ะบ้านเดี๋ยวนี้บ้านแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่เยอะๆใช่ไหมคะคนจำนวนน้อยเดี๋ยวนี้คนในประเทศบ้านเรามากขึ้นบ้านหลังเล็กลงพื้นที่น้อยลงพื้นที่ที่จะวางขยะระหว่างบ้านมันเริ่มอึดอัดแล้วนะทำไมเธอมาวางหน้าบ้านฉันล่ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มเกิดข้อโต้แย้งกันละเป็นข้อพิพาทแล้วนะว่าเฮ้ยคุณมาวางตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนของหน้าบ้านฉันเนี่ยได้ไหมในขณะที่เพื่อนบ้านอีกคนนึงบอกว่าก็ฉันก็วางในส่วนของหน้าบ้านฉันเหมือนกันวางระหว่างสองบ้านเนี่ยอย่างเงี้ย
0: ก็เกิดข้อพิพาท
1: เป็นข้อพิพาทขึ้นซึ่งเขา
0: ต่างจังหวัดที่ไปเคยเจอนะก็เช่นวัวหรือสุกรเนี่ยไปทานเขาเรียกว่าอะไรพืชผลไม
1: ้ของของ
0: เพ
1: ื่อ
0: นบ
1: ้
0: านอันนั้นที่เคยเจอก็เกาะให้เกิดข้อพิพาทขึ้นมาได
2: ้ลูกสาวบ้านนี้ไปอยู่กับลูกชายบ้านนู้น
1: โ
2: อ้ข้อพิพาทนะครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับบิดามารดาร
2: อบครับรักรอบ
0: ผู้แทนโดยชอบธรรม
1: แอนดี้พูดยากนะ
0: โอเคพอมีข้อพิพาทเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์บอก
1: ลักษณะของการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็คือลักษณะของการที่ว่ามาพูดคุยกันเอาผู้ที่เป็นคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดคุยกันแต่ไม่ได้จบลงแค่คู่กรณี2ฝ่ายนะจะมีคนกลางเป็นอิสระแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับข้อพิพาทอันเนี้ยเข้ามาร่วมด้วยมาร่วมทำอะไรมาร่วมดูแลแนะนำพูดคุยเพื่อทำให้บรรยากาศในการไกล่เกลี่ยเนี่ยดีขึ้นแปลกไหมคะ
0: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเพราะฉะนั้นการไกล่เกลี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นศาลไกล่เกลี่ยนอกรอบก็ได
1: ้อะถ้างั้นย้อนกลับมาที่แรกที่บอกว่ามันต้องมีข้อพิพาทใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องการก็คือทำยังไงให้ข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดลงยุติลงได้มันก็มีหลายช่องทางทางนึงที่ถ้าเราจะไปให้สุดเป็นทางที่ต้องบอกว่ามันเป็นทางหลักเป็นทางที่ใช้อำนาจรัฐก็คือขึ้นศาลทะเลาะกันนักใช่ไหมฟ้องศาลไปเลยท้ายที่สุดก็คือศาลตัดสินให้ยังไงคุณก็ต้องยอมรับตามนั้น
0: ครับ
1: แต่มันมีอีกช่องทางนึงที่เขาเรียกว่าการระงับข้อพิพาททางเลือกก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะเป็นทางเลือกก็คือคุณจะเลือกทางนี้ก่อนก็ได้นะถ้าคุณเลือกทางนี้ปุ๊บก็ยังไม่ต้องไปขึ้นศาล
0: ครับ
1: คุณมาดูซิว่าคุณสามารถที่จะระงับข้อพิพาทได้โดยการคุยกันเองได้ไหมนะคะประเภทจริงๆมีหลายอย่างเจรจาเฉพาะคู่กรณี2คนมาคุยกันปุ๊บถ้าคุณตกลงกันเองได้จบจบเลยไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปทำอะไรอีก
2: แสดงว่าไกล่เกลี่ยนี่คือต้องมีคนภายนอก
1: มีคนกลางเข้ามาใช่ค่ะมีบุคคลที่3เข้ามาแต่เข้ามาเนี่ยเข้ามาทำอะไรแค่ไหนอย่างกรณีของไปศาลอย่างเงี้ยค่ะศาลตัดสินให้ถูกไหมคะศาลบอกเลยใครถูกใครผิดไกล่เกลี่ยผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นคนกลางที่ว่าเนี่ยบอกไม่ได้ชี้ขาดไม่ได้นะว่าใครถูกใครผิดหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยเพียงแค่เข้ามาแล้วบอกว่าเอ้ยคุณจะคุยกันยังไงมาลองฟังซิว่าความต้องการของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นแบบไหนพยายามหาทางออกเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันให้ได้สิ่งที่ผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยก็คือนึกภาพนะคะคู่กรณี2ฝ่ายเขาทะเลาะกันแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนทะเลาะกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีอารมณ์อารมณ์ที่เราไม่ยอมกันอะเราจะเอาชนะกันบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเป้าหมายที่เราจะก้าวไปด้วยซ้ำแต่มันทะเลาะกันแล้วเริ่มใช้คำไม่สุภาพกันละมันก็เลยทำใ การที่จะหาข้อตกลงร่วมกันเนี่ยมันยาก
0: ครับจริงๆผมว่าเรื่องนี้นะมันเกี่ยวข้องกับทักษะของเราเนี่ยโดยตรงแบบชัดเจนเลยในฐานะของผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรประมาณนี้ท่านมีคุณสมบัติที่เป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่อยู่แล้วครับท่านอาจจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลายๆคดีที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ได้ไปถึงตำรวจก็ได้นะมันจบกันที่ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละ
1: เยอะมากค่ะจริงๆมันเป็นกระบวนการที่ถูกใช้เป็นจำนวนมากในการปกครองท้องที
0: ่ผมเข้าใจว่าตั้งแต่อดีตของเราก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าการบริหารจัดการชุมชนของเรา
1: ถ้าพูดถึงวิวัฒนาการมันตั้งแต่ต้นถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่สุโขทัยเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกใช้มาอยู่แล้ว คือเดิมทีโดยสังคมโบราณนะคะพ่อปกครองลูกใช่ไหม สังคมสุโขทัยมันไม่เคยมีศาลมาก่อนว่าอ้าวทะเลาะกันพ่อปกครองลูกพ่อก็คือกษัตริย์ใช่ไหมคะพ่อขุนใช่ไหมปกครองลูกลูกทะเลาะกันเอาทำยังไงล่ะเดินมาหาใครที่จะเป็นคนกลางมาช่วยดูแลตรงนี้ได
0: ้อืมครับผม
1: ณยุคนั้นก็คือกษัตริย์ซึ่งสังคมยุคนั้นก็คือเป็นสังคมที่ไม่ได้ใหญ่มากอยู่กันเหมือนครอบครัวจนวันนึงมันพัฒนาต่อมามีเรื่องของอำนาจรัฐขึ้นมาก็มีลักษณะของการศาลมีตุลาการขึ้นมาชี้ขาดนู่นนี่นั่นแต่กระบวนการอื่นๆที่ใช้กันอยู่ในสังคมเดิมเนี่ยก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเขาเอามารวบรวมเป็นลักษณะของทางเลือกแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยนะคะว่ากระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกเหล่านี้ถูกนำมาใช้ได้นะไม่ใช่แค่ในประเทศนะสากลก็ใช้ได้และอย่างของในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกนำมาใช้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในสังคมที่เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นชาวบ้านเหมือนอย่างกรณีของนักปกครองท้องที่หมู่บ้านตามต่างจังหวัดเนี่ยยังมีอยู่ด้วยซ้ำกรณีที่ว่าเป็นญาติกันทั้งหมู่บ้านอยู่กันมาตั้งแต่เด็ก
0: รู้จักกัน
1: มาหมดใช่
0: เรื่องปกติ
2: อาจารย์กิฟต์ครับผมถามนิดนึงการไกลเกลี่ยเนี่ยมันใช้ผมฟังอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นนักกฎหมายนะครับใครก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได
1: ้
2: นะครับทุกคดีไหมครับที่สามารถที่จะไกลเกลี่ยได้
1: ไม่ใช่ทุกคดีที่จะสามารถไกลเกลี่ยได้นะคะที่แน่ๆคือเชื่อว่านักศึกษาเรานี่เรียนกฎหมายมาหลายวิชาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ผ่านมาแล้วผ่านมาหลาย
1: ผ่านมาหลายจุดละ
0: วิชาแล้วนี่เป็นชุดวิชาหลังๆแล้วครับ
1: ในท้ายแล้วนะคะ
2: คดีอาญา
1: คดีอาญาก็ไม่ใช่ทุกประเภทแต่คดีอาญาบางส่วนไกลเกลี่ยได้นะนะคะคดีอาญาที่ยอมความได
2: ้ยอมความได
1: ้สามารถที่จะมาไกลเกลี่ยได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคดีอาญาแผ่นดินปุ๊บทีนี้ไกลเกลี่ยไม่ได้ละคดีอาญาแผ่นดินเช่นอะไร
0: ฆ่าคนตาย
1: ฆ่าคนตายความผิดต่อชีวิต
0: ถูกไหมครับไกลเกลี่ยไม่ได
2: ้ลักทรัพย์ครับ
1: ลักทรัพย์มันก็จะมีบางกรณีที่ว่าถ้าหากว่าเป็นบุพการี อะไรอย่างเงี้ยที่ลักทรัพย์กันเองอาจจะเอาเข้ามาไกลเกลี่ยได้ในกฎหมายบางประเภทเดี๋ยวเราจะพูดถึงตอนท้ายว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่ฉบับไหนบ้างที่คุณพึงจะรู
0: ้ถ้านักศึกษาสงสัยว่าคดีไหนยอมความได้คดีไหนเป็นอาญาแผ่นดินย้อนกลับไปดูหนังสือชุดกฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่นะหรือว่าน้องศึกษาเปิดประมวลก็ได
1: ้
0: ถ
1: ้
0: าความผิดฐานไหนบอกว่าเป็นความผิดอันยอมความได้อันนั้นเนี่ยเป็นยอมความได้แต่ถ้าไม่มีเขียนความผิดนั้นก็คือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
1: ใช่
0: นะครับ
1: ค่ะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของความหมายนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราพูดความหมายในลักษณะของนักวิชาการว่าเฮ้ยในความเป็นจริงความหมายของการไกล่เกลี่ยเป็นแบบนี้นะคะเดิมทีเนี่ยมันไม่เคยมีการให้คำนิยามของคำว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้ในกฎหมายในประเทศไทยเลยเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะในพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562นี่เอง
0: 62
1: นี่เองกี่ปีนี่เองค่ะที่มีการให้ความหมายของคำว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว
0: ้ครับ
1: ที่น่าสนใจก็คือเขาให้เป็นความหมายแบบแคบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถ้าหากว่าคนที่ศึกษาในทางวิชาการจริงๆจะพบว่ามันมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท2ประเภท2ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกคือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลในศาลก็คือคุณฟ้องร้องคดีกันละและในระหว่างชั้นศาลที่ยังไม่ได้มีการตัดสินถึงที่สุดเนี่ยก็ยังสามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยได้นะคะกรณีแบบนั้นเรียกว่าการไกล่เกลี่ยในศาลอีกประเภทนึงก็คือการไกล่เกลี่ยนอกศาลการไกล่เกลี่ยนอกศาลก็คือเป็นลักษณะของการที่คุณเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะมีการฟ้องร้องมาขับคดี
0: โอเคผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมที่อาจารย์จิตสุภางพูดนิดนึงนะครับกระบวนการไกล่เกลี่ยอย่างที่อาจารย์บอกมี2แบบเนาะ2ประเภทคือไกล่เกลี่ยในศาลกับไกล่เกลี่ยนอกศาลไกล่เกลี่ยในศาลคือว่าเราเอาคดีไปฟ้องร้องต่อศาลแล้ว
1: ใช่
0: แต่ว่าขอให้นักศึกษาเข้าใจนิดนึงครับว่าไม่ใช่เวลานักศึกษาเอาคดีแพ่งอ่ะผมกู้ยืมเงินหรืออะไรไปฟ้องต่อศาลปุ๊บ ศาลจะแบบนั่งบัลลังก์พิจารณาเลยไม่ใช่นะครับโดยหลักของศาลศาลก็จะไกล่เกลี่ยก่อนเพราะว่าถ้าไกล่เกลี่ยได้มันก็เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายนะ
1: อันนี้มันทางปฏิบัติในทางปฏิบัติก็จะพยายามถ้ามันดูว่าพอไกล่เกลี่ยได้ศาลก็จะถามว่าคู่กรณีมีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยไห
0: ม
1: ถ้าประสงค์ก็โอเคคุณไปไกล่เกลี่ยก่อนนะ
0: ไกล่เกลี่ยก่อนแต่ถ้ามันคุยไม่ได้จริงก็โอเคใช้กระบวนการทางศาลกับอีกอันนึงที่อาจารย์บอกคือไกล่เกลี่ยนอกศาลอันนี้คือยังไม่ได้เอาเรื่องราวไปฟ้องร้องต่อศาลเลย
1: ใช่
0: มานั่งคุยมาไกล่เกลี่ยกัน
1: มาไกล่เกลี่ยกันก่อน
0: ซึ่งผมว่าอันที่สองเนี่ยเกี่ยวข้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเยอะมาก
1: ใช่และตรงนี้มันเป็นจุดที่โยงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทำไมต้องรู้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี62นี
0: ้
1: เพราะว่าความหมายของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ตีกรอบไว้เลยว่าเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล
0: ครับ
1: อันนี้ก็คืออยากให้นักศึกษาไปดูเวลาที่อ่านหนังสือนะคะลองตรวจสอบตรงนี้นิดนึงลองดูความแตกต่างตรงนี้นิดนึงว่ามันไม่เคยมีการให้ความหมายไว้เลยนะในกฎหมายฉบับไหนกฎหมายฉบับแรกที่ให้ความหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคือพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฉบับนี้แหละนะคะไปดูนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราไหมนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดจะพูดอีกครั้งตอนที่พูดถึงตัวพระราชบัญญัติโดยตรง
0: ครับ
1: นะคะเมื่อกี้ก็พูดถึงประเภทไปแล้วเนาะนักศึกษาก็น่าจะรู้แล้วว่าประเภทเนี่ยมันมี2 อย่างคือในศาลกับนอกศาลและของที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่โดยตรงคือนอกศาลเพราะเราไกล่เกลี่ยก่อนเราพยายามที่จะไม่ให้คดีมุ่งขึ้นไปสู่ศาลถูกไหมคะแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้ประชาชนหรือชาวบ้านลูกบ้านเนี่ยอยากจะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยล่ะ
0: ถ้าตอบแบบนี้ก็ต้องขอความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าเราอยากจะใช้ไกล่เกลี่ยเนี่ยมันเอาจริงๆนะผมว่า เวลาเราทะเลาะ กันมีพ่อแม่มาเคลียร
1: ์
0: คดีเรื่องมันก็จบง่ายหรือว่ามีคนที่เรานับถือผู้ใหญ่บ้านกำนันที่เรานับถือในพื้นที่เนี่ยมาคุยบางทีมันจบง่ายเนาะ
1: ค่ะมันน่าจะจบงาน
0: แต่อย่างไรก็ดีการไกล่เกลี่ยเนี่ยผมเข้าใจว่าจริงๆมันคือเหรียญ2ด้านแหละมันมีทั้งข้อดีและข้อด้อย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของการไกล่เกลี่ยคืออะไรแล้วก็ข้อด้อยของการไกล่เกลี่ยคืออะไร
1: ค่ะ
0: อาจารย์อ่านลองเดาไหมครับว่าข้อดีของการไกล่เกลี่ยคืออะไรถ้าไกล่เกลี่ยได
2: ้เร็วๆตอนนี้ก็คือ มันน่าจะประหยัดเวลานะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับจบตรงนี้ได้ก็จบ
0: ไม่ต้องเดินทางไปที่ศาล
2: แต่ข้อเสียเนี่ยถ้าสมมติผมไปทะเลาะกับสมมติคนไกล่เกลี่ยเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับคนที่ผมพิพาทด้วยเนี่ยเป็นญาติกับกำนันผู้ใหญ่ผมก็รู้สึกว่าผมจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าครับ
1: ตรงนี้มันมีสองส่วนค่ะต้องบอกก่อนว่าจุดแรกที่กำนันผู้ใหญ่บ้านสามารถที่จะโฆษณาต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการโฆษณาที่บอกว่าคุณมาไกล่เกลี่ยกันก่อนเถอะอย่างเงี้ยชี้ให้เห็นอะไรได้บ้างอันแรกถ้าคนที่เคยไปศาลเคยมีคดีความในศาลจะรู้ว่ามันใช้ระยะเวลาสูงนะคะกว่าคดีจะถึงที่สุดกว่าจะนัดได้คู่ความครบ
0: ครับ
1: เรื่องใหญ่เสียเวลาและเสียเวลาคือคุณต้องเดินทางนะการเดินทางคือค่าใช้จ่ายเรื่องประหยัดตามมาถูกไหมคะ
0: ค่าทนายความค่าเดินทางค่าธรรมเนียมศาล
1: หมดเลยทุกอย่างถูกไหมคะแล้วคุณเสียโอกาสจากการที่คุณจะไปทำงานในวันนั้นด้วยถูกไหมคะบางคนทำงานได้ค่าจ้างเป็นรายวันเนี่ยคือเขาเสียเงินไปเลยนะค่าจ้าง1วัน
0: ครับผม
1: ตรงนี้ก็มีผลนะคะเวลาที่คุณไปศาลมันมีกระบวนการที่ถูกกำหนดไว้อย่างเช่นกรณีเป็นคดีแพ่งคุณต้องดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าหากว่าเป็นชาวบ้านที่ปกติเราไม่ได้เรียนกฎหมายอะค่ะตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเราต้องไปจ้างทนายให้เขามาดูแลตรงนี้ด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกละถูกไหมคะแล้วก็ความที่เราไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เราอาจจะขาดความมั่นใจในการที่จะดำเนินการต่างๆว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามที่ทนายว่าจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือ มันจบลงในคนกลุ่มแคบมันสามารถคุยกันเองได้ไม่ต้องไปให้คนอื่นรู้เรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเรื่องในครอบครัวเราไม่ได้อยากให้ใครรู้หรือเรื่องการเงินแบบโอ๊ยไม่อยากให้ใครรู้แม้กระทั่งภรรยา
2: อาจารย์โยเคยยินคำว่า second rape ไหมครับคือข่มขืนซ้ำซ้อนนะครับคดีพวกนี้เนี่ยผู้เสียหายถูกข่มขืนเสร็จพอไปศาลเนี่ยเขาต้องไปเปิดเผยวิธีการว่าอะไรยังไงใช่ไหมครับ
0: เข้าไปเมื่อไร
2: น
0: ี
2: ่คือการถูกข่มขืนอีกครั้งหนึ่งโดยกระบวนการทางศาลนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับถ้าไกลเกลี่ยเนี่ยมันจะ
1: จบมัน
2: จบ
1: คุย
2: กว่า
1: คือ คนรู้น้อยพูดง่ายๆค่ะบางเรื่องเรา
0: ไม่ต้องเปิดเผย
1: เราไม่ได้อยากเราอับอายหรือว่าเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องภายในไม่ได้อยากให้ใครรู
0: ้ครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าแล้วยิ่งการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยมันรวดเร็วด้วยถ้าไก่เกลี่ยจบได้ก็ดีบางทีมันขึ้นสู่ศาลแล้วเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนหรือว่ามีการโพสต์ลงโดยใช้คำพูดเด็ดๆแล้วมันเป็นไวรัลขึ้นในFacebook ในอะไรพวกนี้โอ้โห
2: โคตรมาอีกครับ
0: มันอาจจะไม่ได้ถูกข่มขืนครั้งที่2มันอาจจะถูกข่มขืนตลอดระยะเวลา10ปี20ปีก็ได้ถ้าเกิดมันแบบรีรันตลอดเวลาผมว่าอันนี้น่ากลัว
1: คือในทุกข้อพิพาทมันจะมีอะไรที่กินใจตรงนี้ก็อันตราย
2: อาจารย์กิฟต์ครับกฎหมายบางฉบับเนี่ยเมื่อครู่ที่ผมพูดถึงเรื่องผู้บริโภคเนี่ยโดยกฎหมายก็มีการเขียนเหมือนกันนะครับว่าศาลเนี่ยจะเสนอวิธีให้คู่พิพาทเนี่ยไกลเกลี่ยกันก่อนในคดีผู้บริโภค
1: โอ้ค่ะ
2: นะครับนั่นก็คือไม่รู้จะทุ่นแรงศาลหรือเปล่านะครับเมื่อพิพาทกันเสร็จก็คือเอาละคุยกันก่อนดีกว่านะครับแต่ผมไม่ทราบวิธีการว่าเขาจะมีการแยกแฟ้มแยกห้องอะไรหรือเปล่าเหมือนกับคดีแพ่งทั่วไป
1: แต่โดยปกติไกลเกลี่ยเขาต้องแยกส่วนนะ
2: คะ
1: เขาต้องแยกส่วนเพราะมันเป็นเรื่องของการรักษาความลับด้วยนะคะรักษาความลับแล้วก็ลดความตึงเครียดระหว่างคู่กรณีที่ว่าคุณไม่ต้องไปนั่งสนใจว่าสายตาคนอื่นเป็นยังไงนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือข้อดีของการไก่เกี่ยวก็คือมันรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีด้วยนะเพราะบรรยากาศในการพูดคุยอะค่ะมันไม่ใช่บรรยากาศที่ว่าคุณไปนั่งในคอกพยานแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงเพื่อหาคนถูกคนผิดแต่เป็นลักษณะของการพูดคุยกันเพื่อคุณต้องการอะไรอ่ะอีกฝ่ายต้องการอะไรเรามาดูซิว่าความต้องการ2 อย่างเนี้ยเรามาหาจุดกึ่งกลางด้วยกันได้แบบไหนอย่างไรบ้างตรงนี้ก็เป็นลักษณะของข้อดีของการไกล่เกลี่ยแต่ทีนี้มันก็มีจุดอ่อนอยู่บางส่วนเหมือนกันค่ะจุดอ่อนบางส่วนเช่นความที่ว่าการไกล่เกลี่ยมันไม่มีการชี้ขาดไม่มีใครมาบอกว่าใครถูกใครผิดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันเป็นการประวิงเวลายื้อรอเวลาเอายื้ออ่ะโอเคไกล่เกลี่ยก็ไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยก็ได้ไกล่เกลี่ยแต่ไม่ยอมนะไม่ฟังอะไรทั้งนั้น
0: ก็ไม่เกิดผลอยู่ดี
1: ก็ไม่ได้ทำให้เกิดผลคือข้อพิพาทนั้นก็ไม่ได้ยุตินะคะ
0: ต่อให้ไกลเกลี่ยจบวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนใจก็ไม่สามารถบังคับได้
1: ใช่เพราะเป็นเรื่องของความสมัครใจ
2: ผมว่าเป็นที่คนแล้วล่ะครับเพราะคนบางคนก็คือคุยได้แต่ไม่ยอมเขาจะมีธงของเขาว่าทำไมได้เท่านี้เขาไม่ยอม
1: อันนี้ก็เป็นไปได้มันแล้วแต่คู่กรณีด้วยนะคะ
2: คนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลหรอกครับคนจีนโบราณนะครับมีคำกล่าวว่าอมขี้หมาดีกว่าไปขึ้นลงขึ้นศาลนะครับแต่ก็มีคนบางคนก็คือจะต้องชี้ขาดให้ได้ว่าใครแพ้ใครชนะมีคนประเภทนี้อยู่นะครับ
0: บางคนต้องการแค่ผลชนะไม่ได้ต้องการตัวเงินหรอกมันเป็นศักดิ์ศรีมันเป็นอะไรมากกว่า
2: ครับครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าการไก่เกี่ยก็ถ้ามีข้อพิพาทนะมันก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งที่ดี
1: ดีง่ายเร็วประหยัด
0: ดีง่ายเร็วประหยัด
1: ช่วยได้ตรงนี้
0: ออกสอบไหมครับเนี่ย
1: นักศึกษาเตรียมไปอ่านได้เลยนะคะอีกจุดหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญค่ะคือถ้าหากว่าไก่เกลี่ยกันสำเร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อไหร่ที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเสร็จเนี่ยก็คือคุณตกลงกันได้แล้วนี่ถูกไหมคะถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่ทำตามสัญญาประนีประนอมยอมความผลก็คือคุณต้องไปฟ้องร้องต่อศาลนะเพื่อให้
0: ฟ้องร้องตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
1: ใช่ค่ะ
2: ประมูลที่เดิมระงับไปแล้ว
1: ใช่แต่ทีนี้มันก็คือมันยังไงก็ต้องผ่านศาลอยู่ดีถ้าหากว่าคุณยังไม่ยอมทำตามอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็จุดเด่นที่นักปกครองท้องที่เนี่ยได้รับจากการไกล่เกลี่ยเลยก็คือตัวนักปกครองท้องที่เนี่ยมีลักษณะเฉพาะคือคุณแต่ละคนเนี่ยอยู่ในพื้นที
0: ่ครับ
1: ผู้ใหญ่บ้านคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณรู้จักทุกอย่างในพื้นที่รู้จักพื้นที่นั่นเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน
0: ของผู้คนของสิ่งแวดล้อมของคำนบธรรมเนียมประเพณี
1: เพราะตรงนี้เป็นจุดเด่นหมดเลยนะคะคุณสามารถที่จะหยิบยกสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ในการไกล่เกลี่ยได้หมด
0: ครับ
1: ถ้าหากว่าไปเลือกผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นคนกลางมาจากภายนอกเขาไม่รู้
0: เขาไม่รู้วัฒนธรรม
1: เขาไม่รู้
0: คนนั้นคนนี้เป็นยังไง
1: มันเป็นยังไงบางคนเป็นเครือญาติกันคุณบอกคุณเป็นญาติกันคุณตกลงกันดีๆไห
0: ม
1: หยิบตรงนี้มาใช้ในการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะทำให้การไกล่เกลี่ยนั้นน่ะน่าจะคุยกันได้ง่ายขึ้น
0: ก็คือข้อได้เปรียบแหละ
1: เป็นข้อได้เปรียบเลยเป็นข้อได้เปรียบเลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือรู้จักเนี่ยแหละหลักๆก็คือรู้จักพื้นที่เวลาเกิดข้อพิพาทขึ้นเขาหลอกคุณไม่ได้คู่กรณีมาหลอกคุณไม่ได้ว่า จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้บอกเอาไม่ใช่เพราะว่าฉันอยู่ในพื้นที่ฉันรู้นะว่าความเป็นจริงมันคืออะไรรู้จักคนรู้จักว่าแต่ละคนเป็นยังไงรู้จักวัฒนธรรมนะคะรู้จักหมดเลยเอาจริงๆ
0: ข้อได้เปรียบมีแล้วแล้วถ้า
1: ข้อด้อย
0: ข้อด้อยล่ะมีไหม
1: มีจริงๆท่านจะวิมานพูดไว้ตอนต้นว่าเฮ้ยถ้าไปมีปัญหากับญาติกำนันแล้วกำนันมันเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่นี่ทำยังไงมันเป็นลักษณะของความต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของความเป็นกลางซึ่งเป็นความจำเป็นที่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีเกิดขึ้นในการไกล่เกลี่ยไม่งั้นโอกาสที่จะไกล่เกลี่ยสำเร็จยากมากเพราะเขาต้องการคนที่มาทำความเข้าใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มาเป็นคนกลางเนี่ยต้องเป็นกลางจริงๆต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลางจริงๆบางทีเนี่ยถ้าหากว่าคุณมีความเกี่ยวข้องตรงๆอาจจะต้องเลี่ยงหรือเปล่านะคะเพื่อหาใครที่เหมาะสมมาทำแต่ถ้าหากว่ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆการวางตัวให้เป็นกลางตรงนี้ส่งผลมากถ้าหากว่าตัวคู่กรณีรับรู้ได้ว่าเฮ้ยไม่ได้เข้าข้างใครนะแม้เป็นญาติฉันก็ไม่เข้าข้างแสดงให้เห็นชัดเจนในกระบวนการก็เชื่อว่าการไกล่เกลี่ยนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได
0: ้โอเคครับก็เรารู้แล้วว่าการไกล่เกลี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมีข้อด้อยยังไงคนในพื้นที่ในโดยเฉพาะตำแหน่งของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกับการไกล่เกลี่ยอยู่แล้วครับแต่อย่างไรก็ดีในมุมมองของกฎหมายในภาคกฎหมายเนี่ยกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงหรือท่านเนี่ยควรจะรู้กฎหมายตัวนี้ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยท่านอาจารย์จิตสุภางครับช่วยขยายความตรงนี้ให้ผมหน่อย
1: ค่ะในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะนี่จริงๆก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านักปกครองท้องที่หรือจริงๆผู้ไกล่เกลี่ยทุกท่านนะคะควรจะต้องรู้ว่าอำนาจหน้าที่ของตนในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยได้มายังไงและมีขอบเขตเพียงแค่ไหนนะคะตรงนี้จำเป็นสำหรับนักปกครองท้องที่เองนะคะสิ่งที่คุณคุ้นเคยกฎหมายที่คุณคุ้นเคยเลยก็คือข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านตั้งแต่ปี2530
2: โอ้โหครับ30กว่าปีแล้วนะครับ
0: ปัจจุบันก็ยังคงใช้ข้อบังคับนี้อยู
1: ่ยังใช้อยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นข้อบังคับที่เปิดกว้างในเรื่องของการไกล่เกลี่ยมากเพราะเขาให้ไกล่เกลี่ยได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาที่ยอมความได้ทั้งหมดกรณีของคดีแพ่งไม่ได้กำหนดอะไรรายละเอียดเยอะเลยนะคะค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็ให้คุณสามารถคุยกันได้แต่มีเงื่อนไขในลักษณะที่ว่าผู้ครอบคู่พิพาทเนี่ยจะต้องเป็นอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนนั้นนะหรือว่าข้อพิพาทเกิดขึ้นในชุมชนนะอะไรแบบนี้เป็นหลักมากกว่านะคะในส่วนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เชื่อว่านักปกครองท้องที่ส่วนใหญ่คุ้นเคยน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงแต่จุดที่น่าสนใจก็คือนอกจากกรณีของข้อบังคับตัวนี้มันมีกฎหมายอีก2ตัวที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่อันนึงก็คือกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งปี53นะคะกับอีกอันก็คือพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562ที่เพิ่งมีมา
0: ในล่าสุดไม่กี่ปีเลย
1: 2
0: ปีไม่ถึงด้วยซ้ำ
1: ขออนุญาตพูดรวมๆนะคะสิ่งที่อยากให้นักศึกษาไปดูคือไปดูความแตกต่างของ3ฉบับนี้นะคะจริงๆจะตั้งประเด็นไว้ให้ในหนังสือเนี่ยไปดูเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีประเด็นตั้งไว้นะคะทีนี้อยากให้ลองไปสังเกตดูว่าการที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้เนี่ยในแต่ละฉบับกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยมีความแตกต่างกันคุณสมบัติแตกต่างกันข้อนี้ชัดเจนนะคะในกรณีของพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่เพิ่งออกมาปี62เนี่ยนะคะคนที่จะเข้ามาขึ้นทะเบียนขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
0: ครับผม
1: อันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะขึ้นมา
0: เป็นคุณสมบัติ
1: ใช่
0: อย่างหนึ่ง
1: เป็นคุณสมบัติเลยค่ะ
0: เดี๋ยวนะผมตามไม่ทันผมขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์กำลังบอกว่าการที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
1: ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
0: ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพ.ร.บ.ตามกฎกระทรวงหรือตามข้อบังคับเนี่ยมันจะมีการกำหนดคุณสมบัติ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไว้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผมก็ต้องไปดู
1: ตัวกฎหมายฉบับนี
0: ้กฎหมายฉบับนี
1: ้ใช
0: ่โอเคไม่ได้แปลว่าถ้าผมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วผมสามารถที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงได้
1: ไม่ค่ะบัญชีเขาแยกกันเลย
2: อาจารย์กิ๊บครับ
1: ค่ะ
2: ก่อนที่จะมีพ.ร.บ.ปี62เนี่ยผมเชื่อว่าทางแต่ละสามีผู้ไกล่เกลี่ยตามบัญชีอยู่แล้ว
1: มีด้วย
2: พวกนั้นจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยภายใต้พ.ร.บ.ปี62
1: ไม่
2: คร
1: ับไม่อัตโนมัติ
2: ก็ต้องมาอบรม
1: ต้องอบรมคือเขามีข้อบังคับว่าคุณจะยื่นคำขอได้เนี่ยคุณต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
2: ครับ
1: เป็นลักษณะนั้นเลย
0: แล้วถ้าแบบผมเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วเนี่ยผมอยากจะไกล่เกลี่ยต้องมาดูกฎหมายตัวนี้ไหมหรือว่าไกล่เกลี่ยได้เลย
1: คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะในเคสของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเข้าตามข้อบังคับเป็นหลักคือลักษณะที่ว่าคุณเป็นกรรมการหมู่บ้านปุ๊บคุณสามารถที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้เลยตามข้อบังคับ
0: โอเคครับผม
1: เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่า

0: คุณไปเป็นผู้ไกล่เกลี่ยโดยกฎหมายฉบับไหนตามกฎหมายฉบับไหนนะคะสิ่งที่เอาด้วยเหตุผลหนึ่งที่เอากฎหมาย3ฉบับนี้มาให้นักศึกษาได้ศึกษาเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เพียงตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในอนาคตแม้กระทั่งประชาชนหรือลูกบ้านของท่านก็อาจไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ท่านรู้จากกฎหมายแล้วก็รู้จากบทบาทหน้าที่อำนาจหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยในกฎหมายฉบับเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ท่านสามารถที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้องกับลูกบ้านได้ด้วย
1: ครับผมอาจารย์ถ้าเกิดอยากเป็นผมเป็นประชาชนธรรมดาในพื้นที่นะผมอยากเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะตามพ.ร.บ.ตามกฎหรือตามข้อบังคับ3ฉบับเนี่ยถ้าไปเป็นแล้วมันมีเงินให้ผมไหม
0: มันจะมีค่าใช้จ่ายให้มันมีค่าใช้จ่ายให้แต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีบทบาทหน้าที่ที่คุณต้องทำด้วยนะ
1: อ๋อมันก็มีหน้าที่แหละไม่ใช่คุณไปนั่งแล้วแบบอันคนนี้ถูกนะคนนั้นควรจะทำ
0: เลยไม่ใช่
1: อย
0: ่
1: างนั้นไม่ใช่
0: มันมีหน้าที่แล้วมันมีจรรยาบรรณของนักไก่เกลี่ยด้วยและที่สำคัญตัวพระราชบัญญัติการไก่เกลี่ยข้อพิพาทปี62นะคะมีบทบัญญัติความผิดด้วย
1: มีสำหรับผู้ไก่เกลี่ยนะ
0: สำหรับผู้ไก่เกลี่ยมีบทบัญญัติความผิดด้วยในกรณีที่เรียกรับ
1: สินบน
0: หรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ
1: ถ้าประพฤติไม่ชอบก็ควรที่จะมีบทลงโทษแหละ
0: คือคุณต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่แค่ว่าคุณมาเป็นผู้ไก่เกลี่ยเป็นกันง่ายๆแล้วก็จบไปคุณนะมันไม่ใช่
2: บางคนเป็นเพื่อที่จะเรียกรับอะไรเงี้ยก็จะมีความผิด
0: ค่ะก็เป็นความผิดขึ้นมาละ
1: แล้วกฎหมาย3ตัวนี้ที่อาจารย์เขียนมาเนี่ยมีตัวไหนที่อาจารย์เน้นว่านักศึกษาควรจะศึกษาตัวนี้ดีๆนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาโดยตรง
0: ถ้าที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงคือตัวข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยค่ะ
1: ครับผม
0: ส่วนตัวจริงๆเชื่อว่าในทางปฏิบัตินักศึกษาเนี่ยเจออยู่แล้วแล้วทำเป็นโดยอัตโนมัติแล้วแต่บางทีมันอาจจะทำให้เราพลาดไปว่าเฮ้ยจริงๆระบบที่เราแค่ไหนนะในตามกฎหมายเพราะเราไม่เคยมานั่งดูรายละเอียดจริงๆตรงนี้ก็คือพูดเหมือนกับเป็นการทวนมากกว่านะคะในส่วนของข้อบังคับแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องทั้งอย่างที่บอกว่าตัวนักศึกษาเองแม้เป็นนักปกครองท้องที่อยู่แล้วคุณมีสิทธิ์เป็นผู้ไก่เกลี่ยตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้อยู่แล้วคุณก็อาจไปขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไก่เกลี่ยในพระราชบัญญัติหรือในกฎกระทรวงอีกก็ได
1: ้ครับ
0: ตรงนี้เขาไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าคุณต้องมีเงื่อนไขครบตามคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่เขาแจ้งไว้
1: โอเคครับสำหรับรายละเอียดดีเทลของกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยก็ขอความกรุณาอาจารย์ละกันช่วย อธิบายคร่าว
0: ๆเดี๋ยวไปคุยตอนตอบคำถามดีไหมคะ
1: ได้ครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็หมดเวลาในหน่วยที่12ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยเราจะเป็นช่วงถามตอบนะครับก็จะเป็นคำถามที่น่าสนใจหรือเรื่องราวที่ท่านอาจารย์เนี่ยมุ่งเน้นให้นักศึกษาทราบนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามช่วงหน้ากันครับ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: ครับกลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสัมมนาการปกครองสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ในครั้งที่4นี้ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการเอาคำถามที่น่าสนใจหรือว่าประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจมาคุยกันนะครับขออนุญาตต่อจากหน่วยที่แล้วเลยละกันนะครับหน่วยที่12เรื่องการไก่เกลี่ยข้อพิพาท ขอให้อาจารย์เนี่ยสรุปสาระสำคัญนิดนึงว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยการไก่เกี่ยข้อพิพาทเนี่ยมันมีความสำคัญกับนักปกครองท้องที่ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะการไก่เกี่ยมีความสำคัญค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคุณอยู่แล้วนะคะที่คุณใช้ทีนี้ขออนุญาตสรุปในส่วนของที่ตกค้างมาจากเทปส่วนที่แล้วเบรกที่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะขออนุญาตเน้นย้ำในส่วนของพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทปีพ.ศ. 2562

0: านของรัฐพูดง่ายๆก็คือจะมีหน่วยงานของรัฐเข้ามากำกับหมด
1: ครับ
0: จุดที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง
1: ครับ
0: มันมีอยู่หมวดนึงค่ะหมวดนึงของพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งศูนย์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนกรณีนี้ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่านักปกครองท้องที่เนี่ยอาจจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะเข้ามาเพื่อที่จะดึงกลุ่มคนกลุ่มประชาชนรวมตัวกันเพื่อขอตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในท้องที่ของท่าน
1: ในท้องที่
0: ในท้องที่เลยนะคะณปัจจุบันต้องบอกว่ามันยังมีน้อยมากมีอยู่ไม่กี่ที่เพราะว่ามันเป็นช่วงบุกเบิก
1: ครับ
2: เป็นช่วงแรกที่นี่คือในหมู่บ้านในอำเภอในเทศบาลในอบต.
0: จริงๆสามารถที่จะลองคุยกันได้เลยค่ะเพราะมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องรวมตัวกันถึงกี่คนในจำนวนเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วก็มาขออนุญาตแต่ทีนี้ขอไปที่ไหนนะคะอย่างที่บอกว่าตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้กำกับดูแลนะคะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนก็คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรร
1: ม
0: นะคะถ้าหากว่าท่านสนใจที่จะตั้งรวมตัวกันแล้วตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนในส่วนของท่านขึ้นมาในภูมิภาคของท่านขึ้นมาก็ให้ทำเรื่องตามเงื่อนไขในกฎหมายแล้วก็ไปยื่นให้กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มาก
1: โอเคครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นคำถามที่ผมว่าน่าสนใจนะ
0: ค
1: ืออาจารย์เคยพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก็ตามเนี่ยมันมีบทกำหนดโทษบทลงโทษด้วยตามตัวพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยอยากให้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับผู้ที่อยากจะเป็นนะแต่ว่าท่านก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีการลงโทษด้วย
0: อาจจะมีความกังวลเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดโทษในลักษณะนี้ขึ้นมาชัดเจนนะคะในพระราชบัญญัติปี62นี่แหละนะคะบทกำหนดโทษนี้กำหนดโทษออกมาในลักษณะของ2ส่วนกรณีแรกก็อย่างที่พูดไปแล้วก็คือกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วยนะโดยมิชอบนะคะกรณีนี้เป็นโทษนะคะมีโทษจำคุกระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษค่อนข้างสูง
2: โทษสูงครับ
0: โทษค่อนข้างสูง
1: ถือว่าสูงเลย
0: นะคะอันนั้นคือกรณีแรกกรณีที่2คือเป็นกรณีที่มีบุคคลให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการหรือประวิงเวลาในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยนะคะโดยไม่ชอบระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพูดง่ายๆก็คือเป็นบทลงโทษของทั้ง2ส่วน
2: ทั
0: ้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะ
1: เพราะนั้นโดยหลักทั่วไปทำอะไรให้มันสุจริตซะก็จะไม่มีปัญหา
0: คือก็คุยกันดีๆนะคะก็คุยกันดีๆไม่ต้องไปถึงขั้นต้องสินบนหรืออะไรแบบนี้หรอกนะคะเสียงคุกเสียงตารางปอบผ่า
1: โอเคครับแล้วก็อ่ะในส่วนผมขออนุญาตตัดกลับมาที่อาจารย์วิมานและการในการคุ้มครองผู้บริโภคเนอะ
2: ครับผม
1: จริงๆอาจารย์ท่านยกตัวอย่างหลากหลายคดีมันแหละผมพยายามลิสต์อะไรที่มันสำคัญสำคัญออกมาขออนุญาตถามคำถามแรกแล้วกันว่าผมว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายๆคนเลยคือการที่เราไปซื้อรถมือสองเวลาที่คุณไปซื้อรถมือสองแน่นอนครับคุณจะต้องดูรายละเอียดของรถว่าเฮ้ยรถใช้มากี่ปีแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างดูจากไหนอาจจะดูจากทะเบียนหรือดูจากฉลากก็ได้แต่ถ้าผมทำฉลากปลอมขึ้นมาอย่างนี้เนี่ย
0: มัน
1: ผิดร้ายแรงหรือว่ามีโทษอะไรไหมผมทำลงปีผิดจากปี2019เป็น2018เพิ่มเป็น19ปีหนึ่งราคามันสูงขึ้นเนาะรถยนต
2: ์รถจมน้ำเอ่ย
1: ใช่
2: ย้อมเอ่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับพ่นสีมา
1: บอกไม่ชนหนักจริงๆนี่โอ้โหเครื่องเสียหมดแล้วกรณีอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์เรื่องฉลากรถมือสองเนี่ยเป็นหน้าที่ของสคบโดยตรงนะครับสคบจะมีคณะกรรมการหลายชุดนะครับอาจารย์พงศิษฐ์หลักๆคือคณะกรรมการผู้บริโภคอันนี้เป็นคณะกรรมการกลางนะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเนี่ย4คณะนะครับสลากโฆษณาสัญญาว่าด้วยภัยของสินค้าและบริการนี่คือเฉพาะเรื่องนะครับส่วนสคบเนี่ยเป็นหน่วยราชการที่ทำหน้าที่ในการประสานกับคณะกรรมการพวกนี้กลุ่มนี้และยังประสานไปยังหน่วยงานผู้บริโภคอื่นนะครับพูดง่ายๆเป็นหน่วยงานเซอร์วิสที่ทำหน้าที่ประสานถ้ามีเรื่องฉลากขึ้นมาเช่นฉลากปลอมหรืออะไรนะครับทั้งสคบจะประสานไปยังคณะก

0: กรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเนี่ยจะมีประกาศออกมาว่าการขายรถมือสองของเต็นท์เนี่ยที่เราทราบกันดีนะครับจะต้องมีฉลากพูดถึงรายละเอียดปีไหนนะครับเกียร์อะไรไม่มีชนหนักชนตรงไหนต้องบอกนะครับไม่น้ำท่วมไม่อะไรแต่มันมีคดีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบริษัทประมูลแห่งหนึ่งที่มีรถอยู่ในสต็อกเป็นหมื่นๆคันเป็นรถที่ยึดมา
1: ค่ะ
0: นะครับเขาฟ้องสคบต่อศาลปกครองว่าเขาไม่มีหน้าที่จะทำฉลากเนื่องจากมันเป็นภาระมากเกินไปแล้วมองว่าประกาศคณะกรรมการวิสาหกิจเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับเขาขอให้ยกเลิกประกาศนี้ประกาศนี้มีฐานะเป็นกฎหมายนะครับพูดง่ายๆคือเขาไม่อยากที่จะทำฉลากนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะปัดภาระในการต้องทำฉลากรถเป็นพันๆหมื่นๆ
2: เข้าใจผมเป็นผู้ประกอบการผมรู้สึกว่าโอ้โหผมมีเป็นคันยุ่งยากและต้องมาการันตีด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองเขียนเนี่ยมันถูกต้องจมน้ำมาไหมเกียร์ดีไหมไม่อยากทำผมไม่อยากทำ
0: ว่ากฎหมายก็คือกฎหมายนะครับต่อให้คุณเป็นผู้ที่มีรถมือสองเยอะแล้วก็เป็นการประมูลหรืออะไรก็ตามเนี่ย คุณมีหน้าที่ต้องจัดทำฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้ว่าเป็นยังไงไม่ใช่ทุกอย่างคือขายตามสภาพแล้วก็โยนภาระไปให้ผู้บริโภคภายใต้หลักที่ว่าผู้ซื้อต้องระวังไม่ใช
2: ่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าผู้ประกอบการรายนั้นก
0: ็ต้องทำ
2: ไม่ได้ครับต้องทำ
0: เขาถึงขนาดฟ้องเลยนะครับให้ยกเลิกประกาศนี
2: ้แต่ก็ไม่ได้ผล
0: ครับเหมือนอาจารย์ครับประกาศที่ว่าเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ามีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอยู่4คณะประกาศที่น่าสนใจที่สุดคือประกาศเรื่องของการกำหนดให้การบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์เนี่ยเป็น3บวก1งวด
2: เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงพอพูดถึงเช่าซื้อตรงนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนรู้จักแต่อาจจะไม่รู้จริงว่าเช่าซื้อคืออะไรอาจารย์ต้องอธิบายสั้นๆก่อนว่าเช่าซื้อกับซื้อขายมันไม่เหมือนกันนะมันเป็นคนละนิติกรรมกัน
0: ครับ
2: โอเคครับ
0: มันคือเรื่องของการเช่านะครับแล้วก็คำมั่นว่าจะขายนะครับมันเป็นเรื่องของสัญญาทางพาณิชย์นะครับที่มีผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าส่วนใหญ่นะครับจะใช้ได้กับทรัพย์สินทุกประเภทแต่ทรัพย์สินที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันก็คือรถยนต์และจักรยานยนต
2: ์
0: มีอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะเช่าซื้อนะครับเช่าซื้อบอกว่าสมมติผมไปเช่าซื้อรถยนต์จากไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์บอกว่าใช้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นก็คือผมต้องผิดนัด2งวดหรืองวดที่เป็นงวดสำคัญเขาถึงจะเลิกสัญญาได้นะครับ2งวดติดกันหรืองวดที่เป็นสาระสำคัญถึงจะบอกเลิกได้พูดง่ายคือผมไม่จ่าย2งวด
2: ถูก
0: นะครับต่อมาพัฒนาการของสัญญาเนี่ยมันมาถึง1งวดไฟแนนซ์เขียนสัญญาใหม่ว่า
2: ผิดงวดเดียวเท่านั้น
0: นัดแค่งวดเดียวนะครับเขาก็ลากสามารถที่จะเลิกสัญญาเช่าซื้อได
2: ้
0: ตอนแรกผมก็ฟ้องไฟแนนซ์นะครับว่าสัญญาที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสัญญาที่แตกต่างจากบทบัญญัติในเรื่องของเช่าซื้อตามประมวลแพ่งนะครับคดีนั้นศาลตัดสินให้ผมแพ้เพราะเขาบอกว่าในเรื่องของการกำหนดงวดเนี่ยไม่ใช่บทกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบดังนั้นทางไฟแนนซ์เขียนสัญญาให้แตกต่างได้นั่นก็คือรับกันมาเป็น10ปีแล้วว่าการเลิกการผิดนัดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์เพียงแค่งวดเดียวไฟแนนซ์บอกเลิกสัญญาได้คดีนี้มีการหยิบยกขึ้นมาถึงคดีผู้บริโภคว่าถ้าอย่างนี้คนที่เช่าซื้อเนี่ยเสียเปรียบถูกบอกเลิกสัญญา
2: ครับ
0: เมื่อประมาณสัก10ปีนะครับทางคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก็มีประกาศขึ้นมาบอกว่าให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเขากำหนดวิธีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อใหม่เป็น3บวก1ต้องติดกัน3งวดนะครับและบอกกล่าวอีกไม่ต่ำกว่า30วันพูดง่ายๆคือ3บวก1นะครับจึงจะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้คำถามคือไฟแนนซ์ยังใช้สัญญาแบบเดิมได้ไหมได้ถ้าไม่ใช่รถยนต์หรือจักรยานยนต์เป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นทีวีเป็นอะไรก็ทำแต่ถ้าเป็น
2: รถยนต์หรือจักรยานยนต
0: ์ต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการเรื่องสัญญาต้องเป็น3บวก1นะครับถึงจะตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นหลักการในการคุ้มครองผู้บริโภค นะครับอาจารย์วงศิษย์ครับเรื่องของประกาศเนี่ยว่าใช้บังคับได้หรือเปล่าเนี่ยปัจจุบันก็มีการหยิบยกประเด็นขึ้นมาล่าสุดนะครับเรื่องของเช่าทรัพย์เช่าบ้านนะครับที่มีประกาศคณะกรรมการไว้ได้สัญญากำหนดในเรื่องของผู้เช่าเป็นผู้บริโภค
1: ครับ
0: ครับมีการหยิบยกเหมือนกันว่าตัวสัญญานี้นะครับมันไปขัดหรือแย้งกับพรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรร
1: ม
0: ซึ่งควรจะใช้สัญญานั้นแทนที่จะมาใช้ประกาศนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับมีการหยิบยกว่าประกาศนี้เนี่ยถ้าไปดูเรื่องอภัยใต้กฎหมายผู้บริโภคแล้วก็พรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยก็ควรจะใช้พรบ.ตรงนั้นมากกว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถูกยกเลิกนะครับมีการหยิบยกประเด็นกันขึ้นมาเท่านั้นเอง
2: ขอถามอาจารย์เพิ่มเติมนะครับคือประเด็นที่สงสัยเนี่ยเราฟังมาตั้งแต่ต้นๆแล้วว่าคดีผู้บริโภคเราบริโภคนู่นบริโภคนี่เราไปจ่ายเงินซื้อของมาคำถามคือว่าถ้าเกิดนะสมมติผมไปรับของบริจาคผมจนมากเลยช่วงหนึ่งแล้วผมต้องไปเอาของบริจาคมาเนี่ยผมไม่ได้เสียเงินนะครับเขาบริจาคมาให้ผมแต่ผมไปรับประทานอาหารกระป๋องอันนั้นเนี่ยแล้วผมท้องเสียผมจะถือว่าผมเป็นผู้บริโภคไหมแต่ว่าผมไม่ได้จ่ายเงินนะผมได้มาฟรีๆ okay. ผมไปขอเข้ามาด้วยซ้ำขอบริจาคมาเพราะไม่มีเงินอย่างเงี้ยผมยังเป็นผู้บริโภคอยู่ไหม mm-hmm. ใช้สิทธิ์ฟ้องต่อสคบได้หรือเปล่าครับ
0: ครับครับ mm-hmm. จริงๆเหมือนคุยกันในช่วงแรกแต่ผมลืมเฉลยไปนิดนึงนะครับปลากระป๋องบริจาคที่ปรากฏว่ามันบูดนะครับแล้วก็ผู้รับบริจาคพอทานไปเนี่ยเกิดท้องเสียพึ่งไส้อาเจียนนะครับท้องร่วงก็มีการหยิบยกว่าเขาเป็นผู้บริโภคหรือเปล่าผู้รับบริจาคเป็นผู้บริโภคหรือเปล่านะครับอาจารย์พงศิษฐ์ครับผู้บริโภคตามความเป็นจริงเนี่ยตอนแรกเราคุยกันว่าเราสองคนแม้ไม่ได้ซื้อก็ตามนะครับแต่ก็เป็นผู้บริโภคเช่นกันเนื่องจากเป็นผู้ที่ใช้สินค้าหรือบริการเนี่ยโดยชอบแม้ไม่ได้เสียค่าตอบแทนประเด็นคือผู้รับบริจาคเนี่ยเป็นผู้บริโภคหรือเปล่าเขาเป็นเช่นกันเพราะเขาเป็นผู้ที่ใช้สินค้านั้นโดยชอบแม้จะไม่ใช่เป็นผู้ตอบแทนเสียค่าตอบแทนก็ตามนะครับนี่คือหลักการง่ายๆในเรื่องของผู้บริโภคตามความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีนิติสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ซื้อปลากระป๋องมาจากบริษัทผู้ผลิตปลากระป๋องดังนั้นผู้รับบริจาคเป็นผู้บริโภคได้ครับสามารถที่จะเยียวยาได้เช่นกัน
2: โอเคครับเป็นเรื่องที่แปลกดีเนอะถ้าเราไม่ได้แบบ
1: คือบางคนอาจจะไม่รู้จะไม่รู้จริง
2: โดยถ่องแท้ก็อาจจะไม่ทราบจริงๆผมเข้าใจว่าเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันมีเคสตัวอย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเคสปูอัดเคสปูอัดก็เป็นเคสหนึ่งผมให้อาจารย์อธิบายเคสปูอัดแล้วกัน
0: จริงปูอัดนี่เป็นอาหารที่มาจากญี่ปุ่นนะครับเดิมถือว่าเป็นอาหารชั้นสูงสำหรับขุนนางสำหรับผู้ปกครองพวกไดเมียวอะไรเลยนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยเข้ามานานแล้วนะครับปูอัดเนี่ยทั้งเดิมเขาก็ไม่ใช่ทำมาจากปูหรอกครับทำมาจากปลาทะเลนะครับแต่ปัญหาคือปูอัดที่จำหน่ายในช่วงแรกเนี่ยเขาเขียนว่าทำมาจากเนื้อสัตว์นะครับพอเขียนว่าทำมาจากเนื้อสัตว์เนี่ยคนก็เลยคนที่ตอนแรกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมนึกว่าปูนะครับเพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันว่ามันคือส่วนผสมของเนื้อปลาทะเลที่เอามาทำเป็นก้อนขึ้นมานะครับปรากฏว่ามีคนแพ้เขาทานปลาทะเลไม่ได้เขานึกว่าเป็นปูเขาก็คงเหมือนผมที่นึกว่าปูทานมาแล้วก็แพ้อย่างรุนแรงนะครับพอมาอ่านฉลากเขียนว่าทำมาจากเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นเนื้ออะไรกันแน่จริงๆตรงนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคเหมือนกันมันเป็นเรื่องของฉลากครับอาจารย์นี่คือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากก็คือถามว่าหลอกหรือเปล่าเขาก็ไม่หลอกแต่มันกว้างเกินไปนะครับในความเป็นจริงเนี่ยก็ควรจะฉลากก็ควรจะชัดแจ้งเอาลงไปว่าทำมาจากเนื้อปลาทะเลนะครับมีส่วนผสมอะไรยังไงเพื่อที่จะสำหรับคนที่แพ้เนี่ยจะได้ไม่ต้องตรง
1: ไม่ทาน
0: ใช่จะได้ไม่ทานนะครับคนที่แพ้ปลาทะเลนะครับจะได้ไม่ต้องทานเป็นต้นครับ
2: จริงๆก็
0: ใกล้ตัว
2: ใกล้ตัวเราเนอะจริ งๆบอกเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเราแทบจะเป็นหนึ่งในวงจรของผู้บริโภค
1: ในชีวิต
2: ทุกอย่างเลยอ
0: าจารย์เคยทานเวเฟอร์ที่มันเป็นตัวฉีกตัวนำฉีกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตัวนำฉีกเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วมันทานได้นะครับเว ริษัทผู้ผลิตก็บอกมันทำได้

0: สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราที่เป็นเมืองร้อนก็คือตัวน้ำจิ้มมันละลายไปกับเนื้อของเวเฟอร์เนื้อของช็อกโกแลตนะครับปรากฏว่าอีท่านไหนไม่รู้มีคนทานเข้าไปพอมีคนทานเข้าไปเนี่ยแล้วก็มองว่าอ้าวทานตัวน้ำจิ้มไปด้วยตัวน้ำจิ้มไปด้วยก็มีคดีฟ้องร้องอะไรกันขึ้นมานะครับสุดท้ายเขาก็มาบอกว่าเอาละเขาจะไม่ใช่ตรงนั้นก็ได้เพื่อที่จะไม่ได้มีปัญหากับเมืองร้อนนะครับมันใกล้ตัวมากอาจารย์เห็นตู้เย็นอาจารย์ว่าตู้เย็นบ้านเราเนี่ยมันเปิดปิดง่ายไหมครับตู้เย็นครับ
1: ก็ไม่ยาก
0: มันก็ไม่ยากมันง่าย
1: สะดวกสะดวก
0: นี่คือตู้เย็นในยุคใหม่ในยุคไม่กี่สิบปีที่จะต้องเปิดง่ายตู้เย็นในยุคเก่าเนี่ยนะครับอาจารย์เคยเห็นตู้เย็นที่เป็นคล้ายๆเป็นรูปทรงเป็นขนมปังคิงไหมครับเป็นขนมปัง
2: อ๋ออันใหญ่ๆ
0: ตู้เย็นเกิน50ปีแล้วใจใหญ่ๆหนาๆเปิดปิดยากมากมันจะแข็งแรงเพื่อที่จะเก็บความเย็นได้สูงตู้เย็นพวกนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกามีเด็กเข้าไปในตู้เย็นแล้วออกมาไม่ได้เนี่ยปีหนึ่งหลายสิบคนตายในตู้เย็นก็เลยเป็นข้อจำกัดขึ้นมาใหม่ว่าตู้เย็นมันจะต้องเปิดไม่ยากขนาดนั้นเพราะธรรมชาติของเด็กนะครับ
1: เข้าไปเล่น
0: เข้าไปในตู้เย็นไปอะไร
1: มันออกมาไม่ได
0: ้มันออกเปิดได้แต่เวลาดันออกไปดันไม่ได้แรงของเด็กมีไม่พอใกล้ตัวมาก
2: อย่างตู้เย็นลักษณะที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีคันโยกที่มันปิดแล้วมันเหมือนล็อกซีลอีกรอบนึงอย่างเง
0: ี้ยครับครับเป็นต้น
1: ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยเนื่องจากชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาสัมมนาเนา
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่ท่านอาจารย์หยิบยกเนี่ยส่วนใหญ่มันมีคำตอบอยู่แล้วแหละว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้ศาลเคยพิพากษาว่าอย่างนี้แต่ในอย่างไรก็ตามนักศึกษาเรียนชุดนี้นักศึกษาควรที่จะตั้งประเด็นปัญหาให้ได้ฟังแล้วเกิดคำถามขึ้นเช่นเอ๊ะแล้วถ้าเราเป็นผู้ประกอบการล่ะอย่างเช่นเอาช่วงนี้โควิดมาฉีดวัคซีนโควิดแล้วเราก็ผลิตยามาจริงๆเนี่ยแหละแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากรายกอไก่กับรายขอไข่ไม่เหมือนกันฉีดวัคซีน A เข้าไปแบบนี้เนี่ยฟ้องผู้บริโภคได้ไหมอันนี้อาจจะยังไม่ต้องหาคำตอบที่เป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาก็ได้นะหรือว่าสำนักงานตัวไหนก็ได้แต่ว่ามันเป็นประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเราก็เลสประเด็นขึ้นมาเพื่อเอามาคุยกันในกรณีนี้เนี่ยแน่นอนเจ้าของบริษัทผลิตวัคซีนเนี่ยต้องบอกอยู่แล้วแหละว่าวัคซีนตัวนี้ต่อให้ไม่ใช่โควิดก็ตามเป็นวัคซีนใกล้แก้ไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นวัคซีนเอาโรคอะไรที่แบบ
2: อื่นๆ
1: อ่ะผมไม่ค่อยทราบนะเป็นโรคอื่นๆแต่ว่าผลเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคน3คนไม่เหมือนกันคนนึงท้องเสียคนนึงเวียนหัวคนนึงอาจจะ
2: ไม่เป็นอะไรเลยก็ได
1: ้ไม่เป็นไรเลยหรือว่าความดันต่ำ
2: ก็เป็นไปได้
1: 3คนนี้สามารถไปฟ้องได้ไหมแล้วเจ้าผู้ประกอบกิจการเนี่ยจะสามารถดีเฟนต์ข้ออ้างของตัวเองได้หรือเปล่า
2: คือจริงๆอยากให้มองในทั้ง2มุมนะในทั้งคือเพราะบางครั้งเนี่ยในชุมชนเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการเหมือนกัน
0: ครับครับ
2: ก็อาจจะต้องมองในสองมุมว่าถ้าหากว่าในกรณีที่เราเป็นผู้ประกอบการผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือว่าให้บริการในด้านไหนโดยเฉพาะเนี่ยเราได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ไหมความปลอดภัยเหล่านี
0: ้ครับ
2: บ้างหรือเปล่า
0: ครับ
2: เราต้องแจ้งแค่ไหน
0: ใช่อย่างการให้บริการทางการแพทย์ผมก็แชร์ความเห็นนิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: ผมว่ามันไม่มีอะไร 100% มันไม่มีอะไร 100% จริงๆแล้วก็ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมันเขารับผิดไม่ไหวแล้วครับจันโยถ้าหากว่ามันเกิดเคสใดเคสหนึ่งผมเชื่อว่าการฉีดวัคซีนเป็นล้านโดสเนี่ยนะครับมันต้องมีคนตายไม่ใช่แช่งหรืออะไรกันนะครับมันเกิดขึ้นได
1: ้มันอาจจะเกิดขึ้นได้
0: มันเกิดขึ้นได้ครับในเปอร์เซ็นต์อะไรก็ตาม
1: 0.0001 ครับมันมีเปอร์เซ็นต์จริงๆเป็นล้านคน
0: เกิดขึ้น
1: ที่ทางข่าวถ้าพูดตามเป็นจริง
0: แน่นอนแล้วครับ
1: มีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับ
0: มีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันจะทำยังไงผมว่าในทางการแพทย์เนี่ยผมว่ายังนึกหน้าตาไม่ออกเพราะตอนนี้ผมว่าพวกเราก็กำลังรอวัคซีนอยู่ก่อนที่จะฉีดเนี่ยมันจะต้องมีเซ็นอะไรหรือเปล่า
1: ความยินยอมอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดแบบเหตุการณ์
2: อะไรขึ้น
0: ครับ
2: จริงๆตอนนี้มันอยู่ระหว่างการทดลองด้วยนะ
0: ครับแล้วก็ไม่รู้สึกไม่ได้ฉีดแค่ครั้งเดียวนะครับต้อง2นะครับเพื่อที่เราจะได้มีพาสปอร์ตใช่ไหมครับ
2: วัคซีนพาสปอร์ตนะตอนนี
1: ้เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะผมขอเอาส่วนนี้ขึ้นมาก่อนเพราะเวลาเรามีจำกัดจริงๆเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เมืองไทยที่เขาแบบมีการคุ้มครองผู้บริโภคนะแต่เมืองนอกเนี่ยจะมีแบ คนพิเรนผมใช้คำนี้ดีกว่า อาหารฟาสต์ฟู้ดยี่ห้อหนึ่งเป็นเบอร์เกอร
3: ์ครับครับ
1: อย่างที่เรารู้ครับว่าถ้าเราไปหาแพทย์ก็จะบอกว่าเฮ้ยกินเบอร์เกอร์ไม่ดีกินเว้นไฟไม่ดีเพราะว่ามันอ้วน
2: ทำให้โซเดียมสูงไข
1: มันสูงมันก็มีคนคนนึงเนี่ยอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะต่างประเทศเขาก็ถ่ายทำตัวเองเนี่ยใช้เวลา30วันหรือ60วันไม่ทราบแล้วเขาก็กินแต่เบอร์เกอร์กินแต่สลัดของร้านอาหารร้านเนี้ยถ่ายทำเก็บไว้หมดเลยกินเบอร์เกอร์กินเครื่องดื่มน้ำอัดลมกินสลัดกินพายกินเฟรนฟรายสามมื้อ
3: ครับ
1: ไอศกรีม
3: ครับ
1: สามมื้อกินแต่ร้าน
3: นี้ร้าน
1: ฟาสต์ฟู้ดแล้วก็เอาผลรับรองแพทย์ก็กินกับหลังที่จะกินแน่นอนครับผลที่เกิดขึ้นคือ
2: สุขภาพแย่ลง
1: อ้วนขึ้นสุขภาพแย่ลงนั่นคือผลที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
3: ครับ
1: เขาก็เลยฟ้องไปว่าไอร้านเนี้ยมันไม่ดีมันทำอาหารแบบ
2: ที่ทำให้ส่งผลเสียกับสุขภาพหรือยังไงค่ะ
1: ศาลท่านแล้วฟ้องเรียกเงินเยอะด้วยนะศาลท่านตัดสินบอกว่าอันนี้เมืองนอกนะศาลบอกสินว่าเฮ้ยไอการที่คุณสุขภาพไม่ดีตามใบรับรองแพทย์เนี่ยคุณจะบอกว่า 100% มาจากอาหารไม่ได้มันมีส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการออกกำลังกายครับคุณออกกำลังกายเท่าไหร่
2: การ
1: ทำงานการพักผ่อนความเครียดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เล่นแบบนี้แล้วฟ้องต่อศาลเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยไม่ได้นะคดีนี้ศาลไม่ให้เงินนะครับคุณฟ้องเรียกเงินเยอะเลยแหละว่าสุขภาพเขาเสียอันนี้ไม่ได
2: ้
1: นะครับ
3: ผมจะบอกว่านี่มันเป็นผลจากประเทศพัฒนาแล้วที่เขาค่อนข้างที่จะรับรองสิทธิของคนเนี่ยค่อนข้างดีรวมถึงสิทธิของผู้บริโภคนะครับนี่คือการพยายามที่จะผมจะเรียกได้ว่าลองของก็ได้ว่าศาลมีมุมมองยังไงนะครับหลังจากคดีที่ร้านอาหารสะดวกตัวเอ็มอะไรก็ตามนะครับชงกาแฟที่น้ำร้อนเกินไปแล้วก็ดันทำลวกขึ้นมาแล้วศาลเยียวยาให้นะครับคนหนึ่งที่ใช้ชุดกางเกงชั้นในนะครับแล้วเกิดอาการแพ้บริษัทบอกว่าเขาขายมาประมาณ5ล้านตัวแล้วไม่เห็นมีใครแพ้คนคนนี้แพ้ศาลเยียวยาให้นะครับ
2: นี่แป้งเด็กนะคะแป้งเด็กที่เป็นมะเร็ง
3: แป้งเด็กนะครับนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่นะครับที่มีการฟ้องเช็คบินกันเป็นลัดๆไปนะครับฟ้องในลักษณะที่เป็นการฟ้องหมู่ส่วนหนึ่งก็คือฟ้องสำเร็จแล้วนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยผมว่าเป็นการลองของว่าศาลจะมีมุมมองยังไงนะครับแต่ผมว่าคนจำนวนหนึ่งก็คงสมน้ำหน้านะครับว่ามันเกินไป
1: วางแผน
2: เขาเหมือนตั้งใจ
3: ใช่คุณทำตัวของคุณเองนะครับคุณทำตัวคุณ
1: เพราะอย่างที่อาจารย์บอกแหละเขาลองของเขาคิดว่าได้เงินเยอะคุ้มนะการกินอาหารวนเวียนอยู่60วัน30วันแล้วแสดงให้เห็นว่าสุขภาพฉันแย่ลง
3: ครับคือต่างประเทศบางทีเขาเยียวยาค่อนข้างถึงขนาดนะครับคนที่นั่งสายการบินชั้นประหยัดแล้วก็ตกลงเขาป่วยเพราะว่าเขาบอกเขาพิสูจน์ว่าเขานั่งชั้นประหยัดแล้วก็ทำให้ร่างกายเขาเสื่อมไปเขาฟ้องสายการบินได้เขาเรียกว่าเป็นโรคอีโคโนมิกซินโดรมโรคชั้นประหยัดประมาณนี้ตอนอาจารย์สังเกตไหมครับก่อนโควิดเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยสายการบินเดินทางไกลๆเขาจะมีท่าบริหารต้องเหยียดอะไรพวกนี้นั่นก็คือหลังจากที่ถูกฟ้องไปแล้วนี่คือการลองของว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะศาลจะเอาไงในเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยคดีศาลเคยเยียวยามาแล้ว
2: ต้องหาบรรทัดฐานกันไปในแต่ละเรื่องนะคะ
1: ครับผมสุดท้ายสุดแล้วครับ
2: เดี๋ยวขอฝากนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: ด้วยความที่ว่าชุดวิชานี้เป็นชุดสัมมนานะคะอยากให้นักศึกษาลองมองหาว่าประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่เราคุยกันทั้งหมดวันนี้ที่อยู่ในพื้นที่ของท่านเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างไหมเพราะแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวและอยู่ในพื้นที่ของท่านน่ะภาพที่ท่านเห็นมันจะชัดเจนแล้วเอามาดูว่ากับกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันกับข้อเท็จจริงในพื้นที่เนี่ยมันใช้กันได้จริงไหมเป็นอย่างไรบ้างแล้วไปพูดคุยกันในชั้นเรียนได
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: สุดท้ายครับของช่วงนี้แล้วก็ท้ายสุดของครั้งที่4นี้ก็อยากให้ผู้เขียนทั้งสองท่านนะช่วยแนะนำเพราะยังไงนักศึกษาหลีกไม่พ้นหรอกที่จะต้องเข้าไปสอบ ปลายภาค40คะแนนครับยังไงต้องอ่านหนังสือแน่นอนก็ขอให้อาจารย์แต่ละท่านนะครับช่วยแนะนำหน่อยว่านักศึกษาควรจะอ่านยังไงมีวิธีการจำยังไงเพื่อให้ได้คะแนนดีครับเริ่ม

0: จากท่านอาจารย์วิมานครับ
1: ก็ไม่เน้นตัวเลขนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมบอกนักศึกษาในโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้านเสมอก็คือกฎหมายหลายๆทั้งหลายหลักเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องไปจำว่าโทษจำเท่าไหร่ปรับเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยนักศึกษาดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรถ้าพิพาทกันเรื่องของอาหารตามตลาดนัดก็เป็นเรื่องของกฎหมายอาหารนะครับถ้าอ่านฉลากดูแล้วถูกหลอกนะครับก็เป็นคณะกรรมการว่าด้วยการด้วยฉลากนะครับหรือพวกที่โฆษณาลวงหรืออะไรนะครับดูตามภาระงานของในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพยายามแยกให้ออกว่ากฎหมายแต่ละส่วนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเมื่อมันต่างกันยังไงเนี่ยช่องทางในการเยียวยาผู้บริโภคก็เป็นไปตามช่องทางของกฎหมายนั้นๆนะครับไม่ยากเท่าไหร่นักศึกษาอย่าไปจำเรื่องโทษอย่าไปจำเรื่องอะไรนะครับพยายามดูใครเป็นผู้บริโภคบ้างนะครับดูกรณีตัวอย่างที่เขียนไว้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไม่ได้ออกในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ซับซ้อนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตกใจนะครับเรียนด้วยความสนุกกับนักศึกษา
0: ครับท่านอาจารย์จิตสุภางครับ
2: ค่ะงั้นฝากเป็นภาพรวมแล้วกันนะคะฝากให้นักศึกษาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะคะอ่านวัตถุประสงค์สักนิดนึงจะได้รู้ว่าผู้เขียนเนี่ยหรือว่าอาจารย์ที่ออกข้อสอบเนี่ยต้องการทราบอะไรนะคะตรงนี้ก็จะทำให้นักศึกษาสามารถที่จะอ่านหนังสือได้อย่างตรงประเด็นแล้วก็เข้าเป้ามากขึ้นค่ะ
0: โอเคครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้ดีๆจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านในโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพบกันใหม่นะครับในรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษานะครับในครั้งที่5สำหรับชุดวิชา33209สัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3ท่านก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่www.stou.ac.th

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นของสาขาวิชาศิลปศาสตร์นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชช่อง STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังบน DLTV 14และทาง www.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวันนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่4มีหน่วยการสอนทั้งสิ้น3หน่วยในการสรุปทั้ง3หน่วยจะเป็นในหน่วยที่10 11 12โดยเราจะมีวิทยากร3ท่านด้วยกันค่ะท่านที่1สรุปเนื้อหาในหน่วยที่10ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุท่านที่2สรุปเนื้อหาในหน่วยที่11ได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาพรเย็นบำรุงและท่านที่3สรุปเนื้อหาในหน่วยที่12ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนาใจกว้างขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับการบรรยายในวันนี้จะบรรยายในหน่วยที่10การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศหน่วยที่10นี้เป็นหน่วยที่10ของชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นสำหรับในหัวข้อที่เราจะบรรยายในหน่วยที่10นะคะเราจะมีอยู่3หัวข้อหลักใหญ่ๆหัวข้อแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศในหัวข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศและหัวข้อสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือช่วยค้นและเทคนิคสำคัญในการค้นคืนสารสนเทศเรามาทำความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศนะคะในหัวข้อที่เราจะพูดในเรื่องของแนวคิดนะคะเราจะพูดในเรื่องของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศกับระบบค้นคืนสารสนเทศและหลังจากนั้นเราก็จะทำความเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศนะคะในเรื่องของการจัดเก็บสารสนเทศสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจก็คือในเรื่องของความหมายนะคะเราต้องแยกให้ออกระหว่างการจัดเก็บและการค้นคืนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของจัดเก็บสารสนเทศนะคะภาษาอังกฤษก็คือ information storage หมายความว่าการคัดเลือกนะคะคัดเลือกเสร็จก็ต้องมีการรวบรวมนะคะสารสนเทศที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ต้องเป็นรูปแบบแล้วก็เนื้อหาตรงกับขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของการสร้างเครื่องมือช่วยค้นนะคะเพื่อที่หลังจากที่เราจัดเก็บเราก็สามารถที่จะค้นหาระบุและเข้าถึงสารสนเทศหรือว่าทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของการจัดเก็บสารสนเทศเมื่อพูดถึงการจัดเก็บนะคะมาดูความแตกต่างว่าถ้าพูดถึงการค้นคืนสารสนเทศในส่วนของการค้นคืนนะคะการค้นคืนสารสนเทศภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า information retrieval ในส่วนของการค้นคืนนะคะหมายความว่าจะพูดถึงกระบวนการนะคะค้นหาสารสนเทศที่สามารถจะชี้หรือว่าเจาะจงลงไปได้ว่าทรัพยากรสารสนเทศใดมีความเกี่ยวข้องหรือตรงกับเรื่องที่เราต้องการนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศหลังจากที่นักศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายของการจัดเก็บและก็การค้นคืนสารสนเทศแล้วเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของระบบนะคะระบบของการค้นคืนสารสนเทศหรือเราเรียกว่าเป็น IR นะคะ IR system ในส่วนของระบบนี้นะคะก็หมายความว่าจะเป็นในส่วนของระบบสารสนเทศนะคะซึ่งจะพูดทั้งในเรื่องของกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือกหรือแม้แต่การจัดทำเครื่องมือช่วยค้นการค้นหาการนำเสนอสารสนเทศที่ค้นได้โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะคะหรือว่าเรื่องที่ค้นหาให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของ IR system ถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะจะบอกให้เห็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ของระบบค้นคืนสารสนเทศ

ในส่วนของระบบค้นคืนของสารสนเทศเราจะเห็นว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในด้านซ้ายเป็นเรื่องของผู้ผลิตนะคะผลิตแล้วก็เพื่อเผยแพร่สารสนเทศโดยที่ผู้ใช้ก็จะมีการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการผ่านระบบค้นคืนสารสนเทศนี้นะคะในส่วนของขอบเขตนะคะถ้าเราเห็นเราจะเห็นว่าในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศกระบวนการค้นคืนสารสนเทศเมื่อเราจัดเก็บเราต้องการค้นคืนเราจะใช้กลไกในการจับคู่นะคะเพื่อให้ได้สารสนเทศนะคะที่เราต้องการนะคะสามารถค้นคืนมาได้สำหรับในเรื่องของความสำคัญนะคะเรารู้แล้วว่าการจัดเก็บเป็นอย่างไรการค้นคืนสารสนเทศเป็นอย่างไรความสำคัญนะคะข้อแรกนะคะก็คือสามารถที่จะรวบรวมแล้วก็คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มีขอบเขตของเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บแล้วก็ข้อที่2นะคะความสำคัญข้อที่2ก็คือต้องเชื่อมโยงผู้ใช้กับทรัพยากรสารสนเทศเข้าด้วยกันตรงนี้ก็ทำให้เป็นการประหยัดเวลานะคะในการที่เราจะค้นเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เราต้องการอีกข้อหนึ่งของความสำคัญก็คือว่าจะทำให้เกิดในเรื่องของการถ่ายโอนความรู้จากแหล่งสารสนเทศไปยังผู้ใช้งานตรงนี้ก็ทำให้เกิดในเรื่องของการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษานะคะได้ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการลดข้อจำกัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศนะคะก็คือเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะได้เกิดประโยชน์มากขึ้นด้วยนะคะนักศึกษาดูรูปนี้นะคะนักศึกษาคงต้องทำความเข้าใจว่าถ้ามีคำถามว่าองค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อที่1ประกอบไปด้วยระบบย่อยของการคัดเลือกสารสนเทศองค์ประกอบที่2ย่อยของการจัดทำดัชนีนะคะระบบย่อยที่3เป็นในเรื่องของระบบย่อยคำศัพท์ระบบย่อยที่4จะเป็นระบบย่อยของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบค้นคืนสารสนเทศและผู้ใช้แล้วก็มีระบบย่อยในเรื่องของการจับคู่นะคะตรงนี้ก็คือเมื่อจับคู่ได้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเราก็จะได้สารสนเทศที่ค้นคืนขึ้นมานะคะอันนี้เป็นในเรื่องขององค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศถ้าเราไปพูดในเรื่องของกระบวนการนะคะในหัวข้อในหน่วยนี้นะคะเป็นเรื่องของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องกระบวนการเราก็จะพูดถึงกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศว่าเป็นอย่างไรกระบวนการค้นคืนสารสนเทศเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูที่ในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศดูที่ในเรื่องของขั้นตอนแรกนะคะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกสารสนเทศขึ้นอยู่กับถ้าเราพูดว่าคัดเลือกนะคะก็คือเราต้องพิจารณาแล้วก็คัดสรรแล้วก็รวบรวมสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงกับขอบเขตสาขาวิชาที่ต้องการจัดเก็บนะคะตรงนี้เราก็จะพูดรวมไปเรื่องของการคัดเลือกคุณภาพด้วยนะคะว่าสารสนเทศที่ได้ต้องมีความถูกต้องทันสมัยแล้วก็มีความสมบูรณ์นะคะอันนี้เป็นในเรื่องของการคัดเลือกสารสนเทศสำหรับในขั้นตอนต่อไปเป็นในเรื่องของการสร้างเครื่องมือช่วยค้นนะคะเขาบอกว่าเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญเพราะว่าถ้าเราจะค้นสารสนเทศเราก็ต้องมีเครื่องมือนะคะตรงนี้ก็ทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศหรือสารสนเทศที่รวบรวมไว้ได้สำหรับขั้นตอนนะคะในส่วนของการสร้างเครื่องมือช่วยค้นขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของสารสนเทศก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของเนื้อหานะคะของสารสนเทศแล้วก็ในขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงจะเป็นเรื่องของการกำหนดจุดเข้าถึงสารสนเทศนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศคือหลังจากที่เรารู้ในเรื่องของความต้องการเราวิเคราะห์ได้แล้วเราจะเป็นในเรื่องของการสร้างตัวแทนความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้และกลวิธีการค้นหาจากนั้นเราก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกเครื่องมือช่วยค้นนะคะค้นหาสารสนเทศแล้วปิดท้ายด้วยการประเมินในเรื่องของการค้นคืนสารสนเทศอันนี้เป็นกระบวนการของการค้นคืนนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าต้องการอะไรนะคะพอใช้แล้วค้นหาได้ก็จะมีการประเมินผลของการค้นคืนนี้ในส่วนต่อไปนะคะเราจะพูดในเรื่องของเครื่องมือนะคะช่วยค้นและเทคนิคที่สำคัญในการค้นคืนสารสนเทศในส่วนนี้เราจะพูดเรื่องเครื่องมือช่วยค้นก่อนแล้วก็จะพูดถึงเทคนิคนะคะที่สำคัญในการค้นคืนสารสน

เทศสำหรับเครื่องมือช่วยค้นนะที่จะแนะนำจะมีอยู่3เครื่องมือด้วยกันนะคะเครื่องมือแรกเราจะเรียกว่าเป็น OPEC เครื่องมือที่2จะเรียกว่าเป็น Single Search หรือว่าเป็น One Search แล้วก็ในเครื่องมือช่วยค้นตัวที่3จะเป็นในเรื่องของ Search Engine นะคะซึ่งทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเรามาเริ่มดูที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกเราจะให้พูดถึงในเรื่องของ OPEC ก่อนนะคะในส่วนของ OPEC เนี่ยเราบอกว่า OPEC คืออะไรนะถ้าพูดถึง OPEC หมายความว่าใน OPEC ก็คือฐานข้อมูลนะคะของระเบียนทรัพยากรนะคะเรคคอร์ดของทรัพยากรสารสนเทศต่างๆขององค์การสารสนเทศนะคะอันนี้รวบรวมมาก็จะมีรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศนะคะที่มีให้บริการในองค์การสารสนเทศตรงนี้อยากให้นักศึกษามองเหมือนห้องสมุดนะคะสำนักบรรณสารของเรานะคะตรงนี้เราก็จะมีการเก็บข้อมูลนะคะของทรัพยากรสารสนเทศพวกหนังสือวารสารต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เวลาเราหาทรัพยากรสารสนเทศด้วย OPEC เราก็อาจจะค้นตามชื่อเรื่องนะคะบางทีเรารู้จักชื่อเรื่องหรือบางครั้งเรารู้จักชื่อผู้แต่งเรารู้จักหัวเรื่องหรืออาจจะใช้คีย์เวิร์ดนะคะตรงนี้เราก็จะค้นหาทรัพยากรสารสนเทศด้วย OPEC นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะค้นตามชื่อเรื่องหรือว่าชื่อผู้แต่งหัวเรื่องนะคะขึ้นอยู่กับเรามีข้อมูลในส่วนไหนนะคะในตัวอย่างนะคะตอนนี้ถ้าเราดูจากจอภาพนี้นะคะเมื่อเราเข้าในเว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาเห็นว่าเมื่อเข้า OPEC มาแล้วในที่นี้สมมุติว่าเรารู้ไตเติ้ลนะคะเราต้องการที่จะหาข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศในหัวข้อ Information Science นะคะในหัวข้อของ Information Science หลังจากที่เราใส่นะคะชื่อไตเติ้ลเป็น Information Science ปุ๊บเราก็จะค้นหาตัวอย่างนี้ก็จะขึ้นมาอย่างเช่นอาจจะมีเป็นในส่วนของ article นะคะจะมี article ที่มีคำว่า information science ตรงไตเติ้ลนะอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาสามารถที่จะค้นก็คืออาจจะรู้ชื่อเรื่องหรือว่าอาจจะรู้ในส่วนของชื่อผู้แต่งนะคะหรือว่า keyword นะคะก็สามารถที่จะค้นทรัพยากรสารสนเทศนะคะที่มีอยู่ในห้องสมุดนะคะของมสทนี้ได้ทีนี้ในเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า One Search หรือว่าการใช้ Single Search ตรงนี้ชื่อว่า One Search หมายความว่าเวลาค้นจะค้นเพียงครั้งเดียวนะคะเราสามารถค้นหาสารสนเทศได้หลากหลายประเภทนะคะตรงนี้ก็ทำให้ประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องค้นหาสารสนเทศทีละประเภทเพราะทำได้ครั้งเดียวก็ค้นได้ทั้งหมดนะคะในส่วนของ One Searchเช่นเดียวกันถ้านักศึกษาเข้ามาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าหลังจากเข้ามาในเว็บไซต์ของห้องสมุดของมสทแล้วทุกคนอาจจะเห็นในหน้าแรกถ้าเราเห็นแท็บชื่อว่า Single Search อันนี้จะเป็นในส่วนของ One Search นั่นเองนะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะหาทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่อง Digital Literacy เราก็คีย์ข้อความเป็นคำสำคัญเข้าไปนะคะDigital Literacy นะคะแล้วก็กดปุ่ม Search ในการค้นหานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าพอหลังจากเราใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปก็จะแสดงรายการของทรัพยากรสารสนเทศอย่างในที่นี้ก็จะแสดงเป็นหนังสือนะคะ2เล่มแรกนี่เป็นหนังสือนะคะก็จะมีชื่อเป็น Digital Literacy นะคะก็จะมีทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Digital Literacy ขึ้นมาให้เรานะคะในส่วนอีกส่วนนึงที่เป็นเครื่องมือนะคะเราจะเรียกว่าเป็น Search Engine ในส่วนของ Search Engine นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการค้นหาสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตซึ่งตรงนี้เข้าใจว่านักศึกษาคงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ Google เป็นตัวอย่างของ Search Engine นะคะในประเทศไทยเราก็เข้าที่เว็บไซต์ google.co.th นะคะตรงนี้เราก็ใช้เป็นเครื่องมือช่วยค้นในสารสนเทศที่เราต้องการอย่างถ้าตัวอย่างอันนี้ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเราหน้าเข้าหน้าเว็บไซต์ของ google.co.th ที่เป็นตัว search engine นะคะหลังจากนั้นสมมุติว่าทุกคนต้องการหา digital literacy แต่นี้เราใช้ search engine นะคะเราก็สามารถหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ว่ามีข้อมูลซอสไหนที่ทางด้าน digital literacy หลังจากเราใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วก็กดปุ่มค้นหาเราก็จะมีรายการต่างๆนะคะมีเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่

0: ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของดิจิทัลลิเทอเรซีตัวนี้แสดงให้เราเห็นนะคะเราก็จะได้ข้อมูลสารสนเทศในหัวข้อนี้ขึ้นมาได้นะคะทีนี้หัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของเทคนิคสำคัญในการค้นคืนสารสนเทศสำหรับในเทคนิคที่เราจะใช้นะคะจะแนะนำอยู่3เทคนิคด้วยกันนะคะเทคนิคแรกถ้าใครคุ้นเคยกับพวกลอจิกนะจะเป็นในเรื่องของตรรกะแบบบูนะคะในเทคนิคที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้การตัดคำแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะคะจะเป็นการกำหนดระยะห่างระหว่างคำค้นเราลองมาดูในส่วนของเทคนิคแรกกันก่อนถ้าเราเรียนลอจิกเข้าใจว่านักศึกษาอาจจะเคยเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วนะคะอาจจะคุ้นคำเป็นในเรื่องของการใช้อการใช้แอนแล้วก็การใช้น็อตนะคะซึ่งอันนี้อาจจะให้นักศึกษาเห็นรูปน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นนะคะถ้าอหมายถึงว่าเราสนใจทั้งสองอย่างแต่ถ้าแอนหมายถึงเราสนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งสองเรื่องนี้นะคะและน็อตคือสนใจเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจในส่วนของอแอนแล้วก็น็อตนะคะเราลองดูในเรื่องแอนก่อนนะคะเราบอกว่าถ้าเราใช้ตรรกะแบบแอนนั่นหมายความว่าเราต้องการค้นเนื้อหามากกว่า2ประเด็นที่อยู่ในสารสนเทศเดียวกันอย่างตัวอย่างใช้ Google ในการค้นใช่ไหมคะเราสนใจในประเด็น2ประเด็นอย่างเช่นสนใจในเรื่องของ Digital Literacyแล้วก็สนใจว่าเป็นดิจิทัลลิเทอเรซีที่อยู่ในประเทศไทยนั่นหมายถึงว่าเนื้อหาเราต้องการที่จะรู้มากกว่า2ประเด็นแต่อยู่ในสารสนเทศเดียวกันก็คือมีการสโคปให้ชัดเจนลงไปว่าดิจิทัลลิเทอเรซีที่เราสนใจนะเป็นดิจิทัลลิเทอเรซีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะอันนี้เราก็ใช้คำค้นเป็นดิจิทัลลิเทอเรซีแอนไทยแลนด์นะก็จะมีรายการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะในเรื่องของดิจิทัลลิเทอเรซีที่อยู่ในประเทศไทยนะคะหลังจากที่เราดูเรื่องแอนแล้วถ้าเรามาใช้ออบ้างนะคะสมมุติว่าเราจะใช้ออเขาบอกว่าเวลาเราใช้ออเนี่ยหมายความว่าเรากำลังสนใจสารสนเทศที่มีเนื้อหามากกว่า2เรื่องแต่คือสนใจทั้ง2เรื่องเลยอันนี้อาจจะยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าบางคนอาจจะรู้ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าเขียนคำเต็มก็คือคำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่ว่าคำย่อก็คือมสท.คำสองคำนี้นะคะสามารถที่จะโยงเพื่อให้ไปเจอในส่วนของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับมสท.หรือเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้คำในการค้นว่ามสท.อ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราค้นหาอย่างในตัวอย่างนี้เป็นการค้นโดยใช้ Google หลังจากเราค้นปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนของรายการของเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเกี่ยวข้องกับคำว่ามสท.ชื่อย่อหรือว่าเกี่ยวข้องกับคำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะในเรื่องของตรรกะจะเป็นเรื่องของการใช้น็อตนะคะน็อตอย่างนี้ในคำนี้เราก็เห็นว่าถ้าเราใช้น็อตนะคะก็หมายความว่าเป็นตรงข้ามนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราใช้น็อตหมายความว่าเราต้องการเราไม่ต้องการให้มีสารสนเทศที่ไม่ต้องการเนี่ยปรากฏอยู่ในผลการค้นอย่างเช่นนะคะอันนี้ตัวอย่างให้พอเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือว่าสมมุติเราเขียนคำค้นว่า day not night ก็หมายความว่าเราสนใจในคำว่า day แต่ว่าไม่สนใจในคำนะคะก็คือเหมือนกับฟิลเตอร์หรือกรองไปเลยว่าเราสนใจคำไหนแล้วไม่สนใจคำไหนนะคะอันนี้เราสนใจแค่ day ไม่สนใจคำว่า night นะคะเพราะนั้นดูในรูปก็แสดงว่าเราสนใจแค่ day อย่างเดียวไม่เอา day ที่เกี่ยวข้องกับไหนนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับนักศึกษานะคะว่าในการที่เราจะค้นคำความต้องการเราคืออะไรเราต้องการที่จะค้นแบบแอนหรือแบบออหรือแบบน็อตนะคะเราก็สามารถเอาในเรื่องของตรรกะนี้ไปใช้กับเครื่องมือที่ใช้ในการค้นต่างๆได้นะคะในส่วนของการตัดคำนะคะในส่วนของการตัดคำเขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าตัดคำก็หมายความว่าเวลาเราค้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนด ทำในการค้นขึ้นมาได้อาจจะตัดบางส่วนขึ้นไปหรือตัวอย่างบางครั้งเราใช้เป็นเครื่องหมายเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นเราใช้เครื่องหมายดอกจันหรือว่าเครื่องหมาย question mark นะคะเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถค้นหาคำที่ต้องการได้คือเหมือนลากศัพท์เดียวกันใช้คำสั่งเดียวนะคะพวกนี้เป็นเครื่องหมายพิเศษนะคะอย่างตัวอย่างเราต้องการหาคำทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า LIBRAR นะคำทุกคำที่มีคำข้างหน้าเป็น LIBRAR และคำต่อมาจะเป็นคำอะไรอันนี้เราก็สามารถที่จะค้นทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยคำนี้ได้หรือจะใช้เป็นดอกจันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่เรากำหนดให้โปรแกรมสามารถค้นนะคะตัวอักษรตามที่เรากำหนดได้นะคะในส่วนของเทคนิคต่อไปนะคะจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการกำหนดระยะห่างระหว่างคำค้นในเรื่องของการกำหนดนะคะระยะห่างของคำค้นเนี่ยเขาบอกว่าเราจะใช้ทำให้ผลของการค้นเนี่ยเจาะจงมากยิ่งขึ้นตรงนี้อาจจะใช้ในเรื่องของการค้นสารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่ามีรายละเอียดตลอดจนวิธีใช้ที่แตกต่างกันไปนะคะตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่องมือที่เราใช้ในการค้นอย่างเช่นถ้าเราไปใช้เราต้องการในกรณีที่ต้องการให้คำสองคำอยู่ด้วยกันนะคะอย่างเช่นเราต้องการคำว่าโซล่าแล้วก็คำว่าอินเนอร์จีนะคะให้อยู่ติดกันนะคะเราก็ใช้คำสั่งโซล่าแล้วก็ใช้คำว่า p/ นะคะในส่วนของซีโร่ตรงนี้แล้วก็อินเนอร์จีตรงนี้ก็จะสามารถค้นคำว่าโซล่าและคำว่าenergy ตรงนี้ได้อันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างของการกำหนดระยะห่างระหว่างคำค้นนะคะในส่วนของหน่วยที่10นะคะอันนี้เนื่องจากเรายังมีเวลาก็อาจจะขอสรุปให้ทุกคนเข้าใจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในหน่วยที่10นะคะเราจะมีหัวข้ออยู่3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกจะเป็นในเรื่องของแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศซึ่งทุกคนจะได้ทำความเข้าใจแล้วว่าการจัดเก็บเป็นยังไงในเรื่องของการค้นคืนเป็นอย่างไรแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบนะคะของระบบค้นคืนสารสนเทศแล้วก็ที่บรรยายไปแล้วในหัวข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของกระบวนการในการจัดเก็บแล้วก็กระบวนการในการค้นคืนสารสนเทศซึ่งตรงนี้นักศึกษาต้องความเข้าใจว่าเมื่อเราจัดเก็บเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการค้นคืนจะมีกระบวนการที่แตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ในหัวข้อที่3นะคะเราได้แนะนำว่าในส่วนของเครื่องมือหรือว่าเทคนิคที่เราใช้ในการค้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการใช้ตรรกะบูลหรือว่าเทคนิคในเรื่องของการตัดคำนะคะเทคนิคเหล่านี้นะคะนักศึกษาสามารถไปใช้ร่วมกับเครื่องมือที่เราใช้ในการค้นได้นะคะในส่วนของหน่วยที่10นะคะก็จะขอจบในเรื่องของการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะ
1: ค่ะหน่วยที่11นะคะการจัดการเอกสารสำนักงานก่อนที่ครูจะพูดถึงความหมายของเอกสารสำนักงานขอพูดเกี่ยวกับคำสองคำนะคะในภาษาอังกฤษคือคำว่า document กับคำว่า record ซึ่งแปลในภาษาไทยว่าเอกสารเหมือนกันแต่ทั้งสองคำนั้นไม่ได้มีความหมายที่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะคะ document หมายถึงสื่อบรรจุสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งสารสนเทศอาจจะอยู่ในรูปของข้อความเสียงภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและมัลติมีเดียแล้วอาจจะเป็นสัญญาณอนาล็อกหรือดิจิทัลก็ได้นะคะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสารสารสนเทศในการดำเนินงานภายในองค์การอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ถ้าได้รับสารสนเทศเพิ่มเติมในขณะที่ record นะคะก็คล้ายกับdocument คือเป็นสื่อบรรจุสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้เช่นกันแต่ว่ามีความแตกต่างตรงที่ว่าสามารถใช้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินธุรกรรมในองค์การซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้นะคะแต่เราก็ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบด้วย ในที่นี้นะคะความหมายของเอกสารสำนักงานก็จะตรงกับคำว่า record นั่นเองนะคะเอกสารสำนักงานหมายถึงสารสนเทศที่ได้บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆซึ่งเกิดจากการทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อการดำเนินงานขององค์การแล้วก็สามารถใช้เป็นหลักฐานของการดำเนินงานได้นะคะอย่างเช่นระเบียบคำสั่งเอกสารสัญญาเอกสารประวัติพนักงานเอกสารทางการเงินหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจแล้วก็รายงานการประชุมเป็นต้นนะคะเอกสารสำนักงานนั้นมีความสำคัญต่อองค์การเป็นอย่างมากนะคะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่7ข้อด้วยกันนะคะตั้งแต่เป็นหลักฐานของการบริหารและการดำเนินงานเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ใช้ตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ยังเรียกว่ามันเป็นทรัพยากรหรือทรัพย์สินขององค์การด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของการดำเนินกิจกรรมขององค์การและเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของสังคมค่ะเวลาที่เราจะดูว่าเอกสารใดเป็นเอกสารสำนักงานหรือไม่ต้องพิจารณาจาก2 ส่วนนะคะคือลักษณะทางกายภาพและลักษณะสำคัญของเอกสารลักษณะทางกายภาพมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็เรียกว่าโครงสร้างนะคะก็หมายถึงสภาพทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นของเอกสารเมื่อมองแล้วรู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นเอกสารประเภทใดอย่างเช่นถ้านักศึกษาเห็นหนังสือทางราชการนะคะมีตราครุฑอันนี้ก็รู้เลยว่าเป็นหนังสือราชการนะคะส่วนประกอบที่2ก็คือเนื้อหาเนื้อหาก็คือสาระข้อมูลข้อเท็จจริงและเรื่องราวที่ปรากฏบนเอกสารหนึ่งๆนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขององค์การอาจจะอยู่ในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความเป็นภาพนิ่งเสียงหรือแม้แต่เป็นวิดีทัศน์มัลติมีเดียก็ยังได้นะคะบริบทก็หมายถึงข้อมูลแสดงถึงที่มาหรือสภาพแวดล้อมของเอกสารหนึ่งๆเราอาจจะเรียกว่าเป็นเมตาดาต้าของเอกสารนะคะอย่างเช่นพวกเลขที่นะคะของเอกสารหรือวันที่อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเอกสารนั้นกับการดำเนินธุรกรรมขององค์การรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างเอกสารนั้นกับเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นภาพของหนังสือราชการนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนที่1ก็คือโครงสร้างนะคะก็คือทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าโครงสร้างของเอกสารส่วนที่2คือเนื้อหาของเอกสารนะคะก็คือข้อความที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารนั้นๆ นะคะส่วนทั้งที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นบริบทของเอกสารนั่นเองนะคะนอกจากลักษณะทางกายภาพแล้วนะคะก็ต้องมีลักษณะสำคัญของเอกสารอีก4ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือการระบุความจริงแท้ของเอกสารเอกสารใดๆเนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นเอกสารสำนักงานก็ต่อเมื่ มีการตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ว่าจัดทำขึ้นหรือรับไว้โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะอย่างแท้จริงนะคะประการที่2ก็คือความน่าเชื่อถือนะของเอกสารก็ดูที่เนื้อหาของเอกสารว่าเป็นเนื้อหาที่มีความถูกต้องครบถ้วนนะคะหรือเปล่านะคะถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งเป็นผลจากการดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขององค์การนะคะประการที่3ก็ดูที่ลักษณะทางกายภาพของเอกสารที่เมื่อกี้ที่เรารู้จักไปแล้วคือโครงสร้างเนื้อหาและบริบทว่าพวกนี้มีความคงสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็จะต้องดำเนินการโดยผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นนะคะและประการสุดท้ายนะก็คือความสามารถในการใช้งานตามภารกิจนะคะซึ่งอันนี้ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเอกสารนั้นจะต้องนำมาใช้งานตามภารกิจได้นะคะตามอำนาจหน้าที่นะคะขององค์หน่วยงานนั้นๆนะคะในการดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้ประเภทของเอกสารสำนักงานเรามีเกณฑ์อยู่5เกณฑ์นะคะที่ใช้ในการจำแนกเอกสารสำนักงานนะคะเกณฑ์แรกนะคะคือจำแนกตามแหล่งที่มาของเอกสารก็จำแนกเอกสารได้เป็น2ประเภทคือเอกสารภายนอกสำนักงานและเอกสารภายในสำนักงานเอกสารภายนอกสำนักงานก็หมายถึงเอกสารที่มีแหล่งที่มาจากภายนอก องค์การนะคะก็อย่างเช่นพวกหนังสื เชิญนะคะจากภายนอกนะคะหรือว่าจดหมายจากลูกค้าหรือว่าใบลงทะเบียนจากนักศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอกสารภายในสำนักงานก็เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานภายในองค์การเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานเดียวกันหรือระหว่างหน่วยงานที่อยู่ภายในองค์การนั้นๆนะคะอย่างเช่นพวกประกาศหนังสือเวียนแจ้งภายในนะคะแล้วก็รายงานการประชุมเป็นต้น

กตามหน้าที่ของกิจกรรมก็ได้4ประเภทนะคะคือเอกสารทางการบริหารก็ใช้ในการบริหารและการดำเนินงานอย่างเช่นพวกหนังสือโต้ตอบคำสั่งระเบียบของหน่วยงานนะคะรายงานการประชุมเอกสารทางการบัญชีชื่อก็บอกแล้วว่าใช้ในการแสดงเป็นหลักฐานทางการเงินแล้วก็งบประมาณอย่างเช่นพวกใบเสร็จรับเงินใบยืมเงินอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอกสารโครงการก็จัด

็นกรณีเฉพาะหรือเฉพาะเรื่องไม่ใช่งานปกติประจำวันขององค์การอย่างเช่นพวกเอกสารสอบสวนทางวินัยของบุคลากรคนใดคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าจำแนกตามระดับความสำคัญของเอกสารก็ได้4ประเภทประเภทแรกก็คือเอกสารที่ไม่สำคัญอันนี้ได้รับมาจากภายนอกแต่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของภารกิจหลักโดยตรงขององค์การนะคะอย่างเช่นหนังสือเวียนแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ขององค์การอื่นนะคะเอกสารที่มีประโยชน์อันนี้ก็จัดทำขึ้นหรือรับไว้นะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็หมดความสำคัญอย่างเช่นแบบขอใช้รถหรือว่าขอใช้ห้องประชุมนะคะประเภทที่3ก็คือเอกสารที่สำคัญอันนี้ก็จัดทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามหน้าที่นะคะแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดในกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกเอกสารต้นฉบับของหนังสือสั่งการหนังสือรับรองรายงานการตรวจสอบการเงินแล้วก็รายงานการประชุมคำสั่งระเบียบต่างๆนะคะสุดท้ายก็คือเอกสารที่สำคัญที่สุดอันนี้นะคะจัดทำขึ้นเอาไว้ใช้ในการดำเนินงานที่มีคุณค่านะคะต่อความอยู่รอดขององค์การสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้นะคะอย่างเช่นพวกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าจำแนกตามวงจรชีวิตของเอกสารก็จำแนกได้เป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกเรียกว่าเอกสารที่อยู่ในกระแสการใช้งานนะคะก็คือเอกสารที่ยังคงใช้ในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วก็ยังเรื่องนั้นยังไม่จบสิ้นนะคะรวมทั้งเอกสารที่เราจำเป็นต้องใช้อ้างอิงเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยประเภทที่2คือเอกสารกึ่งกระแสการใช้งานนะคะอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็แต่ว่าเรื่องราวนั้นยังไม่จบสิ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอหรือว่าเป็นเอกสารที่เราใช้อ้างอิงเป็นครั้งคราวก็ได้นะคะประเภทที่3คือเอกสารที่พ้นหรือสิ้นสุดกระแสการใช้งานไปแล้วอันนี้ก็ชื่อก็บอกแล้วว่าเรื่องนั้นได้เสร็จสิ้นสุดไปแล้วนะคะเราต้องมีการประเมินคุณค่าของเอกสารประเภทนี้เอกสารนั้นๆ นะคะว่าสมควรจะจัดเก็บอย่างถาวรในรูปของเอกสารจดหมายเหตุหรือไม่นะคะถ้าไม่ก็นำไปทำลายนะคะการจำแนกแบบสุดท้ายนะคือจำแนกตามสื่อที่จัดเก็บนะคะประเภทแรก ก็คือกระดาษอันนี้เราก็คุ้นเคยกันดีพวกสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีข้อดีคืออ่านได้อย่างสะดวกทำเครื่องหมายกำกับได้ง่ายนะคะติดตัวไปอ่านได้อย่างคล่องตัวไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรช่วยเลยนะคะข้อจำกัดนะคะก็ในเรื่องของความสิ้นเปลืองในพื้นที่ของการจัดเก็บนะคะความเสื่อมสภาพของกระดาษนะคะโดยวัยนะคะเสื่อมวัยนะคะรูปแบบสารสนเทศที่จัดเก็บก็มีได้แต่เป็นข้อความหรือเป็นภาพนิ่งเท่านั้นค้นหาสารสนเทศก็อาจจะยากนิดนึงใช้เวลามากหน่อยนะคะแล้วก็จัดส่งสารสนเทศไปยังผู้รับก็อาจจะต้องใช้ไปรษณีย์ปกตินะคะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายมากหน่อยนะคะส่วนประเภทที่2คือวัสดุย่อส่วนอันนี้ก็สื่อจัดเก็บที่ใช้เทคโนโลยีไมโครกราฟิกหรือว่าเทคโนโลยีการถ่ายภาพย่อส่วนสารสนเทศที่บันทึกบนแผ่นฟิล์มนะคะมีขนาดรูปแบบต่างๆกันเราเรียกรูปแบบพวกนี้รวมกันว่าไมโครฟอร์มมีข้อดีคือประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเพราะว่ามีขนาดเล็กมากนะคะแล้วก็มีความคงทนของสื่อด้วยเก็บได้เป็นระยะเวลายาวนานแต่ว่ามีข้อจำกัดก็คล้ายๆกับกระดาษก็คือรูปแบบสารสนเทศที่จัดเก็บนั้นก็เก็บได้เฉพาะข้อความแล้วก็ภาพนิ่งนะคะค้นหาสารสนเทศก็อาจจะยากนะคะแล้วก็ใช้เวลามากจัดส่งสารสนเทศไปยังผู้รับก็เหมือนกับกระดาษคือต้องใช้ไปรษณีย์ปกตินะคะที่มาเพิ่มข้อจำกัดอีกตัวหนึ่งก็คือความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เฉพาะในการอ่านนะคะเพราะว่าไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่าได้นะคะประเภทจำแนกตามประเภทสื่อที่จัดเก็บประเภทสุดท้ายนะคะก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็หมายถึงสื่อที่จัดเก็บในรูปของคอมพิวเตอร์อ่านได้นะแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สื่อแม่เหล็กสื่อแสงแล้วก็สื่อแฟลชไดรฟ์หรือสเตตไดรฟ์นะคะข้อดีของมันก็คือประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเพราะมันมีขนาดความจุสูงนะคะความสามารถในการจัดเก็บสารสนเทศก็ได้หลากหลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะข้อความ

และภาพนิ่งเท่านั้นแต่เก็บเสียงเก็บวิดีทัศน์เก็บมัลติมีเดียได้ด้วยความสามารถในการค้นหาสารสนเทศก็มีมากนะคะสะดวกรวดเร็วนะคะจัดส่งสารสนเทศไปยังผู้รับก็อาจจะจัดส่งไปทางอีเมลก็ได้นะคะหรือทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะข้อจำกัดของมันก็คือการเข้าถึงข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งสื่อที่จัดเก็บอาจจะเสื่อมคุณภาพและเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกันก็อาจจะล้าสมัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการจัดการเอกสารสำนักงานนะคะซึ่งหมายถึงการดำเนินการขององค์การเพื่อควบคุมเอกสารสำนักงานอย่างเป็นระบบนะคะตามวงจรชีวิตของเอกสารเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ความรับผิดชอบขององค์การรวมทั้งความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อองค์การด้วยนะคะการจัดการเอกสารสำนักงานก็มีความสำคัญต่อองค์การใน5ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือด้านการบริหารองค์การจำเป็นที่จะต้องจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์การโดยเฉพาะในระดับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดและเพื่อรับการแข่งขันได้นะคะด้านการดำเนินงานเอกสารก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำขององค์การนะคะการจัดการเอกสารที่ดีก็จะช่วยให้ค้นหาเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของการดำเนินงานขององค์การด้วยแล้วก็เป็นหลักฐานของกิจกรรมและการดำเนินงานขององค์การเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานขององค์การนั้นถือเป็นหลักฐานนะคะของการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์การและเปรียบเป็นบันทึกของกิจกรรมได้กิจกรรมหนึ่งขององค์การด้วยนะคะด้านกฎหมายองค์การจำเป็นต้องจัดเก็บเอกสารบางประเภทตามข้อบังคับกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพวกเอกสารทางการเงินอย่างนี้นะคะการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบก็เป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งจะช่วยให้การจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดเป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุมครบถ้วนและก็ตรวจสอบได้นะคะในด้านของเอกสารจดหมายเหตุนะคะจดหมายเหตุนั้นหมายถึงเอกสารที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าสมควรที่จะจัดเก็บอย่างถาวรนะคะเป็นเอกสารที่ใช้ในการบริหารในการดำเนินงานของที่สำคัญขององค์การนะคะอย่างเช่นเอกสารการก่อตั้งองค์การอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอพ้นกระแสการใช้งานแต่เห็นว่ายังเป็นประโยชน์ก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ต่อไปนี่เรามาดูเรื่องของหลักการจัดการเอกสารนะคะหลักการที่เราใช้มาอย่างยาวนานเลยนะคะตั้งแต่1960จนปัจจุบันนะคะเขาเรียกว่าวงจรชีวิตของเอกสารซึ่งใช้หลักการของทางด้านสิ่งมีชีวิตนะคะในที่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะก็ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนะคะวงจรชีวิตของเอกสารก็ทำนองเดียวกันนะคะมีขั้นตอนต่างๆเป็นระยะแบ่งเป็น5ระยะนะคะตั้งแต่ผลิตเผยแพร่การใช้แล้วก็จัดเก็บและรักษารวมถึงการกำจัดเอกสารนะคะการผลิตเอกสารนั่นก็คือการจัดทำเอกสารขึ้นโดยหน่วยงานนั้นหรือรับเอกสารที่มาจากหน่วยงานอื่นนะคะเพื่อใช้ในการดำเนินงานขององค์การนะคะซึ่งครอบคลุมการจดบันทึกการเขียนพิมพ์แล้วก็ทำสำเนาเอกสารเหล่านี้อาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายก็ได้จะเป็นเอกสารกระดาษหรือแม้กระทั่งเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะบุคลากรทุกระดับเลยร่วมนะคะในการผลิตเอกสารสำนักงานนะคะการเผยแพร่เอกสารก็คือการจัดส่งเอกสารที่ผลิตขึ้นไปยังผู้รับเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามที่ต้องการนะคะทุกองค์การเนี่ยก็มักจะมีหน่วยงานกลางนะคะที่ทำหน้าที่รับส่งเอกสารอย่างเช่นหน่วยธุรการนะคะหน่วยสารบัญอย่างนี้เป็นต้นและถ้าเป็นองค์การใหญ่ๆก็มักจะนำระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดข้อมูลรับส่งเอกสารนะคะขั้นตอนการใช้เอกสารนะคะก็คือนำเอกสารที่ได้จัดทำขึ้นหรือรับไว้ไปใช้งานนะคะในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อพิจารณาสั่งการลงนามนะคะรวมทั้งติดตามเรื่องต่างๆในขั้นตอนนี้นะคะก็มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารด้วยขั้นการจัดเก็บและรักษาเอกสารนะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นการดำเนินงานกับเอกสารที่อยู่ในกระแสการใช้งานและก็กึ่งกระแสการใช้งานอย่างเป็นระบบครอบคลุม2กิจกรรมคือการจัดเก็บทางกายภาพแล้วก็การจัดหมวดหมู่เอกสาร

นะคะแต่นี้มาดูเรื่องของการจัดเก็บพวกเอกสารที่เป็นกระดาษนะคะก็นำเอกสารใส่แฟ้มนะคะจัดเรียงเอกสารในแฟ้มกำหนดชื่อแฟ้มจัดแฟ้มเข้าตู้นะคะแล้วก็มีการจัดกลุ่มแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่ที่เราเรียกว่าจัดทำดัชนีเพื่อใช้ในการค้นนั่นเองนะคะถ้าเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จัดเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จัดหมวดหมู่ของแฟ้มข้อมูลตามโฟลเดอร์นะคะแล้วก็เรียกว่าจัดทำดัชนีช่วยค้นเช่นกันนะคะการระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารก็ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์การแล้วก็เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วยนะคะก็จะมีการจัดทำที่เรียกว่าตารางกำหนดระยะเวลาการเก็บเอกสารค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการกำจัดเอกสารก็ดำเนินการกับเอกสารที่พ้นหรือสิ้นสุดกระแสการใช้งานแล้วนะคะมีกิจกรรมหลัก2กิจกรรมก็คือการประเมินคุณค่าของเอกสารและการทำลายเอกสารการประเมินคุณค่าของเอกสารก็เอกสารที่พ้นกระแสการใช้งานไปแล้วจะถูกประเมินนะคะว่ามีคุณค่าหรือไม่ถ้าประเมินว่ายังมีคุณค่าก็ต้องจัดเก็บอย่างถาวรในรูปของเอกสารจดหมายเหตุถ้าประเมินว่าไม่มีคุณค่าก็ไปทำลายนะคะทำลายก็มีทั้งเอกสารกระดาษกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เรามาดูเอกสารกระดาษก่อนนะคะมีวิธีทำลายหลายวิธีขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญของเอกสารถ้าเป็นเอกสารที่สำคัญมากนะคะเราก็อาจจะต้องไปย่อยนะคะหรือไปเผาหรือด้วยวิธีอื่นใดก็ตามไม่ให้อ่านเป็นเรื่องได้อะค่ะนะคะส่วนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องมีวิธีการมีแนวปฏิบัตินะคะในการทำลายที่ชัดเจนเช่นเดียวกันอย่างเช่นเรื่องของการลบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกู้เอกสารกลับคืนมาโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้เราจะมาพูดเรื่องของความเป็นมาของการจัดการเอกสารนะคะเริ่มตั้งแต่ทศวรรษ1980เป็นต้นมานะคะก็เริ่มมีการจัดเก็บเอกสารที่ผลิตขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิตเอกสารนั่นเองนะคะแล้วเวลาจะจัดส่งเอกสารไปยังผู้ร่วมงานก็อาจจะใช้ผ่านทางอีเมลซึ่งแต่ละคนพอได้เอกสารมาอาจจะมีการปรับแก้ไฟล์เอกสารนั้นแล้วก็เก็บไว้ในเครื่องของตนก็เลยทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าเอกสารเดียวแต่มีหลายเวอร์ชันนะคะตั้งแต่ทศวรรษ1990เป็นต้นมานะคะก็เริ่มมีการนำระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกย่อๆว่า EDMS เข้ามาใช้ในสำนักงานนะคะช่วงแรกๆระบบนี้ก็ยังค่อนข้างซับซ้อนแต่มันมีพัฒนาการมาเป็นลำดับจนในที่สุดนะคะก็สามารถที่จะจัดการกับเอกสารได้หลากหลายประเภทนะคะมีกระบวนการจัดการเอกสารที่เป็นระบบแล้วกับการใช้งานปัจจุบันนั้น EDMS ทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ได้หลายประเภทนะคะแล้วก็ยังทำงานกับอุปกรณ์สำนักงานได้หลายๆอย่างด้วยโดยเฉพาะเครื่องที่เรียกว่าเครื่อง All in Oneนะคะประโยชน์ของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็มีหลายประการประการแรกประหยัดงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเอกสารลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บเอกสารมีคลังเอกสารเพียงแห่งเดียวนะคะอันที่สองก็คือเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารนะคะลดเวลาในการจัดการเอกสารสามารถค้นหาเนื้อหาในเอกสารที่ตรงกับความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะประการที่3ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันเลยนะคะซึ่งเหมาะกับธุรกิจในระดับนานาชาตินะคะการที่4ก็คือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเอกสารนะคะมีการจัดเก็บแล้วก็ควบคุมการเข้าถึงเอกสารตามระดับความสำคัญและชั้นความลับของเอกสารนะคะมีแผนกู้ระบบจัดการเอกสารแล้วก็มีการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารด้วยประการสุดท้ายก็เอื้อต่อการดำเนินงานตามระบบคุณภาพและข้อบังคับทางกฎหมายซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์การนะคะตอนนี้เรามาดูองค์ประกอบของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะมี5องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องแม่ข่ายอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบนะคะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ระบบกับตัวเอกสารหรือเนื้อหาของเอกสารองค์ประกอบที่2ก็คือเครื่องไคลเอนต์หรือเครื่องลูกขายซึ่งก็เป็นฮาร์ดแวร์เหมือนกันนะคะแต่ใช้สำหรับผู้ใช้นะคะเพื่อการเข้าถึงการระบบนะคะอย่างเช่นพวก PC พวกสมาร์ทโฟนระบบจัดการฐานข้อมูลอันนี้เป็นซอฟต์แวร์นะคะทำหน้าที่จัดการข้อมูลสำคัญของเอกสารโดยเฉพาะเมตาดาต้าอย่างเช่นพวกชื่อ
ชื่อเรื่องนะคะหรือเลขที่ของเอกสารอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งใช้เป็นดัชนีในการค้นหาเอกสารองค์ประกอบที่4ก็คือระบบจัดเก็บเอกสารอันนี้ทำหน้าที่เป็นคลังเอกสารนะคะจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลโดยมีดัชนีนะคะเชื่อมโยงเลขที่ของเอกสารจากระบบจัดการฐานข้อมูลไปยังเอกสารฉบับเต็มที่อยู่ในระบบจัดเก็บเอกสารและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงเครือข่ายอินทราเน็ตนะคะเพื่อให้ผู้ใช้ภายในองค์การสามารถเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั่นเองนะคะแต่สุดท้ายนะคะเราจะมาดูฟังก์ชันของการทำงานของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราจะดูตามวงจรชีวิตของเอกสารนะคะในขั้นตอนแรกก็คือการผลิตเอกสารมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้นะคะความสามารถในการนำเอกสารเข้าสู่ระบบซึ่งมี2วิธีนะคะคือนำเอกสารเข้าโดยตรงกับการจับภาพหรือที่เรียกว่า capture เอกสารนะคะความสามารถที่2คือความสามารถในการบันทึกและการรับเอกสารเข้าสู่ระบบนะคะจะตรวจสอบได้ว่าใครนำเอกสารเข้าสู่ระบบแล้วก็วันเวลาที่นำเอกสารเข้าสู่ระบบความสามารถในการกำหนด metadata พื้นฐานของเอกสาร metadata ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้อย่างเช่นเลขที่ของเอกสารเรื่องหน่วยงานที่จัดทำวันที่จัดทำผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อความลงในเอกสารผู้รับเอกสารแหล่งจัดเก็บเอกสารรวมถึงขนาดของเอกสารเป็นต้นนะคะความสามารถถัดไปก็คือความสามารถในการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารซึ่งเก็บได้หลายเวอร์ชันนะคะหากจำเป็นต้องมีการแก้ไขเอกสารแต่นี้ในขั้นการเผยแพร่เอกสารก็มี2ฟังก์ชันนะคะคือความสามารถในการเผยแพร่เอกสารแก่ผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกันก็มีการสร้างลิงก์เชื่อมโยงตัวเอกสารกับระบบสื่อสารต่างๆอย่างเช่นระบบอีเมลนะคะเพื่อช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันความสามารถในการควบคุมการเข้าใช้ระบบนะคะก็กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารให้แก่ผู้ใช้แต่ละกลุ่มขั้นถัดมาก็คือการใช้เอกสารนะคะก็มีหลายฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันแรกก็คือความสามารถในการควบคุมกระแสงานนะคะก็จัดส่งเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนถัดไปนะคะโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้ด้วยนะคะฟังก์ชันความสามารถในการบันทึกหลักฐานการดำเนินงานนะคะก็สามารถบันทึกหลักฐานการดำเนินงานได้นะคะอย่างเช่นผู้บังคับบัญชาสั่งการว่าอย่างไรนะอย่างนี้เป็นต้นความสามารถในการค้นหาเอกสารก็ต้องใช้ metadata นะคะเชื่อมโยงผลการค้นจากระบบจัดการฐานข้อมูลไปยังเอกสารฉบับเต็มในระบบจัดเก็บเอกสารนะคะความสามารถในการตรวจสอบและติดตามร่องรอยของเอกสารนะคะก็ตรวจสอบการแก้ไขเนื้อหาของเอกสารได้ว่ามีการแก้ไขในส่วนใดเมื่อใดแล้วก็ใครเป็นผู้แก้ไขเอกสารนะคะแล้วก็ความฟังก์ชันความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันนะคะก็มีการกำหนดลิงก์หรือการอ้างอิงข้ามเอกสารนั่นเองนะคะในขั้นสุดท้ายคือการจัดเก็บรักษาแล้วก็รวมถึงการกำจัดเอกสารนะคะก็มีฟังก์ชันที่สำคัญดังนี้นะคะความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารตามวงจรชีวิตของเอกสารทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยในการจัดเอกสารจัดการเอกสารในช่วงเวลาต่างๆตลอดวงจรนะคะโดยมีการเชื่อมโยงเอกสารตั้งแต่ฉบับร่างจนถึงฉบับสุดท้ายของเอกสารเลยนะคะความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารกับตารางกำหนดระยะเวลาการเก็บเอกสารก็ทำให้การเก็บเอกสารแต่ละประเภทเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมความสามารถในการเก็บสำเนาของเอกสารที่พ้นหรือสิ้นสุดกระแสการใช้อันนี้ก็คือถ่ายโอนเอกสารจากสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานประจำเนี่ยนะคะไปจัดเก็บในสื่ออื่นๆอย่างเช่นซีดีหรือดีวีดีและสุดท้ายความสามารถในการตรวจสอบร่องรอยของการกำจัดเอกสารก็สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้นำเอกสารออกจากระบบนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของ
การสรุปหน่วย11นะคะการจัดการเอกสารสำนักงานซึ่งครูหวังว่านักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยกลับไปทบทวนอย่างละเอียดนะคะในหน่วยนี้จากเอกสารการสอนขอให้โชคดีในการสอบสวัสดีค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนได้ค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้น

0: ชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: สำหรับหน่วยที่12ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดดิจิทัลฐานข้อมูลสำเร็จการพิมพ์ดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลห้องสมุดหรือองค์การสารสนเทศเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศจำนวนมากและหลากหลายประเภทในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเราต่างๆนะคะห้องสมุดก็จะมีการจัดการในระบบเดิมซึ่งใช้ระบบมือเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีการนำเทคโนโลยีในสมัยนั้นๆมาใช้ก็ได้แก่เครื่องพิมพ์ดีดหรือเป็นเครื่องพิมพ์ดีดที่มีหน่วยความจำเครื่องโลเนียวซึ่งการดำเนินการอย่างนั้นเนี่ยนะคะจะต้องใช้บรรณารักษ์นักสารสนเทศในการจัดการค่อนข้างมากใช้เวลาในการจัดการค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะในการดำเนินการเช่นอาจจะจัดซื้อหรือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในชื่อเรื่องเดียวกันซ้ำนะคะหรือทำเครื่องมือช่วยค้นเช่นบัตรรายการเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะหรืออาจจะจัดเก็บสถิติต่างๆเนี่ยไม่ครบถ้วนปัจจุบันก็เลยมีการนำเทคโนโลยีนะคะสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการจัดการพื้นฐานของห้องสมุดเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางและในการทำงานร่วมกันนะคะการปฏิบัติงานพื้นฐานก็ได้แก่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศการจัดทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศงานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศและการจัดการด้านอื่นๆค่ะในเมื่อเรานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นะคะก็จะทำให้การปฏิบัติงานในห้องสมุดเนี่ยเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลให้สามารถจัดบริการต่างๆให้กับผู้ใช้อย่างมีคุณภาพและสะดวกนะคะถ้าปัจจุบันเราเข้าไปในห้องสมุดหรือองค์การสารสนเทศเราจะไม่เห็นตู้บัตรรายการตู้บัตรดัชนีแบบเดิมแล้วค่ะเราจะเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาสารสนเทศหรือทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดก็ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำการยืมคืนได้อย่างรวดเร็วผู้ปฏิบัติงานก็จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี้ยค่ะเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้กับผู้ใช้ห้องสมุดอัตโนมัติมีความสำคัญอยู่ด้วยกัน3ด้านค่ะคือการบริหารจัดการการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศและการจัดบริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้ในด้านของการบริหารจัดการนะคะห้องสมุดอัตโนมัตินะคะจะทำหน้าที่จัดเก็บสถิติการปฏิบัติงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถิติของงานจัดหาทรัพยากรสถิติของการจัดทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าแคตตาล็อกสถิติงานบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศสถิติงานบริการค้นคืนสถิติพวกนี้ค่ะจะถูกระบบห้องสมุดอัตโนมัติจัดเก็บในทันทีที่ดำเนินการแล้วก็จัดเก็บอย่างครบถ้วนถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือนะคะและระบบจะนำข้อมูลสถิติต่างๆเหล่านั้นนะคะที่ดิฉันพูดไปแล้วเอามาประมวลแล้วก็จัดทำเป็นรายงานในการ

ปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆตามที่เรากำหนดไว้นอกจากนี้นะคะบางระบบอาจจะนำอาจจะมีเครื่องมือที่นำสถิติที่จัดเก็บเนี่ยค่ะมาวิเคราะห์นะคะเพื่อให้ได้ผลเอามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารงานห้องสมุดต่อไปนะคะในด้านการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะมีระบบย่อยๆที่ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรสารสนเทศหลายระบบด้วยกันค่ะนะคะระบบจัดหาระบบจัดทำระเบียบระบบคมคืนซึ่งเดี๋ยวจะพูดละเอียดต่อไปในส่วนต่อไปนะคะแต่ละระบบจะทำงานเป็นเอกเทศค่ะแต่เชื่อมโยงกันนะคะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะคะทุกระบบสามารถจะรองรับการประมวลผลข้อมูลในปริมาณมากๆและที่เป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศทางฝ่ายจัดหาเมื่อซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาก็ต้องมาบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศเข้าไปนะคะทางฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศก็ต้องดึงรายการนี้ค่ะขึ้นมาทำเป็นรายการเพื่อให้ผู้ใช้ค้นนะคะหรือเอาไปทำรายการแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ให้กับผู้ใช้ซึ่งถ้าเป็นในระบบเดิมจะต้องพิมพ์ทุกขั้นตอนทางฝ่ายจัดหาก็พิมพ์รายการจัดซื้อทางฝ่ายวิเคราะห์ก็จะพิมพ์บัตรรายการทางฝ่ายบริการก็จะทำรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่งานซ้ำๆพวกนี้ค่ะระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะทำให้ลดขั้นตอนในการทำงานและประหยัดเวลานะคะและนอกจากนี้นะคะยังอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้ให้บริการที่เนื่องจากใช้เวลาน้อยลงก็เอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยค่ะไปจัดบริการใหม่ๆให้กับผู้ใช้นะคะการจัดบริการแก่ผู้ใช้นะคะในด้านของการบริการค้นหาทรัพยากรระบบห้องสมุดอัตโนมัติก็ให้บริการผ่านเว็บขององค์การสารสนเทศเพราะนั้นเว็บไซต์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการภายในห้องสมุดโดยผู้ใช้จะสามารถค้นจากที่ไหนก็ได้และก็ตลอดเวลาเพราะระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเหมือน 7-Eleven เลยนะคะแต่ว่าดีกว่าเยอะเพราะเราได้สารสนเทศที่เอาไปใช้ในการทำงานในการเรียนการสอนนะคะเพียงแต่ผู้ใช้เนี่ยต้องมีอุปกรณ์พกพาในการที่จะค้นสารสนเทศต่างๆนะคะและในปัจจุบันนี้นะคะในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศก็มีเครื่องมือนะคะที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยค่ะสามารถค้นแบบ Single Search หรือ One Search นั่นก็คือนะคะช่องทางนี้ค่ะเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำสำคัญหรือหัวเรื่องลงไปนะคะแล้วก็สั่งให้เขาค้นหาระบบจะไปค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการภายในห้องสมุดในขณะเดียวกันก็จะลิงก์ไปหาทรัพยากรสารสนเทศนะคะในลักษณะของสารสนเทศที่เป็นฉบับเต็มและออนไลน์ที่ผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ให้บริการและห้องสมุดเนี่ยค่ะบอกรับหรือไปยังแหล่งสารสนเทศอื่นๆที่มีเครือข่ายร่วมกันนะคะในลักษณะการบริการอีกประเภทหนึ่งก็คือนะคะเป็นการจัดบริการสารสนเทศให้ผู้ใช้โดยที่เรามีระบบโปรไฟล์เฉพาะบุคคลที่เอื้อให้ผู้ใช้นะคะสามารถตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้เนี่ยยืมคืนนะคะยืมนะคะออกไปจากห้องสมุดโดยที่ตนเองเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถขยายเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศนั้นต่อได้ในขณะเดียวกันเมื่อพบว่ารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการมีผู้ใช้ยืมไปแล้วก็ขอจองค่ะแต่แน่นอนในเมื่อมันเป็นระบบโปรไฟล์เฉพาะบุคคลก็จะต้องนะคะได้รับ user id และ password จากห้องสมุดก่อนเพื่อที่จะเข้าไปดูนะคะรายการสารสนเทศนะคะที่เรายืมไปเกินกำหนดแล้วยังรายการไหนที่มีคนยืมไปก็ขอจองอย่างนี้เป็นต้นนะคะการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติประกอบไปด้วยระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศระบบจัดทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศขอโทษค่ะระบบควบคุมวารสารนะคะระบบจัดทำรายงานและสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบ OPEC ระบบควบคุมการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศซึ่งระบบทั้ง6ระบบนี้หรือมากกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อห้องระบบห้องสมุดอัตโนมัติของใคร
ก็จะมีฐานข้อมูลกลางค่ะที่เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บระเบียนทรั

พยากรสารสนเทศอีกฐานข้อมูลนึงก็เป็นฐานข้อมูลสมาชิกค่ะที่จะเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลกลางนะคะแล้วก็เชื่อมโยงสู่ระบบควบคุมการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศคราวนี้เรามาดูแต่ละระบบกันนะคะแต่ละระบบทำงานยังไงระบบจัดหาค่ะทำหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและควบคุมงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆนะคะที่ห้องสมุดเนี่ยประสงค์จะสั่งซื้อตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศว่ามีให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือยังถ้ามีเราก็ไม่ซื้อซ้ำนะคะเพราะว่างบประมาณเนี่ยมีจำกัดหรืออาจจะอยู่ในระหว่างดำเนินการเราก็ไม่ซื้อซ้ำแต่ถ้าไม่มีนะคะระบบเนี่ยก็จะพิมพ์ใบสั่งซื้อนะคะจากข้อมูลบรรณานุกรมที่ฝ่ายนักบรรณารักษ์จัดหาเนี่ยเขาพิมพ์เข้าไปนะคะแล้วก็ส่งไปยังตัวแทนถ้าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ตรวจสอบติดตามรายการสั่งซื้อนะคะที่ยังไม่ได้รับนะคะตามกำหนดที่ตกลงกันเอาไว้กับตัวแทนควบคุมและจัดทำบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณนะคะทำรายการและสถิติการสั่งซื้อและการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็เมื่อได้รับทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาแล้วนะคะตัวแทนส่งเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะทำเราก็สามารถที่จะแจ้งนะคะให้กับผู้ใช้ที่เขาสั่งหนังสือเล่มนี้ไว้ว่าจะขอใช้บริการก็แจ้งให้ผู้ใช้ทราบได้นะคะระบบจัดทำระเบียบทรัพยากรสารสนเทศนะคะก็ทำหน้าที่สร้างฐานข้อมูลระเบียบทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดระเบียบเหล่านี้จะอยู่ในรูปของบรรณานุกรมค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องสถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์และอื่นๆที่เป็นรายละเอียดที่สำคัญนะคะสำหรับจะค้นหาทรัพยากรสารสนเทศนะคะก็จะถูกบันทึกในรูปของมาตรฐานที่คอมพิวเตอร์อ่านได้นะคะผู้ปฏิบัติงานนักสารสนเทศก็สามารถที่จะบันทึกรายการระเบียบข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางได้ใน3วิธีด้วยกันนั่นก็คือบันทึกหรือพิมพ์เข้าไปทีละระเบียบหรือถ่ายโอนข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลกลางเนี่ยค่ะที่ฝ่ายจัดซื้อบรรณารักษ์ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยบันทึกไว้แต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ทางบรรณารักษ์ฝ่ายจัดทำระเบียบก็จะดึงข้อมูลนี้ค่ะขึ้นมาบันทึกให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรือถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งอื่นๆนะคะเช่นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของเครือข่ายบริการทางบรรณานุกรมหรือฐานข้อมูลของห้องสมุดอื่นๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังทำหน้าที่ระบบนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมคำศัพท์ดัชนีสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและการค้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถคนได้ด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะระบบต่อไปค่ะระบบควบคุมวารสารอันนี้จะทำหน้าที่ควบคุมวารสารแต่ละฉบับนะคะที่ห้องสมุดบอกรับหรือเป็นสมาชิกด้วยการลงทะเบียนติดตามทวงวารสารที่ห้องสมุดเนี่ยไม่ได้รับตรงตามกำหนดเวลานะคะแล้วก็ทำหนังสือทวงไปยังตัวแทนจำหน่ายนะคะวารสารฉบับนี้นะวันเดือนปีนี้ยังไม่ได้ถึงมือบรรณารักษ์เลยนะถึงห้องสมุดเลยนะคะบางระบบทำหน้าที่ควบคุมบริการเวียนหน้าสารบัญด้วยค่ะนะคะโดยจะนำวารสารที่เราสแกนเข้าไปเอาไปเวียนให้กับผู้ใช้นะคะในการที่จะเลือกบทความใดบทความหนึ่งตามที่ผู้ใช้ต้องการนะคะนี่คือตัวอย่างหน้าจอของการควบคุมทะเบียนวารสารนะคะซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าวารสารชื่อหนึ่งนะคะบอกรับมาตั้งแต่ปีไหนฉบับใดและปัจจุบันนะคะให้บริการอยู่ที่ปีใดฉบับใดนะคะเวลาที่ผู้ใช้มาค้นเนี่ยก็จะค้นและมองเห็นนะคะนะสิ่งที่ตนเองต้องการระบบต่อไปค่ะระบบจัดทำรายงานและสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างที่พูดแล้วจะจัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงทุกระบบย่อยๆนะคะอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีหลงลืมนะคะและนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาจัดทำเป็นรายงานสถิติในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารอาจจะตัดทอนบางส่วนที่ต้องการสรุปหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเอาไว้ใช้ในวางแผนเอาไว้ใช้มาเพื่อวางแผนในอนาคตยกตัวอย่างเช่นนะคะสถิติในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจะแสดงเลยค่ะว่าในรอบ3เดือนในรอบ6เดือนในรอบปีที่ผ่านมานะคะได้ห้องสมุดได้ซื้อทรัพยากรสารสนเทศสาขาใดบ้างสาขาใดที่ยังไม่ได้ซื้อจะได้เอาไปปรับแผนในอนาคตในปีหน้าหรือช่วงปีสุดท้าย

ของงบประมาณที่ยังเหลืออยู่ในขณะเดียวกันตัวอย่างอีกประการหนึ่งก็คือการจัดเก็บสถิติการยืมคืนหรือการเข้าใช้บริการช่วงไหนที่ผู้ใช้ไม่มาเข้าใช้ไอ้เพราะเหตุผลใดนะคะเราจะได้มาวางแผนในการที่จะจัดนิทรรศการจัดอีเวนต์นะคะเพื่อเรียกให้ผู้ใช้เนี่ยมาเข้าใช้บริการนะคะสถิติพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะนี่คือตัวอย่างของสถิตินะคะสถิติที่เรากำหนดว่าขอให้จำแนกนะคะประเภทของสมาชิกกับการยืมแต่ละประเภทนะคะสถิติโดยรวมอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะระบบ OPEC ระบบ OPEC จะทำหน้าที่ในการที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถค้นหาทรัพยากรสารเทศต่างๆที่จัดหาเข้ามาแล้วทำรายการทรัพยากรสารเทศหรือทำระเบียนเรียบร้อยแล้วระบบ OPEC เนี่ยค่ะเอื้อให้เราหรือเอื้อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถค้นทรัพยากรสารเทศได้จากนะคะชื่อเรื่องผู้แต่งหัวเรื่องและคำสำคัญซึ่งเอื้อมากนะคะต่อไปค่ะเวลาที่เราค้นแล้วนะคะระบบจะแสดงรายการทรัพยากรสารเทศแบบรวมค่ะในรูปของบรรณานุกรมนะคะค้นมาถึงว่าใช้หัวเรื่องพอค้นเข้าไปมีกี่รายการก็จะแสดงขึ้นมาหมดมีกี่หน้าจอจะบอกหมดแล้วนอกจากนั้นนะคะยังสามารถแสดงรายการสั้นๆแต่ละรายการหรือฉบับเต็มของรายการนั้นๆที่ผู้ใช้สนใจด้วยค่ะระบบควบคุมการยืมทรัพยากรสารเทศระบบนี้จะทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลการยืมทรัพยากรสารเทศของห้องสมุดงานสำคัญของระบบนี้ก็คือการบันทึกนะคะจัดเก็บข้อมูลระเบียนสมาชิกให้ยืมและรับคืนทรัพยากรสารเทศแก่สมาชิกให้บริการจองทรัพยากรสารเทศที่ถูกยืมไปแล้วโดยผู้ใช้คนอื่นสามารถขยายเวลาในการยืมต่อได้นะคะคำนวณค่าปรับในกรณีที่ทรัพยากรสารเทศนั้นเกินกำหนดแล้วก็ออกใบเตือนกรณีที่สมาชิกไม่คืนทรัพยากรสารเทศตามกำหนดค่ะระบบที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับระเบียบที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นผู้กำหนดนะคะเช่นยืมไปแล้วสามารถยืมต่อได้2ครั้ง3ครั้งเราก็ไปกำหนดไว้ในระบบระบบก็จะมีการดำเนินการให้ตามที่เรากำหนดเอาไว้ตามระเบียบทุกประการนะคะนี่คือตัวอย่างของการควบคุมการยืมคืนนี่คือทะเบียนสมาชิกนะคะนี่คือตัวอย่างของใบทวงทรัพยากรสารเทศที่เกินกำหนดของผู้ใช้ซึ่งเป็นสมาชิกแต่ละรายนะคะสำหรับห้องสมุดดิจิทัลนะคะเป็นคอลเลกชันของเนื้อหาในรูปดิจิทัลค่ะที่อาจประกอบไปด้วยฐานด้วยข้อความภาพเสียงหรืออาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือข้อมูลตัวเลขเมื่อเราเทียบกับห้องสมุดดิจิทัลสารสนเทศที่เราค้นได้นะคะมันจะเป็นตัวเล่มอะค่ะแต่สิ่งที่ค้นได้คือบรรณานุกรมที่จะนำไปสู่ตัวเล่มหนังสือตัวเล่มวารสารหรือสื่อที่เป็นรายการอนาล็อกทั้งหลายแหล่เช่นสื่อสตทัศน์นะคะอันนี้ห้องสมุดดิจิทัลเนี่ยค่ะเวลาที่เขาจะเอามาให้บริการก็คือจะสร้างรวบรวมจัดเก็บเชิงโครงสร้างและเชิงเทคนิครวมทั้งจัดให้บริการในระบบเปิดโดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมในรูปของคลังข้อมูลนะคะความสำคัญของห้องสมุดดิจิทัลก็คือช่วยให้ผู้ใช้มีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสารเทศดิจิทัลที่หลากหลายประเภทได้ง่ายกว่าห้องสมุดแบบดั้งเดิมและเน้นบริการสารเทศคือห้องสมุดแบบดั้งเดิมจะเน้นสารเทศในรูปของสิ่งพิมพ์เป็นหลักค่ะซึ่งเราจะเห็นมิติเดียวในขณะที่สารเทศดิจิทัลเนี่ยจะเป็นภาพที่มีหลายมิติยกตัวอย่างเช่นนะคะภาพที่เป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมอย่างนี้เพราะนั้นก็จะมีประโยชน์มากนะคะในการที่เราเข้าใช้ช่วยให้ค้นหาสารเทศได้ง่ายสะดวกรวดเร็วตลอดเวลาและทุกแห่งหนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือห้างสรรพสินค้าเพียงแต่มีอุปกรณ์พกพาในการเข้าถึงสารเทศทางเว็บนะคะที่เชื่อมต่อไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสารเทศที่เราต้องการช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างห้องสมุดส่วนตัวของตนเองได้เวลาที่เราค้นสารเทศดิจิทัลได้นะคะเรามักจะจัดเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองนะคะเอาไว้ใช้ประโยชน์ภายหลังหรืออาจจะนำมาปรับปรุงสารเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะคะตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือพึงระวังในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะช่วยให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารเทศร่วมกันได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพ
นะคะเพราะห้องสมุดดิจิทัลเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงสารเทศทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรสารเทศจากห้องสมุดอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดช่วยในการสร้างชุมชนของผู้ใช้เวลาเรามีสารเทศดิจิทัลนะคะบางทีเราก็มีการสร้างมีการนำเสนอมีการแบ่งปันมีการเผยแพร่สารเทศนะคะทำให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างผู้ใช้สารเทศนะคะและผู้ให้บริการนะคะการทำงานของระบบห้องสมุดดิจิทัลอาจจะคล้ายนะคะกับการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะคือมีระบบนำเข้าส่วนห้องสมุดอัตโนมัติจะเป็นการจัดหาเข้ามาแล้วก็นำระเบียนรายการทรัพยากรสารเทศเข้าแต่ห้องสมุดดิจิทัลจะนำระเบียนสารเทศดิจิทัลเนี่ยเข้าไปเสร็จแล้วมีระบบจัดการเมตาดาต้าเนี่ยค่ะที่จะเอาข้อมูลนั้นไปจัดเป็นโครงสร้างมาตรฐานนะคะเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลกลางในขณะเดียวกันก็มีระบบค้นสารเทศดิจิทัลนะคะที่อาจจะค้นได้จากนะคะชื่อเรื่องชื่อคำสำคัญนะคะแล้วก็ดึงสารเทศดิจิทัลนี้มาแสดงในรูปของข้อความในรูปของภาพในรูปของเสียงสุดท้ายก็จะมีระบบควบคุมสิทธิการใช้ซึ่งอันนี้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะไม่มีคราวนี้เรามาดูค่ะเวลาที่เขาแสดงสารเทศดิจิทัลเนี่ยค่ะจะเป็นภาพขอโทษค่ะเป็นข้อความนะคะเป็นคำอธิบายเป็นภาพถ้ามีเสียงก็จะเป็นไฟล์เสียงค่ะที่ผู้ใช้จะเข้าถึงได้ส่วนระบบควบคุมสิทธิการใช้เนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมสิทธิการใช้ในการเข้าถึงเพราะอย่างที่พูดมันมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีลิขสิทธิ์ซึ่งบางครั้งเนี่ยค่ะเอกสารที่เขานำขึ้นมาเผยแพร่เป็นเอกสารส่วนบุคคลนะคะห้ามทำซ้ำถ้าไม่ได้รับอนุญาตเพราะนั้นก็จะต้องมีการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงและการใช้นะคะโดยมีเงื่อนไขตามที่เขาห้องสมุดนั้นๆเนี่ยค่ะให้บริการการบริการของห้องสมุดดิจิทัลมาเรามาดูห้องสมุดอัตโนมัตินะคะอย่างที่พูดจัดเก็บเฉพาะระเบียบรายการทรัพยากรสารเทศค่ะแล้วเราก็นำคอนัมเบอร์เนี้ยไปเข้าถึงตัวทรัพยากรสารเทศอาจจะเป็นหนังสือวารสารในขณะที่ห้องสมุดที่เราจะมีการจัดบริการแยกตามคอลเลกชันค่ะเช่นเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วารสารอิเล็กทรอนิกส์หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นบางทีก็มีจัดเก็บจำแนกตามหัวข้อหรือ subjectนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นเลยก็คือเป็นเอกสารนะคะที่เกี่ยวกับอับราฮัมดินคอนอันนี้เป็นห้องสมุดดิจิทัลของห้องสมุดรัฐสภาค่ะเขาก็นำเอกสารพวกนี้ขึ้นมาเผยแพร่ในรูปของดิจิทัลการค้นและการใช้ห้องสมุดดิจิทัลง่ายค่ะไม่ซับซ้อนนะคะเพราะว่าเราสามารถค้นหาได้ไม่ต่างจากการค้นหาสารเทศทั่วไปมีฟังก์ชันในการค้นและการแสดงที่เรียนรู้ได้ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็สารเทศที่แสดงก็มีทั้งแบบสั้นมีทั้งคำอธิบายมีทั้งฉบับเต็มมีทั้งภาพเสียงอย่างที่อธิบายแล้วนะคะการเข้าถึงก็จะเป็นลักษณะของเป็นไปตามสิทธิ์และลักษณะการเข้าใช้ของแต่ละห้องสมุดค่ะบางห้องสมุดอาจจะให้เราดาวน์โหลดสารเทศดิจิทัลขึ้นมาเนี่ยในแต่ละวันได้แค่3ครั้งเท่านั้นเองคือ3เรื่องนะคะ3ชิ้นหลังจากนี้ระบบก็จะตัดไม่ให้เราเข้าถึงเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเข้าถึงได้เยอะๆอาจจะเอาไปทำจำหน่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะมีการป้องกันสิทธิ์เรื่องต่อไปก็คือฐานข้อมูลสำเร็จค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะจัดทำขึ้นมาก็มุ่งหมายเพื่อให้บริการสาธารณะหรือเป็นเชิงพาณิชย์ค่ะเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารเทศต่างๆได้นะคะทั้งบทความวารสารบทความจากหนังสือนะคะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ความสำคัญของฐานข้อมูลสำเร็จก็ในเรื่องของด้านทรัพยากรสารเทศขององค์การการบริการขององค์การนะคะเรามาดูค่ะฐานข้อมูลสำเร็จเนี่ยมีความสำคัญต่อทรัพยากรสารเทศขององค์การในด้านใดบ้างในด้านของความสมบูรณ์ของทรัพยากรสารสนเทศไม่มีองค์การสารสนเทศใดค่ะที่จะรวบรวมทรัพยากรสารเทศครบถ้วนทุกประเภททุกเรื่องทุกสาขานะคะโดยทั่วไปก็จะจัดหาเข้ามาให้บริการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดแต่อยากจะให้สมบูรณ์ครบถ้วนก็คงจะต้องจัดหาฐานข้อมูลสำเร็จเข้ามาเพราะฐานข้อมูลสำเร็จพวกนี้นะคะบางทีเป็นบทความวารสารเป็นวิทยานิพนธ์ที่ไม่มีให้บริการภายในห้องสมุดอาจจะให้บริการอยู่ที่ฐานข้อมูลกลางของผู้ผลิตอย่างนี้เป็นต้น
ฐานข้อมูลสำเร็จเป็นเครื่องมือในการที่เราจะเข้าถึงบทความวารสารต่างๆที่เผยแพร่อยู่ทั่วโลกความทันสมัยของสารสนเทศนะคะฐานข้อมูลสำเร็จส่วนใหญ่จะมีการปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลาในลักษณะของออนไลน์ถ้าเราบอกรับฐานข้อมูลสำเร็จพวกนี้เข้ามาก็จะมีความทันสมัยของสารสนเทศที่เราต้องการประหยัดพื้นที่องค์การสารสนเทศที่บอกรับฐานข้อมูลสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีคลุพันมีพื้นที่ในการจัดเก็บค่ะเพราะสารสนเทศพวกนี้ถูกจัดเก็บอยู่ที่ฐานข้อมูลกลางของผู้ผลิตนะคะเพียงแต่เราต้องมีระบบเครือข่ายในการเข้าถึงในด้านของการบริการนะคะและการใช้ห้องสมุดก็สามารถให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรขอโทษเข้าถึงสารสนเทศที่อยู่ในฐานข้อมูลสำเร็จได้ตลอดเวลาการได้รับเอกสารฉบับเต็มของฐานข้อมูลสำเร็จนะคะเพราะว่าฐานข้อมูลสำเร็จบางฐานข้อมูลจะมีเอกสารฉบับเต็มอยู่ด้วยนะคะก็ทำให้สามารถที่จะเข้าถึงนะคะเอกสารฉบับเต็มพวกนั้นได้ทันทีมีความรวดเร็วและประสิทธิภาพนะคะในการค้นหาฐานข้อมูลสำเร็จเพราะฐานข้อมูลสำเร็จนะคะส่วนใหญ่จะมีจะใช้โปรแกรมที่เอื้อต่อผู้ใช้เป็นมิตรต่อผู้ใช้ทำให้สามารถค้นหาได้ในหลายๆฟังก์ชันไม่ว่าจะค้นได้จากชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องนะคะหรือค้นจากคำสำคัญต่างๆนะคะในส่วนของประเภทของฐานข้อมูลสำเร็จฐานข้อมูลสำเร็จอาจจะแบ่งได้ตามผู้ผลิตนะคะหรือแบ่งตามธุรกิจตามผู้ผลิตค่ะฐานข้อมูลสำเร็จผลิตโดยสำนักพิมพ์ทางวิชาการยกตัวอย่างเช่นสำนักพิมพ์ EBSCO ก็ผลิตฐานข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นสุขภาพการศึกษาอุตสาหกรรมการเกษตร Elsevier นะคะผลิตฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสำนักพิมพ์ Gale ค่ะผลิตฐานข้อมูลหลายด้านค่ะนะโดยรวบรวมหนังสือวารสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะจำหน่ายย่อยตามสาขาวิชาเช่นคอลเลกชันด้านจิตวิทยาคอลเลกชันด้านธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นฐานข้อมูลที่ผลิตโดยหน่วยงานของรัฐอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐนะคะเป็นผู้ผลิตเอกสารขึ้นมายกตัวอย่างของไทยนะคะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชก็จะผลิตฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานหรือฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคเอดส์กรมสุขภาพจิตนะคะผลิตข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะฐานข้อมูลที่ผลิตโดยองค์การสามเทพก็ยกตัวอย่างนะคะองค์การสามเทพที่เป็นหอสมุดแห่งชาติทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาก็ผลิตฐานข้อมูลเม็ดลายค่ะที่มีบทความงานวิจัยที่เกี่ยวกับแพทย์นะคะของไทยเราก็มีตัวอย่างให้เห็นนะคะห้องสถาบันองศาในประเทศไทยค่ะนะคะรวมตัวกันนะคะและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารวบรวมและจัดบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาต่างๆที่มารวมกันเช่นวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์รายงานการวิจัยเอกสารทางวิชาการหนังสือหายากนะคะฐานข้อมูลนี้เราเรียกว่าไทยดิจิทัลหรือTDC นะคะนี่คือตัวอย่างหน้าจอของการที่เราค้นเข้าไปในฐานข้อมูล TDC ก็จะได้รายการวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์นะคะซึ่งบอกว่าเป็นวิทยานิพนธ์เป็นดุษฎีนิพนธ์เป็นงานวิจัยเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะได้เห็นบทคัดย่อบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มนะคะฐานข้อมูลที่ผลิตโดยสมาคมวิชาชีพและก็สมาคมวิชาการสมาคมวิชาการวิชาชีพจะเป็นผู้ที่สนใจศาสตร์ทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะเขาก็จะมีการรวบรวมงานวิจัยทฤษฎีต่างๆนะคะเขาก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลยกตัวอย่างสมาคมเคมีอเมริกันผลิตฐานข้อมูลนะคะ CAS นะคะเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยเอกสารบทความสิ่งพิมพ์ด้านเคมีอย่างนี้เป็นต้นฐานข้อมูลสำเร็จที่ไม่มุ่งเชิงพาณิชย์ค่ะก็จะมีฐานข้อมูลที่เขาจัดทำขึ้นมารวบรวมจัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่แล้วก็อาจจะให้บริการฟรีนะคะหรือคิดค่าใช้จ่ายแบบไม่สูงนะคะแล้วก็มีการรวบรวมฐานข้อมูลเนี้ยเพื่อเฉพาะวิชานะคะวิชาใดวิชาหนึ่งนะคะรองรับการค้นคว้าวิจัยเช่นฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาฐานข้อมูลอีลิกนะคะที่รวบรวมข้อมูลทางด้านการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นของกระทรวงศึกษาของสหรัฐอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะคะฐานข้อมูลสำเร็จเชิงพาณิชย์ค่ะอั
ันนี้ชื่อบอกอยู่แล้วนะคะเป็นฐานข้อมูลที่มีการจัดทําและเผยแพร่สารเทศโดยคิดมูลค่าและหวังผลกําไรส่วนใหญ่จัดทําโดยสํานักพิมพ์ค่ะที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเอามารวบรวมค่ะแล้วก็จัดทําเป็นฐานข้อมูลแล้วก็เอามาขายนะคะโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูล ABI Inform นะคะอันนี้ครอบคลุมสารเทศที่หลากหลายสาขาวิชาเช่นการจัดการธุรกิจการเงินการตลาดการโฆษณาเศรษฐกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งฐานข้อมูลนี้โอ้โหมีลักษณะในการจำหน่ายหลากหลายมากค่ะเราต้องไปศึกษารายละเอียดอีกนะคะอันนี้การคัดเลือกฐานข้อมูลสำเร็จเข้ามาในองค์การสารเทศหรือในห้องสมุดจะต้องพิจารณาจากเนื้อหาค่ะเนื้อหาของฐานข้อมูลสำเร็จด้านไหนล่ะคะวิทยาศาสตร์สังคมมนุษยศาสตร์นะคะแพทย์สุขภาพอย่างนี้เป็นต้นการจัดหาเข้ามาหรือการคัดเลือกเข้ามาเราก็ดูจากนโยบายขององค์การต้นสังกัดขององค์การสารเทศเป็นหลักประเภทของเอกสารเป็นหนังสือเป็นบทความเป็นวิทยานิพนธ์เราต้องมานั่งเลือกอีกนะคะอะไรมันจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ต้องการอะไรภาษาและปีของเอกสารที่รวบรวมนะคะภาษาอะไรภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเยอรมันนะคะผู้ใช้ของเราส่วนใหญ่ชื่นชอบนิยมใช้ภาษาไหนเราก็ซื้อภาษานั้นเข้ามาค่ะในขณะเดียวกันปีของเอกสารที่รวบรวมนะคะถ้าปีของเอกสารถ้าเราต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์เราก็มักจะดูว่าฐานข้อมูลสำเร็จนั้นเนี่ยรวบรวมบทความวิจัยวิทยานิพนธ์นะคะหรือบทความวารสารไม่เกิน5ปีค่ะเพราะเกินจากนั้นไปก็ไม่ทันสมัยแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเอกสารที่รวบรวมค่อนข้างทันสมัยไม่เกิน10ปีราคาจะค่อนข้างสูงแต่ถ้าย้อนหลังไปเยอะ10ปี20ปี30ปีก็จะราคาต่ำลงมาหน่อยสุดท้ายเงื่อนไขการจัดจำหน่ายนะคะเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเขาให้ผู้ใช้เนี่ยค่ะของเราเนี่ยขององค์การสาธารณสุขเนี่ยเข้าถึงสารสนเทศในฐานข้อมูลสำเร็จได้ครั้งละกี่คนอย่างนี้เป็นต้นเงื่อนไขพวกนี้ค่ะมันก็จะมีผลต่อการที่เราจะเลือกทรัพยากรสารเทศเข้ามานะคะในขณะเดียวกันเงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือเราต้องการเฉพาะเอกสารฉบับเต็มก็ราคาจะค่อนข้างสูงเราก็ต้องไปดูค่ะนะจำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึงแต่ละครั้งประเภทของเอกสารดูว่าเอกสารนั้นเป็นฉบับเต็มหรือได้เฉพาะบทคัดย่อกับบรรณานุกรมเท่านั้นนะคะการให้บริการฐานข้อมูลสำเร็จก็มีในลักษณะของที่ผู้ผลิตหรือผู้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยให้บริการกับผู้ใช้โดยตรงเลยนะคะผู้ใช้ก็ไปสมัครผ่านเว็บไซต์เป็นสมาชิกเขาก็จะให้ user ID ให้พาสเวิร์ดเข้าถึงสารเทศของเขาอีกลักษณะหนึ่งก็คือการให้บริการฐานข้อมูลสำเร็จผ่านองค์การสารเทศเพราะเนื่องจากฐานข้อมูลสำเร็จพวกนี้จะราคาค่อนข้างแพงค่ะแพงมากองค์การสารเทศก็จะบอกรับนะคะเพื่อเอามาให้บริการภายในองค์การสารเทศหรือในห้องสมุดนะคะโดยผู้ใช้เนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงค้นหาได้ด้วยตนเองหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือไปให้นะคะบรรณารักษ์หรือนักสารเทศเนี่ยช่วยค้นหาให้นะคะเรื่องสุดท้ายค่ะการพิมพ์ดิจิทัลในอดีตเราเป็นลักษณะเขียนหรือใช้พิมพ์ดีดพิมพ์ค่ะแต่ปัจจุบันเราใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปดิจิทัลที่อ่านได้ด้วยคอมพิวเตอร์และสามารถเผยแพร่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็น DVD นะคะหรือเป็นข้อความนะคะโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตบางครั้งนิยมเรียกว่าสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบางครั้งก็เรียกว่าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บางครั้งก็เรียกว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละค่ะนะคะคือการพิมพ์ดิจิทัลนั่นแหละนะคะความสำคัญของการพิมพ์ดิจิทัลก็คือมันลดค่ะลดขั้นตอนในกระบวนการการพิมพ์สมมตินักวิชาการท่านหนึ่งพิมพ์เนื้อหาสิ่งที่ตนเองสนใจและมีความรอบรู้พอพิมพ์เสร็จแล้วสามารถที่จะนำเผยแพร่ได้ทันทีอาจจะมีข้อความภาพและเสียงประกอบด้วยก็ได้นะคะทำให้สะดวกมากเลยในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้อ่านพออ่านแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นย้อนกลับนะคะมายังผู้เขียนหรือไปยังสำนักพิมพ์โดยตรงได้ทำให้เกิดความสะดวกนะคะสามารถที่จะเข้าถึงสารเทศนี้ดิจิทัลได้ตลอดเวลาแล้วก็ผ่านมือถือ
นะคะที่ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมีสามารถถ่ายโอนสารเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้สะดวกและตลอดเวลาสิ่งพิมพ์ดิจิทัลนะคะที่เราพูดถึงว่าอาจจะเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะคะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นสิ่งพิมพ์ที่

อยู่ในรูปของดิจิทัลค่ะอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออ่านด้วยเครื่องอ่านเฉพาะเช่น Kindle นะคะแล้วก็สามารถเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสิ่งพิมพ์พวกนี้นะคะสิ่งพิมพ์ดิจิทัลพวกนี้จะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความภาพนะคะหรือภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงหรือมัลติมีเดียแล้วก็อาจจะมี

0: ่านหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ค่ะนะคะสำหรับเรื่องของระบบสารเทศเพื่อการบริการสารเทศก็คงจบลงเพียงเท่านี้หวังว่านักศึกษาคงจะได้ข้อมูลนะคะครบถ้วนภายใน12ภายในเรื่องเดียวกันในหน่วยที่12นะคะขอให้นักศึกษามีความสุขกับการอ่านหน่วยที่12อย่างละเอียดและขอให้โชคดีในการสอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับแบบฝึกหัดเตรียมสอบชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่4หน่วยที่10 11และ12วันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาพรเย็นบำรุงและดิฉันอาจารย์นิตยาวงใหญ่ค่ะเราจะเริ่มที่หน่วยที่10กันก่อนนะคะ
2: ค่ะหน่วยที่10นะคะการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศข้อ1จุดมุ่งหมายสำคัญของการคืนสารสนเทศคืออะไรนะคะ
1: ค่ะในข้อนี้จะมีทั้งหมดอยู่5ตัวเลือกนะคะความสำคัญของการค้นคืนสารสนเทศก่อนอื่นนักศึกษาต้องรู้ก่อนว่าการค้นคืนสารสนเทศนั้นคืออะไรนะคะการค้นคืนสารสนเทศมาจากคำว่า information retrieval ก็คือเป็นการเข้าถึงสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดโดยที่เราจะไม่คำนึงถึงปริมาณของสารสนเทศที่เราจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอนะคะเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดนะคะ
2: ค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศนะคะอาจารย์มีอยู่4เครื่องมือ
1: ค่ะนะคะเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศนะคะคำว่าเครื่องมือช่วยค้นเนี่ยค่ะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเครื่องมือช่วยค้นด้วยมือนะคะกับเครื่องมือช่วยค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าด้วยโปรแกรมนั่นเองนะคะในที่นี้เราจะเห็นว่ามีตัวเลือกอยู่4-5ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ก็คือสมุดบัญชีเอกสารสมุดบัญชีเอกสารก็ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยค้นด้วยมือนะคะในการค้นคืนหรือว่าสืบค้นสารสนเทศนะคะอันที่2คือบัตรรายการบัตรรายการถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยค้นด้วยมือเช่นเดียวกันค่ะเป็นบัตรรายการที่เราจะพบเจอกันได้ในห้องสมุดนะคะส่วนตัวที่3ก็คือโปรแกรมการค้นหาหรือว่า Search Engine นะคะเป็นเครื่องมือช่วยค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะส่วนข้องอก็คือฐานข้อมูลสำเร็จในที่นี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือช่วยค้นทุกข้อนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อจอจานนะคะทุกข้อค่ะ
2: ค่ะข้อที่3นะคะขั้นตอนแรกที่จำเป็นสำหรับการค้นคืนสารสนเทศคือข้อใดถามขั้นตอนแรก
1: ขั้นตอนแรก คือทุกข้อในที่นี้ก็เป็นขั้นตอน
2: กระบวนการ
1: ในการค้นคืนทั้งหมดนะคะแต่ขั้นตอนแรกจริงๆเลยของการค้นคืนก็คือว่าต้องดูที่วัตถุประสงค์เพราะว่าเราต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึงตัวสารสนเทศที่ต้องการเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกที่จำเป็นเลยก็คือในส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
2: ต้องวิเคราะห์ซะก่อน
1: ค่ะ
2: ว่าต้องการอะไรผู้ใช้ต้องการอะไร
1: แล้วขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการสร้างตัวแทนและก็การ
2: มาเลือกนะคะทำกลยุทธ
1: ์
2: กลวิธีการค้นแล้วก็เลือกเครื่องมือนะคะโอเคค่ะข้อที่4นะคะอาจารย์ห้องสมุดมักมีการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศโดยการกำหนดสัญลักษณ์สำหรับใช้แทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ1อันนี้เรียกว่าอะไรคะอาจารย
1: ์การกำหนดสัญลักษณ์สำหรับใช้แทนเนื้อหาของทรัพยากรนะคะก็คือเป็นการกำหนดว่าทรัพยากรชนิดนั้นหรือว่าประเภทนั้น มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะคะ
2: ด
1: ูที่เนื้อหาของตัวทรัพยากรนะคะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์หรือว่าสิ่งที่จะบ่งบอกตัวของทรัพยากรก็จะเป็นตัวของเลขหมู
2: ่
1: นะคะ
2: จริงๆแล้วระบบทศนิยมดิวอี้นี่ก็เป็นประเภทหนึ่งของเลขหมู่นะคะแต่ว่าคือคำตอบเนี่ยมันต้องเอากว้างๆนะคะคือเลขหมู
1: ่นะคะส่วน ISBN นี่คือเป็น
2: ISBN นี่ก็เป็นเลข
1: ม
2: าตรฐานของหนังสือ ISSN ก็ของวารสาร
1: นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นเลขหมู
2: ่ค่ะข้อที่5นะคะข้อใดเป็นจุดเข้าถึงในการค้นหาสารสนเทศด้วย OPEC
1: OPEC ของห้องสมุดถือว่าเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศนะคะถึงของ OPEC ท่านศึกษาเคยเข้าไปใช้งาน

0: แท็กของห้องสมุดจะเห็นได้ว่าเราสามารถค้นหาหนังสือค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้หลายจุดเข้าถึงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่องก็คือชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งนะคะหัวเรื่องหรือแม้กระทั่งค้นหาจากคำสำคัญนะเพราะฉะนั้นทุกข้อถือว่าเป็นจุดเข้าถึงในการค้นหาสารสนเทศด้วย OPEC ทั้งหมดนะคะ
1: ข้อสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะก็คือข้อใดเป็นเทคนิคสำคัญที่ใช้ในการค้นคืนสารสนเทศคะ
0: เทคนิคสำคัญจริงๆแล้วจะมีอยู่3เทคนิคด้วยกันนะคะเทคนิคแรกก็จะเป็นในเรื่องของการกลยุทธ์การค้นแบบบูก็คือตรรกะบูลีนนะคะก็คือ and or not ที่เราใช้งานกันนะคะเทคนิคที่2ก็คือการค้นแบบกำหนดระยะห่างของคำนะคะว่าจะให้คำที่เราค้นเนี่ยค่ะมีระยะห่างของคำ
1: มันมีมากกว่า1คำค่ะอย่างเช่น2คำนี่เป็นต้นใช่ไหมคะ
0: แล้วก็เทคนิคที่3ก็คือการตัดคำนะคะก็คือการกำหนดว่าจะให้คำที่เราค้นนั้นละที่คำใดแล้วก็ให้คำที่ต่อจากคำนั้นเป็นคำใดๆก็ตาม
1: แต่ข้ออื่นไม่เกี่ยวข้องเลย
0: ข้ออื่นไม่เกี่ยวข้องค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือการตัดคำ
1: โอเคเทคนิคในการค้นนะคะ
0: อันนี้คือในหน่วยที่10นะคะการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศนะคะต่อไปเราจะมาดูหน่วยที่11เดี๋ยวจะขออาจารย์ปฐมาพรช่วยตอบคำถาม
1: ได
0: ้ค่ะข้อ1 นะคะการตรวจสอบว่าเอกสารได้จัดทำโดยหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่จัดเป็นลักษณะสำคัญของเอกสารสำนักงานในข้อใดคะ
1: ค่ะอันนี้คือลักษณะสำคัญของเอกสารสำนักงานเนี่ยมีอยู่4ประการด้วยกัน
0: 4ประการ
1: นะคะในนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็เกือบจะทั้งหมดเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในนี้นะก็เป็น4ประการตั้งแต่บูรณภาพของเอกสารนะความคงสภาพกับบูรณภาพนี่คืออันเดียวกันน
0: ะ
1: ความน่าเชื่อถือแล้วก็การระบุความจริงแท้ของเอกสารแต่บริบทของเอกสารนั้นจะเป็นลักษณะทางกายภาพของเอกสารแต่ว่าคำถามก็คือเขาถามว่าตรวจสอบว่าเอกสารได้จัดทำโดยหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่นะคะจัดเป็นลักษณะสำคัญอันไหนนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องดูที่อันข้อจจานะคะนะคะการระบุความจริงแท้ของเอกสารเพราะว่าจัดทำโดยผู้รับผิดชอบที่ตามที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะ
0: ต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทการค้าเจริญจำกัดจัดเป็นเอกสารสำนักงานประเภทใดของบริษัทดังกล่าวจึงจะเหมาะสมที่สุด
1: ค่ะคืออันนี้เนี่ยก็ในการจำแนกประเภทของเอกสารสำนักงานเนี่ยเราก็มีการจำแนกได้หลายวิธีนะคะในที่นี้เนี่ยผสมอยู่2วิธีคือเอาวิธีที่2ข้อแรกเนี่ยเป็นวิธีตามวงจรชีวิตของเอกสารนะคะแล้วก็คงจเนี่ยดูระดับความสำคัญของเอกสารแต่นี้ในนี้เนี่ยคำถามก็อยู่ที่ว่าหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งอันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเอกสารที่จะต้องเก็บเอาไว้ใช้ตลอดเวลาถูกไหมคะในการจัดตั้งบริษัทเพราะฉะนั้นเป็นต้องเราคงจะไม่มองที่พ้นกระแสการใช้ไม่ใช่แน่นอนกึ่งกระแสการใช้คือจริงๆแล้วก็เราจะไม่มองในมุมของว่ามันใช้งานเมื่อไหร่ทุกคนมันต้องเก็บไว้ตลอด
0: ใช
1: ่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมอง3ข้อละหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งมันสำคัญมากๆก็เรียกว่าสำคัญที่สุดนะคะก็คือเอามาใช้ทั้งถึงกับว่าเวลาเรามีในศาลเนี่ยอะไรก็อาจจะใช้ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือข้องงูเอกสาร
0: ที
1: ่
0: สำค
1: ั
0: ญที่สุดนะคะข้อน
1: ี้นะคะ
0: ต่อไปข้อที่3ค่ะข้อใดไม่ใช่ข้อจำกัดของเอกสารกระดาษค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะคือเอกสารกระดาษเราก็รู้จักกันดีนะคะใช้กันเป็นพวกสื่อสิ่งพิมพ์ใช้กันทุกวันนะคะข้อกอเนี่ยพื้นที่ในการจัดเก็บมันต้องใช้พื้นที่เยอะอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นะ
0: คะ
1: อันนี้การค้นหาก็ยากนะคะนะคะแล้วก็เสียเวลานะคะรูปแบบก็จำกัดอยู่นะคะเป็นแต่เฉพาะเป็นข้อความแล้วเป็นภาพนิ่งความคงทนของสื่อก็ไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอาจจะเสื่อมสภาพได้ไวเพราะฉะนั้นกขคงเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นข้อจำกัดทั้งนั้น
0: อ
1: ันนี้ถามว่าไม่ใช่ข้อจำกัดก็คือความไม่สะดวกในการใช้งานอันนี้เนี่ยจริงๆกระดาษนี่สะดวกมากเราสามารถที่จะหอบหิ้วไปไหนก็ได้ด้วยความสะดวกไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรช่วยเลยแล้วก็อ่านได้

0: เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อจอจาน
1: นะคะความไม่สะดวกในการใช้งานต่อไปข้อที่4นะคะข้อใดกล่าวถึงความหมายของการจัดการเอกสารสำนักงานได้ถูกต้องที่สุด
0: ค่ะข้อนี้เนี่ยนะคะจริงๆต้องบอกว่านักศึกษาต้องอ่านหนังสือ
1: ะ
0: นะคะแต่ว่าเอานี้จะลองบอกนี้คือเวลาเราพูดถึงความหมายของการจัดการมันก็ไม่ควรจะมีคำว่าการจัดการเป็นคำที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะไอ้ข้อกรเนี่ยแนวคิดในการจัดการเนี่ยมันก็กำปั้นทุบดิน
1: ะ
0: นะคะอันนี้เราก็กลัวไม่มันไม่น่าจะถูกต้องที่สุด
1: ตัดไป
0: ก่อนแนวคิดในการควบคุมเอกสารสำนักงานมันก็แค่ควบคุมอย่างเดียวนะคะอาจจะเกือบถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
1: ะ
0: นะคะนะแนวคิดในการจัดการและควบคุมเอกสารสำนักงานอย่างเป็นระบบจริงๆเนี่ยมันก็เกือบจะใช่แต่มันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่ามันมีคำว่าการจัดการซึ่งมันเป็นคำซ้ำกับคำถามใช่ไหมข้องงูเนี่ยก็เกือบจะใช่น
1: ะ
0: แต่ก็ยังไม่ครบก็คือแนวคิดในการดำเนินการกับเอกสารสำนักงานแต่นี้เน้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินธุรกิจคือเน้นด้านเดียวในการดำเนินธุรกิจแต่ข้อจอจานนี่สิ
1: คะ
0: คือข้อที่คล้ายข้องงูคือแนวคิดในการดำเนินการขององค์การเพื่อควบคุมคือทั้งควบคุมเอกสารสำนักงานอย่างเป็นระบบแต่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือในการดำเนินการธุรกิจก็จริงนะคะแต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ย เน้นเรื่องของตามวงจรชีวิตของเอกสารอันนี้เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยถ้าจะให้ยาวกว่านี้ก็จะบอกว่าเพื่ออะไรคะเพื่อในเรื่องของให้ตามความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะรวมตรงนั้นด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่มีก็เอาแค่ข้อจอจานซึ่งมันถูกต้องที่สุดในตรงนี้แล้วล่ะค่ะ
1: นี่คือถูกต้องที่สุด
0: ใช่นะคะไม่งั้นนักศึกษาจริงๆต้องอ่าน
1: ค่ะใช่ค่ะนี่ต่อที่ข้อที่5นะคะข้อที่5ค่ะการประเมินคุณค่าของเอกสารอยู่ในขั้นตอนใดในหลักการวงจรชีวิตของเอกสารนะคะ
0: ค่ะคือวงจรชีวิตของเอกสารเนี่ยมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะ เริ่มตั้งแต่การผลิตเอกสารนะคะแล้วก็ไปเผยแพร่แล้วก็ใช้แล้วก็จัดเก็บและรักษาแล้วก็กำจัดเอกสารคือพูดง่ายๆทั้ง5ขั้นตอนอยู่ในนี้หมดเลย
1: เป็นวงจรชีวิต
0: ใช่ใช่แต่ว่าเขาถามว่าการประเมินคุณค่าของเอกสารอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายหลังจากที่เอกสารได้ถูกใช้พ้นกระแสการใช้งานไปแล้วเราก็จะมาพิจารณาว่าเอกสารนั้นเนี่ยเหมาะที่จะเก็บรักษาเอาไว้อย่างถาวรไหมในรูปของเอกสารจดหมายเหตุ
1: ถ้าม
0: ันไม่มีคุณค่าที่จะเก็บเราก็ไปทำลายนะคะขั้นตอนนี้จึงอยู่เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการกำจัดเอกสารนะคะขั้นตอนนี้ค่ะ
1: มาดูข้อที่6นะคะการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารจัดเป็นประโยชน์ของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในด้านใดนะคะ
0: ค่ะคือการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นประโยชน์กับองค์การในหลายๆด้านด้วยกันนะคะทุกข้อเนี่ยเป็นประโยชน์หมดเลยนะคะของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แต่คำถามเนี่ยถามอยู่ที่การควบคุมเวอร์ชันของเอกสารนั่นหมายความว่าเอกสารสำนักงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเนี่ยอาจจะมีหลายเวอร์ชันมันมีอาจจะมีการแก้ไขจากเอกสารต้นฉบับแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมคะแต่ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจะเก็บเวอร์ชันต่างๆตั้งแต่เวอร์ชันที่1 2 3 4 5ไปเพื่อที่จะดูว่ามันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อความยังไงไหมใครทำเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของเอกสารนั่นเองนะคะคำตอบก็คือข้อควาย
1: ค่ะทีนี้เรามาดูที่หน่วย12นะคะระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศนะคะก็จะมี6ข้อเช่นเดียวกันนะคะในหน่วยนี้นะคะข้อที่1นะคะการทำงานของ OPEC ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติหมายถึงข้อใดนะคะตัวเลือกก็จะยาว
0: ค่ะยาวมากนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือนักศึกษาก็จะต้องรู้ว่าระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะมีหลายระบบย่อยด้วยกันนะคะตั้งแต่ระบบจัดหา นะคะระบบจัดทำระเบียนนะคะแล้วก็ระบบควบคุมวารสารระบบ OPEC เองนะคะแล้วก็มีระบบยืมคืนแล้วก็ระบบจัดทำรายงานนะคะอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่ามันระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะแล้วแต่ละระบบนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะในนี้เนี่ยระบบ OPEC เป็นหนึ่งระบบย่อยของระบบห้องสมุดอัตโนมัติก็คงไม่ใช่เรื่องของการยืมคืนเพราะมันมีระบบยืมคืนอยู
1: ่
0: นะคะก็ไม่ใช่สร้างรายการด้วยเพราะมันมีจัดทำระเบียนอยู
1: ่อัน
0: นั้นคือสร้างรายการทรัพยากรสารสนเทศนะคะแล้วก็คงไม่ใช่บริการเวียนหน้าสารบัญของวารสารเพราะมันมีระบบควบคุมวารสารอยู
1: ่
0: นี่เหรอไหมคะแล้วก็คงไม่ใช่เป็นระบบที่นำข้อมูลจากการปฏิบัติงานอื่นๆมาทำเป็นรายงานอะไรอันนั้นเพราะมันมีระบบจัดทำรายงานข้อที่ถูกต้องก็คือข้อควายนะคะก็คือเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกและบริการค้นระเบียนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ซึ่งนักศึกษาก็เมื่อกี้ที่อาจารย์หน่วยที่10ของอาจารย์ก็คือค้นโดยชื่อเรื่องหัวเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะนะคะ OPEC ก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเท่านั้นนะคะ
1: ค่ะก็ตอบข้อคอควายนะคะต่อไปข้อที่2นะคะการบริการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้านบริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศหมายถึงข้อใด
0: อันนี้จริงๆเนี่ยก็คล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องของการบริการค้นหาจริงๆก็ถ้าเราดูตัวเลือกเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าข้อขอไข่เนี่ยขยายเวลาการยืมคืนมันก็จะไปอยู่ที่ระบบยืมคืนนะคะเชื่อมโยงไปยังระบบ OPEC ของห้องสมุดอื่นๆอันนี้นะคะหรือว่าแหล่งอื่นๆนะจริงๆเนี่ยมันไม่มีหรอกนะคะไปเชื่อมโยงไประบบอื่นๆในขณะนี้นะคะแต่ไงก็ไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องของการบริการค้นหาอยู่ดีนะคะเอื้อให้ผู้ใช้ตรวจสอบรายการที่ยืมคืนอันนี้ก็อยู่ที่ระบบยืมคืนอีกนะคะตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการและจองอันนี้ก็อยู่ที่ยืมคืนค่ะนะคะข้อที่ถูกต้องจริงๆก็คือข้อกไก่การค้นหาระเบียนทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะ single search single search นี่คือใช้คำค้นคำเดียวในเครื่องมือเดียวจะสามารถค้นหาได้ทั้งที่อยู่ใน OPEC แล้วก็ถ้าเกิดห้องสมุดนั้นมีการบอกรับฐานข้อมูลสำเร็จอันนี้ก็ใช้คนตรงนั้นได้ด้วยนะคะ single search
1: ค่ะก็เป็นบริการค้นหา
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ต่อไปข้อที่3ค่ะห้องสมุดดิจิทัลมีความสำคัญหลายประการยกเว้นข้อใดนะคะ
0: ค่ะห้องสมุดดิจิทัลเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วถ้าถามว่ามันคืออะไรก่อนนะคะจริงๆเรื่องของเป็นเรื่องของห้องสมุดที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลนะคะแล้วก็จัดการในลักษณะดิจิทัลทั้งหมดนะคะก็มีความสำคัญในหลายด้านนะคะเกือบจะทั้งหมดในเนี้ยก็เป็นความสำคัญของห้องสมุดดิจิทัลทั้งนั้นแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่นะเรามาดูสร้างชุมชนผู้ใช้อันนี้ใช่เพราะว่าเราสามารถที่จะคือผู้ใช้หลายๆคนก็จะช่วยกันนะคะนะสามารถสร้างชุมชนได้นะคะสร้างห้องสมุดส่วนตัวของแต่ละคนก็ทำได้นะคะนะมันจะมีฟังก์ชันต่างๆนะคะซึ่งเราคงจะไม่มานั่งพูดกันตรงนี้นะคะเป็นสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็ใช่นะคะสามารถใช้ได้นะคะผู้ใช้นะคะให้ผู้ใช้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่หลากหลายได้ง่ายกว่าห้องสมุดแบบเดิมอันนี้แน่นอนนะคะอันนี้ใช่ทั้งหมดแต่ตอนนี้มันมีอยู่ข้อหนึ่งค่ะนะคะคือข้อควายที่ช่วยชี้แนะให้ผู้ใช้ค้นหาสารสนเทศได้จากแหล่งสารสนเทศต้นฉบับอันนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งสารสนเทศต้นฉบับนะต้นฉบับเนี่ยอันนี้คือมันไม่ได้ช่วยชี้แนะอะไรเลยในส่วนตรงนี้มันคือช่วยในการค้นหาเฉยๆค่ะนะคะก็คือข้อนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ต่อไปข้อที่4นะคะห้องสมุดดิจิทัลมีการจัดบริการโดยแยกตามคอลเลกชันข้อใดเป็นการแยกคอลเลกชันตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ
0: จริงเนี่ยในเอกสารการสอนนะคะจะแยกเรื่องของการจัดบริการโดยแยกตามคอลเลกชันของห้องสมุดดิจิทัลเนี่ยเป็น2ประเภทคือจำแนกตามทรัพยากรสารสนเทศกับจำแนกตามหัวข้อนะคะหรือเรียกว่า subject
1: ค่ะ
0: ซึ่งข้อขอขายคอควายงองูจอจานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะคอลเลกชันบุคคล จดหมายเหตุเอกสารสำคัญเอกสารเว็บที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นในที่นี้คือเรื่องสงครามในอัฟกานิสถานพวกนี้คือตาม subject คือหรือว่าหั
1: วเร
0: ื่
1: อง
0: นะคะมีอยู่ข้อเดียวนะคะที่ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศคือบริการ ETSIS ซึ่งจริงๆในเอกสารการสอนเนี่ยนะคะจะไม่ใช่เฉพาะ ETSIS เท่านั้นจะมี e-book นะคะ e-journal แล้วก็อีกอันก็คือe-newspaper นะคะหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นอันนี้ข้อนี้คือ ETSIS ค่ะ
1: ค
0: ุณคะ
1: แยกตามประเภทนะคะต่อไปข้อที่5นะคะการพิมพ์ดิจิทัลมีความสำคัญต่อผู้เขียนอย่างไร
0: ค่ะความสำคัญของการพิมพ์ดิจิทัลนะคะซึ่งมีความสำคัญทั้งต่อผู้เขียนแล้วก็ต่อผู้อ่านหรือผู้ใช้ผู้รับนะคะผู้อ่านในข้อขอคองอจอนักศึกษาจะดูจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้อ่านนะคะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตอันนี้เกี่ยวกับผู้อ่านใช่ไหมคะถ่ายโอนสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ง่ายและสะดวกอันนี้ก็เกี่ยวกับผู้อ่านเหมือนกันนะคะเข้าถึงสารสนเทศนะคะในหลากหลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็ผู้อ่านอีกเรียกใช้สารสนเทศได้ทุกสถานที่ทุกเวลาอันนี้ก็ผู้อ่านอีกมันมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นที่เผยแพร่คำว่าเผยแพร่นี่คือผู้เขียนเป็นผู้เผยแพร่สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะมีอยู่ข้อเดียวค่
1: ะต่อไปข้อที่6
0: ค่ะข้อสุดท้าย
1: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะจดก็จะยาวเหมือนเดิมสิ่งพิมพ์ดิจิทัลใดที่เผยแพร่ให้กับสมาชิกโดยจัดส่งถึงผู้อ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครั้งละจำนวนมากโดยสารสนเทศที่ให้บริการมักเป็นแบบข้อความ
0: ค่ะคีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะคืออยู่ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสิ่งพิมพ์ดิจิท
1: ั
0: ลใช่ไหมคะแต่ว่าส่งให้กับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครั้งละจำนวนมากๆแล้วก็เป็นข้อความในนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เขาไม่ได้ส่งแบบนี้เขาไม่ได้ส่งทางอีเมลนะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์คืออีเมลใช่ไหมเขาไม่ได้ส่งให้ทางนี้นะคะเราก็ต้องเข้าไปดูตามเว็บไซต์ใช่ไหมหนังสือพิมพ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำนองเดียวกันเนาะนะคะก็ไม่ได้ถี่ละมากๆเลยด้วยนะคะเราก็เข้าไปนะคะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ทำนองเดียวกันอันนี้ต้องไปห้องสมุดดิจิทัลด้วยซ้ำเนาะนะคะรายงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องนะคะต้องไปห้องสมุดดิจิทัลไปดูไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากๆเลยนะคะอันนี้ข้อที่ถูกเนี่ยมีอยู่ข้อเดียวคือจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งถ้าเราเป็นสมาชิกนะคะของจดหมายข่าวนั้นๆ นะคะเขาก็จะส่งทางอีเมลนะคะส่งให้กับสมาชิกพร้อมๆกันจำนวนมากๆเลยนะคะแล้วก็มักจะเป็นข้อความ
1: ะ
0: นะคะค่ะก็คือข้องงูเป็นคำตอบ
1: จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
0: จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์นะคะ
1: ก็ผ่านไปสำหรับหน่วยที่10 11แล้วก็12ะนะคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมให้นักศึกษาบ้างไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยนะคะคือถึงแม้พวกครูจะมาช่วยกันวิเคราะห์ในคำถามคำตอบนะคะช่วยหาข้อที่ถูกต้องนะคะคำตอบให้นักศึกษานะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราเรียนหนังสือนักศึกษาก็จะต้องอ่านเอกสารการสอนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะต้องรู้เนื้อหาด้วยนะคะคงถ้าไม่รู้เนื้อหาจะมาให้แค่พิเคราะห์อย่างเดียวคงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ขอความกรุณานะคะกลับไปอ่านเอกสารการสอนในหน่วยต่างๆอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ดูที่วัตถุประสงค์ในระดับตอนนะคะของแต่ละตอนในแต่ละหน่วยนะคะคณาจารย์ออกข้อสอบจากตรงนั้นเลยนะคะก็จะได้ทำให้นักศึกษาสอบได้อย่างเรียกว่าได้คะแนนดีๆกันทุกคนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็คือแนะนำได้อย่างนี้นะคะนักศึกษา
1: ขอบคุณอาจารย์มากนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่านักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์ไปมากพอสมควรนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดการรอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประเทศสมาชิกอาเซียนในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมครับ
1: รายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
2: ในช่วงที่2นะครับเราจะไปเจาะลึกกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: และช่วงของฝากจากอาเซียนครับทุกครั้งเลยนะครับผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับศิลปะสังวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเหมือนเช่นเคยครับ
1: แล้วช่วงเปิดบ้าน
0: วันนี้ไปไหนเอ่ย
1: ไปไหนกันครับ
2: จะพาไปสัมผัสกับที่สุด
1: ที่สุด
0: ที่สุด
2: ใช่ของจังหวัดนครพนมครับ
0: จังหวัดนครพนมว้าวไม่ใกล้ไม่ไกล
2: อะไรที่เป็นที่สุดบ้างสนใจไปติดตามกันไหมครับ
0: สนใจครับ
2: งั้นไปในช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับ
0: ไปกันเลยครับ

0: นครพนมเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่คนมีความสุขที่สุดจริงว่าครับ
1: จริงๆว่าจริงนะครับเพราะมีการสำรวจมาแล้วว่าเขามีความสุขที่สุดจริงๆและจริงๆแล้วผมก็ได้ไปที่จังหวัดนครพนมมาแล้วด้วย
0: น่าสนใจมากเดี๋ยวก่อนแล้วผมได้ยินว่าเขามีสโลแกน
1: ใช่ครับ
0: ชื่ออะไรนะสาม
1: สามที่สุดเพื่อสุขที่สุด
0: โอ้โห
2: สามที่สุดเพื่อสุขที่สุด
1: แล้วรู้ไหมครับว่าสามที่สุดมีอะไรบ้าง
0: ไม่เคยรู้เลย
1: ใช่อันแรกก็คือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะก็คือพระธาตุพนม
0: ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
1: ครับเป็นสิ่งที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดนครพนมแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นทุกคนในประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้ตอนที่ผมไปนี่ก็คือมีชาวต่างชาติมาสักการะบูชาด้วยนะครับต่อมาก็คือมาที่สวยที่สุดครับสวยที่สุดก็คือสะพานมิตรภาพ3ซึ่งมีการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆคราวนี้อันที่3ก็คืองดงามที่สุด
0: งดงามที่สุดก็ยังเหมือนเดิมอีก
2: คิดเหมือนกัน
1: ก็คือ
0: เราไม่ได้คิดไปไหนไกลเลย
1: ใช่ทิวทัศน์ริมฝั่งโขงครับ3อย่างนี้ก็คือเหมือนเป็นจุดเด่นของจังหวัดนครพนมเลยเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อนำมาซึ่งความสุขที่สุดเพราะว่าเขาค่อนข้างภาคภูมิใจในสถานที่ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นทางจังหวัดเองก็ได้กำหนดแนวทางที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเอาไว้ถ้าได้ไปชมบรรยากาศที่จังหวัดนครพนมต้องบอกว่าผมไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงสุขที่สุด
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลย
2: พูดซะแบบพี่อยากจะสโลไลฟ์เลยว่ะ
0: โอ้สโลไลฟ์เลยพี่
2: จิตสโลไลฟ์เลยเพราะ
0: ทุกวันนี้ก็สโลพอสมควรอยู่แล้วนะจะสโลไปวันนี้ใช
1: ่งั้นก็ไปเลยดีกว่า
2: อยากชมแล้ว
1: อย่างแรกก็คือเริ่มไปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก่อน
2: ครับ
1: โอเคเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือพระธาตุพนมครับเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมเลยเรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดนครพนมแล้วก็ชาวไทยภาคอื่นๆด้วยรวมถึงชาวลาวด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่าเขาก็มากราบไหว้สักการะบูชาที่นี่เหมือนกันที่นี่เนี่ยประดิษฐานพระอุรังคธาต
0: ุพระอุรังคธาตุ
1: คือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าลักษณะของสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมแบบเดียวกับปราสาทขอมสูงประมาณ53 เมตร 60 เซนติเมตรครับตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ12 เมตร 33 เซนติเมตรแล้วก็ที่สำคัญก็คือบนยอดพระธาตุเนี่ยเป็นฉัตรทองคำ
0: มี
1: น
0: ้ำห
1: น
0: ัก
1: ใช่ครับมีน้ำหนักถึง110 กิโลกรัม
0: 110 กิโลกรัม
1: จริงๆแล้วเคยทรุดลงทั้งองค์เลยนะเมื่อปี2518แล้วก็ได้รับการบูรณะใหม่ตามแบบเดิมการไหว้พระธาตุเนี่ยถือว่าเป็น108 มงคลชีวิตเลยนะครับก็คือต้องเขาเรียกเปรียบเหมือนการที่เราได้ไปกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเมื่อเราเชื่อกันว่าถ้าเราได้ไปกราบนมัสการพระธาตุครบ7 ครั้งจะถือว่าเป็นลูกพระธาตุ
0: แล้วก็พระธาตุพนมเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: 7 ครั้ง
1: แล้วก็เรียกว่าจะได้รับอานิสงส์บุญบารมีครับให้มีคนให้ความเคารพนับถือด้วย
2: ครับ
1: ก็เป็นความเชื่อ
0: ศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ใช่
0: เพิ่งเคยไปมาครั้งหนึ่งเป็นรู้สึกดีเลยเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็เวลาเราเข้าไปไหว้ท่านเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความแบบว่า
2: ร่มรื่น
0: แล้วก็ความสงบของใจ
1: ใช่ครับที่นั่นดีมากครับจริงๆแล้วพระธาตุนี้มีความเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีวอกเลยนะครับแล้วก็ประจำวันอาทิตย์ด้วยนะครับทั้งคนที่เกิดปีวอกหรือว่าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรไปสักการะสักครั้งนะครับแล้วก็ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุพนมครับเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุเก่าแก่ไว้ให้ชมแล้วก
0: ็
1: ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระธาตุพนมด้วยครับนี่ถือเป็นที่สุดแห่งแรก
2: ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
1: คราวนี
0: ้ต่อไป
1: อย่างที่สองตะกี้ผมก็บอกแล้วว่าที่สองก็คือสวยที่
0: ส
1: ุ
0: ด
1: สวยที่สุดก็คือสะพานมิตรภาพ3หรือสะพานมิตรภาพไทยลาว
0: สวยที่สุดคือสะพานไม่ใช่คนนะฮะ
1: ยังฮะ
2: แต่นั้นสวยกว่า
1: สวยครับจริงๆแล้วเขาเนื่องจากเป็นการออกแบบที่สวยงามเลยครับแสดงเอกลักษณ์ถึงความเป็นไทยที่โดดเด่นนะครับจริงๆแล้วผมไปสวยมากนะนั่งรถข้ามสะพานไปเกือบสุดอีกด้านที่เป็นชายแดนลาวเลย
0: ยาวไหมฮะ
1: ค่อนข้างยาวเหมือนก
0: ันยาวเลยนะพ
1: ี่แต่ก็เดินจริงๆผมก็ลงเดินตลอดเส้นทางเลยนะคร
2: ับ จริงๆแล้วได้ซึมซับกับบรรยากาศนะซึมซับบรรยากาศริมฝั่งโขงแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมีมนต์เสน่ห์อ่ะพี่ว่า
1: ใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของความงดงามที่สุดก็คือทิวทัศน์ริมฝั่งโขงครับเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มีผมว่าสองข้างทางของริมฝั่งโขงนี่ค่อนข้างสงบ
0: ใช
1: ่แล้วก็งดงามมากที่สำคัญเมื่อเรามองไปฝั่งที่สปป.ลาวเนี่ยเรายังเห็นความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาหินปูนนะครับฝั่งเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนเป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติเลยนะครับถนนที่ตัดเรียบริมฝั่งโขงก็คือถนนสุนทรวิจิตรครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้เที่ยวชมกันมีทั้งวัดวาอารามบ้านเรือนแบบเก่า

0: นะครับให้เราเห็นผมได้ไปปั่นจักรยานด้วย
1: ว้าวเนี่ยของชอบเลยของชอบเลย
0: ใช่ที่นู่นเขาก็รณรงค์ให้ขี่จักรยานกันนะครับแล้วก็มีสถานที่ออกกำลังกายอย
2: ู่เรานี่ก็นะเข้าใจหาแอคทิวิตี้ให้ผู้ดำเนินรายการที่ต้องปั่นจักรยานกันเยอะ
1: แต่จริงๆแต่จริงๆนะการปั่นจักรยานเน
2: ี
1: ่ยเป็นการออกกำลังกายหนึ่งสองก็คือการชื่นชมธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยใช้พลังงานตัวเองนี่แหละเน
2: า
1: ะ
2: แต่มันฟินจริงๆนะครับท่านผู้ชม
1: ครับ
2: จริงๆแล้วนะเพราะว่าเราไปไหนแล้วได้ปั่นจักรยานเนี่ยมันซึมซับนะ
0: และตอนเช้าผมยังได้ใส่บาตรริมฝั่งโขงครับที่หน้าวัดมหาธาตุเนี่ยเขาจะมีพระเดินมารับบิณฑบาต
1: นี่ก็ถือว่าเป็นที่สุดใช่ไหมที่สุดแรกก็คือเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับคือพระธาตุพระนมสิ่งที่สองก็คือ
0: สวยที่
1: สวยที่สุดคือสะพานมิตรภาพแห่งที่สาม
0: ใช่
1: แล้วก
0: ็งดงาม
1: สินทรัพย์งดงามที่สุดนะครับระหว่างสองริมฝั่งในแม่น้ำโขงทั้งสอง
0: แต่จริงๆยังไม่หมดแค่นี้นะครับ
1: ยังมีอีกเหรอ
0: ใช่ครับจังหวัดนครปฐมเขายังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยที่น่าสนใจก็คือวันเดียวเที่ยวสามประเทศ
1: วันเดียวเที่ยวสาม
2: วันเดียวเที่ยวสามประเทศ
1: อุ้ย
2: ประเทศไหนบ้าง
1: น่าสนใจมาก
0: จริงๆแล้วก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่เขากำลังวางแผนที่จะจัดอยู
1: ่ครับ
0: อยากไปฟังไหมครับว่ามีโครงการยังไงกันบ้างงั้นไปติดตามในช่วงวันนี้ที่อาเซียนนะครับ
1: ครับไปชมกันครับ

0: ากสโลแกนมานครพนมชม3ที่สุดเพื่อสุขที่สุดแล้วนะครับที่จังหวัดนครพนมยังมีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่อีกหลายอย่างเดี๋ยววันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมถึงเรื่องราวตรงนี้กันครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ อยากทราบว่าที่จังหวัดนครพนมนี่มีโครงการในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับ
1: จริงๆเรามีโครงการเด่นๆอยู่หลายโครงการนะครับอย่างโครงการแรกเลยเนี่ยก็คงเป็นโครงการไหว้พระธาตุประจำวันเกิดซึ่งเรามีพระธาตุประจำวันเกิดเนี่ยครบทั้ง7วัน8พระธาตุกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆนะนี่ก็เป็นโครงการเส้นทางทัวร์บุญ
0: ครับ
1: ซ
0: ึ่
1: งคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูทสำคัญนะใช้ระยะเวลาประมาณ3วันกับ2คืนนะที่จะมาเส้นทางทัวร์บุญนอกจากนั้นก็จะมีเส้นทางที่เราส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งการชมในเรื่องของทิวทัศน์ริมฝั่งโขงซึ่งเรามีทิวทัศน์ริมฝั่งโขงที่ถือได้ว่าเป็นทิวทัศน์ริมฝั่งโขงที่มีความงดงามที่สุดนะฮะโดยมีเขื่อนที่ยาวตอนนี้ยาวไป10กิโลแล้วนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้มีในเรื่องของทำเลนจักรยานนะฮะซึ่งเป็นจักรยานของเรานี่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นว่าปั่นบนสันเขื่อนนะแล้วก็เป็นการปั่นจักรยานเลาะริมโขงซึ่งก็จะมองทิวทัศน์ลงไปเห็นสันเขื่อนมองไปเห็นแม่น้ำโขงโดยเฉพาะยิ่งมองไปเห็นวิวเขานะที่ฝั่งประเทศลาวเนี่ยจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะที่เราเรียกว่าวิวเขาเราดูเนี่ยนะก
0: ็
1: จะเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะของเชิงธรรมชาติแล้วนอกจากนั้นโดยจุดที่ตั้งที่จังหวัดนครพนมอยู่เนี่ยก็เป็นจุดที่ตรงข้ามกับแขวงคำม่วนประเทศลาวซึ่งก็เป็นลาวในช่วงที่แคบนะประมาณ150กิโลเมตรก็จะถึงชายแดนลาวเวียดนามเพราะงั้นเราก็มีโครงการวันเดียวเที่ยว3ประเทศก็คือเราสามารถใช้เวลาภายใน1วันเนี่ยนะเที่ยวได้ครบทั้ง3ประเทศนะโดยอาจจะเริ่มต้นที่จังหวัดนครพนมตื่นขึ้นมาทานข้าวอะไรเสร็จแล้วก็ข้ามฝั่งไปยังแขวงคำม่วนประเทศลาวเที่ยวในประเทศลาวซึ่งตกเย็นก็ไปทานเย็นที่เวียดนามแล้วอาจจะพักค้างคืนที่เวียดนามหรืออาจจะในทางกลับกันพี่น้องชาวเวียดนามเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่ทางเวียดนามนะฮะเสร็จแล้วก็มาทานอาหารกลางวันที่ลาวแล้วก็ข้ามมาที่จังหวัดนครพนมในช่วงเย็นก็เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรูทเส้นทางประจำที่มีการท่องเที่ยวกันอยู่เป็นประจำครับวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครพนมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คำว่าเมืองน่าอยู
0: ่ครับ
1: คู่สัมพันธ์อินโดจีนแต่หลังจากที่มีสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนเปิดมาเนี่ยเราเปลี่ยนวิสัยทัศน์เลยนะฮะเปลี่ยนเมืองน่าอยู่นี่เรายังรักษาไว้อยู่นะแต่ว่าคู่สัมพันธ์อินโดจีนเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นประตูเศรษฐกิจไปสู่อาเซียนและจีนตอนใต้น
0: ะ
1: ท่านก็อาจจะแปลกใจไปสู่อาเซียนได้ไงจุดที่ตั้งของเราเนี่ยเข้าลาวเข้าเวียดนามอยู่บริเวณอ่าวตังเกียตรงจ
0: ุ
1: ดนั้นน่ะสามารถลงทะเลนะฮะมีเรือเวียดนามเขาก็มีท่าเรือท่าเรือวุงอ่างซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะสามารถที่จะออกไปยังอินโดมาอินโดฟิลิปปินส์หรือว่ากลุ่มไต้หวัน

0: ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยได้และที่สำคัญเส้นทางทางบกเนี่ยสามารถที่จะเดินทางต่อทางเส้นทางหมายเลข R1 โฮจิมินห์เนี่ยนะฮะขึ้นไปยังที่ด่านผิงเสียนชายแดนเวียดนามกับจีนเนี่ยที่ด่านผิงเสียนเนี่ยจะอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนมเนี่ย830กิโลเมตรแล้วเข้ากรุงเทพเนี่ย740ไปชายแดนจีนนี่840ใกล้เคียงกันเพราะงั้นตรงจุดนี้ถือว่าเป็นเส้นทางยอดนิยมเลยที่ทำให้ขณะนี้มูลค่าการค้าสินค้าต่างๆที่ส่งออกมาผ่านด่านนครพนมเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นสูงมากขณะนี้ยอดของเราเนี่ยมียอดที่สูงที่สุดนะสินค้าที่ข้ามระหว่างไทยกับลาวเนี่ยปี2558เนี่ยมีมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านบาทเน
1: ี่
0: ยแต่มาออกที่นครพนมเนี่ย 1,600 ล้านบาท
1: 1ใน3
0: เลยเกินกว่า1ใน3
1: ครับ
0: เพราะงั้นตรงจุดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเมื่อก่อนนครพนมเนี่ยมูลค่าการค้าเนี่ยประมาณปีละ 5,000 ล้านบาทแต่4ปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปเกินกว่า 100,000 ล้านบาท
1: โอ้คร
0: ับสรุปก็คือภายใน4ปีเนี่ยมูลค่าการค้าผ่านแดนของนครพนมเนี่ยขึ้นไปมากกว่า20เท่าแล้วก็ปัจจุบันในปี2559เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็คือเดือนละประมาณ 10,000 ล้านบาท
1: โอ้เยอะมาก
0: เพราะงั้น12เดือนคูณเข้าไปก็ปี59นี้ก็ไม่น้อยกว่า 120,000 ล้านบาท
1: แล้วคราวนี้อยากทราบว่าท่านว่าคิดว่ายังมีจุดเด่นอื่นอันไหนอีกไหมครับที่เป็นหัวใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวของนครพนมเนี่ยครับ
0: นะเรามีรหัสลายแทงของดีเมืองนครพนมเราก็ใช้ตัวเลขว่า1 3 5 7 9นะเอาลายแทงนี้มาคลี่ดูเราก็จะดูว่ารู้ว่านครพนมมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนดีบ้างนะ1ก็คือพระธาตุพนมแน
1: ่
0: นอนนะครับเราก็ไปไหว้สักการะพระธาตุพนมกัน3ก็คือสะพานมิตรภาพ3ซึ่งนอกจากที่เป็นสะพานที่มีมูลค่าการค้าสูงแล้วเนี่ยยังมีรูปแบบการดีไซน์นี่สวยที่สุดด้วยนี่ก็คือภาพของที่จังหวัดนครพนมสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนส่วนตัวเลข5นี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของธาตุทั้ง5ก็คือดินน้ำลมไฟ
1: ครับ
0: ย่อๆดินคือความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ยาหารเรามีสับปะรดท่าอูเทนมีลิ้นจี่นอพอหนึ่งมีแตงโมเงินล้านสีสงครามนะฮะหลากหลายในเรื่องความอุดมสมบูรณ์น้ำเราก็มีลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำกำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลุ่มน้ำสงครามตู้เย็นของชาวอีสาน
1: อ๋อครับ
0: ลมที่นี่อากาศดีโดยเฉพาะยิ่งเดือนธันวามกราคมนะฮะในปี2557เนี่ยทั้งเดือนอุณหภูมิต่ำประมาณสัก10องศานะฮะเกือบทั้งเดือนเลย
1: เย็นมาก
0: ซึ่งเป็นอากาศที่ดีนะฮะไฟเรามีเทศกาลไหลเรือไฟที่จะออกในช่วงวันออกพรรษาแล้วก็เราก็จะเป็นสัปดาห์เลย10วันเลยนะเราก็สามารถที่มาชมไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นเทศกาลไหลเรือไฟที่ยิ่งใหญ่ได้นะฮะส่วนท่าที่5ท่าทองนี่ก็คือป่าไม้เรามีอุทยานแห่งชาติถึง2แห่งส่วนตอนเหนือคืออุทยานแห่งชาติภูลังกาตอนใต้ก็อุทยานแห่งชาติภูผายนนี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของธาตุทั้ง5ส่วน7ก็คือการไหว้พระธาตุประจำวันเกิดทั้ง7วัน8พระธาตุนะฮะเรามีพระธาตุพนมพระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์พระธาตุเรนู
1: ครับผม
0: เรนูนครวันอังคารพระธาตุศรีคุณอำเภอนาแก่วันพุธพระธาตุมหาชัยนะฮะวันพุธกลางคืนพระธาตุมุรุขนครวันพฤหัสพระธาตุประสิทธิ์วันศุกร์พระธาตุท่าอุเทนวันเสาร์พระธาตุนครในเมืองนะอันนี้ก็คือเส้นทางไหว้พระประจำวันเกิดทั้ง7วัน8พระธาตุส่วนเลข9ก็คือชนเผ่าของจังหวัดนครพนมเนี่ยเรามีเดิมทีเรามี7ชนเผ่า2เชื้อชาตินะยอพุทไทกะเลิงแสขาโซ่ไทยอีสานกับอีก2เชื้อชาติก็คือเวียดนามกับจีนนะต่อมาเราก็มีเพิ่มมาอีก1คือไทยกวนเราก็ใช้9วง1 9พัสวันทั้งหมดเนี่ยก็คือเราส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมประเพณีและโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เนี่ยทางรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณมาให้ทางสมาคมไทยเวียดนามของนครพนมเนี่ยจำนวน45ล้านบาทเนี่ยแล้วได้ก่อสร้างอนุสรณ์สถานของท่านประธานโฮจิมินห์เสร็จไปแล้วนะฮะแล้วก็ฝ่ายไทยกับฝ่ายเวียดนามก็ได้มาร่วมในเรื่องของการทำเปิดพิธีตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
2: จากโครงการที่มีอยู่มากมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างนี้แล้วนะครับผมอยากทราบว่าแล้วในด้านของการต้อนรับนักท่องเที่ยวล่ะครับเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างครับ
0: ครับเราได้เน้นนะฮะสำหรับในการเตรียมการรับนักท่องเที่ยวเนี่ย3เรื่องนะฮะที่เป็นเรื่องใหญ่ๆอันที่1ก็คือเราเน้นกำชับในการดูแลในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะอย่าง

0: ยิ่งแหล่งท่องเที่ยวริมโขงเนี่ยทั้งจังหวัดทั้งทางเทศบาลเมืองนครพนมหน่วยงานต่างๆก็พยายามรณรงค์กันในเรื่องของการช่วยกันดูแลในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาในเรื่องของความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นทางการคมนาคมหรือว่าในเรื่องของมิจฉาชีพต่างๆนะซึ่งอาจจะมีแต่ที่นครพนมเราก็ถือว่าน้อยมากนะทั้งนี้เราก็ได้กำชับในส่วนของเจ้าที่ทุกส่วนเนี่ยให้ช่วยกันดูแลในเรื่องของผู้ที่มาท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนมแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่างที่3นี่คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่สร้างกันไม่ได้โดยระยะเวลารวดเร็วแต่ที่นครพนมเนี่ยมีการสะสมกันมาเป็นเวลาเนี่ยนานแล้วว่าคนที่นี่จะมีอุปนิสัยใจคอในการที่จะเป็นคนที่ยิ้มง่ายนะฮะแล้วก็ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีนะสงสัยอะไรต่างบางทีขับพาไปส่งด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะงั้นก็เวลามาแล้วนี่ก็จะได้รับความประทับใจต่างๆเหล่านี้ตลอด
1: ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมากครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: จะเห็นได้ว่านะครับจังหวัดนครพนมนอกจากเป็นเมืองแห่งความสุขแล้วนะครับยังเพรียบพร้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดครับลองมานครพนมสักครั้งครับท่านจะได้รู้จักมากกว่าคำว่าสุขที่สุดครับ
3: ทั้งได้สักการะพระธาตุนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังมีสะพานมิตรภาพด้วยนะครับวิวทิวทัศน์เป็นไง
4: สองริมฝั่งแม่น้ำโขงนี่สวยมาก
3: ฟินจริง
5: ๆไม่เพียงเท่านี้นะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวเรียกว่าเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอีกด้วย
3: ยังมี
5: ใช่ครับ
3: นี่ยังไม่พอ
5: ใช่ครับ
3: โอ้โหเรามีดี
5: ครั้งหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดนครพนมเนี่ยมีหมู่บ้านหนึ่งที่ชาวเวียดนามเคยมาอาศัยอยู
4: ่ครับ
5: แล้วเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นเรื่องราวนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นเรื่องของลุงโฮ
3: ลุงโฮ
5: รู้ไหมครับลุงโฮคือใครครับ
4: อยากรู้สิอยากรู้
5: ก็แสดงว่าต้องเป็นคนสำคัญแน
4: ่ใช่ถูกต้องครับ
5: งั้นเดี๋ยวเราไปตามรอยลุงโฮในช่วงของฝากจากอาเซียนนะครับ
4: ไปชมกันครับ

จากอดีตที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรชาวเวียดนามเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมในยุค ของสงครามอินโดจีนและสงครามเวียดนามจึงทำให้ประชาชนชาวเวียดนามแวะมาเยี่ยมเยือนเพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์ที่นี่บ่อยครั้งบ้านนาจ่อเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่แต่เดิมชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอยู่อาศัยทำมาหากินและที่สำคัญเป็นสถานที่ที่ประธานโฮจิมินห์หรือลุงโฮเข้ามาพำนักอยู่เพื่อเตรียมการกอบกู้เอกราชด้านในสถานที่แห่งนี้มีบ้านจำลองการใช้ชีวิตของท่านครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันบ้านลุงโฮเป็นบ้านสวนครับเมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณบ้านจะพบต้นไม้อยู่มากมายโดยเฉพาะต้นมะพร้าวและต้นมะเฟืองซึ่งปลูกไว้ตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่เมื่อเดินเข้าไปภายในบ้านครับจะมีการจัดวางข้าวของเครื่องใช้อย่างเรียบง่ายครับมีเตียงไม้ชั้นวางของโต๊ะประชุมโต๊ะทำงานและภายในผนังรอบตัวบ้านจะติดประวัติของลุงโฮไว้รอบห้องครับมีรูปปั้นครึ่งตัวด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่จำลองไว้ถูกจัดวางไว้ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากบ้านลุงโฮแห่งนี้แล้วนะครับยังมีสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาและประวัติส่วนตัวของลุงโฮอยู่อีกเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามบ้านนาจอกจังหวัดนครพนมซึ่งด้านในจะจัดนิทรรศการแสดงวัตรและข้าวของเครื่องใช้ของลุงโฮเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจันไทยจะพาเราเข้าไปชมด้านในกันครับไปครับในปีพุทธศักราช2542ทางจังหวัดนครพนมจึงเสนอแนวคิดที่จะดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านนาจอกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามจึงเกิดขึ้นครับโดยโครงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

0: เทศความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างไทยเวียดนามภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านจนสามารถเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2547ตัวพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นอาคารเรียนเก่าเป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนโล่งชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเน้นในเรื่องทางเศรษฐกิจประวัติประธานโฮจิมินห์พร้อมแสดงรูปจำลองบ้านเกิดและอดีตบ้านที่พำนักอาศัยของท่านที่ฮานอยที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนรวมถึงความเป็นอยู่ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามต้องขอบคุณผู้ใหญ่จันไทยมากเลยครับที่พาเราเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆทำให้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของลุงโฮรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามครับ
1: เที่ยวนครพนมนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมที่นี้นะครับที่หมู่บ้านนาจอกนะครับมีพิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์มีบ้านจำลองท่านประธานโฮจิมินห์และมีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์นะครับที่นี้ขอเรียนเชิญนะครับมาเยี่ยมชมได้ตลอดนะครับผม
0: ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: อ๋อรู้แล้วลุงโฮนี่คือท่านประธานโฮจิมินห์
0: ใช่ครับครั้งหนึ่งท่านก็เคยมาอยู่แต่จริงๆท่านก็ไม่ได้
3: เคยมาอยู่เมืองไทย
0: ใช่ไม่ใช่แค่นครพนมก็คืออยู่มาหลายจังหวัด
2: ครับ
0: อพยพมาเรื่อยๆ
2: ครับ
3: แล้วก็ดูชีวิตความเป็นอยู่
0: ใช่
3: บ้านเนี่ยเรียบง่าย
0: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆแล้วก็เลยกลายเป็นต้นแบบของคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่นั่นเลยว่าการใช้ชีวิตอยู่ก็คืออย่างเรียบง่ายแล้วก็สงบ
3: โอ้สุดยอดเลยนะ
2: ใช
0: ่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่รายการแอดอาเซียเราตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการพี่แจมีคำถามร่วมสนุกอีกแล้ว
2: คำถามง่ายๆครับถ้าใครดูรายการของเรามาตั้งแต่ต้นง่ายมาก
3: โอเค
2: พระธาตุพระนมเป็นพระธาตุประจำปีนักสัตว์อะไร
0: โอ้โห
2: ง่ายไหม
0: ง่ายมากเลยครับ
2: ง่ายมากใครดูมาตอบได้อยู่แล้วครับใครไม่ดูมาก็ตอบได
3: ้เออจริง
2: จริง
0: ใช่จริงเหรอ
2: จริงจริง
0: แล้วถ้าอยากได้รางวัลทำไง
2: ถ้าอยากได้รางวัลก็ต้องตอบคำถามเข้ามาย
3: ังมีอยู่ไหม
2: ยังมี
3: ใช่ไหม
2: นี
0: ่ขอโชว์นะ
3: เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในรายการมาก
2: แน่นอนนะมีอยู่ตัวเดียวนะครับยังไม่ได้ซักเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะครับตัวเดียวนี่กลิ่นมันจะอ้วนมาก
3: คือถ้าตอบได้ได้ตัวนี้เลย
2: ได้ตัวนี้เลยนะครับมีลายเซ็นให้ด้วย
0: โอ้โห
3: วินสุด
0: ๆงั้นส่งคำตอบมาที่ไหนพี่แจ
2: ส่งคำตอบมาที่รายการแอดอาเซียนนะครับก็คือเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็
0: แอดอาเซียน
2: STOU ครับสามท่านแรกเท่านั้นนะครับที่จะได้เสื้อสวยๆแบบนี้ไป
3: นะครับ
2: ถ้าใครแบบต้องการแบบตัวนี้ก
3: ็รีบตอบมันเข้ามา
2: ใช่แล้วก็จะมีลายเซ็นให้ไปด้วยทั้ง3คนนะครับจะเซ็นลายเซ็นนี้ให้กับท่านผู้ชมไปด้วยนะครับ
3: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะฮะถ้ามีข้อเสนอแนะส่งมาได้เลยตามที่อยู่หน้าจอนี้นะครับ
2: ครับ
0: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เรา3คน
2: ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้

0: งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: จัดแถว1
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่7นะคะเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคติดเชื้อวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถอธิบายความหมายการติดต่อพยาธิสรีริภาพอาการและการแสดงการวินิจฉัยผลกระทบการป้องกันและการรักษาและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตอนที่2จะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะในตอนที่1เนี่ยในเรื่องของการพยาบาลสตรีที่มีการติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะมีหลายโรคนะคะเช่นโรคไวรัสโคโรนา2019หัดเยอรมันและสุกใสนะคะไวรัสตับอักเสบบีแต่ครูจะเน้นในบางโรคที่เราพบบ่อยเท่านั้นในสถานการณ์จริงนะคะอันแรกเลยที่นักศึกษาทุกคนควรทราบก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สาเหตุการติดต่อนี่จะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุเดียวกันกับการติดเชื้อทั่วไปในบุคคลทั่วไปซึ่งช่วงนี้เราก็ยังกำลังเริ่มระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพูดถึงเฉพาะผลกระทบที่มีต่อแม่ต่อลูก

ซึ่งอันนี้สำคัญมากที่เราจะต้องรู้เพื่อเราจะได้ป้องกันนะคะผลต่อมารดาก็คือว่าถ้าติดเชื้อไวรัสแล้วแม่ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจนะเช่นปอดบวมหรืออาจจะเสี่ยงต่อการแท้งบุตรกรณีติดเชื้อใน3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ผลต่อทารกคือทารกจะมีภาวะ

ต่างประเทศพบดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะการรักษานี่ก็คือให้สารน้ำเพื่อแก้ไขภาวะขาดสมดุลให้ยาต้านไวรัสคือฟาวิพิวพิลาเวียโดยยาเนี่ยหมอจะให้ไม่แต่ละคนเนี่ยต่างกันถ้าฟาวิพิลาเวียเนี่ยจะให้ในไตรมาสที่สองไตให้ไตรห้าในไตรมาสที่สองและสามแต่จะไม่ให้ในไตรมาสที่หนึ่งนะคะแล้วก็สามารถให้เลมดิซิเวียได้ในสตรีตั้งครรภ์ทุกไตรมาสส่วนยาโมนิลิพาเวียเนี่ยจะไม่ให้เลยทุกไตรมาสเพราะมีผลทำให้ทารกพิการแตกกำเนิดได้นะการพยาบาลจะมีทั้งระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดระยะหลังคลอดซึ่งครูจะไม่พูดถึงมันจะเหมือนกับบุคคลทั่วไปที่ติดเชื้อไวรัส2019แต่ครูจะพูดถึงการพยาบาลทารกแรกเกิดนะคะหลังจากคลอดทารกคลอดออกมาแล้วเนี่ยต้องนำไปช่วยกรณีที่มีปัญหาทางเดินหายใจก็ต้องไปช่วยกู้ฟื้นคืนชีพแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทารกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อโควิด19เนี่ยต้องแยกออกจากทารกอื่นและสังเกตอาการเป็นเวลา14วันต้องอธิบายถึงความเสี่ยงและความจําเป็นและประโยชน์ของการแยกแม่ลูกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แม่เข้าใจและเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่จะการตัดสินใจนี้จะทําร่วมกับแพทย์นะคะทารกในทารกที่แม่ติดเชื้อโควิด19นี้สามารถกินนมแม่ได้นะคะแต่ต้องปฏิบัติดังนี้นะคะคือต้องกอดลูกแล้วก็ให้นมจากเต้าได้นะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติแนวทางตามป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดกรณีแม่ติดเชื้อโควิด19มีอาการรุนแรงก็จะไม่ให้ดูดนมจากเต้าแต่ใช้วิธีบีบน้ำนมและให้ผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูกนะคะหากไม่สามารถบีบน้ำนมได้ก็ต้องให้นมผงแทนนะคะเชื้อการพยาบาลเรื่องที่2ก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะคะเช่นกันคุณจะไม่พูดถึงสาเหตุการติดต่อนะคะหรือการรักษาการวินิจฉัยแต่จะพูดถึงการติดต่อจากแม่สู่ลูกว่าติดต่อได้ยังไงบ้างนะคะอันที่1ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยเชื้อไวรัสตับอักเสบจากเลือดแม่เนี่ยจะผ่านลกสู่ทารกในครรภ์ได้แต่ระหว่างการคลอดเชื้อจะผ่านเข้าทางผิวหนังที่ถลอกและเยื่อบุต่างๆหรือได้รับเชื้อจากเลือดของแม่ขณะคลอดหรือหลังคลอดนะคะทั้งนี้ทารกต้องมีแผลที่ผิวหนังนะคะถึงจะติดเชื้อได้นะคะโดยเฉพาะแม่ที่มีเชื้อไวรัสปริมาณสูงหรือมีเช่นมี HBe antigen สูงเนี่ยทารกจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B สูงขึ้นนะคะผลกระทบของแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ผลต่อตัวแม่เองก็มีโอกาสเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ความดันโลหิตสูงลดตัวก่อนกำหนดและมีการแท้งเกิดขึ้นผลต่อทารกก็คือทารกคลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยน้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์คลอดหรือมีการตายคลอดนะคะการป้องกันจากไวรัสตับอักเสบจากแม่สู่ลูกทำยังไงบ้างคือเมื่อตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ยต้องฝากครรภ์ทันทีเพราะหมอจะได้เจาะเลือดเพื่อดูว่าติดเชื้อหรือไม่อันที่สองถ้าได้ผลบวกตรวจหาต้องตรวจหา HBe antigen และระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสนะคะในการขาดทางครั้งแรกและในไตรมาสที่สามเมื่อตรวจแล้วถ้าไม่พบว่าเป็นพาหะหรือไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยแพทย์ก็จะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ให้กับสตรีตั้งครรภ์ทุกรายหากตรวจพบว่าเป็นพาหะก็จะได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับควบคู่กับการดูแลครรภ์โดยสูติแพทย์ส่วนทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อตับอักเสบ B หรือมี HBe antigen positive พวกนี้จะมีอัตราการติดเชื้อสูงนะคะป้องกันโดยหลังคลอดและจะฉีดสารภูมิต้านทานคือเฮปาไทติส B immunoglobulin หรือ HBIG ให้ทารกแรกเกิดภายใน20ชั่วโมงหลังคลอดหลังจากนั้นจะให้อีกจำนวน2ครั้งเมื่อครบ1เดือนและ6เดือนอันนี้หรือบางรายเนี่ยก็จะให้หนเดียวภายใน24ชั่วโมงหลังจากนั้นจะให้ HBe แทนในอายุ1เดือน2เดือน6เดือนและ12เดือนซึ่งอันนี้แตกต่างกันในแต่ละสถานบริการขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละที่นะคะการรักษาก็คือรักษาตามอาการปกติแม่ที่ติดเชื้อพวกนี้จะหายเองภายใน 3-16 สัปดาห์แต่ให้ต้องมาฝากครรภ์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอในรายที่ติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยคือติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์ต้องควบคุมการทำหน้าที่ของตับและการติดเชื้อซ้ำซ้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อการคลอดส่วนใหญ่แพทย์จะไม่น่าให้คลอดทางช่องคลอดนะคะการเลี้ยงลูกโดยแม่เนี่ยสามารถทำได้ยกเว้นแม่มีหัวนมแตกหรือเป็นแผลอันนี้อาจจะทำให้ติดเชื้อลูกติดเชื้อได้กรณีติดเชื้ออักเสบเรื้อรังรักษาด้วยยาต้านไวรัสเนี่ยแพทย์จะให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับโดยจะเริ่มให้ยาเมื่ออายุครรภ์28-32สัปดาห์และให้ต่อเนื่องไปจนครบ4สัปดาห์นะคะภายหลังคลอดเนี่ยแพทย์จะให้ยา TDF เป็นยาที่มีความปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะ

และผ่านทางน้ำนมเนี่ยในปริมาณต่ำมากนะคะแต่ต้องระวังผลข้างเคียงของยานะคะเกี่ยวกับไตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับยามารดาที่รับยา TDF หลังคลอดเนี่ยจะต้องตรวจเลือดวัดระดับครีอะตินินก่อนและหลังเริ่มให้ยา TDF ทุกครั้งทีนี้การพยาบาลและตั้งครรภ์เนี่ยก็คือตรวจคัดกรองแนะนำการตรวจทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพาหะเนี่ยหรือนะแล้วก็ให้บุคคลถ้าเป็นพาหะก็ให้บุคคลในครอบครัวตรวจเลือดและรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ส่วนการพยาบาลในระยะคลอดนี่อันนี้ต้องสำคัญนิดนึงนะคะก็คือต้องหลีกเลี่ยงการตรวจภายในและการเจาะถุงน้ำค่ำแยกห้องคลอดและวัสดุของใช้ไม่ปนกับผู้คลอดคนอื่นการทำคลอดต้องใช้หลัก universal precaution เมื่อทารกคลอดเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดต้องรีบซักชั่นโดยลูกสูบยางแดงเนี่ยให้มากและเร็วที่สุดและต้องเช็ดและทำความสะอาดคราบเลือดถ้าร่างกายของทารกออกมาเนี่ยไม่สะอาดมีคราบเลือดติดอยู่เพื่อลดจำนวนเชื้อไวรัสที่อาจติดจากการสัมผัสและไม่ทำหัตถการใดๆแก่ทารกส่วนระยะหลังคลอดก็ให้ดูแลเหมือนแบบมันดาหลังคลอดปกติทั่วไปสามารถให้นมแม่ได้ยกเว้นในลายหัวนมแตกหรือมีแผลนะคะเพราะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ นี้สำคัญมากนะคะและดูแลให้ทารกได้รับการฉีด HBIG ตั้งแต่แรกเกิดในมารดาที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ให้นำทารกมาฉีดวัคซีนให้ครบนะคะเรื่องอีกเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากในสถานการณ์จริงในห้องคลอดนะคะหรือในหน่วยฝากครรภ์หรือในตึกหลังคลอดก็คือการมีสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีผลต่อมารดาคือทำให้มารดาไม่สุขสบายจากอาการทางคลินิกเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ผลของทารกนี่สำคัญมากเพราะเสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดใน3เดือนแรกโดยจะเสี่ยงมากที่สุดเมื่อแม่ติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์ 8-10 สัปดาห์หรือรองลงมาคืออายุครรภ์ 11-16 สัปดาห์พวกนี้จะทำให้เสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดที่ตานะคะที่ตาที่หูหรือที่หัวใจนะการพยาบาลและตั้งครรภ์ก็ดูแลให้คำแนะนำตามแผนการรักษา2อย่างนะคะกรณีติดเชื้อแพทย์จะพิจารณาฉีดอิมมูโนโกลบูลินให้แก่สตรีตั้งครรภ์เพื่อลดความรุนแรงของโรคที่เกิดกับทารกนะคะอันที่2กรณีที่ติดเชื้อใน3เดือนแรกเนี่ยแพทย์จะแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์เพราะว่ามันจะทำให้เกิดทารกพิการแต่กำเนิด นะคะโดยเพราะการตั้งครรภ์ระยะ 4-6 เดือนทารกมีโอกาสพิการน้อยกว่าระยะ3เดือนแรกและการตั้งครรภ์ระยะ 7-9 เดือนถ้าเกิดติดเชื้อในช่วงนี้ทารกส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะคะหลังคลอดการพยาบาลระยะคลอดเนี่ยก็เหมือนทั่วไปนะคะส่วนหลังคลอดนี่ก็ให้พยาบาลเหมือนบรรดาหลังคลอดทั่วไปแต่แนะนำให้การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่อย่างถูกต้องโดยเฉพาะทำให้นมท่าให้นมต้องท่าให้นมที่ถูกต้องอมหัวนมให้ถึงลานนมเพื่อช่วยป้องกันการเจ็บหัวนมหัวนมแตกมากที่เพราะเมื่อไหร่ที่หัวนมแตกจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้ออีกอันหนึ่งก็คือต้องมีติดตามการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อหัดเยอรมันในทารกที่คลอดจากมารดาที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะแนะนำการเฝ้าระวังและตรวจติดตามการดำเนินของโรคอย่างสม่ำเสมอสำหรับทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันหรือสงสัยว่าติดเชื้อหัดเยอรมันแพทย์เนี่ยจะตรวจหาความผิดปกติต่างๆของทารกตั้งแต่หลังคลอดและนัดมาตรวจเป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะคะหากพบว่าทารกไม่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันก็ดูแลให้ทารกได้รับภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน MMR เมื่ออายุครบ9เดือนและ2ปี6เดือนจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี่คือประเด็นสำคัญต่างๆที่พยาบาลผดุงครรภ์นะคะควรทราบเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีที่มีโรคติดเชื้อทางโรคติดเชื้อไวรัสนะคะได้แก่การติดเชื้อโควิด-19นะคะติดเชื้อหัดเยอรมันแล้วก็ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลกระทบเพราะความมีความสำคัญมากเพราะมันมีผลกระทบต่อแม่และผลกระทบต่อมารดาและทารกทำให้เกิดอันตรายต่อมารดาและทารกได้

ะสำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยการติดเชื้อที่ซิฟิลิสการติดเชื้อเลิมการติดเชื้อหนองในและการติดเชื้อ HIV หรือเอดส์นะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสการวินิจฉัยเนี่ยจากการซักประวัติได้แก่ประวัติการสัมผัสโรคหรือและเคยป่วยด้วยโรคซิฟิลิสหรือมีอาการแสดงของการติดเชื้อซิฟิลิสการตรวจร่างกายก็ตรวจตามระบบจากอาการและอาการแสดงดังกล่าวนะคะแล้วก็การตรวจทางห้องบริการก็คืออันนี้สำคัญมากก็คือการตรวจคัดกรองในระยะที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกและเมื่ออายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์วิธีตรวจก็คือการตรวจหาอะไรบ้างก็คือหา VDRL นะคะถ้าให้ผลบวกจะต้องยืนยันว่าติดเชื้อจริงหรือไม่ด้วยการตรวจ FTA ABS และก็ TPHA นะคะกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีแผลที่อวัยวะเพศด้วยนะก็จะตรวจ dark field นะคะเป็นการตรวจชนิดหนึ่งนะคะแล้วจะพบเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำเป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อซิฟิลิสนั่นเองทีนี้ผลกระทบการติดเชื้อซิฟิลิสมีผลกระทบยังไงบ้างต่อแม่ต่อแล้วก็ต่อทารกผลต่อแม่ก็คือผิวหนังและเนื้อเยื่อมีการอักเสบมีเกิดการแท้งบุตรนะคะอันนี้ผลต่อทารกก็คือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยหรือทารกตายคลอดสติลเบิร์ตนะคะแล้วก็ทารกพิการจากการติดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิดที่เราเรียกว่าคอนจีนิตอลซิฟิลิสทีนี้ดูการพยาบาลระยะตั้งครรภ์มีอะไรบ้างอันที่1ก็คือต้องให้คำปรึกษาก่อนการเจาะเลือดทุกครั้งนะคะต้องให้คำปรึกษาเพื่อให้เขามีความเข้าใจนะจะได้ไม่กังวลอันที่2คัดกรองโรคซิฟิลิสในสตรีที่มีฝากครรภ์ครั้งแรกโดยการเจาะเลือด VDRL นะคะหลังทราบผลเลือดต้องให้คำปรึกษาด้วยกรณีผลเลือดเป็นบวกอันนี้สำคัญเพราะคนไข้จะวิตกกังวลมากให้ความรู้หลังจากนั้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซิฟิลิสการดำเนินของโรคอาการแสดงแล้วก็การรักษาแล้วก็การป้องกันตัวเองนะคะการป้องกันการแพร่กระจายและการดูแลตัวเองในช่วงตั้งครรภ์ว่าต้องทำยังไงบ้างให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ที่สำคัญต้องมีการประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์เป็นระยะโดยการฟังวิทยุซาวหรือบางครั้งหมออาจจะทำอัลตราซาวการพยาบาลระยะคลอดกรณีมารดาติดเชื้อซิฟิลิสต้องซักประวัติเกี่ยวกันได้รับยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องจนครบและประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์ดูแลให้การพยาบาลผู้คลอดตามมาตรฐานนะคะแล้วก็โดยใช้หลัก universal precaution แล้วก็ดูแลทำคลอดปกติตามมาตรฐานเหมือนกับผู้คลอดทั่วไปนะคะดูการดูแลทารกแรกเกิดให้การพยาบาลเหมือนทารกแรกเกิดทันทีตามมาตรฐานเช่นเดียวกันแต่ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในกรณีทารกเกิดจากมารดาติดเชื้อซิฟิลิสเช่นผื่นที่ผิวหนังมีไหมมีผื่นผิวนูนตุ่มน้ำผิวหนังลอกเป็นมันวาวหรือมีฝ่าเท้าลอกผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ถ้าพบต้องรีบพามาพบแพทย์ทันทีในมารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้แต่ต้องงดให้นมแม่กรณีที่แม่เนี่ยมีรอยโรคเช่นมีแผลริมแข็งที่เต้านมหรือรักแร้หรือมีหัวนมถลอกหัวนมแตกเต้านมอักเสบอันนี้ต้องงดเด็ดขาดนะคะไม่ให้อันที่สองคือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยหรือเอดที่เรารู้กันทั่วไปว่าคือติดเชื้อเอดสาเหตุหรือการติดต่อเหมือนกับบุคคลทั่วไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบในฐานะที่เราเป็นพยาบาลผดุงครรภ์ที่ดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อนี้ก็คือทารกสามารถรับเชื้อจากมารดาได้ทางไหนบ้างอันแรกคือทางลกนี้พบได้ตั้งแต่ระยะแรกของการทั้งถ้าติดเชื้อในระยะแรกนะคะอันที่สองขณะคลอดโดยการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งระหว่างคลอดเช่นพวกน้ำคร่ำอันที่สามทางน้ำนมติดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นการระดับเชื้อ HIV-INA ในแม่ระดับภูมิคุ้มกันในแม่หรือการผิดปกติของเต้านมมีไหมเช่นมีการอักเสบหรือเปล่าหรือระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานมากน้อยเพียงใดอันนี้มีผลต่อการติดเชื้อของทารกแรกเกิดนะคะทีนี้เมื่อแม่ติดเชื้อแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะผลต่อแม่มันจะเกิดผลยังไงต่อแม่ต่อลูกบ้างผลต่อแม่คือทำให้เกิดการติดเชื้อในโพรงมดลูกหลังคลอดแท้งบุตรในกรณีในระยะตั้งครรภ์ก็แท้งบุตรหรือกรณีที่ติดเชื้อในระยะแรก3เดือนแรกของการตั้งครรภ์แพทย์อาจต้องยุติการตั้งครรภ์ซึ่งอันนี้ต้องพูดคุยกันร่วมกันระหว่างแม่ตัวมารดาแล้วก็ตัวครอบครัวด้วย
ผลต่อทารกก็คือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์คลอดก่อนกำหนดทารกน้ำหนักตัวน้อยทารกตายคลอดที่สำคัญจะมีอัตราการตายของทารกแล้วก็การตายปริกำเนิดเนี่ยสูงขึ้นมากในบรรดาที่ติดเชื้อนะคะส่วนการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วคือให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือดและหลังจากทราบผลเลือดทีนี้การให้คำปรึกษาในเอดเนี่ยจะเป็นต้องเป็นรายบุคคลและต้องรักษาความลับของผู้ติดเชื้อต้องแยกเป็นห้องต่างหากนะคะจะไม่มานั่งพูดคุยโดยมีผู้ป่วยคนอื่นมีคนอื่นอยู่ใกล้ๆนะคะอีกอันนึงก็ต้องให้ความรู้

การติดเชื้อการดําเนินของโรคการรักษาและการป้องกันการติดเชื้อสู่ผู้อื่นอันนี้สําคัญมากต้องเน้นย้ําเลยตลอดจนการดูแลสุขภาพตนเองในขณะตั้งครรภ์นะคะเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเพราะอะไรเพราะขณะตั้งครรภ์เนี่ยแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาซึ่งจะส่งผลทําให้การติดเชื้อโรคเนี่ยการติดเชื้อเอดส์เนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะกรณีแพทย์ให้ยาต้านไวรัสส่วนใหญ่แพทย์จะให้ยาต้านไวรัสแก่สตรีตั้งครรภ์นะโดยจะเริ่มให้เมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่14สัปดาห์ขึ้นไปก่อนให้เนี่ยเราต้องประเมินการต้องซักประวัติการได้รับยาต้านไวรัสมาก่อนเคยมีประวัติไหมมีการติดเชื้อของทารกในครรภ์ก่อนหรือเปล่ามีการดื้อยาไหมมีการแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็เคยหยุดยาไหมแล้วเคยติดเชื้อฉวยโอกาสหรือเปล่าและจะต้องกระทั่งระดับ CD4 เนี่ยมีระดับ CD4 เท่าไหร่นะคะโดยการตรวจภายในตรวจเลือดนะคะเพื่อประเมินความเหมาะสมในการให้ยาต้านไวรัสส่วนการพยาบาลระยะคลอดเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะให้วิธีการคลอดจะมีทั้งการคลอดทางช่องคลอดและผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องการคลอดทางช่องคลอดเนี่ยเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกโดยมีข้อบ่งชี้คือจะพิจารณาผ่าตัดคลอดเมื่อมารดาอายุครรภ์38สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์และน้ำเดินก่อนคลอดหรือไวรัลโหลดขณะอายุครรภ์36สัปดาห์มากกว่า 1,000 ก๊อปปี้ต่อ ml หรือไม่ทราบระดับไวรัลโหลดมาก่อนอันนี้นะคะหรือสตรีตั้งครรภ์ที่รับประทานยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอหรือมาฝากครรภ์ช้าทำให้ได้รับยาต้านไวรัสน้อยกว่า4สัปดาห์และไม่รู้ระดับไวรัลโหลดรวมทั้งสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการฝากครรภ์มาก่อนพวกนี้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องพิจารณาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกผู้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้นี้ตามข้อบ่งชี้ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนใหญ่แพทย์จะก่อนผ่าตัดแพทย์จะให้ยา AZT 600มิลลิกรัมนะคะครั้งเดียวอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดร่วมกับให้แอนตี้ไบโอติกหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือหรือทำหัตถการเช่นการใช้แวคคูอัมหรือฟอร์เซปในการช่วยคลอดหลีกเลี่ยงการเจาะถุงน้ำในระยะต้นของการคลอดหรือการตัดแผลฝีเย็บเนื่องจากอาจทำให้รักบาดเจ็บและเพิ่มความเสี่ยงต่อผัดเลือดแม่นะคะหลีกเลี่ยงการโกนขนไปในอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกแล้วก็ต้องแยกห้องคลอดแล้วก็เตียงคลอดไม่ปะปนกับผู้คลอดคนอื่นที่สำคัญต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ HIV อย่างเคร่งครัดอันนี้สำคัญมากนะคะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยการพยาบาลระยะหลังคลอดสำหรับการพยาบาลมารดาที่ติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อเอดส์เนี่ยต้องงดเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดานะคะแต่ไม่จำเป็นต้องแยกมารดากับทารกออกจากกันให้อยู่ด้วยกันได้แต่ห้ามดูดนมเท่านั้นเองนะคะแนะนำเรื่องการคุมกำเนิดและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะหลีกเลี่ยงการใช้ห่วงอนามัยในการคุมกำเนิดเพราะมันจะเพิ่มให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทารกที่แม่มีการติดเชื้อควรได้รับการวินิจฉัยแรกคลอดโดยการตรวจเลือดหาไวรัล DNA นะคะหาแอนติบอดีซึ่งใหญ่จะตรวจเมื่อทารกอายุครรภ์อายุหลัง 15-18 เดือนไปแล้วนะคะเนื่องจากแอนติบอดีที่ผ่านลกมาจากแม่เนี่ยจะค่อยๆหายไปใน 15-18 เดือนหลังคลอดแนะนำการให้แม่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเช่นรับประทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอและเฝ้าระวังการติดเชื้ออื่นๆอันนี้สำคัญมากเพราะหลังคลอดนี่มารดาจะมีภูมิต้านทานลดลงจากการที่สูญเสียเลือดจากการคลอดแล้วก็อ่อนเพลียนะคะอันสุดท้ายของการติดเชื้อก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งจะประกอบไปด้วยการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อที่กรวยไตหรือที่เราเรียกว่ากรวยไตอักเสบนะคะไพโรเนฟไทติสกับการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะซิสไตติสนะคะซึ่งอันเนี้ยนักศึกษาจะเจอบ่อยอยู่แล้วในเรื่องโรคทางอายุรกรรมทั้งสาเหตุปัจจัยส่งเสริมหรือการติดต่อหรืออะไรพวกนี้นะคะการวินิจฉัยจะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ควรจะทราบก็คือผลกระทบต่อแม่ต่อลูกมีอะไรบ้างผลต่อมารดาถึงทำให้เกิดการแท้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคลอดก่อนกำหนดซึ่งพบได้บ่อยมากนะคะผลต่อทารกคือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์และทารกน้ำหนักตัวน้อยการพยาบาลระยะตั้งครรภ์ก็คือตรวจคัดกรองการติดเชื้อทุกรายที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกนะคะแล้วก็ในไตรมาสที่3 28-32 สัปดาห์กรณีพบการติดเชื้อที่กรวยไตนะคือตัวเอกกรวยไตอักเสบนะคะต้องให้คำแนะนำการแบบตัวคือรับทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่รับประทาน
ยาปฏิชีวนะให้ครบตามแผนการรักษาพร้อมทั้งสังเกตอาการข้างเคียงไม่กั้นปัสสาวะอันนี้สําคัญมากไม่กั้นปัสสาวะเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะคะต้องพยายามปัสสาวะทุก3-4ชั่วโมงสังเกตอาการผิดปกติเช่นมีไข้ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะลําบากถ้ามีอาการเหล่านี้มาพบแพทย์ทันทีแล้วก็ที่สําคัญดื่มน้ําเยอะๆน้ํานี่เป็นยาที่ดีที่สุดในการรักษาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะอย่างน้อยวันละ2,500ถึง3,000ซีซีนะคะรักษาความสะอาดของร่างกายโดยอาบน้ําอย่างน้อยวันละ2ครั้งเพื่อลดการติดเชื้อนะและทําความสะอาดวัสดุพันธุ์ภายนอกอย่างถูกวิธีโดยล้างจากหน้าไปหลังด้านทันทวันด้านทวันหนักไม่ย้อนไปมาเหมือนเราล้างมือไม่ได้นะคะเพราะจะทําให้เชื้อโรคจากทวันหนักไปสู่และช่องคลอดไปยังท่อปัสสาวะและทําให้ติดเชื้อตรงไตหรือกระเพาะปัสสาวะได้นะคะสังเกตระดับการดิ้นของทารกทุกวันอันนี้ในระยะตั้งครรภ์เนาะว่าทารกดิ้นเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงต้องดิ้นไม่ต่ำกว่า10ครั้งถ้าน้อยกว่า10ครั้งต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะแสดงว่าอาจจะมีผลต่อเชื้อจะไปทำให้ทารกมีผลต่อตัวทารกได้ดังนั้นต้องนับอันนี้ต้องเน้นเลยนับการดิ้นของทารกทุกวันมาฝากครรภ์ตามนัดสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะขนหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสติดเชื้อได้อีกโดยเฉพาะกรณีที่แม่มีพฤติกรรมการขับถ่ายไม่ถูกต้องเช่นกั้นปัสสาวะดื่มน้ำน้อยเป็นต้นเฝ้าระวังภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดหรือการเจ็บคันคลอดก่อนกับค่ะทั้งหมดนี้คือประเด็นที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะทราบนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสสตรีที่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเลิมติดเชื้อหนองในและติดเชื้อ HIV รวมทั้งการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งทั้งการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบทั้งต่อมารดาและทารกนะและทารกในครรภ์รวมทั้งทารกแรกเกิดดังนั้นจึงมีการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการติดต่อนะคะผลกระทบการป้องกันและการรักษารวมทั้งการให้การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าวรวมทั้งการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะทำให้มารดาและทารกเนี่ยสามารถการตั้งครรภ์เนี่ยสามารถดำเนินไปตามปกตินะคะมารดาและทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็การคลอดเนี่ยและการคลอดเนี่ยดำเนินไปตามปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอดของทั้งมารดาและทารกแรกเกิดด้วยค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบรัก

0: กาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
2: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
2: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ในส่วนของตอนที่1ภาพรวมการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์หมายถึงแบบจำลองการให้บริการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลที่แพร่หลายสะดวกและตามความต้องการของผู้ใช้งานทรัพยากรต่างๆเช่นเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลแอปพลิเคชันบริการต่างๆที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานล่วงหน้าและให้บริการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความพยายามในการใช้และจัดการน้อยและมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์มี5คุณลักษณะคือ 1. การให้บริการผู้ใช้ตามความต้องการ 2. การเข้าถึงเครือข่ายในวงกว้างผ่านเครือข่ายแล้วก็แพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน 3. การรวมทรัพยากรหมายถึงทรัพยากรถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้บริการผู้ใช้งานด้วยวิธีการเช่า 4. ความยืดหยุ่นหมายถึงการจัดเตรียมและให้บริการได้อย่างยืดหยุ่นโดยอัตโนมัติเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ 5. บริการที่วัดได้หมายถึงความสามารถในการตรวจสอบควบคุมรายงานได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมการจัดประเภทการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถจัดได้2รูปแบบคือ 1. การแบ่งการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์โดยการใช้งาน 2. การแบ่งโดยการให้บริการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกโดยการใช้แบบจำลองการนำไปใช้โดยสามารถแบ่งออกได้4ประเภทคือคลาวด์ส่วนบุคคลหรือคลาวด์ส่วนตัวคลาวด์สาธารณะคลาวด์ไฮบริดและคลาวด์ชุมชนคลาวด์ส่วนตัวหมายถึงระบบคลาวด์ที่ได้รับการจัดเตรียมสำหรับ